จิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆทุกคนนะคะมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวและสำหรับวันนี้นะคะพี่โบจะพาน้องๆทุกคนมาประดิษฐ์สิ่งของกันและเชื่อว่าน้องๆทุกคนเนี่ยจะต้องสนุกแล้วก็เพลิดเพลินไปกับการประดิษฐ์อย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะเพราะของในวันนี้พี่โบจะพาน้องๆมาทำคือของเล่นและของเล่นชิ้นแรกของเรานะคะก็คือหุ่นเชิดจากแกงทิชชู่ถ้าพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์ทำหุ่นเชิดจากแกงทิชชู่แกงกระดาษทิชชู่กระดาษสติกเกอร์กระดาษแข็งกาวฝาขวดน้ำไขควงไหมพรมเชือกเอ็นตะเกียบสีเมจิกแล้วตัวหุ่นเชิดของพี่โบ๊ทในวันนี้เนี่ยพี่โบ๊ทจะพาน้องๆมาทำรูปกบกันกบแบบอบๆอ่ะเออถูกต้องนะคะและอย่างแรกที่เราขาดไม่ได้เลยก็คือแกงทิชชู่นั่นเองค่ะนี่พอน้องๆได้แกงทิชชู่มาแล้วนะคะเราก็จะเอากระดาษสีค่ะพี่โบ๊ทเลือกใช้เป็นกระดาษสติกเกอร์นะแต่ถ้าน้องๆคนไหนนะคะไม่มีก็สามารถใช้กระดาษสีแทนได้นะตัดตามรอยเส้นเลยค่ะจากนั้นก็จะติดลงไปรอบๆเลยค่ะแล้วตอนนี้พี่โบก็ติดเรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากนั้นนะคะน้องๆเราจะมาวาดหน้ากบกันค่ะก็ลองวัดขนาดดูค่ะว่ากบของเราเนี่ยอยากได้หน้าใหญ่ขนาดไหนกบของเราก็จะต้องมีแก้มป่องๆหน่อยนะคะมีดวงตาขึ้นมาก่อนเติมจมูกให้เป็นกบด้วยค่ะโอเคน้องตัดตามรอยที่วาดเอาไว้ได้เลยนะคะได้หน้ากบออกมาเรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้นะคะน้องๆทุกคนก็เอากระดาษกบของเราเนี่ยนะคะไปแปะลงบนกระดาษแข็งค่ะที่เราแปะลงบนกระดาษแข็งนะคะน้องๆเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับใบหน้าของกบเราค่ะทีนี้เราก็มาตัดตามรอยอีกรอบนึงเลยค่ะทีนี้ค่ะน้องๆมาถึงขั้นตอนการทำตัวกบกันแล้วเพื่อที่เราจะทำเป็นหุ่นเชิดกันค่ะเราจะทำการเจาะรูเข้าไปบนฝานะคะเพื่อร้อยไหมพรมลงไปทำเป็นเท้าของกบกันพี่โบก็จะใช้ไขควงนะคะเจาะลงไปเลยถ้าน้องๆมีผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองอยู่ด้วยขอให้ผู้ปกครองเข้ามาช่วยนะคะเราจะเจาะกันทั้งหมด4ฝานะคะน้องๆเราก็จะทำการร้อยไหมพรมเข้าไปเลยค่ะให้มันยาวพอประมาณนึงค่ะนะคะน้องๆจะได้ออกมาหน้าตาแบบนี้เลยเราจะทำกันทั้งหมด4ฝาด้วยกันนะคะทีนี้นะคะน้องๆเราจะมาติดขากบเข้าไปกันที่ตัวกันเลยค่ะน้องๆต้องมาเจาะรูกันก่อนนะคะเพื่อที่เราจะได้ร้อยไหมพรมเข้าไปค่ะเวลาผูกขานะคะน้องๆพยายามทำขาของกบให้มันมีขนาดที่เท่ากันนะคะเพราะว่าเวลาเราพาน้องกบเดินเนี่ยมันจะได้ไม่เอียงค่ะอีกทีเราก็จะได้ทั้ง4ขาที่พอดีกันแล้วค่ะน้องๆแบบนี้เลยมาค่ะเราจะมาทำตัวเชิดกันโดยการที่นางรอนะคะนำไม้ตะเกียบค่ะติดเข้าด้วยกันนะคะเป็นตัวกากบาทแบบนี้ทีนี้นะคะเราจะตัดเอ็นนะคะน้องๆให้มีขนาดเท่ากัน2เส้นค่ะส่วนเส้นที่3ของเรานะคะจะให้มีขนาดที่สั้นกว่าจากนั้นค่ะน้องๆเราก็จะติดเอ็นนะคะฝั่งซ้ายฝั่งขวาของเราเนี่ยด้วยตัว2เส้นยาวค่ะส่วนตรงกลางฝั่งนี้ก็จะเป็นตัวที่สั้นค่ะทีนี้นะคะเมื่อเราได้3เส้นออกมาแบบนี้เรียบร้อยแล้วเราจะทำการติดนะคะ2เส้นนี้เข้าไปที่เท้าของกบกันค่ะส่วนเส้นนี้นะคะเราจะไปติดกันที่หลังคอของกบกันแล้วน้องๆสามารถใช้ไขควงนะคะเป็นตัวเจาะนำทางก่อนได้ค่ะเราจะแอบสกอตเทปเข้าไปที่ด้านในกันนะคะทีนี้นะคะน้องๆอีก2เส้นค่ะเราจะมาติดที่เท้าด้านหลังกันเลยค่ะแบบนี้ทีนี้ค่ะก็ได้เรียบร้อยแล้วตัวกบของเรานะคะได้ออกมาเป็นแบบนี้เลยเดี๋ยวพี่โบนะคะจะเอาตัวหน้ากบค่ะที่เราทำเอาไว้มาติดเพิ่มเข้าไปค่ะและตอนนี้นะคะน้องๆพี่โบก็ได้ทำหุ่นเชิดเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะน่ารักมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะแต่วันนี้นะคะน้องๆเรายังไม่หมดกันแค่นี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูของเล่นชิ้นที่2กันเลยดีกว่านั่นก็คือบาสจิ๋วลงห่วงมีอะไรกันบ้างไปดูกันเลยอุปกรณ์ทำบาสจิ๋วลงห่วงกล่องลังแก้วน้ำกระดาษลูกปิงปองกระดาษ A4 กรรไกรคัตเตอร์สีเมจิกขั้นตอนในการทำบาสจิ๋วลงห่วงนะคะน้องๆง่ายมากๆเลยค่ะอันดับแรกเราก็จะมาตัดตรงฝากล่องกันก่อนนะคะ

ที่โบจะใช้กรรไกรนะคะในการตัดอันนี้ฝากล่องทั้ง4ด้านค่ะเราไม่ได้ใช้ก็ตัดออกไปเลยตอนนี้นะคะพี่โบก็ได้ตัดฝากล่องออกทั้งหมดแล้วนะคะทีนี้ค่ะน้องๆเราจะมาวาดเป็นแป้นบาสกันโดยพี่โบนะคะจะใช้ด้านกว้างด้านนี้เลยวัดขึ้นมาประมาณ 2.5 ซมนะคะหรือว่า1ไม้บรรทัดก็ได้พี่โบจะใช้ประมาณ18ซมค่ะก็มาร์กจุดเอาไว้เลยนะคะหลังจากนั้นเราจะเอาจุดที่18ซมของเราเนี่ยลากขึ้นไปให้ชนกับมุมกล่องข้างบนได้เลยด้านนี้ของเราก็ได้ค่ะวัดเอาไว้ก่อนเลยวัดรอบกล่องเหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็ขนาดเซนติเมตรตามเดิมเลยค่ะน้องๆแล้วก็ตัดตามร้อยให้ครบเลยค่ะต้องค่อยๆตัดนะคะน้องๆต้องใช้ความใจเย็นแล้วก็ความอดทนกันนิดนึงนะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้พี่โบก็ได้ตัดแป้นบาสเสร็จแล้วจะได้ออกมาเป็นทรงแบบนี้เลยต่อมานะคะน้องๆในการทำแป้นบาสเนี่ยง่ายมากๆเลยค่ะน้องๆพับครึ่งกระดาษ A4 แบบนี้ได้เลยนะคะจากนั้นก็ตัดครึ่งได้เลยค่ะเมื่อตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพี่โบก็จะพับครึ่งแบบนี้แต่เราไม่ต้องไปรีดมันให้มันเป็นรอยนะคะมันจะได้เวลาตัดแล้วเนี่ยมีความโค้งขนาดที่เท่ากันเราก็ตัดเลยแบบนี้เลยค่ะทีนี้เราก็มาวาดตัวแป้นกันเลยค่ะเราจะใช้แบบนี้นะคะน้องๆทั้งหมด3แผ่นด้วยกันก็คือตัวแป้นบาสของเราเนี่ยจะมีทั้งหมด2คะแนน3คะแนนแล้วก็5คะแนนค่ะของเรายังขาดตัวห่วงอยู่ใช่ไหมล่ะคะกับลูกบาสเดี๋ยวพี่โบนะคะจะพาน้องๆมาทำห่วงและลูกบาสไปพร้อมๆกันค่ะเราจะใช้แก้วน้ำนะคะไม่ว่าจะเป็นแก้วน้ำกระดาษหรือว่าแก้วน้ำพลาสติกก็ได้เพื่อทำเป็นห่วงของเรากันค่ะน้องๆก็วัดขึ้นมานะคะประมาณ1ข้อนิ้วเราก็จะมาร์กเอาไว้แบบนี้นะคะแล้วเราก็จะมาตัดตูมมันออกค่ะนี่นะคะตอนนี้พี่โบก็ได้ห่วงออกมาแบบนี้แล้วจากนั้นนะคะน้องๆเราก็จะมาตกแต่งห่วงกันต้องเป็นตะข่ายใช่ไหมคะวาดง่ายๆมากๆเลยค่ะน้องๆเราก็จะวาดเป็นเส้นทะแยงนะคะซ้อนทับกันทั้งหมด2เส้นค่ะและแล้วเราก็ทำห่วงเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะนี่เลยเราจะทำห่วงแบบนี้นะคะน้องๆทั้งหมด3อันด้วยกันค่ะหลังจากนั้นเราก็จะไปติดกันที่แป้นที่เราทำเอาไว้นะคะพี่โบจะใช้เป็นลูกปิงปองนะคะแทนลูกบาสของเราอันดับแรกเลยค่ะน้องๆเราจะมาวาดตัวบ่วงนะคะรอบๆลูกปิงปองของเราเลยพอเราได้เส้นแนวนอนแล้วเราก็มาวาดเส้นแนวตั้งกันต่อค่ะพอเราได้ตัวบ่วงของเราออกมาเรียบร้อยแล้วน้องๆสังเกตด้านข้างนะคะวาดเป็นคล้ายๆกับวงรีแบนๆค่ะทั้งสองฝั่งเลยแค่นี้ค่ะน้องๆเราก็จะได้ลูกบาสออกมาแล้วเราจะทำแบบนี้นะคะน้องๆทั้งหมด3ลูกด้วยกันค่ะเราจะต้องเผื่อเอาไว้นะคะเผื่อว่าลูกของเราเนี่ยหายไปหรือว่าเพื่อนมาเล่นด้วยก็จะได้เล่นกันได้ค่ะ

0: บ้างคะวันนี้เราได้ทำของเล่นไปทั้งหมด2อย่างด้วยกันเลยนะน้องๆ อย่าลืมนะคะชวนเพื่อนๆมาเล่นด้วยกันหรือว่าน้องๆ อาจจะเอาไปเล่นที่น้องที่บ้านก็ได้นะคะรับรองว่าสนุกอย่างแน่นอนแล้วสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ได้ประดิษฐ์เกมทั้ง2เกมตามพี่โบ๊ทแล้วอย่าลืมถ่ายรูปส่งมาให้พี่โบ๊ทดูด้วยนะทางแฟนเพจ Mahidon Channel ค่ะคนไหนทำถูกใจพี่โบ๊ทเนี่ยมีรางวัลส่งไปให้ถึงที่บ้านอย่างแน่นอนเลยและสำหรับวันนี้นะคะพี่โบ๊ทและจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวเราเจอกันค่ะบ๊ายบาย
1: จิ๋วซ่านักประดิษฐ์
0: สวัสดีค่ะพบกับพี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์น้องนะคะมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวสำหรับวันนี้นะคะพี่โบ๊ทจะพาน้องๆทุกคนนำของเหลือใช้มาประดิษฐ์ใหม่ค่ะเพื่อให้เป็นสิ่งของชิ้นใหม่ซึ่งบอกได้เลยว่าของชิ้นนี้เนี่ยนะคะน้องๆสามารถเอาไปเล่นกับเพื่อนๆที่โรงเรียนก็ได้หรือจะเอามาเล่นกับครอบครัวก็ได้นะคะมันเป็นสิ่งประดิษฐ์ DIY ที่เท่สุดๆไปเลยแล้วของชิ้นนั้นก็คือโปรเจคเตอร์จากกล่องกระดาษนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์การทำกันเลยค่ะ

ณ์ทำโปรเจคเตอร์จากกล่องกระดาษกล่องกระดาษกระดาษสีแว่นขยายดินสอกาวกรรไกรคัตเตอร์เรามาดูวิธีการทำกันเลยและพี่โบนะคะก็เตรียมเป็นกล่องไปรษณีย์มาค่ะแต่น้องๆคนไหนนะคะถ้ามีกล่องกระดาษแบบอื่นก็ใช้ได้หมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นกล่องรองเท้ากล่องเครื่องเขียนหรืออะไรก็ได้ค่ะเราจะทำการตัดส่วนเกินออกก่อนค่ะสิ่งที่โบจะเหลือตัวหลักๆก็คือแค่ตัวกล่องนะคะกับตัวฝาปิดค่ะน้องๆอย่าลืมนะคะว่าการใช้กรรไกรเนี่ยมันเป็นของมีคมนะถ้ามีผู้ปกครองให้ผู้ปกครองเข้ามาช่วยนะคะทีนี้เราจะมาติดกระดาษกันนะคะเพื่อตกแต่งตัวกล้องของเรากันก่อนแล้วก็จะวัดกระดาษตามขนาดหน้ากล่องของเราเลยนี่นะคะแล้วเราก็จะแปะลงไปด้านหน้าแบบนี้เลยพี่โบก็จะตกแต่งเป็นตัวกล้องนะคะเราก็จะใช้อีกสีหนึ่งในการทำฐานด้านล่างค่ะโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากนี้ค่ะน้องๆถึงขั้นตอนสำคัญของเราแล้วนั่นก็คือการติดเลนส์นั่นเองพี่โบจะเอาตัวเลนส์นะคะวางพอดีเข้ากับตรงกลางของขนาดกล่องของเราค่ะหลังจากนั้นเราก็วัดลงไปได้เลยและตอนนี้นะคะพี่โบก็ได้ขนาดเลนส์ออกมาเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะแต่การตัดของเราเนี่ยเราจะไม่ได้ตัดพอดีกับตัวเลนส์นี้นะคะเราจะตัดให้มันมีขนาดเล็กกว่าเพื่อที่เลนส์ของเราเนี่ยเวลาใส่เข้าไปแล้วจะได้มีตัวยึดติดได้ค่ะขั้นตอนนี้นะคะน้องๆต้องระมัดระวังอย่างดีเลยนะเพราะว่าเราจะใช้คัตเตอร์ในการตัดควรให้ผู้ใหญ่เข้ามาช่วยนะแล้วตอนนี้นะคะพี่โบก็ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะได้แล้วตัวใส่เลนส์ของพี่โบแบบนี้เลยนะคะทีนี้ค่ะน้องๆเราก็จะเอาเลนส์ของเรานะคะทากาวค่ะแล้วก็ติดเข้าไปที่ด้านในของกล่องครั้งนี้ต้องใจเย็นๆนะคะค่อยๆทำค่ะปิดฝากาวให้สนิททุกครั้งนะคะรอสักพักหนึ่งค่ะจนกว่ากาวจะแห้งตอนนี้นะคะเลนส์ของพี่โบนเนี่ยเขาติดกับกล่องแบบแน่นสนิทเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะดังนั้นเราจะมาทำแท่นวางกันนี่พี่โบก็จะใช้ความหนาประมาณ7เซนติเมตรขีดยาวได้เลยค่ะค่อยๆตัดนะคะทีนี้ค่ะเราจะมาพับครึ่งกันน้องๆเอาโทรศัพท์มานะคะแล้วก็วัดความหนาลงไปเลยของพี่โบก็จะประมาณ1เซนติเมตรนะคะแล้วก็วัดตามความหนาของโทรศัพท์ตัวเองเลยนะคะตรงนี้เป็นกึ่งกลางใช่ไหมคะน้องเราจะหยิบมาทางขวานิดนึงนะพี่โบก็จะเอามา1เซนติเมตรประมาณตรงนี้หลังจากนั้นน้องๆลากเส้นเฉียงขึ้นไปได้เลยค่ะสำหรับตรงนี้ค่ะน้องๆมันจะเป็นที่เอาไว้พิงโทรศัพท์ของเราอันนี้นะคะก็คือความหนาของโทรศัพท์พี่โบนค่ะนี่น้องๆก็ขุดร่องลงไปได้เลยประมาณนี้จากนั้นก็ลบรอยออกค่ะก็จะได้หน้าตาออกมาเป็นแบบนี้สำหรับอันนี้นะคะน้องๆพี่โบจะใช้คัตเตอร์ในการตัดนะน้องๆจะใช้ตามเนี่ยก็ต้องระวังมือให้ดีๆเลยนะคะหรือถ้ามีผู้ปกครองให้ผู้ปกครองเข้ามาช่วยกันค่ะเราจะค่อยๆกรีดลงไปค่ะและตอนนี้พี่โบก็ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่แดนทีนี้เมื่อน้องๆ นะคะเอาโทรศัพท์มาวางเนี่ยมันก็จะอยู่ได้พอดีเลยค่ะทีนี้เราก็สามารถเอาไปใส่ในกล่องโปรเจคเตอร์ของเราได้แล้วล่ะค่ะและในการฉายหนังของเรานะคะน้องๆถ้าสมมติน้องๆรู้สึกว่ามันไม่ชัดเนี่ยน้องๆสามารถเลื่อนขยับเข้าออกได้เลยนะคะแดนแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะโปรเจคเตอร์จากกล่องกระดาษของเราเห็นไหมล่ะคะน้องๆง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะที่สำคัญเนี่ยน้องๆสามารถชวนเพื่อนมาดูพร้อมกันก็ได้ด้วยนะจากการที่เราจะดูคนเดียวเนี่ยเราสามารถเรียกเพื่อนมาดูพร้อมกันได้เลยหลายคนเลยนะคะน้องๆแค่คิดก็สนุกแล้วใช่ไหมล่ะคะแต่สิ่งประดิษฐ์ของพี่โบในวันนี้นะคะยังไม่จบแค่นี้ค่ะอีกอย่างนึงที่พี่โบจะพาน้องๆไปประดิษฐ์นั่นก็คือกระเป๋าเป้จากเสื้อตัวเก่าค่ะถ้าน้องๆพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์ทำเป้จากเสื้อเก่าเสื้อตัวเก่าเชือกเข็มได้เข็มกลัดกรรไกรน้องๆอยากได้เป้ขนาดไหนเนี่ยน้องๆสามารถตัดตามขนาดนั้นได้เลยนะคะแต่พี่โบจะเอาขนาดใหญ่หน่อยเพราะว่าพี่โบจะเอาไปใส่รองเท้าเขาก็จะขีดเอาไว้ก่อนโอเคเมื่อพร้อมแล้วก็ตัดตามรอยได้เลยค่ะในการตัดนะคะน้องๆต้องใจเย็นๆระมัดระวังให้ดีเลยนะคะเพราะว่ากรรไกรเนี่ยเป็นของมีคมอันตรายมากค่ะเนี่ยเสื้อตัวเก่าของเรานะคะน้องๆแทนที่เราจะเอาไปทิ้งเนี่ยเราก็สามารถเอามาประดิษฐ์ใหม่ได้นะคะน้องๆแค่นี้เราก็ได้ของใช้ใหม่ขึ้นมาด้วยนะ

ทีนี้ค่ะเราจะเตรียมเชือกกันโดยเชือกของเรานะคะเลือกสีตามใจชอบเลยน้องก็ลองพับครึ่งเชือกดูนะเราจะต้องใส่แบบนี้เข้าไปที่ตรงส่วนปลายแบบนี้นะคะอันนี้พี่โบตัดออกมาประมาณ2เมตรครึ่งนะคะทีนี้เรามาทําการร้อยเชือกเข้าไปกันเลยค่ะน้องเอาปลาย2อันนี้นะคะขึ้นมาแบบนี้แล้วเราก็จะตัดเฉียงแบบนี้เลยเพื่อให้มันมีรูสําหรับการสอดเชือกค่ะซึ่งตัดอีกข้างนึงเหมือนกันเลยค่ะพี่โบก็จะเข็มกัดนะคะจับกับตัวเชือกไปก่อนเลยทีนี้ค่ะน้องๆเราจะเอาตัวนี้นะคะใส่เข้าไปในปลายของชายเสื้อกันค่ะมาเรื่อยๆเลยนะคะจนออกมาอีกข้างหนึ่งนี่เห็นไหมคะทางพี่โบก็ได้ฝั่งแรกแล้วทีนี้เดี๋ยวพี่โบจะร้อยเข้าไปในตัวด้านหลังกันนะคะที่มันต่อกันแบบนี้เลยเพื่อทําให้มันโค้งทั้งหมด1รอบค่ะนี่ค่ะน้องๆตอนนี้ก็ออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะแบบนี้เดี๋ยวเราจะดึงนะคะเพื่อให้ปลายเชือกของเรานะคะน้องๆมีขนาดที่เท่ากันค่ะแบบนี้เราก็จะมามัดปลายของเชือกกันค่ะผูกเป็นปมเลยนะคะน้องๆดึงให้แน่นเลยค่ะเดี๋ยวเราจะทําแบบนี้นะคะน้องๆอีกรอบนึงค่ะทีนี้เราจะร้อยจากฝั่งซ้ายค่ะกลับเข้ามาฝั่งขวาบ้างและตอนนี้นะคะน้องๆพี่โบก็ได้ร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทั้ง2ฝั่งเลยทีนี้เราจะเย็บนะคะเพื่อคล้องเชือกของเรากันค่ะสําหรับน้องๆคนไหนนะคะที่อาจจะยังเย็บไม่เป็นนะน้องๆอาจจะให้คุณแม่เข้ามาช่วยก็ได้นะคะเราจะทําการเย็บทับกับเชือกเลยนะคะก็เย็บไปเรื่อยๆเลยน้องๆนี่นะคะน้องๆเราก็เย็บแบบนี้นะคะมาจนสุดเลยค่ะทีนี้เราก็พันเอาไว้หลายๆรอบหน่อยนะคะกันเชือกหลุดค่ะเพื่อเป็นการจบได้ของเราค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน้องๆนี่เลยกระเป๋าเป้ DIY ของเราเพียงแค่เรามีเสื้อตัวเก่านะเราก็สามารถเอามา DIY ใหม่เป็นกระเป๋าเป้ที่เป็นสิ่งของใหม่ของเราได้เลยน้องๆสามารถใส่สะพายไปโรงเรียนก็ได้หรือว่าจะไปสอนเพื่อนๆทำก็ได้นะคะ

เราในวันนี้นะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วมีทั้งโปรเจคเตอร์นะคะจากกล่องกระดาษแล้วก็กระเป๋าเป้จากเสื้อตัวเก่าเป็นการ DIY ของทั้งคู่เลยใช่ไหมล่ะคะซึ่งของชิ้นนี้นะคะน้องๆน้องอาจจะเอาไปเล่นกับเพื่อนๆก็ได้หรือว่าจะเอาไปดูกับครอบครัวก็ได้ส่วนชิ้นนี้นะคะกระเป๋าเป้น้องๆสามารถใส่ของไปโรงเรียนก็ได้นะคะหรือว่าจะใส่ไปไหนก็ได้เช่นกันและสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ได้ทำสิ่งประดิษฐ์เรียบร้อยแล้วอย่าลืมส่งผลงานมาให้พี่โบดูนะทางแฟนเพจ Mahidol Channel พี่โบรอดูอยู่นะและที่สำคัญค่ะน้องๆคนไหนทำถูกใจพี่โบดมีรางวัลส่งไปให้ถึงที่บ้านอย่างแน่นอนเลยค่ะแล้ววันนี้นะคะพี่โบดและจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวเราเจอกันค่ะ

สวัสดีครับวันนี้โลกแมลงในอุทยานหลวงราชพฤกษ์จะขอนำเสนอซีรีส์ซุปเปอร์บัคสุดยอดแมลงมาให้ชมกันเพราะแมลงทุกตัวล้วนมีพลังพิเศษซึ่งแมงที่เราจะนำเสนอในวันนี้เปรียบเสมือนสุดยอดนักล่าบนผิวดินผู้มีกล้ามใหญ่มีพลังพิษร้ายแรงและที่สำคัญเรื่องแสงได้ด้วยซุปเปอร์บัคของเราในวันนี้คือแมงป่องนั่นเองแมงป่องอ่ะต้องระวังเพราะแมงป่องจัดเป็นสัตว์มีพิษลำตัวยาวเป็น

0: องปล้องมีก้ามคล้ายปูด้วยมีขา8ขาและมีอาวุธไว้ต่อยศัตรูก็คือหางนี่ไงจริงๆแล้วแม่งป่องเขาไม่ใช่คนพาลเกเรเที่ยวตีเที่ยวต่อยใครไปทั่วเอาจริงนะแม่งป่องจะชอบอยู่อย่างสงบเงียบที่อยู่ของเขาจึงเป็นที่เย็นชื้นแม่งป่องไม่ชอบแสงสว่างและความร้อนจึงมักอยู่ใต้ก้อนหินกองไม้ใบไม้หรือโพรงไม้ในขณะเดียวกันหากใครมาราวีแมงป่องก็พร้อมสู้ตายเมื่อใดที่กวนจากศัตรูมันจะทำการยกหางด้านหลังชูขึ้นเพื่อขู่และต่อยศัตรูทันทีเพื่อป้องกันตัวหรือในขณะออกล่าเหยื่อเราสามารถพบเห็นแมงป่องได้ทั่วโลกซึ่งจะแตกต่างกันก็ตรงสายพันธุ์คือมีทั้งสายพันธุ์ที่มีพิษร้ายแรงและไม่ร้ายแรงแมงป่องในเมืองไทยพิษไม่ร้ายแรงนักแต่ในบางพื้นที่ของทวีปต่างๆก็ยังมีแมงป่องที่มีพิษร้ายแรงมากจนอาจทำให้ผู้ที่โดนต่อยซึ่งมีอาการแพ้อยู่แล้วหรือรักษาไม่ถูกวิธีถึงขั้นบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้
1: แล้วจะทราบได้ไงว่าตัวไหนมีพิษมากหรือน้อยอ่ะ
0: สังเกตได้ครับตัวก้ามใหญ่กว่าหางตัวเนี้ยพิษน้อยเพราะเขาจะให้ความสำคัญกับการใช้ก้ามจับเหยื่อไม่ให้ดิ้นแต่หากตัวไหนหางใหญ่กว่าก้ามนี่แหละพิษรุนแรงเห็นผลเร็วเพราะอาวุธสำคัญของเขาอยู่ที่หางซึ่งอาบไปด้วยพิษร้ายแต่ก็มีแมงป่องผู้น่ารักเรียกว่าไม่มีพิษเลยแต่สามารถป้องกันตัวเองได้ด้วยการปล่อยกลิ่นเหม็นเปรี้ยวป้องกันตัวเองแทนเช่นแมงป่องหางแส้ซึ่งประโยชน์ของเจ้าแมงป่องไม่เพียงจะเป็นอาหารที่มีหลายคนตามหานำมารับประทานในราคาแพงๆแต่เจ้าแมงป่องยังได้รับฉายาว่านักล่าผิวดินแมงป่องจะออกหากินแมลงหรือสิ่งมีชีวิตเล็กๆเป็นอาหารทำให้ประชากรสัตว์เหล่านี้มีไม่มากเกินไปจนรบกวนวงจรชีวิตของสัตว์อื่นๆความอัศจรรย์ของแมงป่องเรื่องแสงมีใครเคยเห็นบ้างหรือเปล่านะทราบกันไหมว่าแมงป่องที่มีตัวสีดำสามารถเรืองแสงได้อยากเห็นกันแล้วใช่ไหมมากันเลยก่อนอื่นต้องมีแบล็คไลท์ซึ่งเป็นหลอดไฟที่เปล่งรังสี UV คลื่นยาวที่มีแสงสีม่วงดำออกมาแล้วฉายลงไปที่ตัวแมงป่องอาฮ่าเรืองแสงออกมาแล้วเห็นมะค่อยๆเปลี่ยนจากสีดำกลายเป็นสีอมเขียวอมฟ้า

และนี่คือความอัศจรรย์ของสิ่งมีชีวิตบางชนิดที่มีอะไรๆมากกว่าการสัมผัสด้วยตาเปล่ามองกันเพียงภายนอกคงไม่ได้แล้วล่ะน่าค้นหาสิ่งที่อยู่ภายในของทุกชีวิตนั่นคือความงามความดีที่มีคุณค่าและอยู่กับตัวผู้นั้นตลอดไปไงซุปเปอร์บัคสุดยอดแมงป่องเรื่องแสง

แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

าพบกับพวกเรานะคะในรายการ Eco Learning with ราชพฤกษ์สคูลค่ะห้องเรียนธรรมชาติที่จะออกอากาศทุกๆวันเสาร์นะคะเวลา 14:00 นบนเพจราชพฤกษ์สคูลค่ะวันนี้ไอก็มีกิจกรรมนะคะที่ทุกคนสามารถทำได้ที่บ้านเป็นกิจกรรมที่ง่ายมากๆเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะกิจกรรมของเรายังมีประโยชน์อีกด้วยนั่นก็คือกิจกรรมถุงหอมสมุนไพรนั่นเองค่ะซึ่งคนโบราณนะคะเขาได้นำกลิ่นหอมของสมุนไพรเนี่ยค่ะมาบำบัดร่างกายนะคะและถ้าทุกคนอยากรู้แล้วว่ากิจกรรมของเราวันนี้มีวิธีทำแล้วก็ส่วนผสมอะไรบ้างนะคะเราไปชมกันเลย

เลยใช่ไหมคะถ้าใครนะคะมีสูตรหรือว่าชอบกลิ่นไหนอยากจะใส่กลิ่นไหนไปนะคะก็เพิ่มเติมไปได้เลยและนอกจากนี้นะคะประโยชน์ของเขาเนี่ยค่ะเรายังสามารถที่จะพกไว้ในใต้หมอนนะคะไว้ที่ตู้เสื้อผ้าหรือแม้แต่ที่จะพกต่างๆได้เลยนะคะและถ้าใครนะคะได้ทำกิจกรรมนี้แล้วก็อย่าลืมฝากผลงานไว้ที่ใต้คอมเมนต์และสุดท้ายนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่54ตัณหาตอนที่3
1: ก็ต้องการจับพวกเราให้อยู่ที่นี่ตลอดไปนะสิหนีเร็วนี่แน่ยาได้ยา
2: จะไม่รู้จับยาได้ได้ยาได้ก็ไม่รู้จับ
1: ยา
3: เฮ้ยฮึบฮึบฮึบเอ้ย
2: ได้ไม่รู้จับไม่รู้จับ
1: แบบนี้ต้องกลิ้งหนี
2: ได้
1: ยา
4: ในที่สุดเจ้าก็หนีความอยากไปได้ไม่พ้นหรอกพวกเราจัดการ
2: จะหนีไปไหน
3: ทำไงดี
4: บอยที่เจ้าอยากได้นักหนาเอาไปสิอยากได้ต้องได
3: ้ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่เอาหรอกตอนนี้ตัณหาเอาใจข้าไปแล้วข้าไม่อยากได้ของอะไรอีกแล้ว
5: ทำไมล่ะข้าคือเพื่อนแท้ของเจ้านะความอยากมันดีจะตายไป
3: ตัณหาไม่ใช่เพื่อนแท้ข้าไม่คบเจ้าหรอก
6: ทำยังไงพวกชาวบ้านถึงกลับคืนสภาพเดิมได้เนี่ย
3: ข้าบอกว่าตัณหาไม่ใช่เพื่อนแท้ข้าไม่คบเจ้าหรอกแล้วก็เป็นอย่างที่เห็นนี่ล่ะ
6: โหสุดยอดเลยเข็มทองทีนี้ก็หาทางออกจากที่นี่กันเถอะ
1: ว่าแต่ทางออกอยู่ไหนกันล่ะเนี่ย
7: นั่นไงลิฟต์ข้ามมิติมาแล้วรีบไปกันเร็ว
4: เฮ้ยคิดว่าข้าจะยอมให้ออกไปง่ายๆเหรอฝันไปเถอะพวกเจ้าต้องอยู่กับความทะยานอยากอยู่กับข้าไปตลอดกาล
7: ตอนนี้ล่ะรีบไปที่ลิฟต์กันเถอะ
1: ไปเร็วไปเร็วไปเร็วไปเร็ว
3: เร็วเร็วเร็ว

0: หยุดนะอย่าทิ้งข้าไป
1: เร็วๆเร็วๆเร็ว
2: ไม่ทันแน่จนจะเป็นลม
3: ต้องขอบใจเข็มทองมากนะที่ช่วยพวกเราไว้ไม่งั้นคงออกจากด่านตันหาไม่ได้แน่ๆ
4: เจ้าก็ช่วยข้าลงมาจากฟ้าเหมือนกันนี่ตอนบินตามไปเอาสตรอเบอรี่บอยบนเมฆนะขอบใจนะ
5: เอ๊ะทำไมอยู่ๆลิฟต์หยุดค้างไปล่ะ
2: นั่นสิหรือว่าถึงด่านต่อไปแล้ว
6: ฮะ
2: ท่านอาจารย์
6: จะมาค่ะ
2: ท่านอาจารย์
3: เฮ้ยเจ้าปัน
7: พวกเจ้ายังไม่เสร็จสิ้นภารกิจในด่านปฏิจจสมุปบาทเพราะฉะนั้นจะออกมาสู่มิติปกติไม่ได้แต่เราสามารถพูดคุยกันได้นะ
3: ตอนนี้พวกเราผ่านด่านตัณหาความทะยานอยากมาได้แล้วขอรับท่านอาจารย
5: ์แต่กว่าจะผ่านมาได้ก็เกิดไม่รอดเจ้าค่ะความอยากนี่น่ากลัวจริง
7: ๆพวกเจ้าคงเข้าใจความหมายของตัณหาแล้วสินะตัณหาแปลว่าความทะยานอยากความดิ้นรนของจิตใจเรียกง่ายๆสั้นๆว่าความอยากความอยากในอารมณ์6คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและเรื่องราวที่รับรู้เมื่อตาไปมองเห็นหูไปได้ยินจมูกไปรับรู้กลิ่นลิ้นไปรับรสกายไปสัมผัสใจไปรับรู้เรื่องราวต่างๆเข้าก็เกิดตัณหาความอยากขึ้น
3: เหมือนกับตอนที่เข็มทองได้ของจากตู้หมุนไข่ใช่ไหมขอรับได้แว่นตามาก็อยากเอาไว้มองดูหน้าสตรอเบอรี่บอยทั้งวันได้ลำโพงมาก็อยากฟังเสียงหล่อๆเพราะของสตรอเบอรี่บอยไม่หยุดได้น้ำหอมมาก็อยากสูดดมกลิ่นสตรอเบอรี่ที่ชื่นชอบได้คุกกี้มาเห็นเป็นหน้าสตรอเบอรี่บอยก็อยากกินจนหยุดไม่ได้ได้เสื้อมาก็อยากใส่ตลอดเวลาจะได้เหมือนมีสตรอเบอรี่บอยอยู่ใกล้ๆนี่คือความอยากทั้งนั้นเลย
7: ถูกต้องแล้วศิลา
4: ก็ข้าชอบของข้าแบบนี้นี่นา
5: ชอบได้แต่อย่ามากเกินไปจนกลายเป็นหลงนะเข็มทอง
7: ในห้องกระจกตัณหาพวกเจ้าได้เรียนรู้เรื่องตัณหา3คือกามตัณหาภวตัณหาและวิภวตัณหาแล้วใช่หรือไม่ในอธิบายให้ข้าฟังสิ
2: ข้าขออธิบายก่อนขอรับตัณหา3มีกามตัณหาความอยากในกามคุณ5คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่น่าพอใจทั้งหลายเหมือนที่ข้าอยากได้ซาลาเปาในกระจกจนหลงคิดว่าซาลาเปานั้นมีอยู่จริงอยากกินจนหน้ามืดเลยขอรับอายจัง
3: ส่วนอันต่อไปก็คือภวตัณหาความอยากเป็นนั่นเป็นนี่อยากให้สิ่งที่อยากเป็นนั้นคงอยู่ตลอดไปเหมือนที่ข้าอยากเป็นฮีโร่ปราบปีศาจได้สำเร็จเป็นคนเก่งที่ช่วยพ่อกับแม่ให้ปลอดภัยได้แต่ในความเป็นจริงข้าก็ยังทำไม่ได้ขอรับ
5: ส่วนอันสุดท้ายวิภวตัณหาความอยากหลุดพ้นจากสิ่งที่ไม่ชอบอยากทำลายให้หายไปเหมือนกับข้าที่อยากให้ภาพในกระจกสลายไปเพราะข้าไม่อยากเห็นภาพหมอนทองตายซ้ำๆอีกแล้ว
7: พวกเจ้าเก่งมากสมแล้วที่ผ่านด่านชรามรณะชาติภพอุปทานมาได้นี่แหละตัณหาความทะยานอยากเป็นเหตุให้เกิดภพใหม่ไปเรื่อยๆไม่ให้พวกเจ้าอยู่กับปัจจุบันเลยสักนิดและเมื่อความอยากรุนแรงขึ้นก็จะเกิดความยึดหรืออุปทานตามมา
5: เจ้า
2: ขอรับท่านอาจารย
7: ์เอาล่ะเหลือเวลาไม่มากแล้วพวกเจ้ารีบไปด่านต่อไปเถอะ
4: ไปกันได้แล้วไปกันได้แล้วข้าอยากไปเล่นที่อื่นต่อแล้ว
3: ด่านต่อไปคือด่านอะไรหรอขอรับ
7: เดี๋ยวเจ้าก็จะรู้เอง
8: ในที่สุดศิลาเจ้าปันกันและเข็มทองก็หลุดพ้นจากการครอบงำของตัณหาความทะยานอยากมาได้แล้วในด่านต่อไปพวกเขาจะต้องเจอบททดสอบอะไรอีกติดตามได้ในตอนต่อไป
2: คำถาม
6: คำไทย
3: วันนี้ข้ามีคำถามมาถามเจ้าบ้างล่ะเจ้าปัน
2: ถามมาได้เลยข้ารู้ทุกเรื่องแหละ
3: เจ้ารู้ไหมว่าข้อไหนคือลักษณะของตัณหาข้อ1ความอยากที่เกิดขึ้นในอารมณ์ทั้ง6ข้อ2ความอยากดึงเอาสิ่งที่ชอบมาเป็นของเราข้อ3ความอยากผลักสิ่งที่ไม่ชอบออกไปให้พ้น
2: ทั้ง3ข้อนี้เป็นลักษณะของตัณหาทั้งหมดนั่นแหละ
3: เย้ยทำไมเจ้ารู้ล่ะ
2: เอาก็ท่านอาจารย์สอนมานะสิข้อ1ความอยากที่เกิดขึ้นในอารมณ์ทั้ง6ถ้าอารมณ์นั้น

0: เป็นที่รักใคร่พอใจก็เป็นกามตัณหาข้อ2ความอยากดึงเอาสิ่งที่ชอบมาเป็นของเราการอยากเป็นนั่นเป็นนี่ก็เป็นภวตัณหาข้อ3ความอยากผลักสิ่งที่ไม่ชอบออกไปให้พ้นไม่ต้องการเป็นนั่นเป็นนี่ก็เป็นวิภวตัณหารวมเรียกว่าตัณหา3ยังไงล่ะ
1: เก่งอ่ะข้ายอมแพ้แล้ว
0: ตั้งใจเรียนมากๆก็ทำได้เหมือนข้านั่นแหละสู้ๆสู้ๆแล้วพบกันใหม่ตอนหน้ากับคำถามคำไทยในตอนต่อไปศิลาเจ้าปันกันถูกส่งไปที่ทะเลทรายแห่งเวทนาต้องเจอทั้งความร้อนและความหิวโหยเอ๊ะแล้วนั่นใครกันล่ะเนี่ยถ้าอยากรู้ต้องติดตามตอนต่อไปนะครับ

0: 26มิถุนายนวันสุนทรภู่วันแห่งการรำลึกถึงกวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ผู้รังสรรค์ถ้อยคำงดงามฝากคุณค่าแห่งภาษาไทยไว้คู่แผ่นดินสุนทรภู่เกิดเมื่อปีพุทธศักราช2329มีความสามารถด้านการประพันธ์ตั้งแต่วัยเยาว์จนได้รับราชการในกรมพระอาลักษณ์สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยได้รับการยกย่องให้เป็นกวีผู้ทรงคุณูปการต่อวงการวรรณกรรมไทยอีกทั้งองค์การยูเนสโกยกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านวรรณกรรมผลงานสำคัญอาทิพระอภัยมณีนิราศภูเขาทองและนิราศเมืองแกลงล้วนเต็มไปด้วยความไพเราะสอดแทรกข้อคิดและสะท้อนวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมไทยแม้การเวลาจะล่วงเลยกว่า2ศตวรรษแต่บทประพันธ์ของสุนทรภู่ยังคงทรงคุณค่าสืบสานภาษาไทยหล่อหลอมความคิดและเป็นมรดกทางปัญญา26มิถุนายนร่วมรำลึกถึงกวีเอกของแผ่นดินผู้ฝากวรรณศิลป์อันงดงามไว้ตราบนานเท่านาน
1: เปลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ

1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5. เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชักขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ

ีค่ะกลับมาพบกับพวกเรานะคะในรายการ Eco Learning with ราชพฤกษ์สคูลค่ะห้องเรียนธรรมชาติที่จะออกอากาศทุกๆวันเสาร์นะคะเวลา 14:00 นบนเพจราชพฤกษ์สคูลค่ะวันนี้ไอก็มีกิจกรรมนะคะที่ทุกคนสามารถทำได้ที่บ้านเป็นกิจกรรมที่ง่ายมากๆเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะกิจกรรมของเรายังมีประโยชน์อีกด้วยนั่นก็คือกิจกรรมถุงหอมสมุนไพรนั่นเองค่ะซึ่งคนโบราณนะคะเขาได้นำกลิ่นหอมของสมุนไพรเนี่ยค่ะมาบำบัดร่างกายนะคะและถ้าทุกคนอยากรู้แล้วว่ากิจกรรมของเราวันนี้มีวิธีทำแล้วก็ส่วนผสมอะไรบ้างนะคะเราไปชมกันเล

0: ยใช่ไหมคะถ้าใครนะคะมีสูตรหรือว่าชอบกลิ่นไหนอยากจะใส่กลิ่นไหนไปนะคะก็เพิ่มเติมไปได้เลยและนอกจากนี้นะคะประโยชน์ของเขาเนี่ยค่ะเรายังสามารถที่จะพกไว้ในใต้หมอนนะคะไว้ที่ตู้เสื้อผ้าหรือแม้แต่ที่จะพกไปที่ต่างๆได้เลยนะคะและถ้าใครนะคะได้ทำกิจกรรมนี้แล้วก็อย่าลืมฝากผลงานไว้ที่ใต้คอมเมนต์และสุดท้ายนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์แชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย
1: เปลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการ

0: คัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลินจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลินขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5. เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน 5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชะขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ
1: ระวังอย่าใช้ไฟเกินซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร์
2: เซฟตี้โฟมทำบนปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA

แนวทางการใช้สื่อการเรียนสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: โหน้ำท่วมขนาดนั้นชาวบ้านจะอยู่ยังไงคะปู่
1: ก็คงจะลำบากกันมากแต่ในหลวงก็ไม่ปล่อยให้คนไทยต้องลำบากหรอกลูกอย่างตอนเกิดไฟป่าภาคเหนือก็พระราชทานเครื่องเป่าลมดับไฟป่าตอนที่ภาคใต้เกิดน้ำท่วมก็พระราชทานทรัพย์สร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวหรือตอนที่ทีมหมูป่าติดถ้ำหลวงจนเป็นข่าวดังไปทั่วโลกก็ทรงช่วยหลายอย่างเลยละ
2: พระองค์ช่วยพี่ๆหมูป่าด้วยเหรอครับ
1: โอ้เดี๋ยวกูไปปิดหน้าต่างในห้องนอนก่อนนะ
3: ครับ
0: สงสัยปากกาขนนกอยากพาเราไปดูเหตุการณ์ถ้ำหลวงแน่แน
4: ่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายพุทธศักราช2561
2: โหนี่เราเข้ามาในถ้ำเลยเหรอนั่นพี่ๆหมูป่านี่
0: นายอย่าเสียงดังสิ
2: โหอุ๊ยนักประดาน้ำเขามาช่วยพี่ๆหมูป่าแล้ว
0: ใช่แต่ถ้าเราอยู่ที่นี่จากที่เขาต้องช่วยแค่13คนก็จะกลายเป็น15คนกับแล้ว1ตัวรีบออกไปกันเถอะ
2: ฮะจริงด้วย
0: โอ๊ยเกือบติดอยู่ในถ้ำกับพี่ๆหมูป่าแล้วไม่ล่ะ
5: อ
0: ้
5: าวเด็กๆยืนทำอะไรกันอยู่มากินข้าวมาเขาหาทีมหมูป่าเจอแล้วเด็กๆปลอดภัยด้วยมาฉลองกันหน่อยเร็วพวกคุณน่ะกินกันเยอะๆเลยนะทำงานกันเหนื่อยมาหลายวันเก่งกันจริงๆเลย
6: เอาจริงๆนะงานนี้สำเร็จได้เพราะในหลวงทรงอยู่เบื้องหลังการแก้ปัญหาเลยป้าทรงติดตามการปฏิบัติการของพวกเราอย่างใกล้ชิดเลยล่ะ
5: ฮะในหลวงทรงอยู่เบื้องหลังเหรอ
7: ใช่แล้วล่ะครับพอข่าวเด็กๆติดถ้ำดังไปทั่วโลกหลายๆหน่วยงานหลายๆชาติก็รีบมาช่วยเหลือเราแต่ฝ่ายนั้นอยากช่วยแบบนี้ฝ่ายนี้อยากช่วยแบบโน้นช่วงแรกๆเลยวุ่นวายไปหมด
0: แล้วในหลวงช่วยยังไงเหรอคะพี
7: ่พระองค์ทรงเป็นศูนย์กลางในการทำงานพระราชทานแนวทางในการบริหารให้ทุกฝ่ายทำงานไปในทิศทางเดียวกันการทำงานจึงเป็นระบบและสำเร็จแบบนี้ล่ะ
5: โอ้โหนี่ฉันเข้าใจผิดเนี่ยว่าท่านพระราชทานแต่อาหารส่งช่วยเหลือประชาชนอย่างปิดทองหลังพระจริง
8: ๆใช่แล้วทั้งถังออกซิเจนทั้งหน้ากากดำน้ำหรือของสำคัญที่หาไม่ได้อย่างเครื่องสูบน้ำท่านก็ทรงจัดหาให้นะ
5: ปลื้มใจเหลือเกินมามาฉลองฉลองกินกันเยอะๆเลยนะทุกคน
7: โอ้กินกินกินกินเลย
1: แล้วก็ไม่ใช่แค่ช่วยทีมหมูป่าในถ้ำนะแต่พระองค์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทุกประเภทเลยอย่างตอนที่ประเทศเราประสบวิกฤตฝุ่น PM 2.5 ก็โปรดให้ติดตั้งเครื่องบำบัดอากาศที่มีมลพิษหรืออย่างตอนที่COVID-19ท่านก็พระราชทานเครื่องช่วยหายใจให้โรงพยาบาลพระราชทานรถตรวจโรคติดเชื้อชีวะนิรภัยและก็มีโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยCOVID-19ที่สนับสนุนการจ้างงานและคนมาเรียนรู้เรื่องเกษตรเพื่อเอาไปประกอบอาชีพ
2: พระองค์มีเมตตากับผู้ประสบภัยมากๆเลยนะครับปู่
1: ใช่แล้วเมื่อก่อนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจะเน้นที่การเยียวยาหลังเกิดภัยพิบัติแต่พระองค์ทรงเน้นย้ำเรื่องแผนป้องกันภัยพิบัติประจำจังหวัดให้เกิดขึ้นจริงที่ป้องกันตั้งแต่ก่อนเกิดภัยดูแลระหว่างเกิดภัยและเยียวยาหลังเกิดภัย
0: อย่างนี้คนไทยก็พร้อมรับมือได้เมื่อภัยมาใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วล่ะ
2: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงทรงพระเมตตาต่อผู้ประสบภัยทุกประเภทไม่ว่าคนไทยจะเดือดร้อนแค่ไหนพระองค์จะคอยช่วยเหลืออย่างปิดทองหลังพระทำให้คนไทยผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากไปได้

0: ขอบคุณมากๆนะคะที่ปิดเทอมนี้ให้หนูมาอยู่ด้วยสนุกมากๆเลยค่ะนายก็เหมือนกันขอบคุณนะ
1: นั่งรถไปส่งปู่กับตะวันที่เพชรบุรีไหมเมย์พ่ออยากพาเด็กๆไปเที่ยวที่หนึ่งก่อนที่นี่เขาสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ที่ช่วยดูแลทุกสุขคนไทยในทุกๆด้านของชีวิตนะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความ

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินไหวทุกคนไหวพี่บัสนี่เขาพร้อมเสมอเลยนะครับ
1: เรื่องจิตอาสาคนนี้เขาไม่เป็นรองใครอยู่แล้ว
2: พี่อ้นครับแล้วตอนนี้ในไลน์กลุ่มเขาแจ้งเตือนหรือมีข้อมูลเกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่ลำปางเพิ่มเติมไหมครับ
3: รอยเลื่อนพะเยารอยเลื่อนพะเยา
1: น้องอัดเขาจะบอกพวกเราว่ารอยเลื่อนพะเยาเป็น1ใน14รอยเลื่อนที่มีพลังในประเทศไทยเนอะ
4: โอ้โหอัดข้อมูลมาเต็มอีกแล้วนะคะ
1: รอยเลื่อนพะเยาเป็นรอยเลื่อนที่มี2ส่วนคือรอยเลื่อนทางซีกใต้และรอยเลื่อนทางตอนเหนือซึ่งมีแนวการวางตัวแตกต่างกันและแยกออกจากกันชัดเจนโดยพาดผ่านจังหวัดเชียงรายลำปางและพะเยาเนอะส่วนแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในครั้งนี้มีศูนย์กลางอยู่ที่บริเวณอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางมีขนาดความรุนแรง 4.9 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก21กิโลเมตรรับรู้ได้ถึงความสั่นไหวทำให้บ้านเรือนเสียหายมีรอยแตกร้าวหลายหลังคาเรือนตอนนี้หลายคนก็ได้อพยพมาอยู่ที่ศูนย์อพยพชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยนะประเทศไทยเราเคยมีแผ่นดินไหวที่รุนแรงกว่านี้ด้วยนะย้อนไปเมื่อวันที่5พฤษภาคม2557เกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ100ปีสาเหตุมาจากการเลื่อนตัวในแนวราบแบบเหลื่อมซ้ายของกลุ่มรอยเลื่อนพะเยาส่วนเหนือวัดแรงสั่นสะเทือนได้ถึง 6.3 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก 7.4 กิโลเมตรโดยมีศูนย์กลางแผ่นดินไหวที่บริเวณตำบลทรายขาวอำเภอพานจังหวัดเชียงรายชาวบ้านรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนทั่วทั้งภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายและมีรายงานถึงความเสียหายรุนแรงในหลายพื้นที่ในรัศมีประมาณ30กิโลเมตรจากศูนย์กลางแผ่นดินไหวนะ
3: กรุงเทพตึกสูง
1: ใช่แล้วน้องอาจแผ่นดินไหวครั้งนั้นคนที่อาศัยอยู่ในตึกสูงของกรุงเทพหลายแห่งก็รู้สึกได้ถึงแรงสั่นสะเทือนด้วยนะส่วนใครที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่รอยเลื่อนมีพลังพาดผ่านควรศึกษาทำความเข้าใจเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับแผ่นดินไหวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตด้วยนะเพราะปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถทำนายได้ว่าแผ่นดินไหวในอนาคตจะเกิดขึ้นที่ไหนและเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะ
0: ขอเพิ่มเติมจากพี่อ้นสักหน่อยนะครับพลังแห่งความคิดแผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดินเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อระบายความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลันเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวจากธรรมชาติก็จะมีเรื่องของการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของหินหลอมเหลวใต้ภูเขาไฟที่ใกล้ระเบิดและการตกกระทบผิวโลกของลูกอุกกาบาตนะครับอย่างน้อยเราก็ควรติดตามข่าวสารของทางราชการเกี่ยวกับการเตือนภัยอย่างสม่ำเสมอก็จะดีมากเลยครับ
4: อิงฟ้าขอให้ทุกคนที่นั่นปลอดภัยด้วยเถิด
1: แผ่นดินไหวเป็นเรื่องที่น่ากลัวก็จริงเพราะแผ่นดินไหวยังไม่มีเครื่องมือที่สามารถคาดการณ์หรือพยากรณ์ได้แต่เราสามารถเตรียมพร้อมรับมือได้ปัจจุบันกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยามีสถานีวัดแผ่นดินไหวอยู่หลายสถานีกระจายอยู่ทั่วประเทศเมื่อเกิดแผ่นดินไหวในบริเวณประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านหรือเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในต่างประเทศก็จะมีการรายงานให้ทราบทั้งศูนย์กลางที่เกิดความลึกจากผิวโลกและระดับความแรงนะไปเถอะออกเดินทางกันต่อดีกว่าทุกคน
5: เย้ yeah!
4: อีกไกลไหมคะเนี่ย
3: เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้าย
1: ถูกต้องน้องอัดแยกข้างหน้าเราจะเลี้ยวซ้ายแล้วตรงไปสักพักศูนย์อพยพอยู่ทางขวามือ
3: ตรงไปตรงไป
6: นี่น้องอัดหรือ GPS นำทางครับเนี่ย
1: ช่วงก่อนที่จะเกิดแผ่นดินไหวที่นี่พี่และ Positive My Team ทีมใจพลังบวกก็ได้อบรมเตรียมตัวรับมือกับแผ่นดินไหวเพื่อซักซ้อมการอพยพให้เกิด

0: ความคุ้นชินและเกิดความชำนาญเพื่อที่เราจะได้เอาตัวรอดได้และสามารถช่วยเหลือคนอื่นๆได้อีกด้วย
1: แล้วน้องอัดล่ะครับได้ไปฝึกอบรมซักซ้อมเป็นยังไงบ้างครับนี่ป้ายอันนี้นกหวีด
0: เก่งมากเลยน้องอัดถึงแม้ว่าน้องอัดจะมีข้อจำกัดในการสื่อสารกับผู้อื่นไม่ค่อยสบตาเวลาคุยกันแต่เวลาเราจะคุยกับเขาต้องมองไปที่เขาและก็ต้องบอกให้เขามองมาที่เราด้วยนะและอาจจะปรับตัวเข้ากับคนอื่นๆสถานที่ใหม่ๆได้ยากหน่อยเราเลยต้องทำการ์ดข้อมูลสำคัญให้เขาห้อยคอหรือพกติดตัวไว้ตลอดเวลานกหวีดก็ด้วยนะเอาไว้ให้เป่าเพื่อขอความช่วยเหลือเราต้องสอนการใช้นกหวีดว่าต้องเป่าแบบไหนหมายถึงอะไรแล้วก็ต้องสอนให้ผู้พิการออทิสติกเข้าใจและมีความระวังในสถานการณ์ที่จะช่วยเตือนภัยก่อนเกิดแผ่นดินไหวโดยสังเกตจากพฤติกรรมของสัตว์ที่ดูแตกตื่นตกใจผิดปกติและปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอื่นๆด้วยนะ
1: ไซเรนมือหมุน
0: เพิ่งฝึกมาเลยนี่นาน้องอาร์ตอุปกรณ์เตือนภัยในชุมชนอย่างไซเรนมือหมุนก็จะใช้ในกรณีที่ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้ส่วนพวกเรื่องการใช้ภาษาก็ต้องเข้าใจง่ายส่วนป้ายสัญลักษณ์หนีภัยป้ายทางออกฉุกเฉินป้ายจุดรวมพลก็ต้องเห็นได้ชัดเจนสัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพการ์ดข้อความที่เป็นคำสั่งก็ต้องสื่อสารได้อย่างชัดเจนตรงประเด็นอย่างคำว่าอันตรายรีบเดินหนีไปไม่เอากระเป๋าไปโดยที่พี่เลี้ยงของคนพิการออทิสติกต้องทำเตรียมไว้ก่อนมีการตกลงทำความเข้าใจกันไว้แล้วเนอะซึ่งวันนี้พี่อ้นกับพี่บาสก็จะเป็นพี่เลี้ยงของน้องอัดเองแล้วก็อาจจะขอความช่วยเหลือจากเด็กๆบ้างพอจะได้ไหมนะ
2: พี่เลี้ยง
1: ได้ครับสบายมากดีจังเลยครับมีการจัดอบรมฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอแบบนี้เพราะอย่างน้อยเราก็มีความรู้ในการเอาตัวรอดเบื้องต้นเมื่อเกิดแผ่นดินไหวเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุเตรียมถุงยางชีพเอกสารสำคัญและอุปกรณ์ที่จำเป็นจัดเก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำกันมันตกหล่นแตกเสียหายยิ่งถ้าในทุกชุมชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงและมีการติดตั้งระบบเตือนภัยและติดป้ายเส้นทางเอาไว้ความเสียหายก็จะลดน้อยลงมากๆเลยครับ
0: DLTV พูดดีมากเลยนะเนี่ย
3: ถึงแล้วถึงแล้ว
1: ทุกอย่างดูเรียบร้อยมากเลยครับดูเหมือนพี่เจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการในพื้นที่ทั้งระบบไฟฟ้าระบบประปาระบบแก๊สกันเรียบร้อยแล้วแน่เลยครับ
0: พี่ก็คิดว่าอย่างนั้นแหละ
4: เต็นท์พยาบาลก็เป็นระเบียบเรียบร้อยมากเลยครับ
5: มีเชือกกั้นเขตอันตรายเป็นสัดส่วนมีป้ายสัญลักษณ์ป้ายข้อความห้ามเข้าไว้ชัดเจนเลยล่ะค่ะ
0: เด็กๆเห็นตรงด้านขวาไหมตรงนั้นก็จะเป็นพื้นที่ส่วนตัวโดยเฉพาะจัดให้เป็นสัดส่วนสงบเพื่อลดความหวาดกลัวเพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้รู้ว่าคนพิการอยู่ที่ไหนและให้การดูแลทางด้านจิตใจสร้างความอบอุ่นใจมั่นใจไม่ให้ตื่นตระหนกคอยช่วยเหลือและพร้อมที่จะก้าวข้ามอุปสรรคและปรับตัวเวลาอยู่ในศูนย์อพยพน่ะอย่างที่ศูนย์อพยพที่นี่ก็มีหน่วยงานเข้ามารับผิดชอบครบทุกด้านทั้งเรื่องอาหารน้ำดื่มเสื้อผ้าของใช้จำเป็นต่างๆเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการเปิดรับบริจาคเงินทุนสำรองเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวครั้งนี้ด้วยนะ
5: ดีจังเลยค่ะที่คนไทยมีน้ำใจชอบช่วยเหลือกันแบบนี้ว่าแต่ตอนนี้อิงฟ้าว่าพวกเราเข้าไปข้างในกันเถอะค
0: ่
5: ะ
0: ไปไปชาวบ้านจะได้ไม่ต้องรอพวกเรานานสวัสดีครับทุกคนผมอ้นครับส่วนคนที่หล่อล่ำบึกที่อยู่ข้างผมชื่อบาสและน้องที่มีป้ายห้อยคอชื่อน้องอัดพวกเราเป็นทีมงานของ Positive My Team ทีมใจพลังบวกแล้วก็มีน้องๆอีก3คนทางด้านนั้น DLTV อิงฟ้าและปกป้องจะมาเป็นผู้สาธิตให้กับพวกเราในครั้งนี้ด้วยครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการช่วยเหลือดูแลคนพิการในชุมชนของเราเมื่อเกิดภัยพิบัติเพื่อความปลอดภัยของทุกคนในชุมชนครับถ้าเราเห็นผู้พิการบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวที่นั่งวีลแชร์แต่ไม่สามารถเข็นรถได้ด้วยตัวเองเราต้องรีบเข้าไปช่วยเหลือด้วยการเข็นรถวีลแชร์ออกจากที่เกิดเหตุทันทีส่วนผู้พิการบกพร่องทางการมองเห็นเราสามารถช่วยเหลือพวกเขาได้ด้วยการให้ผู้พิการจับที่แขนหรือข้อศอกของผู้ที่เข้าไปช่วยเหลือแล้วรีบพาออกจากที่เกิดเหตุห้ามจับแขนของผู้พิการเด็ดขาด
4: อันตรายอันตรายอันตราย
0: ที่ปกป้องชูป้ายอันตรายให้น้องอัดดูเป็นการสื่อสารให้กับคนพิการออทิสติกได้รับรู้ว่ากำลังอยู่ในสถานการณ์อันตรายให้รีบหนีหรือออกจากที่เกิดเหตุให้เร็วที่สุด
5: อัดมองมาที่อิงฟ้าแล้วเดินตามอิงฟ้ามานะ
0: การที่อิงฟ้าบอกให้น้องอัดมองมาที่อิงฟ้าแล้วเดินตามอิงฟ้าไปก็เป็นการสื่อสารให้น้องอัดรับรู้เข้าใจและทำตามซึ่งใน

0: ขณะที่พูดต้องให้เขาสบตาแล้วฟังสิ่งที่เราพูดด้วยนะครับเพราะน้องอัดจะไม่ค่อยสบตาคนหากเราไม่สบตาเราจะไม่รู้เลยว่าเขารับรู้หรือไม่ครับ
1: โอ้ขึ้นใจแบบนี้เองสินะดีจังเลยเน
2: า
1: ะ
2: ไม่รู้มาก่อนเลยนะเนี่ย
0: เก่งมากปกป้องอิงฟ้าน้องอัดทั้ง3คนทำได้ดีมากครับเพราะการอพยพคนพิการจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งควรเน้นให้ทุกคนมีสติอพยพจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดต้องใช้สัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพการ์ดข้อความที่เป็นคำสั่งเหมือนที่ปกป้องใช้เมื่อกี้นี้ถือว่าชัดเจนเข้าใจง่ายด้วยและอีกอย่างคือคนพิการออทิสติกเขาจะควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของตนเองได้ไม่ดีนักต้องมีการดูแลเป็นพิเศษจากผู้ปกครองผู้ดูแลหรือผู้นำชุมชนโดยเฉพาะช่วงที่เกิดเหตุและช่วงอพยพส่วนใครที่ยังไม่ได้แอด Facebook กับกลุ่ม LINE ของศูนย์อพยพก็แอดเข้าร่วมกลุ่มและเป็นเพื่อนกันได้เลยนะครับเพื่อจะได้รับข้อมูลการแจ้งเตือนในสถานการณ์ฉุกเฉินได้นะครับตอนนี้เกิด After Shock แผ่นดินไหวที่ไม่รุนแรงมาก
3: กลัวกลัวกลัว
4: ไม่ต้องกลัวนะอัดทุกอย่างโอเคแล้วอิงฟ้าอยู่ตรงนี้อยู่ข้างๆอัดนี่แหละ
0: ทุกคนตั้งสตินะครับตอนนี้เราอยู่ในอาคารที่ปลอดภัยแล้ว
5: สถานการณ์ปกติแล้วครับทุกคนผมเช็คข่าวจากทางการแล้วครับในระหว่างนี้ผม BLTV ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหวหน่อยนะครับ
6: ได้เลย
5: ถ้าหากเราตกอยู่ในภัยพิบัติแผ่นดินไหวและอยู่ในอาคารสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือรีบออกจากอาคารให้เร็วที่สุดและให้อยู่ห่างจากอาคารสูงแต่ถ้าไม่สามารถออกมาได้ให้ทุกคนหาที่กำบังที่แข็งแรงหลบและหมอบตัวใต้ที่กำบังเพื่อให้ตัวเราปลอดภัยจากสิ่งของที่อาจตกลงมาทับเราได้อยู่ให้ห่างจากเฟอร์นิเจอร์ประตูหน้าต่างและรอจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเป็นปกติอย่าจุดไม่ขีดไฟเทียนหรือสิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟเพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้นที่สำคัญห้ามใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาดเพราะหากไฟฟ้าดับจะติดค้างอยู่ในลิฟต์ทำให้ขาดอากาศหายใจจนถึงขั้นเสียชีวิตได้และห้ามใช้บันไดเลื่อนเพราะแรงสั่นสะเทือนอาจทำให้บันไดเลื่อนชำรุดจนเราได้รับบาดเจ็บได้ส่วนในกรณีที่เราอยู่ภายนอกอาคารต้องอยู่ให้ห่างจากอาคารสูงเสาไฟฟ้าป้ายโฆษณาต้นไม้ใหญ่สิ่งห้อยแขวนต่างๆสิ่งใดๆก็ตามที่อาจจะเคลื่อนไหวล้มหรือหล่นใส่เราได้และถ้าหากอยู่ในรถให้หยุดรถจนกว่าแผ่นดินจะหยุดไหวหรือสั่นสะเทือนนะครับ
0: ข้อมูลที่ดีมีประโยชน์แบบนี้หาได้จากที่ไหนเหรอ DLTV
3: DLTV DLTV
5: ถูกต้องเลยที่ web.dltv.ac.th เข้าไปค้นเข้าไปดูกันได้เลยมีข้อมูลดีๆให้ค้นหาอีกเพียบ
4: ตอนนี้ DLTV มีอัดเป็นผู้ช่วยแล้วล่ะ
5: จัดไปอย่าให้เสีย

0: ตอนนั้น
1: ไฟไหม้ไฟไหม้หนีเร็ว
2: ไฟไหม้หนีเร็ว
1: หนีเร็วไฟไหม
3: ้อัคคีภัยเนี่ยเป็นภัยใกล้ตัวที่เกิดขึ้นบ่อยๆสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาลเลยล่ะครับ
4: เปลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเรา

และกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5. เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยกันเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน 5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชะขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ

วัสดีค่ะวันนี้ Easy Pet Care นะคะเราจะมาแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกซื้อกระต่ายนะคะกระต่ายที่สุขภาพดีเราจะดูในตั้งแต่ส่วนหัวไปจนถึงท้ายลำตัวของสัตว์เองนะคะอันแรกก็คือดูที่ลักษณะของตัวดวงตาของเขาเป็นหลักก่อนนะคะดวงตาจะต้องสะอาดใสนะคะไม่มีขี้ตาและไม่มีสิ่งแปลกปลอมอยู่ในดวงตาหลังจากนั้นดูในส่วนของตัวจมูกเป็นสำคัญจมูกจะต้องสะอาดเหมือนกันไม่มีลักษณะของขี้มูกนะคะหรือไม่มีลักษณะในส่วนของเป็นลักษณะเมือกสีเขียวสีเหลืองอะไรต่างๆที่เรามองเห็นขอบหูของกระต่ายจะต้องสะอาดไม่มีสะเก็ดไม่มีรังแคไม่มีคราบลักษณะของสีที่มันผิดปกติเช่นสีแดงสีน้ำตาลหรือเป็นลักษณะของเลือดช่องหูข้างในจะต้องสะอาดนะคะทั้งสองฝั่งจะต้องเหมือนกันจะต้องมีลักษณะของเป็นลักษณะของกระต่ายตามสายพันธุ์มีทั้งแบบหูตั้งก็มีหูตกก็มีขนาดเล็กก็มีขนาดใหญ่ก็มีนะคะถ้าหน้าไม่มีน้ำมูกเราให้มาดูในส่วนของตัวขาด้านหน้าถ้าขาด้านในไม่มีลักษณะของตัวน้ำมูกหรืออะไรที่มันดูผิดปกติโอเคแสดงว่ากระต่ายตัวนี้ไม่ได้มีลักษณะของตัวน้ำมูกจริงๆลักษณะของตัวขนก็จะต้องเป็นลักษณะของสีที่มันเนียนเรียบเสมอกันลักษณะของผิวหนังจะต้องไม่มีสะเก็ดไม่มีรังแคอุ้มขึ้นมาค่ะดูฝ่าเท้าทั้งหมด4ข้างฝ่าเท้าจะต้องสะอาดขนเต็มก้นของกระต่ายจะต้องสะอาดจะต้องไม่มีลักษณะของคราบอึถ้ามันมีลักษณะของคราบอึแสดงว่าอาจจะเกิดปัญหาเรื่องของการท้องเสียเกิดขึ้นนะคะวันนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการเลือกกระต่ายที่มีสุขภาพดียังมีเรื่องราวของกระต่ายอีกมากมายห้ามพลาดนะคะ

0: ครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัยอย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
1: แซนตี้4โอ
2: ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

หลังจากที่เรามีการตกลงใจรับกระต่ายเข้ามาเลี้ยงแล้วนะคะเรามาดูวิธีการขับกระต่ายกันนะคะหลายๆคนคงจะเคยได้ยินว่าเวลาที่จะจับกระต่ายหรืออุ้มกระต่ายขึ้นมาให้ดึงจากตำแหน่งของหูตรงนี้จริงๆแล้วมันเป็นวิธีการที่ผิดมากเนื่องจากว่าเวลาที่เรามีการจับหรือดึงหูของเขาขึ้นมานะคะเขาเจ็บมากค่ะเนื่องจากว่าเป็นตำแหน่งของเส้นเลือดและเส้นประสาทปริมาณมากหากมีการจับหรือดึงขึ้นมาเส้นเลือดจะมีการแตกได้ง่ายมากกระต่ายบางตัวเวลาที่เจ็บมากเขาจะดีดตัวเองค่ะสามารถทำให้เกิดภาวะของสี่ขาอ่อนแรงเป็นอัมพาตได้นะคะวิธีการจับที่ถูกต้องนะคะถ้ากระต่ายไม่ได้ดื้อมากนะคะเราจะทำการจับโดยการที่จะใช้มือของเราช้อนตรงตำแหน่งของหน้าอกนะคะป้ายขาด้านหน้าขึ้นมาแล้วเราก็จะใช้มืออีกหนึ่งมือในการช้อนที่ตำแหน่งของสะโพกขึ้นมาแล้วอุ้มให้ติดกับลำตัวของเราแบบนี้เขาจะรู้สึกปลอดภัยเขาก็จะไม่ดิ้นวิธีการนี้สามารถอุ้มไปไหนมาไหนได้เหมือนกันนะคะแล้วก็บางคนเขาก็จะสามารถตัดเล็บกระต่ายได้โดยวิธีของการอุ้มแบบนี้นะคะวิธีการจับอีกวิธีนึงนะคะเหมาะสำหรับกระต่ายที่มีลักษณะปราดเปรียวนะคะก็คือการจับบริเวณหนังคอนะคะคล้ายๆกับการจับแมวขึ้นมานะคะเราจะทำการจับโดยที่รวบในตำแหน่งของตัวต้นคอทั้งหมดนะคะรวบหนังทั้งหมดขึ้นมาอยู่ในมือเราแล้วก็ช้อนไปที่ในส่วนของตัวสะโพกของกระต่ายนะคะกระต่ายจะนิ่งนะคะกระต่ายไม่ได้รู้สึกเจ็บอะไรแต่เพียงแค่เขารู้สึกปลอดภัยเท่านั้นเองค่ะส่วนอีกวิธีถัดไปนะคะที่เราจะใช้ในการจับกระต่ายนะคะจะเป็นวิธีการห่อผ้านะคะวิธีการนี้ก็จะเหมาะสำหรับการที่จะใช้ในการป้อนยากระต่ายนะคะเมื่อกระต่ายของเราป่วยพาไปหาคุณหมอคุณหมอให้ยากลับมาป้อนนะคะวิธีการจับบังคับก็คือการห่อผ้านะคะเพราะว่าเวลาที่เราป้อนยาบางทีเขาจะรู้สึกว่ามันมีอะไรเข้ามาใส่ในปากเขาแล้วเขาก็จะรู้สึกว่าเขาไม่ปลอดภัยเพราะฉะนั้นวิธีการที่ปลอดภัยก็คือการห่อผ้าวิธีการก็คือเราปูผ้าเอาไว้ในแนวยาวแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จับกระต่ายวางลงไปนะคะเราค่อยๆสอดผ้าเข้ามาใต้คางเขานะคะพับเพื่อห่อตัวกระต่ายเข้ามาเพื่อที่จะทำให้กระต่ายเขาอยู่นิ่งนะคะซึ่งง่ายต่อการป้อนยาของเรานะคะเวลาที่เราจะป้อนยาเราก็จะสามารถใช้ตัวหลอดป้อนยาหรือไซลิงนะคะใส่เข้าไปด้านข้างปากของกระต่ายเองตรงนี้จะเป็นเหงือกโล่งๆไม่มีฟันนะคะหลังจากที่เราดูวิธีของการจับบังคับเพื่อที่ป้อนยาแล้วนะคะเราก็จะมาดูวิธีของการแปรงขนกันนะคะเวลาที่เราก่อนที่เราจะแปรงขนเราจะพยายามเลือกหวีนะคะโดยที่หวีของเราจะต้องปลอดภัยกับกระต่ายนะคะง่ายๆก็คือบางทีเราก็จะลองดูโดยการที่เราเอามาหวีที่แขนของเราก่อนแขนของเราจะต้องไม่เป็นแผลหรือเราจะต้องไม่เจ็บนะคะวิธีการแปรงขนก็ง่ายๆเลยค่ะเหมือนเวลาที่เราหวีผมค่อยๆหวีลงไปธรรมดาแบบนี้นะคะหวีไปเรื่อยๆค่ะเพื่อที่จะทำให้ขนที่มันตายแล้วหลุดออกหากเราไม่มีการแปรงขนกระต่ายจะทำการเลียด้วยตัวเองนะคะหลังจากนั้นขนจะเข้าไปพันกับเศษอาหารเศษหญ้าที่เขากินเข้าไปท้ายที่สุดก็จะเกิดปัญหาเรื่องของโรคก้อนขนอุดตันในทางเดินอาหารของกระต่ายนะคะก็จะส่งผลทำให้กระต่ายของเราเกิดปัญหาเรื่องของท้องอื่นหรืออะไรต่างๆตามมามากมายนะคะถ้าเราสามารถแปรงขนกระต่ายได้ทุกวันจะเป็นสิ่งที่ดีมากแต่ถ้าไม่มีเวลาอย่างน้อยเราขออาทิตย์ละ 2-3 ครั้งนะคะเนื่องจากกระต่ายจะเป็นสัตว์ที่มีการเลียขนแต่งขนตัวเองตลอด

ทุกวันอยู่แล้วค่ะการอาบน้ำในตัวที่ไม่เคยมีการจับอาบตั้งแต่เด็กๆบางตัวเขาตกใจมากสามารถที่จะทำให้กระต่ายช็อกและเสียชีวิตได้นะคะเพราะฉะนั้นการอาบน้ำเป็นสิ่งที่ไม่ได้มีความจำเป็นแต่อย่างใดนะคะเราเน้นการแปรงขนมากกว่าค่ะเราลองดูกันเวลาที่เราอุ้มขึ้นมาเพื่อที่จะตัดเล็บเวลาอุ้มขึ้นมานะคะเปิดหาเล็บของกระต่ายเวลาที่เราจะตัดเล็บเราก็จะตัดเหมือนในส่วนของตัวสุนัขเลยนะคะโดยที่เราจะต้องไม่ตัดให้เข้าไปโดนในตำแหน่งของสีชมพูนะคะตัดออกห่างออกมาประมาณนี้นะคะจะตัดไปนะคะกระต่ายก็จะไม่เจ็บนะคะเรื่องราวน่ารู้ของกระต่ายยังมีอีกมากมายห้ามพลาดนะคะ

อุปกรณ์ที่เราจะต้องมีการเตรียมก่อนที่เราจะคิดนำเขามาเลี้ยงอันดับแรกก็คือกรงทรงสูงกรงที่เราโชว์เอาไว้นี่จะเป็นเพียงลักษณะของกรงที่เราจะใช้ในการพกพากรงที่เราจะใช้ในการเลี้ยงจริงๆก็คือเป็นลักษณะของกรงที่มีขนาดใหญ่ทรงสูงนะคะมีลักษณะของขอนไม้จำลองเพื่อที่จะให้เขาได้ร่อนไปมานะคะเพื่อเป็นการออกกำลังกายอย่าลืมนะคะชูการ์ไกเดอร์เป็นสัตว์หากินกลางคืนเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีบ้านให้เขาเพื่อที่จะให้เขาเข้าไปอยู่ในช่วงของกลางวันเพื่อที่จะหลบแสงแดดอุปกรณ์อย่างอื่นก็คือเป็นลักษณะของถ้วยอาหารการวางถ้วยอาหารในแต่ละวันเราอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งไปได้ส่วนวัสดุอุปกรณ์อื่นๆก็คือเป็นลักษณะของขวดน้ำเราแนะนำในกรณีของการให้น้ำในชูการ์ไกเดอร์เป็นลักษณะของขวดที่เหมือนกับสัตว์ฟันแท้อื่นๆก็คือเป็นลักษณะของขวดที่มีหลอดดูดออกมาโดยเลือกลักษณะของปลายหลอดให้เป็นลักษณะของหลอดที่มีขนาดเล็กเพื่อให้เหมาะสมกับขนาดปากของชูการ์ไกเดอร์การจะทำความสะอาดของกรงเราแนะนำให้ทำความสะอาดกรงอย่างน้อยอาทิตย์ละประมาณ 2-3 ครั้งเพื่อที่จะลดปัญหาของการเกิดกลิ่นและการเกิดการหมักหมมของมูลของสัตว์ที่อยู่ภายในกรงในส่วนของการทำความสะอาดตัวชูการ์ไกเดอร์เองเราแนะนำให้ทำความสะอาดอาจจะประมาณ1อาทิตย์ครั้งหนึ่งโดยการใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆนะคะหรือบางคนจะถนัดในกรณีของการใช้ทิชชู่เปียกเราจะแนะนำให้ใช้ทิชชู่เปียกที่ไม่มีกลิ่นและไม่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสมนะคะทำการเช็ดตัวชูการ์ให้แห้งบางคนอาจจะทำการเป่าไดเพิ่มเติมนะคะแต่เราเลือกสปีดที่ค่อนข้างเบาและก็ไม่เป็นลักษณะของลมร้อนเนื่องจากถ้าเราใช้ลมร้อนมันจะทำให้หูของเขาเสียหายเนื่องจากหูค่อนข้างที่จะบางมากและเป็นอวัยวะที่มีเส้นเลือดเยอะมากในการที่จะลดปัญหาของความเบื่อหน่ายจากการอยู่ในกรงเพียงอย่างเดียวของชูการ์ไกเดอร์นะคะก็คือการปรับเปลี่ยนตำแหน่งของการวางเฟอร์นิเจอร์ของเขาเองไม่ว่าจะเป็นขอนไม้โพรงที่ให้นอนหรือเปลที่ให้วิ่งเล่นนะคะหรือในกรณีของการเปลี่ยนตำแหน่งของการวางถาดอาหารก็จะทำให้ชูการ์ไกเดอร์สามารถได้ออกกำลังกายมากขึ้นแล้วก็ลดความเบื่อหน่ายลดปัญหาเรื่องของความเครียดได้ด้วยเช่นกัน

0: Good morning, class. Good morning, teachers and students who are watching on the LTV now. Welcome to our English class with me. My name is Kunat Rai Rengsak. You can call me Teacher Pam. สวัสดีครับคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางรวมถึงนักเรียนต้นทางด้วยนะครับและวันนี้ครับเช่นเคยกลับมาพบกับTeacher Pamในรายวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ครับเด็กๆครับดูบนหน้าจอได้เลยนะครับนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางดูที่หน้าจอได้เลยครับเด็กๆยังจำรูปนี้ได้ไหมครับ What do you see in this picture เห็นรูปอะไรบ้างครับในภาพนี้เด็กผู้หญิงกำลังเลือกชุดใช่ไหมครับกำลังเลือกชุดเครื่องแต่งกายใช่ไหมครับและแน่นอนครับเรื่องนี้ยังเป็นเรื่องเดิมใครยังจำชื่อเรื่องได้ไหมครับชื่อเรื่องในครั้งที่แล้วเราเรียนกันในเรื่องอะไรเรื่องอะไรครับ
1: My clothes
0: เรื่องอะไรนะครับ
1: My clothes
0: My clothes one โอเคแล้ววันนี้นะครับเราก็จะมาอยู่ในเรื่อง My clothes two My clothes two ของเราเด็กๆครับเรามาดูกันก่อนดีกว่าว่าเห็นไหมครับว่าจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้เด็กคุณครูยังไม่ขึ้นให้ไหนลองเราดูสิครับว่าวันนี้เราเรียนแล้วเราจะรู้เรื่องอะไรบอกคำศัพท์ได้และอะไรได้อีกครับบอกคำศัพท์เกี่ยวกับเครื่องแต่งกายได้ใช่ไหมถูกต้องครับและวันนี้นะครับเรื่องของเราก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการบอกคำศัพท์เกี่ยวกับเรื่องเสื้อผ้าและที่สำคัญวันนี้เด็กๆจะได้ฝึกเขียนประโยคครับว่าใครใส่ชุดสีอะไรแบบนี้นั่นเองครับและที่สำคัญเด็กๆก็สามารถพูดและขอข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายเกี่ยวกับตัวเราและก็เรื่องของเกี่ยวกับเพื่อนได้และที่สำคัญนะครับนักเรียนมีความสุขในการทำกิจกรรมแน่นอนทีเชอร์สัญญาเอามาดูกันดีกว่าครับว่าเรื่องแรกที่ทีเชอร์จะรีวิวนะครับ color what does mean color มีความหมายว่าอย่างไรครับ
2: ส
0: ีเรามาดูกันดีกว่าว่าสีแรกคือสีอะไร
2: red
0: ออกเสียงดังๆนะครับดังให้ถึงห้องเรียนปลายทางได้เลยนะ
2: green
0: Blue
2: Orange
0: Purple
2: Pink
0: Black and
2: White
0: เรามาลองออกเสียงพร้อมกันตั้งแต่สีแรกเลยนะครับ 3, 2, 1 เสียงมั่วมากเลยเอาใหม่ครับค่อยๆไปอย่าไปก่อนเพื่อนนะ 3, 2, 1
2: Red
0: Green โอเคครับนักเรียนจำสีได้ทุกร้อยแล้วเนาะเพราะเราเรียนมาตั้งแต่ป.1 ป.2 เรียบร้อยแล้วนะครับมาดูกันต่อเลยครับเกี่ยวกับเรื่อง My clothes เสื้อผ้าอาจมาดูที่รูปแรกเป็นรูปหมวกแก๊ปใครพอจะบอกความหมายและคำศัพท์ของภาษาอังกฤษได้บ้างเอ่ยหมวกแก๊ปหมวกแก๊ปจำได้ไหมครับอ่ะหมวกในภาษาอังกฤษออกเสียงว่าอย่างไรครับรูปแรก
2: skirt
0: skirt ออกเสียงให้ที่เชื่อฟังหน่อยครับvery good เราจะออกเสียงตัว s สั้นๆนะ skirt
2: skirt
0: มีความหมายว่าอย่างไรครับ
2: กระโปรง
0: กระโปรงนั่นเองฮะและไปดูกันต่อเลย
2: t-shirt
0: t-shirt
2: jeans
0: jeansWhat does mean jeans? กางเกงยีนนั่นเองครับ
2: jacket
0: jacket ก็คือเสื้อคลุมหรือเสื้อแจ็คเก็ตเราสามารถทับศัพท์ได้เลยนะครับ
2: hat
0: hat hat ก็คือหมวกเต็มใบนะครับเด็กๆครับ hat กับ cap แตกต่างกันอย่างไร
3: หมวกแค่มีเป็นหมวกเต็มใบ
0: เกี่ยวกับใบของหมวกนะปีกของหมวกนั่นเองครับถ้าปีกของหมวกมีลักษณะที่เป็นเต็มใบเป็นรอบวงแบบนี้ก็จะเรียกว่า hat แต่ถ้ามีใบอยู่ด้านหน้าด้านเดียวก็คือ cap นั่นเองครับหรือหมวกแก๊ปนะครับมาดูกันต่อเลย dress ออกเสียงดังๆพร้อมกันครับ
2: dress
0: dress หรือเป็นชุดเต็มตัวนะครับหรือว่าชุด dress ที่เราเคยรู้จักกันนั่นเองครับไปดูกันต่อเลย very good earrings ก็คือต่างหูนะครับต่างหูเราจะมาเป็นคู่นะครับเราถึงเติม s เข้าไปนะถึงออกเสียงว่า earrings ไปดูกันต่อรองเท้าแตะครับรองเท้าแตะ sandals ก็คือรองเท้าแตะนะครับLet's Learn ของเราก็คือการสอนเกี่ยวกับประโยคถามและตอบไปดูประโยคคำถามของทีเชอร์ที่เตรียมมาเลยนะครับ
2: What are you wearing?
0: โอเคถ้าเด็กๆยังไม่เข้าใจความหมายของคำถามของทีเชอร์เดี๋ยวทีเชอร์จะลองWhat are you wearing?
2: I am wearing a red t-shirt.
0: ทีเชอร์บอกว่าทีเชอร์ใส่เสื้ออะไรครับ
3: สีแดง
0: เสื้อยืดสีแดงเพราะฉะนั้นแล้วคำถามนี่เด็กๆคิดว่าทีเชอร์ถามว่าอะไร
4: ค
0: ุ
4: ณใส
0: ่
4: เส
0: ื้
4: ออะไร
0: คุณสวมใส่อะไรเพราะคำว่า wear มีความหมายว่าสวมใส่นะครับไปดูกันต่อเลยนี่ไง I am aแล้วก็ตามด้วย color แล้วก็ตามด้วยคำนามที่เราเรียนไปก็คือเกี่ยวกับเสื้อผ้านั่นเองครับแต่ว่าถ้ามีสีที่ขึ้นต้นด้วย a e i o u เราก็จะเลือกใช้คำว่าอะหรือแอนครับ
2: แอน
0: ยกตัวอย่างเช่นอะไรเพราะฉะนั้นแล้วถ้าทิชชูปาล์มจะใส่เสื้อยืดสีส้มจะต้องพูดว่าอย่างไรครับI am wearing an orange t-shirt นั่นเองครับไปดูกันต่อเลย What are you wearing? I am wearing แล้วก็ตามด้วยสีแล้วก็ตามด้วยคำนามไหนใครอยากยกตัวอย่างบ้างครับลองดูเดี๋ยวทีเชอร์จะเป็นผู้ถามลองใช้สีแล้วก็บวกกับคำนามที่เราเรียนไปจะเป็นหมวกเป็นเสื้อเป็นจีนส์เป็นอะไรก็ได้สกิดครับมาสกิด What are you wearing?
1: I am wearing purple jeans.
0: I am wearing purple jeans. Very good. ตบมือให้เพื่อนครับถูกต้องครับเราสามารถเติมสีแล้วก็เติมคำนามที่เราเรียนไปได้เลยนะครับแล้วก็บอกลักษณะเสื้อผ้าที่เราใส่ได้เด็กๆเห็นไหมครับว่าทีเชอร์เตรียมอะไรมาวันนี้แจ็คเก็ต and blue ลองมายกตัวอย่างพร้อมกันดีกว่าลองออกเสียงพร้อมกันเลยว่า I am wearing อะไรดีเริ่มเลยครับ
2: and
0: หรืออะครับ I am wearing aBlue jacket. I am wearing a blue jacket. ทีเชอร์เอามาหลอกนะแอนเนี่ยต่อไปเลยไปดูรูปต่อไปเป็นรูปประโยคแล้วครับเป็นรูปประโยคใหม่ของวันนี้เด็กๆดูครับเมื่อสักครู่นี้เราเรียนไปในคำว่าอะไรครับประโยค What are you wearing? แล้วแตกต่างจากบนกระดานอย่างไรมีอะไรที่แตกต่างออกไปลูกshe แล้วก็ he แล้วก็ me ว่าช่วยก็คือ is ใช่ไหมครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับ she and he เราจะใช้ is ในการตั้งคำถามแต่ว่าถ้าเป็น you ล่ะครับถ้าเป็น you ล่ะ you คือคุณ what are you wearing เราจะใช้ are ในการเติมลงไปในประโยคตรงนี้นะครับเด็กๆเห็นไหมครับว่าเด็กๆ ดูตรงนี้ประโยคเมื่อสักครู่นี้เราใช้ what are ใช่ไหมครับ

0: What are แต่ว่าร
1: อบนี้เราเป็น What is เพราะว่าใช้กับประธานที่เป็น she แล้วก็ he มีคนไม่ฟังทีเชอร์เลยตบมือ3ครั้งถ้ายังมีคนไม่ฟังอีกเพื่อนๆจะต้องมาตบมืออีกรอบนะเด็กๆฟังทีเชอร์อีกทีหนึ่ง What is she wearing หรือว่า What is he wearing แบบนี้เราสามารถถามบุคคลอื่นได้ที่เป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงก็ได้นะครับถ้าทีเชอร์จะถามผู้ชายเราจะใช้ประโยคไหนครับตอบถามเป็นประโยคเลยครับ What is he wearing ถ้าทีเชอร์จะถามผู้ชายผู้หญิงล่ะครับ What isWhat is she wearing? โอเคเรามาดูวิธีการตอบครับถาม she หรือ he เราก็ต้องตอบเป็น she หรือ he เช่นเดียวกันนะครับและวิธีการตอบก็คล้ายๆกันเลย she is wearing an หรือ a แล้วตามด้วยสีตามด้วยคำนามยกตัวอย่างเช่น she is wearing an orange hat ผู้หญิงคนนั้นเขาใส่อะไรครับใส่หมวกสีส้ม He is wearing a blue t-shirt ผู้ชายคนนั้นเขาใส่อะไรครับใส่เสื้อยืดสีฟ้านั่นเองครับเราสามารถตอบได้เหมือนกับประโยคที่เราเรียนมาเลยเพียงแค่เปลี่ยนถ้าทีเชอร์ถามเป็น she หรือ he ถ้าทีเชอร์ถามว่า What is she wearing เด็กๆก็ตอบ she is ถ้าทีเชอร์ถาม whatIs he wearing นักเรียนก็ต้องตอบอะไรครับ He is wearing แล้วก็ตามด้วยประโยคต่างๆนะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาดูกันต่อเลย What is he wearing เด็กๆจะตอบว่าอะไรครับ He is wearing blue jeans แบบนี้ได้หมดเลยนะเด็กๆสามารถเอาสีมาบวกกับเสื้อผ้าของเราได้นะมาดูที่ตัวอย่างกันในรูปเป็นผู้ชายนะครับทีเชอร์จะถามว่า What is he wearing? What is he wearing? และวิธีการตอบใครสามารถตอบเต็มประโยคให้ทีเชอร์ได้บ้างเด็กๆ ดูวิธีการตอบเสื้อผ้าหลายๆอย่างหลายๆชนิดเราก็จะสามารถบอกไล่ไปได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นหมวกสีอะไรครับ Green cap แล้วก็เป็นเสื้อสีอะไรเอ่ย Green t-shirt และสุดท้ายวิธีการตอบเราจะต้องเชื่อมประโยคด้วยคำว่า and นะครับก่อนที่จะตอบอันสุดท้ายเป็น blue jeans ใช่ไหมครับเรามาดูกันดีกว่าเพราะฉะนั้นแล้วถ้าทีเชอร์ถามว่า What is he wearingมีคนเล่นมีคนเล่น sit properly sit properly ตรงนี้ตั้งใจนะครับเพราะว่าเราจะใช้ในการทำกิจกรรมใบงานนะเด็กๆนะทีเชอร์ถามผู้ชายหรือผู้หญิงครับผู้ชายเขาใส่อะไรบ้างตอนนี้หมวกแก๊ปสีเขียวเสื้อสีเขียวแล้วก็กางเกงกางเกงยีนเด็กๆครับวิธีการตอบเราตอบไล่มาเลยและก็เชื่อมประโยคสุดท้ายด้วยคำว่า and นะเรามาดูกันดีกว่าวิธีการตอบ what is she sorry what is he wearing what is he wearing วิธีการตอบนะครับ he is wearing a green cap ตอบได้ครับ a green t-shirtand blue jeans โอเคถูกต้องแล้วครับลองออกเสียงเต็มประโยคพร้อมๆกันเด็กๆมา 3 2 1 he is
2: wearing
1: green t-shirt and blue jeans นี่แหละครับและเท่านี้เราก็สามารถบรรยายลักษณะของการแต่งตัวของผู้ชายคนนี้ได้เรียบร้อยแล้วไปดูกันต่อผู้หญิงบ้าง What is he sorry What is she wearing What is she wearing เด็กๆลองพิจารณาดูก่อนว่าเขาใส่ชุดอะไรบ้างอะไรอีกครับแล้วก็มีอะไร shoes รองเท้าเด็กๆใส่สีเรียบร้อยหรือยัง ใส่เรียบร้อยแล้วนะเรามาตอบประโยคกันดีกว่าครับเริ่มตั้งแต่ dress นะ 3 2 1 She is wearing a pink dress earrings เราไม่สามารถตอบอะได้ลูกเพราะว่าเป็นพหูพจน์อยู่แล้วนะ pink earrings andเสียงหายไปไหนแล้วอีกรอบครับอ่านเต็มประโยคเลย She is wearing a pink dress pink earrings and pink shoes มีแค่3ชิ้นเองบรรยายง่ายๆนะครับก็สามารถเอาสีมาเติมกับเครื่องแต่งกายได้เลยวันนี้ทีเชอร์เตรียมสีชมพูมาให้สำหรับผู้หญิงเลยไปดูอันสุดท้ายอันนี้เป็นผู้ชายหรือผู้หญิงครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องตอบประโยค he is นะตอนนี้ทีเชอร์ขออาสาสมัครหน่อยตอบประโยคนี้หน่อยครับได้เลยครับสกิดมาลองพิจารณาดูนะครับลองพิจารณาดูว่าทีเชอร์เตรียมชุดอะไรมาบ้างและนี่มีบูทส์มาด้วยเป็นรองเท้าบูทส์จีนส์แล้วก็แจ็คเก็ตเดี๋ยวรอเพื่อนก่อนนะลองดูครับ3 2 1
2: He is wearing a white jacket black jeans and white boots
1: Very good เก่งมากๆเลยครับต่อไปใครขออีกทางนู้น
2: He is wearing a white jacketBlack jeans and white boot
1: โอเคเก่งมากๆเลยครับต่อไปที่เชิญอยากให้นักเรียนปลายทางบ้านดีกว่าลองฝึกประโยคนี้ดูลองพิจารณาดูนะครับว่าเป็นเสื้อผ้าที่มีสีสันอะไรและก็ลองแต่งประโยคดูครับ 3, 2, 1 เก่งมากๆเลยนะครับให้ทางครูปลายทางนะครับเช็คคำตอบกับนักเรียนปลายทางด้วยนะครับเรามาดูกันดีกว่าว่าประโยคนี้เราจะพูดว่าอย่างไรถ้ามีคนถามว่า What is he wearing He is wearing a white jacket ถูกต้องแล้วครับต่อไป Black jeans ตรงนี้ jeans เป็นพหูพจน์อยู่แล้วเราจะไม่เติมอะแล้วนะครับไปต่อ and white boots เขาใส่อะไรบ้างครับเด็กๆเสื้อแจ็คเก็ตสีขาวอะไรอีกครับเกงยีนสีดำแล้วก็เป็นรองเท้าบูทสีขาวเด็กๆเริ่มจับประเด็นได้เรียบร้อยแล้วนะไปดูกันต่อเลยครับรูปนี้ทีเชอร์อยากได้ผู้หญิงบ้างให้ผู้หญิงเป็นคนตอบนะครับลองพิจารณาดูนะครับว่าเขามีอะไรข้างบนนี้บ้างครับมีแซนเดิลส์รองเท้าแตะสเกิร์ต and t-shirt โอ้คำศัพท์ง่ายมากเลยทีเชอร์ขออาสาสมัครหน่อยครับที่เป็นผู้หญิงลองดูนะลองไหมเลยครับฟังทีเชอร์ถามก่อนนะ What is she wearing?
2: She is wearing
1: หรือแอนนะมีแต่สีส้มอีกรอบหนึ่งนะWhat is she wearing?
2: She is wearing an orange t-shirt.
1: ต่อเลยครับ
2: An orange skirt.
1: ต่อเลยครับ
2: An orange sandals.
1: ถูกต้องครับที่เชื่อขออีกรอบได้ไหมหนูตอบถูกแล้วนะแต่ขอเสียงดังๆกว่านี้อีกรอบหนึ่งนะ What is she wearing?
2: She is wearing.
1: She is wearing.
2: She is wearing an orange t-shirt.
1: ต่อเลยครับ
2: orange
1: and
2: orange skirtAn orange sandal.
1: An and orange sandals โอเคครับ thank you ตบมือให้เพื่อนครับมีอีกไหมซิสเตอร์อยากฟังเสียงผู้หญิงอีกเด็กผู้หญิงมีไหมลองดูฟังทีเชอร์ถามก่อนนะ What is she wearing?
2: She is wearing
1: a หรือ and นะ
2: and
1: อีกรอบนึง
2: She is wearing an
1: and สีอะไรครับสีอะไรเอ่ย
2: An orange T-shirt
1: and orange sandals โอเคครับนั่งลงต่อไปที่เชื่อขอเลือกน้องปิ่นลองดูป่ะฟังที่เชื่อถามก่อนนะลูกฟังที่เชื่อถามนะ What is she wearing
2: She is wearing an T-shirt and skirt and sandal.
1: น้องปิ่นตอบถูกแต่ว่าลืมสีทุกสีเลยอีกรอบหนึ่งนะดิเก่งแล้วลูกเก่งแล้วเริ่มเลยครับ What is she wearing?
2: She is wearing an orange T-shirt.
1: ต่อเลยครับ
2: And orange skirt andorange sandals
1: เก่งมากๆเลย and orange sandals มาดูกันดีกว่าว่าเพื่อนๆตอบถูกไหม she is wearing an orange t-shirt and orange skirt and orange sandals ถูกต้องครับตบมือให้เพื่อนที่ออกมาตอบคำถามด้วยเด็กๆครับทีเชอร์เชื่อว่าเด็กๆพอทราบแล้วว่าวิธีการบรรยายลักษณะของบุคคลนะครับว่าเขาแต่งตัวอย่างไรสีอะไรเนี่ยเป็นอย่างไรเรียบร้อยแล้วได้เรียบร้อยแล้วนะเรามาลองดูกันนะครับ Let's practice ของเรา Let's practice ของเรานะครับก็คือการไปตั้งคำถามกับเพื่อนโดยใช้ถ้าเป็นผู้หญิงเราจะถามเขาว่าอย่างไรครับ What is she wearing ถ้าเป็นผู้หญิงเราจะใช้ประโยคไหนครับ What is she wearing แต่ว่าถ้าเป็นผู้ชายล่ะครับ What isHe wearing อีกรอบหนึ่งนะครับถ้าเราจะไปถามว่าผู้หญิงคนนั้นใส่ชุดอะไรเราจะต้องถามเขาว่า What is she wearing แต่ว่าถ้าถามผู้ชายล่ะครับ What is he wearing โอเคที่จะลองถามดูถ้ามีรูปผู้ชายเด็กๆจะถามประโยคตั้งคำถามว่าอย่างไรถูกต้อง What is he wearing แต่ถ้าจะถามเกี่ยวกับผู้หญิงล่ะครับ
3: What is he wearing
1: โอเคเลยเด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมเรียบร้อยแล้วนะตอนนี้ให้เด็กๆนะครับลุกขึ้นตั้งคำถามเลยถ้าเจอหมายเลข1เราจะตั้งคำถาม What is she wearing ถ้าเจอหมายเลข2เราจะต้องตอบคำถาม What is he wearing ให้ได้นะครับลองฝึกดูครับตอนนี้ลงมือทำกิจกรรมได้เลยครับเด็กๆดูที่รูปที่1เลยลองตั้งคำถามแล้วก็บรรยายดูครับว่าเขาใส่ชุดอะไรใช่ครับถามว่า What is she wearing? คุณจีบตั้งคำถามดูถามกับทีเชอร์ก็ได้ดูที่รูปที่หนึ่งนะ What is she wearing? Wearingเขาใส่อะไรสีอะไรลูกเพราะฉะนั้นมันจะต้องเป็นพิงค์เดรสโอเคลองอีกรอบหนึ่งลูก She is wearing โอเคถามที่เชื่อกลับบ้าง

0: What is she wearing? โอเคที่ฉันจะตอบแล้ว She is wearing a pink dress นั่นเองครับอ่ะไปดูข้อ2ลองถามไหมเพราะฉะนั้นถ้าเป็นผู้ชายเราต้องถามอะไรWhat is he wearing นะWhat is he wearing
1: An orange t-shirt
0: T-shirt โอเคไปลองถามเพื่อนดูลองสลับกันถามดู3คนก็ได้นะOop, oop.

โอเคอ่ะโอเคกับที่นั่ง back to your seat time is up five four three two one มีใครยังไม่ถึงที่บ้างเอ่ยSit properly. Sit properly. Sit properly. จะต้องตบตากแล้วก็เงียบนะ Sit properly. Okay. เราพร้อมที่จะทำกิจกรรมต่อไปนะครับ Next activity ของเรานะครับไปดูกันเลย Teacher เตรียมใบงานที่15มานะครับเด็กๆครับเรียนปลายทางด้วยนะครับเตรียมใบงานที่15ขึ้นมานะครับเป็นกิจกรรมนะครับที่เราจะต้องใช้ในการตัดกระดาษนั่นเองซึ่งตอนนี้อยากจะฝากให้ครูปลายทางนะครับเตรียมกระดาษให้นักเรียนนะครับเพื่อเป็นการที่จะตัดและก็ไปแปะกับกิจกรรมต่อไปของเรานะครับเด็กๆจะต้องตัดภาพนะครับตัดภาพเหล่านี้เด็กๆจะต้องตัดภาพเหล่านี้และนำไปแต่งตัวให้กับบุคคลเหล่านี้ครับเลือกให้เหมาะสมเลือกให้เหมาะสมนะครับเราจะมีแบบนี้ด้วยทั้งผู้ชายและก็ผู้หญิงเพราะฉะนั้นแล้วเด็กๆจะต้องเลือกชุดให้กับผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงให้เหมาะสมครับซึ่งหนึ่งคนนั้นจะต้องมีเสื้อผ้าอย่างละ3ชิ้นแปะลงไปง่ายมากเลยทิชชู่ปาล์มเตรียมมาให้แล้วตอนนี้เด็กๆไม่ต้องตัดทิชชู่ปาล์มตัดมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับคุณครูปลายทางนะครับสามารถเตรียมให้นักเรียนตัดไว้ให้นักเรียนก็ได้นะครับเพื่อความรวดเร็วนะครับเพื่อจะให้ทำกิจกรรมนี้เด็กๆพร้อมหรือยัง Sit properly Group 1มารับไปครับ

อย่าเพิ่งจับนะก่อนที่ทีเชอร์จะเริ่มให้ทำกับกรุ๊ปทูกรุ๊ปทรีกรุ๊ปโฟร์มาเลยครับและกรุ๊ปไฟฟ์มารับได้เลยครับตอนนี้นะเด็กๆได้ไปแล้วเด็กๆช่วยกันเลือกชุดชุดจะพอสำหรับนักเรียนทุกคนนะครับเด็กๆต้องไม่ซ้ำชุดกันนะ

เห็นไหมครับประโยคข้างล่างเด็กๆ เลือกมาแล้วเด็กๆจะต้องแต่งประโยคให้ตามกับที่นักเรียนเลือกมาทั้งผู้ชายและก็ผู้หญิงตอนนี้ให้นักเรียนลงมือทำกิจกรรมได้เลยครับ

0: โอเค time is up time is up เรามาดูกันต่อนะครับว่าเด็กๆเนี่ยเด็กๆจะสามารถตอบได้หรือเปล่าเด็กๆครับเรามาดูกันต่อเลยตอนนี้ให้เด็กๆตรวจคำตอบได้ตามบนกระดานได้เลยนะครับนักเรียนปลายทางสามารถตรวจคำตอบได้บนกระดานได้เลยนะครับมาดูรูปแรกเราจะแปะไปที่ dress hat and shoe เพราะฉะนั้นเราจะเขียนว่า she is wearing a blue dress a brown hat and red shoesครับผมได้ได้เด็กเห็นสีอะไรสามารถเขียนได้เลยนะชูสเป็นพหูพจน์แล้วลูกไม่ต้องเติมอ่านะไปกันต่อเลยทีเชอร์ไปที่ข้อที่2เลยนะครับ He is wearing a blue jacketblue jeans and white sneakers ครับสลับยังไงลูกสลับกันใช่ไหมไม่เป็นไรลูกท่านเด็กๆมีคำเหล่านี้ได้เลยเดี๋ยวทีเชอร์จะตรวจให้หลังจากหมดคาบนี้นะแต่ตอนนี้สำคัญสุดเรามาแรปอัพกันดีกว่าเรามาแรปอัพกันก่อนนะครับเด็กๆครับช่วงแรปอัพก็คือการสรุปบทเรียนนั่นเองอาทิเชอร์จะถามหน่อยว่าเด็กๆอ่ะรู้อะไรบ้างที่เรียนมาในวันนี้เกี่ยวกับสีอาทิเชอร์จะเปิดให้และเด็กๆพูดสีออกมานะเป็นภาษาอังกฤษนะครับมาเลยโอเคสีเหล่านี้เด็กๆพอทราบกันเรียบร้อยแล้วนะครับว่าสามารถออกเสียงในภาษาอังกฤษอย่างไรแล้วมาดู my clothes ของเราเด็กๆดูที่รูปนี้ออกเสียงเลยครับเด็กๆจำคำศัพท์เหล่านี้ไว้นะครับเพราะว่าสำคัญกับการใช้ชีวิตประจำวันของเรามากๆเลยนะเป็นเครื่องแต่งกายของเราที่เราใช้ในชีวิตประจำวันนั่นเองครับเรามาลองออกเสียงประโยคกันอีกรอบหนึ่งนะครับถ้าทีเชอร์ถามว่า what is she wearing ตอบเลย she is wearing a pink dress pink earrings andเด็กๆ ดูนะครับว่าเห็นความแตกต่างไหมว่าคำศัพท์ไหนที่เราไม่ใส่อะแอนบ้างเป็นคำศัพท์ที่เกี่ยวกับพหูพจน์อะไรที่มีมากกว่าหนึ่งนั่นเองครับเก่งมากๆเลยเด็กๆครับบทเรียนในครั้งต่อไป What is he or she wearing ยังอยู่ในเรื่องเดิมอยู่นะครับแต่เป็นบทใหม่แล้วเรามาดูกันดีกว่าว่าครั้งต่อไปเชอร์ปาล์มจะเตรียมอะไรมาบ้างให้เด็กๆติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาของวิชาภาษาอังกฤษเรียบร้อยแล้วนะครับ I hope you enjoy the lesson and got a lot of knowledge
1: Class ready

26มิถุนายนวันสุนทรภู่วันแห่งการรำลึกถึงกวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ผู้รังสรรค์ถ้อยคำงดงามฝากคุณค่าแห่งภาษาไทยไว้คู่แผ่นดินสุนทรภู่เกิดเมื่อปีพุทธศักราช2329มีความสามารถด้านการประพันธ์ตั้งแต่วัยเยาว์จนได้รับราชการในกรมพระอารักษ์สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยได้รับการยกย่องให้เป็นกวีผู้ทรงคุณูปการต่อวงการวรรณกรรมไทยอีกทั้งองค์

0: การยูเนสโกยกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านวรรณกรรมผลงานสำคัญอาทิพระอภัยมณีนิราศภูเขาทองและนิราศเมืองแกลงล้วนเต็มไปด้วยความไพเราะสอดแทรกข้อคิดและสะท้อนวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมไทยแม้การเวลาจะล่วงเลยกว่า2ศตวรรษแต่บทประพันธ์ของสุนทรภู่ยังคงทรงคุณค่าสืบสานภาษาไทยหล่อหลอมความคิดและเป็นมรดกทางปัญญา26มิถุนายนร่วมรำลึกถึงกวีเอกของแผ่นดินผู้ฝากวรรณศิลป์อันงดงามไว้ตราบนานเท่านาน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกประกาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สภาพเป็นอะไร
1: อย่าจับเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
2: แซงตีโบโ
3: อตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA
5: ระวังอย่าใช้ไฟเกิน
6: ซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร์
3: แซงตีโบโอ
2: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA

0: ทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครูและที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกๆคนนะครับรวมถึงนักเรียนต้นทางที่น่ารักของคุณครูกันเช่นกันนะครับเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมาเราได้เรียนรู้ในเรื่องของการพูดเล่าและบอกสาระสำคัญจากเรื่องที่ฟังและดูดังนั้นคุณครูกันมีคำถามมาถามเด็กๆปลายทางและเด็กๆต้นทางว่าเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมาเราได้เรียนรู้ไปแล้วเรากลับไปฟังและดูข่าวสารหรือเรื่องต่างๆอะไรมาบ้างดูอะไรมาบ้างลูกดูข่าวใช่ไหมดูอะไรมาอีกการ์ตูนดูอะไรอีกลูก
0: สารคด
1: ี

0: ดีดูอะไรมาอีก
1: หน
0: ัง ดูซีรีส์ใช่ไหมดูซีรีส์เกาหลีใช่ไหมแล้วก็เด็กปลายทางก็น่าจะบอกว่าคุณพ่อคุณแม่ก็ดูข่าวส่วนผมก็ดูการ์ตูนแล้วก็บางคนก็เปิด YouTube ดูอะไร
1: ด
0: ูยูทูบเบอร์ใช่ไหมดูนักแคสเกมใช่เปล่าแต่คุณครูกันอยากจะถามว่าเมื่อกลับไปฟังและดูแล้วต้องดูเรื่องที่มีสาระเรื่องที่มีสาระและรู้เท่าทันเหตุการณ์บ้านเมืองนั่นก็คือในเรื่องของข่าวสารใครกลับไปดูข่าวมาบ้างยกมือขึ้นดูข่าวหรือเห็นคุณพ่อคุณแม่ดูข่าวยกมือขึ้นเยอะแยะเลยเด็กปลายทางก็ยกมือหลายหลายคนเลยดังนั้นใครพอจะมาพูดเล่าเรื่องข่าวที่ฟังได้กับคุณครูได้บ้างลูกอ่ะกล้ามาแล้วก็บีมาสองคนมาเลยเอาไมค์มาด้วยสองคนนี้บอกว่าไปดูข่าวมาแล้วก็จะเป็นข่าวเกี่ยวกับอะไรนะให้สุภาพสตรีก่อนบีมลูกบีมไปดูข่าวเรื่องอะไรมา
2: ผู้ชายหึงผู้หญิงค่ะ
0: ผู้ชายหึงผู้หญิงแล้วไงต่อลูกเล่าเลยเล่าเลยครูจะไม่ถาม
2: แล้วผู้ชายก็เผาผู้หญิงค่ะแล้วผู้หญิงก็เสียชีวิตค่ะผู้ชายก็โดนตำรวจจับเกิดขึ้นที่จังหวัดเพชรบุรีค
0: ่
2: ะ
0: นี่คือเรื่องที่เพื่อนไปฟังมานะผมให้เพื่อนหน่อยเราได้ถูกต้องเลยนั่งที่ได้ลูกมีใครก็คือผู้ชายผู้หญิงทำอะไรก็คือผู้ชายกำลังฆ่าผู้หญิงเพราะว่าผู้ชายหึงผู้หญิงแล้วก็เกิดขึ้นที่ไหนก็คือที่จังหวัดเพชรบุรีแล้วก็ผลที่ได้รับเป็นอย่างไรลูกผู้ชายถูกจับแล้วผู้หญิงก็เสียชีวิตนั่นเองของกล้าแล้วลูก
3: หมาไซบีเรียนโดนราดน้ำร้อนใส่หลังครับ
0: ครับ
3: แล้วก็หลังหมาไซบีเรียนเป็นแผลครับผลก็คือหลังเป็นแผลมีคนรับเลี้ยงครับ
0: ครับหมดแล้วครับเรียบร้อยปรบมือให้กล้าด้วยกล้าบอกว่าใครก็คือหมาไซบีเรียนทำไมลูกเกิดอะไรขึ้นโดนน้ำร้อนราดใช่ไหมโดนน้ำร้อนราดแล้วก็ผลก็คือเป็นอย่างไรหมาไซบีเรียนตัวนั้นบาดเจ็บแล้วก็ที่ครูดูข่าวก็คือมีคนรับไปเลี้ยงแล้วด้วยชื่อหมวยเล็กหรือเล็กๆนั่นเองใช่ไหมเนาะสงสารเราอย่าถ้าเรารักสัตว์เรารักสัตว์ไหมลูกพวกเราทุกคนรักไหมรักก็อย่าไปทำร้ายเอ้ยทำร้ายหรือทำลายสัตว์นะครับไม่ดีสัตว์น่ารักไหมน่ารักแต่สัตว์บางชนิดที่มีพิษเช่นงูอย่างเงี้ยงูที่มีพิษเธอจะไปรักมันก็ไม่ได้เราก็ถ้ามันไม่ทำอะไรเราก็ปล่อยไปตามธรรมชาติแต่ถ้ามันจะทำร้ายร่างกายเราก็ฆ่ามันได้เนาะแต่เราไปฆ่าเองได้ไหมไม่ได้เดี๋ยวยังเด็กอยู่นะต้องให้ผู้ใหญ่จัดการให้โอเคดังนั้นมาถึงเรื่องราวของเราในวันนี้บ้างเมื่อเราได้บอกได้พูดได้เล่าเป็นทักษะการพูดของเราแล้วเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมาวันนี้เราก็จะต้องมาเรียนทักษะการพูดอีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือการพูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดูนั่นเองครูกันก็มีคำถามมาถามเด็กๆอีกเดิมแต่ก่อนที่จะไปดูคำถามดูภาพนี้ก่อนสิลูกคือภาพอะไร
4: ท
0: ้องฟ้าแจ่มใสแล้วคำถามก็ตามมาว่าวันนี้อากาศเป็นอย่างไรบ้างไม่ให้ดูภาพนี้นะไม่ให้ดูภาพนี้ให้เอาตามความเป็นจริงของเราวันนี้ก่อนที่เราจะขึ้นห้องเรียนมาอากาศเป็นอย่างไรบ้างลูก
4: ร
0: ้อนใช่ไหมมันโซฮอตเวรี่ฮอตใช่ไหมมันร้อนมากเลยไม่มีใครหนาวบ้างเหรอไม่มีเลยใช่ไหมลูกอะไรผมหนาวเพราะผมอยู่ในห้องแอร์ไงแต่ถ้าอยู่ข้างนอกอากาศมันก็ร้อนจ้าร้อนคำถามต่อไปถามว่าสภาพอากาศของเมืองไทยเป็นอย่างไรเขาบอกว่าอากาศเมืองไทยมีอยู่3ฤดูร้อนร้อนมากร้อนที่สุดร้อนร้อนมากร้อนที่สุดร้อนไหมเมืองไทยแล้วหน้าหนาวไม่หนาวหรอหน้าหนาวก็มีแต่ว่าเราหนาวเบาๆเด็กๆปลายเท้าบอกว่ามีหน้าร้อนมีหน้าหนาวเด็กๆภาคเหนือบอกว่าหน้าหนาวพวกหนูหนาวมากเลยครับส่วนเด็กๆที่หัวหินหน้าหนาวผมร้อนมากเลยครับเพราะเราอยู่ใกล้ทะเลด้วยใช่ไหมล่ะไม่

0: เป็นไรก็มีทั้งร้อนทั้งหนาวใช่ไหมคำถามต่อไปเด็กๆปลายทางในต้นทางครูถามว่าอ่านคำถามพร้อมกัน1 2 3ช่วงเวลาได้มีคนจะตอบไอ้ยกมือก่อนเพื่อนเลยช่วงเวลาใดที่เหมาะสำหรับการท่องเที่ยวในเมืองไทย
1: ตอนเย็นครับ
0: ตอนเย็นเพราะว่าเพราะว่า
1: แดดไม่ร้อนครับ
0: แดดไม่ร้อนสงสัยข้อนี้นี่คงจะต้องเป็นคำถามกำกวมและต้องโทษคุณครูกันซะแล้วแหละช่วงเวลาใดเหมาะสมคุณครูหมายถึงอาจจะเป็นฤดูก็ได้ฤดูไหนที่เหมาะสมสำหรับการเที่ยวเมืองไทยแต่ว่าตอบว่าตอนเย็นก็ได้เพราะถูกต้องไงเพราะว่ามันไม่ร้อนสมเหตุสมผลนะจ๊ะอ่ะตีนยกมือคิดว่าเป็นฤดูใด
1: ฤดูร้อนค่ะ
0: ฤดูร้อนเหมาะกับการท่องเที่ยวเมืองไทยเพราะว่า
1: ฝรั่งชอบมาอาบแดดที่ทะเลค่ะ
0: แล้วเราคนไทยล่ะ
1: ไม่อ่ะ
0: ไม่ทำไมเอาแบบเป็นตัวเราปิ่นบอกว่าหน้าร้อนค่ะฤดูร้อนค่ะเพราะว่าฝรั่งหรือว่าชาวต่างชาติชอบมาท่องเที่ยวที่เมืองไทยมาอาบแดดใช่ไหมที่หัวหินเราเห็นกันบ่อยมากเลยแต่สำหรับคนไทยล่ะคนไทยเราคิดว่าหน้าไหนคนไทยชอบฤดูไหนเร็วๆขอหนึ่งคนอ่ะไข่มุก
1: ฤดูหนาวค่ะ
0: ฤดูหนาวเพราะว่าอะไรคะ
1: เพราะว่าเวลาฤดูหนาวเพราะว่าเขาจะไปเที่ยวเขากันค่ะ
0: อ
1: ๋
0: อไปเที่ยวเขากันค่ะแล้วหนูเคยไปเที่ยวไหมเคยไปเที่ยวเขาที่ไหนลูกเขาหินเหล็กไฟ
1: จำไม่ได้
0: ไม่ได้โอเคอ่ะประมือกับไข่มุกด้วยโอเคเด็กๆหลายคนบอกว่ามีทั้งหน้าร้อนเพราะว่าผมชอบหน้าร้อนครับมันออกไปหาอากาศร้อนๆแล้วทำให้ผมร่างกายกระปี้กระเป๋าดีแล้วก็เป็นลมหรือว่าบางคนชอบหน้าหนาวเพราะว่าประเทศไทยไม่ค่อยสัมผัสกับหน้าหนาวใช่ไหมพอหน้าหนาวมาทีเราก็จะหยิบเสื้อกันหนาวเท่ๆของเราสวยๆของเรามาใส่กันใช่เปล่านั่นเองอ่ะก็แตกต่างความคิดกันนะครับความเห็นไม่เหมือนกันต่อมาดูภาพนี้สิภาพอะไรเนี่ยฝนตกคำถามมีอยู่ว่าเรียนรู้สึกอย่างไรเวลาที่ฝนตกเอากลุ่มนี้ก่อนรู้สึกอย่างไรรู้สึกอย่างไรลูก
1: สดชื่น
0: สดชื่นเชฟรู้สึกอย่างไร
2: ไม่ชอบครับ
0: ไม่ชอบทำไมลูก
2: เพราะไฟชอบดับครับ
0: เพราะไฟชอบดับดับตลอดเลยนะโมนะโม
2: มันน่าเบื่อครับ
0: มันน่าเบื่อเบื่อยังไงลูกเบื่อยังไง
2: เวลาฝนตกมันไม่มีอะไรให้ทำครับ
0: ไม่มีอะไรให้ทำเลยอีกหนึ่งคนนะขอผู้หญิงบ้างเมทันลูก
3: แมงเม่าเยอะค่ะ
0: รู้สึกว่าหนูรู้สึกอย่างไรลูกร
3: ู้
0: ส
3: ึ
0: ก
3: แมงเม่าตก
0: แมงเม่าเยอะมันใช่ความรู้สึกไหมเนี่ยเอาความรู้สึกก่อนรู้สึกอย่างไร
3: มันเสียงดังค่ะ
0: ฮะ
3: เสียงดังค่ะ
0: รู้สึกเสียงดังเพราะว่า
3: ฟ้าผ่าค่ะ
0: เพราะฟ้าผ่าเอาเมื่อกี้แมงเม่ามั่งเสียงดังมั่งฟ้าผ่ามั่งรู้สึกอย่างไรกันแน่นะเด็กว่ารู้สึกรำคาญเพราะว่าแมงเม่ามันชอบบินออกมาแล้วก็ปีกมันก็ร่วงเวลาแม่ใช้ให้ไปกวาดบ้านกวาดไปทางซ้ายทีปลีกปลิวไปทางขวากวาดไปทางขวาทีปลีกปลิวไปทางซ้ายกวาดยากใช่ไหมรู้สึกรำคาญดังนั้นปรบมือ5 ครั้งต้องเรียกสติกลับมาเพราะว่าเด็กๆห้องนี้แสดงความเห็นเก่งมากเลยเด็กๆปลายทางก็คงจะตอบได้ว่ารู้สึกรำคาญรู้สึกดีใจรู้สึกน่าเบื่อรู้สึกเหงาใช่ไหมเวลาฝนมันตกลงมาหรือมีความรู้สึกยังไงอีกลูกรู้สึกเบื่อเพราะไฟดับใช่ไหมแสดงว่าการไฟฟ้าบ้านเธอต้องรีบไปเคลียร์แล้วนะว่าการไฟฟ้าเส้นนั้นมันต้องไม่ดีแน่ๆเลยนะไปช่วยดูให้บ้านเชฟด้วยนะเดี๋ยวนี้ไฟฟ้าต้องทั่วถึงไฟไม่ดับนะไม่งั้นประชาชนจะเดือดร้อนใช่เปล่าทำให้เชฟเบื่ออ่ะโอเคมาดูคำถามนี้แล้ววันนี้เด็กๆได้พูดแสดงความคิดเห็นแน่นอนเราต้องเรียนในเรื่องของการพูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกความคิดเห็นสามารถพูดได้ทุกโอกาสเรามีความคิดเห็นได้กับทุกเรื่องและเราก็แสดงความรู้สึกได้กับทุกเรื่องแต่เราจะแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกอย่างไรให้เป็นคนที่มีมารยาทนะไม่ใช่เราพูดแสดงความคิดเห็นไปเลยแล้วก็พูดความรู้สึกไปเลยโดยที่เราไม่รู้จักกาลเทศะแบบนี้แสดงว่าเราก็เป็นคนที่ไม่มีมารยาทเราต้องรู้ควบคู่กันไปนะครับ

0: ระหว่างการพูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกและบวกกับการมีมารยาทแล้วเราจะพูดอย่างไรล่ะให้มีมารยาทไปดูความรู้ของเราในวันนี้กันเลยจุดประสงค์แน่นอนข้อที่1ต้องบอกหลักการของการพูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดูได้พูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดูได้ครูก็ต้องมีอะไรมาให้ดูอีกแล้ววันนี้และต้องมีการพูดแสดงความคิดเห็นหน้าห้องอีกเช่นเดิมรวมถึงแน่นอนข้อที่3ต้องมีมารยาทในการฟังการดูและการพูดวันนี้ทักษะเราจะได้ใช้เยอะแยะเลยมาดูความรู้กันการพูดแสดงความคิดเห็นคืออะไรขอตัวแทน1คนจับไม่เชฟจับก่อนเชฟยกมือก่อนนะวันนี้ให้เชฟเด็กๆปลายทางก็ยืนส่วนเพื่อนที่เหลือวันนี้ไม่ต้องอ่านในใจแล้วอ่านพร้อมเพื่อนเลยแต่อ่านให้กระชับและพร้อมกันนะอ่านให้กระชับถ้าพร้อมแล้วเด็กๆปลายทางพร้อมนะครับนั่งตัวตรงมองมาที่หน้ากระดานที่หน้าจอโทรทัศน์แล้วอ่านความรู้ตามคุณครูกันการพูดแสดงความคิดเห็น
1: การพูดแสดงความคิดเห็น
0: การพูดแสดงความคิดเห็น
1: การพูดแสดงความคิดเห็น
0: เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างมีเหตุผล
1: เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างมีเหตุผล
0: ผู้พูดต้องมีความคิดมีเรื่องราวที่จะพูด
1: ผู้พูดต้องมีความคิดมีเรื่องราวที่จะพูด
0: และต้องจัดลำดับความคิดหรือเรื่องราวที่จะพูดไม่ให้สับสน
1: และต้องจัดลำดับความคิดหรือเรื่องราวที่จะพูดไม่ให้สับสน
0: เพื่อผู้ฟังจะได้เกิดความเข้าใจชัดเจน
1: เพื่อผู้ฟังจะได้เกิดความเข้าใจชัดเจน
0: ผู้พูดต้องพูดให้ชัดเจน
1: ผู้พูดต้องพูดให้ชัดเจน
0: ใช้ภาษาที่ถูกต้อง
1: ใช้ภาษาที่ถูกต้อง
0: การพูดแสดงความคิดเห็นอาจเป็นการพูดระหว่างบุคคล
1: การพูดแสดงความคิดเห็นอาจเป็นการพูดระหว่างบุคคล
0: หรือพูดในโอกาสต่าง
1: ๆหรือพูดในโอกาสต่าง
0: ๆเช่นการประชุม
1: การประชุม
0: การให้สัมภาษณ
1: ์การให้สัมภาษณ์
0: ต่อไปความหมายของการพูดแสดงความรู้สึกอ่านตามครูการพูดแสดงความรู้สึก
1: การพูดแสดงความรู้สึก
0: การพูดแสดงความรู้สึก
1: การพูดแสดงความรู้สึก
0: หมายถึงการแสดงความรู้สึกนึกคิดของเรา
1: การแสดงความรู้สึกนึกคิดของเรา
0: ต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
1: ต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
0: หรือเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง
1: หรือเหตุการณ์ใดหรือเหตุการณ์หนึ่ง
0: ปรบมือให้กับเชฟที่เป็นผู้นำและเด็กๆทุกคนเลยที่ร่วมกันอ่านหนังสือเหตุผลที่ครูต้องให้อ่านเพราะว่าทุกคนจะต้องฝึกการอ่านบ่อยๆวิชาภาษาไทยอาจจะฟังดูน่าเบื่อใช่ไหมแต่ว่าทักษะการอ่านจำเป็นไหมลูกจำเป็นถ้าเราอ่านภาษาไทยคล่องอ่านภาษาไทยออกฝึกฝนบ่อยๆวิชาที่เหลือวิชาต่างๆเราก็จะสามารถอ่านหนังสือได้คล่องและสามารถศึกษาความรู้ได้อย่างดียิ่งขึ้นแต่ระหว่างที่อ่านคุณครูก็สังเกตมีเด็กชายบางคนนั่งท่านี้การอ่านความแสดงความรู้สึกหรือบางคนท่านี้หรือบางคนท่านี้นะแสดงว่าเด็กๆนั่งถูกต้องหรือยังเนี่ยไม่ถูกการนั่งอ่านที่ถูกต้องเราต้องนั่งหลังตรงเพราะว่าถ้าเรานอนอ่านบางครั้งไม่ใช่ปัญหาหรอกเราสามารถอ่านออกเสียงได้แต่พออ่านเสร็จรู้สึกทำไมปวดหลังขึ้นมาทันทีเลยใช่ไหมมันก็จะเสียสุขภาพรวมทั้งบางคนนั่งอ่านท่านี้ก็อ่านสบายดีแต่ทำไมลูกร่างกายของเราถูกจัดระเบียบอยู่ในท่าที่ถูกต้องไหมไม่ก็ต้องนั่งหลังให้ตรงกระดูกของเราจะได้ไม่คดไม่งอเพื่อสุขภาพนะครับฝากไว้เด็กๆปลายทางด้วยนะใครที่นั่งหลังงออยู่ตอนนี้ปรับให้เรานั่งหลังตรงเยี่ยมมากเลยมันเด็กต้นทางมันเพื่อนๆของเราดังนั้นการแสดงความคิดเห็นสามารถแสดงความคิดเห็นได้มากมายหลายเรื่องเด็กๆจะแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็สามารถแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องนั้นได้แต่การพูดแสดงความคิดเห็นต้องจัดลำดับความคิดของเราให้ดีการจัดลำดับความคิดก็

0: ต้องดูว่าเรื่องที่ฟังนั้นมีใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรและผลเป็นอย่างไรวนอยู่แค่นี้แหละภาษาไทยใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรแล้วผลเป็นอย่างไรพูดเล่าแสดงความคิดเห็นได้เกี่ยวกับการจับใจความได้ว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรถ้าจับใจความได้ก็จะสามารถแสดงความคิดเห็นของเรื่องนั้นได้อย่างดีแน่นอนแต่ว่าการแสดงความคิดเห็นจะต้องมาควบคู่กับการแสดงความรู้สึกเราคิดเห็นอย่างไรมันต้องคู่กับความรู้สึกที่มาจากใจเช่นเด็กๆรู้สึกเด็กๆแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวของคุณครูซิ
1: ผู้กันหล่อ
0: ผู้กันสวยผู้กันสูงแสดงว่าผู้กันตลกตลกแต่ไม่ตลอดแต่หน้ากอดตลอดเวลาจ้าตลกใช่ไหมอ่ะแสดงว่าถ้าเด็กๆแสดงความเห็นก็คุณครูกันตัวสูงความรู้สึกของหนูคือครูตัวสูงแล้วก็ครูมีหน้าตาที่
1: หล่อ
0: น่ารักหล่อน่ารักหรือสวยก็แล้วแต่ว่าเธอหรือว่าคุณครูจะมีความรู้สึกว่าห้องนี้ของเรามีอากาศที่เย็นสบายเพราะว่ามีแอร์แล้วเรารู้สึกสบายเห็นไหมเราสามารถพูดแสดงความคิดเห็นจากเรื่องง่ายๆได้วันนี้เด็กๆรู้สึกอย่างไรกับตัวเองบ้างก็บอกว่ารู้สึกสดชื่นพร้อมที่จะเรียนแล้วลองแสดงความคิดเห็นซิว่าวันนี้อากาศข้างนอกเป็นยังไงเด็กๆก็แสดงความคิดเห็นได้ว่ามันร้อนใช่ไหมมันก็ควบคู่กันมาแต่มันต้องมีหลักการในการพูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกด้วยมาดูหลักการในการพูดของผู้พูดที่ดีในการแสดงความคิดเห็นว่ามีอะไรบ้างอ่านเด็กปลายทางและต้นทางอ่านลักษณะของผู้พูดแสดงความคิดเห็นที่ดีข้อที่1พร้อมๆกันถ้าพร้อมแล้วอ่านได้
1: จ้า
0: ข้อที่2

0: จ้าคำนี้อ่านว่าเชิงวิจารณ์อีกหนึ่งครั้ง
1: เชิงวิจารณ
0: ์ลักษณะของผู้พูดข้อที่1ข้อที่2ก็บอกไปแล้วว่า1ก่อนที่จะพูดต้องมีความรู้ในเรื่องที่เราจะพูดความรู้ก็คือสิ่งที่เราจะดูนั่นแหละเป็นความรู้ที่เราจะต้องเสพเข้าไปและการที่จะแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็ต้องมีความคิดเห็นในเรื่องของการจะขัดแย้งก็ได้จะปฏิเสธก็ได้จะไม่เห็นด้วยหรือเห็นด้วยกับเพื่อนก็ได้แต่ต้องมาคู่กับอะไรทุกอย่างที่พูดต้องมีเหตุและผลคู่กันเสมอการพูดของเราจึงจะมีประสิทธิภาพหรือจะเป็นการพูดเชิงวิจารณ์ก็ได้วิจารณ์คืออันนี้ดีอันนี้ไม่ดีอันนี้ชอบอันนี้ไม่ชอบแต่ว่าต้องไม่ลำเอียงหรือเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับต้องไม่ลำเอียงนะไม่ใช่ว่าต้นกล้าออกมาพูดหน้าห้อง1คนบีมออกมาพูดหน้าห้อง1คนครูบอกว่ากล้าพูดดีกว่าบีมหรือบีมพูดดีกว่ากล้าเพราะครูรู้สึกว่าครูชอบบีมมากกว่ากล้าแบบนี้เป็นการพูดแสดงความคิดเห็นที่ดีไหมไม่ดีเพราะครูลำเอียงถูกไหมลูกดังนั้นต้องเป็นกลางไม่ลำเอียงกับใครทั้งสิ้นจึงจะเป็นการพูดที่ดีนะครับต่อไปดูลักษณะของผู้พูดที่ดีข้อที่3อ่านพร้อมกัน1 2 3

0: ควรใช้ภาษาที่สุภาพไม่ใช่ว่าเด็กๆออกมาพูดแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วพอพูดแสดงความคิดเห็นเสร็จปุ๊บทะเลาะกันเลยมีคุณครูเคยสังเกตเห็นพูดไปพูดมาน้ำตาหูน้ำตาไหลน้ำตาเล็ดออกมาหาครูคุณครูครับคุณครูคะหนูแค่พูดแบบนี้กับเพื่อนเองค่ะเพื่อนเขาก็แล้วก็พูดต่อไม่ได้พอร้องไห้แล้วใช่ไหมดังนั้นครูก็เลยถามว่าทำไมร้องไห้ล่ะก็เขาด่าค่ะก็เขาด่าผมอะครับนี่ไงแสดงว่าภาษาที่ใช้มันมาพร้อมอารมณ์พอมีอารมณ์ปุ๊บกั้นอยู่ไหมไม่อยู่ก็เลยด่าเลยแล้วก็กระทบจิตใจร้องห่มร้องไห้แสดงว่าการที่เราจะพูดกับเพื่อนเราสามารถเห็นต่างได้ไหมได้เราสามารถเห็นเหมือนกันได้ไหมได้แต่ต้องใช้ภาษาที่สุภาพไม่ใช้อารมณ์ใช้เหตุและผลมาคุยกันฝึกไว้นะเราจะได้มีอะไรลูกอะไรเขาเรียกว่าอะไรปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่นไม่ใช่ว่าเวลาเรามาพูดหน้าห้องแล้วหนูไปเจอเพื่อนคนนึงยกมือว่าฉันไม่เห็นด้วยเธอลงไปถึงปุ๊บเธอไปว่าเขาทำไมไม่เห็นด้วยล่ะฉันอย่างนี้ถูกต้องไหมไม่ถูกต้องฟังเขาสิว่าเขาไม่เห็นด้วยเพราะว่าอะไรเข้าใจเขาทั้งเหตุและผลแล้วยอมรับความคิดเห็นของเพื่อนนะจ๊ะมาดูกันข้อที่4ลักษณะของผู้พูดแสดงความคิดเห็นที่ดีข้อที่4อ่านเองเก่งจังต้นทางและปลายทางอ่านพร้อมกันว่า
1: 4

การแสดงความคิดเห็นในเชิงสร้างสรรค์ก็คือพูดอะไรก็ได้ที่อยู่ในเชิงบวกไม่ไปกระทบเสียดสีหรือว่าเราพูดแขวะคนอื่นเบียดเบียนเสียดสีคนนู้นคนนั้นทำให้คนอื่นเขารู้สึกอะไรลูกเกิดความเดือดร้อนหรือเสียหายแบบนี้ไม่ดีเราต้องพูดในสิ่งที่สร้างสรรค์พูดแล้วมีเหตุและมีผลแบบนี้ก็สร้างสรรค์ไม่ลำเอียงแบบนี้ก็สร้างสรรค์นั่นคือการสร้างสรรค์การพูดของเราให้ผู้อื่นยอมรับได้โดยที่ไม่ต้องไปพูดตำหนิคนอื่นหรือล้อเลียนคนอื่นนะครับแบบนี้เราก็จะเป็นคนที่ไม่มีอะไรลูกเขาเรียกว่ามีวาทศิลป์ในการพูดคือพูดแล้วมันทำร้ายคนอื่นแบบนี้ไม่ดีนะครับมาดูซิหลักการข้อที่5เขาว่าไว้อย่างไรอ่านเองเก่งจัง1 2 3กะทัดรัดเอาใหม่ข้อที่5ใหม่ลูกต้นทางและปลายทาง1 2เริ่มเหมือนกับที่คุณครูบอกไว้เลยใช่ไหมดังนั้นก่อนที่เราจะพูดแสดงความคิดเห็นได้เรารู้ลักษณะของผู้พูดที่ดีแล้วทั้งหมดกี่ข้อพึ่งผ่านไปเมื่อกี้จำไม่ได้แล้วกี่ข้อชูมือขึ้นมาทดสอบความจำชูแล้วเดี๋ยวถ้าครูเฉลยนะรู้เลยนะ5ข้อเก่งมากจ้าแต่ว่าจำได้แล้วก็เรียนรู้แล้วว่าเราต้องพูดอย่างไรถึงจะเป็นผู้พูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกที่ดีมาดูลักษณะการร่างบทพูดบ้างลูกเราจะพูดแสดงความคิดเห็นได้เลยไหมไม่ได้เพราะข้อที่1คือเราต้องรู้ข้อมูลของเรื่องนั้นดีแล้วพอรู้ข้อมูลของเรื่องนั้นดีแล้วว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรทำอย่างไรแล้วผลมันเป็นอย่างไรก็ต้องมาร่างการพูดว่าก่อนจะออกพูดหน้าห้องต้องพูดอะไรบ้างทุกครั้งเด็กทำได้แนะนำตนเองสวัสดีครับสำหรับนักเรียนผู้ชายและสวัสดีค่ะสำหรับนักเรียนผู้หญิงแล้วก็ไหว้สวยๆอีกครั้งหนึ่งเรื่องนี้สอนบ่อยมากเลยถ้ามีไมค์ส่งไมค์ให้คุณครูเลยไม่ต้องห่วงไมค์ครูหยิบไมค์ให้หนูก็ไหว้สวยๆแล้วก็พูดผู้ชายพูดคำว่าสวัสดีครับผู้หญิงพูดคำว่าสวัสดีค่ะเพื่อนๆ อะไรเนี่ยชั้นประถมมาศึกษาปีที่3ทุกคนเราจะพูดเพื่อนทุกคนเพื่อนป .3 ทั่วประเทศได้ฟังว่าเราแสดงความเห็นว่าอย่างไรนะแนะนำตัวแล้วต่อไปข้อที่2ทำอย่างไรต้องศึกษาเรื่องที่จะพูดโดยการอ่านคำสั่งหรือตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่จะพูดการตั้งคำถามก็คำถามนั่นแหละการจับใจความมีว่า1อ่านว่าเรื่องคือเรื่องอะไรล่ะแล้วข้อที่2เราตั้งคำถามว่าคำว่าสาระสำคัญตรงนี้ก็คือคำว่าใครตัวละครเขาทำอะไรบ้างที่ไหนแล้วทำอะไรทำกับใครทำอย่างไรเกิดขึ้นที่ไหนแล้วผลมันเป็นอย่างไรนั่นแหละคือสาระสำคัญที่เราฝึกกันมาและข้อที่3ก็คือเรื่องนี้มีผลอย่างไรต่อใครหรือมีผลกระทบต่ออะไรบ้าง4ก็คือเหตุการณ์เรื่องนี้ให้ข้อคิดอะไรกับเราตัวอย่างเช่นภาพนี้

โอ้เด็กๆปลายทางเห็นแล้วภาพอะไรเนี่ยลูกวันเพ็ญเดือน12โอ้ตะลายชายหญิงอ้าวรอ

0: บุญจะส่งให้เราสุขใจบุญจะส่งให้เราสุขใจนั่นไงวันลอยกระทงอยู่ในเดือนอะไรเดือน11แล้วทำไมในเพลงมันร้องว่าวันเพ็ญเดือน12ล่ะเพราะว่าเขานับแบบปฏิทินแบบไทยก็คือเขานับเดือนพฤศจิกายนเป็นเดือนที่12แต่ถ้าตามปฏิทินสากลก็จะนับเดือนพฤศจิกายนเป็นเดือนที่11นั่นเองดังนั้นถ้าครูถามว่าวันลอยกระทงอยู่ในเดือนอะไรพฤษชื่อเดือนพฤศจิกายนนะเพราะว่าน้ำกระนองเต็มตะลิงเหล่าทั้งหลายสนุกกันจริงวันลอยกระทงเออโอเคพอแล้ววันเพ็ญเดือน12วันเพ็ญมันแปลว่าอะไรลูกวันเพ็ญเคยเห็นเดือนเพ็ญมั้ยมันคือเดือนอะไรมันคือดวงอะไรพระจันทร์เต็มดวงแสงสว่างเจิดจ้าอยู่บนท้องฟ้าใช่ไหมอ่ะพอแล้วความรู้ทั่วไปเอาแค่นี้พอมาดูกลับเข้าสู่สาระเอามือวางไว้บนตักเอามือไว้ที่ไหล่เอามือวางจับไปที่ปากแล้วบางคนยกขาขึ้นมาด้วยไม่เรียบร้อยเลยอ่ะเอามือวางไว้ที่โต๊ะเด็กปลายทางมาดูภาพนี้และต้นทางลูกดูภาพนี้นะแล้วถามคำถามว่าเรื่องที่จะพูดคือเรื่องอะไรถ้าเห็นภาพนี้แน่นอนการลอยกระทงและสังเกตด้วยซีในภาพมันมีทั้งอะไรเนี่ยขนมปังกล้วยอะไรอีกโฟมใช่ไหมก็อาจจะต้องพูดในเรื่องของในปัจจุบันมีการใช้ทั้งโฟมและวัสดุธรรมชาติมาเป็นวัสดุในการทำกระทงใช่ไหมต่อไป2สาระสำคัญของเรื่องที่จะพูดคืออะไรเนี่ยลองคิดสิถ้าเราจะพูดเรื่องนี้เราจะพูดเรื่องอะไรดีเรื่องอะไรดีลูกเด็กๆปลายทางลองคิดสิอะไรนะลูกให้ปิ่นดูสิปิ่นพูดสิลูก
1: น้ำสกปรก
0: อีกหนึ่งครั้งลูก
2: น้ำสกปรกค่ะ
0: น้ำสกปรกใช่ไหมปิ่นนั่งลงเยี่ยมมากเลยนะน้ำสกปรกแน่นอนเพราะเราดูในน้ำสิเศษกระทงทำให้น้ำมันทำไมลูกไม่สะอาดใช่ไหมเราก็จะสามารถบอกว่าสาระสำคัญของเรื่องนี้คือเราพูดถึงประเพณีลอยกระทงได้ประวัติความเป็นมาเป็นยังไงเกิดขึ้นวันที่เท่าไหร่ทำไมถึงต้องมีการลอยกระทงแล้วก็พูดถึงในเรื่องของน้ำใช่ไหมเพราะว่าเรื่องนี้มีผลกระทบต่อใครก็คือคำถามข้อที่3ก็คือมีคนมีน้ำมีสัตว์น้ำที่ได้รับผลกระทบตามที่ปิ่นบอกเพราะว่ากระทงที่ทำจากโฟมทำให้น้ำเน่าเสียสัตว์น้ำตายหรือว่าน้ำเน่าเห็นไหมเรื่องที่ปิ่นตอบคือผลกระทบเราสามารถนำมาพูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกได้ด้วยว่าเห็นด้วยไหมหรือไม่เห็นด้วยนะครับที่จะใช้วัสดุต่างๆมาทำกระทงเห็นด้วยไหมที่จะใช้โฟมมาทำกระทงหรือเห็นด้วยไหมที่จะใช้วัสดุธรรมชาติมาทำกระทงแล้วรู้สึกอย่างไรเห็นด้วยอย่างไรไม่เห็นด้วยอย่างไรนะครับความรู้สึกของหนูไม่เหมือนกันและอาจจะบอกว่ากระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติหากเก็บกวาดช้าก็อาจทำให้น้ำเน่าเสียสัตว์น้ำตายได้เช่นกันเด็กๆหลายคนอาจจะบอกว่าเห็นด้วยครับเห็นด้วยค่ะที่จะใช้วัสดุธรรมชาติมาทำกระทงเพราะว่ามันย่อยสลายเองได้ตามธรรมชาติไม่เหมือนโฟมใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเราลอยกระทงเสร็จปุ๊บหน่วยงานต่างๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่มาเก็บกระทงทันทีหลังจากที่เสร็จงานปล่อยไปสัก1อาทิตย์2อาทิตย์น้ำมันยังเน่าไหมก็ยังเน่าเหมือนกันดังนั้นทุกคนต้องรับผิดชอบอาจจะพูดถึงการเก็บกวาดช้าแล้วอาจทำให้น้ำเน่าเสียก็ได้ถ้าน้ำเน่าเสียปุ๊บสัตว์ที่อยู่ในน้ำมันก็จะตายตุยเย่มารุโกใช่ไหมแปลว่าตายนะจ๊ะเรื่องนี้เหตุการณ์เรื่องนี้ให้ข้อคิดอะไรบ้างก็คือเราควรใช้วัสดุจากธรรมชาติมาทำกระทงและควรรักษาความสะอาดให้ดีเพื่อช่วยให้น้ำไม่เน่าเสียสัตว์น้ำไม่ตายและรักษาธรรมชาติแก่ลูกหลานต่อไปโดยที่เมื่อได้คำถามเหล่านี้แล้วก็จะต้องมาเขียนร่างเหมือนกับที่คุณครูบอกเห็นไหมคุณครูเขียนว่าอะไรอันนี้อ่านเองเก่งจัง1 2 3อ่านให้ทันที่ครูชี้

0: จากการเขียนบทร่างนี้ก็จะเห็นว่าครูขีดเส้นใต้คำว่าเมื่อแนะนำตัวเสร็จว่าผมชื่ออะไรผมขึ้นว่ามีความคิดเห็นเกี่ยวกับก็คือเรื่องที่เราจะพูดแล้วก็บอกคำว่าเพราะเป็นการแสดงเหตุผลและความคิดเห็นว่าเพราะอะไรเราถึงเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับเรื่องนั้นและบอกวิธีคำว่าในความคิดของเด็กชายวิรัติมีสุขคนนี้เราควรจะทำอย่างไรก็คือเราควรจะใช้วัสดุจากธรรมชาติมาทำกระทงเพื่ออะไรแล้วก็สุดท้ายบอกอะไรลูกบอกอะไรความรู้สึกใช่ครับบอกความรู้สึกว่าจะรู้สึกอย่างไรล่ะถ้าเกิดว่าทำตามที่เขาแนะนำหรือแสดงความคิดเห็นมาดูตัวอย่างเช่นเด็กชายวิรัติมีสุขสวัสดีครับเพื่อนๆชั้นประถมศึกษาปีที่3ทุกคนผมเด็กชายวิรัติมีสุขมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการทำกระทงจากวัสดุธรรมชาติผมเห็นด้วยครับเพราะว่าในปัจจุบันกระทงทำมาจากโฟมเป็นจำนวนมากทำให้น้ำเน่าเสียและสัตว์น้ำตายรวมทั้งโฟมยังมีสารที่ไม่สามารถย่อยสลายได้เราควรทำกระทงจากวัสดุธรรมชาติเช่นต้นกล้วยใบกล้วยเพื่อรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อมทำให้สัตว์น้ำไม่ตายผมจะรู้สึกดีใจและมีความสุขมากครับหากเราทุกคนร่วมกันทำกระทงจากวัสดุธรรมชาติมากยิ่งขึ้นขอบคุณครับและนี่คือการแสดงความคิดเห็นของเด็กชายวิรัติมีสุขไม่ใช่ครูซะหน่อยนี่คือเด็กชายวิรัติมีสุขแล้วก็แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องของอะไรกระทงบอกความรู้สึกด้วยแล้วก็บอกความคิดเห็นของตัวเองด้วยมีเหตุและมีผลด้วยมาดูอีกหนึ่งตัวอย่างเป็นการพูดแสดงความคิดเห็นในเรื่องของขยะที่อยู่ตรงไหนลูกริมทะเลมาดูซิพูดได้ยากอย่างไรฟังตักเด็กไปทางด้วย
1: สวัสดีครับเพื่อนๆชั้นประถมศึกษาปีที่3ทุกคนผมเด็กชายอนุชาอินพ่วงมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการช่วยกันเก็บขยะบริเวณริมชายหาดผมรู้สึกเห็นด้วยที่เราทุกคนทุกเพศและทุกวัยจะต้องช่วยกันเก็บขยะบริเวณริมชายหาดเพราะในปัจจุบันขยะที่อยู่ตามบริเวณริมชายหาดมีจำนวนมากขึ้นเช่นถุงพลาสติกถุงขนมขวดพลาสติกขวดแก้วเศษอาหารซึ่งเศษอาหารเหล่านี้หรือขยะเหล่านี้สามารถทำให้น้ำเน่าเสียหรือสัตว์น้ำตายได้บางครั้งเศษอาหารที่มีความแหลมคมหรือเศษขยะที่มีความแหลมคมเช่นเศษแก้วสามารถทำให้คนหรือสัตว์ได้รับบาดเจ็บได้ดังนั้นเราทุกคนควรช่วยกันทิ้งขยะให้ลงถังขยะและร่วมกันรณรงค์ให้คนไทยมีจิตสำนึกที่ดีในการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อมเพื่อรักษาธรรมชาติให้แก่ลูกหลานต่อไปผมจะรู้สึกดีใจและมีความสุขมากครับหากเราทุกคนช่วยกันรักษาความสะอาดบริเวณริมชายหาดมากยิ่งขึ้นขอบคุณครับ
0: และนี่คืออีกหนึ่งตัวอย่างถ้าเกิดว่าเราจะต้องออกมาพูดแสดงความคิดเห็นดูจากตัวอย่างของเด็กชายทั้งสองคนนี้แล้วก็ต้องออกมาพูดแสดงความคิดเห็นได้แน่นอนรวมถึงบวกความรู้สึกไปด้วยและพูดอย่างมีมารยาทตามที่เราเรียนหลักการและลักษณะของผู้พูดแสดงความคิดเห็นที่ดีนะครับตอนนี้ให้เด็กๆปลายทางและต้นทางนำสมุดวาดเขียนหรือสมุดบันทึกของหนูหรือสมุดวิชาภาษาไทยก็ได้ขึ้นมาเขียนโครงร่างการพูดแสดงความคิดเห็นโดยคุณครูปลายทางเดินให้คำแนะนำเด็กๆว่าได้มีการเขียนโครงร่างตามหลักการที่เรียนมาไหมแล้วเรื่องราวที่จะให้เด็กได้พูดนั่นก็คือในเรื่องของภาพนี้เลยลูกการลอยกระทงนะครับการลอยกระทงรู้สึก

อย่างไรมีความคิดเห็นอย่างไรเพราะอะไรแล้วเดี๋ยวเขียนโครงร่างเสร็จท้ายชั่วโมงจะสุ่มนักเรียนออกมาผู้แสดงความคิดเห็นถ้าพร้อมแล้วตอนนี้เขียนโครงร่างของตัวเองได้เลยครับบทวาดเล่นมีจ้าได้ใครมีสมุดวาดเล่นบ้างเนี่ยเล่มที่คุณครูให้เนี่ยเห็นไหมเล่มข้าวเนี่ยที่ครูแจกให้เนี่ยคนแล้วนะของห้องหนึ่งเอามาเขียนได้เลยเป็นสมุดบันทึกเล่นของเราอ้าวลืมทำไมล่ะครูให้แล้วไม่รู้จักเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์เดี๋ยวไปทางทำแล้วตอนนี้ต้นทางเริ่มแล้วจ้าเริ่มต้นก็คือเดี๋ยวครูเปิดโครงร่างให้ดูไม่ต้องเขียนวันที่นะลูกนะนี่คือตัวอย่างขึ้นต้นแบบนี้เลยสวัสดีครับสวัสดีค่ะอันนี้คือความคิดเห็นของเด็กชายวิรัตนะหนูอาจจะไม่เห็นด้วยก็ได้หรือเห็นด้วยก็ได้แล้วแต่ตอนนี้เชฟลงมือเขียนแล้วจ้ายอดเยี่ยมแบ่งเพื่อนด้วยมาทำให้จ้ะอันนี้มีใครจะเอาบ้างของยาย่าใช่ไหมวิชาอะไรวิชาอะไรเฮ้ยทำไมจึงวิชาไม่เอาสมุดที่เป็นวิชาวาดเล่นสิเอาเก็บปิดแล้วหาอะไรมารองอายมีนะทุกคนมีแล้วตอนนี้เขียนอย่างนี้เอาของยาย่าไป

0: เวลาหมดเวลาแล้วครับเด็กๆต้นทางและปลายทางตอนนี้บางคนบอกว่าผมไม่จำเป็นต้องเขียนก็ได้เพราะว่าผมสามารถใช้ความจำเป็นเลิศของผมในการจำคำขึ้นต้นก็พอว่าสวัสดีครับเพื่อนๆชั้นประถมศึกษาปี3ทุกคนผมชื่อเด็กชายวิรัตมีสุขสมมุตินะผมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องการลอยกระทงโดยชัดใช้วัสดุธรรมชาติผมรู้สึกเห็นด้วยครับอะไรก็ว่าไปเพราะว่าเราใช้ความรู้สึกและความคิดเห็นของเราเป็นหลักไม่จำเป็นจะต้องเขียนก็ได้แต่ถ้าได้เขียนมาก็จะเป็นการจัดลำดับความคิดของเราให้มันหยาบมากยิ่งขึ้นดังนั้นตอนนี้ระหว่างที่เด็กๆทำงานครูเจอทั้งมีการใช้น้ำแข็งในการทำกระทงมีการใช้ขนมปังในการทำกระทงมีการใช้กล้วยเหมือนเดิมก็ได้หรือจะใช้โฟมเหมือนเดิมก็ได้แต่ความคิดเห็นและเหตุผลของเขาและความรู้สึกของเขาเป็นอย่างไรตอนนี้ตัวแทนนักเรียน1คนต้นทางเชฟครับแล้วก็เมทันจะมาพูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องกระทงว่าอย่างไรอ่ะปรบมือกับตัวแทนของเราหน่อยครับมาเลยจ้าเชิญหน้าห้องหยิบให้ครูหยิบให้จ้าเมทันมารอก่อนจะเชฟจะก่อนใช่ไหมเชฟมั่นใจมากเมทันยืนข้างครูเชฟตรงกลางเลยลูกขยับอีกนั่นแหละมารยาทของผู้ฟังที่ดีคือต้องตั้งใจฟังเด็กๆปลายทางตั้งใจฟังนะหยุดเขียนก่อนมองมาที่เชฟตอนนี้หน้าจอโทรทัศน์ถ้าพร้อมแล้วเชฟเริ่มเลยลูก
1: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายสุธิรักษ์บุญศรีนุ้ยผมอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่3ครับผมไม่เห็นด้วยกับการลอยกระทงด้วยวัสดุธรรมชาติคือผมไม่เห็นด้วยเพราะวัสดุธรรมชาติทำให้โลกอนาคตไม่ดีขึ้นครับเราควรใช้ขนมปังทำกระทงครับของครับ
0: แล้วผมรู้สึกอย่างไรลูกรู้สึกอย่างไร
1: อยากให้โลกดีขึ้นครับ
0: โลกดีขึ้นนะปรบมือให้เชฟหน่อยครับเชฟเพิ่งไปอยู่นี่ก่อนเราต้องมาอภิปรายกันหน่อยที่เชฟพูดก็ถือว่าเป็นความคิดเห็นของเชฟผิดหรือไม่ไม่ผิดนะครับไม่ผิดและไม่ถูกความคิดเห็นของเชฟก็คือเชฟไม่เห็นด้วยที่ต้องใช้วัสดุจากธรรมชาติเชฟบอกใช้ขนมปังดีกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าใช้ขนมปังเวลาที่มันย่อยสลายเสร็จปุ๊บปลาหรือสัตว์น้ำก็จะได้กินด้วยแต่ว่าครูขอเพิ่มเรื่องความรู้สึกไปหน่อยเช่นรู้สึกดีใจหรือรู้สึกมีความหวังขึ้นมาว่าถ้าคนใช้ขนมปังเยอะๆแล้วเนี่ยโลกของเราจะดีขึ้นอย่างไรล่ะใช่ไหมก็อาจจะแบบว่าคนรักสัตว์มากขึ้นปลาก็จะได้ไม่ต้องหิวอาหารอะไรอย่างนี้นะครับแต่เยี่ยมมากเก่งมากเป็นการเริ่มต้นที่ดีเอาปมให้เชฟอีกครั้งนึงแล้วไปนั่งที่ได้คนที่สองจ้าเมทันเชิญตรงกลางเลยโอเคเริ่ม
2: สวัสดีค่ะหนู
0: ชื่อว่าเธอสวยหรือว่าเธอสวยอ่ะจ้า
2: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงอธิพรกันธรรมนีค่ะชื่อเล่นชื่อเมทันค่ะหนูไม่เห็นด้วยที่ใช้แผ่นโฟมมาทำกระทงแล้วลอยลงน้ำค่ะก็เพราะว่ามันย่อยไม่ได้ค่ะทำให้ปลาแถวนั้นมันกินพอมันเผลอกินเข้าไปแล้วมันก็จะตายค่ะแล้วน้ำก็จะเสียค่ะ
0: ความรู้สึก
2: หนูอยากให้ในอนาคตมีน้ำที่ดีแล้วไม่มีขยะน้ำที่ไม่มีขยะและไม่มีปลาตายค่ะขอบคุณค่ะ
0: ใช้ได้เลยลูกหากล้องก่อนหากล้องก่อนยอดเยี่ยมเห็นไหมเพื่อนพูดได้ครบแล้วเมทันพูดแล้วว่าเมทันไม่เห็นด้วยที่จะต้องใช้อะไรผมเพราะว่าจะทำให้น้ำเน่าเสียแล้วปลาก็อาจจะตายได้เพราะว่าโฟมเวลาสะสมมากๆอาจจะทำให้มลพิษทางน้ำเกิดขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าในอนาคตถ้าเกิดว่าเรายังใช้โฟมอยู่น้ำก็อาจจะทำไมลูกไม่ดีน้ำก็อาจจะไม่สะอาดใช่ไหมครับเยี่ยมมากเลยเมทันไปได้จ้าส่วนเด็กปลายทางได้ว่าอย่างไรและเพื่อนๆที่เหลือได้ว่าอย่างไรเดี๋ยวเราหาเวลาว่างมาพูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกกับคุณครูได้นะครับแต่สิ่งที่คุณครูและนักเรียนจะต้องเตรียมในชั่วโมงถัดไปนั่นก็คือในเรื่องของบทอ่านเรื่องขอแม่ให้ลูกนกใบความรู้ที่4เรื่องการระบุข้อคิดจากการอ่านและใบงานที่3เรื่องการระบุข้อคิด จากการอ่านนิทานเรื่องขอแม่ให้ลูกนกเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นคอยติดตามกันต่อในชั่วโมงถัดไปในเรื่องของการเขียนข้อคิดที่ได้จากการอ่านนิทานนะครับดังนั้นหากวันนี้เราได้เรียนรู้ในเรื่องของการพูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกแล้วอย่าลืมนำเรื่องของการพูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกไปใช้ในทุกโอกาสแต่ต้องบอกเหตุและผลและความรู้สึกของเราด้วยโดยที่มีวาทศิลป์ในการพูดนั่นคือมีลักษณะของผู้พูดที่ดีตามที่เราเรียนไปนั่นเองสำหรับวันนี้ก็ขอให้นักเรียนทุกคนโชคดีนะครับคุณครูกันก็ต้องขอลาเด็กๆต้นทางและปลายทางไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าสวัสดีครับ
3: นักเรียนทั้งหมดนำความเคารพ

0: สอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: SAF เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับ SAF Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAF ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standard มีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ Drop In Fuel หรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลก SAF จึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่น Hydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบ Alcohol to Jet Synthetic Paraffinic KerosineATJ-SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาล Fischer-Tropsch FT ใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ Syngas Synthesis Gas โดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิต Syngas ได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการ Fischer-Tropsch เพื่อผลิตเป็น SAF ต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิต SAF ได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิต SAF ได้อย่างยั่งยืน

0: าพบกับพุกค่ะ
1: และนุ่นนิกค่ะ
0: ในรายการ Eco Learning with ราชกุลสตรีซึ่งจะออกอากาศในทุกๆวันเสาร์นะคะเวลา 14:30 นบนเพจราชกุลสตรีค่ะ
1: พี่ฟุกคะพี่ฟุกสังเกตไหมคะว่ารอบๆตัวเราอ่ะมีแต่ใบไม้ตรงนั้นก็มีใบไม้ค่ะพี่ฟุกตรงนู้นก็มีใบไม้ตรงนี้ก็ยังมีใบไม้เลยวันนี้นะคะเราจะมาทำกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนะคะด้วยการพิมพ์ภาพจากใบไม้ค่ะ
0: ค่ะนุ่งนิกนอกจากที่เราจะได้สังเกตธรรมชาติรอบๆตัวแล้วนะคะเราก็ยังสามารถนำงานที่เราสร้างสรรค์นะคะมาต่อยอดนะคะสร้างรายได้แล้วก็นำไปมอบเป็นของขวัญให้กับคนใกล้ตัวได้อีกด้วยค่ะ
1: โอ้น่าตื่นเต้นมากๆเลยค่ะพี่ฟุ๊กงั้นเราไปทำกันเลยไหมคะ
0: ไปค่ะ
1: ไปกันเลย
2: อุปกรณ์ที่เราจะใช้ในกิจกรรมนี้ก็คือ
1: เซรามิกไม่มีลวดลายสีพื้นแบบนี้ขนาดใดก็ได้ค่ะสีอะคริลิกหรือสีโปสเตอร
0: ์ฟองน้ำหรือผู้กันวัสดุจากธรรมชาติ
2: ควรเลือกวัสดุที่มีรูปร่างชัดเจน

หรือใบไม้ที่มีผิวนูนจะทำให้ง่ายต่อการพิมพ์ภาพและลวดลายชัดเจนค่ะนี่คือของที่เราไปเก็บมาใช่ไหมคะก่อนอื่นก่อนที่เราจะทำควรเช็ดความสะอาดคราบฝุ่นออกไปหลังจากนั้นก็ผสมสีตามที่เราต้องการแล้วทาสีที่ต้องการลงไปให้ทั่วบริเวณเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็แปะวัสดุที่เราทาสีลงไปบนแก้วของเราตามที่เราต้องการได้เลยค่ะ

0: เห็นไหมคะว่าศิลปะสนุกสนุกแบบนี้ไม่จำเป็นต้องวาดหรือแค่ระบายสีก็ได้นะคะ
1: หากเพื่อนท่านใดได้ทำกิจกรรมตามเราในวันนี้นะคะสามารถโพสต์อวดรูปหรือหากมีกิจกรรมเจ๋งๆสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: ไม่เป็นไรนะครับติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
1: เซฟตี้โฟโอ
2: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA
4: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

วัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูสุคนธาบูโกในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเราเรียนรู้ต่อเนื่องจากชั่วโมงที่ผ่านมานะคะในชั่วโมงที่ผ่านมาเราเรียนรู้กันไปในเรื่องของโจทย์ปัญหาการบวกและการลบแต่ว่าจะเป็นสถานการณ์ที่มีคำว่ามากกว่าแต่ในวันนี้ค่ะนักเรียนเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องโจทย์ปัญหาการบวกและการลบจากสถานการณ์ที่มีคำว่าน้อยกว่าสถานการณ์ที่มีคำว่าน้อยกว่าเป็นอย่างไรเราจะใช้วิธีการใดมาช่วยในการหาคำตอบเดี๋ยวเรามาดูสถานการณ์นี้กันค่ะนักเรียนซึ่งกิจกรรมแรกของคุณครูนะคะคุณครูมีสถานการณ์มีคำถามสอบถามกับนักเรียนว่าจำนวนใดที่น้อยกว่า120อยู่50จำนวนใดที่น้อยกว่า120อยู่50ในใครพอทราบแล้วคะ

0: น้อยกว่า120อยู่50ถ้านักเรียนทราบแล้วนะคะไหนนักเรียนลองตอบคำถามมาดูสิคะว่าจำนวนที่น้อยกว่า120อยู่50คือจำนวนใด70นักเรียนมีแนวคิดอย่างไรถึงได้คำตอบเป็น70คะนักเรียนนำมาทำอะไรกันลูกคะลูกนำมาลบกันใช่ไหมคะโดยนำ120ลบด้วย50นั่นเองนะคะหรือถ้าหากว่าในที่นี้นะคะนักเรียนต้นทางหรือนักเรียนปลายทางยังไม่เข้าใจแนวคิดนี้เดี๋ยวคุณครูนะคะจะเขียนภาพแสดงแนวคิดเพื่อแสดงให้นักเรียนทราบว่าทำไมเราถึงใช้วิธีการลบในการหาคำตอบจำนวนที่1ของเรานะคะจำนวนที่เราทราบค่ะก็คือจำนวน120นั่นเองใช่ไหมคะมี120อยู่1จำนวนต่อมาหาจำนวนที่น้อยกว่า120อยู่50จำนวนที่น้อยกว่า120อยู่50สร้างยาวกว่าหรือสั้นกว่าคะสั้นกว่าถ้าสั้นมาไม่ถึงครึ่งได้มั้ยสั้นมาไม่ถึงครึ่งได้มั้ยคะจำนวนที่น้อยกว่า120อยู่50เนี่ยต้องเกินครึ่งมาใช่ไหมคะลูกขึ้นมา1กล่องน้อยกว่า120อยู่50เพราะฉะนั้น50คือแถบสีน้ำเงินนี้หรือว่าส่วนไหนคะ50อยู่ส่วนไหนคะลูกส่วนที่50ก็คือส่วนของ120ที่เกินมาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็น50นั่นเองน้อยกว่า120อยู่50เมื่อเราต้องการทราบว่าจำนวนที่น้อยกว่า120เนี่ยคือจำนวนใดนะคะเราก็สามารถนำแถบสีแดงคือ120ลบออกด้วย50ใช่ไหมคะได้เท่ากับ70นะคะเท่าคำตอบของนักเรียนเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะซึ่งคำตอบในข้อนี้นะคะก็คือ70นั่นเองนะคะต่อไปค่ะนักเรียนเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างต่อไปตัวอย่างต่อไป270น้อยกว่า490อยู่เท่าไหร่270น้อยกว่า490อยู่เท่าใดไหนใครมีแนวคิดในการหาคำตอบข้อนี้แล้วคะเอาแค่แนวคิดก่อนก็ได้ค่ะลูกแนวคิดข้อนี้เราจะใช้วิธีการใดมาช่วยในการหาคำตอบคะใช้วิธีการลบนั่นเองใช่ไหมคะเพราะว่าอะไรทำไมถึงเป็นวิธีการลบมันมีคำว่าน้อยกว่าหนึ่งอย่างแหละแต่ว่าน้อยกว่าอยู่เท่าใดเราต้องการหาความแตกต่างเราจึงใช้วิธีการลบในการหาคำตอบนะคะมีเพียงนักเรียนบางส่วนนะคะที่ตอบเหตุผลว่าน้อยกว่าอยู่เท่าใดเราถึงใช้วิธีการลบต่อไปเดี๋ยวเรามาดูแผนภาพแสดงแนวคิดกันค่ะซึ่งภาพแสดงแนวคิดนะคะจำนวนที่1คือ270คุณครูยังไม่วาดเต็มเพราะว่าเป็นจำนวนที่น้อยกว่าใช่ไหมคะแทนสี่เหลี่ยมแรกคุณครูนะคะแทนจำนวน270ต่อไปถ้าคุณครูต้องการวาดแถบสี่เหลี่ยมที่แสดงจำนวน490คุณครูต้องวาดยาวกว่าหรือสั้นกว่าคะ
1: ยาวกว
0: ่
1: า
0: ต้องวาดให้ยาวกว่านั่นเองนะคะเพราะ490เนี่ยมากกว่านะคะแล้ว490เนี่ยเป็นจำนวนตรงไหนคะลูกจำนวนตรงไหนเอ่ยตรงที่เกินมาไหมคะใช่ไหม490ใช่ส่วนที่เกินมาไหมคะลูกไม่ใช่แต่เป็นจำนวนตรงไหนคะแต่เป็นจำนวนของแถบสีน้ำเงินเลยใช่ไหมคะลูกเพราะว่าเราเปรียบเทียบ270กับ490แถบสีน้ำเงินก็จะเป็น490นั่นเองส่วนคำถามก็คือน้อยกว่าอยู่เท่าใดคือส่วนตรงไหนคะส่วนที่เกินมาตรงนี้นะคะส่วนที่จะต้องน้อยลงไปตรงนี้นะคะน้อยกว่าอยู่เท่าไรคือสิ่งที่เราต้องการทราบเมื่อนักเรียนต้องการทราบตรงนี้ใช้วิธีการใดคะใช้วิธีการลบนั่นเอง490ลบด้วย270เหลือเท่าไรในใครตั้งลบในใจได้อย่างรวดเร็วเลยเหลือเท่าไรคะ
1: 220
0: เหลือ220นั่นเองนะคะเป็นคำตอบที่ถูกต้อง270น้อยกว่า490อยู่220นะคะและนี่ก็เป็นตัวอย่าง2ข้อที่มีคำว่าน้อยกว่านักเรียนคะตัวอย่าง2ข้อนี้เราใช้วิธีการลบทั้งหมดเลย

0: ามีคำว่าน้อยกว่าจะมีสถานการณ์ใดที่เราใช้วิธีการบวกในการหาคำตอบได้ไหมคะถ้ามีคำว่าน้อยกว่านะคะเราจะมีสถานการณ์ไหนบ้างที่เราใช้วิธีการบวกได้บ้างอันนี้เราหาจำนวนที่น้อยกว่าใช่ไหมคะส่วนอันนี้เราหาความต่างของจำนวนทั้งสองเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าในสถานการณ์ในวันนี้นะคะมีคำว่าน้อยกว่าเราจะสามารถใช้วิธีการบวกมาช่วยในการหาคำตอบได้หรือไม่นะคะหรือว่าเราใช้วิธีการลบทั้งหมดเลยเดี๋ยวท้ายคาบเรามาช่วยกันสรุปกันนะคะว่าถ้ามีคำว่าน้อยกว่าเราจะใช้วิธีใดในการหาคำตอบนะคะซึ่งในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการแก้โจทย์ปัญหานะคะการบวกและการลบในสถานการณ์ที่มีคำว่าน้อยกว่าจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ก็คือนักเรียนสามารถหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการบวกและการลบได้จากสถานการณ์ที่มีคำว่าน้อยกว่านะคะแก้ปัญหาสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ได้คิดอย่างเป็นระบบสามารถแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้อย่างเป็นขั้นตอนโดยเลือกความรู้และเครื่องมือทางคณิตศาสตร์มาใช้ได้อย่างเหมาะสมมาดูสถานการณ์ที่เป็นโจทย์ปัญหาของเราค่ะเริ่มจากสถานการณ์แรกเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะ
1: ฟาร์ม
0: แห่งนี้ทำอะไรลูก
1: ขายไข่ไก
0: ่นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะคะช่วยกันอ่านโจทย์ข้อนี้ค่ะ1 2 3เริ่มต่อไป
1: ไข่เป็ดได้100กว่าไข่ไก่1
0: อะไรคะลูก 14,280 ฟองฟาร์มแห่งนี้ขายไข่เป็ดได้กี่ฟองฟาร์มแห่งนี้ขายทั้งไข่ไก่และไข่เป็ดเราทราบจำนวนไข่ไก่ที่ขายได้ไหมคะทราบไหมลูกทราบจำนวนไข่เป็ดที่ขายได้ไหมคะไม่ทราบนะคะอ่ะสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรคะนักเรียน
1: ฟาร์มแห่งน
0: ี้
1: ขายไข่เป็ดได้ก
0: ี่ฟองฟาร์มแห่งนี้ขายไข่เป็ดได้กี่ฟองเมื่อสักครู่นี้เราไม่ทราบว่าขายไข่เป็ดได้กี่ฟองเพราะว่าเป็นสิ่งที่โจทย์ถามนั่นเองส่วนสิ่งที่โจทย์บอกนะคะก็คือฟาร์มแห่งหนึ่งขายไข่ไก่ได้27,100 ฟองและขายไข่เป็ดได้น้อยกว่าไข่ไก่ 14,280 ฟองได้บอกจำนวนไข่เป็ดที่ขายได้ไหมคะไม่ได้บอกนะโจทย์ข้อนี้มีคำว่าน้อยกว่าใช่ไหมคะซึ่งเปรียบเทียบจำนวน2จำนวนนะคะเป็นจำนวนไข่ไก่กับไข่เป็ดนั่นเองเดี๋ยวเรามาวาดภาพแสดงแนวคิดกันค่ะซึ่งการวาดภาพแสดงแนวคิดนะคะเราใช้วิธีใดในการแสดงแนวคิดของเราอาจจะเป็นบาร์โมเดลใช่ไหมคะเป็นแถบสี่เหลี่ยมแสดงจำนวนนั่นเองนะคะแทนปริมาณนะคะทีนี้มาวาดเริ่มอันแรกมีจำนวนของอะไรกับอะไรคะ
1: ไข
0: ่ไก่กับไข่เป็ดที่ขายได้ใช่ไหมคะเราทราบจำนวนไข่ไก่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรานะคะมาเขียนแถบสี่เหลี่ยมแสดงจำนวนไข่ไก่ก่อนซึ่งเป็นแถบสี่เหลี่ยมขนาดนี้ 27,100 ฟองนักเรียนคุณครูเริ่มวาดทำไมคุณครูวาดยาวเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าขายไข่เป็ดได้น้อยกว่าไข่ไก่ไข่ไก่ก็ขายได้มากกว่าคุณครูก็เลยวาดยาวได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามถ้าสิ่งที่เรารู้น้อยกว่าเราก็วาดสั้นๆไว้ก่อนใช่ไหมคะเพราะอีกอย่างนึงอาจจะต้องยาวขึ้นต่อไปเป็นขายไข่เป็ดขายไข่เป็ดเราทราบจำนวนไหม เรายังไม่ทราบว่าขายได้กี่ฟองใช่ไหมคะลูกสแตมเรายังไม่ทราบว่าขายได้กี่ฟองใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาดูสิ่งที่โจทย์บอกค่ะขายไข่เป็ดได้น้อยกว่าไข่ไก่แสดงว่าแถบสี่เหลี่ยมที่คุณครูมาวาดแทนจำนวนไข่เป็ดนั้นจะต้องยาวกว่าหรือสั้นกว่าแถบสีส้มคะ
1: ส
0: ั้นกว่าเนาะขายได้น้อยกว่าสั้นกว่านะคะคุณครูก็วาดไปนักเรียนคะการเขียนบาร์โมเดลเพื่อแสดงแนวคิดนักเรียนดูนะแถบสี่เหลี่ยมของเราเริ่มต้นต้อง
1: เท
0: ่ากันเริ่มต้นต้องเท่ากันนะคะขนาดของบาร์

0: โมเดลต้องเป็นยังไงเท่ากันนะคะเส้นใหญ่เท่ากันนะต่อมาขายไข่เป็ดได้เท่าไรเราไม่ทราบแสดงว่าแถบสีม่วงนี้เราทราบจำนวนไหมคะไม่เราก็ยังไม่สามารถเขียนจำนวนในแถบสีม่วงนี้ได้แต่ว่า 14,280 นี้เราต้องเขียนตรงไหนคะส่วนที่เกินมาใช่ไหมคะลูกเพราะว่าขายไข่เป็ดได้น้อยกว่าไข่ไก่น้อยกว่าไข่ไก่ตรงนี้ก็ต้องเป็นส่วนที่เกินมาส่วนที่ขายไข่ไก่ได้มากกว่าไข่เป็ดนั่นเองนักเรียนเข้าใจวิธีการเขียนภาพแสดงแนวคิดโดยใช้บาร์โมเดลไหมคะเดี๋ยวนักเรียนจะต้องเขียนในข้อที่3นะเพราะฉะนั้นข้อที่1นี้ช่วยกันเขียนก่อนนักเรียนปลายทางด้วยเช่นกันนะคะถ้าหากว่านักเรียนได้ใบกิจกรรมนี้แล้วนักเรียนสามารถเขียนใบพร้อมๆกับคุณครูได้นะต่อไปแล้วเราจะมีวิธีการหาจำนวนของไข่เป็ดได้อย่างไรเอามาทำอะไรกันคะนักเรียนสังเกตนะถ้าเราต้องการทราบจำนวนแถบสีม่วงนี้เราต้องนำจำนวนของแถบสีส้มมาทำอะไรกับ 14,280 คะเราต้องตัดออกไปใช่ไหมคะก็คือนำมาลบนั่นเองนักเรียนลองสังเกตดูสิคะว่าถ้าเรานำแถบสีส้มตรงนี้แถบสีส้มตรงนี้นะคะตัดออกไปเท่ากับตรงนี้เราก็จะได้แถบสีม่วงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องนำมาลบกันนั่นเองจะได้ประโยคสัญลักษณ์คือเท่าไรคะ 27,100 ลบด้วย 14,280 เท่ากับเท่าไรนั่นเองนะคะเราก็จะได้สัญลักษณ์แบบนี้เลยใครนะคะที่ต้องการไปหาผลลบก่อนเขียนแสดงวิธีทำนักเรียนสามารถนำสองจำนวนนี้นะคะไปตั้งลบเพื่อหาคำตอบได้เลยแต่ถ้าใครจะหาผลลบในขณะที่เขียนแสดงวิธีทำเดี๋ยวเรามาช่วยกันเขียนแสดงวิธีทำกันนะคะในบรรทัดที่1เราจะต้องนำ 27,100 เป็นตัวตั้งใช่ไหมคะมาตั้งก่อนเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ต้องไปดูข้อความของ 27,100 ว่าเป็นจำนวนของอะไร
1: ไข่ไก
0: ่เป็นจำนวนของไข่ไก่ใช่ไหมคะดังนั้นเราก็อาจจะเขียนประโยคแรกในบรรทัดที่1ได้เลยฟาร์มแห่ง1ขายไข่ไก่ได้ 27,100 ฟองนะคะหรือเราสามารถย่อบอกเป็นแค่จำนวนของ 27,100 ก็ได้ลูกเป็นจำนวนของไข่ไก่ที่ขายได้ใช่ไหมบรรทัดที่1ก็เขียนแค่ว่าขายไข่ไก่ได้ก็ได้หรือถ้าใครอยากจะเขียนประโยคที่1เต็มๆเลยฟาร์มแห่ง1ขายไข่ไก่ได้แบบนี้ได้ไหมคะก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ก็อาจจะยาวแล้วก็ทำให้นักเรียนเขียนช้าลงก็ไม่เป็นไรสามารถเขียนได้ขายไข่ไก่ได้ 27,100 ฟองนะคะคุณครูยังไม่เขียนจุลภาคเพราะว่าอะไรเพราะว่าเดี๋ยวคุณครูจะต้องมาหาผลลบใช่ไหมคะต่อไปบรรทัดที่2เราจะต้องลบด้วย 14,280 ดังนั้นในบรรทัดที่2เราจะต้องเขียน 14,280 แล้ว 14,280 นี้เป็นจำนวนของอะไรคะใช่จำนวนไข่เป็ดที่ขายได้ไหมไม่ได้ไม่ใช่นะคะในแบบฝึกหัดในชั่วโมงที่ผ่านมานะคะในใบกิจกรรมในชั่วโมงที่ผ่านมาคุณครูเห็นบางคนนะคะเขียนข้อความที่เป็นจำนวนอีกจำนวนหนึ่งเลยอย่างเช่นอย่างข้อนี้ก็เขียนว่าเป็นขายไข่เป็ดได้แบบนี้ถูกต้องไหมคะลูกไม่ถูกต้องนะเพราะว่า 14,280 เป็นจำนวนที่เราขายไข่เป็ดได้น้อยกว่าไข่ไก่เพราะฉะนั้นบรรทัดที่2เราก็เขียนว่าขายไข่เป็ดได้น้อยกว่าไข่ไก่เลยหรือนักเรียนใช้วิธีการเขียนประโยคตามโจทย์นะคะสิ่งที่โจทย์บอกได้เลยได้น้อยกว่าไข่ไก่ 14,280 ฟองเขียนหน่วยด้วยนะคะต่อไปเราจะหาผลลบแล้วนะคะเมื่อเราต้องการหาผลลบนักเรียนดูค่ะผลลบที่ได้คือจำนวนของอะไรผลลบที่ได้คือจำนวนของอะไรคะผลลบที่ได้คือจำนวนของไข่เป็ดเพราะฉะนั้นในบรรทัดที่3นี้เราสามารถเขียนว่าขายไข่เป็ดได้หรือสามารถนำสิ่งที่โจทย์ถามมาเขียนได้เลยเพราะว่าในบรรทัดที่3เราจะหาคำตอบแล้วใช่ไหมคะนักเรียนก็สามารถเขียนว่าฟาร์มแห่งนี้ขายไข่เป็ดได้แบบนี้ก็ได้หรือจะเขียนสั้นๆว่าขายไข่เป็ดได้ก็ได้นะคะถ้าเราเขียน

0: ว่าขายไข่เป็ดได้เราต้องเขียนคำว่ากี่ฟองไหมคะลูกไม่ต้องเขียนแล้วนะเพราะว่าอะไรเราหาคำตอบแล้วอ่ะขายไข่เป็ดได้จากนั้นทำอะไรต่อคะหาผลลบเลยนะคะมาช่วยกันหาผลลบค่ะเมทันเดี๋ยวช่วยคุณครูหาผลลบด้วยนะเมทันเดี๋ยวช่วยคุณครูหาผลลบด้วยนะคะทุกคนเลยนะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะโดยเริ่มหาผลลบจากหลัก
1: หน่วย
0: หลักหน่วยก่อนนักเรียนปลายทางและต้นทางนะคะเริ่มหาผลลบในหลักหน่วยค่ะ0หน่วยลบด้วย0หน่วยเหลือ0หน่วยนะคะต่อไปหลัก10 0 10ลบด้วย80เหลือ
1: ลบไม
0: ่
1: ได้
0: ยังลบไม่ได้นะคะเพราะว่าลายสแตมป์ทำไมยังลบไม่ได้คะลูก0 10น้อยกว่า80ยังลบไม่ได้เราต้องทำการ
1: กระจาย
0: นะคะกระจายจากหลักร้อยหลักร้อยมีอยู่100กระจายไป100เหลือกระจายไปหมดเลยนะคะก็เลยเหลือ0ต่อไปหลัก10ได้รับการกระจายมา100 100เท่ากับ
1: 10
0: 100เท่ากับ10 10หลัก10ของเราจาก0บวกเพิ่มอีก10ก็เลยกลายเป็น10 10นั่นเองนะคะ10 10ลบด้วย80ลบได้หรือยัง
1: ล
0: บได้แล้วนะคะ10 10ลบด้วย80เหลือ
1: 20
0: เหลือ20เราก็เขียน2ในหลัก10ต่อไปลบในหลัก100 0ลบด้วย200เหลือ
1: ลบไม
0: ่
1: ได้
0: ยังลบไม่ได้เพราะว่า0น้อยกว่า200ต้องไปกระจายในหลักพันหลักพันมี 7,000 กระจายไป 1,000 เหลือ 6,000 นะคะหลักร้อยเดิมมีอยู่0ได้รับกระจายมา 1,000 1,000 เท่ากับกี่ร้อย1,000 เท่ากับ10 100ดังนั้นในหลัก100จากเดิมเป็น0เพิ่มมาอีก10กลายเป็น10 100 10 100ลบด้วย200เหลือ
1: 8
0: ทันไหมคะลูก10 100ลบด้วย200เหลือ
1: 800
0: เราก็เขียน8ในหลัก100ต่อไปหลัก 1,000 6,000 ลบด้วย 4,000 เหลือ
1: 2,000
0: เหลือ 2,000 นะคะหลัก 10,000 20,000 ลบด้วย 10,000 เหลือ 10,000 คำตอบที่ได้คือ 12,820 ฟองขายไข่เป็ดได้ 12,820 ฟองตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบค่ะคำตอบของเราสมเหตุสมผลไหมลูกสมเหตุสมผลไหมคะไข่เป็ดที่ได้น้อยกว่าไข่ไก่ไหมลูกน้อยกว่าตามที่โจทย์บอกเลยใช่ไหมขายไข่เป็ดได้น้อยกว่าไข่ไก่แล้วจำนวนที่เราได้ก็น้อยกว่าจำนวนไก่ที่ขายได้เพราะฉะนั้นจึงเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลเมื่อเรามาสรุปคำตอบโจทย์ถามว่าอะไรฟาร์มแห่งนี้ขายไข่เป็ดได้กี่ฟองใช่ไหมเวลาสรุปคำตอบเราก็ต้องสรุปว่าฟาร์มแห่งนี้ขายไข่เป็ดได
1: ้
0: 12,820ฟองเขียนเป็นตัวเลขไทยตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบเรียบร้อยเราก็สามารถส่งให้คุณครูตรวจสอบความถูกต้องได้อีกหนึ่งครั้งนะคะนักเรียนปลายทางนะคะถ้าทำเสร็จเรียบร้อยแล้วตรวจสอบความเรียบร้อยของข้อที่1ของตนเองด้วยนะต่อไปเดี๋ยวมาดูสถานการณ์ที่2สถานการณ์แรกมีคำว่าน้อยกว่าหาจำนวนไข่เป็ดซึ่งเป็นจำนวนที่น้อยกว่าใช้วิธีการลบใช่ไหมคะต่อไปในสถานการณ์ข้อที่2โจทย์ปัญหาข้อที่2เกี่ยวกับโรงงานผลิตน้ำค่ะนักเรียนอ่านโจทย์ข้อที่2พร้อมกันทั้งต้นทางและปลายทางนะคะ1 2 3เริ่ม
1: โรงงานผลิตน้ำขายน้ำขวดเล็กได้45,070 ขวดขายน้ำขวดเล็กได้น้อยกว่าน้ำขวดใหญ่ 16,572 ขวดโรงงานขายน้ำขวดใหญ่ได้กี่ขวด
0: สิ่งที่โจทย์ถามข้อนี้คือ
1: โรงงานขายน้ำขวดใหญ่ได้กี่ขวด
0: เป็นจำนวนของน้ำขวดเล็กหรือขวดใหญ่คะ
1: ขวดใหญ
0: ่ต้องการทราบจำนวนของน้ำขวดใหญ่แล้วสิ่งที่โจทย์บอกก็คือ

0: ขวดเล็กได้45,070ขวดและขายน้ำขวดเล็กได้น้อยกว่าน้ำขวดใหญ่16,572ขวดแล้วเราจะหาคำตอบได้อย่างไรอ้าววาดภาพแสดงแนวคิดได้อย่างไรข้อนี้มีคำว่าอะไรนะคะลูกมีคำว่าน้อยกว่าเหมือนข้อเมื่อสักครู่เลยข้อเมื่อสักครู่นี้ถามหาจำนวนของสิ่งที่น้อยกว่าใช่ไหมคะเดี๋ยวมาดูข้อนี้เดี๋ยวเรามาวาดภาพแสดงแนวคิดก่อนจำนวนของน้ำขวดใหญ่เราทราบไหมคะน้ำขวดใหญ่ทราบไหมลูก
1: ไม
0: ่ทราบเราทราบน้ำขวดเล็กเพราะฉะนั้นน้ำขวดเล็กที่ขายได้เดี๋ยวเราเอามาเขียนก่อนนะคะขายน้ำขวดเล็กได้ 45,070 ขวดแล้วขายน้ำขวดใหญ่ได้กี่ขวดยังไม่ทราบแต่ที่เราทราบคือขายน้ำขวดเล็กได้น้อยกว่าน้ำขวดใหญ่เพราะฉะนั้นถ้าเราจะเขียนแทนสี่เหลี่ยมแทนปริมาณของน้ำขวดใหญ่ต้องเขียนยาวกว่าหรือสั้นกว่าคะยาวกว่าหรือสั้นกว่าคะลูกน้ำขวดเล็กน้อยกว่าน้ำขวดใหญ่แสดงว่าถ้าเราจะวาดปริมาณของน้ำขวดใหญ่ต้องยาวกว่าหรือสั้นกว่าย
1: าวกว่า
0: ใช่ไหมเพราะน้ำขวดใหญ่เป็นยังไงขายได้มากกว่าเพราะฉะนั้นเราต้องวาดให้ยาวกว่านะคะขายน้ำขวดใหญ่ได้มากกว่าซึ่งเรายังไม่รู้ว่ากี่ขวดใช่ไหมคะลูกรู้แค่ว่ามากกว่าน้ำขวดเล็กน้อยกว่าขายได้น้อยกว่าก็สั้นกว่าน้ำขวดใหญ่ขายได้มากกว่าก็ยาวกว่าแล้ว 16,572 ขวดอยู่ตรงไหนคะ
1: ตรงที
0: ่
1: เก
0: ิน
1: มา
0: 16,572 ขวดอยู่ตรงไหนคะลูกตรงที่เกินมาใช่ไหมเพราะขายได้น้อยกว่า 16,572 ขวดตรงที่ขวดใหญ่เกินมานะคะก็จะเป็น 16,572 ต้องการทราบจำนวนของน้ำขวดใหญ่ที่ขายได้ทำอย่างไรนักเรียนสังเกตภาพแสดงแนวคิดเราต้องการทราบจำนวนของน้ำขวดใหญ่ที่ขายได้ต้องทำยังไงคะนำมาบวกหรือนำมาล
1: บ
0: ไหนใครคิดว่านำมาบวกไหนใครคิดว่านำมาลบนำมาบวกเพราะว่าอะไร
1: เพราะว
0: ่
1: าน
0: ้
1: ำขวดใหญ
0: ่เป็นยังไงคะขายได้มากกว่าเราต้องการทราบปริมาณของน้ำขวดใหญ่เพราะฉะนั้นต้องนำมาบวกกันถ้านักเรียนนำมาลบกันผลลบที่ได้คิดว่าจะมากกว่าหรือน้อยกว่าคะ
1: น้อยกว่า
0: ถ้าเรานำมาลบกันจำนวนก็ต้องน้อยลงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคำตอบที่ได้มันจะน้อยกว่าซึ่งมันเป็นคำตอบที่ไม่ถูกต้องไม่สมเหตุสมผลเพราะฉะนั้นเราต้องการหาจำนวนของน้ำขวดใหญ่ที่ขายได้เราก็ต้องนำมาบวกกันหรือถ้านักเรียนสังเกตจากภาพแสดงแนวคิดของตนเองดูนะน้ำขวดใหญ่ขายได้ยาวถึงนี่เลยใช่ไหมคะลูกก็เท่ากับจำนวนของน้ำขวดเล็กไปรวมกับจำนวนที่เกินมาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นในข้อนี้เราก็สามารถหาคำตอบได้โดยนำ 45,070 บวกด้วย 16,572 นั่นเองได้ประโยคสัญลักษณ์ดังนี้ค่ะ 45,070 บวกด้วย 16,572 นักเรียนคะข้อนี้มีคำว่าน้อยกว่าแต่ใช้วิธีการบวกในการหาคำตอบเพราะฉะนั้นถ้านักเรียนสังเกตโจทย์แล้วเห็นคำว่าน้อยกว่านักเรียนจะบอกได้เลยไหมว่าข้อนี้ใช้วิธีการลบในการตอบยังบอกไม่ได้นะนักเรียนต้องมาวิเคราะห์โจทย์ก่อนว่าโจทย์ต้องการหาจำนวนของอะไรถ้าจำนวนของที่เราต้องการหามีจำนวนที่น้อยกว่าเรานำมาลบได้แต่ถ้าโจทย์ต้องการทราบจำนวนที่เราต้องการหาแล้วของที่เราต้องการหามีจำนวนมากกว่าเราจะต้องนำมาบวกนั่นเองนะคะมาช่วยคุณครูเขียนแสดงวิธีทำในบรรทัดที่1นักเรียนต้องเขียนจำนวนใดก่อนในการบวกเราสามารถสลับที่กันได้ใช่ไหมคะนักเรียนสามารถนำ 16,572 ขึ้นก่อนก็ได้หรือนำ 45,070 ขึ้นก่อนก็ได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าหากว่าเป็นการบวกนี้เราก็ตามโจทย์เลยค่ะนักเรียน 45,070 ขึ้นก่อนใช่ไหมเราก็นำมาเขียนไว้บรรทัดที่ 1อ่ะเขียนแสดงวิธีทำในบรรทัดที่1ขายน้ำขวดเล็กได้ 45,070 ขวดนักเรียนคะคุณครูสามารถเขียนว่าโรงงานผลิตน้ำขายน้ำขวดเล็กได้ 45,070 ขวดในบรรทัดที่1ได้ไหมคะได้เหมือนกันแต่อาจจะยาวกว่านะคะเราสามารถขายน้ำขวดเล็กได้แค่นี้ก็เพียงพอแล้วต่อไปบรรทัดที่2นักเรียนต้องมาบวก 16,572 เพราะฉะนั้นข้อความในบรรทัดที่2นักเรียนจะต้องเขียนว่าอย่างไรข้อความในบรรทัดที่2เราจะต้องเขียนว่ายังไงคะขายน้ำขวดเล็กได้น้อยกว่าน้ำขวดใหญ่เราเขียนว่าขายน้ำขวดใหญ่เลยได้ไหม
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้นะเพราะว่า 16,572 เป็นจำนวนที่ขายน้ำขวดเล็กได้น้อยกว่าน้ำขวดใหญ่ไม่ใช่จำนวนที่เราขายน้ำขวดใหญ่ได้เพราะฉะนั้นต้องเขียนว่าขายน้ำขวดเล็กได้น้อยกว่าน้ำขวดใหญ่ 16,572 ขวดต่อไปในบรรทัดที่3เราหาผลบวกใช่ไหมคะลูกเมื่อเราหาผลบวกผลบวกที่ได้จะเป็นจำนวนของอะไรผลบวกที่ได้จะเป็นจำนวนของอะไรคะจำนวนของน้ำขวดใหญ่เพราะฉะนั้นในบรรทัดที่3เราจะหาผลบวกเราก็ต้องเขียนว่าขายน้ำขวดใหญ่ได้หรือบรรทัดที่3จะเป็นคำตอบของโจทย์ข้อนี้แล้วใช่ไหมคะเรานำสิ่งที่โจทย์ถามมาเขียนได้เลยโรงงานขายน้ำขวดใหญ่ได้แบบนี้ก็ได้หรือจะเขียนแค่ว่าขายน้ำขวดใหญ่ได้ก็ได้เช่นเดียวกันกลุ่มที่2กำลังปรึกษาเรื่องการหาผลบวกอยู่ใช่ไหมคะมาช่วยคุณครูหาผลบวกนะต่อไปเราต้องหาผลบวกแล้วค่ะอย่าลืมเขียนเครื่องหมายบวกด้วยนะคะหาผลบวกในหลักหน่วยศูนย์หน่วยบวกด้วย2หน่วยได้2หน่วยตอบเร็วตอบดังมากเลยนะคะต่อไปหลัก10 70บวกด้วย70ได
1: ้
0: 10 10 40ใช่ไหมคะ10 40เท่ากับ100กับอีก40เพราะฉะนั้นเขียน4ในหลัก10และ100เอาไปทดไว้ในหลัก100ก็เหมือนเขียน4แล้วนำไปทด1นั่นเองแต่ไปทดในหลัก100นะคะต่อมาหลัก100 100บวกด้วย500ได้500เขียน500เลยไหมคะไม่บวกทดอีก100เป็น600เขียน6ในหลัก100ต่อไปหลักพัน 5,000 บวกด้วย 6,000 ได
1: ้
0: 11,000 เอ๊ะนักเรียน 11,000 เท่ากับกี่หมื่นกับกี่พัน 10,000 กับ 1,000 เพราะฉะนั้นเขียน1ในหลักพันแล้วนำ 10,000 ไปทดไว้ในหลักหมื่นเขียนเลข1ทดไว้แบบนี้ในหลักหมื่นต่อไปหลักหมื่น 40,000 บวกด้วย 10,000 ได้50,000 เขียน5ในหลักเลยได้ไหม
1: ไม
0: ่ได้นะบวกทดอีก 10,000 เป็น 60,000 เขียน6ในหลักหมื่นขีดเส้น2เส้นนะคะกลุ่มที่2วุฒิชัยเดี๋ยวเรานะคะจะนำคำตอบตรงนี้มาตอบแล้วมาตรวจสอบความสมเหตุสมผลกัน 61,642 เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลไหมเป็นจำนวนของน้ำขวดใหญ่ขายน้ำขวดเล็กได้น้อยกว่าน้ำขวดใหญ่จำนวนของน้ำขวดเล็กคือ 45,070 น้อยกว่าน้ำขวดใหญ่ที่เราหาได้ไหมคะน้อยกว่าไหมลูก
1: น
0: ้อยกว่าตามโจทย์เลยดังนั้นคำตอบของเราเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลสรุปคำตอบได้เลยนะคะเวลาเราสรุปคำตอบสรุปคำตอบว่าอย่างไรดีคะใหญ่ได้ 61,642 ขวดในบรรทัดตอบเราเขียนเป็นตัวเลขไทยนักเรียนเขียนจุลภาคด้วยนะคะนักเรียนปลายทางในข้อที่2นี้ถ้าเขียนแสดงวิธีทำไปพร้อมกับคุณครูแล้วตรวจสอบความถูกต้องด้วยนะคะความเรียบร้อยของผลงานด้วยค่ะเครื่องหมายบวกขีดเส้นใต้1เส้นขีดเส้นใต้2เส้นบรรทัดตอบสรุปคำตอบและตอบเป็นตัวเลขไทยนะคะต่อไปในข้อที่3คุณครูจะให้นักเรียนได้ทำด้วยตนเองนำใบกิจกรรม 2.6 ขึ้นมาค่ะแล้วเปิดไปข้อที่3 ก่อนที่จะทำเดี๋ยวเราอ่านโจทย์พร้อมกันก่อน

อนดีไหมคะนักเรียนปลายทางก่อนที่นักเรียนจะทำเดี๋ยวนักเรียนอ่านโจทย์ไปพร้อมๆกับคุณครูนะคะนักเรียนต้นทางด้วยเดี๋ยวอ่านโจทย์พร้อมกันเลย1 2ก่อนอ่านโจทย์นั่งตัวตรงก่อนค่ะนั่งตัวตรงเอานิ้วชี้ไปชี้ที่

ันเลยวงล้อมรอบสิ่งที่โจทย์ถามวงเลยค่ะเริ่มวงล้อมรอบสิ่งที่โจทย์ถามมิลินทำไปได้อย่างรวดเร็วกว่าใครเลยนะมิลินวงล้อมรอบเสร็จแล้วนะคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะนำดินสอขึ้นมาแล้ววงล้อมรอบสิ่งที่โจทย์ถามเลยจากนั้นทำอะไรคะขีดเส้นใต้ส่วนที่โจทย์บอกขีดเส้นใต้ส่วนที่โจทย์บอกจากนั้นวาดภาพแสดงแนวคิดโดยใช้บาร์โมเดลใช่ไหมในข้อนี้มีจำนวนของอะไรกับอะไรคะเป็นจำนวนของอะไรทั้งนั้นเลยเป็นจำนวนของนาฬิกาทั้งนั้นเลยแต่ว่าเป็นจำนวนของนาฬิกาที่ขายที่ภาคเหนือกับนาฬิกาที่ขายที่ภาคใต้จากนั้นเขียนประโยคสัญลักษณ์และสถิติทำพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วนักเรียนลงมือทำใบกิจกรรม 2.6 ข้อ 3ต่อได้เลยค่ะ

0: ตอนนี้นะคะนักเรียนส่วนใหญ่ทำเสร็จแล้วนะคะหรือว่าวาดภาพแสดงแนวคิดเรียบร้อยได้ประโยคสัญลักษณ์แล้วเหลือเพียงแค่เขียนแสดงวิธีทำเพื่อหาคำตอบใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาช่วยสรุปเนื้อหาบทเรียนในวันนี้ค่ะวันนี้เราเรียนเรื่องอะไรคะนักเรียนข้อความนี้คือเป็นเรื่องโจทย์ปัญหาโจทย์ปัญหาวันนี้มีคำว่า
1: น
0: ้อยกว่าเป็นโจทย์ปัญหาจากสถานการณ์ที่มีคำว่าน้อยกว่านะคะขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหามีอย่างไรบ้างอันดับแรกต้องทำอะไรก่อนลูกฮะอันดับแรกหนูต้องอ่านโจทย์ทำความเข้าใจกับโจทย์ปัญหาก่อนใช่ไหมคะพออ่านเสร็จปุ๊บทำยังไงต่ออ่านเสร็จปุ๊บมาทำยังไงต่อคะเราจะต้องวิเคราะห์โจทย์เพื่อที่จะมาวางแผนในการแก้ปัญหาใช่ไหมคะหาสิ่งที่โจทย์ถามดูสิ่งที่โจทย์บอกแล้วก็มาวาดภาพแสดงแนวคิดเพื่อมาวางแผนในการแก้ปัญหาเราใช้วิธีการบวกหรือว่าใช้วิธีการลบในการหาคำตอบซึ่งวันนี้มีคำว่าน้อยกว่าเมื่อเจอคำว่าน้อยกว่าเราบอกได้เลยไหมโจทย์ข้อนี้เป็นการลบยังไม่ได้เราจะต้องวิเคราะห์โจทย์ให้ดีใช่ว่าโจทย์ข้อนี้ถามหาจำนวนของอะไรถ้าจำนวนที่โจทย์ถามหาเป็นจำนวนที่น้อยกว่าเราใช้วิธีการลบถ้าสิ่งที่โจทย์ถามหาเป็นจำนวนที่มากกว่าเราใช้วิธีการบวกถึงแม้ว่าจะมีคำว่าน้อยกว่าแต่สิ่งที่โจทย์ถามอาจจะเป็นสิ่งที่มีจำนวนมากกว่าก็ได้เพราะฉะนั้นถ้ามีคำว่าน้อยกว่าอาจจะใช้วิธีการบวกหรือใช้วิธีการลบก็ได้ต้องวิเคราะห์โจทย์ให้ดีดูให้ดีว่าสิ่งที่โจทย์ถามคือจำนวนของอะไรมีปริมาณมากกว่าหรือน้อยกว่าพอวางแผนแก้ปัญหาเสร็จแล้วเราทำอะไรกันต่อลูกวางแผนแก้ปัญหาได้แล้วว่าข้อนี้เป็นการบวกข้อนี้เป็นการลบต่อไปเราทำอะไรคะเราก็หาคำตอบได้เลยใช่ไหมคะเอาไปบวกก็ไปบวกเอาไปลบก็นำไปลบได้เลยนะคะหลังจากหาคำตอบเรียบร้อยแล้วทำอะไรต่อคะก่อนที่จะส่งให้คุณครูตรวจสอบความถูกต้องเราต้องทำอย่างลูกตรวจความเรียบร้อยและความสมเหตุสมผลของคำตอบด้วยสิ่งที่โจทย์ถามเนี่ยถ้าน้อยกว่าจำนวนที่เราได้เนี่ยน้อยกว่าหรือเปล่าสิ่งที่โจทย์ถามมากกว่ามาดูด้วยว่าคำตอบที่เราได้เนี่ยเป็นจำนวนที่มากกว่าหรือไม่ต้องตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบด้วยนะคะต่อไปเป็นแบบฝึกหัด 2.15 แบบฝึกหัด 2.15 นี้มีทั้งหมด2หน้า4ข้อนะคะสำหรับนักเรียนที่ทำใบกิจกรรม 2.6 เสร็จเรียบร้อยแล้วแบบฝึกหัด 2.15 คุณครูปลายทางนะคะพิจารณาเลือกให้นักเรียนกลับไปทบทวนนะคะทำเป็นการบ้านได้ตามความเหมาะสมเลยนะคะสำหรับนักเรียนต้นทางหนูทำใบกิจกรรม 2.6 ให้เรียบร้อยแล้วนำมาส่งให้คุณครูตรวจสอบความถูกต้องนะคะต่อไปบทเรียนครั้งต่อไปจะเป็นเรื่องโจทย์ปัญหาการบวกและการลบจากสถานการณ์ที่มีตัวไม่ทราบค่ะยังจำได้ไหมคะตัวไม่ทราบค่ะในเรื่องการหาค่าของตัวไม่ทราบค่านะลูกที่เราเล่นเกมบันไดงูยังพอจำได้ไหมคะซึ่งต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องโจทย์ปัญหาการบวกและการลบจากสถานการณ์ที่มีตัวไม่ทราบค่ะสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะได้แก่ใบกิจกรรม 2.7 และแบบฝึกหัด 2.16 คุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ในบทเรียนครั้งถัดไปสวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทุกคนทำความเคารพ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมบรมราชูปถัมภ์
1: เปลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5.เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน 5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชักขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับสมาร์ทฟาร์มนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนคุณเคยได้ยินเรื่องสมาร์ทฟาร์มกันบ้างไหมครับสมาร์ทฟาร์มเป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีสมัยใหม่และงานด้านเกษตรเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับเกษตรกรโดยกลยุทธ์การทำสมาร์ทฟาร์มนอกจากจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วยังช่วยให้เกษตรกรสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตนส่งเสริมการดูแลสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรน่าสนใจมากเลยใช่ไหมครับเราลองมาดูวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในสมาร์ทฟาร์มสามารถทำด้วยกันได้3วิธีครับ 1. การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานคือการนำเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีต่างๆมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเช่นการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงรวมถึงระบบควบคุมอัตโนมัติต่างๆเช่นระบบจ่ายน้ำอัตโนมัติเพื่อลดภาระการทำงานของเครื่องจักรอุปกรณ์และเป็นการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์เท่าที่จำเป็นทำให้เราสามารถลดการใช้พลังงานลงในขณะที่ยังคงคุณภาพการผลิตไว้ได้ด้วยครับ 2. การใช้พลังงานทดแทนคือการนำพลังงานทดแทนรูปแบบต่างๆเช่นใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์โดยการใช้โซลาร์เซลล์เป็นแหล่งพลังงานผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าภายในฟาร์มได้ นอกจากนี้ยังสามารถใช้เทคโนโลยีผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์และเศษอาหารมาหมักจนเกิดก๊าซที่เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนเพื่อใช้สำหรับการหุงต้มภายในครัวเรือนเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้อีกด้วยครับ 3. ระบบบริหารจัดการอัตโนมัติและเทคโนโลยีสมัยใหม่คือการนำระบบ Internet of Things IoT ในการเก็บข้อมูลการใช้พลังงานรวมภายในฟาร์มและข้อมูลการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบดูแลและวิเคราะห์การใช้พลังงานในภาพรวมอีกทั้งการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภายในฟาร์มยกตัวอย่างเช่นการใช้เซ็นเซอร์วัดค่าความชื้นและปริมาณน้ำในดินเพื่อใช้ในการคำนวณปริมาณและเวลาในการรดน้ำได้อีกส่วนสำคัญของการทำสมาร์ทฟาร์มคือการรวบรวมข้อมูลอย่างถูกต้องและแม่นยำเพื่อใช้ตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรและพลังงานภายในฟาร์มและสั่งงานมาที่ฟาร์มได้เช่นสั่งงานมาที่ระบบปั๊มน้ำให้รดน้ำแปลงเกษตรหรือสั่งงานให้โดรนบินสำรวจรอบพื้นที่การเกษตรทำให้ทราบการเปลี่ยนแปลงของพืชและฉีดพ่นปุ๋ยตรงจุดเฉพาะได้ครับด้วยการรวมแนวทางด้านนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนฟาร์มอัจฉริยะในประเทศไทยกำลังได้รับความนิยมและพัฒนาขึ้นเรื่อยๆจะสามารถขับเคลื่อนภาคเกษตรกรรมไปสู่อนาคตส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและยังส่งผลต่อผลผลิตโดยรวมของอุตสาหกรรมการเกษตรอีกด้วยครับ

ับมาพบกับพวกเรานะคะในรายการ Eco Learning with ราชพฤกษ์สคูลค่ะห้องเรียนธรรมชาติที่จะออกอากาศทุกๆวันเสาร์นะคะเวลา 14:00 นบนเพจราชพฤกษ์สคูลค่ะวันนี้ไอก็มีกิจกรรมนะคะที่ทุกคนสามารถทำได้ที่บ้านเป็นกิจกรรมที่ง่ายมากๆเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะกิจกรรมของเรายังมีประโยชน์อีกด้วยนั่นก็คือกิจกรรมถุงหอมสมุนไพรนั่นเองค่ะซึ่งคนโบราณนะคะเขาได้นำกลิ่นหอมของสมุนไพรเนี่ยค่ะมาบำบัดร่างกายนะคะและถ้าทุกคนอยากรู้แล้วว่ากิจกรรมของเราวันนี้มีวิธีทำแล้วก็ส่วนผสมอะไรบ้างนะคะเราไปชมกันเลย

ไม่ยากเลยใช่ไหมคะถ้าใครนะคะมีสูตรหรือว่าชอบกลิ่นไหนอยากจะใส่กลิ่นไหนไปนะคะก็เพิ่มเติมไปได้เลยและนอกจากนี้นะคะประโยชน์ของเขาเนี่ยค่ะเรายังสามารถที่จะพกไว้ในใต้หมอนนะคะไว้ที่ตู้เสื้อผ้าหรือแม้แต่ที่จะพกไปที่ต่างๆได้เลยนะคะและถ้าใครนะคะได้ทำกิจกรรมนี้แล้วก็อย่าลืมฝากผลงานไว้ที่ใต้คอมเมนต์และสุดท้ายนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนภัยแล้งแรงกว่าที่คิด
1: อ้าวคอมจะมาล่มอะไรตอนนี้เน็ตเป็นอะไรไปเนี่ยคนจะขายของ
2: แม่ครับมีอะไรให้ผมช่วยหรือเปล่า
1: แม่กำลังจะปิดยอดลูกค้าหลายตังค์เลยเนี่ยเน็ตดันมาใช้ไม่ได้
0: ใจเย็นๆก่อนครับแม่เดี๋ยวผมดูให้ว่าอินเทอร์เน็ตเป็นอะไรครับ
1: ขอบใจนะ DLTV ช่วยแม่ทีถ้าปิดยอดไม่ได้เสียดายแย่เลยล่ะ
2: ลูกค้าเขาสั่งอะไรเหรอแม
1: ่สั่งสายยางกับเครื่องสูบน้ำหลายตัวเลย
0: แล้วเขาจะสั่งไปทำอะไรเยอะแยะล่ะครับ
1: เห็นเขาตอบแชทแม่ว่าเขาต้องเตรียมรับมือภัยแล้งต้องเตรียมกักเก็บน้ำกินน้ำใช้ให้พอไม่งั้นจะเดือดร้อนเพราะเท่าที่แม่รู้นะภัยแล้งในประเทศเราเนี่ยมันจะเกิด2ช่วงก็คือช่วงฤดูหนาวประมาณกลางเดือนตุลาคมต่อเนื่องถึงฤดูร้อนส่วนมากก็จะเป็นโซนภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางและภาคตะวันออกช่วงนั้นจะมีปริมาณฝนลดลงและมักจะเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีส่วนอีกช่วงหนึ่งก็คือช่วงกลางฤดูฝนประมาณปลายเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคมจะมีฝนทิ้งช่วงเกิดขึ้นภัยแล้งลักษณะนี้จะเกิดขึ้นเฉพาะบางพื้นที่แต่บางครั้งก็อาจครอบคลุมพื้นที่เป็นบริเวณกว้างเกือบทั่วประเทศเลยก็ได้นะ
0: โอ้โหภัยแล้งแรงกว่าที่คิดอีกนะครับ
2: ภัยแล้งเหร
0: อทำหน้าสงสัยมาทางชั้นขนาดนี้ได้เลยเดี๋ยวจัดให้ภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากการขาดแคลนน้ำเป็นระยะเวลานานเป็นเดือนๆหรือเป็นปีมักเกิดขึ้นในพื้นที่ที่ได้รับน้ำอย่างสม่ำเสมอแล้วเกิดฝนตกต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเลยส่งผลกระทบอย่างมหาศาลต่อการดำรงชีวิตการเกษตรและระบบนิเวศในพื้นที่เกิดภัยแล้งน่ะ
2: แล้วภัยแล้งมันมีสาเหตุเกิดจากอะไรหรอ DLTV
0: สาเหตุของการเกิดภัยแล้งอย่างแรกเลยก็เกิดขึ้นตามธรรมชาติอย่างการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโลกการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมเช่นฝนทิ้งช่วงฝนตกน้อยการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำทะเลหรือแม้กระทั่งความผิดปกติของตำแหน่งร่องมรสุมทำให้ฝนตกในพื้นที่ไม่ต่อเนื่องรวมถึง

0: ความผิดปกติเนื่องจากพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนที่ผ่านประเทศน้อยกว่าปกตินอกจากนี้ผลกระทบของปรากฏการณ์เอลนินโญก็ทำให้เกิดภัยแล้งได้เหมือนกันเมื่อลมค้าตะวันออกมีกำลังอ่อนกว่าปกติน้ำอุ่นที่สะสมอยู่บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกจะเคลื่อนที่ไปแทนน้ำเย็นทางมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออกทำให้ผิวหน้าน้ำทะเลบริเวณนี้อุ่นขึ้นกว่าปกติส่งผลให้มีการก่อตัวของเมฆฝนซึ่งปกติจะอยู่ทางตะวันตกของมหาสมุทรเปลี่ยนไปอยู่บริเวณตอนกลางและตะวันออกของมหาสมุทรมากขึ้นทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกมากกว่าปกติในขณะที่แปซิฟิกตะวันตกซึ่งเคยมีฝนมากจะมีฝนน้อยกว่าปกติจึงทำให้เกิดภัยแล้งได้นั่นเองส่วนสาเหตุก็มาจากการกระทำของมนุษย์ที่ใช้น้ำสิ้นเปลืองการเพาะปลูกและความถี่ของการเพาะปลูกที่ไม่มีการวางแผนที่ดีทำให้มีการใช้น้ำเพิ่มมากขึ้นทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ขาดการวางแผนการสร้างแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์จากน้ำฝนรวมถึงวิถีการใช้ชีวิตของคนเราเปลี่ยนไปหรือแม้แต่การขยายตัวการพัฒนาของอุตสาหกรรมทำให้เกิดการตัดไม้ทำลายป่าบุกรุกพื้นที่ป่าก็เลยเกิดภัยแล้งยังไงล่ะ
1: คนที่เขาอยู่ในพื้นที่เสี่ยงคงจะเดือดร้อนหนักเลยเนาะถ้าไม่มีน้ำใช้เนี่ย
2: แต่ตอนนี้คนไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้ตรงนี้ก็เดือดร้อนอยู่เหมือนกันเนาะ
0: แก้ไขเรียบร้อยแล้วครับแม่เหมือนสัญญาณของเครือข่ายมันล่มแต่ตอนนี้ใช้งานได้แล้วครับ
1: แม่รีบติดต่อกับลูกค้าเลยครับ
2: นี่ไงแม่ทักแชทไปบอกลูกค้าแล้วว่าอินเทอร์เน็ตมันล่มนี่แม่ขอเบอร์ลูกค้าแล้วคุยทางโทรศัพท์ดีกว่า
3: แม่เนี่ยรอบคอบสุดๆไปเลย
2: เดี๋ยวแม่โทรหาลูกค้าก่อนอย่าส่งเสียงดังกันนะถ้าปิดออเดอร์นี้ได้แม่จะเลี้ยงขนมนะ
1: เย้สวัสดีจ้าจากไหนจ้า
2: ร้านพีพีช็อปที่ลูกค้าสั่งสายยางกับเครื่องสูบน้ำนะคะ
1: อ๋อจ้ามาคุยต่อทางนี้เลยแล้วกัน
2: ได้ค่ะสรุปตามจำนวนที่คุณลูกค้ากดสั่งเข้ามาในระบบเลยนะคะ
1: จ้าไหนๆก็ไหนๆล่ะจะเล่าให้ฟังนะเพราะถ้าเตรียมกักเก็บน้ำไม่ทันแล้วก็สวนของฉันบ่อเลี้ยงปลาของฉันเจ๊งแน่ภัยแล้งมาทีนึงดินก็ขาดความชุ่มชื้นพืชก็ขาดน้ำผลผลิตที่ได้ก็มีคุณภาพต่ำเก็บขายได้น้อยขาดทุนและไม่เพียงพอต่อการนำมากินมาใช้ด้วยรวมถึงการเลี้ยงสัตว์รายได้ก็หดหายพวกสัตว์บกขาดน้ำสัตว์น้ำต่างๆก็ไม่มีที่อยู่อาศัยไม่มีอาหารตามธรรมชาติกินถ้าภัยแล้งรอบนี้รุนแรงก็อาจจะมีไฟป่าตามมาอีกในเจ้าฝุ่นละอองบางทีก็เจอพายุฝุ่นเพราะพื้นดินแห้งแล้งขาดน้ำจนเกิดการพังทลายของผิวดินพอมันแห้งแล้งขาดน้ำมากๆเข้าก็เกิดภาวะขาดน้ำขาดสารอาหารเตรียมตัวเจอกับโรคระบาดอีกซ้ำร้ายก็ต้องอพยพย้ายถิ่นฐานเพื่อเอาชีวิตรอดเชื่อไหมภัยแล้งคราวก่อนที่นี่ไม่มีไฟฟ้าใช้กันด้วยนะเพราะพอน้ำไหลผ่านเขื่อนน้อยก็ผลิตกระแสไฟฟ้าไม่พอจ่ายมาตามบ้านพวกโรงงานอุตสาหกรรมแถวนี้ต้องหยุดงานปิดโรงงานกันเป็นแถวๆเลย
2: ได้เลยจ้าได้เลยจ้าจะส่งแบบด่วนให้เลยค่ะรับรองทันใช้งานก่อนภัยแล้งจะมาแน่นอน
1: เอาแบบด่วนเลยนะเพราะนี่ฤดูหนาวปีนี้มันสั้นมากเลยหนาวยังไม่ถึง10วันเลยมั้งนี่แหละเป็นสัญญาณเตือนว่าปีนี้ฝนจะแรงฝากด้วยนะแม่ค้าถ้าบริการดีจะได้แนะนำให้เพื่อนบ้านเขาสั่งด้วย
2: ขอบคุณมากๆเลยนะคะ
1: อย่าลืมสัญญานะครับแม
2: ่ตามที่สัญญาอยู่แล้วได้รับเงินเมื่อไหร่จะพาไปซื้อเลย
1: เย้ดีจังเลยครับที่ลูกค้าของแม่เขาเตรียมรับมือภัยแล้งแบบนี้จากหนักมันจะได้เบาลงบ้างครับ
0: ใช่แล้วเพราะการเตรียมรับมือกับภัยแล้งเป็นเรื่องสำคัญเราต้องติดตามข่าวสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างสม่ำเสมอกำจัดวัสดุเชื้อเพลิงรอบบ้านเพื่อป้องกันการเกิดไฟป่าและกันไฟลุกลามติดตั้งถังเก็บน้ำสูงเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้เตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินเพื่อการขอรับน้ำและแจ้งดับไฟป่าส่วนภาคเกษตรก็ควรเตรียมกักเก็บน้ำสะอาดให้เพียงพอก่อนช่วงเกิดภัยแล้งควรใช้น้ำเพื่อการเกษตรในช่วงเช้ากับเย็นเพื่อลดอัตราการระเหยของน้ำและขุดลอกคูคลองดูแลแหล่งเก็บน้ำของชุมชนให้ดีเพื่อเพิ่มปริมาณการกักเก็บน้ำ
1: และถ้าเตรียมรับมือแล้วแต่ภัยแล้งก็ยังโหดร้ายกับเราจนเดือดร้อนเลยล่ะ
0: ส่วนมากเขาก็จะใช้วิธีแก้ปัญหาเฉพาะด้วยการแจกน้ำให้ประชาชนขุดเจาะน้ำบาดาลสร้างศูนย์จ่ายน้ำหรือจัดทำฝนเทียมนะแต่ในเว็บไซต์ dltv.ac.th กรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติจะมีข้อมูลเกี่ยวกับภัยแล้งอีกนะลองเข้าไปดูได
2: ้วิธีป้องกันภัยแล้งอีกวิธีที่ช่วยเหลือและเยียวยาคนไทยมาโดยตลอดเลยก็คือโครงการฝนหลวง

0: ซึ่งเป็นทฤษฎีและแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลและพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านทรงค้นหาวิธีการที่จะทำให้เกิดฝนตกนอกเหนือจากที่ได้รับจากธรรมชาติโดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์กับทรัพยากรที่มีอยู่ให้มีศักยภาพของการเป็นฝนให้ได้จนวันที่20กรกฎาคม2512นับเป็นประวัติศาสตร์แห่งการทำฝนหลวงของประเทศไทยเพราะเป็นวันปฐมฤกษ์ในการปฏิบัติการทดลองทำฝนเทียมกับเมฆในท้องฟ้าเหนือภาคพื้นดินบริเวณบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมานอกจากนี้การทำฝนหลวงยังช่วยเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้แก่อ่างและเขื่อนกักเก็บน้ำเพื่อการชลประทานและผลิตกระแสไฟฟ้าแหล่งน้ำและต้นน้ำลำธารธรรมชาติอีกทั้งยังเป็นการช่วยทำนุบำรุงป่าไม้โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งช่วยลดการเกิดไฟป่าได้เป็นอย่างมากและฝนหลวงได้เข้ามามีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในการบรรเทามลภาวะที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดีเลยล่ะ
1: แม่ครับนอกจากโครงการฝนหลวงแล้วยังมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งอีกไหมครับ
0: มีสิในหลวงรัชกาลที่10ของเราท่านทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้ารับโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนภัยแล้งจำนวน15โครงการในพื้นที่11จังหวัดกระจายอยู่ทั่วประเทศหนึ่งในนั้นคือจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นโครงการต้นแบบอยู่ในพื้นที่ที่มีชื่อเรียกว่าอีสานภาคกลางพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขาและเป็นพื้นที่เงาฝนไม่มีระบบชลประทานประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้งเป็นอย่างมากซึ่งจากโครงการนี้จะทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการมีน้ำบาดาลไว้ใช้อุปโภคบริโภคช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนนะจ๊ะ
1: พระองค์ท่านทรงเป็นที่พึ่งพิงของคนไทยมาโดยตลอดจริงๆนะครับ
0: ใช่แล้วจ้าพวกเราเองก็ต้องรู้จักวางแผนใช้น้ำอย่างมีระบบและประหยัดเพื่อให้มีน้ำใช้ตลอดไม่เฉพาะแค่ช่วงภัยแล้งเท่านั้นนะอย่างการใช้น้ำจากฝักบัวเพื่ออาบน้ำจะประหยัดน้ำมากกว่าการตักอาบแล้วเราก็เอาน้ำที่ใช้อาบน้ำหรือน้ำจากการซักผ้าไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นต่อเช่นรดน้ำต้นไม้ล้างรถล้างลานบ้านก็ได้ก็ถือเป็นการใช้น้ำอย่างคุ้มค่านะเด็ก
2: ๆรับทราบครับแม
3: ่ภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากการขาดแคลนน้ำเป็นระยะเวลานานเป็นเดือนๆหรือเป็นปีเกิดผลกระทบอย่างมากต่อการดำรงชีวิตการเกษตรและระบบนิเวศในพื้นที่เกิดภัยโครงการฝนหลวงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริช่วยบรรเทาภัยแล้งประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่เสี่ยง
0: คุณหมอคะคุณหมอคะมีคนไข้ระบบทางเดินหายใจอาการวิกฤตอยู่ที่ห้องฉุกเฉินนะคะ
1: สรุปว่าย่าเป็นอะไรเหรอครับ
4: คุณย่าน่ะได้รับผลกระทบจาก PM 2.5
1: แล้วนี่ฉันไปสูดหายใจเอา PM 2.5 เข้าไปในร่างกายที่ไหนล่ะเนี่ย
4: มลพิษ PM 2.5 มันก็เกิดมาจากมนุษย์เรานี่แหละครับ
1: แล้วถ้าคนที่หายใจเอา PM 2.5 เข้าไปเยอะๆเขาจะมีอาการยังไงเหรอครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สนับสนุนโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสว่างทั่วทิศสร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทย
2: วันนี้เรามาพูดถึงเรื่องของภัยพิบัติกันเลยนะฮะหรือว่าภัยพิบัติที่มันจะเกิดขึ้นแต่เกี่ยวกับบ้านเราได้เนี่ยคือเกี่ยวข้องกับไฟฟ้าเนี่ยคือมันมีกี่อย่างครับพี่นะครับ
4: ก็หลักๆที่เราเห็นชัดเจนนะครับก็พายุฝนบ้านเราเป็นเมืองร้อนชื้นครับยังไงก็มีพายุพายุปุ๊บเกิดอะไรขึ้นน้ำท่วมต่
2: อ
4: หลักๆที่เราจะเจอคือน้ำท่วมที่ถ้าเราเจอจริงๆนะครับคือน้ำท่วมน้ำท่วมเนี่ยประเด็นหลายอย่างคือไฟฟ้าลัดวงจรโดนไฟดูดหลายอย่างนะครับตรงนี้
2: โอ้ใช่บอกแล้วไฟปัญหาไฟฟ้ากับน้ำนี่เป็นของคู่กันแต่ว่าพายุฝนปกติฟ้าผ่าอะไรเงี้ยไฟฟ้าดับเรามีวิธีการแก้ไขหรือว่าดูแลตัวเองให้ปลอดภัย
3: ระมัดระวังดูยังไงว่าเรามีโอกาสเสี่ยงจะโดนแบบว่าฟ้าเปรี้ยงลงมาทั้งวัน
4: คือหลักการง่ายๆที่เราเห็นชัดเจนคือต้องมีเสาล่อฟ้าเสาล่อฟ้าเนี่ยมันจะครอบคลุมรัศมีประมาณ30องศารอบตัว
2: ยิ่งเสาไฟฟ้าถ้าสมมติว่ามีบ้านอยู่แล้วตั้งเสาบนหลังคาม
4: ันจะคุมบ้าน
2: มันจะเป็นโคน
4: 30องศาก
2: รวยอย่างเงี้ยรอบบ้านครอบไว้อย
4: ่
2: างเง
4: ี้
2: ย
4: บ้านบางหลังเนี่ยอยู่ใต้ตึกสูงหรือใกล้ๆตึกสูงก็ไม่ต้องทำเพราะเสาตึกสูงเขาคุม
2: ได้โคนนั้นได้โคนใหญ่กว่า
4: ช่วยใช่อันนี้ก็ดีอย่างนึง
2: แต่ตั้งอยู่กลางทุ่งเลย
4: ก็ต้องควรมีเสาล่อฟ้า
2: แต่มีต้นไม้ใหญ่ข้าง
4: ถึงแม้ต้นไม้ใหญ่ถ้าวันนึงถ้าเกิดมันผ่าต้นไม้แล้วปุ๊บอีกวันอีกรอบ
2: ต้นไม้ก็ล้มมาโดนบ้านเราปัง
4: เดี๋ยวเราจะผ่าบ้านเราต่อก็ได
2: ้
4: ต
2: ่
4: างจังหวัดเนี่ยผมว่าเฮ้ยอย่าไปเปิดทีวีอย่าไปตอนฝนตกหนักนะ
2: เดี๋ยวฟ้าผ่าทีวีนะ
4: ต้องเข้าใจว่าสมัยก่อนระบบกราวที่เราคุยสายดินนะครับยังไม่มีพอขนาดนี
2: ้บางวันก็ไม่มีเลย
4: ใช่บางที่มีเสาล่อฟ้าเนี่ยเรามีกราวดีขึ้นเนี่ยไฟฟ้ามันลงกราวแต่ถ้าเกิดโอเคงดได้ก็ดีก็ประหยัดไฟไปด้วย
3: แล้วคำถามคาใจอันนี้สงสัยส่วนตัว
2: ครับ
3: แม่ชอบบอกว่า อยู่บนรถเนี่ยถ้าฝนตกเนี่ยโหเล่นมือถือไม่ได้เลยปิดมือถือ
2: ทำไมอ่ะ
3: เดี๋ยวฟ้าผ่า
2: ฟ้าผ่าใคร
3: ผ่าม
2: ือถือแค่ล่ะ
3: ต้องบอก
2: พี่แดกขำเลยผ
3: ่าแล้ว
2: มือถือแค่ล่ะ
3: ให้หนูตอบแม่ว่าไงคะ
4: คือจริงๆเนี่ยทางผมเลยนะตัวผมเองเลย
2: ครับผม
4: เคยเทสโดยการเอาโทรศัพท์มือถือเนี่ยไปใกล้สายไฟแรงสูงเลยอันนี้ระบบ 115,000 โวลต์นะก็มีปัญหาอะไร
2: ไม่ผ่าเนาะ
4: ไม่ผ่า
2: ไม่ช็อต
4: ไม่เลยเลยและหลักการคือถ้ายืนอยู่บนรถเนี่ยไม่ต้องกลัวฟ้าผ่าเลย
2: ครับ
4: เพราะเคยได้คําว่าหลักการกงฟาเรย์มั้ยครับกงฟาเรย
2: ์กงฟาเรย
4: ์รอบตัวจะมีเหล็กอยู
2: ่ครับ
4: ปล่อยไฟฟ้าปุ๊บๆมารอบตัวเราอยู่ทั้งในกลาง
2: ไม่มีอะไร
4: หลักการเดียวกันครับพอรถเป็นโครงเหล็กและอย่างสำคัญคือรถเราเคลื่อนที่ตลอดเวลาฟ้าผ่าไม่ได้เคลื่อนที่นะฟ้าผ่าแต่เห็นฟ้าผ่าเฉพาะต้นไม้อยู่กับที
2: ่คือมันไม่เหมือนในหนังนะ
4: มันไม่เหมือน
2: ใน
4: หนังไม่ใช่แบบไม่ต้องตามไม่ใช่
2: ไม่ใช่
4: ฟ้าผ่าจะหาจุดที่สูงที่สุดแล้วหาตรงลงกราวที่ดีที่สุด
2: ครับ
4: นั่นแหละครับ
2: ก็คือฟ้าควรจะเลือกตึกข้างๆมากกว่ารถแบบ
4: ใช่หรือต้นไม้สูง
2: ครับ
4: ถ้านอกจากว่าเราอยู่กลางทุ่งนาเลยจอดคันเดียวโดดๆเลยถึงแม้ฟ้าผ่าก็อย่างบอกมันก็ให้ลงกราวลงพื้นดินอายางระเบิดนี่ถูกต้องแต่เราไม่เป็นไรเพราะอยู
2: ่
4: ในเราอยู่ในโซนที่รถ
2: ครับ
4: ผม
2: เพราะฉะนั้นคุณแม่ครับ นี่มันส่วนตัวมากเลยนะเว้ยนี่คือการทวงคืนสิทธิในการเล่นมือถือระหว่างฝนตกในรถเหรอ
3: พูดแล้วก็ไม่เชื่อเหรอด้วยนะ
2: โอเคเอาเป็นว่าไม่เป็นไรปลอดภัยนะครับก็หลักการตามนี้คือเข้าใจแล้วพายุฝนไม่ยอมหยุดนะตกไปเรื่อยๆน้ำท่วมโอ้โหน้ำท่วมเมื่อกี้คุยไปแล้วน้ำท่วมมีผลอะไรกับระบบไฟฟ้าบ้าง
4: คืออันดับแรกคืออย่างที่บอกน้ำเป็นตัวนำไฟฟ้า
2: ใช่
4: ถ้าสมมติว่าเราน้ำท่วมปลั๊กไฟสวิตช์ไฟคิดว่าตรงนั้นจะรั่วไหม
2: รั่ว
4: ก็ต้องรั่วเห็น
2: แน่นอน
4: อันตราย
2: เ
4: ราควรอันดับแรกคือบ้านไหนที่บ้านที่ไหนที่มีสวิตช์เรียกเบรกเกอร์เก่าๆคร
2: ับ
4: เขาไม่ได้แยกชั้นก็ต้องปิดให้หมด
2: ต้อง
4: แต่ถ้าบ้านไหนถ้าไม่อยู่เลยก็ควรปิดให้หมด
2: ใช่
4: แต่ให้ต้องอยู่ชั้น2ก็ต้องปิดชั้น1ปิดสวิตช์ให้หมด
2: ส่วนใหญ่เบรกเกอร์มันแยกลูก
4: แยกเขาเรียกแยกชั้นแยกอุปกรณ์ได้เดี๋ยวนี
2: ้
4: ดีกว่าเลยครับผมแต่ในความเป็นจริงก็ไม่ควรอยู่เน
2: า
4: ะอันนี้ต้องการคือถ้านำ
2: เราต้องใช่อันนี้
4: เข้าใจ
2: เข้าใจชาวบ้าน
4: แต่ว่าชาวบ้าน
2: ครับโอเคก็คือโดยหลักการแล้วตั้งแต่เริ่มทำบ้าน
4: อ
2: ่ะก็ควรจะแยกให้เรียบร้อยนะ
4: ถูกต้องครับ
2: ตัวเบรกเกอร์เพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยคุณก็จะ มีความลำบากในเรื่องไม่คาดฝันแล้วเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นจำเป็นที่ต้องแยกชั้นแยกต้องดูแค่ชั้นเดียวอีกชั้นนึงต้องตัดไฟทิ้งมันจะได้ทำได้
3: แล้วนี่ถามอีกนิดนึงในกรณีที่อย่างน้ำมันท่วมเนี่ยมันไม่ได้ท่วมแค่บ้านเราถูกไหมมันท่วมไปมันเชื่อมไปทั้งหมดแล้วเราสับแล้วรู้ไงบ้านข้างๆสับไม่สับคือจะรู้ได้ไงว่าสับแล้วแล้วน้ำข้างล่างนี่มันยังอันตรายอยู่ไหมหรือว่า
4: เ
3: รื
4: ่อง
3: ไห
4: นหรือจะพูดตรงว่า
3: อันนี้เป็นนอกหรออะไรเงี้ย
4: เป็นสิ่งที่พูดตรงว่าต้องตอบยากนะเพราะว่าไฟฟ้าเราไม่เห็น
2: ถูก
4: แล้วไม่เรื่องอื่นด้วยทีนี้ปุ๊บถามว่าถ้าเราจำเป็นต้องออกไปข้างนอกจริงๆเน
2: ี่
4: ยเกาะกลางไม่มีคนเดินเลย
2: คือพื้นที่สาธารณะเนี่ยยังคงต้องมีไฟอยู่
4: มีไฟอยู
2: ่
4: อย่างพวกเกาะกลางถนนเนี่ยจะมีโคมไฟสาธารณะถูกต้องไหมครับ
2: ใช่จ้ะ
4: โคมไฟสาธารณะก็มีสายไฟอยู
2: ่
4: เราไม่รู้ว่าดับหรือไม่ดับ
2: สมมติไม่ดับทำไงอ่ะ
4: ก็ห้ามเข้าใกล้ไงครับ
2: เห็นไหมครับไฟเยอะไหมฮะ
4: เยอะครับเยอะ
2: เยอะด้วย
4: คือไฟเยอะไม่เยอะเนี่ยสำคัญเลยไหมครับแค่นิดหน่อยคุณก็ตายละ
2: เออจริงด้วย
4: จะไม่ต้องไฟเยอะหรอกแค่ไฟ
2: ต้องรอเยอะมากเหรอ
4: ใช่ก็ตายละ
3: ได้ไม่เยอะ
4: ใช่มันไม่ใช่ไฟแบตเตอรี่เล็กมันเป็นไฟที่เราใช้ภายในบ้าน
2: ครับ
4: ไฟถนนก็อันตรายไฟถนนนะครับที่เราเห็นเนี่ยก็คือสำคัญคือไฟถนนเนี่ยมันมีไฟอยู่ต่ออยู่ใต้ดิน
2: ครับ
4: อันนี้อันตราย
2: ครับ
4: แล้วก็ไฟข้างทางก็จะมีไฟสายไฟฟ้าเราเห็นอยู
2: ่
4: ก็มีไฟอยู
3: ่
4: หลักการง่ายเลยถ้าน้ำท่วมจริงอ่ะรถไม่เดินอยู่แล้วเราเดินกลางถนนเลยแต่จริงๆก็ไม่ควรเดินไปไหนอยู่แล้วครับตรงนี้น้ำท่วม
2: แล้วเวลามันรั่วไงหลักการอ่ะ
4: รั่วคือรั่วแล้วมันแผ่ไปตามตัวนำไหมครับ
2: ก็เป็นมันรั่ว
4: รอบๆรอบ
2: ๆแค่ไหนอ่ะ
4: ก็จะมีประมาณไม่เกิน5เมตรหรอกครับแต่สุดท้ายอยู่ที่ความแรงของแรงดันไฟฟ้าตรงนั้นด้วย
2: นั่น
4: แ
2: หละดิมันคุมไม่ได้เป็นวงกลมเพอร์เฟคขนาดน
4: ั้
2: น
4: ใช่เราก็พูดไม่ได้ครับตรงนี้เพราะเราไม่รู้ว่านักตอนนั้นเหตุการณ์ตอนนั้นรั่วเท่าไหร่กี่โวลต์กี่แอมเราบอกไม่ได
2: ้
4: ครับผมแต่จริงๆที่สุดคือก็ไม่ควรออกไปไหน
2: ใช่
4: ครับผมดี
2: เพราะว่าแน่นอนเลยว่าถ้าโดนแล้วตาย
4: ตาย
2: ฮะ
4: เพราะอยู่ในน้ำด้วยไปไหนไม่ได้
2: ใช่แค่เปียกอันนี้จุ่มเลย
4: จุ่มเลย
2: อ
4: ันนี้คือจุ่มอยู่ในนั้นเลยแล้วครอบที่เขาบอกสมัยก่อนที่เขาว่าช็อตปลาใช่ไหมครับก็นั่นแหละครับหลักการเดียวกัน
3: โดน
4: ไม้ช็อตไม่ได้โดนปลา
2: ครับ
4: มันแผ่ไปทางน้ำ
2: เมื่อกี้ที่พี่ทีมงานเล่าให้ฟังนอกกล้องนะฮะอันนี้เสริมนะฮะคือผมว่าอยากให้ฟังไว้เพราะผมว่ามันร้ายแรงที่คุณคิดอ่ะคือแม้แต่ทีมงานเองนั่งเรือไปตรวจสอบอ่ะเรือทำจากอะไรนะฮะ
4: เรือจากทำโลหะครับผม
2: เรือเป็นโลหะนะฮะนั่งผ่านมาเนี่ยเรือละลายฮะ
4: โดนดูดนะครับผมตรงนี
2: ้โดนดูดนะฮะ
4: ใช่ครับ
2: คือโอ้โหมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะคุณ
4: ใช่ครับ
2: เพราะนั้นถ้าเกิดจำเป็นจริงๆเดินกลางถนนตรงเส้นกลางเลยอย่างที่บอกเพราะว่ามันจะห่างไกลจากทุกอย่างฝาท่อก็ไม่มีเขาไม่วางฝาท่อกลางถนนแน่ๆ
4: ใช่
2: แล้วก็ไกลจากตัวแหล่งกำเนิดไฟด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นก็อยากให้ระวังไว้ด้วยนะฮะด้วยความปรารถนาดีจากช่างประจำบ้านและก็ PEA ด้วยนะฮะขอบคุณพี่แน็กมากนะฮะที่มาให้ความรู้เราครับขอบคุณครับคุณผู้ชมมีปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะฮะปัญหาเล็กปัญหาใหญ่สามารถส่งมาได้นะฮะรายการช่างประจำบ้านผ่านทางเพจ Facebook ช่างประจำบ้านได้เลยใครอยากให้เราทำงาน DIY แบบไหนงานยังไงรูปหน้าตาแบบไหนส่งเข้ามาครับเราจะมาพิจารณาแล้วก็นำมาเป็นคอนเทนต์รายการของเราอย่างแน่นอนนะฮะนี่ผมคุณบ้านและรายการช่างประจำบ้านลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

26 มิถุนายนวันสุนทรภู่วันแห่งการรำลึกถึงกวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ผู้รังสรรค์ถ้อยคำงดงามฝากคุณค่าแห่งภาษาไทยไว้คู่แผ่นดินสุนทรภู่เกิดเมื่อปีพุทธศักราช2329มีความสามารถด้านการประพันธ์ตั้งแต่วัยเยาว์จนได้รับราชการในกรมพระอาลักษ์สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยได้รับการยกย่องให้เป็นกวีผู้ทรงคุณูปการต่อวงการวรรณกรรมไทยอีกทั้งองค์การยูเนสโกยกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านวรรณกรรมผลงานสำคัญอาทิพระอภัยมณีนิราศภูเขาทองและนิราศเมืองแกลงล้วนเต็มไปด้วยความไพเราะสอดแทรกข้อคิดและสะท้อนวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมไทยแม้การเวลา

0: อาจจะล่วงเลยกว่า2ศตวรรษแต่บทประพันธ์ของสุนทรภู่ยังคงทรงคุณค่าสืบสานภาษาไทยหล่อหลอมความคิดและเป็นมรดกทางปัญญา26มิถุนายนร่วมรำลึกถึงกวีเอกของแผ่นดินผู้ฝากวรรณศิลป์อันงดงามไว้ตราบนานเท่านาน
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สิ่งที่มีความจำเป็นที่จะต้องจัดหาก็คือ1คือกรงค่ะกรงที่เหมาะสมในการเลี้ยงก็คือเป็นลักษณะของกรงที่มีพื้นที่ไม่แข็งและไม่เป็นซี่ลวดนะคะมีปัญหาที่จะเกิดฝาเท้าอักเสบตามมาได้บางทีเขาก็จะใช้ในกลุ่มของพื้นหญ้าเทียมหรือแผ่นพลาสติกนะคะเพื่อที่จะมาใช้ในการปูรองกรงอุปกรณ์ถัดไปที่ควรจะต้องเตรียมไว้ให้เขานะคะก็คือในส่วนของขวดน้ำขวดน้ำที่เราแนะนำให้ใช้จะเป็นลักษณะของขวดน้ำแขวนนะคะแล้วก็มีลูกกลิ้งที่บริเวณปลายเราก็ควรที่จะเลือกปลายของตัวลูกกลิ้งให้เหมาะสมกับขนาดปากของสัตว์เลี้ยงของเราไม่เช่นนั้นถ้าเกิดเราเลือกลูกกลิ้งที่มีขนาดใหญ่อาจจะทำให้น้ำมันออกมาเร็วเกิดปัญหาของการสำลักน้ำเกิดขึ้นมาได้เราควรจะต้องเตรียมน้ำสะอาดใส่เอาไว้ในขวดแล้วก็ตั้งทิ้งไว้ให้เขาในกรงตลอดเวลาค่ะการทำความสะอาดกรงนะคะเราแนะนำให้ทำความสะอาดกรงทุกวันเนื่องจากหนูชนิดนี้เป็นหนูที่มีขนาดใหญ่เพราะฉะนั้นก็จะมีการขับถ่ายในปริมาณที่มากหากเราละเลยการทำความสะอาดกรงอาจจะทำให้เกิดปัญหาของกลิ่นที่จะทำให้ทางเดินหายใจของเขามีปัญหาตามมาได้ในส่วนของการทำความสะอาดของเขาเองเราอาจจะใช้วิธีของการอาบน้ำแล้วแต่ความสะอาดของสัตว์แต่ละตัวประมาณสัก2อาทิตย์ครั้งนึงนะคะหรือทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสะอาดของเขาเองค่ะสิ่งอื่นที่เราจะต้องดูแลเรื่องของความสะอาดนะคะก็ได้แก่ความสะอาดรอบๆบริเวณหน้าของเขาโดยดูจากบริเวณรอบตารอบหูนะคะถ้าเกิดมีลักษณะของคราบน้ำตานะคะเราก็ควรที่จะเช็ดทำความสะอาดอาจจะใช้แค่เพียงสำลีชุบน้ำหมาดๆหรือใช้สำลีชุบน้ำเกลือแล้วเช็ดที่บริเวณรอบๆตาส่วนในช่องหูในช่องหูจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราพบว่ามันมีความผิดปกติเช่นมีลักษณะของขี้หูต่างๆเราสามารถใช้น้ำยาทำความสะอาดหูได้เช่นกันน้ำยาทำความสะอาดหูของตัวสัตว์ฟันแท้เองก็ได้น้ำยาทำความสะอาดหูของแมวก็ได้เราแนะนำให้เลือกที่ไม่มีการผสมของแอลกอฮอล์และไม่มีกลิ่นนะคะเพื่อที่จะลดการแพ้หรือถ้าหาไม่ได้จริงๆอาจจะใช้แค่เพียงสำลีชุบน้ำอุ่นหมาดๆแล้วก็เช็ดทำความสะอาดที่บริเวณรอบๆหูและด้านในหูส่วนการใช้คอตตอนบัดหรือไม้พันสำลีแล้วแยงลงไปในหูนะคะในผู้ที่ไม่เคยทำเวลาที่เขาดิ้นอาจจะทำให้เกิดอันตรายกับตัวเขาเองได้หากเราพบว่าสัตว์เลี้ยงของเรามีขี้หูหรือเป็นลักษณะของความผิดปกติที่ค่อนข้างเยอะมากเราแนะนำให้พามาพบสัตวแพทย์จะดีกว่าเพื่อที่จะได้เรียนรู้วิธีการทำความสะอาดที่เหมาะสมและปลอดภัยกับสัตว์เลี้ยงของเราค่ะ

พลังงานลมอนาคตพลังงานทดแทนพลังงานลมเป็นทางเลือกที่ดีในการลดการปล่อยคาร์บอนและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพราะพลังงานลมเป็นพลังงานสะอาดไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่องกังหันลมเพื่อการผลิตไฟฟ้าเมื่อมีลมพัดผ่านใบกังหันพลังงานจลน์ที่เกิดจากลมจะทำให้ใบพัดของกังหันเกิดการหมุนและได้เป็นพลังงานกลออกมาพลังงานกลจากแกนหมุนของกังหันลมจะถูกเปลี่ยนรูปไปเป็นพลังงานไฟฟ้าโดยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่เชื่อมต่ออยู่กับแกนหมุนของกังหันลมจะจ่ายกระแสไฟฟ้าผ่านระบบควบคุมไฟฟ้าและจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ระบบต่อไปพลังงานลมในประเทศไทยประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม2ชนิดคือลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุม

ตะวันออกเฉียงเหนือโดยโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพพลังงานลมสูงโดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวของทุกปีลมประจำถิ่นเช่นลมบกลมทะเลเกิดขึ้นเนื่องจากความแตกต่างของอุณหภูมิของพื้นดินและพื้นน้ำที่มีคุณสมบัติของการดูดซับและคายความร้อนที่แตกต่างกันเกิดขึ้นในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเลเช่นโครงการสวนกังหันลมเลียบชายฝั่งอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยบริษัทอินเตอร์ฟาร์อีสต์วินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดกำลังการผลิตติดตั้ง10เมกะวัตต์ประกอบด้วยกังหันลมขนาด 2.5 เมกะวัตต์จำนวน4ต้นซึ่งเป็นกังหันลมกึ่งหุ่นยนต์รุ่นไร้เกียร์สามารถหมุนหาลมและปรับองศาใบพัดได้เองอัตโนมัติเคยได้รับรางวัลดีเด่น Thailand Energy Award 2017ด้านพลังงานทดแทนประเภทโครงการที่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้าออนกริดลมภูเขาลมหุบเขาเป็นลมประจำถิ่นอีกชนิดหนึ่งเกิดขึ้นตามช่วงเวลาของทุกวันโดยเกิดจากความแตกต่างของความกดอากาศบริเวณยอดเขากับพื้นดินพบในบริเวณจังหวัดที่มีพื้นที่เป็นเขาสูงซึ่งอยู่ในภาคเหนือและภาคตะวันตกเช่นโครงการทุ่งกังหันลมเขาค้อโดยบริษัทเขาค้อวินพาวเวอร์จำกัดซึ่งได้รับรางวัลดีเด่นจากเวทีประกวด Thailand Energy Award 2018ด้านพลังงานทดแทนโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลมเขาค้อกำลังการผลิตติดตั้งรวม60เมกะวัตต์ประกอบด้วยกังหันลมขนาด 2.5 เมกะวัตต์จำนวน24ต้นผลิตไฟฟ้าได้เฉลี่ยประมาณ110ล้านหน่วยต่อปีช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประมาณ 56,000 ตันต่อปีข้อดีของพลังงานลมเป็นพลังงานสะอาดและหมุนเวียนได้ไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกระหว่างทำงานลมเป็นทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์และใช้ได้อย่างต่อเนื่องทำให้พลังงานลมเป็นแหล่งพลังงานที่ยั่งยืนฟาร์มกังหันลมสร้างงานกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่นผู้ประกอบการเจ้าของกังหันสามารถมีรายได้จากการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าประเทศไทยสามารถใช้ประโยชน์จากพลังงานลมเป็นแหล่งพลังงานสะอาดและพลังงานทดแทนในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่อนาคตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นได้ครับ

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NVT นะคะวันนี้วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569ค่ะพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหานชันชัยส่วนล่ามภาษามือนะคะวันนี้พบกับคุณอัฐกาเที่ยงตีชารัตค่ะ
0: ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลปันนระสัมวาน15วันเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีดีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาที่จังหวัดนนทบุรีณพระอุโบสถชั้น1วัดบัวขวัญจัดพิธีสวดบำเพ็ญกุศลปันนระสัมวาน15วันถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามีประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมเช่นเดียวกับที่จังหวัดนครปฐมประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปันนระสัมวานที่ซุ้มพุทธมามกะองค์พระปฐมเจดีย์มีนางสาวอโรชานันทมนตรีผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมเป็นประธานในพิธีและณหอประชุมนันทพัฒน์ศูนย์ราชการจังหวัดน่านจัดพิธีบำเพ็ญกุศลทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาได้มีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการองค์กรภาคเอกชนและประชาชนเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียง
1: ขณะที่ทั่วประเทศจัดกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระกุศลเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกที่วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมภริยาเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษา 26 มิถุนายน 2569 โดยมีคณะรัฐมนตรีพร้อมด้วยนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีผู้บัญชาการเหล่าทัพตำรวจหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนหน่วยงานภาครัฐองค์กร

0: และพระสงฆ์จากโครงการบรรพชาอุปสมบทในพระสังฆราชูปถัมภ์เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจำนวน108รูปเดินรับบิณฑบาตโดยมีนายกรัฐมนตรีพร้อมภริยาปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและนายสุภพงษ์ชาวแล่นรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ร่วมตักบาตรถวายพระกุศลโดยพร้อมเพรียงกันส่วนที่จังหวัดลำพูนนะคะจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระกุศลสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569ณพระวิหารหลวงวัดพระธาตุหริพุนชัยขณะที่พุทธศาสนิกชนเชียงรายค่ะก็จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน79รูปเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกณวัด7ยอดปิดท้ายกันที่จังหวัดเพชรบุรีนะคะพระวชิระเหมคุณเจ้าคณะอำเภอเมืองเพชรบุรีเป็นประธานฝ่ายสงฆ์จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์และสามเณรจำนวน100รูปการสมาชิกเหล่ากาชาติแม่บ้านมหาไทยและประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธีณวัดมหาธาตุวรวิหาร
1: ไปดูความคืบหน้ากรณีการกวาดล้างขบวนการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นปี2568นะครับหลังจากมีเพจดังออกมาปล่อยคลิปเสียงที่อ้างว่าเป็นภรรยาของปลัดกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวข้องกับกระบวนการทุจริตครั้งนี้เรื่องนี้ครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็บอกว่าต้องยึดข้อเท็จจริงจากการสอบสวนเป็นหลักและทุกอย่างเดินหน้าไปแล้ว
2: ไม่ต้องชี้แจงเพราะว่ามันไม่มีสาระอะไรคลิปอะไรก็ไม่รู้ผู้สื่อข่าวต้องแยกแยะให้ดีนะเขาเป็นหลานเป็นอะไรจริงหรือเปล่า
3: แสดงว่าท่านนายกก็จะยึดข้อเท็จจริงจากการสอบสวนเป็นหล
2: ัก
3: เอา
2: เขาไม่ยึดข้อเท็จจริงอย่ามายึดอะไรหนู
3: แต่ว่าจะไม่หลักที่เปิดมาในโซเชียลเนี่ยท่านนายกก
2: ็ไม่มีอะไรนะครับทุกอย่างมันเดินหน้าไปแล้วนะ
1: ส่วนวันนี้จะมีการยกเลิกการชะลอการบรรจุแต่งตั้งที่ผู้สอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นได้หรือไม่นายอนุทินก็กล่าวว่าไม่ทราบรายละเอียดบอกได้อย่างเดียวว่าตรงไหนโกงก็สับให้เละแค่นั้นเองคนที่มีหน้าที่สับก็คือตำรวจคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.รวมถึงสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.และคนที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยแต่งตั้งไปเป็นผู้สืบสวนสอบสวนตอนนี้กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งความแล้วในฐานะผู้เสียหาย
2: อย่างเดียวว่าตรงไหนโกงก็สับให้เละแค่นั้นเองคนที่มีหน้าที่สับก็มีตำรวจมีปปช.มีปปง.มีคนที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยแต่งตั้งไปเป็นสืบสวนสอบสวนกระทรวงมหาดไทยก็ได้ทำการแจ้งความแล้วในฐานะผู้เสียหายทั้งทางกระทรวงเองแล้วก็ทางกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นนะครับนโยบายของผมมีความชัดเจนว่าตรงไหนที่เกี่ยวพันกับการทุจริตคอร์รัปชันหรือว่าทำด้วยความไม่โปร่งใสไม่เป็นธรรมกับผู้ที่เข้ามาสอบก็ดำเนินการไม่เป็นไรตอนนี้ถึงแม้ว่าคณะกรรมการอะไรอ่ะท้องถิ่นเขาจะบอกว่ายังไงก็ให้บรรจุไปก่อนก็เขาก็รับผิดชอบไปแล้วเพราะว่ากระทรวงมหาดไทยบอกไม่ให้บรรจุใช่ไหมส่วนเขาใช้มติเสียงข้างมากบรรจุไปก็บรรจุไปถ้าเมื่อไหร่ที่มีการสืบสวนสอบสวนออกมาแล้วผลออกมามันมีความทุจริตก็มันพวกนี้มันไม่มีอายุความแล้วเราก็ค่อยไปดำเนินการ
1: หลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีเดินทางเข้ากระทรวงมหาดไทยพร้อมนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยซึ่งผู้สื่อข่าวก็พยายามขอสัมภาษณ์โดยนายกรัฐมนตรีได้ชี้นิ้วไปที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยขณะที่ท่านปลัดเองก็ได้ยกมือรับไหว้สื่อนะครับพร้อมระบุสั้นๆว่าตอบเหมือนท่านนายกรัฐมนตรี

0: จากนั้นเนี่ยนะคะนายอนุสิทธิ์เองก็มีการชี้แจงกรณีที่มีเพจเนี่ยออกมาปล่อยคลิปเสียงที่อ้างว่าเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยและปัญญาที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทุจริตสอบบรรจุท้องถิ่นนะคะบอกว่าอะไรที่ไม่ใช่ความจริงก็ไม่รู้จะชี้แจงเรื่องอะไรทีนี้นักข่าวก็เลยถามต่อว่ายืนยันปัญญาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใช่หรือไม่นายอนุสิทธิ์บอกว่าประวัติคนเราก็สามารถสืบกันได้อย่างสบายอยู่แล้วและคนที่เขาให้ข้อมูลเนี่ยไปเอามาจากไหนก็ต้องไปถามเขาส่วนจะปกป้องตัวเองด้วยกฎหมายหรือไม่เพราะว่าข้อกล่าวหาเนี่ยค่อนข้างรุนแรงอะเรื่องนี้นายอนุสิทธิ์บอกว่าคนกล่าวหามันลอยๆจะไปให้ฆ่าทำไมก่อนที่นายกรัฐมนตรีนะคะจะกล่าวแทรกขึ้นมาพอแล้วไม่ต้องถามแล้วมีเนี่ยบอกแล้วว่าภรรยาไม่ได้เกี่ยวข้องแล้วผู้สื่อข่าวถามนายกรัฐมนตรีต่ออีกนะคะว่าหลายอย่างที่ตอนนี้เกิดขึ้นเนี่ยคือพุ่งเป้าไปที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยเพียงคนเดียวแล้วจะดำเนินการอย่างไรต่อยังจะไปด้วยกันใช่หรือไม่ก็คือหมายความว่าถ้าคุณผู้ชมลองสังเกตเวลาท่านนายกรัฐมนตรีเดินทางไปทำภารกิจที่ไหนก็จะมีในส่วนของปลัดกระทรวงมหาดไทยเดินทางไปด้วยนะคะอันนี้นักข่าวถามนะคะท่านนายกบอกว่าอ่ะคิดก่อนถามค่ะอ่ะไปดูบรรยากาศบางช่วงบางตอนกันค่ะ
1: อะไรที่ไม่เป็นความจริงเราก็ไม่รู้จะให้ชี้แจงเรื่องอะไร
2: แสดงว่ายืนยันว่าภรรยาของท่านเนี่ยไม่เกี่ยวข้องใช
1: ่
2: ไหมคะ
1: ท่านประวัติคนเราเนี่ยมันสืบได้สบายอยู่แล้วท่านลองไปสืบแล้วคนที่เขาให้ข้อมูลเนี่ยก็เอาแบบท่านก็ลองไปถามเขา
2: แบบน
1: ี้
2: ปกป้องต
1: ั
2: วเองด้วยการจะขอการเลยที่ก่อนนะคะท่านข้อกล่าวหาค่อนข้างรุนแรง
1: มันคนเก่าหามันลอยๆอ่ะมันจะไปให้ค่า
3: แล้วไม่ต้องถามแล้ว
1: จะไม่มี
3: จะไปให้ค่าคน
1: หนึ่งสามีบอกว่าภรรยาไม่เกี่ยว
4: แล้วตอนนี้กระแสที่ออกมา
1: ไม่รู้จักเลย
4: โดนถูกสกัดหรือเปล่าคะ
5: ทางด้านนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่ประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเห็นชอบในการยกเลิกการชะลอการรายงานตัวผู้สอบข้าราชการท้องถิ่นในวันที่1กรกฎาคมนี้ซึ่งนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ว่าหากพบการทุจริตในการสอบต้องรับผิดชอบในเรื่องนี้นายวรสิทธิ์กล่าวว่าคณะกรรมการกองกลางเป็นคณะกรรมการที่เป็นตัวแทนของประชาชนท้องถิ่นทั่วประเทศการประชุมมีการแสดงความเห็นที่หลากหลายเราต้องยึดตามสิ่งที่คณะกรรมการที่เป็นตัวแทนของท้องถิ่นทั่วประเทศให้ความเห็นมาผู้สื่อข่าวถามด้วยว่าดูเหมือนท่าทีของนายกรัฐมนตรีจะไม่เห็นด้วยกับมตินี้นายวรสิทธิ์ก็กล่าวว่าตนยังไม่ได้ฟังในสิ่งที่นายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์
6: จริงกองกลางเนี่ยเป็นคณะกรรมการที่เป็นตัวแทนของพี่น้องท้องถิ่นทั้งประเทศนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการประชุมก็มีการให้ความเห็นที่มีความหลากหลายนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ยึดตามสิ่งที่ทางคณะกรรมการที่เป็นตัวแทนของพี่น้องท้องถิ่นทั้งประเทศเนี่ยให้ความเห็นมา
7: จะเหมือนเรื่องนี้นายกอาจจะไม่เห็นด้วยไหมคะตามสิ่งที่ได้มีการสื่อสารมา
6: ก็เดี๋ยวเมื่อกี้ยังไม่ได้ฟังสิ่งที่นายกให้สัมภาษณ์นะครับ
0: ขณะที่ทางด้านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็ออกหนังสือด่วนที่สุดนะคะให้ผู้สอบเข้าแข่งขันได้รายงานตัวในวันที่1กรกฎาคมนี้แต่ย้ำบอกว่าหากพบการทุจริตตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตและดำเนินคดีถึงที่สุดค่ะโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นส่งหนังสือด่วนที่สุดนะคะแจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดค่ะเรื่องยกเลิกการชะลอการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ในวันที่1กรกฎาคม2569หลังจากการประชุมร่วมของคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นได้มีมติเห็นชอบร่วมกันว่าแม้จะมีการตรวจสอบเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการทุจริตสอบแข่งขันซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและยังไม่แล้วเสร็จแต่เพื่อประโยชน์ของทางราชการและเป็นการคุ้มครองผู้สอบแข่งขันที่สุจริตจึงมีคำสั่งให้เดินหน้ากระบวนการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการส่วนท้องถิ่นต่อไปโดยให้ผู้สอบแข่งขันได้ตามบัญชีแนบท้ายเดินทางไปรายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในวันที่1กรกฎาคม2560อย่างไรก็ตามนะคะหากปรากฏหลักฐานในภายหลังค่ะผู้บรรจุแต่งตั้งรายใดมีพฤติการทุจริตสมยอมหรือว่ามีการเรียกรับเงินเพื่อแลกกับการช่วยเหลือก็จะถูกปรับให้ตกทันที

0: และจะถูกตัดสิทธิ์ในการสมัครสอบแข่งขันเป็นข้าราชการท้องถิ่นไปตลอดชีวิตรวมทั้งถูกดำเนินคดีทั้งทางแพ่งทางอาญาทางวินัยและทางปกครองอย่างถึงที่สุด
1: ด้านสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒก็ออกแถลงการฉบับที่2นะครับยืนยันว่าการตรวจกระดาษคำตอบเสร็จส่งไฟล์ให้ผู้ว่าจ้างทันทีโดยเป็นความลับในระดับลับที่สุดย้ำทุกขั้นตอนเป็นไปตามขอบเขตของสัญญาด้วยความสุจริตรอบคอบและเป็นกลางทางวิชาการสามารถตรวจสอบได้ในแถลงการชี้แจงว่าสำนักทดสอบการศึกษาและจิตวิทยามสว.ได้ดำเนินการตามขอบเขตของสัญญาหรือว่า TOR ตั้งแต่การจัดทำและการจัดพิมพ์เอกสารเกี่ยวกับการสอบการออกและคัดเลือกข้อสอบการจัดพิมพ์และจัดเตรียมแบบทดสอบและกระดาษคำตอบการขนย้ายและจัดเก็บข้อสอบการดำเนินการจัดสอบการตรวจกระดาษคำตอบตลอดจนการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อสอบซึ่งขอบเขตของงานนั้นกำหนดให้ภายหลังจากการสอบข้อเขียนคือภาคก่อและภาคขอเรียบร้อยแล้วต้องจัดให้มีการตรวจกระดาษคำตอบที่ศูนย์สอบทั้ง10ศูนย์โดยมีผู้แทนจากหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมสังเกตการและเมื่อตรวจกระดาษคำตอบที่ดำเนินการสอบแล้วให้จัดทำเป็นไฟล์ข้อมูลบันทึกลงในแฟลชไดรฟ์ส่งให้ผู้ว่าจ้างทันทีโดยให้เป็นความลับในระดับลับที่สุดรวมถึงการจัดทำไฟล์ข้อมูลคะแนนการตรวจกระดาษคำตอบเป็นไฟล์ PDF แล้วก็ไฟล์ Excel และจัดทำข้อมูลไฟล์เป็นการสแกนกระดาษคำตอบเป็นไฟล์ PDF หรือว่าจะเป็น JPG เพื่อส่งมอบให้กับผู้ว่าจ้าง
0: ส่วนกระดาษคำตอบตัวจริงและแบบทดสอบที่ดำเนินการตรวจเรียบร้อยแล้วค่ะถูกเก็บรักษาไว้ที่ห้องมั่นคงมีกล้องวงจรปิดตรวจสอบได้ตลอด24ชั่วโมงโดยทางสำนักทดสอบและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นผู้ถือกุญแจหากจะเปิดห้องมั่นคงค่ะก็ต้องดำเนินการเปิดห้องจากทั้ง2ฝ่ายซึ่งก็มีการเปิดห้องมั่นคง4ครั้งค่ะครั้งที่1ก็เพื่อเก็บข้อสอบครั้งที่2เก็บข้อสอบที่จัดสอบเพิ่มเติมครั้งที่3เป็นห้องเพื่อให้ผู้มาอุทธรณ์ขอดูกระดาษคำตอบกรณีมีผู้เข้าสอบยื่นใบคำร้องขอดูกระดาษคำตอบตัวจริงซึ่งผู้ที่ได้คะแนนเป็นศูนย์ก็พบว่าเกิดจากการระบายกระดาษรหัสชุดข้อสอบลงในกระดาษคำตอบผิดพลาดหรือไม่ได้ระบายยืนยันได้จากกระดาษคำตอบตัวจริงที่ส่งมอบให้กับปปช.ไปแล้วและครั้งที่4ตามที่ปรากฏเป็นข่าวค่ะซึ่งสำนักทดสอบได้ส่งมอบฝ่ายข้อมูลผลการตรวจกระดาษคำตอบตัวจริงและเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไปให้แก่ปปช.เพื่อใช้ประกอบการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามกระบวนการของกฎหมาย
1: ทั้งนี้ครับสำนักทดสอบมสว.ยืนยันนะครับว่าการดำเนินงานทุกขั้นตอนเป็นไปตามขอบเขตที่กำหนดไว้ทั้งสิ้นและพร้อมให้ความร่วมมือในการตรวจสอบเพื่อความถูกต้องและความโปร่งใสของการดำเนินงาน
0: และจากปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะทางกระทรวงมหาดไทยได้เปิดรับแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากขบวนการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้าเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้แจ้งผ่านศูนย์ดำรงธรรมที่มีอยู่ทั่วประเทศค่ะ นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยบอกนะคะว่าการเปิดรับแจ้งเบาะแสปัญหาการทุจริตก็เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากกรณีดังกล่าวโดยสั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง76จังหวัดทั่วประเทศให้ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้ประชาชนที่พบเบาะแสการกระทำผิดหรือได้รับผลกระทบจากการกระทำความผิดดังกล่าวสามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องมาได้ทั้งที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศูนย์ดำรงทำอำเภอหรือศูนย์ดำรงธรรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดหรือว่าอาจจะผ่านเว็บไซต์ของศูนย์ดำรงธรรมรวมถึงสายด่วนศูนย์ดำรงธรรมที่หมายเลขโทรศัพท์1567
1: เกิดเหตุไฟไหม้โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์จังหวัดอุบลราชธานีแพทย์พยาบาลและญาติเร่งอพยพผู้ป่วยออกจากอาคารซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ใช้เวลากว่าครึ่งชั่วโมงครับควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ทางโรงพยาบาลนั้นยังคงเปิดให้บริการตามปกติแต่สั่งให้ปิดพื้นที่ที่เกิดเหตุเพื่อรอการตรวจสอบก่อน เหตุเกิดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเวลาประมาณ 9:40 นาทีเพลิงได้ไหม้ฝ้าเพดานมีกลุ่มควันพวยพุ่งที่บริเวณชั้น1ห้องให้บริการจิตวิทยาและสังคมสงเคราะห์ตึกผู้ป่วยนอกรั้ว OPD ของโรงพยาบาลเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและทีมกู้ภัยจากเทศบาลนครอุบลราชธานีนำรถน้ำเข้าดับไฟขณะเดียวกันนั้นทางโรงพยาบาลได้ทำการอพยพผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ออกจากอาคารทันทีตามแผนเผชิญเหตุทั้งนี้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงสามารถควบคุมกลุ่มควันและเพลิงให้สงบลงได้ในเวลา10:00 น.เบื้องต้นไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตและไม่มีการลุกลามไปยังอาคารอื่นนายแพทย์โกศลวราอัศวปฏิผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ได้เปิดเผยว่าขณะเกิดเหตุมีเจ้าหน้าที่พบกลุ่มควันพวยพุ่งออกมาจากหลอดไฟฟ้าบริเวณฝ้าเพดานจึงได้รีบส่งสัญญาณแล้วก็แจ้งเตือนไปยังผู้ป่วยญาติรวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ให้ทุกคนนั้นรีบอพยพออกจากตัวอาคารไปยังจุดรวมพลเบื้องต้นมีการสั่งปิดการใช้พื้นที่เกิดเหตุชั่วคราวเพื่อรอการตรวจสอบและขณะนี้โรงพยาบาลเองก็ยังคงเปิดให้บริการตามปกติครับ
2: จุดเกิดเหตุก็จะอยู่บนฝ้าเป็นลักษณะของสายไฟที่ทำให้เกิดประกายไฟครับก็ได้ตอนนี้ก็ได้ปิดพื้นที่แล้วก็มีการให้บริการที่จุดอื่นที่ประชาชนที่มารอรับบริการก็จะย้ายไปบริการอีกจุดหนึ่งส่วนของอาคารที่มีประกายไฟมีเพลิงไหม้ตอนนี้เราก็ปิดแล้วก็ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบเพิ่มเติมครับตอนนี้ยังไม่มีความเสียหายกับบุคคลแล้วก็พวกอุปกรณ์เครื่องมือไม่มีครับแต่ว่ามีแค่เฉพาะบริเวณฝ้าแล้วก็ตัวฉนวนกันความร้อนครับก็ในเรื่องของการให้บริการคนไข้เรายังให้บริการปกตินะครับเราก็จะย้ายไปให้บริการที่ตึกอีกตึกหนึ่งแทนซึ่งระบบบริการเราก็ได้ดำเนินการได้ประสิทธิภาพตามเดิมตามเหมือนตึกผู้ป่วยนอกแต่ในเรื่องของสถานที่ก็อาจจะไม่ได้กว้างขวางเท่าเดิมแต่ว่ายังสามารถบริการได้อยู่ครับ
0: วันที่26มิถุนายนของทุกปีนะคะเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกค่ะทางสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือว่าปปส.นะคะมีการจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกมุ่งสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็กและเยาวชนสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือว่าปปส.ค่ะจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างการรับรู้ในวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี2569ภายใต้แนวคิดรวมพลังไทยต้านภัยยาเสพติดณสำนักงานปปส.เขตดินแดงโดยมีพันตำรวจเอกอิทธิกรจิรัตนานนท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยพันตำรวจตรีสุริยาสิงห์กมลเลขาธิการปปส.นำคณะผู้บริหารนักเรียนเยาวชนและครอบครัวเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมสวมเสื้อสีขาวแสดงพลังเชิงสัญลักษณ์ในการต่อต้านยาเสพติดภายในงานค่ะจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับโทษและภัยของยาเสพติดการส่งเสริมการแจ้งเบาะแสผ่านสายด่วน1386การพัฒนาทักษะสมองเพื่อเสริมสร้างการคิดวิเคราะห์และการตัดสินใจของเด็กและเยาวชนรวมถึงนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานี้ยังมีการมอบเกียรติบัตรให้แก่หน่วยงานและเครือข่ายที่มีบทบาทในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดพร้อมจัดกิจกรรมถ่ายทอดภารกิจของปปส.ผ่านสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย
3: ได้ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดนะครับและก็เป็นการรณรงค์ให้เยาวชนให้คนในสังคมในแต่ละประเทศนะครับให้ห่างไกลยาเสพติดและก็เผยแพร่นะครับองค์ความรู้ในเรื่องของพิษภัยที่เกิดจากการใช้ยาติดให้กับสังคมได้รับทราบวันนี้เองสำนักงานปปส.นะครับเราก็ได้มีการจัดกิจกรรมนะครับพร้อมกันทั้งประเทศนะครับในแต่ละจังหวัดและก็ในสถานศึกษาเพื่อรณรงค์นะครับให้เด็กๆน้องๆเยาวชนให้รับรู้นะครับถึงพิษภัยของยาติดแล้วก็รู้
1: เผาวันนี้เผาวันนี้เพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่าโดยมีนายนรินทร์กัลยาณมิตรที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานในพิธีพร้อมกล่าวถึงการเป็นหน่วยงานหลักด้านการบำบัดรักษาฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดในปีงบประมาณ2569นำผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาทั้งรูปแบบ 123,313 คนกับผ่านการบำบัดจนครบกระบวนการแล้วกลับคืนสู่สังคมแล้ว 44,531 คนขณะ

0: โหน้ำท่วมขนาดนั้นชาวบ้านจะอยู่ยังไงคะปู่
1: ก็คงจะลำบากกันมากแต่ในหลวงก็ไม่ปล่อยให้คนไทยต้องลำบากหรอกลูกอย่างตอนเกิดไฟป่าภาคเหนือก็พระราชทานเครื่องเป่าลมดับไฟป่าตอนที่ภาคใต้เกิดน้ำท่วมก็พระราชทานทรัพย์สร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวหรือตอนที่ทีมหมูป่าติดถ้ำหลวงจนเป็นข่าวดังไปทั่วโลกก็ทรงช่วยหลายอย่างเลยละ
2: พระองค์ช่วยพี่ๆหมูป่าด้วยหรอครับ
1: โอ้เดี๋ยวปู่ไปปิดหน้าต่างในห้องนอนก่อนนะ
3: ครับ
0: สงสัยปะกาขนนกอยากพาเราไปดูเหตุการณ์ถ้ำหลวงแน่แน
4: ่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายพุทธศักราช2561
2: โหนี่เราเข้ามาในถ้ำเลยเหรอนั่นพี่ๆหมูป่านี
0: ่นายอย่าเสียงดังสิ
2: โหอุ๊ยนักประดาน้ำเข้ามาช่วยพี่ๆหมูป่าแล้ว
0: ใช่แต่ถ้าเราอยู่ที่นี่จากที่เขาต้องช่วยแค่13คนก็จะกลายเป็น15คนกับแมว1ตัวรีบออกไปกันเถอะ
2: ฮะจริงด้วย
0: โอ้ยเกือบติดอยู่ในถ้ำกับพี่ๆหมูป่าแล้วไม่ล่ะ
5: อ
0: ้
5: าวเด็กๆยืนทำอะไรกันอยู่มากินข้าวมาเขาหาทีมหมูป่าเจอแล้วเด็กๆปลอดภัยด้วยมาฉลองกันหน่อยเร็วพวกคุณน่ะกินกันเยอะๆเลยนะทำงานกันเหนื่อยมาหลายวันเก่งกันจริงๆเลย
6: เอาจริงๆนะงานนี้สำเร็จได้เพราะในหลวงทรงอยู่เบื้องหลังการแก้ปัญหาเลยป้าทรงติดตามการปฏิบัติการของพวกเราอย่างใกล้ชิดเลยล่ะ
5: ฮะในหลวงทรงอยู่เบื้องหลังเหรอ
7: ใช่แล้วล่ะครับพอข่าวเด็กๆติดถ้ำดังไปทั่วโลกหลายๆหน่วยงานหลายๆชาติก็รีบมาช่วยเหลือเราแต่ฝ่ายนั้นอยากช่วยแบบนี้ฝ่ายนี้อยากช่วยแบบโน้นช่วงแรกๆเลยวุ่นวายไปหมด
0: แล้วในหลวงช่วยยังไงเหรอคะพี
7: ่พระองค์ทรงเป็นศูนย์กลางในการทำงานพระราชทานแนวทางในการบริหารให้ทุกฝ่ายทำงานไปในทิศทางเดียวกันการทำงานจึงเป็นระบบและสำเร็จแบบนี้ละ
5: โอ้โหนี่ฉันเข้าใจผิดไปเหรอเนี่ยว่าท่านพระราชทานแต่อาหารส่งช่วยเหลือประชาชนอย่างปิดทองหลังพระจริง
8: ๆใช่แล้วทั้งถังออกซิเจนทั้งหน้ากากดำน้ำหรือของสำคัญที่หาไม่ได้อย่างเครื่องสูบน้ำท่านก็ทรงจัดหาให้นะ
5: ปลื้มใจเหลือเกินมาๆฉลองฉลองกินกันเยอะๆเลยนะทุกคน
7: กินกินกินเลย
1: แล้วก็ไม่ใช่แค่ช่วยทีมหมูป่าในถ้ำนะแต่พระองค์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทุกประเภทเลยอย่างตอนที่ประเทศเราประสบวิกฤตฝุ่น PM 2.5 ก็โปรดให้ติดตั้งเครื่องบำบัดอากาศที่มีมลพิษหรืออย่างตอนที่โควิด-19ท่านก็พระราชทานเครื่องช่วยหายใจให้โรงพยาบาลพระราชทานรถตรวจโรคติดเชื้อชีวะนิรภัยเป็นโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19ที่สนับสนุนการจ้างงานและคนมาเรียนรู้เรื่องเกษตรเพื่อเอาไปประกอบอาชีพ
2: พระองค์มีเมตตากับผู้ประสบภัยมากๆเลยนะครับปู
1: ่ใช่แล้วเมื่อก่อนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจะเน้นที่การเยียวยาหลังเกิดภัยพิบัติแต่พระองค์ทรงเน้นย้ำเรื่องแผนป้องกันภัยพิบัติประจำจังหวัดให้เกิดขึ้นจริงที่ป้องกันตั้งแต่ก่อนเกิดภัยดูแลระหว่างเกิดภัยและเยียวยาหลังเกิดภัย
0: อย่างนี้คนไทยก็พร้อมรับมือได้เมื่อภัยมาใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วล่ะ
0: ขอบคุณมากๆนะคะที่ปิดเทอมนี้ให้หนูมาอยู่ด้วยสนุกมากๆเลยค่ะนายก็เหมือนกันขอบคุณนะ
1: นั่งรถไปส่งปู่กับตะวันที่เพชรบุรีไหมเม่พ่ออยากพาเด็กๆไปเที่ยวที่หนึ่งก่อนที่นี่เขาซัก

0: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่ชมอยู่ปลายทางนะครับแล้วก็นักเรียนทุกๆคนเลยพบกับคุณครูแบงค์ครับคุณครูศิปกรณ์ศรีพรมทองนะครับวันนี้เราจะมาต่อเนื่องกันนะครับเป็นชั่วโมงสุดท้ายแล้วนะครับจะเป็นเรื่องอะไรนั้นไปติดตามกันเลยครับสำหรับหัวข้อของเราในวันนี้นะครับเป็นชั่วโมงสุดท้ายนะครับของเรื่องการเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไขนะครับเรื่องของการเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไขเนี่ยมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ชั่วโมงซึ่งเด็กๆก็ได้เรียนรู้กันมาสักระยะหนึ่งนะครับพอที่จะเข้าใจในเรื่องของเงื่อนไขต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับครับคุณครูมีคำถามนำเข้าสู่บทเรียนนะครับสำหรับวันนี้คำถามของคุณครูก็คือนักเรียนเคยไปตลาดซื้อไข่ไก่กับผู้ปกครองหรือไม่ตอนนี้ถามทุกคนเลยครับเคยไหมครับใครเคยซื้อยกมือไปซื้อไข่ไก่ยกมือมือลงนะครับหากเคยซึ่งเด็กๆก็ในห้องนี้เคยแน่นอนนะครับนักเรียนเคยสังเกตว่าไข่ไก่มีหลายขนาดหรือไม่เคยสังเกตไหมครับเคยใช่ไหมครับไข่ไก่ที่ขายในตลาดหรือตามห้างสรรพสินค้าเนี่ยมีหลายขนาดแล้วเด็กๆทราบไหมครับว่าทำไมไข่ไก่ที่ขายเนี่ยจึงมีหลายขนาดทราบไหมครับทราบไหมครับใครอยากจะตอบเอ่ยอยากตอบขอไม้ด้วยครับขอไม้นิดนึงทำไมไข่ไก่ที่ขายในตลาดจึงมีหลายขนาดครับ
1: เป็นตามเบอร์ค่ะ
0: เป็นตามเบอร์ปรบมือครับเก่งมากก็คือขนาดเนี่ยเขาแบ่งตามเบอร์ใช่ไหมครับแบ่งตามเบอร์แล้วเด็กๆคิดว่าเบอร์อะไรที่มีขนาดใหญ่ที่สุดครับเก่งมากนะครับเบอร์ศูนย์มาดูแนวคำตอบของคุณครูเลยนะครับแนวคำตอบของคุณครูครับคำถามแรกก็คือบางคนก็เคยบางคนก็ไม่เคยนะครับไปซื้อไข่ไก่กับผู้ปกครองนะครับจากนั้นนะครับเด็กๆก็สังเกตใช่ไหมว่าไข่ไก่เนี่ยมีหลายขนาดนะครับแนวคำตอบของคุณครูนะครับในส่วนของไข่ไก่ทำไมจึงมีหลายขนาดนะครับเพื่อกำหนดราคาของไข่ไก่ไข่ไก่ที่มีขนาดใหญ่จะถูกจัดอยู่ในเบอร์0แบบที่เด็กๆบอกนะครับและไข่ไก่ที่มีขนาดเล็กจะถูกจัดอยู่ในเบอร์3ไข่ไก่เบอร์0จะมีราคาแพงกว่าไข่ไก่เบอร์อื่นๆนะครับเอาเวลาขายไข่แม่ค้าก็ขายเป็นแผงใช่ไหมครับอาจจะเป็นแผงหนึ่งมี1โหลนะครับหรือ2โหลก็แล้วแต่หรืออาจจะเป็นแผงละ6แผงเล็กแผงใหญ่ก็แล้วแต่นะครับแต่ให้เด็กๆจำไว้ว่าไข่ไก่ที่มีขนาดหลายๆขนาดเนี่ยก็เพื่อกำหนดราคานะครับเพื่อกำหนดราคา

0: 0ราคาแพงที่สุดและเบอร์3เป็นไงครับราคาถูกที่สุดอาจจะแพงแล้วไม่ถึง100หรืออย่างไรก็แล้วแต่ในพื้นที่ของแต่ละพื้นที่ของเด็กๆนะครับมาที่จุดประสงค์การเรียนรู้ของเรานะครับในหน่วยที่2เรื่องของการเขียนโปรแกรม1ครับบอกเงื่อนไขของสถานการณ์ที่กำหนดให้ได้นะครับและ2ครับเขียนโปรแกรมแบบเงื่อนไขซ้อนเงื่อนไขโดยใช้บัตรคำสั่งได้วันนี้เราจะมาลองเขียนโปรแกรมกันนะครับสำหรับสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนครับบอกเงื่อนไขของสถานการณ์ที่กำหนดเขียนโปรแกรมแบบเงื่อนไขซ้อนเงื่อนไขโดยใช้บัตรคำสั่งและหาคำตอบของการแก้ปัญหาจากสถานการณ์ได้นั่นเองนะครับซึ่งเราก็ได้เรียนรู้กันมาจนชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงสุดท้ายของเรื่องนี้แล้วนะครับแน่นอนครับต้องมีในส่วนของแบบฝึกหัดมาให้เด็กๆนั้นได้ทดสอบความเข้าใจกันอย่างแน่นอนนะมีอีกหนึ่งคำถามครับฟังคำถามให้ดีครับเงื่อนไขที่นักเรียนพบเจอในชีวิตประจำวันยกตัวอย่างเช่นถ้าวันนี้ฝนตกจะไปโรงเรียนอย่างไรใครอยากตอบครับเงื่อนไขเราพบในชีวิตประจำวันใกล้ๆใหม่เลยครับถ้าวันนี้ฝนตกจะไปโรงเรียนอย่างไรครับ
1: ไปรถประจำครับ
0: ไปรถประจำใช่ไหมครับฝนตกเราก็ไปรถประจำแล้วถ้าเราไปรถประจำแบบปกติเนี่ยเราจะต้องมีอะไรไปกันฝนไหม
1: ร่มครับ
0: เราอาจจะติดร่มไปด้วยพกร่มไปด้วยหรือใส่อะไรนะเสื้อกันฝนเก่งมากปรบมือให้เพื่อนนะครับนอกเหนือจากเงื่อนไขในตัวอย่างที่คุณครูได้ถามเด็กๆว่าถ้าวันนี้ฝนตกจะไปโรงเรียนอย่างไรอยากจะให้นักเรียนเนี่ยยกตัวอย่างเงื่อนไขอื่นๆที่พบในชีวิตประจำวันหน่อยครับเงื่อนไขอื่นๆครับที่พบได้ในชีวิตประจำวันมีใครอยากจะบอกไหมยกตัวอย่างไหมครับมีไหมครับเงื่อนไขที่เราเจอในชีวิตประจำวันเลยง่ายๆเลยอย่างที่คุณครูได้เคยบอกไปพอได้ยินเสียงกริ่งในตอนเช้าเด็กๆจะต้องมาทำอะไรมาเข้าแถวมาเข้าแถวใช่ไหมครับเนี่ยแบบนี้เงื่อนไขแบบนี้เนี่ยนักเรียนตอบคุณครูได้บ้างหรือเปล่ามีไหมครับขอตัวแทนสักหนึ่งคนเงื่อนไขในชีวิตประจำวันเอาคนเดิมเลยมาได้เลยครับอยากตอบมา
1: ถ้าเสียงนาฬิกาปลุกเราก็ต้องตื่นคร
0: ับ ยอดเยี่ยมมากปรบมือเก่งมากมีใครให้ตัวอย่างอื่นๆอีกไหมครับมีไหมครับมีไหมเอ่ยเพื่อเราให้คำตอบได้ดีมากมาเลยครับขอใหม่นิดนึงเงื่อนไขในชีวิตประจำวันที่เด็กๆพบเจอครับ
1: ถ้ากริ่งดังให้วิ่งมาเข้าแถวครับ
0: ถ้ากริ่งโรงเรียนดังไม่ว่าจะเวลาไหนก็แล้วแต่เราก็ต้องมาเข้าแถวเตรียมตัวขึ้นเรียนใช่ไหมปุ๊บมือยอดเยี่ยมมากมีใครให้ตัวอย่างอื่นอีกไหมครับมีใครอยากยกตัวอย่างอื่นอีกไหมนอกโรงเรียนมั่งก็ได้ลูกนอกโรงเรียนเวลาที่เราไปไหนต่อไหนเนี่ยนะครับอย่างมาครับอีกหนึ่งคนส่งให้เพื่อนนิดนึงครับส่งให้เพื่อนหน่อยเงื่อนไขว่าอย่างไรบ้างครับ
1: ถ้าฝนตกต้องเอาร่มไปคร
0: ับ ถ้าฝนตกต้องพกร่มไปด้วยเก่งมากเวลาเราจะไปไหนถ้าฝนตกเราต้องพกร่มไปด้วยเอาจากตอบอีกมาเลยตอบได้เลย
1: ถ้าดินสอไม่แหลมต้องเหล่าครับ
0: ยอดเยี่ยมครับประมือเก่งมากทุกคนเลยนะครับปลายทางก็น่าจะตอบได้ด้วยใช่ไหมครับเงื่อนไขที่เราพบเจอในชีวิตประจำวันนะครับถ้าปั่นจักรยานไปเจอไฟแดงต้องไปต่อได้ไหม
2: ไม่ได้
0: นะอันตรายเนี่ยเหล่านี้เป็นเงื่อนไขถ้ากรอกน้ำเต็มแล้วต้องถูกต้องต้องปิดน้ำต้องหยุดกรอกน้ำแบบนี้เป็นเงื่อนไขในชีวิตประจำวันของเราง่ายๆที่เด็กๆเริ่มจะเข้าใจแล้วนะครับเอาละมาดูแนวคำตอบของคุณครูครับแนวคำตอบของคุณครูก็คือถ้าวันนี้ฝนตกจะไปโรงเรียนอย่างไรแนวคำตอบไปรถประจำทางก็ต้องนำร่มไปด้วยเพราะว่าฝนตกใช่ไหมเพราะว่าฝนตกหรือผู้ปกครองไปส่งและนำร่มไปด้วยหรือใส่ชุดกันฝนไปสำหรับยกตัวอย่างเงื่อนไขในชีวิตประจำวันที่คุณครูยกตัวอย่างก็คือถ้าเราจะเข้าไปชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์เนี่ยต้องทำอะไรครับปิดเสียงโทรศัพท์ตามมารยาทในการเข้าไปชมภาพยนตร์ใช่ไหมเราจะเปิดเสียงโทรศัพท์ให้ดังในโรงภาพยนตร์ได้ไหมไม่ได้จะใช้โทรศัพท์ในโรงภาพยนตร์ได้ไหมไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะไปแสงเนี่ยจะไปรบกวนคนอื่นนะครับเอาละ มีสถานการณ์ครับเอาช่วยกันคิดนะครับสถานการณ์ช่วยกันคิดทั้งต้นทางและปลายทางเลยนะครับสถานการณ์ของคุณครูก็คือการบันทึกข้อมูลน้ำหนักของนักเรียนในห้องการบันทึกข้อมูลน้ำหนักของนักเรียนในห้องเป็นห้องของเราเนาะเป็นห้องของเราถ้ามีน้ำหนักมากกว่า40อะไร40 กิโลกรัมอยู่ในกลุ่มที่ต้องออกกำลังกายและควบคุมอาหารนะครับนี่เป็นสถานการณ์ตัวอย่างนะสถานการณ์ตัวอย่างฟังใหม่ครับการบันทึกข้อมูลน้ำหนักของนักเรียนในห้องถ้ามีน้ำหนักมากกว่า40เพื่อนของเราให้จัดอยู่ในกลุ่มที่ต้องออกกำลังกายและควบคุมอาหารนะครับเพราะน้ำหนักอาจจะมากเกินไปนะครับเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดโรคแต่ถ้าอีกหนึ่งกลุ่มถ้าน้ำหนักน้อยกว่าหรือเท่ากับ40ต้องอยู่ในกลุ่มปกติให้อยู่ในกลุ่มปกติคำถามครับให้นักเรียนช่วยการเขียนลำดับขั้นตอนการบันทึกข้อมูลน้ำหนักของเพื่อนในห้องให้นักเรียนช่วยกันเขียนลำดับขั้นตอนการบันทึกข้อมูลน้ำหนักของเพื่อนในห้องเป็นคำถามที่เราจะต้องมาคิดร่วมกันครับคุณครูช่วยด้วยเด็กๆตอบด้วยลำดับแรกเลยเนี่ยก่อนที่เราจะเขียนลำดับขั้นตอนการบันทึกข้อมูลเนี่ยเราจะต้องถามครับถูกต้องครับเราต้องถามเพื่อนก่อนหรือเราจะต้องทำการเหมือนกับว่าแยกประเภทก่อนใช่ไหมครับของผู้ที่มีน้ำหนักอะไรบ้างน้ำหนักมากกว่า40นะครับและน้ำหนักที่น้อยกว่า40หรือเท่ากับ40แล้วเราจะทำการเขียนลำดับขั้นตอนการบันทึกข้อมูลหรือเขียนโปรแกรมลำดับขั้นตอนอย่างไรครับหลังจากถามเพื่อนเรียบร้อยลำดับแรกเลยคือถามเพื่อนพอถามเพื่อนเสร็จเรียบร้อยเราแยกได้แล้วเราแยกได้แล้วแล้วเราต้องทำอะไรต่อครับเราต้องทำการบันทึกผลใช่ไหมทำบันทึกผลว่าใครที่มีน้ำหนักมากกว่า40และใครที่มีน้ำหนักเท่ากับหรือน้อยกว่า40ใช่ไหมครับมีคำตอบอื่นอีกไหมครับมีคำตอบอื่นอีกไหมมีอีกไหมครับเดี๋ยวเรามาดูแนวคำตอบของคุณครูเพื่อที่จะให้เด็กๆนั้นได้เข้าใจในส่วนของสถานการณ์นี้รวมถึงตอบคำถามให้ได้นะครับแนวคำตอบของคุณครูครับเด็กๆต้องตรวจสอบน้ำหนักของเพื่อนในห้องก่อนอย่างที่เพื่อนเราตอบออกมาครับหลังจากตรวจสอบเรียบร้อยแล้วว่าใครที่มีน้ำหนักมากกว่า40หรือน้อยกว่า40หรือเท่ากับ40นะครับในข้อที่1ครับถ้าน้ำหนักมากกว่า40กิโลกรัมนี่คือเงื่อนไขแล้วใช่ไหมครับถ้าน้ำหนักมากกว่า40กิโลกรัมให้บันทึกอยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงเราจะต้องทำอะไรครับให้กลุ่มเนี่ยให้กลุ่มนั้นต้องไปออกกำลังกายควบคุมอาหารใช่ไหมครับซึ่งเพื่อนของเราก็ตอบออกมาว่าจะต้องทำการบันทึกใช่ไหมครับถูกต้องเลยเนาะและข้อ2ครับถ้าน้ำหนักน้อยกว่าหรือเท่ากับ40กิโลกรัมให้บันทึกอยู่ในกลุ่มอะไรกลุ่มปกตินะครับกลุ่มปกติยอดเยี่ยมมากนะครับตอบกันได้ยอดเยี่ยมนะครับเอาล่ะนี่คือสถานการณ์ที่คุณครูนำมาถามเพื่อที่เด็กๆจะได้เข้าใจในเรื่องของเงื่อนไขเพิ่มมากขึ้นนั่นเองมาที่ใบงานกันบ้างครับใบงานของครูเรื่องอะไรครับแบบฝึกหัดเรื่องถูกต้องครับเห็นรูปแบบนี้แน่นอนครับต้องเกี่ยวกับไก่เกี่ยวกับไข่แน่นอนใช่ไหมครับก่อนอื่นมาดูกิจกรรมของปลายทางกันก่อนครับคุณครูมาที่กิจกรรมของบทบาทคุณครูกันครูแจกใบงานพร้อมทั้งแนะนำการทำใบงานให้กับนักเรียนและร่วมกันเฉลยคำตอบคำที่แจ้งกิจกรรมนักเรียนครับให้นักเรียนศึกษาใบงานตอบคำถามลงไปในใบงานและร่วมกันเฉลยคำตอบด้วยเอาละมาฟังคำที่แจ้งหรือดูคำที่แจ้งให้เด็กๆตั้งใจฟังครับเดี๋ยวจะได้ทำได้แบบฝึกหัดนี้คุณครูจะนำไปเก็บคะแนนเด็กๆนะแบบฝึกหัดเมื่อเป็นแบบฝึกหัดจะต้องมีการเก็บคะแนนนะครับต้องมีการเก็บคะแนนแต่ว่าถ้าเป็นใบงานบางใบงานก็เก็บคะแนนบางใบงานก็ไม่ได้เก็บคะแนนอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะครับแต่ถ้าเป็นแบบฝึกหัดเนี่ยเก็บคะแนนแน่นอนนะมาดูครับคำที่แจ้งครับจากโปรแกรมหุ่นยนต์ช่วยเบสทำงานในใบงานที่1จำได้ไหมครับจำได้เนาะเรื่องของการอะไรครับทำความสะอาดใช่ไหมการเก็บไข่ต่างๆการนับไข่ไก่ถูกต้องการให้อาหาร

0: ารกายให้น้ำกายใช่ไหมครับจากโปรแกรมหุ่นยนต์ช่วยเบสทำงานในใบงานที่1และใบงาน2โปรแกรมทำงานได้อย่างดีแต่เมื่อหุ่นยนต์นำไข่ไก่ไปขายกับพ่อค้าพ่อค้าต้องการให้คัดแยกไข่ไก่แต่ละฟองลงแผงไข่2ขนาดครับก็คือแผงไข่ขนาดเล็กและแผงไข่ขนาดใหญ่ถูกต้องครับมาดูเงื่อนไขครับเงื่อนไขของเราคือถ้าไข่ไก่มีน้ำหนักต่อฟองมากกว่า70กรัมให้จัดอยู่ในแผงไข่ขนาดใหญ่ไม่เช่นนั้นจัดอยู่ในแผงไข่ไก่ขนาดเล็กฟังใหม่ครับเงื่อนไขในการจัดไข่ไก่ลงแผงก็คือถ้าไข่ไก่มีน้ำหนักต่อฟองมากกว่า70กรัมต่อฟองนะต่อ1ฟองให้จัดอยู่ในแผงไข่ขนาดใหญ่ไม่เช่นนั้นจัดอยู่ในแผงไข่ไก่ขนาดเล็กนั่นก็หมายความว่าอะไรครับถ้าน้อยกว่า70นะครับถูกต้องให้นักเรียนช่วยเบสเขียนโปรแกรมเพื่อให้หุ่นยนต์คัดแยกไข่ไก่ได้อย่างถูกต้องเดี๋ยวเราจะต้องมาช่วยเบสนะครับเขียนโปรแกรมให้หุ่นยนต์เนี่ยคัดแยกไข่ไก่ได้อย่างถูกต้องซองเงื่อนไขและปักคำสั่ง B ดังนี้ครับถามนิดนึงครับแถวบนหรือแถวล่างอะไรเป็นซองเงื่อนไขครับ
1: แถวล่าง
0: ยอดเยี่ยมมากซองเงื่อนไขนะครับก็จะมีลักษณะเหมือนเป็นซองจดหมายถ้าบัตรคำสั่งก็จะเป็นเหมือนกับว่าเหมือนแผ่นนะครับเหมือนบัตรคำสั่งนะครับใบคำสั่งซองเงื่อนไขและบัตรคำสั่งมีดังต่อไปนี้ครับ1
1: ช่างไข
0: ่ไก่2
1: นำไข
0: ่
1: ไก
0: ่
1: ใส
0: ่
1: แผงไข่ขนาดเล
0: ็
1: ก
0: 3นำไข่ไก่ใส่แผงไข่ขนาดใหญ่แหมลิ้นจะพันกันนะครับซองเงื่อนไขครับมาดูกันถ้าไข่ไก่มีน้ำหนักน้อยกว่าหรือเท่ากับ70กรัมให้ทำตามคำสั่งในซองนี่คือซองเงื่อนไขซองที่1ถ้าน้อยกว่าหรือเท่ากับนะครับให้ทำตามคำสั่งในซองต่อไปครับซองเงื่อนไขที่2ครับถ้าไข่ไก่มีน้ำหนักมากกว่า70กรัมให้ทำตามคำสั่งในซองเด็กๆพอจะเดาออกหรือยังว่าคุณครูให้เขียนโปรแกรมในลักษณะแบบใดนะครับแน่นอนมีเงื่อนไขเข้ามาจับนะครับคำถามครับให้นักเรียนเขียนโปรแกรมโดยใช้บัตรคำสั่งและซองเงื่อนไขที่กำหนดเพื่อให้หุ่นยนต์นำไข่ไก่ไปใส่ในแผงไข่ขนาดใหญ่แต่ขออภัยครับถ้าไข่ไก่มีน้ำหนักมากกว่า70กรัมฝ่ายค้างครับให้นักเรียนเขียนโปรแกรมโดยใช้บัตรคำสั่งและซองเงื่อนไขที่กำหนดให้เพื่อให้หุ่นยนต์นำไข่ไก่ไปใส่ในแผงไข่ขนาดใหญ่ถ้าไข่ไก่มีน้ำหนักมากกว่า70กรัมสิ่งที่เด็กๆจะต้องทำในแบบฝึกหัดก็คือ
1: เขียนโปรแกรมใช่
0: ถูกต้องครับเขียนโปรแกรมเด็กๆจะต้องมีการเขียนซองเงื่อนไขครับเด็กๆวาดออกมาเลยนะเพราะว่าเนี่ยเขาในใบกิจกรรมหรือใบงานจะโล่งๆแบบนี้ให้เด็กๆเลยแล้วเด็กๆทำอะไรเขียนทั้งซองเงื่อนไขเขียนทั้งบัตรคำสั่งลงไปนะครับแต่จะเขียนในลักษณะแบบใดนะครับเขียนในลักษณะแบบใดเด็กๆจะต้องเขียนออกมาให้ถูกต้องข้อ2ครับให้นักเรียนเขียนโปรแกรมครับฟังใหม่นะให้นักเรียนเขียนโปรแกรมโดยใช้บัตรคำสั่งและซองเงื่อนไขที่กำหนดให้เพื่อให้หุ่นยนต์นำไข่ไก่ไปใส่ในแผงไข่ขนาดเล็กถ้าไข่ไก่มีน้ำหนักเท่ากับหรือน้อยกว่า70กรัมพอมองออกหรือยังครับเรื่องของซองเงื่อนไขกับบัตรคำสั่งเราจะนำไปคู่กันยังไงเราจะนำไปคู่ดีใบเลยนะเราจะนำไปคู่กันแบบใดนะครับในข้อที่2ถ้าไข่ไก่มีน้ำหนักเท่ากับหรือน้อยกว่า70กรัมต้องนำไปใส่แผงขนาดเล็กเข้าใจนะครับข้อที่3ครับให้นักเรียนนำบัตรคำสั่งที่เหลือและคำตอบในข้อที่1และข้อที่2มาเติมในโปรแกรมด้านล่างให้สมบูรณ์นะครับซึ่งเราใช้2เงื่อนไขกับบัตรคำสั่งที่คุณครูได้แนะนำไปแล้วนี่คือโครงสร้างของโปรแกรมนะครับนี่คือ

โครงสร้างของโปรแกรมทั้งหมดเด็กๆจะต้องเขียนเลยครับว่าลำดับที่1คือบัตรคำสั่งอะไรลำดับที่2คือซองเงื่อนไขใดและในซองเงื่อนไขนั้นข้อ 2.1 เป็นบัตรคำสั่งอะไรและข้อที่3ครับซองเงื่อนไขในข้อที่3นะครับจะต้องมีบัตรคำสั่งข้อ 3.1 เนี่ยเป็นบัตรคำสั่งอะไรลงไปมีอยู่ด้วยกัน3ข้อนะครับคุณครูจะให้เวลาเด็กๆไปทำใบงานกันสักครู่หนึ่งไปกันเลยครับเอาละครับตอนนี้ครับให้เด็กๆหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมาครับเปิดไปหน้าหน้าอะไรนะเยี่ยมมากข้อ1ข้อ1ข้อ1หน้า24 2425และ26ให้เด็กๆทำหรือเริ่มตั้งแต่ข้อที่1ได้เลยเขียนลงไปครับว่าเราจะเขียนโปรแกรมอย่างไรลงไปเมื่อสักครู่นี้คุณครูบอกไปแล้วใช่ไหมว่าให้ทำการจับคู่จับคู่ซองเงื่อนไขกับบัตรคำสั่งให้ถูกต้องนะครับนี่ใบเลยนี่ใบเลยนะครับใจดีใบให้ด้วยเขียนได้เลยครับเด็กๆต้องทำการวาดรูปซองเงื่อนไขกับบัตรคำสั่งและด้านในต้องเขียนให้ถูกต้องด้วยวาดใหญ่ๆเลยได้นะครับเด็กๆวาดใหญ่ๆไปเลยหน้าเด็กๆเริ่มทำที่หน้า25นะครับเริ่มทำหน้า25ปฏิบัติได้เลยครับใครไม่ได้นำมากลับไปทำนะครับกลับไปทำจะได้มีส่งนะลูกในข้อ1กับข้อ2เนี่ยจะมีซองเงื่อนไขกับบัตรคำสั่งอย่างละใบเท่านั้นนะครับยังไม่มีอย่างอื่นนะจะมีซองเงื่อนไขกับบัตรคำสั่งอย่างละใบเด็กๆจับคู่กันให้ถูกต้องนะครับต้องครับเขียนทั้งซองเงื่อนไขและบัตรคำสั่งนะครับเขียนทั้งซองเงื่อนไขและบัตรคำสั่งสำหรับในข้อที่1มีแค่ซองเงื่อนไขกับบัตรคำสั่งนะครับคู่กันจับคู่กันเพราะว่าในข้อที่1เนี่ยบอกว่าให้นักเรียนเขียนโปรแกรมโดยใช้บัตรคำสั่งและซองเงื่อนไขที่กำหนดให้เพื่อให้หุ่นยนต์นำไข่ไก่ไปใส่ในแผงไข่ขนาดใหญ่ถ้าไข่มีน้ำหนักมากกว่า7ซัมครับเราจะจับคู่กันยังไงจับคู่2เงื่อนไขกับบัตรคำสั่งใดเด็กๆต้องจับคู่ซองเงื่อนไขกับบัตรคำสั่งครับเด็กๆอ่านหน้าซองเงื่อนไขให้ดีและอ่านบัตรคำสั่งให้ดีแล้วจับคู่การเขียนในข้อที่1และข้อที่2ส่วนในข้อที่3เนี่ยเราเขียนทั้งโครงสร้างนะครับเราจะเขียนทั้งโครงสร้างเด็กๆจะวาดรูปหรือเขียนคำก่อนแล้วค่อยวาดรูปก็ได้ครับอย่างที่คุณครูบอกคุณครูใบ้ให้แล้วว่าเด็กๆจับคู่ซองเงื่อนไขกับบัตรคำสั่งให้ถูกต้องในข้อที่1กับข้อที่2
ส่วนข้อที่3เด็กๆจะต้องเขียนทั้งโครงสร้าง

้างนะครับคุณครูจะให้เวลาพอสมควรนะในการทำแบบฝึกหัดนะครับเพราะคุณครูให้เด็กๆทำในชั่วโมงนะครับให้เวลาทำเด็กๆวาดรูปสองจดหมายเนี่ยใหญ่ๆเลยลูกให้วาดให้เต็มเลยอย่าวาดเล็กลูกอย่าวาดเล็กวาดให้เต็มเลยวาดให้เต็มเด็กๆแบ่งครึ่งก็ได้เนี่ยแบ่งครึ่งสองเงื่อนไขครึ่งหนึ่งบัตรคำสั่งครึ่งหนึ่งนะครับแบ่งครึ่งช่องเลยก็ได้แบ่งครึ่งช่องไปเลยใบให้นิดหนึ่งครับใบให้นิดหนึ่งในข้อที่หนึ่งกับข้อที่สองเนี่ยไม่มีบัตรคำสั่งช่างไข่ไก่นะครับไม่มีบัตรคำสั่งช่างไข่ไก่โอ้โหนี่ใบเยอะเลยนะมีแค่สองเงื่อนไขกับบัตรคำสั่งต้องจับคู่กันให้ได้ใหญ่ๆไปเลยลูกเขียนใหญ่ๆไปเลยเนี่ยเราขีดตรงนี้เลยปึ๊บแล้วก็ปึ๊บปึ๊บจะได้มีพื้นที่เขียนเด็กๆว่าซองเงื่อนไขแล้วอย่าลืมเขียนข้อความลงไปด้วยนะไม่ใช่มีแต่ซองนะครับเขียนข้อความลงไปหน้าสองเงื่อนไขด้วยนักเรียนอ่านโจทย์สิลูกในข้อหนึ่งอ่านโจทย์เขาจะต้องใช้สองเงื่อนไขใดนะครับในการเขียนโปรแกรมสำหรับในข้อที่หนึ่งนะครับให้เขียนเงื่อนไขที่ไข่ไก่มีน้ำหนักมากกว่า70กรัมนะครับสำหรับข้อที่สองก็ให้เขียนเงื่อนไขไข่ไก่ที่มีน้ำหนักเท่ากับหรือน้อยกว่า70กรัมนะครับและจับคู่บัตรคำสั่งให้ถูกต้องเด็กๆต้องวาดซองเงื่อนไขกับบัตรคำเขียนก่อนแล้วค่อยวาดก็ได้นะครับนี่เด็กๆเขียนเป็นบัตรคำสั่งเป็นซองไปเลยลูกใช่ตอนนี้ก็เป็นบัตรคำสั่งใช่ไหมเราแต่ต้องมีลูกศรด้วยแต่ด้านในจะเขียนยังไงนะครับคู่กันใช่ลูกนี่อันนี้สองเงื่อนไขใช่ไหมเราต้องเขียนให้ถูกต้องตามโจทย์เธอก็จับคู่กันข้อ1กับข้อ2นะอย่างที่บอกว่าจับคู่ซองเงื่อนไขกับบัตรคำสั่งให้ถูกต้องและยังไม่มีคำสั่งช่างไข่ไก่นะครับข้อ1ข้อ2เนี่ยไม่มีคำสั่งช่างไข่ไก่นะครับไม่ได้ลูกเธอต้องวาดรูปซองเงื่อนไขนะครับไม่วาดไม่ได้นะไม่งั้นเด็กๆจะได้เข้าใจเรื่องของซองเงื่อนไขกับบัตรคำสั่งนะครับถูกต้องครับข้อ1ต้องมีบัตรคำสั่งด้วยนะครับไม่ใช่มีแต่2เงื่อนไขนะต้องโยงจับคู่กันด้วยลูกต้องมีลูกศรจับคู่กันด้วยเนี่ยต้องมีลูกศรจับคู่กันแบบนี้นะครับ

ูกต้องเดี๋ยวมาเขียนต้องเขียนให้ถูกนะคะถามข้อ2ต่อได้เลยเขียนให้ถูกข้อนะลูกเขียนให้ถูกข้อมาเรียนวาดตัวใหญ่ๆก็ได้ลูกวาดบัตรคำสั่งใหญ่เป็นซองเงื่อนไขเปล่าถูกแล้วก็ต้องมีบัตรคำสั่งด้วยอย่าลืมเงื่อนไขต้องวาดเป็นซองจดหมายนะครับเงื่อนไขต้องวาดเป็นซองจดหมายซองเงื่อนไขนะซองเงื่อนไขได้ลูกได้ได้เขียนซองเงื่อนไขสิลูกเด็กๆวาดซองเงื่อนไขลงไปเลยวาดซองเงื่อนไขนะครับแล้วก็วาดบัตรคำสั่งแล้วนำพอวาดเสร็จแล้วก็ใส่ข้อความไปด้วยวาดซองเงื่อนเนี่ยวาดไปซองจดหมายเลยด้านหนึ่งเป็นซองจดหมายด้านหนึ่งก็เป็นบัตรคำสั่งเธอก็ต้องจับคู่กันให้ถูกเนี่ยตามโจทย์เลยลูกตามโจทย์ข้อ1มากกว่า70กรัมข้อที่2มากกว่าขออภัยครับข้อที่2เท่ากับหรือน้อยกว่า70กรัมนะครับเขียนให้ถูกข้อนี้มากกว่า70กรัมเอาตรงไหนไปใส่ลูกมากกว่า70กรัมเขียนลงไปเลยสองเงื่อนไขเดียวลูกใช้สองเงื่อนไขไหนต้องใช้สองเงื่อนไขน้ำหนักมากกว่า70กรัมนะครับเขียนลงไปจับคู่กับบัตรคำสั่งในบัตรคำสั่งล่ะใส่บัตรคำสั่งด้วยบัตรคำสั่งไหนลูกไหนชี้สิบัตรคำสั่งไหนข้อ1มากกว่า3มากกว่า70กรัมนะถูกไหมเนี่ยไม่ถูกลูกต้องมากกว่าสิครับบอกไปแล้วนะข้อ1มากกว่า70กรัมข้อ1

0: ขียนลงไปนู้นเลยเขียนนี่เขียนแบบนี้เลยลูกเขียนลงไปเขียนลงไปอย่าลืมมีลูกศรโยงไปด้วยนะมีลูกศรโยงจับคู่กันด้วยมีลูกศรโยงไปสองเงื่อนไขแล้วลูกน้ำหนักมากกว่า70ไหนใช่ลูกข้อ1มากกว่า70ข้อ2เท่ากับหรือน้อยกว่าข้อ3เยี่ยมมากข้อ1ยังไม่มีช่างไข่ไก่นะครับข้อ1โปรแกรมเขายังไม่มีช่างไข่ไก่อะไรนะลูกข้อ3ข้อ3ต้องมีทุกใบต้องมีทั้ง2เงื่อนไขและคำสั่งให้ครบต้องมีทุกใบครับนำมาเขียนโครงสร้างให้ครบเลยใช้ทุกใบเห็นไหม1 2 3 4 5มีซองเงื่อนไข2และบัตรคำสั่ง3เห็นไหมครับเขียนให้ถูกต้องข้อ1ต้องน้ำหนักมากกว่านะลูกต้องน้ำหนักมากกว่านี่น้ำหนักมากกว่าเขียนต่อเลยลูกเร็วใกล้เสร็จแล้วเนี่ยถูกต้องด้วยต่างเขียนข้อ2ต่อเลยลูกเนี่ยถูกต้องแล้วข้อ2ต่อเลยเขียนใบคำสั่งด้วยลูกข้อ1มากกว่า
1: ก็ค
0: ือ
1: ต
0: ้
1: องอันนี้
0: ถ
1: ู
0: กต
1: ้
0: อง
1: แล้วเพื่อนไปเขียนอ
0: ัน
1: น
0: ี้แก้ไขลูกเยอะมาก

ในข้อ3นะครับจะต้องนำบัตรคำสั่งที่เหลือและคำตอบในข้อที่1ที่2นะครับมาเขียนตอบลงไปนะครับเด็กๆเขียนให้ถูกต้องนะครับเด็กๆเขียนให้ถูกต้องนะนำคำตอบมาเขียนให้ถูกต้อง

0: เอาละครับเด็กๆเป็นยังไงบ้างถึงไหนแล้วข้อ1เป็นยังไงบ้างข้อ1ข้อ1ทำได้ไหมครับถ้าไข่ไก่มีน้ำหนักมากกว่า70กรัมจะต้องให้หุ่นยนต์เนี่ยนำไปใส่ในแผงไข่ขนาดใหญ่ใช่ไหมครับในข้อที่1เขียนถูกต้องหรือเปล่าข้อที่2ถ้าไข่ไก่มีน้ำหนักเท่ากับหรือน้อยกว่า70กรัมจะต้องนำไปใส่ในแผงไข่ที่มีขนาดอะไรขนาดเล็กใช่ไหมครับสำหรับข้อที่3ครับให้นักเรียนนำบัตรคำสั่งที่เหลือและคำตอบในข้อที่1และ2มาเติมในโปรแกรมทางด้านล่างก็คือโปรแกรมนี่ที่เป็นโครงสร้างของโปรแกรมให้สมบูรณ์และถูกต้องนะครับทำได้หรือเปล่าเอ่ยเอาละครับหลังจากที่คุณครูให้เด็กๆได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมในชั่วโมงไปสักครั้งแล้วต่อไปมาดูแนวคำตอบกันบ้างนะครับมาดูแนวคำตอบกันบ้างใครที่ยังไม่เรียบร้อยอย่าลืมต้องกลับไปทำให้เรียบร้อยด้วยนะครับแนวคำตอบก็ของครูนะครับคำที่แจ้งจากโปรแกรมหุ่นยนต์ช่วยเบสทำงานในใบงาน1และใบงาน2โปรแกรมทำงานได้อย่างดีแต่เมื่อหุ่นยนต์นำไข่ไก่ไปขายกับพ่อค้าพ่อค้าต้องการให้คัดแยกครับคัดแยกอะไรครับคัดแยกไข่ไก่แต่ละฟองลงแผงไข่2ขนาดซึ่งมีขนาดอะไรบ้างครับมีเล็กกับขนาดใหญ่นะครับซึ่งเงื่อนไขก็คือเราจะต้องทำการเขียนโปรแกรมครับเพื่อที่จะช่วยหุ่นยนต์เนี่ยคัดแยกไข่ไก่ได้อย่างถูกต้องมีบัตรคำสั่งและ2เงื่อนไขบัตรคำสั่งครับช่างไข่ไก่นำไข่ไก่ใส่แผงไข่ขนาดเล็กนำไข่ไก่ใส่แผงไข่ขนาดใหญ่2เงื่อนไขครับถ้าไข่ไก่มีน้ำหนักน้อยกว่าหรือเท่ากับ70กรัมให้ทำตามคำสั่งในซองถ้าไข่ไก่มีน้ำหนักมากกว่า70กรัมให้ทำตามคำสั่งในซองมาดูแนวคำตอบในข้อที่1ครับเอาเด็กๆเด็กๆคิดว่าซองเงื่อนไขซองแรกจะเป็นซองเงื่อนไขอะไรครับอะไรเอ่ยซองเงื่อนไขอะไรครับ
1: ถ้าไข่ไก่มีน้ำหนักมากกว่า70กรัม
0: ถูกต้องครับถ้าไข่ไก่มีน้ำหนักมากกว่า70กรัมให้ทำตามคำสั่งในซองใครถูกต้องบ้างนี่ครับโอ้มีเหมือนกันนะครับและจับคู่กับบัตรคำสั่งอะไรครับนำไข่ไก่ใส่แผงไข่ขนาดใหญ่เยี่ยมมากนะครับเยี่ยมมากข้อที่2ครับเด็กๆคิดว่าซองเงื่อนไขในข้อที่2ต้องเป็นอย่างไรครับซองเงื่อนไขต้องใช้ซองเงื่อนไขแบบใดครับมีเงื่อนไขอะไรอยู
1: ่
0: ถ้าไข่ไก่มีน้ำหนักน้อยกว่า70หรือเท่ากับ70ให้ทำตามคำสั่งในซองแบบนี้นะครับและแบบคำสั่งคืออะไรนำไข่ไก่ใส่แผงไข่ขนาดเล็กยอดเยี่ยมนะครับใครได้แบบดีบ้างเอ่ย2ข้อ2ข้อแล้วนะครับเก่งมากนะครับเก่งมากเลยปลายทางก็น่าจะทำได้เช่นเดียวกันนะครับข้อที่3ครับให้นักเรียนนำบัตรคำสั่งที่เหลือและคำตอบในข้อที่1และ2มาเติมในข้อที่1ก็คือลำดับที่เท่าไหร่ในข้อ1ในข้อ1เราจะต้องมาเติมลำดับที่เท่าไหร่ในลำดับที่2ครับในข้อที่1นะในข้อที่1เมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมครับมาเติมนะครับในลำดับที่2กับลำดับที่3ในข้อ2ใช่ไหมครับและบัตรคำสั่งในลำดับที่1คืออะไรถูกต้องครับช่างไข่ไก่นะครับช่างไข่ไก่ส่วน2เงื่อนไขและบัตรคำสั่งในข้อ2กับข้อ3เนี่ยเราจะใส่สลับกันก็ได้แต่ว่าในคำสั่งเขาให้นำข้อ1นะมาใส่เรียงกันไปครับ1และ2เรียงกันไปให้ถูกต้องนะครับฉะนั้นในข้อที่2เราจะต้องใส่2เงื่อนไขอะไร
1: ถ้าไข
0: ่ไก่มีน้ำหนักมากกว่า70กรัมนะครับให้ทำตามคำสั่งในซองแบบนี้ครับและบัตรคำสั่งนำไข่ไก่ใส่แผงไข่ขนาดใหญ่และข้อที่3ครับจะต้องนำ2เงื่อนไขอะไร
1: มี
0: น้ำหนักน้อยหรือเท่ากับ

0: 70นะครับถ้าไข่ไก่มีน้ำหนักน้อยกว่าหรือเท่ากับ70กรัมครับเราจะต้องทำสั่งในซองก็คือนำไข่ไก่ใส่แผงไข่ขนาดเล็กเยี่ยมมากทำแบบนี้ในข้อที่3นะครับในข้อที่3ยอดเยี่ยมมากทุกคนเลยนะครับเอาล่ะมาสรุปกันบ้างมาสรุปกันบ้างนะครับวันนี้นะครับหลังจากที่เราได้เรียนรู้กันมานะครับถึง3ชั่วโมงด้วยกันนะครับมาสรุปกันมาที่บทบาทหรือกิจกรรมของปลายทางกันก่อนนะครับสำหรับคำที่แจ้งบทบาทของคุณครูครับคุณครูตั้งคำถามเพื่อประเมินความเข้าใจของนักเรียนครับและคำที่แจ้งกิจกรรมนักเรียนครับนักเรียนร่วมกันตอบคำถามประเมินความเข้าใจและทำแบบประเมินตนเองข้ออะไรครับ7ถึงข้อที่8นะครับมีคำถามครับหากไม่ใช้เงื่อนไขเราจะสามารถเขียนโปรแกรมได้หรือไม่ครับเพราะเหตุใดใครอยากจะตอบหากไม่ใช้เงื่อนไขเราสามารถจะเขียนโปรแกรมได้หรือไม่เพราะเหตุใดครับตอบไหมตอบจับไมค์ตอบเลยครับเขียนได้หรือไม่ได้ครับคำถามแรก
1: ไม่ได้ครับ
0: เขียนไม่ได้เพื่อนบอกเขียนไม่ได้เพราะอะไรครับ
1: โปรแกรมจะทำงานโปรแกรมจะทำที่เราบอกไม่ถูกครับ
0: โปรแกรมจะทำงานผิดพลาดใช่ไหมครับปรบมือเพื่อนบอกว่าไม่ได้เพราะว่าถ้าเราไม่ใช้เงื่อนไขเนี่ยโปรแกรมจะทำงานผิดพลาดจะไม่ทำตามที่เราบอกไปใช่ไหมครับใครมีแนวคำตอบอื่นบ้างครับมีแนวคำตอบอื่นไหมไม่มีคุณครูยกตัวอย่างให้แล้วกันครับแนวคำตอบของครูครับหากไม่ใช้เงื่อนไขนะครับเราจะสามารถเขียนโปรแกรมได้นะครับขึ้นอยู่กับงานหรือปัญหาที่เราต้องการให้แก้ไขนั่นเองนะครับซึ่งเด็กๆตอบมาก็ถูกต้องเลยนะครับไปต่อกันที่อีกหนึ่งคำถามครับหากไม่ทำตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในซองเงื่อนไขจะได้ผลลัพธ์ตามที่โปรแกรมต้องการหรือไม่เพราะเหตุใดได้ไม่ได้ครับได้ไม่ได้ครับหากไม่ทำตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในซองเงื่อนไขจะได้ผลลัพธ์ตามที่โปรแกรมต้องการหรือไม่ได้หรือไม่ได้ครับไม่ได้แน่นอนเพราะว่าอะไรเพราะว่าจะไม่ทำตามคำสั่งหรือทำแล้วผิดพลาดนั่นเองครับเด็กๆตอบมาได้เยี่ยมมากเลยนะคำตอบของครูคือไม่ได้ตามที่ต้องการนะครับหากไม่ทำตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในซองเงื่อนไขโปรแกรมจะไม่ทำงานตามที่ต้องการเพราะผลลัพธ์ที่ได้จะขึ้นอยู่กับโครงสร้างของโปรแกรมนั่นเองนะครับมาสรุปกันนิดนึงครับจากกิจกรรมนี้เรามาช่วยกันสรุปครับจากกิจกรรมนี้สรุปได้ว่าอย่างไรเอาอยากให้เด็กๆช่วยกันอ่านครับ1 2 3การกำหนดเงื่อนไข

ูกต้องครับจากกิจกรรมนี้สรุปได้ว่าการกำหนดเงื่อนไขในการเขียนโปรแกรมจะช่วยให้สร้างทางเลือกให้กับโปรแกรมว่าหากมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามเงื่อนไขนั้นจะต้องทำตามคำสั่งใดถึงจะนำไปสู่เป้าหมายที่ตั้งเอาไว้อย่างถูกต้องนั่นเองนี่คือข้อสรุปของเราสำหรับเรื่องของการเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไขนะครับฝากแบบประเมินตนเองไว้ด้วยนะครับข้อที่7ถึงข้อที่8นะครับอย่าลืมกลับไปทำประเมินเองด้วยและบทเรียนในครั้งต่อไปครับเป็นเรื่องของการเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ำแล้วนะเปลี่ยนใหม่นะเป็นการเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ำและตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรมในชั่วโมงที่1มีสิ่งที่จะต้องเตรียมก็คือใบงานที่1เรื่องโปรแกรมเก็บขยะนะครับเป็นสิ่งที่คุณครูปลายทางจะต้องเตรียมไว้ให้กับเด็กๆ ด้วยนะครับเป็นยังไงบ้างครับวันนี้นะครับในเรื่องของการเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไขเด็กๆก็น่าจะเข้าใจได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อที่จะต่อยอดในการเขียนโปรแกรมในลักษณะอื่นๆหรือแบบอื่นๆต่อไปเอาละครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปเจอกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปเปลี่ยนเรื่องใหม่

ด้วยนะครับวันนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EV ก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่า EV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท 1. HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด 2. PHEV ยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด 3. BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ 4. FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย 30@30 เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถ ZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช 2030 ด้วยนโยบาย 30@30 และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับ
2: ยี่สิบหกมิถุนายนวันสุนทรภู่วันแห่งการรำลึกถึงกวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ผู้รังสรรค์ถ้อยคำงดงามฝากคุณค่าแห่งภาษาไทยไว้คู่แผ่นดินสุนทรภู่เกิดเมื่อปีพุทธศักราช2329มีความสามารถด้านการประพันธ์ตั้งแต่วัยเยาว์จนได้รับราชการในกรมพระอาลักษ์สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยได้รับการยกย่องให้เป็นกวีผู้ทรงคุณูปการต่อวงการวรรณกรรมไทยอีกทั้งองค์การยูเนสโกยกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านวรรณกรรมผลงานสำคัญอาทิพระอภัยมณีนิราศภูเขาทองและนิราศเมืองแกลงล้วนเต็มไปด้วยความไพเราะสอดแทรกข้อคิดและสะท้อนวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมไทยแม้การเวลาจะล่วงเลยกว่า2ศตวรรษแต่บทประพันธ์ของสุนทรภู่ยังคงทรงคุณค่าสืบสานภาษาไทยหล่อหลอมความคิดและเป็นมรดกทางปัญญา26มิถุนายนร่วมรำลึกถึงกวีเอกของแผ่นดินผู้ฝากวรรณศิลป์อันงดงามไว้ตราบนานเท่านาน
1: 20ปีอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานขอพาทุกท่านมาสู่ศูนย์แสดงเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงานสถานที่ที่นวัตกรรมมาบรรจบกับแรงบันดาลใจมาร่วมรำลึกถึงการเดินทางตลอด20ปีอันน่าทึ่งของอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติท่ามกลางความงดงามของเทคโนธานีตำบลคลอง5อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีเป็นจุดเริ่มต้นพันธกิจอันสูงส่งของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานได้ริเริ่มการก่อสร้างอาคารอนุรักษ์พลังงานเพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวโรกาสที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ50ปีโดยมีพิธีวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่12ธันวาคมพุทธศักราช2538ก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดใช้งานเมื่อปีพุทธศักราช2545ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางเพื่อการพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานให้ก้าวทันเทคโนโลยีและนวัตกรรมในยุคพลังงานเปลี่ยนผ่านของประเทศไทยอาคารหลังนี้เป็นนวัตกรรมทางการอนุรักษ์พลังงานโดยนำแนวคิดของการออกแบบผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับหลักการของธรรมชาติหรือ passive design เป็นการประสานความทันสมัยเข้ากับจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและมีการติดตั้งการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมมีกำลังผลิตติดตั้งรวม100กิโลวัตต์ภายในเป็นที่ตั้งของศูนย์แสดงเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงานประกอบด้วย3ส่วนได้แก่ศูนย์แสดงเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานภาคอุตสาหกรรมภาคอาคารธุรกิจและภาคบ้านอยู่อาศัยรวม57เทคโนโลยีซึ่งเปิดให้ผู้สนใจสามารถเข้าศึกษาเยี่ยมชมเทคโนโลยีด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนมาอย่างต่อเนื่องตลอด20ปีผู้เยี่ยมชมนอกจากจะได้รับความรู้แล้วยังมีอิสระพร้อมความเพลิดเพลินในการเยี่ยมชมสามารถเรียนรู้นำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งในแง่การประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและการเพิ่มผลผลิตได้หรือนำตัวอย่างการออกแบบอาคารไปประยุกต์ใช้กับการออกแบบก่อสร้างและปรับปรุงอาคารอื่นๆให้เกิดผลการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนที่ประสบผลสำเร็จต่อไปได้จริงนอกจากนี้อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติยังเป็นสำนักงานของกองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงานซึ่งมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานของประเทศและอาเซียนโดยเปิดสอนหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานและหลักสูตรด้านพลังงานทดแทนอื่นๆผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ภาคทฤษฎีณอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติและภาคปฏิบัติณศูนย์ฝึกอบรมปฏิบัติการด้านการจัดการพลังงานหรือ Mini Plant ซึ่งเป็นศูนย์ฝึกอบรมภาคปฏิบัติสำหรับหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานเพียงแห่งเดียวของประเทศไทยตลอด2ทศวรรษอันรุ่งโรจน์ของอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติได้เปิดรับทุกคนตั้งแต่ข้าราชการไปจนถึงสถาปนิกวิศวกรนักศึกษาและประชาชนทั่วไปกลายเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ในด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานให้กับทุกคนครบรอบ20ปีของอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติเป็นเครื่องพิสูจน์แล้วถึงความทุ่มเทที่จะรวบรวมความรู้นวัตกรรมเทคโนโลยีแห่งการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเพื่อเผยแพร่ให้กับประชาชนรวมทั้งการสร้างแรงบันดาลใจในการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับคนรุ่นใหม่ต่อไปในอนาคต

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: Podcast ready.
1: Good morning, class. Good morning, teachers and students who are watching on the LTV now. Welcome to our English class with me. My name is Kunatrai Rengsak. You can call me Teacher Pam. สวัสดีครับคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางรวมถึงนักเรียนต้นทางด้วยนะครับและวันนี้ครับเช่นเคยกลับมาพบกับTeacher Pamในรายวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ครับเด็กๆครับดูบนหน้าจอได้เลยนะครับนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางดูที่หน้าจอได้เลยครับเด็กๆยังจำรูปนี้ได้ไหมครับ What do you see in this picture เห็นรูปอะไรบ้างครับในภาพนี้เด็กผู้หญิงกำลังเลือกชุดใช่ไหมครับกำลังเลือกชุดเครื่องแต่งกายใช่ไหมครับและแน่นอนครับเรื่องนี้ยังเป็นเรื่องเดิมใครยังจำชื่อเรื่องได้ไหมครับชื่อเรื่องในครั้งที่แล้วเราเรียนกันในเรื่องอะไรเรื่องอะไรครับ
0: My clothes
1: เรื่องอะไรนะครับ
0: My clothes
1: My clothes one โอเคแล้ววันนี้นะครับเราก็จะมาอยู่ในเรื่อง My clothes two My clothes two ของเราเด็กๆครับเรามาดูกันก่อนดีกว่าว่าเห็นไหมครับว่าจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้เด็กคุณครูยังไม่ขึ้นให้ไหนลองเราดูสิครับว่าวันนี้เราเรียนแล้วเราจะรู้เรื่องอะไรบอกคำศัพท์ได้และอะไรได้อีกครับบอกคำศัพท์เกี่ยวกับเครื่องแต่งกายได้ใช่ไหมถูกต้องครับและวันนี้นะครับเรื่องของเราก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการบอกคำศัพท์เกี่ยวกับเรื่องเสื้อผ้าและที่สำคัญวันนี้เด็กๆจะได้ฝึกเขียนประโยคครับว่าใครใส่ชุดสีอะไรแบบนี้นั่นเองครับและที่สำคัญเด็กๆก็สามารถพูดและขอข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายเกี่ยวกับตัวเราและก็เรื่องของเกี่ยวกับเพื่อนได้และที่สำคัญนะครับนักเรียนมีความสุขในการทำกิจกรรมแน่นอนทีเชอร์สัญญาเอามาดูกันดีกว่าครับว่าเรื่องแรกที่ทีเชอร์จะรีวิวนะครับ color what does mean color มีความหมายว่าอย่างไรครับ
2: ส
1: ีเรามาดูกันดีกว่าว่าสีแรกคือสีอะไรRed ออกเสียงดังๆนะครับดังให้ถึงห้องเรียนปลายทางได้เลยนะ Green
2: Blue
1: Orange
2: Purple
1: Pink
2: White
1: Black and
2: White
1: เรามาลองออกเสียงพร้อมกันตั้งแต่สีแรกเลยนะครับ 3, 2, 1
2: Red, green, yellow, orange,
1: เสียงมั่วมากเลยเอาใหม่ครับค่อยๆไป

0: อย่าไปก่อนเพื่อนนะ 3 2 1 red green โอเคครับนักเรียนจำสีได้ทุกสีเรียบร้อยแล้วเนาะเพราะเราเรียนมาตั้งแต่ป.1 ป.2 เรียบร้อยแล้วนะครับมาดูกันต่อเลยครับเกี่ยวกับเรื่องโลสเสื้อผ้าอาจมาดูที่รูปแรกเป็นรูปหมวกแก๊ปใครพอจะบอกความหมายและคำศัพท์ของภาษาอังกฤษได้บ้างเอ่ยหมวกแก๊ปหมวกแก๊ปจำได้ไหมครับอ่ะหมวกในภาษาอังกฤษออกเสียงว่าอย่างไรครับรูปแรก skirt skirt ออกเสียงให้ที่เชื่อฟังหน่อยครับ skirt very good เราจะออกเสียงตัว s สั้นๆนะ skirt skirt skirt มีความหมายว่าอย่างไรครับ
1: กระโปรง
0: กระโปรงนั่นเองฮะและไปดูกันต่อเลย
1: t-shirt
0: t-shirt
1: t-shirt,
0: t-shirt.Jeans.
1: Jeans.
0: Jeans. What does it mean, jeans? กางเกงยีนนั่นเองครับ
1: Jacket.
0: Jacket. ก็คือเสื้อคลุมหรือเสื้อแจ็คเก็ตเราสามารถทับศัพท์ได้เลยนะครับ
1: Hat.
0: Hat.Hat ก็คือหมวกเต็มใบนะครับเด็กๆครับ Hat กับ Cap แตกต่างกันอย่างไร
2: หมวกแ
0: ค่
2: ม
0: ี
2: เป็นหมวกเต็มใบหมวก
0: เกี่ยวกับใบของหมวกนะปีกของหมวกนั่นเองครับถ้าปีกของหมวกมีลักษณะที่เป็นเต็มใบเป็นรอบวงแบบนี้ก็จะเรียกว่า Hat แต่ถ้ามีใบอยู่ด้านหน้าด้านเดียวก็คือ Cap นั่นเองครับหรือหมวกแก๊ปนะครับมาดูกันต่อเลย
1: Dress
0: ออกเสียงดังๆพร้อมกันครับ
1: dress
0: dress
1: dress,
0: dress. หรือเป็นชุดเต็มตัวนะครับหรือว่าชุด dress ที่เราเคยรู้จักกันนั่นเองครับไปดูกันต่อเลย
1: earrings
0: very good earrings
1: earrings
0: earrings,
1: earrings.
0: ก็คือต่างหูนะครับต่างหูเราจะมาเป็นคู่นะครับเราถึงเติม S เข้าไปนะถึงออกเสียงว่า earrings ไปดูกันต่อรองเท้าแตะครับรองเท้าแตะ sandals
1: sandals
0: ก็คือรองเท้าแตะนะครับlesson learn ของเราก็คือการสอนเกี่ยวกับประโยคถามและตอบไปดูประโยคคำถามของทีเชอร์ที่เตรียมมาเลยนะครับWhat are you wearing? Again, please. โอเคถ้าเด็กๆยังไม่เข้าใจความหมายของคำถามของทีเชอร์เดี๋ยวทีเชอร์จะลอง What are you wearing? I am wearing a red T-shirt. I am wearing a red T-shirt. ทีเชอร์บอกว่าทีเชอร์ใส่เสื้ออะไรครับเสื้อยืดสีแดงเพราะฉะนั้นแล้วคำถามนี่เด็กๆคิดว่าทีเชอร์ถามว่าอะไร
3: ค
0: ุ
3: ณใส่เส
0: ื้อสีอะไรคุณใส่อะไรคุณสวมใส่อะไรเพราะคำว่า wear มีความหมายว่าสวมใส่นะครับไปดูกันต่อเลยนี่ไง I am a แล้วก็ตามด้วย color แล้วก็ตามด้วยคำนามที่เราเรียนไปก็คือเกี่ยวกับเสื้อผ้านั่นเองครับแต่ว่าถ้ามีสีที่ขึ้นต้นด้วย A E I O U เราก็จะเลือกใช้คำว่าอะหรือแอนครับแอนยกตัวอย่างเช่นสีอะไรเพราะฉะนั้นแล้วถ้าทีเชอร์ฟาร์มจะใส่เสื้อยืดสีส้มจะต้องพูดว่าอย่างไรครับI am wearing an orange T-shirt นั่นเองครับไปดูกันต่อเลย What are you wearing? I am wearing แล้วก็ตามด้วยสีแล้วก็ตามด้วยคำนามไหนใครอยากยกตัวอย่างบ้างครับลองดูเดี๋ยวทีเชอร์จะเป็นผู้ถามลองใช้สีแล้วก็บวกกับคำนามที่เราเรียนไปจะเป็นหมวกเป็นเสื้อเป็น

0: จีนเป็นอะไรก็ได้อ่ะสกิดครับมาสกิด what are you wearing
1: I am wearing purple jeans
0: I am wearing purple jeans very good ตบมือให้เพื่อนครับถูกต้องครับเราสามารถเติมสีแล้วก็เติมคำนามที่เราเรียนไปได้เลยนะครับแล้วก็บอกลักษณะเสื้อผ้าที่เราใส่ได้เด็กๆ เห็นไหมครับว่าทีเชอร์เตรียมอะไรมาวันนี้แจ็คเก็ต and blue ลองมายกตัวอย่างพร้อมกันดีกว่าลองออกเสียงพร้อมกันเลยว่า I am wearing อะไรดีเริ่มเลยครับ
2: I am wearing
0: blue jacket and หรืออ่ะครับI am wearing ablue jacket I am wearing a blue jacket ที่เชื่อเอามาหลอกนะแอนเนี่ยต่อไปเลยไปดูรูปต่อไปเป็นรูปประโยคแล้วครับเป็นรูปประโยคใหม่ของวันนี้เด็กๆ ดูครับเมื่อสักครู่นี้เราเรียนไปในคำว่าอะไรครับประโยค what are you wearing แล้วแตกต่างจากบนกระดานอย่างไรมีอะไรที่แตกต่างออกไปลูกชีแล้วก็ฮีแล้วก็มีวัตช่วยก็คือ is ใช่ไหมครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับ she and he เราจะใช้ is ในการตั้งคำถามแต่ว่าถ้าเป็น you ล่ะครับถ้าเป็น you ล่ะ you คือคุณ what are you wearing เราจะใช้ are ในการเติมลงไปในประโยคตรงนี้นะครับเด็กๆ เห็นไหมครับว่าเด็กๆดูตรงนี้ประโยคเมื่อสักครู่นี้เราใช้ what are ใช่ไหมครับ what are แต่ว่ารอบนี้เราเป็น what is เพราะว่าใช้กับประธานที่เป็น she แล้วก็ he มีคนไม่ฟังทีเชอร์เลยตบมือ3ครั้งถ้ายังมีคนไม่ฟังอีกเพื่อนๆจะต้องมาตบมืออีกรอบนะเด็กๆฟังทีเชอร์อีกทีหนึ่ง whatIs she wearing หรือว่า what is he wearing แบบนี้เราสามารถถามบุคคลอื่นได้ที่เป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงก็ได้นะครับถ้าทีเชอร์จะถามผู้ชายเราจะใช้ประโยคไหนครับตอบถามเป็นประโยคเลยครับ what is he wearing ถ้าทีเชอร์จะถามผู้ชายผู้หญิงล่ะครับ what is
2: he wearing
0: whatis she wearing โอเคเรามาดูวิธีการตอบครับถาม she หรือ he เราก็ต้องตอบเป็น she หรือ he เช่นเดียวกันนะครับและวิธีการตอบก็คล้ายๆกันเลย she is wearing an หรือ a แล้วตามด้วยสีตามด้วยคำนามยกตัวอย่างเช่น she is wearing an orange hat ผู้หญิงคนนั้นเขาใส่อะไรครับใส่หมวกสีส้ม He is wearing a blue t-shirt ผู้ชายคนนั้นเขาใส่อะไรครับใส่เสื้อยืดสีฟ้านั่นเองครับมาตอบได้เหมือนกับประโยคที่เราเรียนมาเลยเพียงแค่เปลี่ยนถ้าทีเชอร์ถามเป็น she หรือ he ถ้าทีเชอร์ถามว่า What is she wearing เด็กๆ ก็ตอบ she is ถ้าทีเชอร์ถาม whatIs he wearing นักเรียนก็ต้องตอบอะไรครับ He is wearing แล้วก็ตามด้วยประโยคต่างๆนะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาดูกันต่อเลย What is he wearing เด็กๆจะตอบว่าอะไรครับ He is wearing blue jeans แบบนี้ได้หมดเลยนะเด็กๆสามารถเอาสีมาบวกกับเสื้อผ้าของเราได้นะมาดูที่ตัวอย่างกันในรูปเป็นผู้ชายนะครับทีเชอร์จะถามว่า What is he wearing? What is he wearing? และวิธีการตอบใครสามารถตอบเต็มประโยคให้ทีเชอร์ได้บ้างเด็กๆ ดูวิธีการตอบเสื้อผ้าหลายๆอย่างหลายๆชนิดเราก็จะสามารถบอกไล่ไปได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นหมวกสีอะไรครับ Green cap แล้วก็เป็นเสื้อสีอะไรเอ่ย Green t-shirt และสุดท้ายวิธีการตอบเราจะต้องเชื่อมประโยคด้วยคำว่า and นะครับก่อนที่จะตอบอันสุดท้าย

0: and blue jeans ใช่ไหมครับเรามาดูกันดีกว่าเพราะฉะนั้นแล้วถ้าทีเชอร์ถามว่า what is he wearing มีคนเล่นมีคนเล่น sit properly sit properly ตรงนี้ตั้งใจนะครับเพราะว่าเราจะใช้ในการทำกิจกรรมใบงานนะเด็กๆนะทีเชอร์ถามผู้ชายหรือผู้หญิงครับผู้ชายเขาใส่อะไรบ้างตอนนี้หมวกแก๊ปสีเขียวเสื้อสีเขียวแล้วก็กางเกงกางเกงยีนเด็กๆครับวิธีการตอบเราตอบไล่มาเลยและก็เชื่อมประโยคสุดท้ายด้วยคำว่าแอนนะเรามาดูกันดีกว่าวิธีการตอบ what is he wearing what is he wearing วิธีการตอบนะครับ he is wearing a green cap ตอบนะครับ a green t-shirt and blue jeans โอเคถูกต้องแล้วครับลองออกเสียงเต็มประโยคพร้อมๆกันเด็กๆมา 3 2 1 he isgreen t-shirt and blue jeans นี่แหละครับและเท่านี้เราก็สามารถบรรยายลักษณะของการแต่งตัวของผู้ชายคนนี้ได้เรียบร้อยแล้วไปดูกันต่อผู้หญิงบ้าง what is she wearing what is she wearing เด็กๆลองพิจารณาดูก่อนว่าเขาใส่ชุดอะไรบ้างอะไรอีกครับแล้วก็มีอะไรชูสรองเท้าเด็กๆใส่สีเรียบร้อยหรือยังใส่เรียบร้อยแล้วนะเรามาตอบประโยคกันดีกว่าครับเริ่มตั้งแต่ dress นะ 3 2 1 she is wearing a pink dress earrings เราไม่สามารถตอบอะได้ลูกเพราะว่าเป็นพหูพจน์อยู่แล้วนะ pink earrings andเสียงหายไปไหนแล้วอีกรอบครับอ่านเต็มประโยคเลย she is wearing a pink dress pink earrings and pink shoes มีแค่3ชิ้นเองบรรยายง่ายๆนะครับก็สามารถเอาสีมาเติมกับเครื่องแต่งกายได้เลยวันนี้ทีเชอร์เตรียมสีชมพูมาให้สำหรับผู้หญิงเลยไปดูอันสุดท้ายอันนี้เป็นผู้ชายหรือผู้หญิงครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องตอบประโยค he is นะตอนนี้ทีเชอร์ขออาสาสมัครหน่อยตอบประโยคนี้หน่อยครับได้เลยครับสกิดมาลองพิจารณาดูนะครับลองพิจารณาดูว่าทีเชอร์เตรียมชุดอะไรมาบ้างและนี่มีบูทส์มาด้วยเป็นรองเท้าบูทส์จีนส์แล้วก็แจ็คเก็ตเดี๋ยวรอเพื่อนก่อนนะลองดูครับ 3 2 1
1: He is wearing a white jacket black jeans and white boots
0: Very good เก่งมากๆเลยครับต่อไปใครขออีกทางนู้น
1: He is wearing a white jacketblack jeans and white boot
0: โอเคเก่งมากๆเลยครับต่อไปที่เชิญอยากให้นักเรียนปลายทางบ้านดีกว่าลองฝึกประโยคนี้ดูลองพิจารณาดูนะครับว่าเป็นเสื้อผ้าที่มีสีสันอะไรและก็ลองแต่งประโยคดูครับ 3 2 1เก่งมากๆเลยนะครับให้ทั้งครูปลายทางนะครับเช็คคำตอบกับนักเรียนปลายทางด้วยนะครับเรามาดูกันดีกว่าว่าประโยคนี้เราจะพูดว่าอย่างไรถ้ามีคนถามว่า what is he wearing he is wearing a white jacket ถูกต้องแล้วครับต่อไป black jeans ตรงนี้ jeans เป็นพหูพจน์อยู่แล้วเราจะไม่เติมอะแล้วนะครับไปต่อ and white boots เขาใส่อะไรบ้างครับเด็กๆเสื้อแจ็คเก็ตสีขาวอะไรอีกครับเกงยีนสีดำแล้วก็เป็นรองเท้าบูทสีขาวเด็กๆเริ่มจับประเด็นได้เรียบร้อยแล้วนะ

0: กันต่อเลยครับรูปนี้อ่ะทีเชอร์อยากได้ผู้หญิงบ้างให้ผู้หญิงเป็นคนตอบนะครับอ่ะลองพิจารณาดูนะครับว่าเขามีอะไรข้างบนนี้บ้างครับอ่ะมีแซนด์สรองเท้าแตะสเกิร์ต and t-shirt โอ้คำศัพท์ง่ายมากเลยอ่ะทีเชอร์ขออาสาสมัครหน่อยครับที่เป็นผู้หญิงอ่ะลองดูนะลองไหมมาเลยครับฟังทีเชอร์ถามก่อนนะ What is she wearing?
1: She is wearing
0: หรือแอนนามีแต่สีส้มอีกรอบหนึ่งนะ What is she wearing?
1: She is wearing an orange t-shirt
0: ต่อเลยครับ
1: orange skirt
0: ต่อเลยครับ
1: and orange sandals
0: ถูกต้องครับทีเชอร์ขออีกรอบได้ไหมหนูตอบถูกแล้วนะแต่ขอเสียงดังๆกว่านี้อีกรอบหนึ่งนะ What is she wearing?
1: She is wearing.
0: She is wearing.
1: She is wearing an orange t-shirt.
0: ต่อเลยครับ
1: orange
0: and
1: orange skirt and orange sandals
0: and orange sandals โอเคครับ thank you ตบมือให้เพื่อนครับมีอีกไหมซิสเตอร์อยากฟังเสียงผู้หญิงอีกเด็กผู้หญิงมีไหมลองดูฟังทีเชอร์ถามก่อนนะ What is she wearing?
2: She is wearing
0: หรือแอนนะ
2: แอน
0: อีกรอบหนึ่ง
2: She is wearing an
0: and สีอะไรครับสีอะไรเอ่ย
2: andorange t-shirt
0: and orange sandals โอเคครับนั่งลงต่อไปที่เชิญขอเลือกน้องปิ่นลองดูป่ะฟังที่เชิญถามก่อนนะลูกฟังที่เชิญถามนะ What is she wearing
1: She is wearing an t-shirt and skirt and sandals.
0: น้องปิ่นตอบถูกแต่ว่าลืมสีทุกสีเลยอีกรอบหนึ่งนะเก่งแล้วลูกเก่งแล้วเริ่มเลยครับ What is she wearing?
1: She is wearing an orange t-shirt.
0: ต่อเลยครับ
1: And orange skirt andorange sandals
0: เก่งมากๆเลย and orange sandals มาดูกันดีกว่าว่าเพื่อนๆตอบถูกไหม she is wearing an orange t-shirt and orange skirt and orange sandals ถูกต้องครับตบมือให้เพื่อนที่ออกมาตอบคำถามด้วยเด็กๆครับทีเชอร์เชื่อว่าเด็กๆพอทราบแล้วว่าวิธีการบรรยายลักษณะของบุคคลนะครับว่าเขาแต่งตัวอย่างไรสีอะไรเนี่ยเป็นอย่างไรเรียบร้อยแล้วได้เรียบร้อยแล้วนะเรามาลองดูกันนะครับ Let's practice ของเรา Let's practice ของเรานะครับก็คือการไปตั้งคำถามกับเพื่อนโดยใช้ถ้าเป็นผู้หญิงเราจะถามเขาว่าอย่างไรครับ What is she wearing ถ้าเป็นผู้หญิงเราจะใช้ประโยคไหนครับ What is she wearing แต่ว่าถ้าเป็นผู้ชายล่ะครับ What isHe wearing อีกรอบหนึ่งนะครับถ้าเราจะไปถามว่าผู้หญิงคนนั้นใส่ชุดอะไรเราจะต้องถามเขาว่า What is she wearing แต่ว่าถ้าถามผู้ชายล่ะครับ What is he wearing โอเคที่เชื่อลองถามดูถ้ามีรูปผู้ชายเด็กๆจะถามประโยคตั้งคำถามว่าอย่างไร

0: ถูกต้อง What is he wearing แต่ถ้าจะถามเกี่ยวกับผู้หญิงล่ะครับ
1: What is he wearing
0: โอเคเลยเด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมเรียบร้อยแล้วนะตอนนี้ให้เด็กๆนะครับลุกขึ้นตั้งคำถามเลยถ้าเจอหมายเลข1เราจะตั้งคำถาม What is she wearing ถ้าเจอหมายเลข2เราจะต้องตอบคำถาม What is he wearing ให้ได้นะครับลองฝึกดูครับตอนนี้ลงมือทำกิจกรรมได้เลยครับเด็กๆดูที่รูปที่1เลยลองตั้งคำถามแล้วก็บรรยายดูครับว่าเขาใส่ชุดอะไรใช่ครับถามว่า what is she wearing คุณจีบตั้งคำถามดูถามกับทีเชอร์ก็ได้ดูที่รูปที่หนึ่งนะ what is she wearingWearing เขาใส่อะไรสีอะไรลูกเพราะฉะนั้นมันจะต้องเป็นpink dress โอเคลองอีกรอบหนึ่งลูก She is wearing โอเคถามที่ช่วยกลับบ้างWhat is she wearing โอเคที่ฉันจะตอบแล้ว She is wearing a pink dress นั่นเองครับไปดูข้อ2ลองถามไหมเพราะฉะนั้นถ้าเป็นผู้ชายเราต้องถามอะไร What is he wearing นะ What is he wearingAn orange T-shirt. โอเคไปลองถามเพื่อนดูลองสลับกันถามดู3คนก็ได้นะลุก

โอเคอ่ะโอเคกับที่นั่ง Back seat time is up มีใครยังไม่ถึงที่บ้างเอ่ย Sit properly Sit properly Sit properly จะต้องตบตากแล้วก็เงียบนะ Sit properly โอเคเราพร้อมที่จะทำกิจกรรมต่อไปนะครับ Next activity ของเรานะครับไปดูกันเลยทีเชอร์เตรียมใบงานที่15มานะครับเด็กๆครับเรียนปลายทางด้วยนะครับเตรียมใบงานที่15ขึ้นมานะครับเป็นกิจกรรมนะครับที่เราจะต้องใช้ในการตัดกระดาษนั่นเองซึ่งตอนนี้อยากจะฝากให้ครูปลายทางนะครับเตรียมกระดาษให้นักเรียนนะครับเพื่อเป็นการที่จะตัดและก็ไปแปะกับกิจกรรมต่อไปของเรานะครับเด็กๆจะต้องตัดภาพนะครับตัดภาพเหล่านี้เด็กๆจะต้องตัดภาพเหล่านี้และนำไปแต่งตัวให้กับบุคคลเหล่านี้ครับเลือกให้เหมาะสมเลือกให้เหมาะสมนะครับเราจะมีแบบนี้ด้วยทั้งผู้ชายและก็ผู้หญิงเพราะฉะนั้นแล้วเด็กๆจะต้องเลือกชุดให้กับผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงให้เหมาะสมครับซึ่งหนึ่งคนนั้นจะต้องมีเสื้อผ้าอย่างละ3ชิ้นแปะลงไปง่ายมากเลยทิชชู่ปาล์มเตรียมมาให้แล้วตอนนี้เด็กๆไม่ต้องตัดทิชชู่ปาล์มตัดมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับคุณครูปลายทางนะครับสามารถเตรียมให้นักเรียนตัดไว้ให้นักเรียนก็ได้นะครับเพื่อความรวดเร็วนะครับเพื่อจะให้ทำกิจกรรมนี้เด็กๆพร้อมหรือยัง Sit properly Group 1มารับไปครับอย่าเพิ่งจับนะก่อนที่ทีเชอร์จะเริ่มให้ทำกับกรุ๊ป2กรุ๊ป3กรุ๊ป4มาเลยครับและกรุ๊ป5มารับได้เลยครับตอนนี้นะเด็กๆได้ไปแล้วเด็กๆช่วยกันเลือกชุดจะพอสำหรับนักเรียนทุกคนนะครับเด็กๆต้องไม่ซ้ำชุดกันนะเลือกแต่งประโยคเด็กๆเห็นไหมครับประโยคข้างล่าง Sit properly Sit properly เห็นไหมครับประโยคข้างล่างเด็กๆเลือกมาแล้วเด็กๆจะต้องแต่งประโยคให้ตามกับที่นักเรียนเลือกมาทั้งผู้ชายและก็ผู้หญิงตอนนี้ให้นักเรียนลงมือทำกิจกรรมได้เลยครับ

0: โอเค time is up time is up เรามาดูกันต่อนะครับว่าเด็กๆเนี่ยเด็กๆจะสามารถตอบได้หรือเปล่าเด็กๆครับเรามาดูกันต่อเลยตอนนี้ให้เด็กๆตรวจคำตอบได้ตามบนกระดานได้เลยนะครับนักเรียนปลายทางสามารถตรวจคำตอบได้บนกระดานได้เลยนะครับมาดูรูปแรกเราจะแปะไปที่ dress hat and shoe เพราะฉะนั้นเราจะเขียนว่า she is wearing a blue dress a brown hatand red shoes ครับผม
1: เขียน orange
0: ได้ไหมได้ได้เด็กเห็นสีอะไรสามารถเขียนได้เลยนะชูสเป็นพหูพจน์แล้วลูกไม่ต้องเติมอ่ะนะไปกันต่อเลยทีเชอร์ไปที่ข้อที่2เลยนะครับ he is wearing a blue jacketblue jeans and white sneakers ครับสลับยังไงลูกสลับกันใช่ไหมไม่เป็นไรลูกท่านเด็กๆมีคำเหล่านี้ได้เลยเดี๋ยวทีเชอร์จะตรวจให้หลังจากหมดคาบนี้นะแต่ตอนนี้สำคัญสุดเรามาแรปอัพกันดีกว่าเรามาแรปอัพกันก่อนนะครับเด็กๆครับช่วงแรปอัพก็คือการสรุปบทเรียนนั่นเองอาทิเชอร์จะถามหน่อยว่าเด็กๆรู้อะไรบ้างที่เรียนมาในวันนี้เกี่ยวกับสีอาทิเชอร์จะเปิดให้และเด็กๆพูดสีออกมานะเป็นภาษาอังกฤษนะครับมาเลยโอเคสีเหล่านี้เด็กๆพอทราบกันเรียบร้อยแล้วนะครับว่าสามารถออกเสียงในภาษาอังกฤษอย่างไรแล้วมาดู my clothes ของเราเด็กๆดูที่รูปนี้ออกเสียงเลยครับเด็กๆจำคำศัพท์เหล่านี้ไว้นะครับเพราะว่าสำคัญกับการใช้ชีวิตประจำวันของเรามากๆเลยนะเป็นเครื่องแต่งกายของเราที่เราใช้ในชีวิตประจำวันนั่นเองครับเรามาลองออกเสียงประโยคกันอีกรอบหนึ่งนะครับถ้าทีเชอร์ถามว่า what is she wearing ตอบเลย she is wearing a pink dress pink earrings and

0: เด็กๆดูนะครับว่าเห็นความแตกต่างไหมว่าคำศัพท์ไหนที่เราไม่ใส่อะแอนบ้างเป็นคำศัพท์ที่เกี่ยวกับพหูพจน์อะไรที่มีมากกว่าหนึ่งนั่นเองครับเก่งมากๆเลยเด็กๆครับบทเรียนในครั้งต่อไป What is he or she wearing ยังอยู่ในเรื่องเดิมอยู่นะครับแต่เป็นบทใหม่แล้วเรามาดูกันดีกว่าว่าครั้งต่อไปเชอร์ปาล์มจะเตรียมอะไรมาบ้างให้เด็กๆติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาของวิชาภาษาอังกฤษเรียบร้อยแล้วนะครับ I hope you enjoy the lesson and got a lot of knowledge
1: Class ready

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: SAF เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับ SAF Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAF ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standard มีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ Drop In Fuel หรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลก SAF จึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่น Hydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ 2-Jet Synthetic Paraffinic KerosineATJSPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาล Fischer-Tropsch FT ใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ Syngas Synthesis Gas โดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิตซินแก๊สได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการ Fischer-Tropsch เพื่อผลิตเป็น SAF ต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิต SAF ได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน

0: ทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EVก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่า EV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท1 HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด2 PHEV ยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด3 BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่4 FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย30@30เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถ ZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช2030ด้วยนโยบาย30@30และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับ
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ของการเรียนรู้นะคะคุณครูหลายๆท่านจึงอยากสร้างสื่อการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนได้เกิดความรู้ความเข้าใจในบทเรียนนั้นๆโดยวันนี้นะคะเรามีวิธีการทำสื่อทำเรียนสร้างสรรค์มานำเสนอให้ทุกท่านได้รับชมนะคะโดยมีสื่ออะไรคะพี่เอ๋
1: มันมีคาเฟ่โฟร์สดๆค่ะ
0: น่าสนใจมากเลยนะคะเรามาเริ่มทำกันเลยดีกว่าไหมคะ
1: ได้เลยค
0: ่
1: ะ
0: โอเคค่ะเริ่มกันเลยค่ะวัตถุประสงค์ของการทำสื่อนะ 1. จัดทำขึ้นเพื่อแบ่งเบาการเรียนการสอนของคุณครู 2. จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษให้กับผู้เรียน 3. จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนและครูผู้สอนได้มีกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนด้วยกัน 4. จัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้และสอนวิธีการจัดทำสื่อให้กับคุณครูผู้สอน

เสร็จแล้วโชว์กล้องหน่อยครับโชว์ข้างหน้า

0: แต่แล้วไงดูหน่อยครับ
1: ตอนที่2นำตัวกระดาษ

Dadah.

0: คพอครับน้องยศครับ
1: สำหรับวันนี้พวกเราสองคนต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: นายไปคะคู่คีมทำไมทำหน้าเครียดอย่างนั้นล่ะ
1: ก็คุณค่าว่างจากขนุนแต่เราอยากหากิจกรรมดีๆให้เรียนได้เลยค่ะ
0: เรามีบางอย่างที่จะแนะนำครูคีมค
1: ่
0: ะ
1: อะไรเหรอคะคุณนุ่น
0: มันคือกิจกรรมพัฒนาการครูคีมสนใจไหมคะ
1: สนใจค่ะ
0: ถ้างั้นเราไปทำความรู้จักกับกิจกรรมพัฒนาการกันเลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยวพวกเราจะพาไปรู้จักกับกิจกรรมพัฒนาการกันค่ะหัวข้อแรกนะคะคือจุดมุ่งหมายหลักที่สำคัญของกิจกรรมพัฒนาการค่ะ 1. เพื่อพัฒนาอารมณ์ค่ะโดยกิจกรรมพัฒนาการเป็นกระบวนการเสริมสร้างและพัฒนาอารมณ์ของบุคคลและชุมชนโดยอาศัยกิจกรรมต่างๆเป็นสื่อกลางในช่วงเวลาว่างหรือเวลาอิสระค่ะ 2. เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ใหม่กิจกรรมพัฒนาการนะคะช่วยสร้างประสบการณ์ใหม่ให้แก่ผู้ร่วมกิจกรรมเพราะกิจกรรมมีความหลากหลาย 3. เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์กิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์หรือกิจกรรมบางอย่างที่เคยเข้าร่วมมาแล้ว

ของกิจกรรมนันทนาการค่ะจะมีอยู่ด้วยกัน8อย่างคือ 1. กิจกรรมกีฬาเช่นฟุตบอล 2. งานอดิเรกเช่นการปลูกดอกไม้ 3. การเล่นเช่นวิ่ง3ขา 4. กิจกรรมนอกเมืองเช่นการอยู่ค่ายพักแรม 5. การเล่นดนตรีละครฟ้อนรำเช่นการร้องเพลง 6.งานศิลปหัตถกรรมเช่นการเขียนภาพระบายสี 7. การอ่าน

เดี๋ยวเรามาเริ่มทำกิจกรรมวาดเส้นสีแสนสนุกตามจินตนาการได้เลยนะคะ

0: พัฒนาการในแต่ละช่วงวัยของเด็กระดับประถมศึกษาค่ะถ้าพร้อมแล้วไปดูพร้อมกันเลยค่ะ
1: พัฒนาการทางด้านร่างกายชั้นประถมศึกษาปีที่1เด็กในวัยนี้สามารถควบคุมกล้ามเนื้อส่วนใหญ่ได้ดีแต่รายละเอียดยังไม่ดีนักสามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้ดีไม่ว่าจะเป็นการอาบน้ำการสระผมการแปรงฟันการล้างมือหรือการแต่งกายพัฒนาการทางด้านอารมณ์เด็กวัยประถมต้นเป็นวัยที่มีความสุขมีความพึงพอใจเกี่ยวกับวัยของตนอย่างมากมีความสนุกสนานในการเล่นเพราะจะใช้เวลาส่วนมากอยู่กับเพื่อนๆและจะมีความกลัวต่างๆเช่นกลัวเสียงฟ้าร้องกลัวฟ้าผ่ากลัวสัตว์กลัวที่สูงกลัวความมืดพัฒนาการทางด้านสติปัญญาเด็กในวัยนี้จะมีความอยากรู้อยากเห็นเข้าใจเรื่องเหตุและผลมากขึ้นสามารถจดจำระยะเวลาอดีตและปัจจุบันได้จะมีความสนใจที่ยาวนานขึ้นแต่ยังไม่สามารถทำอะไรหลายๆอย่างได้พร้อมกัน

และเด็กในวัยนี้สามารถวาดรูปคนมีรายละเอียดได้มากขึ้นสามารถเขียนตัวหนังสือได้ครบตามแบบบอกวันและเวลาในสัปดาห์สามารถเปรียบเทียบขนาดที่ใหญ่และเล็กเท่ากันแก้ปัญหาด้านบวกลบเลขง่ายๆและสามารถบอกวันเวลาก่อนและหลังได้อย่างถูกต้องพัฒนาการทางด้านร่างกายชั้นประถมศึกษาปีที่2เด็กในวัยนี้สามารถใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ได้ดีชอบเคลื่อนไหวมากกว่าอยู่นิ่งๆเด็กในวัยนี้จึงสามารถใช้มือและนิ้วควบคุมการเคลื่อนไหวของดินสอได้ไม่ว่าจะเป็นการวาดรูปเรขาคณิตการวาดรูปคนที่มีอวัยวะครบเขียนตัวหนังสือการปั้นและการประดิษฐ์สิ่งของได้อย่างประณีตมากขึ้นตามอายุและประสบการณ์ของการเรียนรู้พัฒนาการทางด้านอารมณ์จะเริ่มมีอารมณ์ที่หลากหลายมากขึ้นมีอารมณ์เหมือนผู้ใหญ่เช่นโกรธอิจฉากังวลก้าวร้าวไม่พอใจหรือพอใจมีอารมณ์ความกลัวที่หลากหลายมากขึ้นเช่นกลัวการถูกเพื่อนล้อและมีความวิตกกังวลเข้ามาในเรื่องของการเรียนเช่นกังวลว่าจะสอบผ่านไหมพัฒนาการทางด้านสติปัญญาเด็กในวัยนี้จะมีความอยากรู้อยากเห็นมีความสนใจซักถามมากขึ้นชอบทำสิ่งใหม่ๆที่ตนไม่เคยทำมาก่อนจะมีสมาธิจดจ่อกับกิจกรรมต่างๆนานมากขึ้นมีความสนใจที่จะทำงานนั้นให้มีความสำเร็จเด็กในวัยนี้จะรับฟังคำแนะนำในการทำงานมากยิ่งขึ้นสามารถเข้าใจคำชี้แจงง่ายๆมีความสนใจในการเล่นต่างๆแสดงละครต่างๆได้สนใจในการวาดภาพดูภาพยนตร์โทรทัศน์การ์ตูนฟังวิทยุและชอบนิทานสนใจในการสะสมสิ่งของพัฒนาการทางด้านร่างกายชั้นประถมศึกษา 3 ร่างกายเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงอาจมีส่วนสูงน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนสามารถทำอะไรต่างๆได้อย่างคล่องแคล่วพัฒนาการทางด้านอารมณ์สามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัวด้วยการสัมผัสรับรู้คิดและซึมซับสิ่งต่างๆไว้เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองเด็กในวัยนี้จะมีอารมณ์ที่อ่อนไหวต่อสิ่งเร้าที่มากระทบจิตใจได้ง่ายดังนั้นครูหรือผู้ปกครองจึงต้องรู้จักสอดแทรกเรื่องที่เป็นประโยชน์ให้กับเด็กเพื่อให้เด็กได้รู้จักผ่อนคลายกับการเรียนจะทำให้เด็กสามารถเรียนรู้ได้มากขึ้นและสนุกกับการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาพัฒนาการทางด้านร่างกายชั้นประถมศึกษาปีที่4มีการเปลี่ยนแปลงของกล้ามเนื้อและระบบประสาทมีการเปลี่ยนแปลงในด้านของน้ำหนักการเจริญเติบโตของกระดูกฟันและการขยายออกของร่างกายซึ่งเปลี่ยนแปลงในรูปต่างๆพัฒนาการทางด้านอารมณ์เด็กในวัยนี้เป็นวัยที่สมองกำลังพัฒนาอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นการเรียนการหาเหตุผลการใช้ความคิดการแก้ไขปัญหาสามารถแก้ไขได้ดีขึ้นมีการตัดสินใจได้ด้วยตนเองไม่มีการตัดสินใจอย่างหุนหันพลันแล่นพัฒนาการทางด้านสติปัญญาเด็กในวัยนี้เป็นวัยที่สมองกำลังพัฒนาอย่างเต็มที่การเรียนการหาเหตุผลความคิดและการแก้ปัญหาจะดีขึ้นสามารถตัดสินใจอย่างมีการไตร่ตรองเด็กผู้ชายชอบเรียนเกี่ยวกับดาราศาสตร์วิทยาศาสตร์เด็กผู้หญิงชอบเรียนเกี่ยวกับการเรียนการสร้างมโนภาพเวลาแม่นยำและกว้างขวางขึ้นทำให้ศึกษาเกี่ยวกับวันเดือนปีสามารถเข้าใจสิ่งต่างๆได้อย่างรวดเร็วพัฒนาการทางด้านร่างกายชั้นประถมศึกษาปีที่5ร่างกายของเด็กในวัยนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอีกครั้งหนึ่งโดยเฉพาะจะมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วกว่าผู้ชายเมื่ออายุประมาณ10ปีครึ่งในพัฒนาการทางด้านร่างกายชั้นประถมศึกษาปีที่6จะมีการเจริญเติบโตถึงขีดสมบูรณ์เพื่อทำหน้าที่อย่างเต็มที่โครงสร้างกระดูกแข็งแรงขึ้นการผลิตเซลล์สืบพันธุ์ในเด็กชายการมีประจำเดือนของเด็กหญิงสุขภาพโดยทั่วไปของเด็กในวัยนี้จะดีกว่าเด็กในวัยที่ผ่านมาพัฒนาการทางด้านอารมณ์วิพากษ์วิจารณ์จะเห็นว่าความคิดของกลุ่มเพื่อนมีความสำคัญมากกว่าความคิดของผู้ใหญ่และจะมีความสับสนกังวลอ่อนไหวเด็กแต่ละคนจะเริ่มแสดงบุคลิกอารมณ์ประจำตัวเองออกมาให้ทราบเช่นอารมณ์ร้อนอารมณ์ขี้วิตกกังวลอารมณ์อ่อนไหวง่าย
พัฒนาการทางด้านสติปัญญาเริ่มอธิบายสิ่งที่เป็นนามธรรมได้เช่นความดีความชั่วสามารถมองเห็นความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆใช้เหตุผลความจำสมาธิการแก้ปัญหาและการตัดสินใจมีความอยาก

0: สวัสดีครับพวกพี่เป็นตัวแทนมาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีนะครับพวกพี่เป็นนักศึกษาสาขาพลศึกษาครับวันนี้นะครับพวกพี่จะมาสาธิตการเคลื่อนไหวขั้นพื้นฐานของเด็กประถมนะครับในช่วงของเด็กเล็กและเด็กโตนะครับผมการเคลื่อนไหวขั้นพื้นฐานนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับในช่วงของวัยเด็กครับเพราะไม่ว่าจะเป็นการเสริมสร้างทักษะในการเล่นกีฬาฝึกความสมดุลของร่างกายแล้วก็ยังเพิ่มพละกำลังในช่วงวัยเด็กได้ดีด้วยนะครับผมก่อนอื่นนะครับเราไปทำการวอร์มอัพกันดีกว่าครับผม
1: โอเคนะครับก่อนที่เราจะทำกิจกรรมต่างๆนะครับหรือว่าทำการเล่นฐานต่างๆนะครับเราควรมีการอบอุ่นร่างกายยืดเหยียดกล้ามเนื้อก่อนนะครับผมโดยการที่เราจะยืดเหยียดจากส่วนด้านบนลงสู่ด้านล่างนะครับโดยท่าที่หนึ่งครับเราจะเริ่มจากหัวลำคอนะครับผมโดยการยืดเหยียดนะครับโอเคครับแล้วต่อไปนะครับเราจะไล่ลงไปด้านล่างนะครับก็คือช่วงหัวไหล่แขนและพวกนี้ครับให้เกิดการยืดหยุ่นเพื่อป้องกันการบาดเจ็บนะครับพอเรายืดตรงส่วนนี้เสร็จแล้วนะครับหัวไหล่หรือแขนหรืออะไรต่างๆครับเราจะไปยืดตรงหลังขาต้นขานะครับเพื่อที่เวลาเคลื่อนที่หรือขยับทำกิจกรรมต่างๆจะได้ไม่ต้องรู้สึกว่าขาตึงหรือเส้นตึงนะครับและเกิดการบาดเจ็บครับผมโอเคครับก็จะมีประมาณดังนี้นะครับในการยืดเหยียดก่อนเข้าเล่นกิจกรรมนะครับ
0: ครับผมกิจกรรมแรกนะครับที่จะมาสาธิตให้ดูนะครับคือกิจกรรมเดินบนเส้นครับผมกิจกรรมนี้นะครับวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้นะครับนี่ครับเทปครับผมเราจะแปะไว้ที่พื้นนะครับในระยะ 5-10 เมตรครับผมกิจกรรมนี้นะครับประโยชน์ที่เราจะได้รับก็คือฝึกการเดินที่ถูกวิธีนะครับแล้วก็ฝึกความสมดุลของร่างกายเราด้วยครับไปดูกันเลยดีกว่าว่ากิจกรรมนี้ทำยังไง

ครับสำหรับกิจกรรมต่อไปนะครับคือการกระโดดกระต่ายขาเดียวนะครับอุปกรณ์ที่ต้องใช้นะครับก็คือเทปจากกิจกรรมที่แล้วนะครับที่เราแปะกันเอาไว้ระยะ 5-10 เมตรเท่ากันเลยนะครับกิจกรรมนี้นะครับจะเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาครับผมและก็ฝึกความสมดุลของร่างกายเราด้วยครับแต่ข้อควรระวังนะครับคือไม่ควรจะกระโดดสูงไปครับผมเพราะอาจจะทำให้เกิดอาการบาดเจ็บได้ครับหรือว่าการล้มนะครับไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่ากิจกรรมนี้ทำยังไง

0: ครับสำหรับกิจกรรมต่อมานะครับก็คือกิจกรรมสไลด์ข้างครับผมอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับกิจกรรมนี้นะครับก็คือกล้วยครับผมเราจะใช้ทั้งหมด4กล้วยนะครับวางสลับฟันปลาครับในระยะ 1-2 เมตรครับผมเราจะสไลด์ออกด้านข้างทางฝั่งซ้ายก่อนนะครับแล้วก็ฝั่งขวาครับผมทำอย่างนี้ไปกลับนะครับผม
1: ครับประโยชน์ที่จะได้รับจากกิจกรรมนี้นะครับก็คือฝึกการสไลด์ด้านข้างครับแล้วก็ยังได้กล้ามเนื้อขากันอีกด้วยนะครับเราไปดูกันเลยดีกว่าครับว่ากิจกรรมนี้ทำกันยังไงไปดูกันเลยครับ

ครับสำหรับกิจกรรมต่อไปนะครับเป็นกิจกรรมหนังสือวางบนหัวนะครับสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือมีหนังสือ1เล่มแล้วก็กลวยนะครับวิธีการทำก็คือเอาหนังสือวางบนหัวครับแล้วเดินอ้อมกลวยกลับมาจุดเดิมนะครับแล้วก็ประโยชน์ที่ได้ก็คือการทรงตัวความสมดุลของร่างกายและสมาธิที่แม่นยำครับเชิญรับชมได้เลยครับ

ต่อมานะครับก็จะเป็นกิจกรรมการเล่นยิงเปี้ยนะครับการเล่นยิงเปี้ยนะครับก็จะแบ่งเป็นทั้งหมด2ฝ่ายนะครับฝ่ายละเท่าๆกันนะครับอุปกรณ์ที่ต้องใช้นะครับก็จะมีทั้งหมด2อย่างครับอย่างที่1ครับกล้วย2อันนะครับแล้วก็ผ้า2ผืนนะครับวิธีการเล่นนะครับก็จะมีกรรมการอยู่ตรงกลางระหว่างทั้ง2ทีมครับกรรมการจะให้สัญญาณนกหวีดครับเป่าเริ่มให้ทั้ง2ฝ่ายนั้นทำ

การวิ่งแข่งแปะฝ่ายตรงข้ามไม่ได้นะครับเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณนกหวีดนะครับให้ทั้งสองฝ่ายนั้นเริ่มทำการวิ่งนะครับโดยใช้ผ้านั้นต้องแปะฝ่ายตรงข้ามให้ได้นะครับถ้าฝ่ายใดโดนผ้าแปะหลังก่อนถือว่าจะเป็นผู้แพ้นะครับประโยชน์ของการเล่นนะครับก็จะเพิ่มในความคล่องแคล่วว่องไวและให้ร่างกายแข็งแรงครับไปดูวิธีการเล่นได้เลยครับ

ครับเราก็มาอยู่กับฐานกิจกรรมกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางนะครับผมโดยฐานกิจกรรมกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางนะครับเป็นฐานกิจกรรมที่ให้เด็กที่กำลังเรียนจบโรงนะครับได้ฝึกการกระโดดแล้วก็การเคลื่อนที่ไปในตัวครับเพราะเด็กๆนั้นจะไม่ชอบการที่ทำกิจกรรมซ้ำๆหรืออยู่กับที่หรือทำแบบจำเจน่าเบื่อครับกิจกรรมกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางนะครับมาให้เด็กๆทำครับโดยวิธีการเล่นนะครับเราจะแบ่งเป็น2ทีมนะครับเท่าๆกันนะครับและให้เด็กๆนั้นค่อยๆต่อแถวแล้วก็โดดข้ามสิ่งกีดขวางนะครับโดยอุปกรณ์นะครับเราจะมีเป็นมาร์กเกอร์หรือขวดน้ำหรือของรอบตัวครับที่มีความสูงไม่มากครับเหมาะสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมนะครับหรือเด็กๆนะครับผมโดยประโยชน์ที่ได้รับนะครับของกิจกรรมนี้คือเด็กๆทำงานกันเป็นทีมนะครับมีส่วนร่วมช่วยกันนะครับและฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อครับในการกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางนะครับเพราะการกระโดดก็ถือว่าเป็นการคาร์ดิโออย่างหนึ่งเหมือนกัน

ครับสำหรับกิจกรรมต่อมานะครับจะชื่อว่ากิจกรรมโยนลูกบอลลงตะกร้านะครับโดยอุปกรณ์ที่ใช้จะมีลูกบอลแล้วก็ตะกร้านะครับส่วนวิธีการเล่นนะครับจะใช้กลวยหรือมาร์กเกอร์ตั้งเป็นแนวตั้งนะครับ 5-6 อันแล้วก็จะมีจุดมาร์กอีก1กลวยนะครับเป็นการโยนตรงจุดมาร์กนะครับให้ลงตะกร้าสำหรับใครที่โยนลงจะไปทางซ้ายมือจะเป็นกลวยสีเหลืองใครที่โยนไม่ลงจะไปทางขวามือจะเป็นกลวยสีส้มนะครับส่วนประโยชน์ที่ได้สำหรับกิจกรรมนี้จะเป็นการฝึกความแม่นยำแล้วก็สมาธินะครับไปชมกันได้เลยครับ

กิจกรรมต่อมาจะเป็นกิจกรรมวิ่งแข่งเก็บบอลสีครับผู้เล่นจะแบ่งผู้เล่นเป็น2ฝ่ายนะครับอุปกรณ์จะมีลูกบอลสี2สีนะครับแล้วก็ตะกร้า1ใบผู้เล่นฝั่งตรงข้ามจะแข่งกันก็คือวิ่งเก็บบอลสีจากอีกฝั่งนึงแยกไปฝั่งนึงโดยการแบ่งสีนะครับสีเขียวกับสีม่วงนะครับใครให้สัญญาณแล้วก็ใครที่วิ่งไปเก็บบอลสีได้ครบก่อนจะเป็นฝ่ายชนะนอกจากทำให้เกิดความสนุกสนานแล้วยังเกิดทักษะการเคลื่อนไหวของร่างกายเช่นการวิ่งไปหยิบลูกนอกจากนั้นยังฝึกประสาทสัมผัสในการแบ่งแยกสีด้วยครับต่อไปเราไปชมกันเลยครับว่าฝึกกันยังไงครับ

เกมที่พี่จะมาแนะนำวันนี้ก็คือเกมส่งสลับเหนือใต้นะครับก็คืออุปกรณ์เนี่ยก็จะมีลูกบอลแล้วก็อาจจะมีพื้นที่ในฐานที่โล่งแจ้งนะครับโดยการปฏิบัติเนี่ยโดยจะต้องแบ่งน้องๆเนี่ยออกเป็นทีมก่อนเท่าๆกันนะครับแล้วแต่จำนวนผู้เล่นของกิจกรรมนี้นะครับคือยืนเป็นแถวแต่ตอนลึกอะครับแข่งขันกันนั่นเองนะครับก็คือหัวแถวเนี่ยจะยืนถือบอลแล้วเอาบอลเนี่ยข้ามหัวศีรษะส่งให้คนที่2นะครับแล้วคนที่2เนี่ยรับบอลจากศีรษะมาแล้วเนี่ยส่งลอดวางขาด้วย2มือนะครับและส่งให้คนที่3คนที่3เนี่ยก็จะทําสลับกันเหมือนคนที่1กับคนที่2นะครับคือข้ามหัวแล้วก็ลอดวางขานั่นเองครับพอถึงคนสุดท้ายเนี่ยให้ถือบอลและนําบอลเนี่ยวิ่งออกมาที่หัวแถวและทําในลักษณะเดียวกันเนี่ยวนไปเรื่อยๆนะครับจนกลับมาอยู่ที่เดิมกลุ่ม

่อไปเป็นกิจกรรมวิ่งผัด XO นะครับเป็นกิจกรรมกลุ่มนะครับโดยสถานที่ก็จะเล่นในที่โล่งแจ้งนะครับแล้วก็อุปกรณ์จะมีกลวยทั้งหมด3ชิ้นนะครับ4ละ3ชิ้นนะครับแยกกันนะครับแล้วก็จะใช้แล็กซีนะครับหรือว่าเทปอะไรก็ได้ครับต่างๆครับตีตารางนะครับเป็นทั้งหมด9ช่องนะครับส่วนวิธีการเล่นนะครับจะให้ผู้เล่นทั้ง2ทีมนะครับแบ่งเป็นทีมละเท่าๆกันนะครับแล้วแต่จํานวนของเด็กนะครับแบ่งเป็นทีมละเท่าๆกันแล้วก็ให้ทั้ง2ทีมนะครับ3คนแรกนะครับถือกลวยไว้นะครับอยู่คนด้านหน้านะครับเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณนะครับให้ออกจากจุดเริ่มต้นนะครับไปวางกลวยนะครับให้เรียงกันทั้ง3อันติดกันได้ทั้งแนวตั้งแนวนอนและก็แนวทะแยงนะครับได้ยินเสียงสัญญาณแล้วให้ผู้เล่นวิ่งออกไปวางนะครับแล้วก็วิ่งกลับมาแตะมือคนต่อไปต้องแตะมือคนต่อไปก่อนนะครับคนต่อไปถึงจะออกไปได้เมื่อครบ3ชิ้นแล้วให้คนต่อไปวิ่งตัวเปล่านะครับมาแปะเพื่อให้คนต่อไปวิ่งไปเปลี่ยนสลับกันนะครับจนมีทีมใดทีมหนึ่งนะครับเรียงกันทั้งหมด3อันนะครับทีมนั้นจะเป็นฝ่ายชนะนะครับผมและประโยชน์ของเกมนี้ทำให้นักเรียนได้เกิดทักษะการคิดนะครับและมีความคล่องแคล่วว่องไวนะครับไปรับชมกิจกรรมได้เลยครับ

ชื่อกิจกรรมนะครับชื่อว่าวิ่งกระต่ายกอดบอล นะครับวิธีการเล่นนะครับก็คือแบ่งผู้เล่นนะครับออกเป็นทั้งหมด2ทีมนะครับทีมละเท่ากันนะครับแล้วก็วางกลวยไว้ที่จุดเริ่มต้นและจุดกลับตัวนะครับระยะห่างของกลวยนะครับอยู่ที่ 5-10 เมตรเมื่อผู้เล่นพร้อมนะครับผู้เล่นจะยืนอยู่ที่จุดเริ่มต้นนะครับหลังกลวยนะครับเมื่อผู้เล่นพร้อมให้หยิบลูกบอลขึ้นมานะครับแล้วก็กอดเอาไว้พร้อมกับยกขาข้างใดข้างหนึ่งนะครับจะข้างซ้ายหรือข้างขวาก็ได้เมื่อผู้เล่นนะครับได้ยินสัญญาณนกหวีดหรือสัญญาณว่าไปนะครับให้ผู้เล่นทำการเล่นได้นะครับเมื่อผู้เล่นไปถึงจุดกลับตัวแล้วผู้เล่นจะต้องเปลี่ยนขาอีกข้างหนึ่งนะครับแล้วก็กลับมาที่จุดเริ่มต้นเหมือนเดิมพร้อมกับส่งลูกบอลให้กับผู้เล่นคนต่อไปนะครับโดยจะไม่โยนไม่กิ้งนะครับให้ส่งกับมือเท่านั้นเมื่อผู้เล่นคนใดนะครับที่ทำการเล่นไปแล้วก็ให้นั่งลงนะครับที่ท้ายแถวนะครับแล้วก็ทีมไหนทำการเล่นครบทุกคนก่อนก็จะเป็นฝ่ายชนะนะครับประโยชน์ของเกมประโยชน์ของกิจกรรมนะครับการวิ่งกระต่ายกอดบอล นะครับ 1. พัฒนาด้านร่างกายนะครับ 2. ครับช่วยในการคิดการวางแผนนะครับและทำงานเป็นกลุ่มนะครับเชิญรับชมได้เลยครับ

กิจกรรมของผมนะครับก็จะชื่อว่าเกมวิ่งเก็บของนะครับโดยจะมีอุปกรณ์ก็คือนกหวีดนะครับนาฬิกาจับเวลาครับแล้วก็กล้วย2ชิ้นนะครับแล้วก็ไม้2ท่อนนะครับแล้วก็กระดาษกาวหรือแร็กซีนนะครับโดยวิธีการเล่นนะครับจะวางกล้วยไว้ที่จุดเริ่มต้นและจุดวิ่งเก็บของนะครับโดยระยะทางจะห่างกันประมาณ 5-10 เมตรนะครับโดยจะกำหนดตอบการวิ่งจุดเริ่มต้นไปจนถึงจุดวิ่งเก็บของนะครับโดยจะใช้พื้นที่สี่เหลี่ยมหรือวงกลมนะครับมีเส้นผ่าศูนย์กลาง50เซนติเมตรนะครับโดยจะใช้กระดาษกาวหรือแร็กซีนติดไว้นะครับเมื่อผู้เล่นพร้อมแล้วนะครับจะให้ผู้เล่นไปยืนข้างหลังจุดเริ่มต้นนะครับยืนข้างหลังกล้วยนะครับให้ฟังเสียงสัญญาณนกหวีดนะครับพอผู้เล่นได้ยินเสียงสัญญาณนกหวีดนะครับให้ผู้เล่นสามารถเริ่มเล่นได้ครับโดยการเล่นนะครับจะวิ่งไปเก็บของที่จุดวางของนะครับวิ่งไปเก็บทีละชิ้นนะครับให้มาวางไว้ที่จุดเริ่มต้นนะครับโดยจะทำอย่างนี้2รอบนะครับกรณีที่ไม้ร่วงหรือรุดมือนะครับต้องให้ผู้เล่นมาเริ่มที่จุดเริ่มต้นใหม่ครับพอมาวางไว้ที่จุดเริ่มต้นนะครับห้ามโยนนะครับหรือว่าห้ามคว้านะครับต้องวางไว้ให้ตรงกรอบเท่านั้นครับโดยผู้ที่ทำครบทั้ง2รอบก่อนนะครับและทำเวลาดีที่สุดนะครับจะเป็นผู้ชนะครับส่วนประโยชน์ของเกมนี้นะครับจะให้ผู้เล่นเกิดความคล่องตัวครับและจะให้เกิดการวางแผนว่าจะหยิบไม้ท่อนไหนก่อนและจะวิ่งยังไงให้เร็วที่สุดครับแล้วเชิญรับชมได้ครับ

ค่ะกิจกรรมต่อไปนะคะก็จะมีชื่อกิจกรรมว่ากิจกรรมหันหลังพิงบอลนะคะในส่วนของกิจกรรมหันหลังพิงบอลนะคะวัสดุอุปกรณ์ที่เราจะใช้ก็จะมีหลักๆ ก็คือกวย2กวยนะคะและลูกบอลค่ะในส่วนของวิธีการเล่นนะคะก็คือจะแบ่งน้องๆ นะคะออกเป็น2ทีมค่ะโดยภายในทีมนะคะให้น้องจับคู่กับเพื่อนภายในทีมในวิธีการเล่นก็คือพี่จะตั้งกวยนะคะห่างกันประมาณ10เมตรค่ะให้น้องนะคะไปยืนกับคู่ตัวเองในกวยที่1ค่ะจากนั้นหันหลังเข้าหาคู่ของตัวเองนำมือทั้งสองข้างประสานระหว่างคู่ของตัวเองนะคะแล้วพี่จะนำบอลไปวางไว้ที่ระหว่างหลังของน้องและของคู่ของน้องนะคะจากนั้นเมื่อได้ยินสัญญาณคำว่าเริ่มให้น้องนะคะช่วยกันนำพาบอลโดยไม่ใช้มือจับนะคะไปยังกวยที่2เมื่ออ้อมกวยที่2แล้วนะคะให้น้องนำพาบอลกลับมายังกวยที่1เมื่อมายังกวยที่1แล้วทีมใดที่กลับมายังจุดเริ่มต้นก่อนก็ให้นั่งลงนะคะในกรณีนะคะที่ผู้เล่นนะคะทำลูกบอลล่วงออกจากหลังนะคะก็จะมีกฎให้น้องนะคะนำบอลไปเริ่มใหม่ที่จุดเริ่มต้นค่ะส่วนในเรื่องของประโยชน์นะคะของเกมหันหลังพิงบอลหลักๆเลยก็คือจะเป็นในส่วนของการพัฒนาการเคลื่อนไหวร่างกายค่ะและการประสานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนร่วมทีมนะคะและการวางแผนการนำพาบอลไปยังจุดเส้นชัยค่ะขอเชิญรับชมกิจกรรมได้เลยค่ะ

โอเคครับหลังจากเราทำกิจกรรมมาเสร็จแล้วนะครับผมเนื่องจากเราทำกิจกรรมนะครับเราค่อนข้างจะใช้กล้ามเนื้อหรือใช้ร่างกายแทบทุกส่วนเลยนะครับเราควรมีการยืดคูลดาวน์นะครับเพื่อลดอาการบาดเจ็บนะครับจะได้ไม่เกิดการบาดเจ็บเวลาเราทำกิจกรรมเสร็จนะครับผมเดี๋ยวเชิญรับชมเลยครับ

0: ครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับกิจกรรมวันนี้ที่พวกพี่ได้สาธิตให้ดูสนุกกันไหมเอ่ยพี่บอสสนุกไหมครับ
1: โอ้สนุกมากเลยครับวันนี้เราค่อนข้างที่จะใช้แรงนิดนึง
0: ใช้แรงหน่อยนะครับก็จบกันไปแล้วก็มีการวอร์มอัพคูลดาวน์อะไรไปแล้วนะครับกิจกรรมวันนี้พวกพี่ตั้งใจกันมากเลยนะครับที่จะให้น้องๆได้ทำตามแล้วก็คัดสรรกันมาอย่างดีเลยครับผมพี่เชื่อว่าเหมาะกับน้องๆทุกเพศทุกวัยนะครับพี่บอสมีอะไรจะเสริมไหมครับผม
1: โอเคครับก็อย่างที่พี่พุทธบอกข้างต้นนะครับว่าพวกพี่ค่อนข้างที่จะตั้งใจทำนะครับก็พี่อยากจะเตือนน้องๆนะครับในการทำกิจกรรมต่างๆนะครับควรมีการวอร์มอัพคูลดาวน์และการอุ่นร่างกายก่อนทำกิจกรรมนะครับเพื่อป้องกันอาการบาดเจ็บนะครับในระหว่างทำกิจกรรมหรือเลิกทำกิจกรรมไปแล้วอาจจะมีรีเฟกต์ย้อนหลังมานะครับผมก็กิจกรรมไหนที่ยากเกินไปหรือค่อนข้างอันตรายครับอยากให้แนะนำว่าน้องๆควรมีผู้ใหญ่หรือผู้ที่ชำนาญอย่างใกล้ชิดนะครับเพื่อป้องกันการบาดเจ็บในการทำกิจกรรมนะครับก็จากนี้ก็ขอให้น้องๆทำกิจกรรมอย่างสนุกสนานแล้วก็มีความสุขนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ

อุปกรณ์ที่เราจะต้องมีการเตรียมก่อนที่เราจะคิดนําเขามาเลี้ยงอันดับแรกก็คือกรงทรงสูงกรงที่เราโชว์เอาไว้นี่จะเป็นเพียงลักษณะของกรงที่เราจะใช้ในการพกพากรงที่เราจะใช้ในการเลี้ยงจริงๆก็คือเป็นลักษณะของกรงที่มีขนาดใหญ่ทรงสูงนะคะมีลักษณะของขอนไม้จําลองเพื่อที่จะให้เขาได้ร่อนไปมานะคะเพื่อเป็นการออกกําลังกายอย่าลืมนะคะชูการ์ไกเดอร์เป็นสัตว์หากินกลางคืนเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีบ้านให้เขาเพื่อที่จะให้เขาเข้าไปอยู่ในช่วงของกลางวันเพื่อที่จะหลบแสงแดดอุปกรณ์อย่างอื่นก็คือเป็นลักษณะของถ้วยอาหารการวางถ้วยอาหารในแต่ละวันเราอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งไปได้ส่วนวัสดุอุปกรณ์อื่นๆก็คือเป็นลักษณะของขวดน้ำเราแนะนำในกรณีของการให้น้ำในชูการ์ไกเดอร์เป็นลักษณะของขวดที่เหมือนกับสัตว์พันธุ์แท้อื่นๆก็คือเป็นลักษณะของขวดที่มีหลอดดูดออกมาโดยเลือกลักษณะของปลายหลอดให้เป็นลักษณะของหลอดที่มีขนาดเล็กเพื่อให้เหมาะสมกับขนาดปากของชูการ์ไกเดอร์การจะทำความสะอาดของกรงเราแนะนำให้ทำความสะอาดกรงอย่างน้อยอาทิตย์ละประมาณ 2-3 ครั้งเพื่อที่จะลดปัญหาของการเกิดกลิ่นและการเกิดการหมักหมมของมูลของสัตว์ที่อยู่ภายในกรงในส่วนของการทำความสะอาดตัวชูการ์ไกเดอร์เองเราแนะนำให้ทำความสะอาดอาจจะประมาณ1อาทิตย์ครั้งหนึ่งโดยการใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆนะคะหรือบางคนจะถนัดในกรณีของการใช้ทิชชู่เปียกเราจะแนะนำให้ใช้ทิชชู่เปียกที่ไม่มีกลิ่นและไม่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสมนะคะทำการเช็ดตัวชูการ์ให้แห้งบางคนอาจจะทำการเป่าไดเพิ่มเติมนะคะแต่เราเลือกสปีดที่ค่อนข้างเบาและก็ไม่เป็นลักษณะของลมร้อนเนื่องจากถ้าเราใช้ลมร้อนมันจะทำให้หูของเขาเสียหายเนื่องจากหูค่อนข้างที่จะบางมากและเป็นอวัยวะที่มีเส้นเลือดเยอะมากในการที่จะลดปัญหาของความเบื่อหน่ายจากการอยู่ในกรงเพียงอย่างเดียวของชูการ์ไกลเดอร์นะคะก็คือการปรับเปลี่ยนตำแหน่งของการวางเฟอร์นิเจอร์ของเขาเองไม่ว่าจะเป็นขอนไม้โพรงที่ให้นอนหรือเปลที่ให้วิ่งเล่นนะคะหรือในกรณีของการเปลี่ยนตำแหน่งของการวางถาดอาหารก็จะทำให้ชูการ์ไกลเดอร์สามารถได้ออกกำลังกายมากขึ้นแล้วก็ลดความเบื่อหน่ายลดปัญหาเรื่องของความเครียดได้ด้วยเช่นกัน

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

จริงๆแมวจะอุณหภูมิสูงกว่าเรานิดนึงเพราะนั้นเขาจะร้อนกว่าเราอยู่แล้วโดยธรรมชาตินะคะบางท่านก็จะให้กินยาลดไข้ซึ่งพาราเซตามอลเนี่ยในคนใช้ได้แต่ในแมวมันก็เหมือนการหยิบยื่นยาพิษให้เขาไปไม่ว่าจะในรูปแบบน้ำเชื่อมหรือรูปแบบเม็ดก็ตามนะคะอันนี้ห้ามให้ในแมวเพราะว่าแมวไม่มีตัวเอนไซม์ที่จะเปลี่ยนแปลงยาตัวนั้นจะทำให้แมวหายใจไม่ออกจะทำให้แมวหน้าบวมม่วงแล้วก็ถึงแก่ชีวิตได้นะคะอีกอย่างนึงในเรื่องของพวกอาหารบางอย่างที่ไม่เหมาะสมนะคะอย่างบางท่านทานกาแฟตอนเช้าก็จะให้แมวด้วยในแมวเนี่ยมันก็เหมือนกับการกินเอายากระตุ้นเข้าไปอย่างกระตุ้นหัวใจกระตุ้นการหายใจกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลางซึ่งบางตัวก็จะมีอาการหอบหายใจลำบากหรือแม้กระทั่งช็อกเลยก็มีนะคะเพราะนั้นพวกอาหารเช่นกาแฟช็อกโกแลตชาพวกนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมนะคะหรือแม้กระทั่งหอมใหญ่มีหัวหอมหล่นหัวหอมดิบแมวอาจจะไปแทะไปกินพวกนี้ก็เป็นพิษได้เหมือนกันนะคะต้นไม้บางอย่างที่ปลูกประดับในบ้านนะคะเช่นพวกพลูด่างซึ่งพวกนี้ก็มียางมีพิษซึ่งแมวมีแนวโน้มที่จะแทะได้อยู่แล้วนะคะแต่ควรจะเก็บไว้ให้เหมาะสมเพื่อไม่ให้เขากินทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับแมวเจ้าของจะต้องมีความเอาใจใส่มีความรับผิดชอบเราถึงจะเห็นความผิดปกติของแมวได้อย่างรวดเร็วและทำให้เกิดการรักษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและทันการค่ะ

าพบกับพวกเรานะคะในรายการ Eco Learning with ราชพฤกษ์สคูลค่ะห้องเรียนธรรมชาติที่จะออกอากาศทุกๆวันเสาร์นะคะเวลา 14:00 นบนเพจราชพฤกษ์สคูลค่ะวันนี้ไอก็มีกิจกรรมนะคะที่ทุกคนสามารถทำได้ที่บ้านเป็นกิจกรรมที่ง่ายมากๆเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะกิจกรรมของเรายังมีประโยชน์อีกด้วยนั่นก็คือกิจกรรมถุงหอมสมุนไพรนั่นเองค่ะซึ่งคนโบราณนะคะเขาได้นำกลิ่นหอมของสมุนไพรเนี่ยค่ะมาบำบัดร่างกายนะคะและถ้าทุกคนอยากรู้แล้วว่ากิจกรรมของเราวันนี้มีวิธีทำแล้วก็ส่วนผสมอะไรบ้างนะคะเราไปชมกันเลย

ไม่ยากเลยใช่ไหมคะถ้าใครนะคะมีสูตรหรือว่าชอบกลิ่นไหนอยากจะใส่กลิ่นไหนไปนะคะก็เพิ่มเติมไปได้เลยและนอกจากนี้นะคะประโยชน์ของเขาเนี่ยค่ะเรายังสามารถที่จะพกไว้ในใต้หมอนนะคะไว้ที่ตู้เสื้อผ้าหรือแม้แต่ที่จะพกไปที่ต่างๆได้เลยนะคะและถ้าใครนะคะได้ทำกิจกรรมนี้แล้วก็อย่าลืมฝากผลงานไว้ที่ใต้คอมเมนต์และสุดท้ายนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ร้านเด็ดของเราวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ตลาดสี่ย่านนะครับต้องบอกว่าเป็นตลาดเก่าแก่ที่เป็นแหล่งรวมของกินของคนกรุงเทพเลยนะครับตอนนี้ประมาณ8โมงร้านค้าสตรีทฟู้ดต่างๆนี่ตั้งเรียงรายพร้อมที่จะเสิร์ฟให้กับคนที่จะมาซื้ออาหารไปกินนะครับเนี่ยส่วนใหญ่นะก็จะเป็นคนที่ตื่นเช้ามาทำงานก็แวะซื้อขึ้นรถเมล์ไปทำงานได้นะครับแต่วันนี้ร้านเด็ดของฟู้ดนะครับที่จะพามานี่เป็นร้านที่อยู่ริมฟุตบาทชื่อว่าร้านห่อหมกแม่บุญมานะครับเพราะว่ากันว่าทำมาขายนี่วันละ100โลขายหมดหมดได้ยังไงอร่อยขนาดไหนตามพุ่มมาเลยนะครับมาครับคุณผู้ชมฮะนี่ตั้งอยู่ริมฟุตบาทแบบนี้เลยนะฮะต้นซอย4ย่าน1เจอเลยนี่แม่สวัสดีครับ
1: จ้าสวัสดีค่ะ
0: นี่เลยห่อหมกแม่บุญมาของเราแม่บุญมาคือคนนี้ใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ค่ะติดตัวจริงเสียงจริง
0: ดูหม้อนี่คือใหญ่มากเลยนะแม่
1: ค่ะหม้อเบอร์60ค่ะเต็มหม้อ100โลเนื้อปลา100โลค่ะ
0: เนื้อปลา100โล
1: มีปลาช่อนตะกายหมูสับแล้วก็หัวเนื้อหัวพุงค่ะ
0: หัวเนื้อหัวพุงปลาช่อนเหรอ
1: ปลาช่อนค่ะ
0: ราคาก็ต่างกันไปอย่างเงี้ยเหรอ
1: ต่างกันไปก็หัวพุงกระทงละ60
0: จ้ะ
1: ถ้าพุงล้วนกระทงละ80
0: อืม
1: เด็กจิ๋วก็25บาทค่ะ
0: คือเขาจะมีวางถาดไว้ในตู้กระจกนะตรงนี้เป็นกระทงเล็ก25บาทใช่ม
1: ั้ยจ้ะ
0: ส่วนใหญ่คนก็จะมาซื้อแบบนี้ความอร่อยของห่อหมกเราคืออะไรจ๊ะแม
1: ่คือใจซื่อมือสะอาดใส่เครื่องให้ครบไม่ลดของกะทิที่แพงมากโลละ7.80ป้าก็ต้องใส่เท่านั้นไม่ลดใส่เครื่องให้ถึงไม่ตั้งใจทำ
0: พริกแกงเครื่องแกงนี่สูตรเราเลย
1: สูตรเรา
0: จากที่เห็นนี่คือตากใส่กระทงตรงนี้แล้วก็นึ่งกันเลยถ้าใครมีเวลาเนี่ยรอได้ก็สั่งแม่ได
1: ้บางคนสั่งมาจากบ้านก็ได้ค่ะแล้วมาเอา
0: อ๋อโทรสั่งก็ได้อันนี้ขายเริ่มขายตั้งแต่กี่โมงจ๊ะแม
1: ่โมง
0: 7โมง
1: ใช่
0: แล้วหมดประมาณกี่โมงอ่ะ
1: ก็บ่ายโมง2โมง3โมงแล้วแต
0: ่เอาเหรอก็มาสักเที่ยงนี่ก็ยังพอได้กินอยู
1: ่ได้ค่ะได้ฝนฟ้าตกก็จะขายหมดไม่มีการเหลือแช่เหลือค้างไม่เอา
0: ไม่มีโอ้โห100โลนี่เกลี้ยงนะครับนอกจากห่อหมกแล้วมีอย่างอื่นด้วยนี
1: ่มีทอดมันแล้วก็ขนมจีนน้ำยาปลาช่อนทอดมันไปซีค่ะ
0: ทอดมัน
1: ผสมเองนะ
0: ทอดมันชิ้นใหญ่ๆแบบนี้นะครับ
1: ชิ้นหนาแต่ของเราจะไม่มีน้ำจิ้ม
0: เอาเหรอทำไม
1: เพราะเราทำมันหนาแล้ว
0: จ้ะอ
1: ร่อยในตัว
0: ชิ้นเท่าไหร่จ้ะเนี่ย
1: ชิ้นละ5บาท
0: ชิ้นละ5บาทนะครับลองชิมกันได้เดี๋ยวผู้สั่งหมดเลย

ครับคือต้องบอกก่อนว่าร้านนี้นะฮะเขาไม่มีที่ให้นั่งกินนะแต่อันนี้คือเราขอเป็นกรณีพิเศษแล้วก็เอาข้าวมาด้วยซื้อข้าวมาแถวนี้นะฮะคือเพราะว่าตรงนี้เป็นร้านสตรีทฟู้ดทั้งหมดเลยนะครับหาซื้อง่ายมากเริ่มจากห่อหมกก่อนเลยนะครับอันนี้จะเป็นไซส์เล็กนะครับ25บาทที่แม่บอกว่าขายดีมากนะครับอันนี้เป็นห่อหมกหมูสับแล้วก็ห่อหมกปลากายนะฮะเดี๋ยวลองปลากายก่อนเลยโอ้คือเนื้อนี่มาแน่นๆก่อนอื่นเลยขอลองชิมแบบเปล่าๆเพียวๆก่อนนะครับเนื้อปลากายคือเต็มคำชิ้นใหญ่แน่นหนึบนะฮะส่วนรสชาติเนี่ยจะเค็มนำแล้วมีหวานมันตามนะฮะกินกับข้าวสวยนี่อร่อยมากแน่นอนนะครับแล้วเผ็ดกำลังดีเลยถ้าเป็นห่อหมกปลากายนะครับก็จะลองมาด้วยกระหล่ำปลีแบบนี้นะฮะซึ่งทางร้านนี่มี3แบบนะมีใบยอมีโหระพาแล้วก็มีกระหล่ำเดี๋ยวลองเป็นหมูสับบ้างนะครับดูความฉ่ำนะครับหมูสับฉ่ำว้าว

0: ตัวพริกแกงในห่อหมกหมูสับมันจะเผ็ดน้อยกว่าตัวปลากายนะฮะแต่โดยรวมแล้วเนี่ยพริกแกงที่แม่เขาใส่ลงมานะกับตัวหัวกะทินะให้เยอะเข้มข้นอร่อยมากถึงมากมาต่อเลยนะครับเดี๋ยวมาลองทีเด็ดของทางร้านนะครับที่รู้ว่าทีเด็ดเพราะอะไรหม้อใหญ่สุดห่อหมกปลาช่อนนะครับเนื้อล้วนๆใหญ่มากอันนี้เป็นห่อแบบห่อใหญ่60บาทนะครับหุยให้เยอะมากเลยอ่ะอันนี้จะเป็นใบยอนะเนื้อปลาช่อนนะครับมันเป็นชิ้นเป็นก้อนแล้วมันแน่นนะครับสดมากนะฮะกินแบบเคี้ยวไปรวมกับตัวห่อหมกที่มันมีทั้งกะทิเป็นหัวกะทิแบบเข้มข้นแล้วก็มีพริกแกงที่มันรสจัดจ้านนะมันตัดกันดีนะครับมันกลายเป็นแบบนัวๆไม่เผ็ดจนเกินไปแล้วก็มีความหวานมันของหัวกะทิด้วยมาต่อกันที่ใครที่ชอบหัวนะครับก็มีเหมือนกันกระทงนี้กระทงใหญ่80บาทนี่หัวนะเบิ่มๆแบบนี้มาทั้งหัวแบบนี้อันนี้จะเป็นพุงนะฮะถ้าเป็นกระทง80บาทที่เป็นหัวกับพุงนะครับเขาก็จะใส่ผักรวมมาเลยนุ่มนวลชวนฝันมากเลยคือส่วนพุงอ่ะมันจะมีความมันแล้วก็มีเนื้อที่มันนุ่มนวลกว่าส่วนที่เป็นชิ้นๆนะสำหรับพุงนะถ้าพุงมาเนี่ยพุงจะมุ่งมาเลย80บาทต่อเลยนะฮะนี่มาที่ขนมจีนมากนะครับเป็นน้ำยาปลาช่อนนะฮะด้วยความที่แม่บุญมานะครับเขาใส่หัวกะทิแบบเต็มที่ไม่หวงเลยนะฮะแล้วก็พริกแกงนี่ค่อนข้างเข้มข้นเลยเพราะมันรวมกันอ่ะมันทำอะไรก็อร่อยไปหมดเลยนะครับห่อหมกก็ดีน้ำยาขนมจีนก็ดีเดี๋ยวมาลองทอดมันบ้างนะครับว่าเป็นยังไงนะครับแต่ว่าให้ดูชิ้นใหญ่ๆแบบนี้5บาทเท่านั้นนะครับเป็นปลาอินทรีนะฮะมาแบบนี้เลยน้ำจิ้มไม่ทำเพราะว่าอร่อยอยู่แล้วนี่เด้งหนึบไม่แห้งไม่แข็งกระด้างเลยนะครับเครื่องนี่เผ็ดกำลังดีนะครับไม่หวานไม่เค็มเกินอยู่ตรงกลางๆกินกับข้าวอร่อยเลยอันนี้ก็ขายวันละ100โลเหมือนกันนะครับสมคำล่ำลือนะครับ40กว่าปีอยู่ตรงนี้อร่อยมากเลยใครผ่านไปผ่านมานี่ซื้อกันหูหยุดต้องหยุดซื้อแล้วดูนะครับออเดอร์นี่คือใส่แบบกล่องเตรียมไว้เยอะมากนะฮะเชื่อแล้วว่า100โลยังไงก็หมดนะครับเดี๋ยวมาดูราคากันหน่อยนะครับไล่จากห่อหมกไซส์เล็กนะครับ25บาทนะครับมี3แบบนะครับมีทั้งหมูสับกับปลากายแล้วก็ปลาช่อนนะฮะอันนี้เราสั่งมาแค่2อย่างนะครับปลาช่อนเราสั่งเป็นไซส์ใหญ่60บาทนะฮะอันนี้หัวกับพุงนะครับ80บาทส่วนขนมจีนชุดละ30บาททอดมัน9ชิ้นชิ้นละ5บาท45บาทนะครับทั้งหมดวันนี้รวมเป็น265บาทราคาไม่แพงนะถ้าเทียบกับคุณภาพที่แม่บุญมาจัดให้เรานะครับอร่อยมากรสชาติดีนะครับถ้าคุณผู้ชมสนใจมาได้เลยนะครับตรงปากซอย4ย่าน1เจอแน่นอนนะครับเปิดทุกวันหยุดแค่วันจันทร์เท่านั้นนะฮะเปิดตั้งแต่8โมงเช้าถึงประมาณ3โมงเย็นนะครับแต่ว่าสัก2โมง3โมงเนี่ยก็เริ่มหมดแล้วนะฮะมาไวๆหน่อยก็ดีนะครับมาได้เลยนะครับกับห่อหมกแม่บุญมา4ย่านซอย1เขตดุสิตกรุงเทพมหานครนี่เองครับอร่อย
1: มาทำความรู้จักกับอีกหนึ่งภูมิปัญญาและอาชีพของชาวบ้านในภาคเหนือกับการเลี้ยงครั่งค่ะครั่งคืออะไรเลี้ยงกันที่ไหนแล้วมีประโยชน์ยังไงวันนี้นะคะเราจะไปหาคำตอบกันที่บ้านห้วยปิงอำเภอทุ่งหัวช้างจังหวัดลำพูนกันค่ะในช่วงเข้าสู่ฤดูหนาวของแถบพื้นที่ภาคเหนือนะคะก็คือตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไปจะเริ่มเข้าสู่ฤดูกาลของการเก็บเกี่ยวครั่งกันค่ะชาวบ้านนะคะจะเริ่มปีนต้นไม้เพื่อเก็บครั่งที่เลี้ยงไว้ลงมาซึ่งครั่งที่ว่านี้ก็คือก้อนขาวๆที่ติดอยู่บนกิ่งไม้นี่แหละค่ะ
2: ครั่งนี้เป็นแมลงชนิดหนึ่งนะครับจะพวกเพี้ยทีนี้มันเป็นเพี้ยที่มันมีประโยชน์เขาทำรังของเขาแล้วเขาจะอาศัยอยู่ในนั้นทีนี้เขาเอารังวันนี้ไปใช้งานไปใช้ประโยชน
1: ์วิธีการสังเกตนะคะว่าต้นไหนมีครั่งอยู่ก็จะอาศัยการสังเกตกิ่งไม้ที่มีรังของครั่งค่ะรวมไปถึงผงสีดำๆหรือว่าขี้ขาวที่กระจายอยู่บริเวณใบไม้ใต้ต้น

0: หมายนั่นเองค่ะหลังจากที่แน่ใจแล้วนะคะว่ารังของคลั่งนั้นพร้อมเก็บเกี่ยวชาวบ้านก็จะเริ่มเก็บคลั่งโดยจะใช้วิธีการปีนขึ้นไปบนต้นไม้เพื่อตัดกิ่งไม้ที่มีรังของเขาอยู่ค่ะแล้วก็ไม่ใช่แค่ตัดกิ่งเล็กๆใกล้รังนะคะแต่เป็นการตัดกิ่งใหญ่เลยล่ะค่ะ
1: ปกติแล้วในรอบปีหนึ่งเนี้ยถ้าเราปล่อยไปแล้วเนี่ยถ้ามันติดหรือไม่ติดเนี่ยนะครับชาวสวนเขาจะฟันทั้งหมดเลยต้นนั้นให้กิ่งมันโป่งพร้อมกันนะครับหลักสำคัญคือว่าเวลาฟันแล้วเนี่ยเขาจะไม่ให้กิ่งของตัวชำฉานี่ฉีกเพราะว่าถ้าฉีกแล้วเปลือกมันฉีกในเวลามันแตกคราวต่อไปนะไอตัวด้านล่างที่มันฉีกมันจะไม่แตกเนื้อไม้มันจะเน่าไประยะเวลาของมันนะครับเราจะเริ่มตัดช่วงเดือนพฤศจิกาถ้ามันเยอะจริงๆก็จะเริ่มตั้งแต่ตุลาแล้วก็มาพฤศจิกาแล้วก็จะเข้าช่วงธันวาเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่เราเก็บเชื้อด้วยเก็บพันธุ์ด้วยนะครับ
0: แต่ว่าไม่ใช่ต้นไม้อะไรก็ได้นะคะที่จะสามารถเลี้ยงคลั่งแล้วก็ทำให้คลั่งเจริญเติบโตได้ส่วนใหญ่แล้วนะคะชาวบ้านก็จะเลือกต้นช้ำช้าหรือว่าต้นก้ามปูในการเลี้ยงคลั่งค่ะ
1: ที่ชาวบ้านนิยมเลี้ยงกันมากที่สุดก็คือต้นช้ำช้าเขาจะให้ผลผลิตดีกว่าไม้ทุกอย่างตัวคลั่งนี้จะเจริญเติบโตได้ดีกว่าไม้ทุกชนิดแล้วก็การเก็บเนี่ยต้นช้ำช้านี่มันจะเก็บง่ายกว่ากิ่งมันก็จะเรียบๆอย่างเงี้ยอย่างเป็นอย่างไม้ชนิดอื่นมันก็จะเป็นกิ่งที่เป็นกิ่งเยอะๆทีนี้มันจะเก็บยาก
0: นอกจากสาเหตุในเรื่องของการให้ผลผลิตที่ดีแล้วก็ง่ายต่อการเก็บคลั่งแล้วนะคะอีกหนึ่งเหตุผลที่ต้นช้ำช้านั้นกลายเป็นต้นไม้ยอดฮิตสำหรับการเลี้ยงคลั่งก็เนื่องจากเป็นต้นไม้ที่มีอยู่เยอะมากในพื้นที่ค่ะและด้วยสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมนะคะก็ทำให้คลั่งนั้นเจริญเติบโตได้ดีค่ะแต่นอกจากต้นช้ำชาแล้วนะคะในปัจจุบันก็มีการเพาะเลี้ยงคลั่งบนต้นลำไยและก็ต้นลิ้นจี่อีกด้วยค่ะ
1: ตัวนี้เขาเรียกรังในรังของคลั่งนี่นะครับไอตรงที่น้ำแดงๆตรงนี้นะครับตัวนี้จะพัฒนาไปเป็นตัวแม่ของมันประมาณกลางเดือนธันวาจะเป็นตัวแม่เล็กๆสีแดงๆเขาก็จะออกมาถ้าสังเกตเห็นว่าถ้าสมมติว่ารังเขาแก่เนี่ยหลังตรงนี้เขาจะแตกเป็นร่องแตกเป็นเหมือนลายงานะครับตัวนี้ถ้าเราจะขายเลยเราก็เลาะฝักเขาออกมาเวลาตัดเราต้องเอาใบออกให้หมดนะครับเพื่อความสะอาดของตัวรังคลั่งเวลาเราไปเลาะ
0: อย่างที่พี่พัดบอกนะคะว่าคลั่งที่ได้นั้นจะแยกออกเป็น2ส่วนค่ะคือส่วนที่เลาะรังเพื่อนำไปขายซึ่งสามารถนำไปขายได้ทั้งหมดนะคะทั้งรังที่ขาวๆแล้วก็รังสีดำที่ชาวบ้านเรียกกันว่าเป็นรังของคลั่งที่ตายแล้วค่ะอีกส่วนที่สมบูรณ์นะคะก็จะแยกไว้สำหรับทำพันธุ์เพาะเชื้อค่ะซึ่งการทำพันธุ์นั้นนะคะก็จะใช้วิธีการนำฟางมาห่อรังที่ถูกตัดเป็นท่อนๆแบบนี้ค่ะ
1: ชาวบ้านก็จะมัดอย่างนี้นะครับมันก็มีหลายวิธีนะครับเท่าที่เห็นอยู่ตอนนี้มันมีอยู่3วิธีที่ชาวบ้านเขาใช้กันแต่มัดฟางแห้งเนี่ยจะเป็นวิธีดั้งเดิมถ้าเป็นสมัยใหม่ขึ้นมาหน่อยที่เขาเก่งต้นไม้เขาก็ไม่มัดแล้วนะครับเขาใช้กิ่งอันเนี้ยขึ้นไปบนกิ่งไม้เลยแล้วก็เอาใช้ตอกมัดติดเลยแล้วอีกอันหนึ่งก็ใช้ใบมะพร้าวแล้วก็มามัดไอ้ตัวนี้ติดสองข้างแล้วก็พับแล้วก็ขึ้นไปห้อยเลยพอเราได้อย่างนี้มาแล้วนะครับเราก็ใช้ท่อนพันมัดเข้าไป2อันครับต้องใช้2อันเพราะว่าเวลาเราไปห้อยอ่ะมันจะถ่วงกันอยู่มันก็จะได้ประมาณนี้ครับอย่างนี้เลยใช้ได้เลยป่าตรงนี้นิดนึงเพื่อให้มันพับได้อันนี้คือท่อนพันธุ์ที่พร้อมปล่อยต้นไม้ที่เราจะปล่อยต่อไปเนี่ยเราต้องดูความสมบูรณ์ของกิ่งต้องขาวไม่ดำแล้วก็ไม่แก่แต่ว่าอันหนึ่งศัตรูของเขาก็คือมดดำนะครับตัวนี้จะแพ้มดดำถือว่าเราตัดปีนี้นะครับพัก2ปีเราพอเริ่มปีที่3เราก็ใส่สิ้นปีที่3เราก็ตัด3ปีจะได้ผลผลิต1ครั้ง
0: ส่วนของคลั่งที่ได้นะคะก็จะถูกส่งไปที่โรงรับซื้อซึ่งเป็นจุดที่รวบรวมคลั่งก่อนที่จะส่งโรงงานเพื่อนำไปแปรรูปอีกครั้งนั่นเองค่ะ
2: ตรงจุดนี้ก็คือว่าที่ปีเนี่ยเป็นคนรับซื้อเจ้าเดี๋ยวนี้ตีเห็นอยู่นี่อยู่ประมาณอยู่770โลเจ้าพอมาเทว่าของเขาอ่ะมีสิ่งเจือปนกับเจ้าบางคนก็มีทรายเนาะบางคนก็เป็นเศษไม้มันต้องออกหมดนะเจ้าเนาะต้องทำแบบสะอาดเจ้าเป็นใบอย่างเหมือนหื้อมีเจ้า

คุณสมบัติของคลั่งเนี่ยมันก็คืออยู่ที่อายุของคลั่งนะครับอย่างคลั่งดิบที่ได้จากเกษตรกรเนี่ยจริงๆถ้าอายุประมาณ 1-2 ปีเนี่ยคุณภาพยังใช้ได้อยู่แต่ถ้าเกิดเกินกว่านั้นเป็น 3-4-5 ปีเนี่ยคุณภาพก็จะต่ำลง

0: กระบวนการที่เราต้องการก็คือเราจะเอาตัวเนื้อของคลั่งเพราะนั้นคลั่งที่คุณภาพดีก็คือ1อายุไม่ยาวจนเกินไปไม่เกินปี2ปีอันที่2ก็คือสิ่งเจือปนจะต้องน้อยสิ่งเจือปนที่เห็นมาครับก็จะเป็นพวกเศษไม้นะครับแล้วก็เป็นพวกความชื้นพวกน้ำพวกฝุ่นนะครับซึ่งการตรวจสอบก็เราจะตรวจสอบเบื้องต้นด้วยสายตานะครับหลังจากนั้นเราจะเอาไปเข้าแลบเพื่อทดสอบอีกทีนึงหลังจากได้คลั่งดิบมาแล้วเนี่ยเราก็จะมาทำการบดลดขนาดให้มีขนาดประมาณเม็ดถั่วเขียวแล้วก็มาทำการล้างซึ่งวิธีการล้างเราก็จะล้างด้วยน้ำกับโซดาแอชนะครับเพื่อเป็นการเอาสิ่งเจือปนออกสิ่งที่ออกไปกับน้ำก็จะเป็นพวกน้ำเลี้ยงที่มีสีแดงเราจะเอาน้ำเลี้ยงที่มีสีแดงเนี่ยเอาไปสกัดเป็นสีผสมอาหารสีย้อมผ้าส่วนของที่เหลือที่เราใช้ประโยชน์จริงๆก็คือตัวเนื้อของมันหรือเรซินนะครับหลังจากล้างเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีกระบวนการเอามาตากเหมือนที่เราเห็นอยู่ตรงนี้เนาะลานตากจริงๆก็ตากประมาณ4ชั่วโมงนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้มันร้อนเกินไปโดนแดดมากเกินไปสีมันจะเปลี่ยนเป็นสีคล้ำคุณสมบัติของคลั่งนะครับก็คือมันเป็นเขาเรียกว่าพลาสติกที่มีจุดหลอมเหลวต่ำดีกว่าแปลว่าถ้าเกิดว่าตากไว้เฉยๆโดยไม่มีการเกลี่ยเนี่ยมันก็จะติดกันเป็นก้อนได้เพราะฉะนั้นเราก็จะมีการเกลี่ยที่กองเรื่อยๆซึ่งจริงๆก็จะประมาณครึ่งชั่วโมงครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยหลังจากตากเสร็จเราจะเอาไปทำความสะอาดก็คือเอาเศษไม้เล็กกับฝุ่นออกหลังจากนั้นก็จะมีเข้าไปในส่วนของห้องที่จะอบลดความชื้นประมาณ7วันก็จะเสร็จกระบวนการแรกก็คือคลั่งเม็ดคลั่งดิบจากเกษตรกรแปลรูปมาเป็นคลั่งเม็ดซึ่งคลั่งเม็ดนี่แหละครับจะกลายเป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตชะแลกชะแลกใช้ในหลายอุตสาหกรรมนะครับปัจจุบันอย่างประเทศไทยเราอาจจะคุ้นเคยว่าชะแลกนี่เอาไปทาไม้แต่จริงๆแล้วเนี่ยชะแลกถือเป็นพลาสติกธรรมชาติที่ได้รับการรับรองเรื่องความปลอดภัยเนี่ยจาก FDA ของอเมริกาจาก EFSA ของยุโรปให้ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารได้เพราะนั้นชะแลกในปัจจุบันเนี่ยไม่ได้ใช้เฉพาะทาไม้ละเราใช้ในการเคลือบผลไม้นะครับพวกส้มพวกแอปเปิ้ลเคลือบพวกช็อกโกแลตนะครับช็อกโกแลตที่มันวาวหรือลูกอมต่างๆนี่ก็เคลือบด้วยชะแลกและอีกอุตสาหกรรมนึงก็คืออุตสาหกรรมเม็ดยาอีกอุตสาหกรรมนึงที่กำลังเติบโตก็คือว่าสกัดสารเคมีในเม็ดคลั่งเนี่ยเพื่อเอาไปใช้เป็นหัวน้ำหอมการใส่ส่วนผสมจากคลั่งเข้าไปจะทำให้กลิ่นมันหน่วงนานขึ้นนะครับนี่ก็เป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่ใช้คลั่งเยอะ
1: เรียกได้ว่ากว่าจะได้คลั่งเม็ดที่นำมาใช้ประโยชน์อย่างที่เราคุ้นเคยกันนั้นนะคะก็ต้องผ่านภูมิปัญญาที่สะท้อนถึงวิถีการเกษตรท้องถิ่นและขั้นตอนการผลิตที่ได้คุณภาพต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายทั้งสร้างงานสร้างอาชีพแล้วก็สร้างเศรษฐกิจให้กับชุมชนถึงเป็นแค่แมลงตัวเล็กๆนะคะแต่ก็สามารถสร้างประโยชน์ให้กับมนุษย์เราได้มากมายเลยค่ะ
2: วันนี้นะคะที่นำมาให้คุณผู้ชมได้ช็อปกันถึงหน้าจอนะคะเป็นผลิตภัณฑ์น้ำพริกค่ะมาจากอำเภอแม่ม้อจังหวัดลำปางนะคะผลิตภัณฑ์ของเรานะคะมาจากวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเมาะหลวงนะคะที่นี่เนี่ยเป็นกลุ่มแม่บ้านที่เขารวมตัวกันแปรรูปส่วนใหญ่นี่ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์น้ำพริกตัวเครื่องที่จะใช้ในการทำน้ำพริกเนี่ยก็จะนำมาจากชุมชนใกล้เคียงที่มีการปลูกมีการหากันนะคะเริ่มจากอันนี้ก่อนเลยนะคะน้ำพริกข่าโบราณนะคะตัวน้ำพริกข่าอันนี้เนี่ยจะอยู่ที่กระปุกละ50บาทนะคะนี่ค่ะน้ำพริกข่าก็จะเป็นน้ำพริกแห้งๆแบบนี้นะคะโรยข้าวกินหรือว่าจ้ำข้าวเหนียวนี่คือล้ำเลยมาที่อีกหนึ่งน้ำพริกต่อมาอันนี้เนี่ยเป็นน้ำพริกลาบนะคะน้ำพริกลาบเนี่ยสังเกตว่าสีของตัวน้ำพริกจะค่อนข้างเข้มกว่าน้ำพริกข่านะคะเครื่องเขาจะทั้งคั่วแล้วก็มีการนำไปอบด้วยนะคะน้ำพริกลาบจะมีส่วนผสมของมะแล็บด้วยนะคะเป็นเครื่องเทศเนาะเป็นเครื่องเทศของทางเหนือเหมือนกันนะคะเป็นกลิ่นจะหอมๆเย็นๆกระปุกนี้ก็50บาทเหมือนกันนะคะ1หอม2รสชาตินี่คือบอกเลยว่าเผ็ดร้อนรสจัดนะคะถ้าใครทานรสจัดได้ถือว่าอร่อยเนาะหอมแล้วก็ค่อนข้างที่จะเป็นน้ำพริกที่แห้งเพราะฉะนั้นเนี่ยเก็บไว้ได้นานแน่นอนมาที่น้ำพริกกรอบสมุนไพรกันบ้างนะคะตัวน้ำพริกกรอบสมุนไพรเนี่ยหลักๆแล้วก็คือหอมกระเทียมแล้วก็พวกพริกแห้งนะคะค่ะแต่ว่านอกจากตัวน้ำพริกกรอบสมุนไพรที่ไม่ใส่เนื้อสัตว์แล้วเนี่ยมีแบบที่ใส่เนื้อสัตว์ด้วยเช่นน้ำพริกกรอบสมุนไพรกุ้งป่นปลาป่นแล้วก็หมูกระจกนะคะอันนี้เนี่ยราคาก็คือเท่ากันก็คือกระปุกละ50บาทราคาก็จะไม่รวมส่งนะคะเดี๋ยวเปิดตัวอย่างให้ดูเป็นกุ้งป่นนะคะตัวเครื่องสมุนไพรเนี่ยเขาจะมีความเป็นชิ้นที่ใหญ่กว่าตัวน้ำพริก

่อนหน้านี้อย่างเช่นพวกน้ำพริกข่าก็จะมีความละเอียดกว่านี้เนาะหรือน้ำพริกลาบอันนี้จะมาเป็นแบบชิ้นๆเลยนะคะแล้วก็จะมีเป็นกุ้งแห้งเป็นอะไรแบบนี้อบกรอบมาหมดเลยนะคะส่วนอันนี้เป็นน้ำพริกกรอบสมุนไพรที่เป็นหมูกระจกนะคะก็จะใส่มามีความแบบกากหมูข้างบนด้วยแบบนี้เป็นชิ้นๆนะคะกลิ่นหอมเจียวนี่คือแบบหอมมากแล้วก็อันนี้ไม่หืนนะคะกลิ่นไม่หืนเลยน้ำพริกชนิดสุดท้ายนะคะอันนี้จะเป็นน้ำพริกเรียกง่ายๆน้ำพริกกากหมูแล้วกันเพราะว่าเขาจะเน้นตัวกากหมูเยอะหน่อยนะคะกระปุกนี้เนี่ยจะราคาต่างจากน้ำพริกชนิดอื่นก็คือน้ำพริกกากหมูจะอยู่ที่กระปุกละ65บาทนะคะกากหมูเป็นชิ้นๆเลยแล้วก็ทั้งกระเทียมทั้งหอมนี่คือแบบดูกรอบมากแล้วก็พอตักออกมานี่นะคะได้กลิ่นหอมของกระเทียมเจียวมากน้ำพริกอบกรอบสมุนไพรทุกอย่างเนี่ยจะได้เครื่องเหมือนกันก็คือเป็นพวกหอมเป็นพวกกระเทียมที่เวลากินเข้าไปก็จะมีความกรอบใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นน้ำพริกกากหมูเนี่ยตัวกากหมูจะเยอะเพราะฉะนั้นเราจะได้เคี้ยวกากหมูแบบเต็มปากเต็มคำเลยนะคะแต่ว่ากรอบแล้วก็ไม่หืนด้วยนะคะน้ำพริกทุกอย่างไม่หืนเลยหนึ่งผลิตภัณฑ์นะคะอันนี้เนี่ยในพื้นที่เขามีการเลี้ยงกันก็คือเรื่องของจิ้งหรีดนะคะแต่ว่าตัวผลิตภัณฑ์จากจิ้งหรีดเนี่ยอันนี้จะเป็นการนำไปคั่วแล้วก็อบวิธีการของเขาคือก่อนที่จะนำจิ้งหรีดมาจำหน่ายเนี่ยเขาจะมีการปล่อยให้จิ้งหรีดเนี่ยถ่ายท้องเพื่อที่จะเหมือนกับว่าให้ถ่ายของเสียออกไปก่อนเวลานำมารับประทานเนี่ยเราก็จะไม่ท้องเสียนะคะจากนั้นเนี่ยเขาก็จะนำมาคั่วกับน้ำเกลือจากนั้นก็จะนำมาคั่วกับพวกเครื่องสมุนไพรต่างๆอย่างอันนี้เนี่ยเขาจะบรรจุมาเป็นหลอดๆแบบนี้เหมือนอารมณ์แบบจิ้งหรีดช็อตนะคะเนี่ยข้างในเราจะมองเห็นตัวสมุนไพรที่อยู่ภายในหลอดเลยอย่างที่โนบอกเขาคั่วไปกับสมุนไพรซึ่งหลังจากที่คั่วแล้วเนี่ยเขาก็จะนำไปอบเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวจิ้งหรีดช็อตอันนี้เนี่ยจะได้ทั้งรสชาติความหอมแล้วก็ความกรอบด้วยนะคะหลอดนี้หรือว่ากระปุกนี้นะคะอยู่ที่20บาทราคาไม่รวมส่งคือกลิ่นเป็นกลิ่นของสมุนไพรด้วยแล้วก็กลิ่นของจิ้งหรีดด้วยนะคะแล้วก็ไม่เค็มเกินไปอันนี้คือแบบกินง่ายนะว่ากินง่ายเลยคุณผู้ชมที่สนใจสินค้าของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเมาะหลวงนะคะจากอำเภอแม่ม้อจังหวัดลำปางนะคะก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามได้ตามเบอร์ตามรายละเอียดที่เราขึ้นเอาไว้ให้นะคะรวมถึงค่ะกลุ่มไหนชุมชนไหนนะคะที่มีการรวมกลุ่มการผลิตสินค้านะคะแล้วก็จำหน่ายในนามชุมชนนะคะอยากจะส่งมาให้เรื่องเด็ดตรงของเราช่วยรีวิวให้สามารถที่จะติดต่อสอบถามแล้วก็ส่งรายละเอียดของสินค้าเข้ามาได้ที่ Facebook ของเรื่องเด็ดตรงการรีวิวสินค้าของเราไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดนะคะรวมไปถึงคุณผู้ชมที่ดูแล้วจดเบอร์ไม่ทันจำราคาไม่ได้นะคะทักทายมาถามกันได้ที่ Facebook ของเรื่องเด็ดตรงเช่นกันค่ะวันนี้เรื่องเด็ดตรงของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่กับการรีวิวสินค้าดีๆทางอมรีทีวีเอชดีช่อง34แห่งนี้ในรายการเรื่องเด็ดตลกค่ะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

วิธีการแยกเพศของชูการ์ไกเดอร์นะคะเมื่อชูการ์ไกเดอร์อายุตั้งแต่ประมาณ 4-5 เดือนขึ้นไปเขาจะเริ่มมีความสมบูรณ์พันธุ์นะคะตัวผู้จะเห็นลักษณะของหัวที่ล้านนะคะและลักษณะอื่นของตัวผู้ที่จะเด่นชัดกว่าตัวเมียก็คือเป็นลักษณะของต่อมข้างๆก้นนะคะถ้าไม่ได้มีการบวมแดงร้อนหรือมีสารคัดหลั่งที่มันมีสีผิดปกติออกมาอันนั้นถือว่าเป็นความปกติร่วมกับการมีลักษณะต่อมสีน้ำตาลที่อยู่บริเวณหน้าอกบอกให้เรารู้ว่าชูการ์ไกเดอร์ตัวนี้เป็นตัวผู้กรณีของชูการ์ไกเดอร์ตัวเมียสิ่งที่เราจะสามารถสังเกตเห็นได้ง่ายๆก็คือหัวจะไม่ล้านค่ะแล้วพอเวลาที่หงายหน้าท้องออกมาดูเราจะเห็นเป็นลักษณะของตัวกระเป๋าหน้าท้องภายในกระเป๋าหน้าท้องก็จะมีลักษณะของตัวเต้านมแทรกอยู่ในนั้น

วิธีการที่จะดูว่าชูการ์ไกเดอร์ตัวไหนที่มีสุขภาพดีนะคะก็ไม่แตกต่างจากสัตว์อื่นเลยในลำดับแรกเรามาดูในส่วนของตัวจมูกของเขากันก่อนจมูกของเขาก็จะต้องเป็นลักษณะของสีชมพูตามปกติแบบนี้อาจจะมีลักษณะของสีม่วงได้บ้างนะคะเวลาที่

ที่เราจับบังคับเขาเพราะว่าบางทีเขาจะรู้สึกว่าเขาเครียดถ้าไม่ได้ม่วงตลอดเวลาอันนี้ยังถือว่ามันเป็นปกติดีอยู่ชูการ์ไกเดอร์จะมีลักษณะของดวงตากลมโตขนาดใหญ่นะคะเบ้าตาค่อนข้างที่จะตื้นวิธีการดูว่าดวงตาค่อนข้างที่จะปกตินะคะก็ดูว่า2ตาจะต้องมีขนาดที่เท่ากันไม่มีข้างใดข้างหนึ่งโผล่ออกมาไม่มีคราบน้ำตาที่อยู่บริเวณรอบๆดวงตาอวัยวะถัดมาที่เราควรจะดูก็คือลักษณะของหูว่าหูสองข้างมีลักษณะที่เท่ากันไหมบริเวณด้านในช่องหูมีความผิดปกติหรือเปล่ามีก้อนข้างในหรือเปล่าหรือว่ามีลักษณะของขี้หูหรือเปล่าถ้ามีลักษณะของก้อนเนื้อที่อยู่ภายในช่องหูหรือมีลักษณะของขี้หูอันนั้นถือว่าเริ่มมีความเจ็บป่วยบางอย่างเกิดขึ้นซึ่งทำให้สัตว์เขาไม่สามารถที่จะทำความสะอาดตัวเองได้ลักษณะฟันของตัวชูการ์ไกเดอร์เองจะเป็นลักษณะของฟันที่แหลมคมนะคะเพื่อใช้ในการกัดแทะกินในส่วนของน้ำที่มันหล่อเลี้ยงต้นไม้ที่เราจะต้องดูในส่วนของตัวผู้นะคะก็ดูในตำแหน่งของตัวอัณฑะของเขาเองอันนี้คือภาวะปกตินะคะที่อัณฑะของเขาจะมีการห้อยยาวออกมาแล้วก็เป็นก้อนกลมๆแบบนี้2ฝั่งของอัณฑะจะต้องกันนะคะจะต้องไม่มีอันไหนเล็กหรืออันไหนใหญ่ออกมาแบบนี้ถือว่ามันเป็นปกติตัวเมียจะมีกระเป๋าหน้าท้องเพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรจะต้องดูก็คือการเปิดแหวกดูในส่วนของตัวกระเป๋าด้านที่อยู่ที่หน้าท้องของตัวเมียดูว่ามีความผิดปกติอะไรหรือเปล่าเนื่องจากว่าในตัวเมียจะมีเต้านมอยู่ข้างในกระเป๋าหน้าท้องเพราะฉะนั้นอาจจะเกิดความผิดปกติได้เช่นอาจจะมีลักษณะของเต้านมอักเสบภาวะของการเกิดเนื้องอกหรือมะเร็งในส่วนของตัวเต้านมก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันหรือบางคนที่เลี้ยงคู่อาจจะมีลูกที่อยู่ในกระเป๋าหน้าท้องก็ได้อวัยวะต่อมาที่เราควรจะดูก็คือบริเวณที่อยู่รอบๆก้นบริเวณรอบๆก้นมีก้อนมีอะไรที่ผิดปกติหรือเปล่าถ้ามันเป็นลักษณะของก้อนที่มันเท่ากันทั้งสองฝั่งไม่ได้มีภาวะของขนร่วงหรือมีการบวมแดงรอบๆก้นอันนี้ก็จะถือว่ามันเป็นปกติเนื่องจากว่ามันเป็นลักษณะของตัวต่อมไขมันลำดับสุดท้ายนะคะที่ควรจะดูก็คือลักษณะของขนของเขาเองขนของตัวชูการ์ไกเดอร์เองจะเป็นลักษณะของขนที่เป็นกำมะหยี่เพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะของขนกำมะหยี่ถ้ามีความผิดปกติเราจะสามารถสังเกตเห็นได้ชัดไม่ว่าจะเป็นลักษณะของตัวขนร่วงมีสะเก็ดมีรังแคอะไรต่างๆเราก็จะสามารถบอกได้หากชูการ์ไกเดอร์มีสุขภาพดีคุณภาพของขนและผิวหนังจะต้องสวยเงางามไม่มีลักษณะของการร่วงหรือบวมแดงของผิวหนังให้เรามองเห็นได้ชัดชีวิตหลักๆของเขาจะใช้ชีวิตอยู่บนต้นไม้เขาจะมีการเคลื่อนที่ไปมาระหว่างต้นไม้ด้วยการร่อนจะมีลักษณะของพังผืดที่เชื่อมระหว่างมือและขาของเขาเอาไว้ด้วยกันจะช่วยในการล่อนให้ไกลขึ้นเนื่องจากชูการ์ไกเดอร์เป็นสัตว์สังคมนะคะเราแนะนำให้เลี้ยงชูการ์ไกเดอร์อย่างน้อย2ตัวขึ้นไปเพื่อที่จะลดปัญหาของความเครียดที่จะเกิดขึ้นอันที่จริงแล้วชูการ์ไกเดอร์เป็นสัตว์ที่อยู่กันเป็นฮาเร็มค่ะตัวผู้1ตัวต่อตัวเมียประมาณ 4-5 ตัวหากเราเลี้ยงชูการ์ไกเดอร์เพียง1ตัวนะคะเมื่อเวลาที่เขามีความเครียดหรือเวลาที่เราไม่ได้ให้เวลากับเขาเพียงพอเขาจะสามารถทำลายตัวเองโดยการกัดได้เมื่อไรก็ตามที่เขามีการกัดทำลายตัวเองแล้วโดยส่วนมากเขาจะยิ่งกัดลึกลงไปอีกนะคะจนถึงอวัยวะภายในหากเราไม่สามารถสังเกตได้ทันหรือเราไม่สามารถที่จะพามาพบหมอได้ทันท้ายที่สุดชูการ์ไกเดอร์ก็จะสามารถที่จะติดเชื้อเข้าสู่กระแสเลือดนะคะแล้วก็เสียชีวิตได้ในที่สุดค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางของห้องเรียน Coding for Better Life นะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้กิจกรรมโคดดิ้งกันนะฮะใครทายออกบ้างวันนี้เราจะเรียนรู้เรื่องอะไรบ้าง
1: การแก้ปัญหา
0: โค้ดไอ้ยี
1: ่แก้ปัญหาด้วยตัวเอง
0: การแก้ปัญหาด้วยตัวเองเยี่ยมมากนะครับอัลกอริทึมนะครับวันนี้มีกิจกรรมสนุกสนุกให้เล่นแน่นอนเนาะเราจะทำสามสิ่งนี้วันนี้นะครับมีอะไรบ้างครับ
2: ทำงานทำใจและทำ
0: ใจอย่างแรกเราจะลงมือทำกิจกรรมนะอันที่สองปุ๊บทำเราต้องใช้ความคิดด้วยนะครับคิดแล้วปุ๊บท้าทายเอาสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ต่อยอดนะครับนักเรียนปลายทางด้วยเช่นเดียวกันนะครับเราจะทำสามสิ่งเนาะหนึ่งก็คือลงมือทำกิจกรรมตามใบงานที่คุณครูมอบหมายเนาะสองก็คือคิดตามนะครับสามก็คือท้าทายเอาไปใช้ต่อยอดนะครับผมวันนี้เราจะมีคนทายถูกนะครับเราจะแก้ปัญหาด้วยการแยกส่วนคิดว่าคืออะไรครับการแยกส่วน
3: ก็คือการที่เรา
1: แก้ปัญหาด้วยตัวเอง
3: ในแต่ละทาง
0: คิดในแต่ละทางแตกต่างกันโอ้โหเก่งมากเลยนะครับมีใครอยากต่อยครับยกมือแยกส่วนคืออะไรเอ่ยมีไหมมีใครอยากตอบไหมให้เวลาคิดให้เวลาคิดนิดนึงเชิญครับผม
4: ก็คือการที่เราเอาของอย่างนึงมาแยกเป็นหลายส่วน
0: ของอย่างนึงมาแยกเป็นหลายส่วนใช่ไหมนะครับเดี๋ยวเราใครที่ยังไม่รู้ไม่เป็นไรเนาะเราวันนี้เราจะเรียนรู้สิ่งนี้กันแล้วเราจะรู้ว่าเอ๊ะทำไมเราต้องแยกส่วนนะการแยกส่วนทำให้เราแก้ปัญหาได้ยังไงบ้างนะครับผมดูรูปนี้ครับนี่คือรูปอะไรเอ่ย
2: ไอติม
0: ใครชอบกินไอติมบ้างยกมือขึ้นโอเคมือลงอันนี้เรียกว่าอะไรครับรู้ชื่อไหมรู้ชื่อไหมไอติมกล้วย
5: เป็นกล้วยใส่ไอเป็นก้านไอ้กล้วย
0: ก้านกล้วยไอศกรีมนี้ชื่อว่าบานาน่าสปริตบานาน่าแปลว่ากล้วยใช่ไหมผ่าครึ่งแบ่งออกแล้วก็วางไอติมตรงกลางนี่คือบานาน่าสปริตนะครับวันนี้ครูอยากจะพาพวกเราไปทำบานาน่าสปริตกันนะครับแต่ว่าจะทำมันได้มันต้องมีของใช่ไหมต้องมีอุปกรณ์ใช่ไหมนั้นเราไปดูตู้เย็นก่อนนะตู้เย็นสมมตินะครับไปเปิดตู้เย็นดูปรากฏว่าเอ๊มีของที่เราอยากจะทำบานาน่าสปริตหรือเปล่านะในตู้เย็นมี
2: ไอศกรีม
0: รส
2: ช็อกโกแลต
0: มีหนึ่งอย่างแล้วนะมีไอศกรีมช็อกโกแลตแล้วนะในตู้เย็นมี
2: ไอติมรสวานิลา
0: ไอติมรสวานิลาเบอรี่มีอะไรอีกนะ
2: แล้วก็เชอร
0: ์รี่ต้องใส่ไหม
2: ใส
0: ่ใช่ไหมมีอะไรอีกให้ทาย
2: กล้วย
0: วิปครีมมีใครไม่รู้จักวิปครีมบ้างรู้จักหรือไม่
6: ร
0: ู้
6: จ
0: ัก วิปครีมก็คือครีมที่ใส่อยู่บนไอศกรีมใช่ไหมนะครับไปดูในตู้เย็นอีกมีอะไรอีก
2: กล้วย
0: มีกล้วยนะครับเปิดตู้เย็นมี6อย่างต่อไปนี้พอไหมนะ
2: พอ
0: จะทำบานาน่าสปริตตามรูปเมื่อกี้หรือเปล่า
2: พอ
0: คิดว่าพอไหม
7: ม
0: ี
7: จานด้วย
0: มีจานมีอยู่แล้วนะครับที่บ้านมีจานอยู่แล้วเนาะเดี๋ยวพี่เชอร์จะมีโจทย์ให้พวกเรานะครับพอไม่พอเนี่ยเราต้องวิเคราะห์ปัญหาดูก่อนเนาะไปวิเคราะห์ดูว่าเอ๊ะไอศกรีมต้นแบบที่อยากจะได้เนี่ยมันลักษณะยังไงบ้างแล้วถ้าของที่เรามีอยู่6อย่างนี้เพียงพอหรือเปล่าเอ๊ะหรือมีบางอย่างขาดหายไปนะครับทีเชอร์แจกคนละแผ่นนะครับสิ่งที่ทีเชอร์จะแจกเป็นใบงานที่1นะครับสําหรับนักเรียนต้นทางสามารถดูใบงานที่1ได้นะครับในใบงานที่1เนาะด้านขวามือนะครับด้านซ้ายมือจะประกอบด้วยรูปไอศกรีมงานที่เราต้องการทำก็คือเราต้องการไอศกรีมแบบนี้เนาะรูปขวามือคืออะไรครับของที่มีอยู่ในตู้เย็น

0: เนาะคำถามคืออะไรโอ๊ยตั้งคำถามได้เก่งมาก1มีพอหรือเปล่าแล้วเราต้องซื้ออะไรเพิ่มเติมโอเคมั้ยทีเชอร์จะให้ใบงานนี้กับพวกเรานะครับแล้วก็แจก1คน1ใบนะครับแล้วลองดูนะครับว่าเอ๊ะของที่มีอยู่เพียงพอหรือเปล่านะครับ
1: ผมขอเจ๊ผมขอเจ๊ผมขอเจ๊

0: กคนลองหาครับผมถ้าเขียนเขียนลงไปครับเขียนลงไป
1: เขียนอะไรอ่ะ
0: เขียนสิ่งที่ต้องซื้อเพิ่มเติมเขียนตรงไหนก็ได้ครับเขียนตรง question mark เนี่ยครับตรงเครื่องหมายคำถามนะครับในใบงานจะมีของที่มีอยู่ในตู้เย็นนะครับแล้วก็มีของที่ต้องซื้อเพิ่มเติมเนาะนะครับนักเรียนลองวิเคราะห์รูปภาพนะครับแล้วลองดูว่าอะไรที่มีแล้วอะไรที่ยังไม่มีให้ระบุลงไปเขียนลงไปเขียนตรง question mark เลยครับนะใครเขียนเสร็จแล้วคว่ำกระดาษลงโอเคไหมเขียนเสร็จแล้วคว่ำกระดาษลงคว่ำลงคว่ำกระดาษครับเสร็จแล้วคว่ำกระดาษโอเคเยี่ยมพี่ปุณเร็วมาก

0: ได้แปลว่าถูกนะไม่ต้องเชื่อเพื่อนนะครับอันนี้เขียนให้ดูเฉยๆนะถ้าเราคิดต่างไม่เป็นไรคิดต่างได้ช็อกโกแลต
1: โอ้ยไม่ม
0: ี
1: แล้วช็อกโกแลตอ่ะ
0: ไม่ต้องเชื่อเพื่อนนะคิดไอเดียของเราเองได้เลยเพื่อนอาจจะผิดก็ได้น่าจะเสร็จหมดแล้วเนาะน่าจะเสร็จหมดแล้วนะครับใครคิดว่าเราหาเจอบ้านของที่หายไปขอดูมือหน่อยใครหาเจอขอดูมือหน่อยหาเจอไหมตัวหลังไม่ยกมือหาเจอไหมเจอเนาะไม่เจอหรอไม่เจอไม่เป็นไรเดี๋ยวลองฟังจากเพื่อนเนาะพอฟังจากเพื่อนลองตรวจสอบดูนะครับว่าใช่หรือเปล่านะครับเดี๋ยวพี่เชื่อให้ตอบพร้อมกันดีไหมตอบพร้อมกันเนาะของอย่างแรกพร้อมยังพร้อมยังพร้อมนะครับของอย่างแรกที่หายไปคือมีสองเสียงหนึ่งก็คือซอสช็อกโกแลตอีกอันหนึ่งคือ
1: ถั่ว
0: ใครตอบเป็นขอดูมือหน่อยโอ้ยเกือบทุกคนเลยคราวนี้ลองตรวจสอบสิตรวจสอบที่จริงหรือเปล่าคำตอบเนี้ยอย่าเพิ่งเชื่อจริงไหม
1: จริ
0: งนะครับถูกต้องครับผมสิ่งที่หายไปคือซอสช็อกโกแลตกับถั่วนะครับนี่คือสิ่งที่เราต้องมีเพิ่มเติมเพื่อเราจะทำไอศกรีมบานาน่าสปริตได้นะครับโอเคนะครับสิ่งที่เราแก้ปัญหานี้ได้เนาะเรากำลังทำสิ่งที่เราเรียกว่าการแยกส่วนอยู่นะครับเราบอกได้ว่าอะไรมีอะไรขาดเราจะแก้ปัญหายังไงเนี่ยเราแยกองค์ประกอบของงานที่เราสนใจเนาะดูจากภาพเก่งมากนะครับการแยกส่วนเนี่ยทำให้เราแก้ปัญหาได้ง่ายขึ้นเนาะแล้วก็สามารถจัดการกับปัญหาได้ยกอย่างเช่นรูปนี้นี่คืองานของเราเราก็แตกออกองค์ประกอบนะครับจากนั้นในการแยกส่วนเนี่ยก็สามารถแยกต่อไปได้อีกเนาะนะครับยกตัวอย่างเช่นทุกคนดูทุกคนดูสไลด์นะครับยกตัวอย่างงานที่เราต้องการทำคือทำ
1: ไอศกรีม
0: ซึ่งไอศกรีมประกอบด้วยองค์ประกอบต่างๆใช่ไหมครับผมเราก็ดูว่าเอ๊ะมีครบหรือยังนะ
1: ยังไม่ครบ
0: แล้วส่วนที่เราแยกมาสามารถแยกต่อได้อีกเนาะอย่างเช่นไอศกรีมก็จะประกอบไปด้วยอาจจะมีนมหรือว่ามีช็อกโกแลตชิพอยู่ข้างในนั้นแล้วแต่รสชาติอะไรใช่ไหมครับสิ่งนี้เราเรียกว่าแยกส่วนเนาะวิธีการแยกส่วนครับง่ายๆเลยทำได้หลายแบบนะครับคุณครูอยากให้เราดู3วิธี1ครับดูจากรูปเนาะแล้วก็แยกมันออกไปเป็นส่วนๆนะครับบางคนอาจจะดูรูปไอศกรีมใช่ไหมแล้วก็วงกลมแล้วก็ขีดแยกส่วนออกจากกันนะครับ2ครับวาดเป็นแผนภาพมีใครใช้วิธีนี้ไหมเอ่ยหรอ
2: ไม่
0: อ๋อไม่ใช่ไหมนะครับไม่ใช้ไม่เป็นไรอันนี้คือวิธีตัวอย่างเนาะสามก็คือเขียนเป็นรายการออกมานะครับเราอาจจะใช้วิธีที่3เป็นหลักใช่ไหมเราก็ลิสต์ว่ามีรายการอะไรบ้าง1 2 3 4นะครับเราจะใช้ความรู้นี้ไปเล่นเกมกันมีใครพร้อมเล่นเกมแล้วบ้างยกมือขึ้น

0: โอเคนักเรียนปลายทางพร้อมเล่นเกมไปกับเราหรือยังครับผมเราจะเริ่มจากเกมง่ายๆนะครับผมเกมที่1ก็คือเกมแยกส่วนประกอบเก้าอี
1: ้
2: ไม้
0: นี่จะเด็กเดี๋ยวทีเชอร์จะเวียนไปทีละโต๊ะดีไหมขอ1โต๊ะแล้ว1คำตอบแต่ว่าคนตอบห้ามซ้ำกันนะครับจะเริ่มต้นที่โต๊ะนี้ก่อนแล้วเวียนไปโต๊ะข้างหลังนะเวียนไปโต๊ะนี้เวียนไปโต๊ะนี้นักเรียนปลายทางนะครับสามารถเขียนลงในเวิร์กชีทของตัวเองได้เลยนะครับว่าส่วนประกอบของเก้าอี้มีอะไรได้บ้างแยกยิ่งเยอะยิ่งดีนะครับโอเคเริ่มต้นที่โต๊ะข้างหน้าครับส่วนประกอบแรกคือ
1: ไม้ผมเลือกไม
0: ้ไม้เหรอไม้เป็นวัตถุดิบใช่ไหมเอามาทำอะไรบ้างไม้เนี่ย
1: ที
0: ่ตั้งเก้าอี้เรียกว่า
1: ขา
0: เก้าอี้นะครับผม
3: มันคือผ้าหรือมันคือหลัง
0: โอเคครับ
1: บอก
0: หนึ่งคำตอบครับเชิญ
1: บ
0: อกขอเดี๋ยวทีละหนึ่งคำตอบนะครับบอกนั่ง
1: บอกนั่ง
0: โต๊ะหลังครับ1คำตอบครับ
1: ตะไคร
0: ่ตะไคร่ตรงไหนตะไคร่
1: มันไม่มีตะไคร่
0: พนักพิงใช่ไหม
1: ลวด
0: พนักพิง
1: แต่ผมมีคำตอบที่ดีกว่านั้น
0: เดี๋ยวทีเชอร์เดี๋ยวครูกลับมาถามเก็บไว้ก่อนเก็บไว้เดี๋ยวเพื่อนรู้เก็บไว้ในใจโต๊ะหน้าหนึ่งครับยังเหลือไหมเหลือไหมฮะเอาไม้มาทำอะไรไม้ทำขาไปละไม้ทำพนักพิงไปละทำเบาะไปละเหลืออะไรครับ
1: ที่พิง
0: ตรงนี้ใช่ไหม
1: ไปแล้ว
0: มีอะไรอีกไหมหรือหมดละ
1: เหล็ก
0: ทำอะไรครับ
1: น็อต
0: ฮะน็อตเอ้ยเยี่ยมมากแสดงว่ามองลึกลงไปเลยนะเนี่ยนะใครมีคำตอบที่แตกต่างเชิญเลยครับ
1: เบาะผ้า
0: เบาะนั่งเนาะเสริมว่าเป็นผ้านะครับเชิญครับภูผามีคำตอบใช่ไหมครับไม่มีนะครับเราได้4รายการเนาะเชิญสปริง
1: ที่เป็นเหล็กที่มัน
0: สปริงอยู่ตรงส่วนไหนของเก้าอี
1: ้ใต้เบาะคร
0: ับ ใต้เบาะให้มันนั่งแล้วมันเด้งเงี้ยเหร
1: ออ๋อ
0: ถ้าจะพิสูจน์ต้องอะไรครับแกะดูใช่ไหมรู้ว่ามีสปริงหรือเปล่าใช่ไหม
1: ก็แกะแล้วมันดูแล้วมันดี
0: บางทีใช้ฟองน้ำเนาะบางทีใช้สปริงจริงๆก็มีเชิญครับฮะอันนู้นอันนี้มองเห็นนู้นคนนั้นมองเห็นสปริงนะครับเยี่ยมมากมีอีกไหมเอ่ยมีอีกไหมไม่มีไม่เป็นไรนะครับเราได้6รายการฟองน้ำนี่เอาคำตอบครูมาตอบใช่ไหมเมื่อกี้
1: ใช่
3: เ
1: ออ
3: แล้วแม่เขาบอกให้ผม
1: เอาชื่อ
3: ลิปบิ้น
0: ฮะ
3: ลิปบิ้น
0: ลิปบิ้นอยู่ตรงไหนเอ่ย
1: ตรงนี้มันแ
0: ผลโอเคหมดแล้วเนาะลิปบิ้นโอเคยอดเยี่ยมจริงๆเราจะมองแตกต่างกันได้นะครับบางคนมองละเอียดก็เห็นเยอะใช่ไหมบางคนมองภาพรวมก็เห็นน้อยเราค่อยๆฝึกกันไปนะครับแต่ว่าห้องเราเนี่ยเก่งมากเราได้7ถึง8อันเลยแสดงว่าเราแยกองค์ประกอบเก่งนะครับไปดูอีกอันนึงพร้อมยังอีกนึงขอเริ่มจากโต๊ะหลังก่อนได้มั้ยแล้วมาที่เราดีมั้ยมาที่โต๊ะเราเนาะแล้วค่อยเวียนแบบนี้เนาะโอเคถ้ายกมือทีเชอร์ชี้ค่อยตอบนะครับผมนักเรียนทางบ้านเช่นเดียวกันนะครับสามารถลิสต์ของตัวเองได้เนาะแล้วก็ลองดูว่าเอ๊ะที่นักเรียนต้นทางตอบเนี่ยมีอย่างที่เราคิดหรือเปล่าถ้าไม่มีก็เพิ่มเติมเข้าไปได้นะครับเชิญครับ
1: ยางครับ
0: ฮะ
1: ยางไปล้อรถ
0: ยาง
1: กระจกครับ
0: กระจกตัวนี้ครับ
1: น้องได้เย
0: ้ให้ชี้ก่อนแล้วตอบ
1: ไฟ
0: ส่องสว่างข้างหลังครับ
1: เหล็ก
0: ทำอะไรเอ่ย
1: กระจกรถ
0: เดี๋ยววนกลับมาให้เพื่อนบ้างเพื่อนให้เพื่อนบ้าง
1: กระจกเอาไปแล้ว
0: ขวดเก็บเดี๋ยวรอก่อนให้เพื่อนบ้าง ใช่
1: สี
3: ทิศทางรถแต่ครับชื่อ
0: โครงรถใช่ไหมโครงรถ
1: ชื่อของเก็บน้ำที่เชื่อกับพวงมาลัย
0: โอเคเดี๋ยวคุณครูกลับมาตัวนี้ครับ
1: ถ
0: ัง
1: ใส่น
0: ้
1: ำม
0: ัน ถังใส่น้ำมันเอ้ยอันนี้มองเห็นที่อยู่ภายในด้วย
1: เครื่องยนต์อะไร
3: ก่อนหน้า
1: ก่อนหน้า
3: ก่อนหน้า
1: ก่อนหน้า
3: ก่อนหน้า
1: เครื่องยนต
3: ์พวงมาลัย
0: ฝั่งนี้ก่อนฝั่งนี้ก่อนโอ้มันมีเยอะมากเลยอ่ะทิชเ
1: ชอร์แ
0: กร์แกร
1: ์จะปิ้ง
0: จะปิ้ง
1: น
0: ็
1: อต
0: น็อตตบมือตัวเองหน่อยครับยอดเยี่ยมมากมีไม่หวั่นไม่ไหวเลยเนาะนะครับแสดงว่าการทำรถขึ้นมาได้หนึ่งคันเนี่ยมันมีองค์ประกอบเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมใช่ไหม
1: แล้วก็มีเครื่องยนต์ด้วยครับ
0: โอเคคราวนี้แสดงว่าเราพร้อมการเล่นเกมแล้วเกมนี้ชื่อว่าเกมฉันคืออะไรทีเชอร์ขอดูมือหน่อยพี่ปุ้นโอเคเยี่ยมฉันคืออะไรนะครับทีเชอร์จะให้คำใบ้เป็นส่วนประกอบของสิ่งของใครตอบได้ทำไงอย่าเพิ่งตอบเดี๋ยวเพื่อนจะรู้ยกมือขึ้นโอเคไหมถ้าตอบถ้ารู้นะถ้ารู้นะนะครับเอามือลงครับคอยดูเนาะฉันคืออะไรนะครับทีเชอร์จะบอกส่วนประกอบนะฉันคือยังไม่บอกเลยจุๆนักเรียนทางบ้านก็เล่นไปด้วยกันได้นะครับผมนักเรียนปลายทางเนาะฉันคือฉันมีขา2ขาเอามือลงก่อนมือลงก่อนถ้าตอบผิดหมดสิทธิ์ตอบนะคิดดีๆนะหรือว่าจะรอก่อนก็ได้นะฉันมีขา2ขา
1: 2ข้างเอาไว้เดิน
0: เออ2ข้าง2ข้างขออภัย
1: เอาไว้เดิน
0: ฉันมีเชือกผูกขาฉันไว้มั่นใจใช่ไหมตอบแล้วห้ามตอบแล้วตัวนี้จะหมดสิทธิ์ตอบนะ
1: อย
0: ่างไม่เอาอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งคุยกันก่อนคุยกันในโต๊ะก่อนฉันมีกระจกใสติดตัวหมดแล้วคำใบ้หมดแล้วมีแค่นี้ทีเชอร์นับ10วินาทีถ้าตอบได้จะได้ก้อนนี้ไป1ก้อนเป็นคะแนน
1: มันมี
0: อะไรฮะ
1: เดินไม่ได
0: ้ของสิ่งของคืออะไรเดี๋ยวทีเชอร์จะเรียกให้ตอบทีเชอร์เรียกให้ตอบนับ10
1: คนมีเชือก
0: 9
1: คนมีคนอะไรอ่ะ
0: 8 7ตอบเลยครับ
1: ไม
0: ่
1: ใช
0: ่
1: รถ
0: ไม่ใช่5
1: รองเท้า
0: ไม่ใช่4 3 2 1นักเรียนปลายทางได้ไหมครับผมนักเรียนต้นทางไม่ได้นะครับผมเฉลย
4: อะไรอ
0: ่
4: ะ
0: นัดเว้นตาขาแว่นไงมีขาแว่นมี2ขา
1: เดี๋ยวแม่ไม่รู้เล
0: ยนี่อ่ะต่อไปอีก1อันพร้อมยังพร้อมยังขอความเงียบขอความเงียบชูมือขอมือครับโอเคเอามือลงฉันคืออะไรฉันมี2หูถ้าตอบแล้วหมดสิทธิ์ตอบนะถ้าตอบตอนนี้ตอบหมดสิทธิ์ตอบนะฉันมีตูดแบนและทนร้อน
1: อะไรอ่ะ
0: ฉันมีฝาปิด
1: หักอ่างหม
0: ้
1: อคร
0: ับหม้อถูกไหม
1: ถูกก็จะตอบอยู่แล้ว
0: หม้อนะครับผมได้รางวัลไป1ก้อนรางวัล1ก้อนนะครับผมโอเคเก่งมากนะครับเป็นรางวัลของกลุ่มนะครับคราวนี้ตาพวกเราบ้างทีเชอร์จะให้เราคิดสิ่งของที่เราอยากจะทายเพื่อนๆออกมาโอเคไหมแล้วก็เขียนองค์ประกอบเนาะสิ่งของที่ว่าเนี่ยประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับวิธีการเล่นคือเราจะไปจับคู่กับเพื่อน เราจะไปทายเพื่อนฟังว่าฉันคือเราก็อ่านให้ฟัง1 2

3 4ให้เพื่อนทายโอเคมั้ยนะนักเรียนปลายทางนะครับเขียนตามได้เช่นเดียวกันอ่ะยกตัวอย่างยกตัวอย่างสมมุติทีเชอร์เขียนนะครับทีเชอร์เขียนฟังฟังตรงนี้ครับผมฟังคงฟังฟังนะครับยกตัวอย่างทีเชอร์นึกในใจเนาะรถยนต์แต่ห้ามให้เพื่อนเห็นนะถ้าเพื่อนเห็นเพื่อนจะรู้ทันทีโอเคไหมซ่อนไว้นะครับจากนั้นมาเขียนองค์ประกอบครับรถยนต์มีล้อมีไฟส่องสว่างมีพวงมาลัยมีกระจกหน้ามีแอร์มีเครื่องยนต์ห้ามให้เพื่อนเห็นเช่นเดียวกันจากนั้นเดินไปจับคู่ครับและอ่านให้เพื่อนฟังว่าฉันมีอ่านไล่ตามลำดับถ้าเพื่อนตอบได้เขียนชื่อเพื่อนมาครับพร้อมกับว่าเพื่อนตอบได้ตอนได้คำใบ้ไปกี่อันโอเคไหมนะครับตอนนี้ใครเข้าใจขอดูมือถ้าเข้าใจยกมือขึ้นครับแม็กกี้แม็กกี้เข้าใจไหมเอ่ยเข้าใจนะนะครับทีเชอร์จะแจกใบงานนะครับเป็นใบงานที่2ครับนักเรียนปลายทางก็สามารถทำไปได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็แลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆ

0: ขียนไม่ออกมาหาที่หาคุณครูนะครับหรือคุณครูบอกให้นะฮะมาหาคุณครูได้หาทีละคนหาทีละคน
1: ทีเชอร์ครับใบได้กี่ข้ออะครับ
2: ใบที่เขียนไม
0: ่ใบจนกว่าเพื่อนจะตอบได้ครับ
1: ทีเชอร์ครับเหมือนคำ
0: ลองต้องระบุครับเขียนชื่อด้วยเนาะเวลาเพื่อนตอบถูกจะได้เพื่อนรู้

โอเคนักเรียนตอนนี้นักเรียนใบของตัวเองเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับแล้วก็วาดรูปไปด้วยนะครับคราวนี้เราจะเล่นยังไงเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นให้ดูเป็นตัวอย่างเนาะตอนนี้ทีเชอร์มีคำใบของทีเชอร์นะครับแล้วก็ทีเชอร์ก็จะเล่าให้เราฟังบอกคำใบทีละหนึ่งคำถ้าใครทายออกว่าเป็นอะไรก็ยกมือตอบได้เลยนะครับพร้อมหรือยังมาดูคำใบที่หนึ่งฉันมีสองล้อนึกออกไหมถ้านึกออกไปคำใบ้ต่อไปครับฉันมีเบาะนั่งฉันมีกระดิ่งกริ๊งกริ๊งฉันมีตะกร้าฉันมีโซ่แล้วสุดท้ายครับฉันมีที่วางเท้าสำหรับทีมคืออะไรครับคิดว่านักเรียนน่าจะตอบได้ใช่ไหมครับนักเรียนปลายทางก็สามารถทายไปด้วยกันได้เนาะแบบว่าใครสามารถใช้คำใบ้น้อยที่สุดแล้วก็สามารถทายถูกต้องเลยคือฉันคือรถจักรยานนะครับถ้านักเรียนเขียนคำใบ้ได้ดีนะเพื่อนก็จะสามารถตอบโดยใช้คำใบ้น้อยที่สุดนะแสดงว่าเราเลือกลักษณะสำคัญที่แทนสิ่งของสิ่งนั้นเดี๋ยวเราลองเล่นอีก3อันนะครับพร้อมหรือยังเอ่ยนะครับคำใบ้ที่1ก็คือฉันมีสายหนังฉันมีรูบนสายหนังฉันมีเข็มโลหะสั้นฉันมีเข็มโลหะยาวฉันมีตัวเลขและฉันมีกรอบวงกลมคืออะไรครับผมเฉลยก็คือนาฬิกาข้อมือนะครับก็อาจจะแสดงรูปให้เพื่อนดูเนาะ

ว่าสิ่งที่เราวาดไว้เนี่ยมันสอดคล้องกับส่วนประกอบเรากำหนดหรือเปล่านะถ้าไม่ตรงเนี่ยเพื่อนๆแย้งได้นะครับผมอันที่3เราจะลองเล่นอีก2อันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะจับคู่เล่นกับเพื่อนแบบนี้นะครับอันที่3อันข้อคำใบที่1ก็คือฉันมีทานยึดฉันมีแผ่นไม้ฉันมีเชือกมีใครเดาได้หรือยังนะ3คำใบ้ถ้าเราเลือกคำใบ้ที่ดีเพื่อนน่าจะเดาได้เนาะแต่ถ้ายังไม่ได้ไปต่อครับฉันมีเสาฉันมีห่วงยึดขาดและสุดท้ายฉันมีน็อตยึดสิ่งนี้คือใครรู้ไหมครับมันคือชิงช้านั่นเองนะครับโอเคสุดท้ายลองมาเล่นด้วยกันสุดท้ายก่อนที่เราจะไปเล่นกับเพื่อนเนาะฉันมีหลอดไฟอะไรเอ่ยฉันมีสายไฟฉันมีฐานรูปวงกลมและฉันก็มีสวิตช์ปิดเปิดฉันมีเสาที่งอได้และฉันมีน็อตยึดฉันคือใครรู้ไหมครับเฉลยฉันคือโคมไฟตั้งโต๊ะโอเคเดี๋ยวเราจะทำแบบนี้นะครับกับเพื่อนๆแล้วถ้าเกิดเพื่อนตอบได้ก็เขียนชื่อเพื่อนๆไว้เนาะนะครับเพื่อนตอบได้ตั้งแต่คำใบ้ที่ไหนก็เขียนชื่อไว้เดี๋ยวเราจะเริ่มเล่นกันนะครับให้นักเรียนจับคู่นะครับแล้วก็อย่าให้เพื่อนเห็นทับทายของเราแล้วก็ตกลงกันครับใครจะเป็นคนที่อ่านคำใบ้ก่อนและใครจะเป็นคนทายนะพอทายเสร็จก็สลับกันพอทั้งสองฝ่ายได้ทายก็เปลี่ยนคู่นะครับกลับไปหาเพื่อนคนใหม่แล้วก็ลองดูว่าคำใบ้ที่เราเขียนเนี่ยมันเฉพาะเจาะจงเพียงพอทำให้เพื่อนสามารถที่จะรู้ได้หรือเปล่าว่าวัตถุที่เราเลือกมาคืออะไรโอเค

ุกคนยกมือขอดูมือขอดูมือสัญญาณของเราคนหาวอยู่พี่ปูนพี่ปูนพี่ปูนเรายกมืออยู่พี่ปูนครับยกมือครับโอเคเอามือลงครับโอเคนักเรียนนะครับจากกิจกรรมที่ผ่านมานะทุกคนสามารถเขียนแยกส่วนได้เนาะแล้วพอเราฟังเพื่อนเราก็สามารถทายได้แสดงว่าเราเก่งมากนะครับเราสามารถแยกส่วนได้คราวนี้เราแยกส่วนไปทำไมนะประโยชน์ของการแยกส่วนเนาะ1 นะครับเอาไว้ตรวจสอบรายการใช่ไหมว่ามีครบหรือยังอะไรยังขาดอยู่ยกตัวอย่างเช่นต้น

0: บเราทำไอศกรีมใช่ไหมครับเราก็มาเช็คดูว่าเรามีครบหรือเปล่าเราก็แยกส่วนออกมาก่อนเราจะได้เช็คได้เนาะแล้วเราจะรู้ว่าขาดอะไรอยู่นะครับหรือว่าเราต้องการไปเล่นกีฬาใช่ไหมถ้าจะไปว่ายน้ำลืมแว่นตาว่ายน้ำเป็นไงครับว่ายไม่ได้เพราะถ้าการที่เราจำแนกออกเนาะเป็นรายการเราก็ตรวจสอบทำให้เราสามารถเช็คได้ว่าของเราไปครบหรือเปล่านะต่อมาเอาไว้สื่อสารลักษณะสำคัญใช่ไหมครับเกมที่คุณครูให้เล่นเนี่ยให้เขียนแค่3ลักษณะแปลว่าเราต้องเลือกลักษณะที่มันสำคัญที่สุด3อันขึ้นมานะครับซึ่งอันนี้เป็นการฝึกการคิดเนาะการเลือกลักษณะที่สำคัญของสิ่งของนะครับพี่ปูนครับพี่ปูนครับฟังทีเชอร์ก่อนนะครับผมสุดท้ายครับเราแตกรายการเพื่อวิเคราะห์ปัญหานะครับอย่างเช่นขับรถไปแล้วรถดับครับ
1: น้ำมันครับสำหรับ
0: เรารู้ได้ไงว่าปัญหามาจากน้ำมันเราไม่รู้ใช่ไหมเราอาจจะต้องวิเคราะห์ก่อนเนาะนะครับซึ่งในการวิเคราะห์เนี่ยเราก็ต้องแตกแยกองค์ประกอบก่อนว่ารถมีปัญหาอะไรบ้างปัญหาเกี่ยวกับล้อมีอะไรบ้างครับ
2: ล้อแตก
0: ยางแตกใช่ไหมเป็นไปได้ไหมปัญหาเกี่ยวกับไฟเป็นอะไรได้บ้างครับ
2: ไฟด
0: ับไฟดับเวลาขับกลางคืนอันตรายใช่ไหมนะครับปัญหาเกี่ยวกับพวงมาลัยเป็นอะไรได้บ้างครับพวงมาลัยก่อนพวงมาลัย
2: พวงมาล
0: ั
2: ยห
0: ัก พวงมาลัยหักเคยไหมเคยไหม
2: เคยคร
0: ับ อะไรนะ
2: พวงมาลัยแข็ง
0: พวงมาลัยแข็งเสียงว่าเคยขับรถเหรอนะปัญหาเกี่ยวกับกระจกหน้าเป็นอะไรบ้างครับ
2: กระจกแตก
0: กระจกแตกขับได้ไหม
2: ไม่ได้
0: ยากเนาะขับยากขับยากปัญหาเกี่ยวกับแอร์เป็นอะไรบ้างครับ
2: ร้อนแอร์เสีย
0: แอร์เสียมีแต่ลมไม่มีความเย็นใช่ไหม
2: ร้อนเต็ม
0: ปัญหาเกี่ยวกับเครื่องยนต์เป็นอะไรบ้างครับ
2: เครื่องยนต์น้ำในหม้อน้ำหมดแล้วก็เครื่องยนต์ก็ร้อนจนขับไม่ได
0: ้แสดงว่าเคยใช่ไหมเคยใช่ไหม
2: แล้วก็แบตหมด
0: แบตหมดนี่แหละนี่แหละคือประโยชน์ของการแตกแยกย่อยนะเพื่อแก้ปัญหานะครับเราจะได้วิเคราะห์ได้ว่าปัญหามันเกิดมาจากอะไรกันแน่นะครับสุดท้ายครับนักเรียนนะครับนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางด้วยนะครับวันนี้เราเรียนรู้เรื่องการแก้ปัญหาด้วยการแยกส่วนเนาะการแยกส่วนทำได้หลายแบบใช่ไหมครับเราวาดรูปเราสร้างเป็นแผนภาพหรือเราจะเขียนเป็นตารางก็ได้นะครับ
3: เดี๋ยวเรามาสรุปสิ่งที่เราเรียนรู้กันในวันนี้นะครับวันนี้เราเรียนรู้เรื่องของการแยกส่วนนะครับซึ่งการแยกส่วนเนี่ยเป็นการระบุส่วนย่อยของวัตถุหรือส่วนย่อยของปัญหาเพื่อทำให้เราสามารถจัดการงานหรือแก้ไขปัญหาได้ง่ายขึ้นนะครับในการแยกส่วนหรือแยกย่อยปัญหานั้นเนี่ยเราสามารถพิจารณาออกเป็นขั้นๆให้มันละเอียดลงไปได้หลายระดับนะครับถ้าเรายังจำได้นะครับเรานึกถึงกิจกรรมที่เราอยากจะทำไอศกรีมใช่ไหมครับซึ่งในการทำไอศกรีมนั้นน่ะเราก็ต้องมาวิเคราะห์ดูว่าเอ๊ะไอศกรีมมันประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับแต่ถ้าเกิดเราสามารถวิเคราะห์แยกย่อยลงไปในรายละเอียดเราก็จะเข้าใจงานที่เราต้องการทำหรือว่าปัญหาที่เรากำลังจะแก้ไขได้มากยิ่งขึ้นนะครับเราได้เรียนรู้เทคนิคในการที่เราจะแยกส่วนปัญหาหรืองานที่เราต้องการทำเทคนิคที่1ก็คือเราสามารถอาจจะวาดเป็นรูปภาพแล้วก็แยกออกมาเป็นชิ้นส่วนก็จะเป็นวิธีการสื่อสารทำให้เราเข้าใจองค์ประกอบของงานนั้นๆหรือปัญหานั้นๆได้ดียิ่งขึ้นนะครับ2ก็คือการวาดเป็นแผนภาพมันก็ทำให้เราแยกย่อยองค์ประกอบออกมาได้ชัดเจนแล้วก็สุดท้ายนะครับที่เราเล่นเกมวาดรูปแล้วก็เขียนส่วนประกอบต่างๆแล้วก็ไปถ่ายเพื่อนๆก็คือทำเป็นตารางรายการนะครับเราจะเลือกใช้แบบไหนก็ได้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของการทำงานการแก้ปัญหาของเรานะครับแล้วก็ในการแยกส่วนนี้นะครับมันก็จะทำให้เราสามารถตรวจสอบรายการเนาะบางทีเราอาจจะหลงลืมนะครับหรือว่าเราต้องการทำงานงานนึงเราก็ต้องมีรายการที่เราเช็คว่าเราทำงานครบถ้วนสมบูรณ์หรือยังนะครับหรือถ้าเราต้องการจะตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นการแยกองค์ประกอบออกมาเป็นดูทีละส่วนก็จะทำให้เราวิเคราะห์ปัญหาได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็สุดท้ายครับมันทำให้เราสื่อสารลักษณะสำคัญของวัตถุได้เก่งขึ้นนั่นเองครับเราจะมาลองทำใบงานไปด้วยกันนะครับนักเรียนที่อยู่ปลายทางก็สามารถที่จะ ปริ้นท์ใบงานนะครับออกมาแล้วก็ทำไปด้วยกันได้นะครับเราจะทำใบงาน CLB 04นะครับ CLB 04ก็จะเป็นใบงานที่นักเรียนจะต้องวิเคราะห์แยกส่วนองค์ประกอบของวัตถุที่กำหนดให้นะครับบอกว่าสิ่งที่กำหนดให้มันประกอบด้วยส่วนอะไรบ้างแล้วส่วนนั้นมันมักจะเกิดปัญหาอะไรนะครับเรามาลองทำไปด้วยกันเลยนะครับนักเรียนอาจจะพอสวิดีโอนี้ไว้ก่อนนะครับแล้วก็ลองเติมแล้วก็เดี๋ยวเราลองมาแลกเปลี่ยนกันนะครับสิ่งที่ทีเชอร์บอกอาจจะตรงกับที่นักเรียนเขียนนะครับหรืออาจจะแตกต่างที่นักเรียนเขียนนักเรียนก็อาจจะได้เขียนเพิ่มเติมนะครับถ้าเกิดนักเรียนพร้อมแล้วเรามาลองดูกันทีละอันเลยนะครับผมอันที่1ครับบอกส่วนประกอบของรถจักรยานครับผมรถจักรยานประกอบด้วยอะไรบ้างครับจริงๆมันแล้วแต่ว่าเราจะแยกส่วนประกอบละเอียดขนาดไหนนะครับแต่ว่าทีเชอร์ได้ลองแยกออกมาดังนี้ครับ1มีล้อรถนะมีโครงรถมีเบาะนั่งมีแฮนด์แฮนด์ก็คือตัวที่บังคับนะครับทิศทางของล้อมีโซ่มีเบรกนะครับจริงๆสามารถเขียนได้เยอะกว่านี้นะครับขึ้นอยู่กับว่านักเรียนจะต้องการความละเอียดของมันขนาดไหนส่วนใดมักเกิดปัญหาครับทีเชอร์เลือกโซ่ออกมานะครับแล้วทีเชอร์ก็บอกว่าปัญหาของโซ่ก็คือมันมักจะขาดหรือนักเรียนอาจจะบอกว่าโซ่มันหลุดโซ่มันตกนะครับก็ได้นะครับหรือถ้านักเรียนเลือกล้อก็อาจจะบอกว่าเอ้ยล้อมันเบี้ยวอาจจะเคยไปขับชนมาแล้วก็ล้อเกิดเบี้ยวขึ้นมาหรือบางคนอาจจะเลือกยางเพราะยางมันแบนยางมันรั่วครับอันนี้เปิดกว้างเลยนะครับนักเรียนจะตอบอะไรก็ได้เนาะแล้วก็ตอบหลากหลายได้นะครับลองดูนะครับว่าที่ทีเชอร์นำเสนอเนี่ยตรงกับที่นักเรียนเขียนหรือเปล่านะครับถ้าไม่ตรงแล้วมันเพิ่มเติมก็อาจจะเขียนเพิ่มเข้าไปได้นะครับเราจะได้เพิ่มความละเอียดในการวิเคราะห์ปัญหาของเรามากขึ้นนะครับรูปที่2ครับก็คือรูปชิงช้าใช่ไหมครับในรูปชิงช้านี้ประกอบด้วยอะไรบ้างครับทีเชอร์ก็อาจจะเขียน3อันหลักๆเนาะก็คือมีโซ่มีแผ่นไม้และก็มีน็อตนะครับส่วนใดมักเกิดปัญหาทีเชอร์เลือกว่าโซ่ครับผมโซ่ปัญหาของโซ่ก็คือมันอาจจะขาดหรืออาจจะเป็นสนิมนะครับแผ่นไม้ปัญหาของแผ่นไม้คือแผ่นไม้มันหักนะครับเล่นกันรุนแรงจนแผ่นไม้หักนะครับหรือบางคนอาจจะเลือกน็อตนะครับแล้วก็บอกว่าปัญหาก็คือน็อตมันหายไปน็อตมันหลุดนะครับทำให้เจ้าตัวชิงช้าเนี่ยมันใช้งานไม่ได้นะครับหรือว่ามันไม่ปลอดภัยในการใช้งานเนี่ยคือเราวิเคราะห์องค์ประกอบเพื่อที่จะระบุว่าเอ้ยอะไรมันคือปัญหาสาเหตุของปัญหาถ้าเรารู้สาเหตุเราก็จะได้แก้ให้มันตรงนะครับรูปต่อไปครับก็คือรูปปิ่นโตนะครับปิ่นโตมีองค์ประกอบอะไรบ้างทีเชอร์กำหนดมา3อันคือฝาหูหิ้วแล้วก็ตัวล็อกครับส่วนใดมักจะเกิดปัญหาเชอร์บอกว่าฝาครับปัญหาก็คือฝาหายครับผมจริงๆอาจจะไม่ใช่ฝาหายใช่ไหมครับอาจจะหายทั้งอันเลยก็ได้ครับอันที่สองก็คือตัวล็อกครับตัวล็อกปัญหาของตัวล็อกก็คือตัวล็อกมันหลุดครับมันไม่สามารถที่จะล็อกได้เองเราก็ต้องดูว่าถ้าเกิดเรารู้สาเหตุของปัญหาเราก็ต้องดูว่าเราแก้ไขได้หรือเปล่าเราซ่อมได้หรือเปล่านะครับผมทำได้แล้วก็จะได้ปิ่นโตมาใช้งานเหมือนเดิมตัวที่ไม่ต้องเสียตังค์ซื้อใหม่นะครับรูปต่อมาครับโคมไฟตั้งโต๊ะนะครับโคมไฟตั้งโต๊ะประกอบด้วยมีหลอดไฟมีโครงมีตัวบังแสงแล้วก็มีสายไฟนะส่วนใดมักจะเกิดปัญหาก็เป็นหลอดไฟปัญหาของหลอดไฟก็คือหลอดไฟขาดถ้าหลอดไฟขาดต้องทำยังไงครับก็เปลี่ยนหลอดไฟนะครับแล้วมีปัญหาอื่นๆหรือเปล่าทีเชอร์ก็ยกตัวอย่างเนาะอย่างเช่นตัวบังแสงปัญหาของตัวบังแสงก็คือมันอาจจะขาดใช่ไหมพอมันขาดปุ๊บ แสงมันก็อาจจะเข้าตาเรานะโดยตร

0: แต่ทำให้มันรู้สึกมีแสงไฟแยงเข้ามาในตานะครับ
1: เพราะนั้นถ้าเราจำแนกเป็นเนี่ยเราก็จะรอบคอบมากขึ้นนะครับโอเคสำหรับคลาสห้องเรียน Coding for Better Life วันนี้นะครับทุกคนเยี่ยมมากตบมือตัวเองครับผม
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: พี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆทุกคนนะคะมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวและสำหรับวันนี้นะคะพี่โบ๊ทจะพาน้องๆทุกคนมาประดิษฐ์สิ่งของกันและเชื่อว่าน้องๆทุกคนเนี่ยจะต้องสนุกแล้วก็เพลิดเพลินไปกับการประดิษฐ์อย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะเพราะของในวันนี้พี่โบ๊ทจะพาน้องๆมาทำคือของเล่นและของเล่นชิ้นแรกของเรานะคะก็คือหุ่นเชิดจากแกงทิชชู่ถ้าพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์ทำหุ่นเชิดจากแกงทิชชู่แกงกระดาษทิชชู่กระดาษสติกเกอร์กระดาษแข็งกาวฝาขวดน้ำไขควงไหมพรมเชือกเอ็นตะเกียบสีเมจิกแล้วตัวหุ่นเชิดของพี่โบ๊ทในวันนี้เนี่ยพี่โบ๊ทจะพาน้องๆมาทำรูปกบกันกบแบบอบๆอ่ะเออถูกต้องนะคะและอย่างแรกที่เราขาดไม่ได้เลยก็คือแกงทิชชู่นั่นเองค่ะนี่พอน้องๆได้แกงทิชชู่มาแล้วนะคะเราก็จะเอากระดาษสีค่ะพี่โบ๊ทเลือกใช้เป็นกระดาษสติกเกอร์นะแต่ถ้าน้องๆคนไหนนะคะไม่มีก็สามารถใช้กระดาษสีแทนได้นะตัดตามรอยเส้นเลยค่ะจากนั้นก็จะติดลงไปรอบๆเลยค่ะแล้วตอนนี้พี่โบ๊ทก็ติดเรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากนั้นนะคะน้องๆเราจะมาวาดหน้ากบกันค่ะก็ลองวัดขนาดดูค่ะว่ากบของเราเนี่ยอยากได้หน้าใหญ่ขนาดไหน
1: กบของเราก็จะต้องมีแก้มป่องๆหน่อยนะคะมีดวงตาขึ้นมาก่อนเติมจมูกให้เป็นกบด้วยค่ะ
0: โอเคน้องตัดตามรอยที่วาดเอาไว้ได้เลยนะคะได้หน้ากบออกมาเรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้นะคะน้องๆทุกคนก็เอากระดาษกบของเราเนี่ยนะคะไปแปะลงบนกระดาษแข็งค่ะที่เราแปะลงบนกระดาษแข็งนะคะน้องๆเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับใบหน้าของกบเราค่ะทีนี้เราก็มาตัดตามรอยอีกรอบนึงเลยค่ะทีนี้ค่ะน้องๆมาถึงขั้นตอนการทำตัวกบกันแล้วเพื่อที่เราจะทำเป็นหุ่นเชิดกันค่ะเราจะทำการเจาะรูเข้าไปบนฝานะคะเพื่อร้อยไหมพรมลงไปทำเป็นเท้าของกบกันนี่โบก็จะใช้ไขควงนะคะเจาะลงไปเลยถ้าน้องๆมีผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองอยู่ด้วยขอให้ผู้ปกครองเข้ามาช่วยนะคะเราจะเจาะกันทั้งหมด4ฝานะคะน้องๆเราก็จะทำการร้อยไหมพรมเข้าไปเลยค่ะให้มันยาวพอประมาณหนึ่งค่ะนะคะน้องๆจะได้ออกมาหน้าตาแบบนี้เลยเราจะทำกันทั้งหมด4ฝาด้วยกันนะคะทีนี้นะคะน้องๆเราจะมาติดขากบเข้าไปกันที่ตัวกันเลยค่ะน้องๆต้องมาเจาะรูกันก่อนนะคะเพื่อที่เราจะได้ร้อยไหมพรมเข้าไปค่ะเวลาผูกขานะคะน้องๆพยายามทำขาของกบให้มันมีขนาดที่เท่ากันนะคะเพราะว่าเวลาเราพาน้องกบเดินเนี่ยมันจะได้ไม่เอียงค่ะอีกทีเราก็จะได้ทั้ง4ขาที่พอดีกันแล้วค่ะน้องๆแบบนี้เลยตอนต่อมาค่ะเราจะมาทำตัวเชิดกันโดยการที่น้องๆ นะคะนำไม้ตะเกียบค่ะติดเข้าด้วยกันนะคะเป็นตัวกากบาทแบบนี้ทีนี้นะคะเราจะตัดเอ็นนะคะน้องๆให้มีขนาดเท่ากัน2เส้นค่ะส่วนเส้นที่3ของเรานะคะจะให้มีขนาดที่สั้นกว่าจากนั้นค่ะน้องๆเราก็จะติดเอ็นนะคะฝั่งซ้ายฝั่งขวาของเราเนี่ยด้วยตัว2เส้นยาวค่ะส่วนตรงกลางฝั่งนี้ก็จะเป็นตัวที่สั้นค่ะทีนี้นะคะเมื่อเราได้3เส้นออกมาแบบนี้เรียบร้อยแล้วเราจะทำการติดนะคะ2เส้นนี้เข้าไปที่เท้าของกบกันค่ะส่วนเส้นนี้นะคะเราจะไปติดกันที่หลังคอของกบกันแล้วน้องๆสามารถใช้ไขควงนะคะเป็นตัวเจาะนำทางก่อนได้ค่ะเราจะแอบสกอตเทปเข้าไปที่ด้านในกันนะคะทีนี้นะคะน้องๆอีก2เส้นค่ะเราจะมาติดที่เท้าด้านหลังกันเลยค่ะแบบนี้ทีนี้ค่ะก็ได้เรียบร้อยแล้วตัวกบของเรานะคะได้ออกมาเป็นแบบนี้เลยเดี๋ยวพี่โบนะคะจะเอาตัวหน้ากบค่ะที่เราทำเอาไว้มาติดเพิ่มเข้าไปค่ะและตอนนี้นะคะน้องๆพี่โบก็ได้ทำหุ่นเชิดเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะน่ารักมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะแต่วันนี้นะคะน้องๆเรายังไม่หมดกันแค่นี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูของเล่นชิ้นที่2กันเลยดีกว่านั่นก็คือบาสจิ๋วลงห่วงอุปกรณ์มีอะไรกันบ้างไปดูกันเลยอุปกรณ์ทำบาสจิ๋วลงห่วงกล่องลังแก้วน้ำกระดาษลูกปิงปองกระดาษ A4 กรรไกรคัตเตอร์สีเมจิกขั้นตอนในการทำบาสจิ๋วลงห่วงนะคะน้องๆ ง่ายมากๆเลยค่ะ อันดับแรกเราก็จะมาตัดตรงฝากล่องกันก่อนนะคะที่โบจะใช้กรรไกรนะคะในการตัดอันนี้ฝากล่องทั้ง4ด้านค่ะเราไม่ได้ใช้ก็ตัดออกไปเลยตอนนี้นะคะพี่โบก็ได้ตัดฝากล่องออกทั้งหมดแล้วนะคะทีนี้ค่ะน้องๆเราจะมาวาดเป็นแป้นบาสกันโดยพี่โบนะคะจะใช้ด้านกว้างด้านนี้เลยวัดขึ้นมาประมาณ 2.5 เซนติเมตรนะคะหรือว่า1ไม้บรรทัดก็ได้พี่โบจะใช้ประมาณ18เซนติเมตรค่ะก็มาร์กจุดเอาไว้เลยนะคะหลังจากนั้นเราจะเอาจุดที่18เซนติเมตรของเราเนี่ยลากขึ้นไปให้ชนกับมุมกล่องข้างบนได้เลยด้านนี้ของเราก็ได้ค่ะวัดเอาไว้ก่อนเลย

0: น้องๆในการทำแป้นบาสเนี่ยง่ายมากๆเลยค่ะน้องๆพับครึ่งกระดาษ A4 แบบนี้ได้เลยนะคะจากนั้นก็ตัดครึ่งได้เลยค่ะเมื่อตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพี่โบก็จะพับครึ่งแบบนี้แต่เราไม่ต้องไปรีดมันให้มันเป็นรอยนะคะมันจะได้เวลาตัดแล้วเนี่ยมีความโค้งขนาดที่เท่ากัน
1: เราก็ตัดเลย
0: แบบนี้เลยค่ะทีนี้เราก็มาวาดตัวแป้นกันเลยค่ะเราจะใช้แบบนี้นะคะน้องๆทั้งหมด3แผ่นด้วยกันก็คือตัวแป้นบาสของเราเนี่ยจะมีทั้งหมด2คะแนน3คะแนนแล้วก็5คะแนนค่ะแต่แป้นบาสของเรายังขาดตัวห่วงอยู่ใช่ไหมล่ะคะกับลูกบาสเดี๋ยวพี่โบนะคะจะพาน้องๆมาทำห่วงและลูกบาสไปพร้อมๆกันค่ะเราจะใช้แก้วน้ำนะคะไม่ว่าจะเป็นแก้วน้ำกระดาษหรือว่าแก้วน้ำพลาสติกก็ได้เพื่อทำเป็นห่วงของเรากันค่ะน้องๆก็วัดขึ้นมานะคะประมาณ1ข้อนิ้วเราก็จะมาร์กเอาไว้แบบนี้นะคะแล้วเราก็จะมาตัดตูมมันออกค่ะนี่นะคะตอนนี้พี่โบก็ได้ห่วงออกมาแบบนี้แล้วนี่เลยจากนั้นนะคะน้องๆเราก็จะมาตกแต่งห่วงกันต้องเป็นตาข่ายตาข่ายใช่ไหมคะวาดง่ายๆมากๆเลยค่ะน้องๆเราก็จะวาดเป็นเส้นทะแยงนะคะตอนทับกันทั้งหมด2เส้นค่ะและแล้วเราก็ทำห่วงเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะนี่เลยเราจะทำห่วงแบบนี้นะคะน้องๆทั้งหมด3อันด้วยกันค่ะหลังจากนั้นเราก็จะไปติดกันที่แป้นที่เราทำเอาไว้นะคะมาดูการทำลูกบาสกันค่ะพี่โบจะใช้เป็นลูกปิงปองนะคะแทนลูกบาสของเราอันดับแรกเลยค่ะน้องๆเราจะมาวาดตัวบ่วงนะคะรอบๆ ลูกปิงปองของเราเลยพอเราได้เส้นแนวนอนแล้วเราก็มาวาดเส้นแนวตั้งกันต่อค่ะพอเราได้ตัวบวกของเราออกมาเรียบร้อยแล้วน้องๆสังเกตด้านข้างนะคะวาดเป็นคล้ายๆกับวงรีแบนๆค่ะทั้งสองฝั่งเลยแค่นี้ค่ะน้องๆเราก็จะได้ลูกบาสออกมาแล้วเราจะทำแบบนี้นะคะน้องๆทั้งหมด3ลูกด้วยกันค่ะเราจะต้องเผื่อเอาไว้นะคะเผื่อว่าลูกของเราเนี่ยหายไปหรือว่าเพื่อนมาเล่นด้วยก็จะได้เล่นกันได้ค่ะอย่าลืมถ่ายรูปพี่โบดูด้วยนะทางแฟนเพจ Mahidon Channel ค่ะคนไหนทำถูกใจพี่โบเนี่ยมีรางวัลส่งไปให้ถึงที่บ้านอย่างแน่นอนเลยและสำหรับวันนี้นะคะพี่โบและจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวเราเจอกันค่ะบ๊ายบายพบกับพี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆนะคะมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวสำหรับวันนี้นะคะพี่โบ๊ทจะพาน้องๆทุกคนนำของเหลือใช้มาประดิษฐ์ใหม่ค่ะเพื่อให้เป็นสิ่งของชิ้นใหม่ซึ่งบอกได้เลยว่าของชิ้นนี้เนี่ยนะคะน้องๆสามารถเอาไปเล่นกับเพื่อนๆที่โรงเรียนก็ได้หรือจะเอามาเล่นกับครอบครัวก็ได้นะคะมันเป็นสิ่งประดิษฐ์ DIY ที่เท่สุดๆไปเลยแล้วของชิ้นนั้นก็คือโปรเจคเตอร์จากกล่องกระดาษนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์การทำกันเลยค่ะอุปกรณ์ทำโปรเจคเตอร์จากกล่องกระดาษกล่องกระดาษกระดาษสีแว่นขยายดินสอกาวกรรไกรคัตเตอร์เรามาดูวิธีการทำกันเลยนะพี่โบนะคะก็เตรียมเป็นกล่องไปรษณีย์มาค่ะแต่น้องๆคนไหนนะคะถ้ามีกล่องกระดาษแบบอื่นก็ใช้ได้หมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นกล่องรองเท้ากล่องเครื่องเขียนหรืออะไรก็ได้ค่ะเราจะทำการตัดส่วนเกินออกก่อนค่ะนี่พี่โบจะเหลือตัวหลักๆก็คือแค่ตัวกล่องนะคะกับตัวฝาปิดค่ะน้องๆอย่าลืมนะคะว่าการใช้กรรไกรจากนี้ค่ะน้องๆถึงขั้นตอนสำคัญของเราแล้วนั่นก็คือการติดเลนส์นั่นเองพี่โบจะเอาตัวเลนส์นะคะวางพอดีเข้ากับตรงกลางของขนาดกล่องของเราค่ะหลังจากนั้นเราก็วัดลงไปได้เลยและตอนนี้นะคะพี่โบก็ได้ขนาดเลนส์ออกมาเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะแต่การตัดของเราเนี่ยเราจะไม่ได้ตัดพอดีกับตัวเลนส์นี้นะคะเราจะตัดให้มันมีขนาดเล็กกว่าเพื่อที่เลนส์ของเราเนี่ยเวลาใส่เข้าไปแล้วจะได้มีตัวยึดติดได้ค่ะขั้นตอนนี้นะคะน้องๆต้องระมัดระวังอย่างดีเลยนะเพราะว่าเราจะใช้คัตเตอร์ในการตัดควรให้ผู้ใหญ่เข้ามาช่วยนะแล้วตอนนี้นะคะพี่โบก็ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะได้แล้วตัวใส่เลนส์ของพี่โบ๊ทแบบนี้เลยนะคะทีนี้ค่ะน้องๆเราก็จะเอาเลนส์ของเรานะคะทากาวค่ะแล้วก็ติดเข้าไปที่

กล่องทางนี้ต้องใจเย็นๆนะคะค่อยๆทำค่ะปิดฝากาวให้สนิททุกครั้งนะคะรอสักพักหนึ่งค่ะจนกว่ากาวจะแห้งตอนนี้นะคะเลนส์ของพี่โบ๊ทเนี่ยเขาติดกับกล่องแบบแน่นสนิทเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะดังนั้นเราจะมาทำแท่นวางกันนี่พี่โบ๊ทก็จะใช้ความหนาประมาณ7เซนติเมตรขีดยาวได้เลยค่ะค่อยๆตัดนะคะทีนี้ค่ะเราจะมาพับครึ่งกันน้องเอาโทรศัพท์มานะคะแล้วก็วัดความหนาลงไปเลยของพี่โบก็จะประมาณ1เซนติเมตรนะคะเราก็วัดตามความหนาของโทรศัพท์ตัวเองเลยนะคะตัวนี้เป็นกึ่งกลางใช่ไหมคะน้องเราจะเหยียบมาทางขวานิดนึงนะพี่โบก็จะเอามา1เซนติเมตรประมาณตรงนี้หลังจากนั้นน้องๆลากเส้นเฉียงขึ้นไปได้เลยค่ะสำหรับตรงนี้ค่ะน้องมันจะเป็นที่เอาไว้พิงโทรศัพท์ของเราอันนี้นะคะก็คือความหนาของโทรศัพท์พี่โบสค่ะนี่น้องก็ขุดร่องลงไปได้เลยประมาณนี้จากนั้นก็ลบรอยออกค่ะก็จะได้หน้าตาออกมาเป็นแบบนี้สำหรับอันนี้นะคะน้องๆพี่โบสจะใช้คัตเตอร์ในการตัดนะน้องๆจะใช้ตามเนี่ยก็ต้องระวังมือให้ดีๆเลยนะคะหรือถ้ามีผู้ปกครองให้ผู้ปกครองเข้ามาช่วยกันค่ะเราจะค่อยๆกรีดลงไปค่ะและตอนนี้พี่โบก็ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่แดนทีนี้เมื่อน้องๆ นะคะเอาโทรศัพท์มาวางเนี่ยมันก็จะอยู่ได้พอดีเลยค่ะทีนี้เราก็สามารถเอาไปใส่ในกล่องโปรเจคเตอร์ของเราได้แล้วล่ะค่ะและในการฉายหนังของเรานะคะน้องๆถ้าสมมติน้องๆรู้สึกว่ามันไม่ชัดเนี่ยน้องๆสามารถเลื่อนขยับเข้าออกได้เลยนะคะแดนแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะโปรเจคเตอร์จากกล่องกระดาษของเราเห็นไหมล่ะคะน้องๆง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะที่สำคัญเนี่ยน้องๆสามารถชวนเพื่อนมาดูพร้อมกันก็ได้ด้วยนะจากการที่เราจะดูคนเดียวเนี่ยเราสามารถเรียกเพื่อนมาดูพร้อมกันได้เลยหลายคนเลยนะคะน้องๆแค่คิดก็สนุกแล้วใช่ไหมล่ะคะแต่สิ่งประดิษฐ์ของพี่โบ๊ทในวันนี้นะคะยังไม่จบแค่นี้ค่ะอีกอย่างหนึ่งที่พี่โบ๊ทจะพาน้องๆไปประดิษฐ์นั่นก็คือกระเป๋าเป้จากเสื้อตัวเก่าค่ะถ้าน้องๆพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์ทำเป้จากเสื้อเก่าเสื้อตัวเก่าเชือกเข็มได้เข็มกลัดกันไกน้องๆอยากได้เป้ขนาดไหนเนี่ยน้องๆสามารถตัดตามขนาดนั้นได้เลยนะคะแต่พี่โบจะเอาขนาดใหญ่หน่อยเพราะว่าพี่โบจะเอาไปใส่รองเท้าเราก็จะขีดเอาไว้ก่อนโอเคเมื่อพร้อมแล้วก็ตัดตามรอยได้เลยค่ะในการตัดนะคะน้องๆต้องใจเย็นๆระมัดระวังให้ดีเลยนะคะเพราะว่ากรรไกรเนี่ยเป็นของมีคมอันตรายมากค่ะเนี่ยเสื้อตัวเก่าของเรานะคะน้องๆแทนที่เราจะเอาไปทิ้งเนี่ยเราก็สามารถเอามาประดิษฐ์ใหม่ได้นะคะน้องๆแค่นี้เราก็ได้ของใช้ใหม่ขึ้นมาด้วยนะทีนี้ค่ะเราจะเตรียมเชือกกันโดยเชือกของเรานะคะเลือกสีตามใจชอบเลยน้องก็ลองพับครึ่งเชือกดูนะเราจะต้องใส่แบบนี้เข้าไปที่ตรงส่วนปลายแบบนี้นะคะอันนี้พี่โบตัดออกมาประมาณ2เมตรครึ่งนะคะทีนี้เรามาทําการร้อยเชือกเข้าไปกันเลยค่ะตอนน้องเอาปลาย2อันนี้นะคะขึ้นมาแบบนี้แล้วเราก็จะตัดเสียงแบบนี้เลยเพื่อให้มันมีรูสําหรับการสอดเชือกค่ะก็ตัดอีกข้างนึงเหมือนกันเลยค่ะพี่โบก็จะเอาเข็มกัดนะคะจับกับตัวเชือกไปก่อนเลยทีนี้ค่ะน้องๆเราจะเอาตัวนี้นะคะใส่เข้าไปในปลายของชายเสื้อกันค่ะมาเรื่อยๆเลยนะคะจนออกมาอีกข้างหนึ่งนี่เห็นไหมคะทางพี่โบก็ได้ฝั่งแรกแล้วทีนี้เดี๋ยวพี่โบจะลอยเข้าไปในตัวด้านหลังกันนะคะที่มันต่อกันแบบนี้เลยเพื่อทำให้มันโค้งทั้งหมด1รอบค่ะนี่ค่ะน้องๆตอนนี้ก็ออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะแบบนี้เดี๋ยวเราจะดึงนะคะเพื่อให้ปลายเชือกของเรานะคะน้องๆมีขนาดที่เท่ากันค่ะแบบนี้เราก็จะมามัดปลายของเชือกกันค่ะผูกเป็นปมเลยนะคะน้องๆดึงให้แน่นเลยค่ะเดี๋ยวเราจะทําแบบนี้นะคะน้องๆอีกรอบนึงค่ะทีนี้เราจะร้อยจากฝั่งซ้ายค่ะกลับเข้ามาฝั่งขวาบ้างและตอนนี้นะคะน้องๆพี่โบก็ได้ร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะทั้ง2ฝั่งเลยทีนี้เราจะเย็บนะคะเพื่อคล้องเชือกของเรากันค่ะสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่อาจจะยังเย็บไม่เป็นนะน้องๆอาจจะให้คุณแม่เข้ามาช่วยก็ได้นะคะเราจะทำการเย็บทับกับเชือกเลยนะคะทีนี้ก็เย็บไปเรื่อยๆเลยนะคะน้องๆนี่นะคะน้องๆเราก็เย็บแบบนี้นะคะมาจนสุดเลยค่ะทีนี้เราก็พันเอาไว้หลายๆรอบหน่อยนะคะเชือกหลุดค่ะเพื่อเป็นการจบได้

แล้วค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน้องๆนี่เลยกระเป๋าเป้ DIY ของเราเพียงแค่เรามีเสื้อตัวเก่านะเราก็สามารถเอามา DIY ใหม่เป็นกระเป๋าเป้ที่เป็นสิ่งของใหม่ของเราได้เลยน้องๆสามารถใส่สะพายไปโรงเรียนก็ได้หรือว่าจะไปสอนเพื่อนๆทำก็ได้นะคะ

เราในวันนี้นะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วมีทั้งโปรเจคเตอร์นะคะจากกล่องกระดาษแล้วก็กระเป๋าเป้จากเสื้อตัวเก่าเป็นการ DIY ของทั้งคู่เลยใช่ไหมล่ะคะซึ่งของชิ้นนี้นะคะน้องๆน้องอาจจะเอาไปเล่นกับเพื่อนๆก็ได้หรือว่าจะเอาไปดูกับครอบครัวก็ได้ส่วนชิ้นนี้นะคะกระเป๋าเป้น้องๆสามารถใส่ของไปโรงเรียนก็ได้นะคะหรือว่าจะใส่ไปไหนก็ได้เช่นกันและสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ได้ทำสิ่งประดิษฐ์เรียบร้อยแล้วอย่าลืมส่งผลงานมาให้พี่โบดูนะทางแฟนเพจ Mahidol Channel พี่โบรอดูอยู่นะและที่สำคัญค่ะน้องๆคนไหนทำถูกใจพี่โบดมีรางวัลส่งไปให้ถึงที่บ้านอย่างแน่นอนเลยค่ะแล้ววันนี้นะคะพี่โบดและจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียว

0: 26มิถุนายนวันสุนทรภู่วันแห่งการรำลึกถึงกวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ผู้รังสรรค์ถ้อยคำงดงามฝากคุณค่าแห่งภาษาไทยไว้คู่แผ่นดินสุนทรภู่เกิดเมื่อปีพุทธศักราช2329มีความสามารถด้านการประพันธ์ตั้งแต่วัยเยาว์จนได้รับราชการในกรมพระอาลักษ์สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยได้รับการยกย่องให้เป็นกวีผู้ทรงคุณูปการต่อวงการวรรณกรรมไทยอีกทั้งองค์การยูเนสโกยกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านวรรณกรรมผลงานสำคัญอาทิพระอภัยมณีนิราศภูเขาทองและนิราศเมืองแกลงล้วนเต็มไปด้วยความไพเราะสอดแทรกข้อคิดและสะท้อนวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมไทยแม้การเวลาจะล่วงเลยกว่า2ศตวรรษแต่บทประพันธ์ของสุนทรภู่ยังคงทรงคุณค่าสืบสานภาษาไทยหล่อหลอมความคิดและเป็นมรดกทางปัญญา26มิถุนายนร่วมรำลึกถึงกวีเอกของแผ่นดินผู้ฝากวรรณศิลป์อันงดงามไว้ตราบนานเท่านาน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์อ
2: ย่าเสียบปลั๊กไฟเกินอย่าใช้ไฟฟ้าหลายอย่างกับปลั๊กไฟตัวเดียว
3: แสงตีโบ
4: ต้องปลอดภัยไม่จำกัด
5: PEA
6: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: สงสัยไหมว่าปืนสปริงจากช้อนทำให้กระสุนเคลื่อนที่ได้อย่างไรต่อด้วยเรื่องน่ารู้ทำไมปลาตายจึงหงายท้อง
1: สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมดร.นิกธีรชัยพรสินสิริลักษณ์กับรายการไอสายคมฉลาดแบบยกกำลังสองวันนี้รายการไอสายของเรานะครับหาของรอบตัวจากน้องๆนี่นะครับมาทำการทดลองสนุกๆได้อีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมมีผู้ช่วยตัวน้อยของผมชื่อน้องอะไรครับน้องมิมิวนะครับการทดลองวันนี้เนี่ยเป็นปืนที่เราเรียกว่าปืนสปริงนะครับเราจะจำลองในการที่จะทำปืนสปริงขึ้นมาจากของรอบๆตัวเราก็อย่างเช่นช้อนนี่ไงนะครับสิ่งที่ผมต้องการก็คือที่ดึงที่เย็บกระดาษนี่นะครับแล้วผมก็มีแฟ้มใส่เอกสารนี่นะครับถือเราเรียกว่าโฟลเดอร์นี้ไว้เป็นฐานง่ายนิดเดียวนะครับผมก็จะใช้ช้อนนี้นะครับกับที่ดึงที่เย็บกระดาษนี่นะครับติดกาวด้วยกันโดยผมมีปืนกาวนี้นะครับติดกาวตรงนี้แล้วก็เอาช้อนแปะพอเรารอกาวตรงนี้แห้งอีกอันหนึ่งที่เราจะต้องทำก็คือว่าติดที่ดึงที่เย็บกระดาษนี้นะครับเข้ากับตัวแฟ้มเอกสารนี้นะครับหลังจากนั้นสิ่งที่เราต้องทำก็คือร้อยมันแห้งถูกไหมครับเอาละครับหลังจากที่กาวแห้งเนี่ยเราก็จะมาทดลองประสิทธิภาพของปืนสปริงนี้ดูนะครับว่าเป็นอย่างไรตอนแรกเนี่ยเราก็จะใช้แผ่นข้าวโพดนี่เป็นกระสุนก่อนดีไหมครับน้องมิวโอเคแล้วน้องมิววางกระสุนบนตรงนี้นะครับน้องมิวลองยิงดูนะครับยิงกดไว้โอ้โหสูงเลยนะครับแต่ว่ามันไปไม่ไกลใช่ไหมคราวนี้น้องมิวลองเอาหนังสือนี่ใส่ไว้ตรงนี้ดูสิครับอย่างนี้นะใส่ให้มันตรงนี้ก็จะเป็นการเปลี่ยนองศาของกระสุนนี่เองเห็นไหมน้องมิวลองยิงดูนะโอ้ตรงนี้เองเราก็สามารถที่จะทำให้มันกระดกได้ใช่ไหมครับในขณะที่ตัวช้อนเองเนี่ยนะครับ
2: นะครับ
1: โอเคคราวนี้ความไกลของมันเนี่ยจะขึ้นกับองศาถ้าน้องมิวตั้งเอาหนังสือมาซ้อนมากขึ้นสมมติว่าตั้งอย่างนี้นะครับน้องมิวลองดูว่ามันสามารถที่ยิงได้ไกลขนาดไหนเราลองมาใช้กระสุนกระดาษดูดีไหมครับตั้งไว้กระสุนโอ้คราวนี้ไปดูนะว่าสามารถที่จะยิงให้ไปได้ถึงปลายโต๊ะได้เลยหรือเปล่านะครับดูนะเอาวางเราอย่างนี้พร้อมนะโอ้อันนี้ไปได้ไกลเลยเห็นไหมครับว่าองศาของการตั้งปืนตรงนี้จะมีผลแล้วก็แล้วแต่ว่าเราเนี่ยง้างช้อนเนี่ยนะครับมากกลับไปข้างหลังมากขนาดไหนนะครับโอ้โหอันนี้ไปไกลเลยนะครับคราวนี้ถ้าเกิดน้องๆลองทำดูที่บ้านแล้วก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมเราถึงยิงกระสุนออกไปได้เนี่ยเดี๋ยวมีเฉลยคำตอบกันนะครับ
0: การที่เราใช้นิ้วดันช้อนลงมาเป็นการสะสมพลังงานให้แก่สปริงเมื่อปล่อยนิ้วสปริงจะคลายตัวพลังงานก็จะถ่ายโอนไปให้ลูกกระสุนทำให้กระสุนเคลื่อนที่ออกไปแรงสปริงในตัวดึงที่เย็บกระดาษจะดันให้ลูกกระสุนพุ่งขึ้นและเคลื่อนที่ในลักษณะที่เรียกว่าโปรเจกไทล์นะครับหรือเป็นเส้นทางเดินรูปแบบพาราโบลาการนำหนังสือไปใส่ในแฟ้มก็เพื่อเปลี่ยนองศาการยิงทำให้ยิงไกลหรือยิงใกล้นั่นเองครับ
1: สิ่งประดิษฐ์นี้นะครับเป็นการเรียนแบบปืนในสงครามสมัยโบราณที่ใช้วิธีในการปล่อยลูกกระสุนด้วยหลักการถ่ายโอนพลังงานเช่นเดียวกับการทดลองนี้ครับปลาเวลามีชีวิตนะครับก็ว่ายน้ำไปมาแต่เวลาตายแล้วทำไมจึงต้องหงายท้องเรื่องน่ารู้วันนี้มีคำตอบมาให้น้องๆได้ฟังกันครับ
0: โดยกายภาพของปลาเนื้อของมันจะอยู่ที่ส่วนบนของลำตัวส่วนล่างจะเป็นผนังบางๆและข้างในเป็นโพรงช่องท้องเมื่อปลาตายอวัยวะภายในตัวจะเน่าเปื่อยและปล่อยก๊าซออกมาขังอยู่ในช่องท้องพอแก๊สสะสมมากขึ้นเรื่อยๆนะครับตัวปลาก็จะพลิกหงายขึ้นทำให้เราเห็นปลาตายหงายท้องลอยอยู่ในน้ำนั่นเอง

วัสดีครับนักเรียนวันนี้ก็มาพบกับครูเบียร์สังคมศึกษาวันนี้ครูจะมาสอนในสาระการเรียนรู้หน้าที่พลเมืองและการดำเนินชีวิตในสังคมเรื่องการปกครองส่วนท้องถิ่นครับเด็กๆพร้อมกันหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเข้าสู่เนื้อหากันแต่ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวครูขอถามคำถามก่อนว่าการปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสำคัญกับตัวของนักเรียนอย่างไรบ้าง

เก่งมากๆเลยครับนักเรียนถือว่าคำตอบเนี่ยถูกใจครูมากเลยเพราะความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยยังเป็นรากฐานของการปกครองแบบระบอบประชาธิปไตยและยังเป็นกลไกสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมชาติในระดับของท้องถิ่นและการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยยังช่วยส่งเสริมสนับสนุนในเรื่องของการบริการต่อความต้องการของประชาชนและการปกครองส่วนท้องถิ่นยังช่วยแบ่งเบาภาระให้กับทางรัฐบาลให้ลดน้อยลงอีกด้วยดังนั้นปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นก็จะได้รับการแก้ไขได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นนั่นเองครับ

นักเรียนรู้ไหมครับว่ามีหน่วยงานใดบ้างที่เข้ามาพัฒนาชุมชนของนักเรียนเนี่ยให้ไปในทางที่ดีขึ้นแต่ถ้านักเรียนไม่รู้เนี่ยเดี๋ยววันนี้ครูจะมาบอกกันว่ามีหน่วยงานใดบ้างที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินการหรือพัฒนาชุมชนของนักเรียนเนี่ยตามความต้องการของประชาชนให้ดีขึ้นนั่นเองครับผม

ก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาการปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับการบริหารราชการแผ่นดินของประเทศไทยกันก่อนว่าเป็นยังไงครูมีคำถามมาถามนักเรียนว่านักเรียนรู้ไหมครับว่าประเทศไทยเราเนี่ยมีการบริหารราชการแบบใดรู้ไหมถ้าใครรู้ช่วยกันตอบหน่อย

เก่งมากๆเลยนะนักเรียนบางคนเนี่ยก็ตอบได้ใกล้เคียงกับคำตอบเลยเดี๋ยวจะมาอธิบายให้ฟังว่าการบริหารราชการแผ่นดินของประเทศไทยเนี่ยเป็นยังไงซึ่งการบริหารงานของราชการแผ่นดินของประเทศไทยเนี่ยเป็นแบบรวมอำนาจไว้ที่ศูนย์กลางแต่ก็ยังมีการแบ่งอำนาจออกเป็นบางส่วนเพื่อที่จะทำการดูแลพี่น้องประชาชนเนี่ยได้อย่างทั่วถึงโดยมีการบริหารงานแบ่งออกเป็น3ส่วนดังนี้1ส่วนกลาง2ส่วนภูมิภาคและ3ก็คือเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้ก็คือส่วนท้องถิ่นนั่นเองครับ

ก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาการปกครองส่วนท้องถิ่นกันเดี๋ยวเรามาดูการบริหารงาน3ระดับกันว่าเป็นยังไงบ้าง1ก็คือการบริหารราชการส่วนกลางการบริหารราชการส่วนกลางเนี่ยถือว่าเป็นหน่วยงานหลักที่คอยดูแลภาพรวมของประเทศไทยนั่นเองได้แก่สำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงต่างๆหรือกรมต่างๆที่อยู่ในกระทรวงนั่นเอง2ก็คือราชการส่วนภูมิภาคราชการส่วนภูมิภาคเนี่ยก็คือหน่วยงานย่อยมาจากส่วนกลางเมื่อสักครู่นี้เพื่อให้สามารถเข้าถึงประชาชนได้มากขึ้นอย่างเช่นจังหวัดอำเภอตำบลและหมู่บ้านนั่นเองและ3สุดท้ายก็คือราชการส่วนท้องถิ่นที่เราจะเรียนกันในวันนี้เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อดูแลประชาชนในท้องถิ่นของตนเองซึ่งเป็นรูปแบบการกระจายอำนาจนั่นเองได้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทศบาลและรวมถึงท้องถิ่นในรูปแบบพิเศษได้แก่กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาอีกด้วย

0: เด็กๆก่อนที่เราจะไปทำความรู้จักเกี่ยวกับหน่วยงานการปกครองส่วนท้องถิ่นกันครูจะมีคำถามมาถามนักเรียนว่านักเรียนรู้หรือไม่ว่ามีหน่วยงานใดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยรู้ไหมถ้ารู้ช่วยกันตอบได้นะ
1: น่าจะเป็นระดับจังหวัดไหมคะ

นักเรียนตอบกันได้ดีมากๆเลยนะครับนั่นก็คือองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั่นเองซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเนี่ยมีการปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยซึ่งเป็นจังหวัดที่มีเขตพื้นที่ครอบคลุมทั้งจังหวัดจัดตั้งขึ้นเพื่อการบริการสาธารณประโยชน์ให้กับประชาชนในเขตของจังหวัดตนเองซึ่งโครงสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเนี่ยได้แก่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและผู้ว่าราชการจังหวัดนั่นเองตัวอย่างเช่นในทุกๆจังหวัดก็จะมีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเช่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีองค์การบริหารจังหวัดร้อยเอ็ดและองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายนั่นเองครับ

0: นักเรียนก็ได้ทำความรู้จักเกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดไปแล้วซึ่งเป็นหน่วยงานการปกครองท้องถิ่นที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนั่นเองอ่ะแต่ครูถามนักเรียนหน่อยว่าหน่วยงานใดที่มีขนาดรองลงมาจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเมื่อสักครู่นี้รู้ไหมองค์การบริหารส่วนอำเภอหรือเปล่าใช่ไหม
1: ไม่ใช่ค่ะ

องค์การบริหารส่วนตำบลถือว่ามีฐานะเป็นนิติบุคคลซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธศักราช2537โดยยกฐานะจากสภาตำบลให้มีพื้นที่เท่ากับตำบลแต่ละตำบลโดยโครงสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลได้แก่สภาองค์การบริหารตำบลนายกองค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งตัวอย่างขององค์การบริหารส่วนตำบลมีดังนี้องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาทอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์องค์การบริหารส่วนตำบลมะนังตายออำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสและองค์การบริหารส่วนตำบลบอระบืออำเภอบอระบือจังหวัดมหาสารคาม

นักเรียนก็เลยรู้จักองค์การบริหารส่วนตำบลไปแล้วแต่นักเรียนเคยได้ยินชื่อหน่วยงานหนึ่งไหมที่มีชื่อว่าเทศบาลนักเรียนรู้ไหมว่าคำว่าเทศบาลเนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงถ้านักเรียนไม่รู้ไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้ครูจะมาบอกว่าคำว่าเทศบาลเนี่ยมีความเป็นมาและที่มาที่ไปยังไง

เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่เทศบาลที่มีขนาดเล็กที่สุดกันก่อนเลยนั่นก็คือเทศบาลตำบลซึ่งเทศบาลตำบลเนี่ยเป็นท้องถิ่นบางแห่งที่มีความเจริญมากขึ้นจึงทำให้อบต.ไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างเพียงพอดังนั้นจึงทำให้รัฐบาลต้องมีประกาศจากกระทรวงมหาดไทยให้ยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลตำบลแต่เดี๋ยวก่อนนักเรียนครับเทศบาลตำบลเนี่ยอาจไม่ได้หมายความว่าทั้งตำบลจะเป็นเทศบาลได้นะครับอาจจะครอบคลุมแค่บางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้ตัวอย่างเช่นเทศบาลตำบลพิมายในจังหวัดนครราชสีมาเทศบาลตำบลบึงงามในจังหวัดบึงกาฬและเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้าในจังหวัดเชียงรายครับ

ลำดับต่อมาก็จะเป็นเทศบาลที่มีขนาดใหญ่มากกว่าเทศบาลตำบลนั่นก็คือเทศบาลเมืองโดยการที่ท้องถิ่นใดที่จะเป็นเทศบาลเมืองนั้นได้จะต้องมี2เงื่อนไขดังนี้ก็คือ 1. ท้องถิ่นอันเป็นที่ตั้งของศาลากลางจังหวัดนั้นๆหรือ 2. ท้องถิ่นที่เป็นที่ตั้งของเทศบาลตำบลเดิมหรืออบต.ที่มีประชาชนอาศัยอยู่ตั้งแต่ 10,000 คนขึ้นไปหรือมีความเจริญและมีรายได้เพียงพอให้รัฐบาลสามารถประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะเป็นเทศบาลเมืองได้ตัวอย่างเช่นเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดในจังหวัดร้อยเอ็ดสำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีและเทศบาลเมืองแม่โจ้จังหวัดเชียงใหม่

สุดท้ายนะครับก็จะเป็นเทศบาลที่มีขนาดใหญ่ที่สุดมีความเป็นเมืองที่สุดแล้วก็มีความเจริญมากที่สุดนั่นก็คือเทศบาลนครนั่นเองซึ่งเป็นท้องถิ่นที่มีประชาชนอาศัยอยู่ตั้งแต่ 50,000 คนขึ้นไปหรือมีความเจริญและมีรายได้เพียงพอให้รัฐบาลสามารถประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะให้เป็นเทศบาลนครได้นั่นเองตัวอย่างเทศบาลนครเช่นเทศบาลนครเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่เทศบาลนครรังสิตจังหวัดปทุมธานีและเทศบาลนครยะลาจังหวัดยะลานั่นเองครับ

นักเรียนรู้หรือไม่ครับถ้าว่าเทศบาลนครไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้เพียงพอล่ะรัฐบาลจะต้องทำอย่างไรรัฐบาลเนี่ยก็จะต้องยกฐานะท้องถิ่นนั้นเป็นการปกครองท้องถิ่นในรูปแบบพิเศษซึ่งในปัจจุบันของประเทศไทยเราเนี่ยมีทั้งหมด2 แห่งด้วยกันได้แก่กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยานั่นเองครับ

เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่เมืองหลวงของประเทศไทยเลยนั่นก็คือกรุงเทพมหานครนั่นเองซึ่งกรุงเทพมหานครเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบพิเศษที่ดูแลและบริหารการปกครองพิเศษซึ่งกรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยที่มีความเจริญมากที่สุดในประเทศไทยประกอบไปด้วย50เขตด้วยกันโดยมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้บริหารสูงสุดของกรุงเทพมหานครโดยโครงสร้างของกรุงเทพมหานครประกอบด้วยสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยกรุงเทพมหานครแบ่งส่วนราชการย่อยออกเป็นเขตและเป็นแขวงตามลำดับเช่นเขตบางเขนเขตปทุมวันและเขตบางแค

้ายแล้วนะครับสำหรับหน่วยงานการปกครองส่วนท้องถิ่นนั่นก็คือเมืองพัทยานั่นเองซึ่งเมืองพัทยาเนี่ยเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบพิเศษแห่งหนึ่งในประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยาพุทธศักราช2521ทั้งนี้เพราะว่าเมืองพัทยาเนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญและมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวเป็นจำนวนมากจึงทำให้มีความจำเป็นที่จะต้องยกฐานะขึ้นนั่นเองโดยโครงสร้างของเมืองพัทยาประกอบด้วยสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยาครับ

เป็นยังไงกันบ้างครับนักเรียนสำหรับการปกครองส่วนท้องถิ่นกับครูเบียร์สังคมศึกษาในวันนี้นักเรียนก็น่าจะได้รู้แล้วเนาะว่ามีหน่วยงานใดบ้างที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาชุมชนหรือเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการบริการประชาชนของนักเรียนให้ไปในทางที่ดีขึ้นแต่ก่อนอื่นเลยเพื่อเป็นการทบทวนความรู้ความเข้าใจที่เราได้เรียนกันไปในวันนี้ครูก็จะมีคำถามแบบทดสอบท้ายบทเรียนจำนวน2ข้อมาถามนักเรียนด้วยกันดังนี้ครับ

ข้อที่1ข้อใดไม่ใช่รูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่นกอไก่เมืองพัทยาขอไข่กรุงเทพมหานครคอควายตำบลเชียงรากและงองูเทศบาลนครเชียงราย

ข้อ2ข้อใดคือหน่วยราชการส่วนท้องถิ่นในรูปแบบพิเศษกไก่เทศบาลนครราชสีมาขอไข่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีคอควายกรุงเทพมหานครและงองูจังหวัดสระบุรี

วันนี้นักเรียนก็ได้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่นกับครูเบียร์สังคมศึกษาไปแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในครั้งถัดไปวันนี้สวัสดีครับ

ทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EV ก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่า EV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท 1. HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด 2. PHEV ยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด 3. BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ 4. FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย30@30เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถ ZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช2030ด้วยนโยบาย30@30และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไท

0: ไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับ
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
0: สมาร์ทซิตี้เมืองอัจฉริยะกับอาคารอนุรักษ์พลังงานสมาร์ทซิตี้หรือเมืองอัจฉริยะคือการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาผสมผสานกับการใช้ชีวิตในทุกๆด้านยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างความสุขความสะดวกสบายให้ประชาชนด้วยเทคโนโลยีที่ตอบสนองความต้องการของผู้คนอย่างชาญฉลาดโครงสร้างของเมืองอัจฉริยะจะเน้นเรื่องพลังงานที่สามารถปรับเปลี่ยนและรองรับกันได้เช่นใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในตอนกลางวันใช้ไฟฟ้าพลังงานน้ำหรือพลังงานลมในเวลากลางคืนมีแหล่งเก็บกระแสไฟที่สามารถจ่ายไฟได้ตลอดเวลาและต้องเป็นพลังงานสะอาดการออกแบบและวางแผนการก่อสร้างที่ดีจึงเป็นส่วนสำคัญในการสร้างเมืองอัจฉริยะให้เกิดขึ้นได้จริงอาคาร BEC จึงเป็นคำตอบในยุคนี้BEC หรือ Building Energy Code คือเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพด้านพลังงานในอาคารด้วยการกำหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการพลังงานกับอาคารที่จะก่อสร้างใหม่หรือดัดแปลงตั้งแต่เริ่มต้นออกแบบอาคารเพื่อให้อาคารมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานมีจำนวน6ระบบดังนี้1ระบบเปลือกอาคาร 2. ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 3. ระบบปรับอากาศ 4. อุปกรณ์ผลิตน้ำร้อน 5. การใช้พลังงานโดยรวมของอาคาร 6. การใช้พลังงานหมุนเวียนซึ่งการออกแบบอาคาร BEC จะเป็นพื้นฐานให้อาคารใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุดเช่นการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างเปลือกอาคารที่ป้องกันความร้อนได้ดีการติดตั้งฉนวนบนหลังคาการใช้สีโทนอ่อนการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นต้นซึ่งจะสามารถเอามาตรฐาน BEC ไปเชื่อมโยงนวัตกรรมหลากหลายเพิ่มเติมได้เช่นระบบควบคุมพลังงานในอาคารอัตโนมัติระบบปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคารระบบปรับอากาศและระบายอากาศสามารถควบคุมด้วยระบบคลาวด์หรือ AIสามารถวิเคราะห์และประเมินผลให้เครื่องปรับอากาศทำงานโดยสูญเสียพลังงานน้อยที่สุดลดพลังงานในช่วงเวลาที่ไม่จำเป็นครับส่วนหลักเกณฑ์การคำนวณในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานพอได้พัฒนาโปรแกรมในการช่วยคำนวณเรียกว่าโปรแกรม BEC ระบบเว็บเบสสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ศูนย์ให้คำปรึกษาการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานครับ

สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันศุกร์ที่26มิถุนายน2569กันครับในวันนี้ครับประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักบางแห่งในภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลทั้งนี้ครับเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังปานกลางประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะครับมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรครับทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักวันนี้นะครับมีพื้นที่บางส่วนของภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่พะเยาน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเชียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีสระบุรีอยุธยานครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งครับในวันนี้นะครับประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นจากช่วงต้นสัปดาห์อย่าลืมติดตามข่าวพยากรณ์อากาศเป็นประจำด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: คนไทยต้องลำบากหรอกลูกอย่างตอนเกิดไฟป่าภาคเหนือก็พระราชทานเครื่องเป่าลมดับไฟป่าตอนที่ภาคใต้เกิดน้ำท่วมก็พระราชทานทรัพย์สร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวหรือตอนที่ทีมหมูป่าติดถ้ำหลวงจนเป็นข่าวดังไปทั่วโลกก็ทรงช่วยหลายอย่างเลยละ
1: พระองค์ช่วยพี่ๆหมูป่าด้วยเหรอครับ
0: โอ้เดี๋ยวกูไปปิดหน้าต่างในห้องนอนก่อนนะ
2: ครับ
3: สงสัยปากกาขนนกอยากพาเราไปดูเหตุการณ์ถ้ำหลวงแน่ๆ
4: ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายพุทธศักราช2561
1: โหนี่เราเข้ามาในถ้ำเลยเหรอน้ำพี่ๆหมูป่านี
3: ่นายอย่าเสียงดังสิ
1: โหอุ๊ยนักประดาน้ำเข้ามาช่วยพี่ๆหมูป่าแล้ว
3: ใช่แต่ถ้าเราอยู่ที่นี่จากที่เขาต้องช่วยแค่13คนก็จะกลายเป็น15คนกับแมว1ตัวรีบออกไปกันเถอะ
1: ฮะจริงด้วย
3: โอ้ยเกือบติดอยู่ในถ้ำกับพี่ๆหมูป่าแล้วไม่ล่ะ
5: อ้าวเด็กๆยืนทำอะไรกันอยู่มากินข้าวมาเขาหาทีมหมูป่าเจอแล้วเด็กๆปลอดภัยด้วยมาฉลองกันหน่อยเร็วพวกคุณน่ะกินกันเยอะๆเลยนะทำงานกันเหนื่อยมาหลายวันเก่งกันจริงๆเลย
6: เอาจริงๆนะงานนี้สำเร็จได้เพราะในหลวงทรงอยู่เบื้องหลังการแก้ปัญหาเลยป้าทรงติดตามการปฏิบัติการของพวกเราอย่างใกล้ชิดเลยล่ะ
5: ฮะในหลวงทรงอยู่เบื้องหลังเหรอ
7: ใช่แล้วล่ะครับพอข่าวเด็กๆติดถ้ำดังไปทั่วโลกหลายๆหน่วยงานหลายๆชาติก็รีบมาช่วยเหลือเราแต่ฝ่ายนั้นอยากช่วยแบบนี้ฝ่ายนี้อยากช่วยแบบโน้นช่วงแรกๆเลยวุ่นวายไปหมด
3: แล้วในหลวงช่วยยังไงเหรอคะพี
7: ่พระองค์ทรงเป็นศูนย์กลางในการทำงานพระราชทานแนวทางในการบริหารให้ทุกฝ่ายทำงานไปในทิศทางเดียวกันการทำงานจึงเป็นระบบและสำเร็จแบบนี้ละ
5: โอ้โหนี่ฉันเข้าใจผิดไปเหรอเนี่ยว่าท่านพระราชทานแต่อาหารส่งช่วยเหลือประชาชนอย่างปิดทองหลังพระจริง
8: ๆใช่แล้วทั้งถังออกซิเจนทั้งหน้ากากดำน้ำหรือของสำคัญที่หาไม่ได้อย่างเครื่องสูบน้ำท่านก็ทรงจัดหาให้นะ
5: ปลื้มใจเหลือเกินมาฉลองกินกันเยอะๆเลยนะทุกคน
7: โอ้กินเลย
0: แล้วก็ไม่ใช่แค่ช่วยทีมหมูป่าในถ้ำนะแต่พระองค์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทุกประเภทเลยอย่างตอนที่ประเทศเราประสบวิกฤตฝุ่น PM 2.5 ก็โปรดให้ติดตั้งเครื่องบำบัดอากาศที่มีมลพิษหรืออย่างตอนที่โควิด-19ท่านก็พระราชทานเครื่องช่วยหายใจให้โรงพยาบาลพระราชทานรถตรวจโรคติดเชื้อชีวะนิรภัยและก็มีโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19ที่สนับสนุนการจ้างงานและคนมาเรียนรู้เรื่องเกษตรเพื่อเอาไปประกอบอาชีพ
1: พระองค์มีเมตตากับผู้ประสบภัยมากๆเลยนะครับปู่
0: ใช่แล้วเมื่อก่อนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจะเน้นที่การเยียวยาหลังเกิดบัติแต่พระองค์ทรงเน้นย้ำเรื่องแผนป้องกันภัยพิบัติประจำจังหวัดให้เกิดขึ้นจริงที่ป้องกันตั้งแต่ก่อนเกิดภัยดูแลระหว่างเกิดภัยและเยียวยาหลังเกิดภัย
3: อย่างนี้คนไทยก็พร้อมรับมือได้เมื่อภัยมาใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะ
1: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงทรงพระเมตตาต่อผู้ประสบภัยทุกประเภทไม่ว่าคนไทยจะเดือดร้อนแค่ไหนพระองค์จะคอยช่วยเหลืออย่างปิดทองหลังพระทำให้คนไทยผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากไปได้

นั่งรถไปส่งปู่กับตะวันที่เพชรบุรีไหมเมย์พ่ออยากพาเด็กๆไปเที่ยวที่หนึ่งก่อนที่นี่เขาสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ที่ช่วยดูแลทุกสุขคนไทยในทุกๆด้านของชีวิตนะ

0: ิบัติทางธรรมชาติตอนภัยแล้งแรงกว่าที่คิด
1: อ้าวคอมจะมาล่มอะไรตอนนี้เน็ตเป็นอะไรไปเนี่ยคนจะขายของ
2: แม่ครับมีอะไรให้ผมช่วยหรือเปล่า
1: แม่กำลังจะปิดยอดลูกค้าหลายตังค์เลยเนี่ยเน็ตได้มาใช้ไม่ได้
0: ใจเย็นๆก่อนครับแม่เดี๋ยวผมดูให้ว่าอินเทอร์เน็ตเป็นอะไรครับ
1: ขอบใจนะ DLTV ช่วยแม่ทีถ้าปิดยอดไม่ได้เสียดายแย่เลยล่ะ
2: ลูกค้าเขาสั่งอะไรเหรอแม
1: ่สั่งสายยางกับเครื่องสูบน้ำหลายตัวเลย
0: แล้วเขาจะสั่งไปทำอะไรเยอะแยะล่ะครับ
1: เห็นเขาตอบแชทแม่ว่าเขาต้องเตรียมรับมือภัยแล้งต้องเตรียมกักเก็บน้ำกินน้ำใช้ให้พอไม่งั้นจะเดือดร้อนเพราะเท่าที่แม่รู้นะภัยแล้งในประเทศเราเนี่ยมันจะเกิด2ช่วงก็คือช่วงฤดูหนาวประมาณกลางเดือนตุลาคมต่อเนื่องถึงฤดูร้อนส่วนมากก็จะเป็นโซนภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางและภาคตะวันออกช่วงนั้นจะมีปริมาณฝนลดลงและมักจะเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีส่วนอีกช่วงหนึ่งก็คือช่วงกลางฤดูฝนประมาณปลายเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคมจะมีฝนทิ้งช่วงเกิดขึ้นภัยแล้งลักษณะนี้จะเกิดขึ้นเฉพาะบางพื้นที่แต่บางครั้งก็อาจครอบคลุมพื้นที่เป็นบริเวณกว้างเกือบทั่วประเทศเลยก็ได้นะ
0: โอ้โหภัยแล้งแรงกว่าที่คิดอีกนะครับ
2: ภัยแล้งเหรออ
0: ืมทำหน้าสงสัยมาทางชั้นขนาดนี้ได้เลยเดี๋ยวจัดให้ภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากการขาดแคลนน้ำเป็นระยะเวลานานเป็นเดือนๆหรือเป็นปีมักเกิดขึ้นในพื้นที่ที่ได้รับน้ำอย่างสม่ำเสมอแล้วเกิดฝนตกต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเลยส่งผลกระทบอย่างมหาศาลต่อการดำรงชีวิตการเกษตรและระบบนิเวศในพื้นที่เกิดภัยแล้งน่ะ
2: แล้วภัยแล้งมันมีสาเหตุเกิดจากอะไรหรอ DLTV
0: สาเหตุของการเกิดภัยแล้งอย่างแรกเลยก็เกิดขึ้นตามธรรมชาติอย่างการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโลกการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมเช่นฝนทิ้งช่วงฝนตกน้อยการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำทะเลหรือแม้กระทั่งความผิดปกติของตำแหน่งร่องมรสุมฝนตกในพื้นที่ไม่ต่อเนื่องรวมถึงความผิดปกติเนื่องจากพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนที่ผ่านประเทศน้อยกว่าปกตินอกจากนี้ผลกระทบของปรากฏการณ์เอลนินโยก็ทำให้เกิดภัยแล้งได้เหมือนกันเมื่อลมค้าตะวันออกมีกำลังอ่อนกว่าปกติน้ำอุ่นที่สะสมอยู่บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกจะเคลื่อนที่ไปแทนน้ำเย็นทางมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออกทำให้ผิวหน้าน้ำทะเลบริเวณนี้อุ่นขึ้นกว่าปกติส่งผลให้มีการก่อตัวของเมฆฝนซึ่งปกติจะอยู่ทางตะวันตกของมหาสมุทรเปลี่ยนไปอยู่บริเวณตอนกลางและตะวันออกของมหาสมุทรมากขึ้นทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกมากกว่าปกติในขณะที่แปซิฟิกตะวันตกซึ่งเคยมีฝนมากจะมีฝนน้อยกว่าปกติจึงทำให้เกิดภัยแล้งได้นั่นเองส่วนสาเหตุก็มาจากการกระทำของมนุษย์ที่ใช้น้ำสิ้นเปลืองการเพาะปลูกและความถี่ของการเพาะปลูกที่ไม่มีการวางแผนที่ดีทำให้มีการใช้น้ำเพิ่มมากขึ้นทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ขาดการวางแผนการสร้างแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์จากน้ำฝนรวมถึงวิถีการใช้ชีวิตของคนเราเปลี่ยนไปหรือแม้แต่การขยายตัวการพัฒนาของอุตสาหกรรมทำให้เกิดการตัดไม้ทำลายป่าบุกรุกพื้นที่ป่าก็เลยเกิดภัยแล้งยังไงล่ะ
2: คนที่เขาอยู่ในพื้นที่เสี่ยงคงจะเดือดร้อนหนักเลยเนาะถ้าไม่มีน้ำใช้เนี่ย
1: แต่ตอนนี้คนไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้ตรงนี้ก็เดือดร้อนอยู่เหมือนกันเนาะ
0: แก้ไขเรียบร้อยแล้วครับแม่เหมือนสัญญาณของเครือข่ายมันล่มแต่ตอนนี้ใช้งานได้แล้วครับ
2: แม่รีบติดต่อกับลูกค้าเลยครับ
1: นี่ไงแม่ทักแชทไปบอกลูกค้าแล้วว่าอินเทอร์เน็ตมันล่มนี่แม่ขอเบอร์ลูกค้าแล้วคุยทางโทรศัพท์ดีกว่า
0: แม่เนี่ยรอบคอบสุดๆไปเลย
1: เดี๋ยวแม่โทรหาลูกค้าก่อนอย่าส่งเสียงดังกันนะถ้าปิดออเดอร์นี้ได้แม่จะเลี้ยงขนมนะ
2: เย้สวัสดีจ้าจากไหนจ้า
1: ร้านพีพีช็อปที่ลูกค้า

0: ั่งสายยางกับเครื่องสูบน้ำนะคะ
1: อ๋อจ้ามามาคุยต่อทางนี้เลยแล้วกัน
0: ได้ค่ะสรุปตามจำนวนที่คุณลูกค้ากดสั่งเข้ามาในระบบเลยนะคะ
1: จ้าไหนๆก็ไหนๆละจะเล่าให้ฟังนะเพราะถ้าเตรียมกักเก็บน้ำไม่ทันแล้วก็สวนของฉันบ่อเลี้ยงปลาของฉันเจ๊งแน่ภัยแล้งมาทีนึงดินก็ขาดความชุ่มชื้นพืชก็ขาดน้ำผลผลิตที่ได้ก็มีคุณภาพต่ำเก็บขายได้น้อยขาดทุนและไม่เพียงพอต่อการนำมากินมาใช้ด้วยรวมถึงการเลี้ยงสัตว์รายได้ก็หดหายพวกสัตว์บกขาดน้ำสัตว์น้ำต่างๆก็ไม่มีที่อยู่อาศัยไม่มีอาหารตามธรรมชาติกินถ้าภัยแล้งรอบนี้รุนแรงก็อาจจะมีไฟป่าตามมาอีกในเจ้าฝุ่นละอองบางทีก็เจอพายุฝุ่นเพราะพื้นดินแห้งแล้งขาดน้ำจนเกิดการพังทลายของผิวดินพอมันแห้งแล้งขาดน้ำมากๆเข้าก็เกิดภาวะขาดน้ำขาดสารอาหารเตรียมตัวเจอกับโรคระบาดอีกซ้ำร้ายก็ต้องอพยพย้ายถิ่นฐานเพื่อเอาชีวิตรอดเชื่อไหมภัยแล้งคราวก่อนที่นี่ไม่มีไฟฟ้าใช้กันด้วยนะเพราะพอน้ำไหลผ่านเขื่อนน้อยก็ผลิตกระแสไฟฟ้าไม่พอจ่ายมาตามบ้านพวกโรงงานอุตสาหกรรมแถวนี้ต้องหยุดงานปิดโรงงานกันเป็นแถวๆเลย
0: ได้เลยจ้าได้เลยจ้าจะส่งแบบด่วนให้เลยค่ะรับรองทันใช้งานก่อนภัยแล้งจะมาแน่นอน
1: เอาแบบด่วนเลยนะเพราะนี่ฤดูหนาวปีนี้มันสั้นมากเลยหนาวยังไม่ถึง10วันเลยมั้งเนี่ยแหละเป็นสัญญาณเตือนว่าปีนี้ฝนจะแล้งฝากด้วยนะแม่ค้าถ้าบริการดีจะได้แนะนำให้เพื่อนบ้านเขาสั่งด้วย
0: ขอบคุณมากๆเลยนะคะ
1: อย่าลืมสัญญานะครับแม่
0: ตามที่สัญญาอยู่แล้วได้รับเงินเมื่อไหร่จะพาไปซื้อเลย
1: เย้ ดีจังเลยครับที่ลูกค้าของแม่เขาเตรียมรับมือภัยแล้งแบบนี้จากหนักมันจะได้เบาลงบ้างครับ
2: ใช่แล้วเพราะการเตรียมรับมือกับภัยแล้งเป็นเรื่องสำคัญเราต้องติดตามข่าวสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างสม่ำเสมอกำจัดวัสดุเชื้อเพลิงรอบบ้านเพื่อป้องกันการเกิดป่าและการไฟลุกลามติดตั้งถังเก็บน้ำสูงเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้เตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินเพื่อการขอรับน้ำและแจ้งดับไฟป่าส่วนภาคเกษตรก็ควรเตรียมกักเก็บน้ำสะอาดให้เพียงพอก่อนช่วงเกิดภัยแล้งควรใช้น้ำเพื่อการเกษตรในช่วงเช้ากับเย็นเพื่อลดอัตราการระเหยของน้ำและขุดลอกคูคลองดูแลแหล่งเก็บน้ำของชุมชนให้ดีเพื่อเพิ่มปริมาณการกักเก็บน้ำ
1: และถ้าเตรียมรับมือแล้วแต่ภัยแล้งก็ยังหดร้ายกับเราจนเดือดร้อนเลยล่ะ
2: ส่วนมากเขาก็จะใช้วิธีแก้ปัญหาเฉพาะด้วยการแจกน้ำให้ประชาชนขุดเจาะน้ำบาดาลสร้างศูนย์จ่ายน้ำหรือจัดทำฝนเทียมนะแต่ในเว็บไซต์ dltv.ac.th กรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติจะมีข้อมูลเกี่ยวกับภัยแล้งอีกนะลองเข้าไปดูได
0: ้วิธีป้องกันภัยแล้งอีกวิธีที่ช่วยเหลือและเยียวยาคนไทยมาโดยตลอดเลยก็คือโครงการฝนหลวงซึ่งเป็นทฤษฎีและแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลและพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านทรงค้นหาวิธีการที่จะทำให้เกิดฝนตกนอกเหนือจากที่ได้รับจากธรรมชาติโดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์กับทรัพยากรที่มีอยู่ให้มีศักยภาพของการเป็นฝนให้ได้จนวันที่20กรกฎาคม2512นับเป็นประวัติศาสตร์แห่งการทำฝนหลวงของประเทศไทยเพราะเป็นวันปฐมฤกษ์ในการปฏิบัติการทดลองทำฝนเทียมกับเมฆในท้องฟ้าเหนือภาคพื้นดินบริเวณบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมานอกจากนี้การทำฝนหลวงยังช่วยเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้แก่อ่างและเขื่อนกักเก็บน้ำเพื่อการชลประทานและผลิตกระแสไฟฟ้าแหล่งน้ำและต้นน้ำลำธารธรรมชาติอีกทั้งยังเป็นการช่วยทำนุบำรุงป่าไม้โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งช่วยลดการเกิดไฟป่าได้เป็นอย่างมากและฝนหลวงได้เข้ามามีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในการบรรเทามลภาวะที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดีเลยล่ะ
1: แม่ครับนอกจากโครงการฝนหลวงแล้วยังมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งอีกไหมครับ
0: มีสิในหลวงรัชกาลที่10ของเราท่านทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้ารับโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนภัยแล้งจำนวน15โครงการในพื้นที่11จังหวัดกระจายอยู่ทั่วประเทศหนึ่งในนั้นคือจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นโครงการต้นแบบอยู่ในพื้นที่ที่มีชื่อเรียกว่าอีสานภาคกลางพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขาและเป็นพื้นที่เงาฝนไม่มีระบบชลประทานประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้งเป็นอย่างมากซึ่ง

0: จากโครงการนี้จะทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการมีน้ำบาดาลไว้ใช้อุปโภคบริโภคช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนนะจ๊ะ
1: พระองค์ท่านทรงเป็นที่พึ่งพิงของคนไทยมาโดยตลอดจริงๆนะครับ
0: ใช่แล้วจ้าพวกเราเองก็ต้องรู้จักวางแผนใช้น้ำอย่างมีระบบและประหยัดเพื่อให้มีน้ำใช้ตลอดไม่เฉพาะแค่ช่วงภัยแล้งเท่านั้นนะอย่างการใช้น้ำจากฝักบัวเพื่ออาบน้ำจะประหยัดน้ำมากกว่าการตักอาบแล้วเราก็เอาน้ำที่ใช้อาบน้ำหรือน้ำจากการซักผ้าไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นต่อเช่นรดน้ำต้นไม้ล้างรถล้างลานบ้านก็ได้ก็ถือเป็นการใช้น้ำอย่างคุ้มค่านะเด็ก
2: ๆรับทราบครับแม
3: ่ภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากการขาดแคลนน้ำเป็นระยะเวลานานเป็นเดือนๆหรือเป็นปีเกิดผลกระทบอย่างมากต่อการดำรงชีวิตการเกษตรและระบบนิเวศในพื้นที่เกิดภัยโครงการฝนหลวงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริช่วยบรรเทาภัยแล้งให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่เสี่ยง
0: คุณหมอคะคุณหมอคะมีคนไข้ระบบทางเดินหายใจอาการวิกฤตอยู่ที่ห้องฉุกเฉินนะคะ
1: สรุปว่าย่าเป็นอะไรเหรอครับ
4: คุณย่าน่ะได้รับผลกระทบจาก PM 2.5
1: แล้วนี่ฉันไปสูดหายใจเอา PM 2.5 เข้าไปในร่างกายที่ไหนล่ะเนี่ย
4: มลพิษ PM 2.5 มันก็เกิดมาจากมนุษย์เรานี่แหละครับ
1: แล้วถ้าคนที่หายใจเอา PM 2.5 เข้าไปเยอะๆเขาจะมีอาการยังไงเหรอครับ

0: ทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EV ก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่า EV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท1 HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด2 PHEVยานยนต์ไฟฟ้า Plug-in Hybrid 3. BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ 4. FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย 30@30 เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถ ZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช 2030 ด้วยนโยบาย 30@30และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับ
1: น้ำกระท่วม
2: เครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัยอย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
3: PEA
0: Smart City เมืองอัจฉริยะกับอาคารอนุรักษ์พลังงาน Smart City หรือเมืองอัจฉริยะคือการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาผสมผสานกับการใช้ชีวิตในทุกๆด้านยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างความสุขความสะดวกสบายให้ประชาชนด้วยเทคโนโลยีที่ตอบสนองความต้องการของผู้คนอย่างชาญฉลาดโครงสร้างของเมืองอัจฉริยะจะเน้นเรื่องพลังงานที่สามารถปรับเปลี่ยนและรองรับกันได้เช่นใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในตอนกลางวันใช้ไฟฟ้าพลังงานน้ำหรือพลังงานลมในเวลากลางคืนมีแหล่งเก็บกระแสไฟที่สามารถจ่ายไฟได้ตลอดเวลาและต้องเป็นพลังงานสะอาดการออกแบบและวางแผนการก่อสร้างที่ดีจึงเป็นส่วนสำคัญในการสร้างเมืองอัจฉริยะให้เกิดขึ้นได้จริงอาคาร BEC จึงเป็นคำตอบในยุคนี้ BEC หรือ Building Energy Code คือเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพด้านพลังงานในอาคารด้วยการกำหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการพลังงานกับอาคารที่จะก่อสร้างใหม่หรือดัดแปลงตั้งแต่เริ่มต้นออกแบบอาคารเพื่อให้อาคารมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานมีจำนวน6ระบบดังนี้ 1. ระบบเปลือกอาคาร 2. ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 3. ระบบปรับอากาศ 4. อุปกรณ์ผลิตน้ำร้อน 5. การใช้พลังงานโดยรวมของอาคาร 6. การใช้พลังงานหมุนเวียนซึ่งการออกแบบอาคาร BECจะเป็นพื้นฐานให้อาคารใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุดเช่น การเลือกใช้วัสดุก่อสร้างเปลือกอาคารที่ป้องกันความร้อนได้ดีการติดตั้งฉนวนบนหลังคาการใช้สีโทนอ่อนการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นต้นซึ่งจะสามารถเอามาตรฐาน BEC ไปเชื่อมโยงนวัตกรรมหลากหลายเพิ่มเติมได้เช่นระบบควบคุมพลังงานในอาคารอัตโนมัติระบบปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคารระบบปรับอากาศและระบายอากาศสามารถควบคุมด้วยระบบคลาวด์หรือ AI สามารถวิเคราะห์และประเมินผลให้เครื่องปรับอากาศทำงานโดยสูญเสียพลังงานน้อยที่สุดลดพลังงานในช่วงเวลาที่ไม่จำเป็นครับส่วนหลักเกณฑ์การคำนวณในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานพอได้พัฒนาโปรแกรมในการช่วยคำนวณเรียกว่าโปรแกรม BEC ระบบเว็บเบสสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ศูนย์ให้คำปรึกษาการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานครับ
3: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
0: พลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์

ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซลาร์เซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับ

0: ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการและอาจารย์อยากจะรู้จริงพวกเราแอบไปรู้ชื่อตอนมาอีกแล้วเปล่า
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ใช
1: ่ค่ะ
0: ใช่มีพี่ปิงหยางเขาไม่รู้นะ
3: แต่หนูรู้ค่ะ
1: แต่บอรู้ค
0: ่
1: ะ
0: ไหนลองบอกพี่ปิงหยางสิวันนี้ชื่อตอน
1: เล่นเปลี่ยนขนาด
4: อ้าวไม่รู้อยู่คนเดียวเลยนะครับน้องปิงหยางวันนี้มีชื่อตอนว่าเลนส์เปลี่ยนขนาดอาจารย์ต้องมีการทดลองสนุกสนุกแน่ๆเลย
0: พี่ปิงหยางได้ยินคำว่าเลนส์เปลี่ยนขนาดแล้วนึกถึงอะไร
5: แว่นขยายเพราะว่าพอส่องแล้วมันจะใหญ่ขึ้นแล้วก็เหมือนกับแว่นตาบางทีถ้าเกิดเรามองเปล่าๆมันจะใหญ่ขึ้นบ้างถ
0: ้
5: าเลนส์ที่ใหญ่จริงๆก็เลนส์ถนน
0: คืออะไรเลนส์ถนน
1: เลนส
0: ์เลนส์ถนน
4: เล่นมุกแบบนี้ทำเอาอาจารย์งงไปเลยนะครับเขาเรียกว่าเลนส์ครับไม่ใช่เลนส์ถนนแหมใช้ได้เลยนะครับน้องผิงหยาง
0: เดี๋ยววันนี้เราจะมาเจาะลึกกันว่ามันมีอะไรที่อยู่เบื้องหลังเรื่องราวของเลนส์บ้างแต่แน่นอนเราจะต้องพูดถึงเรื่องราวของฟิสิกส์พวกเราคิดว่ามีหลักการทางฟิสิกส์อะไรนะที่มาทำให้เลนส์เนี่ยมันสามารถทำงานของมันได
4: ้เจอคำถามนี้เข้าไปแก๊งตัวจิ๋วของเราถึงกับอึ้งกันไปเลย
1: ผมคิดว่าจะเอาแว่นขยายมาจะดูว่าการมันจะเปลี่ยนไปยังไงบ้างจากที่เรามองอย่างนี้หรือว่าเอาแว่นขยายม
0: าจะดูการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นน้องบอสบ้าง
6: แล้วก็มันจะมีหลายเลนส์ด้วยกันแต่เลนส์ที่เกี่ยวข้องกับฟิสิกส์ก็คือเลนส์
0: ถนน
4: แหมฟังมาตั้งนานไงจบแบบนี้แล้วครับน้องบอส
0: ทุกที่คนตอบนั่นคือสิ่งที่จะนำไปสู่การสร้างเลนส์หรือการนำเลนส์มาใช้แต่เดี๋ยววันนี้อาจารย์จะเริ่มต้นโดยการอธิบายหลักการที่เป็นเบื้องหลังของไอ้เจ้าเลนส์เหล่านี้ให้พวกเราได้ฟังแต่ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาทำความคุ้นเคยกับเลนส์ต่างๆที่เรามีอย่างที่พวกเราคุยให้อาจารย์ฟังเมื่อสักครู่กันก่อนเนาะอาจารย์มีตัวอย่างอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับเลนส์ที่เราอาจจะน่าจะหาได้รอบๆตัวเราเนาะมาให้ดูกันและลองมาทดสอบซิว่าลักษณะสิ่งที่เราดูผ่านเลนส์เนี่ยมันมีลักษณะเป็นเช่นไร
1: ใช่ค่ะแล้วไม่เกี่ยวอะไรด้วยคะ
0: ทุกคนจะสงสัยไม่มีอะไรอาจารย์ใช้มาเป็นแค่ตัวอย่างให้เราส่องเฉยๆอุปกรณ์ที่อาจารย์เอามาให้พวกเราได้ทดลองกันก็คือนี่ในอันนี้คุ้นเคยแว่นขยายอันนี้คือเราเรียกว่าเป็นตาแมวที่ติดตรงประตูที่เวลาเอาไว้ส่องว่ามีใครมาเยี่ยมมาเคาะประตูแล้วเราก็เช็คได้ว่าเป็นใครอันนี้ก็เป็นเลนส์ทั่วไปที่หาได้จากร้านค้าหรืออาจจะเป็นศูนย์ที่ขายเครื่องเขียนเนาะนี่คือสิ่งที่อาจารย์อยากให้เราทดลองดูทําให้ภาพเปลี่ยนไปอย่างไร
4: ได้เวลาเริ่มการทดลองกันแล้วแล้วเราจะทําให้ภาพเปลี่ยนไปได้ยังไงกันนะน้องๆทางบ้านลองคิดกันดูครับผม
5: เลนส์นูนกับเลนส์เว้า
6: ตรงที่มันนูนมันไอตรงกลางมันจะนูนมากที่สุดแล้วเห็นว่าภาพตรงกลางมันจะชัดที่ส
0: ุ
6: ด
0: โอ้ดีมาก
6: แล้วภาพตรง
0: บริเวณ
6: นูนน้อยที่สุดมันก็จะแบบว่าเบลอๆ
0: เบลอๆเน
1: า
0: ะ
1: ฟังคะอันนี้มันจะทำไมมันมองกับหัว
0: อดีมาก
4: น้องๆแต่ละคนมองภาพไม่เหมือนกันเลยแล้วทำไมถึงมองภาพไม่เหมือนกันล่ะครับอาจารย
0: ์อันนี้จริงๆอาจารย์ตั้งใจเอาเลนส์ที่มีขนาดเล็กกลางใหญ่เนี่ยนะแตกต่างไซส์มาเนี่ยแต่ในความเป็นจริงแล้วพวกเราคิดว่าอะไรที่จะเป็นตัวบอกว่าภาพที่เราจะสังเกตเห็นเนี่ยมันจะมีรูปร่างหน้าตาเปลี่ยนไปอย่างไรคิดว่าขึ้นอยู่กับปัจจัยอะไรบ้าง
1: ความนูน
0: ความมีอะไรอีกครับผม
1: ขนาด
0: น้องบอส
6: ความยาวค่ะ
0: ยาวของ
6: ของ
0: สิ่งของของไหนสิ่งของไหน
1: ของแว่นขยาย
0: ของแว่นหมายถึงว่าก็คืออย่างที่พี่ผิงหยางบอกเส้นผ่านศูนย์กลางนี้นะและนั่นแหละคือสิ่งที่อาจารย์อยากจะให้พวกเราทุกคนตั้งข้อสังเกตให้ได้ก็คือสังเกตนะอันนี้เอาอาจารย์เอาตัวอย่างที่ง่ายที่สุดก็คือแว่นขยายจะสังเกตได้ว่าแว่นขยายเนี่ยจะทำงานได้ก็ต่อเมื่อเราพยายามจะขยายวัตถุที่อยู่ใกล้ๆเนาะอย่างเช่นเวลาเราอ่านหนังสืออะไรเงี้ยไปดูอะไรใกล้ๆอย่างเงี้ยเนาะมันถึงจะใหญ่แต่พอเราดึงไอ้เจ้าตัวเลนส์แว่นขยายออกมาไกลมากขึ้นเรื่อยๆทุกคนบอกว่าเห็นอะไรนะภาพมันกลับหัวอันที่1ก็คือแสดงว่าสิ่งที่มีผลต่อภาพที่จะปรากฏกับเราก็คือระยะห่างของวัตถุสิ่งที่เรากำลังจะมองนี่มันอยู่ใกล้ๆเนี่ยมีผลด้วยปัจจัยที่2 เมื่อกี้เรามีเรื่องของระยะห่างแล้วเนาะว่าสิ่งของที่เราอยากจะมองมันอยู่ใกล้ไกลก็มีผลแต่จริงๆเมื่อสักครู่มีคนตอบถูกด้วยอีกอันนึงความโค้งที่พี่พิงหยางตอบเมื่อสักครู่ถูกต้องก็คือถ้าเราดูด้านข้างเลนส์แต่ละอันเนี่ยผิวของมันจะสังเกตได้เนื้อว่ามันไม่เรียบมันจะต้องมีความโค้งอยู่สิ่งที่บอกเราว่าภาพที่มันปรากฏมันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเนี่ยไอ้เจ้าความโค้งนี่แหละจะเป็นตัวบอกว่าภาพที่เกิดควรจะเกิดอย่างไรที่ไหนรูปร่างอย่างไรตีลังกากับหลังไหมอะไรอย่างนี้นั่นคือสิ่งที่เป็นตัวชี้วัดว่าเลนส์เนี่ยจะควรจะมีคุณสมบัติเช่นไรอันนี้สังเกตอันนี้ใหญ่ดูใหญ่เนา
1: ะ
0: แต่ถ้าพวกเราดูด้านข้างสังเกตอะไรไหมมันไม่ค่อยโค้งเลยปะ
1: มันไม่โค้งค่ะมันโค้งค่ะแต่ว่า
0: แต่น้อยมากนะพอเราเอามาวางเนี่ยมันไม่ค่อยจะขยายเท่าไหร่
1: ใช่ค่ะ
0: มันขยายน้อยอ่ะเน
1: า
0: ะ
1: น้อยมากเลยค่ะ
0: มันแทบจะไม่ขยาย
5: กระจกธรรมดา
0: ใช่ถูกต้องเลยเพราะยิ่งมันโค้งน้อยเท่าไหร่ก็คือหมายความมันใกล้ความเรียบเท่าไหร่มันก็จะประพฤติตัวเหมือนกับกระจกธรรมดา
5: อ๋อแสดงว่าหลักการในการขยายก็คือความนูนใช่ไหม
0: ถูกต้อง
5: ถ้าเกิดนูนมากก็สามารถขยายให้ภาพใหญ่ขึ้นได้มาก
0: ถูกต้องแล้วถ้ามันเป็นความเว้าจะเกิดอะไรขึ้น
1: แล้วความเว้าหมายถึงอะไร
0: ความเว้าหมายถึงอะไร
5: ขึ้นก็ได
0: ้พี่พิงหยางน้องอดินถามว่าความเว้าคืออะไรคะ
5: ความนูนมันจะนูนโค้งขึ้นมาแต่ถ้าความเว้าก็คือมันจะแบบว่าโค้งลงไป
0: เยี่ยมยอดทุกคนดูอันนี้สังเกตดูที่ด้านข้างของเลนส์อันนี้ที่ท่านยกมาเป็นตัวอย่างสังเกตไหมถ้าทุกคนด้านขวาสังเกตไหมมันนูนโป่งออกมาเนาะ
1: ค่ะเหมือนอันนี้ใช่ไหมคะ
0: ถูกต้อง
1: ว่าอันนี้ก็
0: ใช่แต่ถ้าทุกคนดอนด้านซ้ายสังเกตไหม
1: มันหายไป
0: มันเป็นหลุมเข้าไปอย่างที่พี่ผิงหยางบอกนี่แหละเราเรียกว่าเว้าเข้าโอเคไหมเพราะฉะนั้นอะไรที่มันโป่งออกมาอย่างเงี้ยเราเรียกว่ามันนูนถ้าอะไรที่มันยุบเข้าไปเราเรียกว่ามันเว้า
4: ถึงตอนนี้น้องๆก็ได้รู้จักกับเลนส์แต่ละแบบกันไปแล้วต่อไปเราจะมาทำการทดลองกันดูว่าหลักการอะไรในฟิสิกส์เกี่ยวข้องกับเลนส์บ้าง
0: เดี๋ยวเราจะมาดูเบื้องหลังหลักการทางฟิสิกส์ที่อธิบายปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับเลนส์นะจริงๆแล้วอ่ะมันมีอยู่คำหนึ่งที่อาจารย์อยากได้ยินอะไรในฟิสิกส์ที่เกี่ยวข้องกับเลนส์ที่เรากำลังจะศึกษาอยู่ตอนนี
4: ้ว่าแต่น้องๆทางบ้านทราบไหมครับว่าฟิสิกส์กับเลนส์เกี่ยวกันยังไง
0: มันมีคำหนึ่ง
5: สายตาสั้นสายต
0: าใหญ่ไม่ใช่เป็นหลักการทางฟิสิกส
1: ์โมเมนตัมเชิงมุม
0: มาแล้วยังไม่ใช่
5: การหักเหของแสง
0: โอ้ยโอ้ยเยี่ยมยอดมากคือการหักเหของแสงเมื่อใดก็ตามที่แสงเคลื่อนที่แล้วมีการเปลี่ยนตัวกลางมันจะสามารถมีการเปลี่ยนทิศการเดินของแสงได้และนั่นแหละคือต้นเหตุของการเกิดภาพที่บิดเบี้ยวหรืออาจจะเปลี่ยนระยะของเลนส์อาจารย์เลยมีตัวอย่างให้พวกเราดูนี่อาจารย์ทำตัวอย่างเพื่อให้พวกเราทุกคนเห็นภาพชัดอันนี้อาจารย์เรียนแบบด้านข้างถ้าเราดูนี่คือด้านข้างของเลนส์นะอันนี้นูนหรือเว้าดีมากแล้วเนาะก็คือถ้ามันโป่งออกมานี่คือเลนส์นูนแล้วอาจารย์ก็ทำอีกตัวอย่างนึงที่พี่ไอเรียนถืออย่างนี้นูนหรือเว้า
1: ว้าว
0: มันเว้าเข้าไปตราบใดที่ตรงกลางมันกว้างกว่าบริเวณขอบเราจะเรียกว่าเป็นเลนส์นูนทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าเป็นลักษณะเช่นนี้อย่างนี้เราเรียกว่าเว้าด้านหนึ่งแล้วก็ตรงด้านหนึ่งก็ได้แต่สุดท้ายรวมทั้งชิ้นเรายังถือว่านี่เป็นเลนส์เว้าอยู่สิ่งที่อาจารย์จะทดสอบให้พวกเราเห็นอันนี้อาจารย์สาธิตให้พวกเราดูอาจารย์จะวางชิ้นที่เป็นด้านข้างของเจ้าตัวเลนส์นี้ให้พวกเราเห็นบนโต๊ะนะอาจารย์จะเอาเลเซอร์นี้มาฉายไปลงบริเวณของการเดินทางของแสง
5: แล้วดูว่ามันจะหักเหเป็นแบบไหน
0: ถูกต้องเลยก็คือเราจะดูว่าแสงเนี่ยถ้าเกิดมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันควรจะวิ่งไปตรงๆเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ถ้าเกิดมาเจอเลนส์เนี่ยมันจะสามารถแสดงเรื่องของการหักเหของแสงก็คือเดี๋ยวมันจะมีการเปลี่ยนทิศอย่างไรโอเคไหม
1: ค่ะ
0: สิ่งที่อาจารย์จะทำก็คือเลเซอร์เนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าเวลาเรายิงออกมาเนี่ยแสงก็เดินทางเป็นเส้นตรงเนาะ
1: ค่ะ
0: คราวนี้อาจารย์จะเอาไอ้เจ้าเลนส์ตัวนี้มาขวางทางเอาไว้แล้วเดี๋ยวลองดูซิว่ามันยังวิ่งตรงไปไหมลองดูนะครับอาจารย์ยิงไปที่ตรงกลางเลยสังเกตอะไรไหมก็ยังตรงอยู่นะมันก็ยาวนะเพราะว่ามันยังมีลำแสงมันยังตรงอยู่คราวนี้อาจารย์จะค่อยๆขยับขึ้นนะนี่สังเกตอะไรมั้ยมันเบี้ยวลงข้างล่างเนาะแล้วถ้าเกิดอาจารย์ขยับเลเซอร์มาด้านล่าง
1: มันก็
0: มันขึ้น สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแสงต้องเดินทางจากอากาศเข้าไปสู่อันนี้อาจจะเป็นแก้วหรืออะคริลิกที่อาจารย์สร้างมาแล้วสุดท้ายอะคริลิกก็ต้องออกไปที่อากาศอีกทีทุกทีที่มีการเปลี่ยนตัวกลางแล้วมันมีมุมของการตกกระทบเกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีการหักเหเกิดขึ้นและนั่นก็เลยนำมาสู่แสงที่ออกมามีการเบี้ยวถ้าเกิดอาจารย์ให้แสงวิ่งมาจากด้านล่างแสงที่ออกไปมันเฉียงขึ้นถ้าแสงที่วิ่งมาจากด้านบนมันเฉียงลงคราวนี้คำถามก็คือถ้าอาจารย์มี2เส้นจะเกิดอะไรขึ้นมาจากข้างบนและล่าง
5: อ๋อมันกลายเป็นตัว x เลย
0: ถูกต้องมันก็ต้องมาตัดกันที่ที่หนึ่ง
4: เจี๊ยบวันนี้ตอบได้เยอะมากเลยนะครับน้องผิงหยางสุดยอดไปเลย
0: อาจารย์ก็เลยเอาเลเซอร์หลายๆชิ้นมาเรียงกันแล้วอาจารย์จะได้ยิงพร้อมๆกันและดูซิว่ามันไปตัดกันจริงไหมน้องบอสดูนะ
1: เป็นตัว V ค
0: ่
1: ะ
0: เป็นตัว V V หรือ X ก็ได้แล้วแต่ทุกคนสังเกตนะว่ามันไปพยายามจะไปตัดกันที่จุดๆหนึ่งทุกคนคุ้นคำคำหนึ่งไหมคำว่าจุดโฟกัสเมื่อใดก็ตามที่อาจารย์เอาแสงวิ่งมาตรงๆแล้วมันก็ไปตัดกันที่จุดหนึ่งเนี่ยถ้าอาจารย์วัดระยะจากไอ้เจ้าตัวเลนส์ไปถึงจุดที่ตัดกันอันนั้นแหละคือระยะโฟกัสของเลนส์นั่นเองถ้าเป็นเลนส์เว้าเนาะอาจารย์เอาเลเซอร์มาใกล้ตัวเนี่ยแสงก็พยายามจะวิ่งมาทางเดียวอาจารย์เนาะ
1: ค่ะ
0: ถ้าอาจารย์ดึงเลเซอร์ออกไปไกลนิดนึงแสงพยายามจะหนีอาจารย์ไปเหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอาจารย์เอาทั้ง2เส้นมา เปิดพร้อมกันเหมือนกันที่เราทำกันเลนนู
5: นมันจะกระจายแสง
0: ดีมากนั้นเราลองดูเลยว่าเกิดอะไรขึ้น
5: หูกระจายจริงๆ
0: มันจะบานออกนะถ้าเราเน้นไปที่แสงที่ทะลุผ่านเลนส์ไปจะเห็นได้ว่าในกรณีของเลนส์เว้ามันจะถ่างแสงออก

0: สิ่งที่เรากำลังจะทำอาจารย์กำลังจะเปลี่ยนปรับเลนส์ที่อยู่บนมือถือให้สามารถเห็นภาพใหญ่ขึ้น
1: หูเลนส์กล้องในโทรศัพท์มือถือสามารถปรับได้ด้วยหรอครับอาจารย
0: ์สิ่งที่เราสามารถทดลองได้ง่ายๆก็คือตามท้องตลาดทั่วไปตอนนี้เราจะมีเป็นลักษณะเป็นคลิปออนก็คือเป็นคลิปนี่แหละแต่ตอนนี้ทุกคนเข้าใจแล้วถ้าเกิดเราไปดูที่คลิปนั้นสิ่งที่มันมีอยู่ก็คือมีเลนส์นั่นเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออันนี้อาจารย์ยกตัวอย่างอาจารย์เอาแท็บเล็ตมาซึ่งจะได้ถือง่ายๆหน่อยเนาะแต่นี่มือถืออะไรก็ใช้ได้เนาะ
2: โอ้โหชัดแจ๋ว
0: ต้องมีระยะโฟกัสของมันไงจำได้ไหมก็คือถ้าเกิดอาจารย์ขยับออกมามันเริ่มเบลอเพราะมันไม่โฟกัสแล้วนี่เห็นไหมชัดไหมนี่เห็นเกสรตรงกลางเลยเห็นไหมอ่ะลองมาดูอันนี้อาจารย์มีทรายวิทยาศาสตร์นี่เลย
2: โอ้เป็นเม็ดเลย
0: เป็นเม็ดเลยนะเห็นนะ
3: มีกี่เม็ดหนึ่ง
0: กี่เม็ดนี่นับจนถึงประมาณ3ทุ่มแล้วเนี่ยอาจารย์ด้วยนะ
1: น้องไอรีนตั้งใจนับจริงจังไปเป้าครับ
0: อยากจะให้เราคิดต่อตอนนี้เราเห็นอะไรเล็กๆกำลังขยายเยอะๆอาจารย์อยากจะรู้ว่าถ้าอาจารย์อยากจะเห็นอะไรไกลๆทำได้เปล่า
3: ทำได
0: ้คิดว่าจะทำยังไง
4: ใช้เลนส์ว้าว
0: ใช้เลนส์ว้าว
5: ใช้เลนส์นูน
0: ใช้เลนส์นูน
6: ใช้เลนส์ว้าว
0: ใช้เลนส์ว้าวแต่สิ่งที่อาจารย์จะทำก็คือเดี๋ยวอาจารย์จะพาพวกเราไปดูอุปกรณ์ที่สามารถมองเห็นสิ่งระยะไกลๆได้หน้ากล้องส่องทางไกลเท่านั้นยังไม่พอเดี๋ยวเราจะมีโอกาสสร้างกล้องส่องทางไกลของพวกเรากันเองด้วยพร้อมยังพร้อมยัง
7: ดีใจค่ะ
0: ถ้าพร้อมเดี๋ยวเราออกไปหากล้องส่องทางไกลของจริงที่เราเห็นอะไรไกลๆกันดีกว่า
7: ค
0: ่
7: ะ
0: ไปกันเลยครับลุย
1: แหมดูแก๊งตัวจิ๋วจะดีใจเป็นพิเศษเลยนะครับเรามาลุ้นกันว่าวันนี้แก๊งตัวจิ๋วของเราจะได้ออกไปสัมผัสกับกล้องส่องทางไกลกันที่ไหนไปดูกันเลย
0: ว่าไงจะไปไหนกันไปไหนกันไปไหนกันปัดโถปัดโถโอ้ยพวกเราจะไปไหนกัน
8: ผมจะบินไปอากาศไปหาความรู้ครับอาจารย์แต่อาจารย์ไปไม่ได้ครับเพราะน้ำหนักเกินครับ
1: น้องบอสแซวอาจารย์แบบนี้อาจารย์คงต้องไปลดน้ำหนักซะแล้ว
0: และตอนนี้พวกเราอยู่กันที่ไหน
9: ตึกใบหยกครับ
10: ใบหยกสกายค
0: ่
10: ะ
0: แล้วรู้หรือเปล่าเราอยู่ที่ชั้นที่เท่าไหร่ตอนนี
11: ้77ค่ะ
0: ครับตอนนี้เราอยู่กันที่ชั้น77ของโรงแรมใบหยกสกายแล้วเป็นชั้นที่เราสามารถมองเห็นกรุงเทพทั้งเมืองเลยเราอยู่กันที่นี่เนี่ยเดี๋ยวอาจารย์จะมาให้พวกเราเนี่ยได้ชมบรรยากาศกรุงเทพรอบๆบวกกับเดี๋ยวเราจะมีฟิสิกส์ที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ที่เรามาใช้ในการสังเกตการณ์กันด้วยหลังจากที่เราไปเดินวนดูบรรยากาศรอบๆกันมาแล้วเราจะสังเกตได้ว่าทุกครั้งเนี่ยที่เราอยู่บนชั้นสูงๆเนาะแล้วเราจะสามารถพยายามจะสังเกตอะไรไกลๆเนี่ยมันจะมีอุปกรณ์อยู่ชิ้นหนึ่งที่เป็นลักษณะเช่นนี้มาให้เราสามารถทำอะไรได้นะ
9: ส่องทางไกล
0: พวกเราทุกคนพอจะบอกอาจารย์ได้ไหมว่าไอ้เจ้าอุปกรณ์ที่เราเอาไว้ใช้ส่องทางไกลเนี่ยใช้หลักการอะไร
12: ก็รู้ค
0: ่
12: ะ
0: ทีละคนทีละคน
12: ก็คือต้องเอามาส่องค่ะ
0: เอาอะไรมาส่อง
12: ต้องเอากระจกหลายๆเลนมาซ้อนๆกัน
0: โอ้ใกล้เคียงนะกระจกหลายๆเลน
12: แล้วอีกอย่างนึงครับนี่ไงครับเขาบอกว่าต้องหยอดเงิน10บาทครับถ้าเราไม่ใช้เราก็ไม่ต้องหยอดนะคะ
1: สุดยอดไปเลยครับน้องบอสไม่ธรรมดาจริงๆเลยนะเรา
13: หลักการอันนี้ก็คือว่าเอาหลายๆเลนมาซ้อนๆกันแล้วเสร
0: ็
13: จก็ดูถ้าส่องด้านนี้ก็คือมันจะติดแต่ถ้าส
0: ่องมีส่องกลับทาง
13: ส่องอีกด้านนึงมันจะก็จะไกลแล้วแถมยังมองไม่เห็นด้วยค่ะเพราะยังไม่หยอดเหรียญค่ะ
0: นี่โอ้โหทุกคนมาลงเอยให้หยอดเหรียญอ่ะพี่มีอย่างว่าไงครับ
14: เขาใช้หลักการฉายภาพที่มันทำให้ใหญ่ขึ้นพอหันไปหันมามันก็จะบอกว่าเลื่อนไปด้วยได้กล้องฉายภาพ
0: กล้องฉายภาพเอาแหละแต่มันก็ต้องใกล้เคียงกับสิ่งที่เราทำการทดลองมาแล้วคราวนี้อาจารย์ก็เลยอยากจะพาพวกเรามาที่เนี่ยเพื่อจะมาดูอีกรูปแบบนึงของอุปกรณ์แต่คราวนี้จุดประสงค์ของมันเพื่อจะให้สามารถมองอะไรที่อยู่ไกลๆได้
14: มันก็เลยดูยาวๆใช่ไหม
0: ถูกต้องนั่นก็คือเราสามารถจะเห็นอะไรที่อยู่ไกลๆเนี่ยชัดเจนมากขึ้น
12: ใครจะดูก่อน
0: อยากจะดูกันแล้วยัง
12: เอาน้อยออกกัน
1: แก๊งตัวจิ๋วรีบจัดคิวกันเองเลยครับ จะรอช้าอยู่ทำไมอยากส่องกล้องกันแล้วครับ
0: เห็นอะไรเห็นอะไรบรรยายสักนิด
6: เป็นตึกค่ะ
0: ไหนลองดูสิไกลๆเห็นไปถึงไหนลองดูสิ
6: หนูเห็นตรงตึกที่ยังสร้างไม่เสร็จ
0: เดี๋ยวให้เอาไปบอสใช่ไหมบอสกำลังมองอะไรครับตอนนี้ไหนอธิบายให้จานหน่อย
6: ก็เห็นคนจริงๆ BTS นี่ BTS นี
0: ่ BTS BTSลองส่องไปทางวิวบางกระเจ้าทางซ้ายที่เขียวๆที่เป็นป่าเขียวๆหน่อยเห็นอะไรไหมเห็นอะไรไหม
7: ป่า
0: หลังจากที่เราส่องทางไกลด้วยอุปกรณ์ชิ้นนี้เนา
6: ะ
0: ถ้าพวกเราลองไปสังเกตลักษณะไอ้เจ้าโครงสร้างของอุปกรณ์ชิ้นนี้ลักษณะของเลนส์ที่เราสังเกตได้จากรูปร่างของเจ้านี้ก็คือจะเห็นได้ว่ามันจะมีเลนส์ที่อยู่ด้านหน้าเนาะด้านหลังเองก็มันจะต้องมีระบบเลนส์ที่อยู่ในนี้เช่นเดียวกัน
6: อันนี้เล็กไปใหญ่
0: อ
6: าจารย์คะแล้วมันเกี่ยวกับเลนส์บอลเลนส์นูนด้วยไหมคะ
0: มีผลเราสามารถเอามาผสมผสานกันได้แต่เมื่อสักครู่เนี่ยน้องบอสพูดว่ามีเล็กไปใหญ่ต้องอย่าลืมว่าจริงๆแล้วเนี่ยเจ้าตัวแค่ความใหญ่ของเลนส์เนี่ยไม่ใช่ตัวกำหนดว่าลักษณะของเลนส์ที่ประกอบขึ้นมาแล้วจะทำหน้าที่อะไรอย่างเดียวจริงๆอ่ะเราต้องดูที่ความอ้วนผอมหรือก็คือความนูนความเว้าด้วยซึ่งเรามีคำว่าระยะโฟกัสนั่นเองมันก็คือมันจะมีลักษณะการประกอบกันของระยะโฟกัสที่แตกต่างกันนี่แหละทำให้เราได้กล้องที่เป็นกล้องขยายบ้างเป็นกล้องส่องทางไกลบ้างสิ่งนึงที่พวกเราและน้องๆทางบ้านสามารถลองศึกษาหลักของฟิสิกส์ตรงนี้ได้ก็คือใช้อุปกรณ์ง่ายๆอาจารย์มีแว่นขยาย2อันที่จะเห็นได้ว่าขนาดมันไม่เท่ากันเนาะแต่ว่าสิ่งที่อาจารย์เน้นก็คือมันไม่ใช่แค่ความใหญ่แต่มันต้องเป็นความอ้วนผอมของเลนส์ด้วยก็คือระยะโฟกัสอาจารย์เคยบอกไว้ว่าเดี๋ยวเราพาออกมาข้างนอกแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาลองทำอุปกรณ์กันด้วย
6: อาจารย์บอกว่าจะให้ทำกล้องส่องทางไกล
0: ใช่เดี๋ยวเรามาลองทำกันดูอุปกรณ์ที่อาจารย์บอกว่าเราสามารถทำกันเองได้ไม่ยากอยู่ต่อหน้าของพวกเราทุกคนแล้วตอนนี้แต่ว่าจริงๆแล้วถ้าทุกคนสังเกตด้วยความที่เราต้องการจะสร้างกล้องส่องทางไกลเนาะอาจารย์ก็ต้องการเลนส์2ชิ้นนั่นแหละจริงๆมันก็คือ2ชิ้นเดียวกับที่เอามาจากแว่นขยายนั้นด้านหน้าก็คืออันที่ใหญ่กว่าด้านหลังตัวนี้ก็คืออันที่เล็กกว่าอย่างที่อาจารย์บอกจริงๆเราเน้นกันที่ว่าเราต้องการระยะโฟกัสที่มีค่าแตกต่างกันก็คือไอ้เจ้าอันใหญ่ก็จะไกลหน่อยไอ้อันใกล้ตาก็จะสั้นเข้ามาหน่อยเอามาประกอบกันอาจารย์ก็เลยแค่หาอุปกรณ์มายึดเลนเอาไว้ด้วยกันสิ่งที่อาจารย์ใช้ก็คือตอนนี้อาจารย์ใช้กระบอกจริงๆเนี่ยกระบอกนี้ใช้อะไรก็ได้ถ้าเกิดรูปร่างมันค่อนข้างจะตรงนิดนึงสิ่งที่อาจารย์เอามาใช้ตอนนี้ก็คือกระบอกที่เอาไว้ใส่เอกสารข้อดีก็คือสิ่งที่อาจารย์อยากจะได้ก็คืออาจารย์อยากจะได้กระบอก2ชิ้นที่มีขนาดต่างกันเล็กน้อยเพื่อที่มันจะได้สามารถสไลด์เข้าสไลด์ออกได้เดี๋ยวพวกเราทุกคนลองดูไหมว่าหลังจากที่เรามีอุปกรณ์ในการยึดที่ดีขึ้นแล้วเนี่ยเราจะสามารถสังเกตภาพได้ยากง่ายขึ้นยังไงเนาะอย่างลองดูซิว่าหลังจากที่เรายึดอุปกรณ์นี้มาแล้วลองส่องไปไกลๆข้างหลังดูเหมือนกัน
6: ลองส่องทั้งสองด้าน
0: เลยได้เลยลองดูเราจะได้เห็นเราจะได้เห็น
1: ใจเย็นก่อนครับพี่หยางยังไม่ทันได้ใช้เลยเดี๋ยวคนอื่นจะไม่ได้ส่องกันนะ
0: แต่มันมีการกลับหัวด้วยถูกต้อง
7: ไม่ได
0: ้ผลของการที่เราใช้อุปกรณ์อันนี้แล้วระยะห่างของเลนส์มันเป็นอย่างเงี้ยภาพก็กลับหัว
6: จะสวยกว่า
0: สวยกว่ากลับข้าง
6: โหสวยอ
0: ่
6: ะ
0: แต่ภาพกลับหัวไหมกลับหัวไหม
6: ไม่กลับครับ
0: เฮ้ย
1: คนอื่นเขาเห็นภาพกลับหัวกันหมดแล้วทำไมน้องบอสถึงไม่เห็นเหมือนคนอื่นล่ะครับโอ้ยเล่นเอาทุกคนงงกันไปหมดเลยครับ
6: เวลาไปยกสูงมันจะเห็นเตี้ยเลย
0: อ้าวนั่นแหละกลับหัวแล้วสิ่งที่เราสรุปได้วันนี้ก็คือนี่คือหลักการทำงานของเลนส์ต่างๆซึ่งมีพื้นฐานมาจากเรื่องของการหักเหแสงจำได้เนาะด้วยความที่เลนส์มันมีรูปร่างทั้งนูนบ้างเว้าบ้างก็สามารถทำให้เกิดภาพแปลกแตกต่างกันออกไปและสิ่งนึงที่อยากจะให้ทุกคนสังเกตตอนนี้สำหรับน้องๆทั้งบ้านอย่างพี่ผิงหยางกับอาจารย์สังเกตอาจารย์ใส่แว่นตอนที่เราอาจจะเคยได้ยินกันมาว่าสั้นเว้ายาวนูนตอนนี้พวกเราทุกคนพอจะสรุปได้ยังว่าทำไมสั้นเว้ายาวถึงนูน
11: รู้แล้วครับ
0: ครับผม
11: เพราะรายการฟิสิกส์สนุกไงครับทำให้ผม
0: เยี่ยมยอดสำหรับใครที่ไม่เคยได้ยินประโยคนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือสำหรับคนสายตาสั้นปรากฏว่าก็คือความผิดปกติของลูกตาเนี่ยอาจจะมาจากว่าเลนส์เนี่ยมันอาจจะอ้วนเกินไปหรือลูกตามันอาจจะยาวเกินไปก็แล้วแต่คือลักษณะของกระบอกตาอาจจะยาวเกินทำให้แสงเนี่ยมันโฟกัสเร็วเกินไปมันก็เลยไม่ไปตกนะตรงเรติน่าที่เป็นจุดโฟกัสของดวงตา
7: เรติน่าเคยได้ยิน
0: เรติน่าคือจุดที่เป็นรวมแสงและเป็นจอที่เป็นจอประสาทตาที่รับภาพแล้วก็ไปประมวลทำให้สมองเราเห็นเป็นภาพต่างๆตอนนี้เราพอจะเข้าใจแล้วว่าเลนส์ที่อ้วนเนี่ยมันจะโฟกัสเร็วเราก็เลยต้องเอาเลนส์เว้ามาช่วยถ่างมันออกนะเข้าใจอย่างเพราะฉะนั้นคนสายตาสั้นก็เลยต้องใช้เลนส์เว้าเท่านั้นเองสำหรับคนที่สายตายาวก็กลับกันก็คือเราก็เลยต้องใช้เลนส์นูนเพื่อมารวมแสงให้ไปตกที่เรติน่าได้นี่แต่ก็เป็นหลักการทำงานของเลนส์ล้วนๆเลยในเรื่องของกล้องส่องทางไกลอันที่จริงแล้วเราสามารถสร้างอุปกรณ์ที่มันส่องไปได้ไกลมากคือมากเลยก็คือเราสามารถไปสร้างอุปกรณ์ขนาดใหญ่แล้วเราสามารถส่องเห็นถึงนู่นเลยดาวต่างๆกาแล็กซี่ต่างๆ
7: ส่องดูดาว
0: ถูกต้องก็จะเป็นการขยายขนาดของมันจนขั้นกลายเป็นกล้องดูดาวนั่นเองแต่ก็ยังคงใช้หลักการหักเหของแสงเพราะฉะนั้นสิ่งที่วันนี้เราเรียนรู้เป็นเรื่องราวของฟิสิกส์ที่เกี่ยวข้องกับการหักเหของแสงแล้วก็การทำงานของเลนส์ต่างๆนั่นเองสนุกไหม
11: สนุกค่ะ
0: และแน่นอน
15: ความสนุกยังไม่หมดเพียงเท่านี้
16: พบกับพวกเราใหม่ในรายการ
11: ฟิสิกส์สนุก
0: สำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับพบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1.

อินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5. เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยกันเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน 5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชะขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ

สวัสดีครับดร.เอกปริญเกตขาวนะครับผมจากระบบสารสนเทศทางธุรกิจครับคณะวิทยาการจัดการครับวันนี้จะมาสอนบทที่7นะครับเรื่องของการใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์นะครับโดยใช้โปรแกรมนะครับ Cloud Computing นะครับโดยใช้ Google Slide นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราเข้าสู่บทเรียนกันเลยครับผมวิธีการใช้ Google Slide ทำอย่างไรครับ1ครับเราจะต้องมีนะครับ Account ของ Google ก่อนนะ Account ของ Google เนี่ยเป็นตัวสำคัญเลยนะครับซึ่งเราสามารถที่จะเข้าไปใช้งานในระบบของ Google ต่างๆนั้นได้เองนะครับทีนี้ Google Slide นะครับขั้นตอนการเข้า1ครับต้องเปิด Google เข้ามาก่อนนะครับวิธีการเปิด Google ก็เข้ามาที่ google.com ได้เลยนะครับจากนั้นก็ Sign in เข้ามานะครับพอ Sign in เข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับวิธีการแรกเนี่ยนะครับพอจะใช้งาน Google Slide นะครับเราก็จะเข้าไปที่ตรงเครื่องมือตรงนี้เลยนะครับจากนั้นมาหาคำว่าสไลด์นะครับหาคำว่าสไลด์ตรงนี้นะครับซึ่งถูกก็จะมีเลือกให้ใช้มากมายนะครับไม่ว่าจะเป็น Google Docs Google Sheets Google Slides นะครับในบทนี้นะครับเราจะพูดถึง Google Slides นั่นเองวิธีการสร้างก็คลิกเลยครับ Google Slides นะครับหน้าแรกก็จะเป็นหน้าประมาณนี้เลยครับจะมีแถบอยู่2โซนครับโซนข้างบนเนี่ยจะเป็นโซนของเครื่องมือนะครับถ้าต้องการสร้างนะครับถ้าต้องการสร้างเอกสารเปล่านะครับหรือชิ้นงานเปล่าก็

เลือกที่ blank ได้เลยนะครับหรือจะสร้างจากเทมเพลตก็ได้นะครับมีเทมเพลตให้เลือกมากมายนะครับหรือจะเปิดจากงานเก่าๆที่เราสร้างเก็บไว้ก็ได้นะครับสามารถเปิดได้นะครับสามารถใช้งานได้ทีนี้ในกรณีถ้าต้องการจะสร้างชิ้นงานใหม่นะครับเราก็มาเลือกที่ blank เลยนะครับพอเข้ามาปุ๊บหน้าตาของตัว Google Slide จะเป็นประมาณนี้เลยครับมีแถบเมนูต่างๆเกิดขึ้นมาจะใกล้เคียงกับโปรแกรม PowerPoint เลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเข้ามาที่หน้าจอหลักเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจะสังเกตได้นะครับข้างบนจะยังไม่มีชื่อเราสามารถที่จะตั้งชื่อชิ้นงานใหม่ของเราตรงนี้ได้นะครับเปลี่ยนเป็นชื่องานใหม่ของเราก็ได้นะครับเช่นตั้งชื่อเป็น Presentation 1ก็ได้นะครับเรียบร้อยนะครับลักษณะการทำงานของ Google Slide เนี่ยนะครับจะไม่มีปุ่มเซฟให้นะครับผมจะเป็นเซฟแบบอัตโนมัตินะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงนะครับทำไปก็เซฟไปให้นั่นเองทีนี้ลักษณะหน้าจอที่คุณเห็นนะครับก็จะมีหน้าจอที่เป็นหน้าจอพื้นที่ทำงานตรงนี้นะครับเราสามารถสร้างสรรค์ชิ้นงานได้จากตรงกลางนี้เลยนะครับหรือจะเลือกเทมเพลตอื่นๆก็ได้จากตีนด้านขวามือตรงนี้นะครับมีธีมให้เลือกอีกมากมายเช่นกันนะครับแล้วแต่ความชอบเลยนะฮะอย่างเช่นเลือกธีมนี้นะครับเขาก็จะเปลี่ยนรูปแบบเป็นธีมนี้ให้อัตโนมัติทีนี้มาดูพื้นฐานการทำงานง่ายๆของตัว Google Slide ก่อนเลยนะครับตัวแรกเลยครับไปดูที่เมนูครับเมนูไฟล์ตรงนี้นะครับก็จะมีการสร้างชิ้นงานใหม่เห็นไหมครับสร้างตัวสไลด์ใหม่ขึ้นมาก็ได้นะครับหรือจะเปิดจากเทมเพลตต่างๆได้นะฮะสร้างจากเทมเพลตได้เลยนะครับหรือจะเปิดชิ้นงานเก่ามาดูก็ได้นะครับ import slide นะครับถ้าเรามี PowerPoint หรือตัว presentation ตัวอื่นเราก็สามารถที่จะ import เข้าได้เลยนะครับก็จะง่ายไปอีกนะครับหรือmake copy นะครับ make copy เข้ามาได้เลยนะครับอย่างที่บอกครับเราสามารถแชร์นะครับแชร์ให้กับบุคคลอื่นได้ด้วยนะครับแชร์ได้ด้วยหรือจะแชร์ให้คนอื่นมาทำงานร่วมกันก็ได้นะครับมีการส่งอีเมลนะครับส่งอีเมลนะฮะจะส่งไปไฟล์ต่างๆได้นะครับเวลาคุณส่งก็ส่งไปหาใครนะครับมีอีเมลผู้รับนะครับจากนั้นก็ตั้งชื่อส่งเป็นแบบไหนส่งเป็นไฟล์ PDF ก็ได้ส่งเป็นไฟล์ PowerPoint ก็ได้นะครับหรือตัว Plain Text ก็ได้นะครับเป็นตัวอักษรไปเลยนั่นเองนะครับมีเมนูอะไรอีกนะครับสามารถดาวน์โหลดได้ครับดาวน์โหลดก็เป็นไฟล์ต่างๆที่เราสามารถเข้าจะเอาไปใช้งานได้นะครับเป็น PDF ก็ได้นะครับเป็น PowerPoint ก็ได้นะครับหรือจะดาวน์โหลดเป็นรูปก็ยังได้นะครับนี่คือข้อดีเลยนะครับส่วนต่อไปก็เป็นเมนูRename มาเปลี่ยนชื่อได้นะครับจะเคลื่อนย้ายไปยังโฟลเดอร์ต่างๆที่เราจัดเตรียมไว้นะครับใน Google Drive ก็ได้นะครับสร้างชัดคัทใน Google Drive ก็ได้เพื่อเข้าถึงสะดวกครับหรือถ้าเราไม่เอางานนี้อย่างที่บอกครับเราก็สามารถที่จะลบทิ้งได้นะครับโดยมีถังขยะนะครับหรือจะเลือกดูเวอร์ชันเก่าๆได้นะครับเอาคร่าวๆนะครับก็คือสามารถที่จะเปลี่ยนภาษาได้จากตัวนี้ด้วยนะครับเปลี่ยนภาษานะครับเลือกเป็นภาษาอังกฤษภาษาไทยนะครับแล้วแต่นะครับความต้องการของผู้ใช้เลยมีการตั้งค่าหน้ากระดาษครับคลิกเข้าไปที่ตั้งค่าหน้ากระดาษเนี่ยเราสามารถเลือกนะครับเลือกหน้ากระดาษตามความต้องการของเราได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสแตนดาร์ดนะครับไวท์สกรีนนะครับสเกลเท่าไหร่หรือถ้าไม่พอใจก็คัสตอมครับกำหนดเองครับสามารถกำหนดขนาดเองได้เลยนะครับพอเลือกขนาดเองได้เสร็จก็แอพพลายนะครับหรือนำไปใช้งานนั่นเองนะครับมีอะไรอีกนะมีพรีวิวงานได้นะครับหรือสั่งปรินต์ได้ครับมีเมนูถัดไปนะครับเมนู Editนะครับแก้ไขตรงนี้สามารถที่จะย้อนไปย้อนมาได้นั่นเองนะครับสามารถที่ทำการคัดวางนะครับหรือทำการเลือกนะครับเลือกทั้งหมดเลือกวัตถุดูพิเคทกับสไลด์ก็ได้นะครับสามารถค้นหาแทนที่ข้อความต่างๆได้นั่นเองนะครับช่วยให้เราง่ายต่อการใช้งานในส่วนของมุมมองวิวครับจะเป็นมุมมองนะครับมุมมองอันแรกคือสไลด์โชว์นะครับสไลด์โชว์นะครับสามารถที่จะแสดงการทำงานของ presentation ได้นะครับมีมุมนะครับ motion ก็สามารถที่จะทำให้เราสามารถทำการเคลื่อนไหวสไลด์นะครับหรือเพิ่มลูกเล่นให้สไลด์นะครับมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับมีเปลี่ยนทีมนะครับเปลี่ยนทีม

นะครับการแทรกเทเบิลนะครับเราก็สามารถแทรกเทเบิลตามความต้องการของผู้เรียนได้เลยนะครับต้องการจะใส่กี่แถวหรือกี่คอลัมน์นั่นเองนะครับนอกจากใส่เทเบิลหรือแทรกเทเบิลได้แล้วนะครับเราก็จะมีกราฟหรือชาร์ตนะครับจะเป็นกราฟแท่งแผนภูมิต่างๆนั่นเองนะครับเราก็สามารถที่จะดึงข้อมูลเหล่านี้นะครับดึงจากชีตมาทำเป็นแผนภูมิก็ได้นะครับนี่คือข้อดีเลยนะครับมีไดอะแกรมนะครับมีไดอะแกรมต่างๆมากมายให้เราลองเล่นดูนะครับมีเวิร์กอาร์ตมีเวิร์ดอาร์ตนะครับเวิร์ดอาร์ตตรงนี้นะครับช่วยให้เราสามารถที่จะเล่นกับตัวข้อความได้นั่นเองนะครับมีไลน์ครับมีการกำหนดเส้นต่างๆได้นะครับมีคอมเมนต์ครับหน้าไหนเป็นยังไงหรือต้องการเพิ่มอะไรยังไงนะครับสามารถคอมเมนต์ได้นะครับมีการสร้างสไลด์ใหม่ได้จากตรงนี้ครับหรือจะใส่ตัวเลขสไลด์นะครับเราก็สามารถที่จะแทรกได้จากสไลด์นัมเบอร์ตรงนี้เลยนั่นเองนะครับเมนูถัดไปครับฟอร์แมตครับฟอร์แมตเป็นการจัดการนะครับเกี่ยวกับเรื่องรูปแบบนะรูปแบบทั้งหมดนะครับมันจะเป็นนะฮะจัดขวาจัดกลางจัดตัวหนังสือเนี่ยเห็นไหมฮะตัวหนาตัวเอียงนะครับตัวยกตัวห้อยนะครับมีขนาดเท่าไหร่ใส่สีเท่าไหร่นะครับเราสามารถจัดการได้นะครับนี่จัดซ้ายจัดขวาเห็นไหมครับมันก็จะง่ายนะครับหลักการทำงานก็เหมือน PowerPoint ทุกประการนะครับในเรื่องของการจัดฟอร์แมตเลยนะครับระยะห่างนะระยะห่างระหว่างบรรทัดนะครับหรือจะใส่บูเลตนะครับใส่ตัวเลขข้างหน้ามีให้เลือกทั้งหมดเลยนะครับผมหรือจะเป็นการกำหนดฟอร์แมตต่างๆเพิ่มเติมก็ได้นะครับเวลาคุณเลือกกำหนดฟอร์แมตต่างๆเพิ่มเติมเนี่ยนะครับจะมีแถบเมนูเกิดขึ้นทางขวามือเนี่ยนะครับซึ่งทางขวามือก็จะมีให้เลือกอีกหลากหลายเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของขนาดนะครับการหมุนนะครับตำแหน่งการวางตำแหน่งนะครับนะมีรูปเล่นเพิ่มเติมเข้ามาแถบเมนูถัดไปครับอย่างที่บอกครับเป็นแถบเมนูของสไลด์นะครับเป็นการจัดการเกี่ยวกับข้อมูลของสไลด์เลยนะครับคุณจะสังเกตเห็นนะครับมี New Slide นะครับคลิกไปที่ New Slide เนี่ยจะเกิดสไลด์ใหม่ๆเกิดขึ้นมานะครับเป็นสไลด์ที่1 2 3 4 5หรือคุณจะคลิกขวาจากตรงนี้แล้วก็เลือก New Slide ตรงนี้ก็ได้นะครับก็ใช้งานได้เหมือนกันนะครับถ้าสไลด์ไม่ถูกใจเราก็สามารถที่จะคลิกขวาแล้วก็เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนรูปแบบได้นะครับมาเลือกที่ Apply Layout ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกรูปแบบที่เราต้องการนะฮะก็จะสามารถที่จะใช้งานได้อย่างหลากหลายครับแล้วก็เปลี่ยนรูปแบบได้ตามความต้องการของผู้ใช้นั่นเองนะครับสามารถคลิกเพิ่มสไลด์ได้เรื่อยๆนะครับนะจากนั้นนะครับเมนูถัดไป Duplicate ครับDuplicate คืออะไร Duplicate คือเวลาที่เราสร้างชิ้นงานนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต้องการจะเปลี่ยนนะครับต้องการจะเปลี่ยนหน้าตาหรือเปลี่ยนแค่ข้อความเล็กๆน้อยๆเราสามารถจะทำการ Duplicate Slide ครับโดยการที่เราไปเลือกสไลด์ที่เราต้องการจากนั้นนะครับคลิกสไลด์เลือก Duplicate Slide ครับเราก็จะได้สไลด์ที่หน้าตาเหมือนกันนะครับจากนั้นเราค่อยมาเปลี่ยนข้อความข้างในตามที่เราต้องการได้นั่นเองนะครับถ้าไม่ถูกใจหรือไม่ชอบเราก็ delete สไลด์ได้ครับเห็นไหมฮะสามารถจะปิดเปิดสไลด์ได้นะครับเวลานำเสนอนะครับต้องการจะเปลี่ยนแบ็กกราวด์มีเปลี่ยนแบ็กกราวด์ครับแบ็กกราวด์เนี่ยสามารถเปลี่ยนได้ทั้งสีนะครับมีสีต่างๆให้เราเลือกมากมายไปหมดนะครับหรือคุณจะมีรูปไหมถ้ามีรูปคุณก็สามารถเลือกรูปนะครับเลือกรูปจากเครื่องนะครับหรือเว็บต่างๆได้นะครับหรือถ่ายสดก็ได้นะครับมีให้เลือกนะครับหลากหลายเลยนะครับเลือกรูปเพื่อมาเปลี่ยนแบ็กกราวด์ข้างหลังหรือพื้นหลังได้นั่นเองนะครับจากนั้นนะฮะถ้าต้องการจะเปลี่ยนเลเยอร์อย่างที่บอกครับเลือกจากตรงนี้ก็ได้นะครับเลือกสไลด์แล้วก็มาเลือกที่เมนูสไลด์นะครับแล้วก็มาแอพพลายสไลด์ตรงนี้แล้วก็เลือกรูปแบบที่ต้องการใหม่ได้นั่นเองนะครับใส่ข้อความไปยังไงก็ได้นะครับนอกจากนั้น transition นะครับการเคลื่อนไหวนะครับถ้าคุณมีสไลด์มีข้อความมีรูปภาพมีอะไรก็ตามนะครับต้องการจะเปลี่ยนนะครับให้ดูน่าสนใจยิ่งขึ้นเวลาที่
สไลด์นะครับเข้ามานะครับต้องการให้สไลด์นั้นเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็มาเลือกได้จาก

ตรงนี้นะครับเลือกเสร็จแล้วก็มาแสดงได้นะครับเนี่ยแอปพลายไปปุ๊บเห็นไหมครับสไลด์ก็จะเคลื่อนไหวตามที่เราต้องการนะครับสามารถมาเลือกได้ที่ตัว transition ตรงนี้นะครับเปลี่ยนจากเปลี่ยนรูปแบบเห็นไหมครับเพลย์ดูก็ได้ครับเห็นไหมฮะความน่าสนใจของสไลด์ก็จะมีเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับเมนูถัดไปนะครับอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับรูปแบบของธีมนะครับอยากจะเปลี่ยนธีมนะครับก็มีธีมให้เลือกหลากหลายเช่นกันนะครับก็สามารถเลือกรูปแบบได้นะครับโอเคเมนูต่อมาครับเป็นเรื่องของการจัดเรียงนะครับจัดเรียงข้อมูลนะครับการกรุ๊ปข้อมูลนะครับการหมุนการจัดรูปแบบตัวอักษรนะครับอันนี้ก็ใช้ตลอดเหมือนกันนะครับโอเค2นะครับอันนี้ก็มีข้อดีเลยนะครับอย่างเช่นอันแรกนี่มีการสะกดคำนะครับช่วยตรวจสอบนะฮะคำถูกคำผิดนะครับก็จะช่วยให้เราสามารถทำสไลด์ได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับ extension นะครับ extension ตรงนี้เป็นส่วนเสริมนะครับส่วนเสริมใช้ทำอะไรครับใช้ต้องการจะทำให้สไลด์ดูสวยงามยิ่งขึ้นหรือนะครับใช้งานไลบรารีนะครับหรือถ้าพูดง่ายๆคือต้องการใช้ส่วนที่นอกเหนือจากนะครับจากการใช้สไลด์ปกตินะครับอาจจะใส่สมการที่ดูสวยงามยิ่งขึ้นหรือใส่รูปแบบของเทมเพลตที่มันสวยงามยิ่งขึ้นนะครับเราก็สามารถเลือกแอดออนได้นะครับแอดออนได้นะฮะจะมีรูปแบบนะครับส่วนเสริมเพิ่มเติมมาให้เราเลือกมากมายไปหมดเห็นไหมครับใส่สมการอย่างเงี้ยนะครับเห็นไหมฮะมีเยอะเลยมีรูปแบบของตัวกราฟที่สวยงามยิ่งขึ้นนะครับหรือรูปแบบของการนำเสนอที่สวยขึ้นนะครับสามารถวาดรูปเพิ่มเติมนี้ให้หมดเห็นไหมครับตรงนี้นะครับเราสามารถจะเอาส่วนขยายเพิ่มเติมตรงเนี้ยนะครับเพิ่มเข้าไปในตัวของ Google Slide ของนั่นเองนะครับส่วนสุดท้ายก็จะเป็นเมนูของเรื่องของช่วยเหลือนะครับช่วยเหลือก็นะครับถ้าไม่เข้าใจตรงไหนก็สามารถที่จะมาค้นหาคำตอบได้จากตรงนี้นั่นเองทีนี้อย่างที่บอกครับมาลองดูการทำงานของตัว Google Slide นะครับ Google Slide หลักๆอย่างที่บอกตรงกลางเนี่ยจะเป็นส่วนของเนื้อหาใช่ไหมครับส่วนของเนื้อหานะครับเราสามารถจะแทรกข้อความเข้าไปได้เลยนะครับถ้าเราสร้าง layout หรือเลือก layout นะครับแบบอัตโนมัตินะฮะเราก็คลิกเข้าไปแล้วก็ใส่ข้อความได้เลยนะครับอย่างเช่น Google นะครับเห็นไหมครับใส่ข้อความนะครับเปลี่ยนสไลด์นะครับก็แทรกข้อความได้นะฮะนะครับหรือการแทรกรูปอย่างที่บอกเมื่อกี้นะครับแทรกรูปถ้ามีรูปใช่ไหมนะฮะถ้ามีรูปหารูปนะครับหาได้จากเว็บทั่วไปนะครับหรือในเครื่องของเรามีไหมนะครับหรือถ่ายสดก็ได้นะครับถ้าจะใส่ถ้าเป็นข้อมูลแบงค์สมมติว่าเราเลือกมานะครับเปลี่ยนธีมนี้แล้วเราเลือก layout ที่เป็นแบบแบงค์ดูนะครับไม่มีต้องการใส่ข้อมูลใหม่หมดนะครับเราต้องการจะใส่ข้อความนะครับใส่ตัวอักษรเรามาได้เราใช้งานได้จากเครื่องมือตรงนี้ครับแถบเครื่องมือตรงข้างล่างนี้นะครับเราสามารถจัดการหรือเล่นกับเขาได้มีอะไรบ้างนะครับหลักๆที่ใช้ก็คือตัว text box ตรงนี้เห็นไหมครับ text box ลากวางเลยนะครับใส่ข้อความได้นะครับเห็นไหมครับใส่ข้อความใส่รูปใส่กราฟนะครับใส่เชฟนะครับรูปแบบต่างๆสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับเราก็สามารถจัดการให้สวยงามได้นะครับแทรกรูปแทรกเนื้อหาต่างๆได้นะครับเมื่อเราทำ Google Slide เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหรือสร้างตัว Presentation เสร็จเรียบร้อยแล้วอย่างที่บอกครับต้องการนำเสนอนะครับหรือต้องการแสดงนะครับก็ง่ายๆครับก็มาคลิกที่สไลด์โชว์ตรงนี้ก็ได้นะครับถ้าต้องการคลิกปุ๊บ
มันจะมี2มุมมองให้

เลือกครับสองมุมมองให้เลือกนะครับคือเริ่มต้นจากจุดที่เราต้องการนะครับหรือนะครับต้องการแสดงตั้งแต่จุดเริ่มต้นนะครับเราก็คลิกเข้าไปนำเสนอได้เลยนะครับเหมือนกับ PowerPoint ทุกประการนะครับเห็นไหมครับอันนี้มีการแทรกใส่เนื้อหาเข้ามาทีนี้อย่างที่บอกครับข้อดีของ Google Slide นะครับเวลาคุณทำ Presentation เสร็จเรียบร้อยนะครับต้องการสร้างความน่าสนใจทั้งหมดนะครับใส่ตัวอักษรเสร็จเรียบร้อยนะครับมาถ้าต้องการที่จะเพิ่มความน่าสนใจของสไลด์นะครับโดยเล่นกับอ็อบเจกต์ที่อยู่ข้างในหน้าสไลด์นะครับไม่ว่าจะเป็นข้อความรูปภาพนะครับหรืออะไรก็ตามที่อยู่ในหน้าสไลด์หน้าที่คุณต้องการอย่างเช่นอย่างของผมเนี่ยคือหน้าที่1ใช่ไหมนะครับอยากให้ข้อความเปลี่ยนข้อความไหนคุณก็คลิกไปที่ข้อความนะครับคลิกไปที่ข้อความนี้จากนั้นมาเลือกแอดตรงนี้นะครับอยากให้ข้อความนี้เป็นยังไงนะครับแสดงผลแบบไหนนะครับเฟดอินเฟดเอาท์อย่างเงี้ยนะครับสามารถคลิกดูขั้นตอนต่างๆได้เห็นไหมครับเห็นไหมครับนี่คือเล่นกับอ็อบเจกต์ที่อยู่ข้างในนะครับสามารถเลือกได้นะครับเห็นไหมเลือกได้ add animation ตรงนี้นะครับเลือกรูปแบบที่ต้องการนะครับแสดงผลได้เห็นไหมนี่คือเล่นกับหน้าสไลด์1หน้านะครับอยากให้เพิ่มเข้ายังไงนะครับให้ตัวอักษรไหลไปทางไหนนะครับแสดงผลอย่างไรเราก็มาเลือกที่ transition ได้เลยนะครับจากนั้นอย่างที่บอกครับเมื่อคุณทำสไลด์ทุกอย่างเสร็จสรรพเรียบร้อยแล้วนะครับต้องการนำเสนอหรือต้องการให้คนอื่นเข้ามาช่วยงานนะครับหรือต้องการนำเสนอกับใครนะครับเราก็สามารถมาคลิกที่แชร์ตรงนี้ครับแชร์ตรงนี้นะครับเราต้องการแชร์ให้ใครนะครับแล้วก็ใส่อีเมลเข้าไปนะครับจะแชร์แบบไหนนะครับแชร์ให้ทุกคนที่อยู่ในมหาวิทยาลัยหรือในองค์กรคุณก็เลือกนะครับหรือใครก็ตามนะครับใครก็ตามที่ต้องการจะให้เข้าได้จากลิงก์นี้นะครับก็อันล่างสุดเลยนะครับคุณก็ copy ลิงก์ตัวนี้นะครับส่งต่อให้เพื่อนนะครับเขาก็สามารถที่จะเข้ามาดูได้หรือต้องการให้เขาทำอย่างอื่นด้วยไหมคอมเมนต์ได้นะครับดูได้อย่างเดียวคอมเมนต์นะครับหรือแก้ไขได้ด้วยนะครับให้สถานะเป็นอีดิเตอร์นะครับแต่ต้องใส่อีเมลที่คุณรู้จักก่อนนะครับใส่อีเมลเสร็จนะครับบอกเขาหน่อยต้องการให้ทำอะไรนะครับให้ดูให้แก้ไขเลยก็ตามนะครับหรือตรวจสอบให้หน่อยกำหนดสถานะให้ด้วยนะครับเสร็จสรรพเรียบร้อยคุณก็กดเซ็นไปนะครับเมื่อเพื่อนของคุณนะครับได้รับอีเมลเรียบร้อยแล้วเขาก็สามารถที่จะเข้ามาดูสไลด์ของคุณนะครับสามารถทำการเพิ่มทำการแก้ไขกำหนดรายละเอียดเพิ่มเติมช่วยคุณได้นั่นเองนะครับก็สามารถทำงานเป็นกลุ่มได้นะครับแชร์ให้เพื่อนๆช่วยทำงานได้นั่นเองนะครับเห็นไหมครับนี่คือข้อดีของ Google Slide นะครับหลักการทำงานก็เหมือนกับ PowerPoint ทุกประการนะครับแถมมีข้อดีคือเราสามารถจะทำงานที่ไหนก็ได้ขอเพียงแค่มีอินเทอร์เน็ตนะครับกับมีเว็บเบราว์เซอร์เราก็สามารถที่จะใช้งานได้ทุกที่นะครับสามารถนำเสนอชิ้นงานได้นะครับให้กับผู้ใช้ให้กับอาจารย์ให้กับลูกค้านะครับง่ายสะดวกนะครับอย่างที่บอกครับขอให้มีอินเทอร์เน็ตเท่านั้นเองนะครับนี่คือข้อดีของตัว Google Slide ครับผมขอบคุณครับ

26มิถุนายนวันสุนทรภู่วันแห่งการรำลึกถึงกวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ผู้รังสรรค์ถ้อยคำงดงามฝากคุณค่าแห่งภาษาไทยไว้คู่แผ่นดินสุนทรภู่เกิดเมื่อปีพุทธศักราช2329มีความสามารถด้านการประพันธ์ตั้งแต่วัยเยาว์จนได้รับราชการในกรมพระอาลักษ์สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยได้รับการยกย่องให้เป็นกวีผู้ทรงคุณูปการต่อวงการวรรณกรรมไทยอีกทั้งองค์การยูเนสโกยกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านวรรณกรรมผลงานสำคัญอาทิพระอภัยมณีนิราศภูเขาทองและนิราศเมืองแกลงล้วนเต็มไปด้วยความไพเราะสอดแทรกข้อคิดและสะท้อนวิถีชีวิตของผู้

0: คนในสังคมไทยแม้การเวลาจะล่วงเลยกว่า2ศตวรรษแต่บทประพันธ์ของสุนทรภู่ยังคงทรงคุณค่าสืบสานภาษาไทยหล่อหลอมความคิดและเป็นมรดกทางปัญญา26มิถุนายนร่วมรำลึกถึงกวีเอกของแผ่นดินผู้ฝากวรรณศิลป์อันงดงามไว้ตราบนานเท่านาน
1: SAF เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนมาทำความรู้จักกับ SAF Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAF ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standard มีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ Drop In Fuelหรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลก SAFจึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่นHydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ 2-Jet Synthetic Paraffinic Kerosene ATJ-SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาล Fischer-Tropsch FTใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ซินแก๊สซินเทซิสแก๊สโดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิตซินแก๊สได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการ Fischer-Tropsch เพื่อผลิตเป็นแซฟต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตแซฟได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตแซฟได้อย่างยั่งยืน
2: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thรองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้ง ผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดแนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
3: ์หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

น้องๆลองสังเกตให้ดีนะครับเดี๋ยวพี่ต๊อบเนี่ยจะทำการปล่อยกระดาษทั้ง2แบบครับแบบแรกนะครับจะเป็นกระดาษที่มีพื้นผิวสัมผัสเยอะนะครับกับอีกแบบนึงก็คือเป็นก้อนกลมๆแบบนี้เดี๋ยวเราลองมาสังเกตดูนะครับว่ากระดาษทั้ง2แบบนี้เมื่อตกลงสู่พื้นจะเหมือนหรือว่าแตกต่างกันยังไงมาดูพร้อมๆกันครับ

กระดาษทรงสี่เหลี่ยมนะครับก็จะมีหน้าสัมผัสกับอากาศเนี่ยที่มากกว่ากระดาษที่เราขยำหรือว่าเป็นทรงกลมนั่นเองเมื่อเวลาที่เราปล่อยลงจากที่สูงนะครับกระดาษแผ่นที่มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมก็จะมีแรงต้านทำให้สามารถลอยอยู่บนอากาศได้นานครับผมและนี่ครับก็เป็นสาเหตุที่เรานิยมที่จะใช้กระดาษนะครับแล้วก็ออกแบบปีกของว่าวนี้ให้มีลักษณะออกมาเป็นปีกกลางในลักษณะนี้เพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวสัมผัสนะครับและทำการโต้ลมบนให้มันลอยได้นานนั่นเองครับผมแล้ววันนี้ภารกิจที่เกี่ยวข้องกับว่าวจะเป็นอะไรนะครับแล้วก็น้องๆจะได้เรียนรู้ว่าวกี่ชนิดกันไปชมตัวอย่างสุดมันครับ

เป็นยังไงบ้างครับน้องๆเห็นว่าว่าวนะครับลอยอยู่บนท้องฟ้าเนิบๆแบบนี้นะครับแต่ก็แฝงไปด้วยเรื่องราวของความสนุกใช่ไหมล่ะครับตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะพบกับน้องๆที่จะมาพิชิตภารกิจของเราในวันนี้แล้วเชิญพบกับน้องๆจีเนียสที

0: ยินดีต้อนรับน้องๆเข้าสู่รายการคิดวิทย์ของเรานะครับวันนี้เนี่ยมาทำภารกิจเกี่ยวกับเรื่องของว่าวถามน้องๆเคยเล่นว่าวหรือรู้จักว่าวประเภทไหนบ้างครับอ่ะน้องยิ้ม
1: ว่าวจุฬาค่ะ
0: ว่าวจุฬาเคยเล่นที่ไหนครับ
1: ที่บ้าน
0: ทำเองหรือเปล่า
1: ซื้อมา
0: อ๋อคุณแม่ซื้อมาให้เล่นใช่ไหมครับน้องพลอย
2: ไม่เคยเล่น
0: ไม่เคยเล่นเลยเหรอจริงเปล่า
2: จริงค่ะ
0: แต่ไม่เป็นไรนะครับน้องๆวันนี้เนี่ยน้องๆจะได้เรียนรู้นะครับไปกับน้องๆทางบ้านด้วยเรียนรู้พร้อมๆกันเลยนะ
2: ค่ะ
0: โอเคน้องซีครับ
3: ว่าวงูครับ
0: ว่าวงูว่าวงูเป็นไงครับ
3: หางยาวครับ
0: หางยาวขึ้นยากไหม
3: ขึ้นยากครับ
0: ขึ้นยากแล้วทำไมไม่เปลี่ยนไปเล่นตัวอื่นนะ
3: เพราะไม่เคยเล่นครับ
0: ไม่เคยเล่นดีมากนะครับอ่ะน้องที
4: ว่าวหน้าควายครับ
0: เฮ้ยเดี๋ยวอันนี้ด่าใครหรือเปล่าไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่นะครับน้องๆมันเป็นว่าวประเภทหนึ่งนะครับที่มีชื่อว่าว่าวควายนั่นเองนะครับเป็นไงขึ้นยากไหมว่าวหน้าควาย
4: ขึ้นยากครับ
0: ขึ้นยากใช่ไหมฮะโอเคอ่ะน้องเบียรู้จักว่าวประเภทไหน
5: ว่าววงเดือนครับ
0: ว่าววงเดือนลักษณะเป็นไงครับ
5: เหมือนมีพระจันทร์อยู่ตรงกลางครับ
0: ก็คือมีกลมๆอยู่ตรงกลางใช่ไหมโอเคนะฮะอันนี้ก็เป็นว่าวที่น้องๆเขารู้จักและเคยได้เล่นมานะครับแต่วันนี้เนี่ยเข้ามาทำภารกิจในรายการคิดวิทย์เกี่ยวกับว่าวลองตั้งสมมุติฐานดูซิว่าวันนี้จะเจอภารกิจอะไรน้องยิ้มคิดว่าจะเจอภารกิจอะไรครับ
1: ทำว่าวค่ะ
0: ทำว่าวต้องมาดูกันว่าใช่หรือเปล่านะครับน้องพลอย
2: เล่นว่าวค
0: ่
2: ะ
0: เล่นว่าวให้ขึ้นใช่ไหมเดี๋ยวมาดูนะฮะว่าใช่หรือเปล่านะฮะอ่ะน้องเบียร
5: ์สร้างรูปแบบของว่าวครับ
0: รูปแบบของว่าวนะครับอาจจะเป็นรูปแบบใหม่ก็ได้ที่ไม่เคยเจอมาก่อนนี่แหละครับการตั้งสมมุติฐานของน้องเนี่ยช่างเป็นนักวิทยาศาสตร์ตัวน้อยจริงๆเลยนะฮะแต่ภารกิจจะเป็นอย่างที่น้องเขาตั้งสมมุติฐานหรือเปล่าเราไปฟังกันครับ
6: ว่าวปักเป้าว่าวเสื้อว่าวงูว่าวควายว่าวจุฬาและว่าวนกมีรูปร่างโครงสร้างที่แตกต่างกันภารกิจของน้องๆก็คือให้น้องๆเลือกโครงของว่าวชนิดใดก็ได้มาประกอบกับวัสดุที่รายการกำหนดให้แล้วทำให้เป็นว่าวโดยสมบูรณ์ที่สำคัญว่าวที่น้องๆประดิษฐ์ขึ้นนั้นจะต้องสามารถลอยขึ้นไปบนฟ้าและติดลมบนได้ไม่ต่ำกว่า2นาทีเรียกได้ว่าไม่ใช่แค่ประดิษฐ์สำเร็จแต่ต้องมีทักษะในการเล่นว่าวด้วยสู้ไหวไหมครับน้องๆ
0: และนี่นะครับคือ5โครงสร้างของว่าวนะครับที่น้องๆเนี่ยจะต้องเลือกมาทำเป็นว่าวลองพิจารณาดูนะครับว่าทั้ง5แบบนี้เนี่ยน้องๆจะเลือกใช้แบบไหนที่จะสามารถทำให้ว่าวนะครับลอยอยู่บนอากาศได้นานถึง2นาทีลองคิดดูนะครับแล้วส่วนด้านนี้นะครับก็เป็นอุปกรณ์เนี่ยที่ทางรายการแล้วก็พี่ท็อปเตรียมไว้ให้มีหลากหลายเลยนะครับมีทั้งผ้ามีทั้งพลาสติกมีทั้งอะไรหลายอย่างเลยน้องๆลองคิดดูครับว่าจะใช้วัสดุประเภทไหนเนี่ยมาห่อหุ้มตัวโครงสร้างของว่าวนะครับเอาล่ะน้องๆพี่ท็อปเนี่ยต้องบอกว่าเอาใจช่วยน้องๆเต็มที่นะฮะเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายมันต้องใช้ความสามัคคีกัน

0: อย่างมากเลยนะครับแต่พี่ท็อปเชื่อว่าถ้าน้องๆสามัคคีกันต้องทำได้อย่างแน่นอนสู้ไปสู้
1: สู้ค่ะ
0: เอาล่ะครับพร้อมที่จะคิดวิกฤตกันหรือยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วก็คิดวิกฤตกันได้เลย
2: ตัวเบาๆดีกว่า
3: ว่าจุฬา
4: ตัวใหญ่ตัวเล็ก
3: ว่าจุฬา
5: ดีกว่า
6: ตัวเล็กๆไม่ดีหรออ
3: ันนั้นเอาตัวนี
7: ้ตัวนี้ไม่ดีซะแล้ว
3: จุฬาเนี่ยแหละ
6: ตัวนี้คือแล้วเอาง่ายๆ
8: เอาตัวนี้
9: เอาต
8: ั
9: วน
8: ี
9: ้เอาตัวนี้
10: ต
9: ั
10: ว
9: นี
10: ้
11: จะทำยาก
12: ต
11: ั
12: วน
11: ี
12: ้
13: ดีกว่า
8: ตัวนี้ดีกว่า
14: ตัวนี้จุฬามากกว่า
15: ภารกิจที่หนูได้รับก็คือหาโครงว่าวแล้วก็เอาอุปกรณ์นะคะมาแปะแล้วก็ทำยังไงก็ได้ให้ว่าวของหนูเนี่ยค่ะลอยขึ้นไปข้างบนฟ้า2นาทีค่ะก็ยากเหมือนกัน
3: รู้สึกตื่นเต้นดีอ่ะ
8: กระดาษแก้วเอาสีอะไรดี
13: สีฟ้าเดี๋ยวสีนี้เลยสีนี
8: ้ได้ละ
13: ทำไป
16: น้ำมันไม่เหนียวก็ใช้
17: ขัดง่ายขัดง่าย
13: ขัดง่าย
17: แล้วอันนี้ด้วยแล้วอันเนี้ยลองดูนี่นี่นั่งขายง่ายอันนี้แหละ
18: ก็เพราะมันในนี่บางเนาะพอเราขึ้นอ่ะมันจะได้สูง
19: มันจะได้เบา
18: อันนี้
19: มันเบาอ่ะมันไม่เหมือนกระดาษ
15: โครงที่พวกหนูเลือกนะคะก็คือว่าวนกค่ะเพราะว่าโครงแบบว่ามันจะโค้งใช่ไหมคะแล้วพออย่างเงี้ยมันจะต้านลอยขึ้นได้ค่ะส่วนอุปกรณ์ก็คือกระดาษแก้วก็มันเบาอะค่ะแต่แล้วก็ลอยขึ้นไปสูง
3: ยิ้มกับพลอยทำหน้าที่เอากระดาษแก้วแปะที่ว่าวโคมว่าวผมกับเบียร์หน้าที่ทำหางแล้วก็ปีกส่วนซีดช่วยหยิบของแล้วก็ช่วยผมทำปีกกับหางด้วย
15: โดยตัดให้มันเป็นโครงของว่าวรูปนกก่อนค่ะแล้วก็นำกาวมาแปะ

0: ถ้าตึงมากเนี่ยพอเวลาลมมาใช่ไหมคะลมมันแรงก็จะทำให้กระดาษแก้วของเราเนี่ยขาดได้แต่ว่าถ้าทำให้มันแบบพอดีพอดีเนี่ยก็จะทำให้กระดาษแก้วของเรานะคะไม่ขาดค่ะ
1: อ๋อมันจับได้เท่ากัน
0: ห่างเอาให้มันมากๆ
1: ไม่ต้องขาดออกเหมือนกันได้ละ
2: นอกจากกระดาษแก้วยังมีเชือกฟางที่น้องๆเอามาฉีกเป็นเส้นเล็กๆเพื่อทำเป็นหางถ่วงสมดุลให้ตัวว่าวแต่อุปกรณ์ที่เลือกมามีน้ำหนักเบาแถมกระดาษแก้วยังขาดง่ายมากๆถ้าผูกเชือกแล้วลองเอาว่าวไปวิ่งดูจะเกิดปัญหาขึ้นหรือไม่ต้องลุ้นกันละครับ
1: เพราะมันจะข้างบนกับข้างล่างอ่ะผูกมันจะได้ให้มันตรงกลางอ่ะมันอยู่ตรงกลางมันจะได้ดึงได้มันเบาแล้วมันมีความสมดุลนะ
0: เบียร์กับทีนะคะก็จะเป็นคนลองว่าว่าวของเราเนี่ยลอยขึ้นไปหรือเปล่าว่าวของหนูน่าจะลอยขึ้นไปได้2นาทีค่ะมั่นใจ
3: ปล่อย
4: เร็วเกินนะ
3: ช็อกแล้ว
4: ดึงดิดึงมันติดมาม
0: ันหมุนมันไม่ได้สม่ำเสมอ
5: น้องๆครับการทำว่าวของคนไทยนะครับก็นิยมที่จะใช้วัสดุที่มีลักษณะที่ค่อนข้างเบานะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับว่าวที่พี่ต๊อบถืออยู่ในมือนี้นี่โครงสร้างโดยส่วนใหญ่นะครับก็จะนิยมใช้ไม้ไผ่ครับเนื่องจากไม้ไผ่นะครับมีคุณสมบัติที่เบาครับและอย่างนึงที่สำคัญมากก็คือว่าสามารถดัดโค้งงอได้ครับทำให้การขึ้นรูปเนี่ยค่อนข้างง่ายนะครับแล้วก็สะดวกกับการใช้งานด้วยครับและส่วนการที่เราจะมาทำตัวว่าวนะครับก็เช่นกันครับเรานิยมที่จะนำวัสดุที่มีความเบามาทำเป็นตัวว่าวนั่นก็คือกระดาษครับแบบนี้กระดาษที่อยู่ในมือของพี่ต๊อบนะครับเรียกว่ากระดาษไขครับแต่ว่ามีอีกอย่างนึงนะฮะที่นิยมใช้เช่นกันนั่นคือกระดาษสาคุณสมบัติของกระดาษทั้ง2ชนิดนี้นะครับจะมีเยื่อเยอะครับและอย่างนึงที่สำคัญมากคือเบานั่นเองครับจึงนิยมนะครับที่จะนำมาทำเป็นตัวว่าวในการที่จะสร้างความสนุกให้กับน้องๆนะครับแต่ว่าสมมุติแล้วเนี่ยพี่ต๊อบมีอุปกรณ์มากมายเลยครับตามมาดูทางนี้นะฮะถ้าเป็นวัสดุในการทำตัวว่าวที่แตกต่างจากกระดาษนะครับไม่ว่าจะเป็นผ้าหนังกระดาษสีหรือว่ากระดาษน้องๆจะเลือกวัสดุประเภทไหนครับมาทำเป็นตัวว่าวของน้องๆที่จะสามารถทำให้ว่าวเนี่ยลอยขึ้นไปได้นานและสูงครับลองคิดตามดูนะครับ
0: ต้องแก้ไขตรงที่หางต้องแบบว่าหนักกว่านี้กระดาษแก้วมันอาจจะแบบไม่สมดุลกันหางอาจไม่สมดุลกันอะไรอย่างเงี้ย
6: ก็มันเบาเกินมันเลยไม่ขึ้นมากมันจะหนักที่หัวก็เลยต้องแก้ไขที่ท้ายค่ะเอาผ้ามาเป็นหางค่ะ
2: หลังจากปรับเปลี่ยนหางว่าวและผูกเชือกให้มีความสมดุลมากยิ่งขึ้นหัวมั่นใจของน้องๆก็กลับมาอีกครั้งพร้อมวิ่งว่าวรอบที่2ว่าวตกลงพื้นอีกครั้งมันเป็นเพราะอะไรต้องรีบค้นหาต้นตอของปัญหาให้เจอแล้วนะครับน้องๆเพราะตอนนี้ที่ท้องฟ้าอีกด้านนึงปัญหาที่ใหญ่กว่ากำลังคืบคลานเข้ามาแล้ว
7: เชื่อหรือไม่ว่าว่าวแสนสวยที่เราเห็นลอยต้อนลมอยู่นี้ถือกำเนิดขึ้นมาบนโลกนานกว่า 2,000 ปีแล้วว่าวเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่มนุษย์ทำขึ้นมาเพื่อการเล่นสร้างความบันเทิงโดยเฉพาะชนชาติในทวีปเอเชียนั้นนิยมเล่นกันมากเป็นพิเศษเพราะลักษณะอากาศเอื้ออำนวยมีท้องฟ้าแจ่มใสมีลมทวีปพัดเข้าหาแผ่นดินอยู่เสมอเช่นชาวจีนที่มีความถนัดในการใช้ไม้ไผ่จักสานและสามารถผลิตกระดาษสาคุณภาพดีได้ก็นำเอาส่วนประกอบ2 อย่างนี้มาสร้างเป็นว่าวโดยมีบันทึกเก่าแก่ของจีนที่ระบุไว้ว่าชาวจีนรู้จักการทำว่าวและเล่นว่าวมาไม่น้อยกว่า 2,000 ปีแล้วนอกจากความเก่าแก่สิ่งที่น่าทึ่งเกี่ยวกับว่าวอีกอย่างนึงก็คือความหลากหลายว่าวในแต่ละภูมิภาคจะมีลักษณะของตนเองเช่นว่าวของชาวเปอร์เซียว่าวจุฬาของไทยว่าวมังกรของจีนหรือว่าวในทวีปยุโรปและส สวยงามแปลกตาจนต้องร้องว้าวกันเลย

0: แหมน่าเสียดายจริงๆนะครับครั้งนี้ว่าวลอยอยู่กลางอากาศได้นานทีเดียวแต่ก็ยังไม่ครบ2นาทีเพราะมีอุปสรรคจากธรรมชาติลมที่พัดเปลี่ยนทิศทางและเมฆฝนที่เคลื่อนที่เข้ามาใกล
1: ้อุปสรรคที่สำคัญที่สุดในการเล่นว่าวในช่วงฤดูฝนนั่นก็คือลมจะแรงกว่าปกตินั่นเองครับเป็นเพราะว่าลมนั้นพัดมาจากทะเลเข้าสู่หาฝั่งทำให้ลมนั้นมีการพัดที่แรงกว่าปกติพอลมแรงกว่าปกติแล้วเนี่ยก็จะทำให้การคอนโทรลหรือว่าการควบคุมว่าวเนี่ยทำได้ยากขึ้นแล้วอย่างนี้เนี่ยน้องๆจะใช้วิธีไหนดีในการทำให้ว่าวสามารถลอยอยู่บนอากาศได้นาน2นาทีมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับแต่เราต้องเอาใจช่วยเพื่อนเขาอยากเต็มที่ครับดูสิน
0: ั่นการที่จะทำให้ว่าวลอยติดลมบนได้นั้นไม่ได้อยู่ที่โครงสร้างของตัวว่าวเพียงอย่างเดียวแต่ระยะของเชือกและการกระตุกเส้นเชือกให้ว่าวลอยขึ้นก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ว่าวลอยติดลมบนได้ถ้าเอาแต่วิ่งอย่างเดียวโดยไม่ยอมปล่อยเชือกให้ว่าวลอยขึ้นว่าวก็จะไม่ติดลมบนนะครับน้องๆจะคิดเรื่องนี้กันออกไหมเนาะ
2: เมื่อว่าวปะทะกับลมจะมีแรงเข้ามาเกี่ยวข้อง3อย่างคือแรงจากน้ำหนักของว่าวแรงฉุดไปตามทิศทางของลมและแรงยกในทิศทางตรงกันข้ามของน้ำหนักผลรวมของแรงทั้ง3นี้จะเกิดเป็นแรงลับที่ทำให้ว่าวลอยขึ้นไปได้และทิศทางของแรงลับนี้จะอยู่ในแนวเดียวกันกับเชือกว่าวที่ต่อออกจากคอซุ้มซึ่งเป็นทางที่เราผูกเชือกไว้เพื่อบังคับว่าวพอดีนอกจากที่จะได้เรียนรู้หลักฟิสิกส์เรื่องแรงจากว่าวแล้วว่าวยังเป็นส่วนประกอบสำคัญในการทดลองวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่โดยเบนจามินแฟรงคลินนักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกาได้ลองใช้ว่าวผูกกับลูกกุญแจแล้วปล่อยให้มันลอยขึ้นไปบนฟ้าขณะที่มีพายุทำให้เขาค้นพบที่มาของการเกิดฟ้าผ่าและการไหลของกระแสไฟฟ้าระหว่างก้อนเมฆและความรู้นี้ก็เป็นประโยชน์อย่างมากต่อการผลิตไฟฟ้าในยุคปัจจุบันค่ะ
1: ตอนนี้ก็ใกล้หมดเวลาเข้าไปทุกทีแล้วนะครับน้องๆเนี่ยก็สามารถที่จะผลิตตัวว่าวขึ้นมาได้แล้วนะฮะแต่ว่าตอนนี้มีปัญหาใหญ่มากคือน้องๆเนี่ยไม่สามารถที่จะพยุงให้ว่าวเนี่ยอยู่บนท้องฟ้าได้เนื่องจากมันแกว่งไปแกว่งมาตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้นะครับพี่ต๊อกก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญนั่นก็คือคุณลุงวินนั่นเองนะครับคุณลุงวินครับต้องถามนิดนึงว่าอย่างที่เมื่อกี้เราได้เห็นกันนะฮะว่าวของน้องเนี่ยควงสว่านเลยมันน่าจะเกิดปัญหาจากตรงไหนบ้างครับผมคุณลุง
3: ครับเท่าที่ดูก็คอทรงสั้นไป
1: ครับผมคอทรงนี่คือ
3: คอทรงก็คือเชือกที่ยึดกับตัวโครงว่าว
1: ก็คือทั้ง2ด้านอย่างนี
3: ้ใช่ครับ
1: แล้วรวมมาตรงกลางตรงนี้ใช่ไหมฮะเรียกคอทรงครับผม
3: เกิดองศาที่แคบไป
1: ครับผม
3: ต้องขยาย
1: ครับ
3: ครับเพื่อจะได้รับลมได้ตั้งฉากได้ขึ้น
1: ตั้งฉากได้ดีขึ้น
3: ครับและอันที่สองก็ตัวที่ทำให้ควงสว่านอีกตัวหนึ่งก็คือตัวที่เป็นหางว่าว
1: หางว่าว
3: สั้นไปครับ
1: อ๋อสั้นไป
3: ครับต้องเพิ่มขนาดของความยาวของหางว่าว
1: ถ้าอย่างเงี้ยพี่ต๊อกว่าพอเราได้รับคำแนะนำดีๆเนี่ยหรือว่ามีข้อที่คุณลุงวินได้เห็นแล้วเนี่ยเราต้องทำยังไงดีฮะเราควรไปบอกน้องดีไหมฮะ
3: ครับ
1: ดีไหมฮะ
3: จะให้ข้อจุดที่ควรจะแก้ไข
1: ให้ข้อมูลนิดนึงใช่ไหมฮะรวมถึงน้องทั้งบ้านนะครับอันนี้เป็นความรู้เลยเนาะ
3: ใช่ครับ
1: เราอย่าเสียเวลาดีกว่าเวลาใกล้หมดเต็มทีครับเข้าไปบอกน้องกันดีกว่าครับอ่ะคุณลุงเชิญครับ
0: น้องๆต้องแก้ไขว่าวแข่งกับเวลาแต่แล้วเหตุการณ์ที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นจนได้ครับ
4: ก็ยังไม่แน่ใจค่ะฝนจะตก
1: และตอนนี้ครับอีกหนึ่งอุปสรรคใหญ่ที่สำคัญนะครับในการทำภารกิจนี้นั่นก็คือเรื่องของฟ้าฝนนั่นเองเวลาใกล้จะหมดแต่น้องๆยังทำไม่สำเร็จเลยติดตามชมกันครับ
0: นอกจากจะต้องลุ้นให้ว่าวของน้องๆลอยติดลมบนแล้วเรายังต้องมาลุ้นให้ฝนหยุดตกไวๆด้วยนะครับภารกิจในวันนี้มีเรื่องไม่คาดคิดสำหรับน้องๆเยอะจริงๆนะครับ
1: และตอนนี้นะครับก็ถึงเวลาที่เราจะต้องมาวัดผลของน้องๆแล้วว่าจะสามารถทำภารกิจได้หรือเปล่าเมื่อสักครู่นี้นะครับเกิดฟ้าฝนครับเป็นอันตรายมากนะครับในการที่เราจะทำภารกิจครับเพราะฉะนั้นเพื่อความปลอดภัยนะฮะเรารอให้ฝนหยุดตกฟ้าเปิดซะก่อนถึงมาวัดผลกันพร้อมไหมครับ
5: พร้อมครับ
1: มั่นใจไหมครับ
5: มั่นใจค่ะ
1: ถ้ามั่นใจเนี่ยมาเริ่มได้ครับ

0: ผ่านไปแล้ว1นาที30วินาทีครับเหลืออีก30วินาทีสุดท้ายครับไอ้ขึ้นมาแล้วนะครับเหลืออีกตอนนี้ครับ10วินาทีสุดท้าย10 9 8 7 6 5 4 3 2 1ผ่านไปแล้ว2นาทีครับถือว่าน้องๆสามารถพิชิตภารกิจได้สำเร็จครับผม
1: กลับเลย
0: ภารกิจที่ยิ่งใหญ่สำเร็จได้ด้วยพลังคิดและความสามัคคีของเด็กๆอย่างพวกเราเอาละครับน้องๆวันนี้เนี่ยน้องๆเป็นไงบ้างเดี๋ยวต้องบอกไว้ก่อนว่าตอนแรกเนี่ยเห็นภารกิจนึกว่าง่ายใช่ไหมแต่มีอุปสรรคมากมายเลยนะครับที่เกิดขึ้นมีอุปสรรคอะไรบ้าง
2: ความล
0: ื่
2: น
0: ความลื่นอะไรอีก
3: ฝน
0: อะไรอีก
4: ลุยน้ำ
0: อะไรอีก
5: โคน
0: ขี้โคนวันนี้ต้องบอกว่าน้องๆเนี่ยเจออุปสรรคมากมายเลยนะครับและที่อันนึงที่

0: ำคัญมากคือเรื่องของว่าวใช่ไหมเกิดอะไรขึ้นกับว่าวของเรา
1: ค
2: ่
1: ะ
2: เป็นรู
0: เพราะอะไรครับเพราะอะไร
3: เพราะ
4: โดนน้ำ
0: มันโดนน้ำใช่ไหมครับอืมแล้วจึงทำให้ภารกิจเนี่ยมันสำเร็จช้าลงหรือเปล่าครับ
1: ใช
2: ่ใช
0: ่ใช่ไหมฮะ
1: ใช
3: ่ใช
0: ่แต่ว่าต้องถามน้องๆครับวันนี้เนี่ยอย่างน้อยที่สุดนะฮะแม้ว่าอุปสรรคจะเยอะขนาดไหนเนี่ยน้องๆก็สามารถฝ่าฟันและทำภารกิจได้สำเร็จใช่ไหมครับ
1: ใช
0: ่เพราะฉะนั้นถามนิดนึงวันนี้เนี่ยได้เรียนรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องของว่าวหรือการทำว่าวบ้างไหมอ่ะบอกมาเลยน้องที
3: โครงสร้างของว่าว
0: โครงสร้างของว่าวอ่ะมาเกี่ยวเรื่องอะไรครับ
5: ลักษณะรูปแบบของว่าว
0: รูปแบบของว่าวว่ามีหลากหลายรูปแบบใช่ไหมครับโอเคมา
1: โครงว่าวครับ
0: โครงของว่าวก๊อปปี้มันกันมาหรือเปล่าเนี่ย เปล่าใช่ไหมครับวันนี้พี่ท็อปเห็นวิ่งกันกระจายเลยอ่ะต่อมาน้องพลอย
6: ต้องดูทิศทางลม
0: ทิศทางของลม
6: ใช
0: ่ครับผมเพราะว่าการที่เราจะทำให้ว่าวมันขึ้น

สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันศุกร์ที่26มิถุนายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปนรสัมมวาน15วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้เวลา 10:08 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีราชดำเนินไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปนรสัมมวาน15วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ท่านผู้หญิงพลอยแพลินเจนเซนและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาแล้วประทับพระราชอาสน์เมื่อสมเด็จพระราชาคณะถวายศีลจบแล้วพระสงฆ์สิบรูปถวายพรพระจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารแด่สมเด็จพระราชาคณะภัตตาหารนอกนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์และองคมนตรีทรงประเคนและประเคนพระสงฆ์ตามลำดับต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดผ้าไตรสิบไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาต่อจากนั้นเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์11รูปในจำนวน47รูปที่จะสดับปกรณ์เท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาขึ้นนั่งยังอาจสงฆ์และสวดมาติกาจบแล้ว

ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดพระไตรเที่ยวแรก11ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดพระไตร12ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงทอดพระไตร12ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารทรงทอดพระไตร12ไตรจนครบ47ไตรเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาแล้วทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนนิมนต์มังคลารามและวัดราชสิทธารามสวดพระอภิธรรมพระศพระหว่างเวลา7นาฬิกาถึง17นาฬิกา30นาทีแล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับวันนี้เสนอเป็นตอนที่2

สาธารณรัฐฝรั่งเศสนับเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์แห่งหนึ่งของพระราชวงศ์ไทยด้วยเป็นสถานที่ซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรส่งพบกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขณะทรงติดตามพระวรวงศ์เธอกรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถพระบิดาไปดำรงตำแหน่งอัครราชทูตประจำเดนมาร์กและฝรั่งเศสในปี2491และความสัมพันธ์นี้ได้แนบแน่นยาวนานมาจวบจนปัจจุบันด้วยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ล้วนเคยเสด็จพระราชดำเนิน4ตุลาคม2503โดยประธานาธิบดีชานโดโกแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสได้จัดเครื่องบินประจำตัวไปรับเสด็จจากกรุงโลซานประเทศสวิตเซอร์แลนด์มายังกรุงปารีสและได้รอรับเสด็จที่ท่าอากาศยานออลีและได้จัดงานถวายพระกยาหารอย่างเป็นทางการระหว่างประทับอยู่ณกรุงปารีสได้ส่งวางพวงมาลาณสุสานทหารนิรนามบริเวณประตูชัยกับได้ทอดพระเนตรสถานที่สำคัญและกิจการต่างๆในกรุงปารีสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เคยเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอีกหลายครั้งอาทิในปี2534เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรผลงานศิลปะวัฒนธรรมของฝรั่งเศสณพิพิธภัณฑ์หลายแห่งส่วนในปี2538ทรงได้พบกับนางบานาดัตชีรักภริยาของนายชาร์กชีรักประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสณทำเนียบประธานาธิบดีฝรั่งเศสต่อมาเมื่อเดือนเมษายนพุทธศักราช2540ทรงนำผลงานหัตถศิลป์จากลูกหลานชาวนาชาวไร่ที่ได้รับการฝึกฝนจนกลายเป็นช่างฝีมือศิลปาชีพไปจัดแสดงในงานสมบัติศิลป์แผ่นดินไทยณหอไอเฟลกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสเพื่อเผยแพร่มรดกภูมิปัญญาไทยสู่สากลให้เป็นที่ประจักษ์ถึงความงดงามประณีตของงานช่างฝีมือไทยและในเดือนตุลาคม2545

เสด็จพระราชดำเนินไปทรงรับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายประกาศนียบัตรเหรียญทองและโล่เกียรติยศจากสมาคมศิลปวิทยาการและอักษรศาสตร์แห่งประเทศฝรั่งเศสและทรงนำผลงานศิลปาชีพบางส่วนไปจัดแสดงด้วยกับพระราชทานพระราชวโรกาสให้ชุมชนชาวไทยในฝรั่งเศสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทส่วนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเคยเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสมาแล้วหลายครั้งทั้งโดยเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ระหว่างวันที่22ถึง24พฤศจิกายน2524เพื่อทอดพระเนตรการจัดระบบรักษาความปลอดภัยต่างๆจากนี้ในปี2554ยังได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงร่วมในพิธีถวายปริญญาบัตรในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงสำเร็จการศึกษาจากสถาบันการออกแบบและตัดเย็บกรุงปารีสสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภกินีซึ่งทรงพระปรีชาสามารถด้านภาษาฝรั่งเศสและทรงมีส่วนสำคัญในการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างไทยกับฝรั่งเศสมาโดยตลอดพระชนชีพนอกจากนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารียังได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนอีกหลายครั้งเพื่อทอดพระเนตรกิจการด้านต่างๆทั้งการเกษตรศิลปวัฒนธรรมดนตรีการศึกษาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอวกาศและสิ่งแวดล้อมและส่งรับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ของสำนักฝรั่งเศสแห่งปลายบุรพทิตโดยเมื่อวันที่4มีนาคม2569สมาคมส่งเสริมเกียรติภูมิฝรั่งเศสได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลส่งเสริมเกียรติภูมิฝรั่งเศสณหอประชุมสมาคมฝรั่งเศสเพื่อเทิดพระเกียรติและเชิดชูพระปรีชาสามารถที่ทรงมีบทบาทสำคัญยิ่งในการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสรวมถึงความร่วมมือทางวิชาการและวัฒนธรรมระหว่างทั้งสองประเทศมาอย่างยาวนานเพื่อเฉลิมฉลองวาระครบ170ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีทรงได้รับการถวายรางวัลประกาศกิตติคุณและยกย่องบุคคลผู้อุทิศตนเพื่อต่อต้านมะเร็งแห่งปีคริสตศักราช2020ภายใต้กฎบัตรกรุงปารีสว่าด้วยการต่อต้านมะเร็งของสถาบันมะเร็งนานาชาติแห่งกรุงปารีสรวมถึงได้เสด็จไปทอดพระเนตรวิวัฒนาการด้านการแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ตลอดจนสุขภาพคนและสัตว์ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีได้โดยเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไปเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสและเสด็จไปทรงร่วมงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเมืองคานรวมถึงทรงเป็นองค์ประธานงานกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์และธุรกิจบันเทิงไทยและสร้างเครือข่ายในงานภาพยนตร์นานาชาติเมืองคานเพื่อผลักดันอุ

0: ทยาลัยธรรมศาสตร์ได้เสด็จไปทรงศึกษาดูงานด้านระบบกฎหมายและศาลงานอัยการและงานยุติธรรมที่สาธารณรัฐฝรั่งเศสเพื่อทรงเรียนรู้แนวปฏิบัติสากลเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบงานยุติธรรมทางอาญาในประเทศไทยส่วนคุณเลจิยงดอนเนอร์ชั้นกรองออฟฟิเชียลด้วยทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้านการส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐฝรั่งเศสโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านอุตสาหกรรมแฟชั่นและการออกแบบตลอดจนทรงเผยแพร่ผ้าไทยและชุดไทยในเวทีระหว่างประเทศภายใต้กรอบองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกบทนี้เป็นเพียงบางส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐฝรั่งเศสที่มีมายาวนานหลายศตวรรษซึ่งการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในครั้งนี้จะเป็นการเพิ่มพูนสายสัมพันธ์ที่มีมาอย่างยาวนานให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอสมุดแห่งชาติออสเตรียซึ่งเป็นที่ยกย่องว่าเป็นหนึ่งในหอสมุดที่สวยที่สุดในโลกโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
2: วันที่24มิถุนายน2569เวลา 8:00 นตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐออสเตรียซึ่งช้ากว่าไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปหอสมุดแห่งชาติออสเตรียนางมีคาเอลาไมแอร์ผู้อำนวยการใหญ่เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จเจ้าหน้าที่หอสมุดทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายกุญแจโบราณสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงไขกุญแจประตูโถงแล้วทอดพระเนตรสถาปัตยกรรมและศิลปะการตกแต่งภายในห้องโถงอาทิจิตรกรรมบนโดมกลางผลงานชิ้นเอกของนายแดเนียลเกรนภาพจิตรกรรมการเฉลิมพระเกียรติพระจักรพรรดิคาร์ลที่6โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างหอสมุดแห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของพระราชวังโฮฟบวกเมื่อปีพุทธศักราช1911เพื่อเป็นหอพระสมุดแห่งราชสำนักหนังสือเดิมเป็นของเดยุคอัลเบรกที่3แห่งราชวงศ์ฮับบูร์กเช่นหนังสือเกี่ยวข้องกับศาสนาปรัชญาทางศาสนาและคัมภีร์ไบเบิลต่อมาเริ่มมีหนังสือหลากหลายประเภทกว่า 200,000 เล่มจัดพิมพ์ระหว่างปี2043ถึง2393ห้องสมุดตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมแบบบาร็อกช่วงปลายที่หรูหราอลังการวาดภาพบนเพดานและฝาผนังที่เสมือนจริงรวมทั้งวาดภาพนักวิชาการที่มีชื่อเสียงจึงได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในหอสมุดที่สวยที่สุดในโลกภายในห้องสมุดมีรูปสลักหินอ่อนของพระจักรพรรดิคาร์ลที่6ผลงานของนายอันโตนิโอคาราดินีศิลปินประจำราชสำนักเมื่อจักรวรรดิออสเตรียล่มสลายและสถาปนาเป็นสาธารณรัฐออสเตรียในปี2463หอพระสมุดเปลี่ยนชื่อเป็นหอสมุดแห่งชาติออสเตรียห้องสมุดนี้ไม่ถูกทำลายจากสงครามบูรณะซ่อมแซมเป็นระยะจึงยังคงงดงามหนังสือเก่าเหล่านี้ประชาชนเข้ามาอ่านค้นคว้าได้เมื่ออ่านหนังสือจะมีผู้คุม2คนเพื่อป้องกันไม่ให้หนังสือถูกทำลายเสียหายท่อพระเนตรวัตถุและหนังสือพิเศษซึ่งหอสมุดแห่งชาตินำมาจัดแสดงเป็นการเฉพาะเช่นภาพวาดสถานที่ต่างๆในประเทศไทยเช่นวัดอรุณราชวรารามวัดกัลยาณมิตรสภาพบ้านเรือนไทยในกรุงสยามเมื่อครั้งศตวรรษที่18ในการนี้พระราชทานหนังสือเกี่ยวกับประเทศไทยให้ห้องสมุดอาทิพระราชนิพนธ์เรื่องปราสาทพนมรุ้งและจารึกที่ปราสาทพนมรุ้งและท่อพระเนตรนิทรรศการชั่วคราว The Global Power of Love A Journey Through the Centuries แสดงเรื่องราวความรักลักษณะต่างๆเช่นความรักพระผู้เป็นเจ้าความรักกับความตายความรักกับกฎหมายความรักกับครอบครัวเสด็จพระราชดำเนินไปพิพิธภัณฑ์ลูกโลกนายนิโคลัสโชเบสเบรเกอร์ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ลูกโลกเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จพิพิธภัณฑ์ลูกโลกนี้เป็นส่วนหนึ่งของหอสมุดแห่งชาติออสเตรียเป็นพิพิธภัณฑ์ลูกโลกแห่งเดียวในโลก ตั้งอยู่ในพระราชวังมอลลาดเปิดเมื่อปี2499เป็นศูนย์รวมของลูกโลกจำลอง

0: ท้องฟ้าดวงจันทร์และดาวเคราะห์ต่างๆรวมถึงเครื่องมือทางดาราศาสตร์มากกว่า820ชิ้นที่ห้องรวบรวมลูกโลกคู่ในหนึ่งชุดจะมีลูกโลกจำลองแผนที่โลกและลูกโลกจำลองแผนที่ดาวและจักรวาลจัดแสดงคู่กันรวมทั้งข้อมูลการผลิตลูกโลกที่โถงทางเดินมีจิตรกรรมฝาผนังและเพดานเป็นสถาปัตยกรรมบาร็อกผลงานของกลุ่มช่างฝีมือเอกประจำราชสำนักเวียนนายุคบาร็อกในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่17รวมทั้งจัดแสดงเครื่องจำลองระบบสุริยะกลไกเฟืองทองเหลืองโบราณที่จำลองการโคจรของดวงจันทร์รอบดวงอาทิตย์และดาวเคราะห์ทั้งหมดในระบบสุริยะจักรวาลห้องจัดแสดงลูกโลกยุคแรกเริ่มในยุคบุกเบิกทางภูมิศาสตร์ศตวรรษที่16ถึง17อาทิลูกโลกคู่ของนายเจราดูสเมอร์คาเตอร์ปี2084และ2094และลูกโลก2ลูกที่พิพิธภัณฑ์นำมาจัดแสดงเป็นการเฉพาะได้แก่ลูกโลกจำลองแผนที่โลกของนายเจมมาฟรีซิอัสปี2079นักคณิตศาสตร์และแพทย์ประจำราชสำนักของพระจักรพรรดิคาร์ลที่5เป็นลูกโลกที่เก่าแก่ที่สุดที่อนุรักษ์ไว้ในออสเตรียบนลูกโลกแสดงเส้นทางการเดินเรืออ้อมโลกเป็นครั้งแรกของนายเฟอร์ดินานด์มาเจลลันลูกโลกจำลองแผนที่โลกที่เก่าแก่ที่สุดที่ผลิตในทวีปเอเชียสร้างเมื่อศตวรรษที่17ที่หอดูดาวกรุงปักกิ่งภายใต้คำแนะนำของคณะมิชชันนารีเยซูอิตจากยุโรปห้องจัดแสดงลูกโลกสมัยใหม่และลูกโลกเฉพาะทางจัดแสดงลูกโลกสมัยใหม่และลูกโลกที่ผลิตขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะทางในศตวรรษที่19และ20อาทิลูกโลกจำลองดวงจันทร์และลูกโลกจำลองดาวอังคารการได้รู้จักแผ่นดินนอกเหนือจากที่ตนเองเกิดและใช้ชีวิตเห็นว่าโลกกว้างใหญ่มีกำลังอำนาจที่จะอำนวยประโยชน์ได้มากทำให้คนสนใจที่จะเขียนแผนที่เพื่อขยายขอบเขตและการคมนาคมพัฒนาพาหนะเก็บตัวอย่างสิ่งต่างๆที่น่าสนใจเมื่อมีความรู้ว่าโลกกลมทำให้ความคิดขยายขึ้นมีการเดินทางการพบปะสังสรรค์ทางวัฒนธรรมความคิดเรื่องการสร้างลูกโลกจึงเกิดขึ้นซึ่งไม่ตรงกับความกลมกลืนของโลกแนวคิดเรื่องการแสวงหาทรัพยากรการหาที่ดินวิชาการเช่นพฤกษศาสตร์สัตวศาสตร์รวมทั้งการเก็บรวบรวมของแปลกใหม่ทำให้เกิดพิพิธภัณฑ์ลักษณะต่างๆอีกลักษณะหนึ่งคือเรื่องเกี่ยวกับโลกกับระบบสุริยะทำงานร่วมกับภาควิชาภาษาประดิษฐ์ของหอสมุดเวียนนาจะแสดงความเป็นมาของภาษาเอสเปรันโตซึ่งเป็นภาษาประดิษฐ์สากลดร.ลุดฟิกซาเมนโฮปจากสู่แพทย์ชาวยิวที่เติบโตและใช้ชีวิตในประเทศโปแลนด์คิดค้นขึ้นเมื่อปี2430เป็นการสร้างภาษากลางให้ทุกคนคุยกันเข้าใจคำว่าเอสเปรันโตมาจากนามปากกาของดร.ลุดวิกว่าดร.โรเอสเปรันโตแปลว่าคุณหมอผู้มีความหวังการคิดค้นภาษานี้ขึ้นเพื่อใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลเชื่อมต่อผู้คนทั่วโลกให้สื่อสารกันได้ง่ายขึ้นและลดความเหลื่อมล้ำทางภาษามีไวยากรณ์ง่ายผันคำตามรูปแบบตายตัวการสะกดคำการอ่านออกเสียงตรงตามตัวอักษร 100% คำส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลมาจากกลุ่มภาษาโรมันส์และภาษาเยอรมันเป็นหลักองค์การยูเนสโกรับรองและสนับสนุนภาษาเอสเปรันโตอย่างเป็นทางการมองว่าเอสเปรันโตเป็นภาษาผู้ช่วยระหว่างประเทศที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรมและการศึกษาเท่านั้นไม่ได้นำมาใช้ในระบบปฏิบัติการขององค์กรภาษาเอสเปรันโตเป็นการแสดงให้เห็นถึงความพยายามของมนุษย์ที่จะแก้ปัญหาเรื่องการสื่อสารซึ่งสามารถแก้ได้สำเร็จบางส่วนโทรทัศน์ร่วมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรีย
1: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 11:48 นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จออกสุโขทัยพระราชทานพระวโรกาสให้ในช่องโกลด์ปวงเบิร์ฟเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทยเฝ้ากราบทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในช่องโกลด์ปวงเบิร์ฟนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเพื่อถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทยเมื่อวันที่27มกราคม2567ในการนี้นางมาริโกปวงเบิร์ฟภริยาเอกอัครราชทูตและนายสรัญเจริญสุวรรณผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศร่วมเฝ้าด้วยเวลา 13:42 นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังอาคารที่ประทับหน่วยม้าทรงประจำพระองค์กองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์เขตพญาไทกรุงเทพมหานครทรงมา

พระกุศลถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยทรงวางพวงมาลัยและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากนั้นทรงศีลเมื่อประธานสงฆ์ถวายศีลจบและพระสงฆ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์บทสวดธรรมนิยามจบแล้วทรงทอดผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์ทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาจากนั้นมีพระดำรัสถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังอาคารหน้าอาคารที่ประทับทรงวางช่อดอกไม้ถวายความอาลัยที่หน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาหน่วยม้าทรงประจำพระองค์เป็นหน่วยเฉพาะกิจของกองทัพบกตั้งขึ้นตามพระบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่9พฤษภาคม2543เพื่อเป็นหน่วยงานรับผิดชอบการถวายงานด้านการทรงม้าแด่พระบรมวงศานุวงศ์โดยพระราชทานโครงสร้างการจัดหน่วยให้กองทัพบกบรรจุกำลังพลในลักษณะบัญชีบรรจุกำลังตามขีดความสามารถมาช่วยราชการมีผู้บังคับหน่วยม้าทรงประจำพระองค์ปกครองบังคับบัญชาเริ่มแรกมีภารกิจในการถวายงานด้านการทรงม้าแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาต่อมาเมื่อวันที่16ธันวาคม2555พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้โอนสายการบังคับบัญชาถวายงานด้านการทรงม้าแก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการที่จัดแสดงพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในโอกาสต่างๆที่เกี่ยวกับหน่วยม้าทรงอาทิพระรูปที่ฉายร่วมกับคณะนายทหารสังกัดหน่วยม้าทรงเมื่อปี2543พระรูปขณะทรงตรวจพื้นที่และความเรียบร้อยของการก่อสร้างตำหนักและคอกม้าทรงคอกแรกร่วมกับผู้ออกแบบเมื่อปี2541พระรูปที่ฉายกับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเมื่อครั้งเสด็จไปทรงเปิดและทอดพระเนตรการแข่งขันกีฬาขี่ม้ารายการ Princess Cup Thailand 2019ซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นประธานคณะอำนวยการจัดการแข่งขันและเป็นปีแรกที่ได้รับการรับรองจากสมาพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาตินอกจากนี้ยังจัดแสดงถ้วยรางวัลอ่านม้าทรงประจำพระองค์เมื่อครั้งทรงม้ากีฬาปี2538ถึง2544และฉลองพระองค์ด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงมีส่วนสำคัญในการผลักดันและพัฒนากีฬาขี่ม้ามาอย่างต่อเนื่องโดยทรงสนับสนุนและทรงวางรากฐานสำคัญให้กับการพัฒนากีฬาชนิดนี้ในหลายมิติทั้งด้านการแข่งขันการพัฒนาบุคลากรองค์ความรู้และสวัสดิภาพของม้าอันเป็นคุณูปการที่ยังคงส่งผลต่อวงการกีฬาขี่ม้าไทยมาจนถึงปัจจุบันที่สำคัญยังทรงเป็นแรงบันดาลพระทัยแก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาส่วนพระทัยกีฬาขี่ม้าตามอย่างพระเชษฐภกินีก่อนจะทรงพัฒนาพระอัจฉริยภาพและก้าวขึ้นสู่การเป็นนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยในเวลาต่อมาพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีการบำเพ็ญทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569
วันนี้เวลา 17:39 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์เป็นในพิธีการทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26 มิถุนายน 2569ณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครในการนี้ทรงวางพุ่มดอกไม้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและของส่วนพระองค์ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5จากนั้นเสด็จเข้าพระอุโบสถทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธอังคีรสพระประธานพระอุโบสถทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7พระราชสรีรังคารสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7และพระบรมราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ทั้งนี้เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26 มิถุนายน 2569พระองค์มีพระดำริให้จัดพิธีการทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีดีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปปะเพื่อทรงแบ่งเบาพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยเฉพาะด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ได้โอกาสให้ดียิ่งขึ้นอาทิทรงเป็นประธานมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ส่งเสริมการเข้าถึงบริการของรัฐและสร้างโอกาสทางอาชีพอย่างยั่งยืนโดยครอบคลุมตั้งแต่การพัฒนาสุขกายสุขภาพใจการสร้างทักษะอาชีพและการจัดสวัสดิการเพื่อให้ผู้ได้โอกาสสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างเท่าเทียมและมีศักดิ์ศรีในการนี้พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเชิญน้ำสงฆ์และเครื่องสักการะพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีถวายแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริยานายกในโอกาสนี้พระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้เชิญเครื่องสักการะพระราชทานและประทานไปถวายแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกด้วยเมื่อพระสงฆ์20รูปเจริญพระพุทธมนต์จบพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงประเคนเครื่องทายธรรมพระราชทานแด่พระสงฆ์โอกาสนี้องคมนตรีนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีและผู้มีเกียรติประเคนจตุปัจจัยทายธรรมโดยเสด็จพระราชกุศลด้วยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ26 มิถุนายน 2569วันนี้เวลา 7:30 น.สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จลงณบริเวณลานหน้าพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครทรงบัพพระสงฆ์จำนวน108รูปเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ26 มิถุนายน 2569และถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาซึ่งรัฐบาลโดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีขอประธานจัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ26 มิถุนายน 2569เป็นพระสงฆ์จากโครงการบรรพชาอุปสมบทในพระสังฆราชูปถัมภ์ถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวชิระราช
ธิดาระหว่างวันที่13มิถุนายนถึง29มิถุนายน2569ณวรัชบพิตรสถิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครและสถาบันกรรมฐานศึกษาสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระในพระสังฆราชูปถัมภ์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีเพื่อส่งเสริมให้ได้ศึกษาเรียนรู้หลักธรรมคำสอนพระพุทธศาสนาเวลา 19:20 นาทีณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกประธานพระวโรกาสให้นายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเฝ้าถวายสำเนาโฉนดที่ดินและนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเฝ้ารับประทานสำเนาโฉนดที่ดินเพื่อรัฐบาลจะได้รับไปดำเนินการสนองพระดำริต่อไปทั้งนี้สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกได้ประทานที่ดินแก่โรงพยาบาลดำเนินสะดวกซึ่งเมื่อเดือนมีนาคม2569ได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระตั้งอยู่ที่อำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569โดยทางโรงพยาบาลได้เพิ่มศักยภาพการตรวจรักษาทางการแพทย์และสาธารณสุขในการดูแลรักษาพระสงฆ์และสามเณรที่อาพาธในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงเน้นการพัฒนาเพื่อรองรับผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคเรื้อรังสำหรับที่ดินที่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกประธานแก่โรงพยาบาลกระทรวงสาธารณสุขได้เตรียมจัดสรรงบประมาณเพื่อก่อสร้างอาคารบริการปฐมภูมิแห่งใหม่เพื่อปรับโฉมโรงพยาบาลให้สง่างามและทันสมัยสมพระเกียรติอันหนึ่งในเวลา 7:00 นที่พระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามมีการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ26มิถุนายน2569ที่มีในอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีมีคณะรัฐมนตรีมีนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีผู้บัญชาการเหล่าทัพและตำรวจหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนหน่วยงานภาครัฐองค์กรอิสระและองค์กรตามรัฐธรรมนูญเข้าร่วมพระอนุวงศ์เสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 นหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงนี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนนิมนต์มังคลารามและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆ
และในเวลา 19 นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสักเกตและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่27มิถุนายน2569เป็นต้นไปในเวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.องคมนตรีเป็นประธานเปิดศูนย์ฝึกอบรมนวดไทยโพล้านนาโครงการพระราชดำริน้ำพุร้อนสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่วันนี้ช่วงเช้าที่โครงการพระราชดำริน้ำพุร้อนสันกำแพงอำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำพุร้อนสันกำแพงเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ฝึกอบรมนวดไทยโพล้านนาจะสร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางแต่ทอดองค์ความรู้การนวดไทยตามอัตลักษณ์ล้านนาที่ถูกต้องพัฒนาหลักสูตรนวดไทยล้านนวดไทยโพล้านนาและยกระดับทักษะฝีมือสู่ความเป็นมืออาชีพระดับสากลทั้งนี้กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพงอำเภอแม่ออนตามพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม่องค์การเภสัชกรรมและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่จัดหลักสูตรนวดไทยโพล้านนาจำนวน450ชั่วโมงเป็นรุ่นแรกระหว่างวันที่11พฤษภาคมถึง5สิงหาคม2569ครอบคลุมเนื้อหาสำคัญที่หมวดวิชาพื้นฐานและการแพทย์แผนไทยเทคนิคเฉพาะทางโพล้านนาวารีบำบัดน้ำพุร้อนการบริหารจัดการสปาอย่างมืออาชีพภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารในการปฏิบัติงานเช่นภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นตลอดจนข้อกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน30คนในช่วงบ่ายณห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่องคมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการกิจการน้ำพุร้อนสันกำแพงครั้งที่1ประจำปี2569โดยมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิการพัฒนาตามแผนแม่บทการพัฒนากิจการน้ำพุร้อนสันกำแพงแบ่งเป็น3ระยะระยะที่1การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกระยะที่2การพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อยกระดับการให้บริการกิจกรรมการเสริมสร้างสุขภาพอย่างยั่งยืนประกอบด้วยอาคารเฉลิมพระเกียรติอาคารวารีบำบัดกลุ่มอาคารออนเซ็นและสปากลุ่มวิลล่าสระว่ายน้ำเด็กบ่อแช่ผู้ใหญ่และศาลเจ้าภูแสนตาและระยะที่3การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนบนฐานทรัพยากรธรรมชาติน้ำพุร้อนสันกำแพงเพื่อให้การท่องเที่ยวเป็นกลไกการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนขณะนี้อยู่ระหว่างการขับเคลื่อนการดำเนินงานในระยะที่1เป็นการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อให้เป็นต้นแบบน้ำพุร้อนในประเทศไทยองคมนตรีเป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศโครงการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ทุนเล่าเรียนหลวงรุ่นที่6วันนี้ที่วัดหงรัตนารามราชวรวิหารเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครนายจิรายุอิสรางกูลณอยุธยาองคมนตรีเป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศโครงการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ทุนเล่าเรียนหลวงรุ่นที่6จัดโดยโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตบาลีศึกษาพุทธโคตรนครปฐมและสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติระหว่างวันที่25มิถุนายนถึง25กรกฎาคม2569มีพระภิกษุเข้ารับการฝึกอบรมจำนวน74รูปทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้พระสงฆ์และสามเณรมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อย่างไม่ผิดเพี้ยนเพื่อสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการทุเล่าเรียนหลวงตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการสนับสนุนพระสงฆ์ให้มีโอกาสได้รับการศึกษาพุทธธรรมชั้นสูงและสามารถเผยแผ่หลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาให้มั่นคงสืบไป
หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมนีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 8:00 น.องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคายสมาคมผู้ปกครองและครูเซนต์คาเบรียลมนุษยสัมพันธ์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถครอบครัววงถาวรกิจและครอบครัวเริงประเสริฐวิทย์และบริษัทโรงสีเอ็กซ์ไรท์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดนางนองกรุงเทพมหานคร

0: วัดพายัพจังหวัดนครราชสีมาวัดบางกล้วยวัดตรีจินดาวัฒนารามวัดกลางเหนือจังหวัดสมุทรสงครามและวัดรามแก้วจังหวัดนครศรีธรรมราชสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระศรีวชิรานุวัตรวัดพายัพจังหวัดนครราชสีมาแสดงพระธรรมเทศนาปันทิตกถาว่าด้วยเส้นทางชีวิตของบัณฑิตหรือผู้มีปัญญาในทางพระพุทธศาสนาที่มีคุณลักษณะการปฏิบัติตนการพูดจาและความคิดที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนเมื่อการแสดงพระธรรมเทศนาจบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.จังหวัดอุดรธานีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดชลบุรีประกอบด้วยวัดตาลล้อมวัดราชสโมสรวัดนาเขื่อนวัดต้นสนวัดช่องลมวัดมากคล้าวัดบางเป้งและวัดหนองกักขะวัดหนองปรงจังหวัดปทุมธานีวัดจันทเขมจังหวัดจันทบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.จังหวัดนครราชสีมาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดราชศรัทธาธรรมจังหวัดสุโขทัยวัดพญาภูวัดพระธาตุช้างคำวัดบุญยืนวัดธงน้อยจังหวัดน่านวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดพิษณุโลกและวัดหัวลำโพงกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติหรืออพวช.โรงเรียนนานาชาติไทยจีนบริษัท Shop Life Assurance จำกัดมหาชนและสภามหาวิทยาลัยมหาสารคามได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระคังโคสิตารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐม4รูปวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิจังหวัดปทุมธานีสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและเหล่ากาชาดอำเภอบำเหน็จนรงจังหวัดชัยภูมิทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบจบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบสวัสดีครับ
1: อุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์นะฮะอันนี้ก็จะมาสู่เรื่องสร้างเครื่องจักรนะสร้างเครื่องจักรไอ้ตรงนี้เองเนี่ยแต่เดิมก็จะขอกรมส่งเสริมต่อยอดปรากฏว่ากรมส่งเสริมบอกว่าไม่มีเงินนะเงินน้อยผมก็เลยมาทางสำนักปลัดนะกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนี่ยว่าผมอยากได้เงินมาซึ่งจะมาสร้างเครื่องของผมนี่ก็คือพูดกันง่ายๆคือว่ามันสามารถจะผิดในสเกล
2: นะอันนี้คือโครงการช่วยเหลือแล้ว
1: ครับ
2: โครงการช่วยเหลือครับเป็นโครงการช่วยเหลือ
1: ใช่ครับ
2: ครับผม
1: ก็ตรงนี้เกิดขึ้นมาเนี่ยคือทางสำนักปลัดนี่ก็เห็นด้วยก็อนุมัติแนวคิดของผมเนี่ยเราไม่อยากไปก๊อปปี้เข
2: า
1: เราก็เกิดครีเอทว่าทำยังไงไอ้4โปรเซสกระบวนการเนี่ยเพื่อจะทำข้าวแดงเนี่ยเราอยู่ในเครื่องเดียวกัน
2: อาจารย์อุบไว้หน่อยดีกว่า
1: ได้ครับ
2: เดี๋ยวเบรกหน้า
1: ครับ
2: เรามีแน่นอนเดี๋ยวจะให้ไปเจาะไปถามล้วงลึกผมก็อยากรู้มากมายเลยซึ่งตอนนี้เราแรงบันดาลใจปุ๊บเริ่มไกลแล้วไกลขึ้นเดี๋ยวเบรกหน้าเดี๋ยวผมจะเจาะทีละอันนะฮะเอาละครับท่านผู้ชมนะฮะเดี๋ยวเบรกหน้าเดี๋ยวผมจะกลับมาล้วงลึกล้วงจริงอีกรอบนึงครับ

0: เครื่องจักรและถังหมักเพื่อผลิตข้าวแดงให้เป็นสีธรรมชาติมีแนวคิดเป็นแบบ Creative Design และมีระบบควบคุมออโตเมติกรวมทั้งไม่มีเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อจุลินทรีย์รวมทั้งสารที่จะเข้าไปปนเปื้อนในกระบวนการผลิตถังหมักข้าวแดงเป็นถังหมักที่มีระบบควบคุมสภาวะการหมักข้าวด้วยเชื้อยีสต์สายพันธุ์โมเนสคัสสามารถนิ่งฆ่าเชื้อข้าวใส่หัวเชื้อและหมักข้าวในถังเดียวครั้งละ100กิโลกรัมทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ข้าวแดงสู่พาณิชย์ที่สามารถควบคุมมาตรฐานได้เครื่องนี้นอกจากจะผลิตข้าวแดงแล้วสามารถประยุกต์ใช้อย่างอื่นและใช้งานได้อย่างหลากหลายเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจและสร้างรายได้ให้กับวิสาหกิจชุมชน
1: กลับมาอยู่ในเบรกที่2นะครับกับรายการคิดการใหญ่นั่นเองครับตอนนี้ก็ได้อยู่กับอาจารย์บรรลบเช่นเดิมครับและก็เมื่อกี้นี้เราได้ถามไปแล้วว่าความเป็นมานะฮะแรงบันดาลใจและตอนนี้ก็จะได้มาเจาะดีเทลว่ามีอะไรบ้างดีกว่านะเอาคำถามแรกดีกว่าครับแนวคิดเกี่ยวกับเจ้าเครื่องนี้นะฮะดีประโยชน์อย่างไรครับ
2: คือเอาอย่างนี้ผมจะเอาขบวนการ4กระบวนการเนี่ยอยู่ในเครื่องเดียวกัน
1: ซึ่งปกติครับจะแยกเป็นเครื่อง4เครื่องเลย
2: ครับตัวอย่างการนึ่งข้าวเนี่ยเขาก็จะมีอยู่1เครื่อง
1: ครับ
2: การหมักเขาจะ1เครื่องการจะไปอบแห้งอะไรก็อีก1เครื่อง
1: ครับผม
2: หรืออะไรต่างๆเนี่ยแต่ผมไม่ใช่ผมทุกกระบวนการ4กระบวนการจริงๆ4กระบวนการมันประกอบไปด้วย1การนึ่งฆ่าเชื้อก็คือ sterilization นะเพราะจริงๆข้าวเนี่ยที่เราจะไปใช้เนี่ยมันต้องฆ่าเชื้อไม่ให้มีเชื้ออื่นปนไม่งั้นการหมักจะไม่ประสบความสำเร็จอันที่สองก็คือขบวนการหมักขบวนการหมักนี่ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นขบวนการหนึ่งเพื่อจะให้ยีสต์เนี่ยเติบโตแล้วก็ใช้ตัวแป้งของข้าวเนี่ยไปเปลี่ยนไปเป็นสีแดงธรรมชาตินะครับอันที่สามก็คือการฆ่าเชื้อฆ่าเชื้อยีสต์เพราะว่าพอพูดถึงเชื้อเมื่อไหร่เนี่ยคนทานนี่ก็อาจจะ
1: รู้สึกแบบน่ากลัวน่ากลัวเชื้ออะไรเนี่ย
2: ใช่น่ากลัวมากๆเพราะฉะนั้นคือเราก็บอกว่าเราฆ่าเชื้อแล้วนะตายหมดแล้วนะนะจริงๆเชื้อมันทานได้ก็เหมือนเราทานข้าวหมากนะเป็นต้นนะเพราะตอนนี้นี่กระบวนการฆ่าเชื้อแล้วเสร็จแล้วพอฆ่าเชื้อเรียบร้อยเราก็อบนะอบแล้วนี่4กระบวนการเนี่ยผมก็พูดว่า4 processes in one machine with auto control system คือเป็นแต่ละกระบวนการนี้เป็นอัตโนมัติคือหมายความว่ากดปุ่มปุ๊บมันทำงานให้เรานะครับเพื่อเป็นการง่ายนี่คือแนวคิดนะฮะแนวคิดครับ
1: ครับผมแล้วการในอนาคตแนวคิดการพัฒนาเครื่องนะครับ
2: เอาเป็นว่าเนื่องจากไอเนี้ยมันเป็นอาหารเพราะฉะนั้นเนี่ยอันแรกก็คือความสะอาด
1: คือลีนเน
2: ี่ยประมาณก็คือว่าเหล็กที่มาใช้เป็นวัสดุในการสร้างถังต้องเป็นสแตนเลสไร้สนิม
1: โอ้โห
2: นะอันนี้สำคัญมาก
1: ครับผม
2: อุปกรณ์จะเป็นคอนโทรลวาล์วพวกอะไรต่างๆเป็นสเตนเลสล้วนๆแล้วก็อาจจะตัวซีลมันเนี่ยเราไม่ใช้เป็นซีลยางมันเป็นเทฟลอนนะเพราะว่าอันนี้มันจะทนความร้อนได้200องศา
1: ครับผม
2: นะครับอันนี้เป็นต้นอันที่2ก็คือว่าหลังจากที่ว่าเรื่องป้องกันการปนเปื้อนแล้วเนี่ยอันที่2เรื่องเซฟตี้ความปลอดภัยก็คือหมายถึงว่าพนักงานที่ออปเปอเรตเนี่ยจะไม่โดนความร้อนหรือโดนอะไรที่ทำให้เกิดปัญหาหรือบาดเจ็บดังนั้นในถังของเราเนี่ยจะมีฉนวนกันความร้อนนะฮะซึ่งฉนวนนี้เราก็ไม่ใช้เส้นใยแร่หรือใยแก้วที่เขาห้ามนะเพราะว่าอันนี้มันมีปัญหาเรื่องการหายใจเราใช้เส้นใยซึ่งเป็นพอลิเมอร์นะซึ่งจริงๆเราสามารถทนความร้อนไม่ต่ำกว่า250องศาขึ้นไป
1: oh
2: นะฮะ
1: oh.
2: อันนี้โอเคข้อที่3เรื่อง GMP Good Manufacturing Practice อันนี้สำคัญมากเลยเรื่องน้ำเรื่องอะไรปกติเราจะใช้น้ำเพื่อสตรี
1: ม
2: รวมทั้งอากาศที่เราจะต้องไปหมุนเวียนในเครื่องเนี่ยเราจะมีฟิลเตอร์กรองซึ่งฟิลเตอร์เราสามารถจะกรองได้จุด1ไมครอนนะ
1: 1ไมครอน
2: มันชื่อเฮปปานะฮะตัวน้ำเนี่ยก็คือเราใช้น้ำดื่
1: ม
2: นะไม่ใช่เป็นน้ำ
1: ไม่ใช่น้ำประปา
2: น้ำประปาก็ไม่ใช้
1: ต้องเป็นน้ำดื่มด้วย
2: ใช่แล้วป้องกันว่าไม่มีเชื้อโรคเข้ามาน
1: ะ
2: นี่เป็นต้นก็คือพูดง่ายๆคือรวมทั้งการปฏิบัติการต่างๆเหล่านี้เราถือว่าต้องเป็น GMP
1: ครับ
2: ข้อที่4ก็คือเป ็น green industry คือเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวสิ่งที่กำลังจะพูดว่าอธิบายคือว่าอุตสาหกรรมสีเขียวมันคืออะไร

0: ก็คือมันเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหมายความว่าการที่จะปล่อยพวกจะเป็นลมร้อนหรืออะไรต่างๆที่เราอบหรือขบวนการผิดเนี่ยเราจะมีฟิลเตอร์ดักหมดไม่ให้เชื้อยีสต์อะไรต่างๆนี่หลุดรอดไปสู่บรรยากาศนะเพราะนี่เราป้องกันทุกอย่างนะครับเพราะนั้นเราอยากจะเป็นในเครื่องจักรของผมเป็นกรีนอินดัสทรีมากกว่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมครับ
1: นะฮะแล้วเป้าหมายในอนาคตล่ะครับอาจารย์
0: คืออนาคตเนี่ยผมไม่ได้มองว่าข้าวแดงต้องมาเป็นสีผสมอาหารหรือคือกินเข้าไปอย่างเดียว
1: ครับผม
0: กำลังมองว่าผมต้องการขยายตลาดไปสู่ภาคอุตสาหกรรมอื่น
1: อย่างเช่น
0: โอเคตอนอื่นเนี่ยข้าวแดงจะผสมอาหารคือเรากินผมต้องการให้ไปเป็นวัตถุดิ
1: บ
0: ในภาคอุตสาหกรรมในภาคอุตสาหกรรมที่ผมเห็น potential ที่เป็นไปได้ก็คือภาคอุตสาหกรรมพลาสติกโดยเฉพาะพลาสติกชีวภาพไบโอพลาสติกนะแล้วก็มีอันนึงคืออุตสาหกรรมเครื่องสำอางเพราะคุณทราบอยู่แล้วว่าปัจจุบันเนี่ยแป้งพับเนี่ย
1: ครับ
0: ใช้ข้าวแล้ว
1: ใช้ข้าว
0: นะแล้วอุตสาหกรรมทางด้านพลาสติกเนี่ยญี่ปุ่นเอาข้าวกับเปลือกหอยมาบดผสมในนั้นของเรานี่พื้นฐานมันมีอยู่ตรงนั้นแล้วแล้วเราก็เป็นสีออร์แกนิกนะสมบูรณ์แบบซึ่งอุตสาหกรรมต้องการสีออร์แกนิกแต่เพียงแต่ว่าเราจะต้องไปต่อยอดโดยที่เป็นวัตถุดิบที่เขาต้องการ
1: ครับ
0: นะครับ
1: นะฮะพูดกันมาขนาดนี้แล้วผมยังไม่เห็นตัวเครื่องเลยอาจารย์พูดขนาดนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะฮะไปชมเครื่องและก็วิธีการใช้งานครับเดี๋ยวไปดูเลยก่อนครับอาจารย์ครับเชิญครับ

0: ก็ทำได้กลับมาอยู่ในรายการคิดการใหญ่ในเบรกที่3แล้วนะครับตอนนี้นะฮะอาร์ตก็ได้อยู่กับอาจารย์วรพเช่นเดิมครับตอนนี้ก็จะให้อาจารย์แนะนำเกี่ยวกับเครื่องนะฮะว่ามีอะไรบ้างนะครับส่วนประกอบต่างๆครับเอาละครับอาจารย์ส่วนประกอบของเครื่องตัวนี้ฮะมีอะไรบ้างครับ
1: คือจริงๆหลักๆของเครื่องนี้ประกอบไปด้วยถังนะครับถังนี้จะมีถังอยู่2ชั้นคือถังภายนอกนี่จะทำหน้าที่เหมือนก็เป็นแชมเบอร์นะควบคุมอุณหภูมิความร้อนอยู่ในนั้นส่วนถังข้างในนี่จะเป็นตะแกรงนะพร้อมทั้งใบกวนซึ่งถังข้างในนี่จะทำหน้าที่หมุนพูดง่ายก็คือพยายามจะเกลี่ยข้าวให้มันกระจายเพื่อให้ยีสต์มันโตนอกจากตัวถังแล้วเนี่ยก็จะมีส่วนประกอบสำคัญก็คือระบบควบคุมอัตโนมัตินะครับอีกอันนึงก็คือตัวคูลเลอร์ซึ่งจะเป็นตัวควบคุมอุณหภูมินะโอเคครับผมจะอธิบายการทำงานของเครื่องจักรในถังหมักนี่นะครับถ้าเรามาดูที่ตู้ควบคุมนะอัตโนมัติเนี่ยจะประกอบไปด้วยอันหลักๆเลยคือ เราสามารถจะออเปเรตโดยแมนนวลก็ได้ออโต้ก็ได้แต่ว่าถ้าจะต้องการให้มันทำอัตโนมัติมันก็ต้องไปที่ออโต
0: ้ครับผม
1: ในกระบวนการเนี่ยมันจะประกอบไปด้วย4กระบวนการหรือ4 process ก็คืออันแรกก็คือsterilization คือการนึ่งฆ่าเชื้อเราจะเห็นปุ่มนี้นะครับ
0: ปุ่มสีแดงๆ
1: ปุ่มสีแดงๆถ้าเรากดปุ๊บมันจะอัตโนมัติทำงานตั้งแต่เริ่มต้มน้ำนะก่อนอื่นเติมน้ำในสตรีมแทงก่อนซึ่งเรามีเฮดแทงอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วนะเติมน้ำเสร็จปุ๊บน้ำได้ระดับสตรีมฮีเตอร์จะเริ่มฮีทน้ำขึ้นมานะครับพอฮีทน้ำขึ้นมาปุ๊บเราตั้งไว้ที่130เนี่ยเราจะมีคอนโทรลวาล์วซึ่งอยู่หลังถังเนี่ยจะพอ130มันก็จะเปิดให้สตรีมวิ่งเข้าไปในระหว่างตรงนี้เราต้องการที่จะเว้นอากาศออกไปนะเพราะถ้าอากาศมันอยู่นี้เนี่ยสตรีมมันจะต้องไปดันกับอากาศเพราะนั้นเราเว้นอากาศเข้าไปเพื่อจะให้ถังมันร้อนขึ้นพอหลังจากตรงนี้เนี่ยในถังอุณหภูมิก็จะเพิ่มขึ้นละสตรีมก็จะต้มน้ำเพื่อทำอุณหภูมิให้ได้121องศานะครับอันนี้เหมือนกับเราออโต้เคฟในห้องแลบอยู่แล้วนะครับในระหว่างที่มันทำงานเนี่ยเราสามารถจะอ่านอุณหภูมิบนจอดิจิตอลนี้ได้ในเวลาเดียวกันเรามีอุปกรณ์ที่จะมาเป็นดับเบิลเช็คซึ่งอยู่บนถังด้วยนะครับสองอย่างเพื่อจะอ่านพร้อมกันเกิดกรณีอันหนึ่งอันใดมันไม่ตรงกันเราก็ต้องมีการตรวจเช็คว่าเอ้ยทำไมไม่ตรงกันเป็นต้นนะครับพอหลังขบวนการ sterilization เนี่ยพอที่อุณหภูมิ121องศาเราจะมีไทม์เมอร์เป็นตัวเขาเราต้องการนึ่งอยู่15นาทีเนี่ยมันก็จะนับ1 2 3 4 5จน15ปุ๊บอัตโนมัติเพื่อจะไล่สตรีมออกก็จะเปิดเว้นออกไปทางท่อเว้นอุณหภูมิในถังอยู่ที่40แล้วก็จะไปถึงขั้นตอนที่2คือการหมัก fermentation ไอ้ตรงนี้เองที่พนักงานหรือเจ้าหน้าที่จำเป็นต้องเตรียมเชื้อเพื่อเปิดตรงต้นเนี่ยหลังจากเรากดตรงนี้เรียบร้อยมันก็ทำงานละนี่การทำงานมันเนี่ยก็คือหลักๆก็คือว่ามันจะต้องควบคุมอุณหภูมิในการหมักส่วนถังข้างในมันจะกวน24ชั่วโมงเลยนะคืออากาศที่มันเข้ามาก็จะระบายให้ออกซิเจนก
0: ับ
1: ยีสต์ตลอดเวลานะเพราะฉะนั้นการทำงานจะคอนติเนียสพอหลังจากตรงนี้เรียบร้อยปุ๊บไอ้เครื่องก็จะหยุดการทำงานแล้ว
0: ครับผม
1: หยุดการทำงานนี้มันก็จะเข้าไปสู่การฆ่าเชื้อทิ้งคือโปรเซสที่3ละก็คือ termination นะพอหลังจากตัวนี้ปุ๊บมันก็จะ cool down
0: cool down แล้ว
1: cool down แล้ว cool down แล้วพร้อมที่จะอบแห้งก็คือใน process ที่4คือ dehydration พอเราเปิดฝาถังเปิดถังในแล้วเสร็จแล้วเนี่ยไอ้กลวยที่เราจะมีเกาะทางภายในถังที่มันเป็น chamber เนี่ย
0: ครับผม
1: แล้วเสร็จแล้วเราก็ค่อยๆเดินใบกวนข้าวมันถูกกวาดออกมาก วาดออกมาเสร็จแล้วเราก็จะมีรถที่จะใส่ตัวข้าวเนี่ยซึ่งเป็นสแตนเลสเหมือนกันทุกอย่างต้องเป็นสแตนเลสหมด
0: ทุกอย่างต้องสะอาด
1: สะอาดนะฮะตรงนี้ก็คือเราได้ข้าวซึ่งเราอยู่ในภาชนะเราหรือจะเป็นถุงก็ได้ตอนนี้ก็ถือว่าจบกระบวนการผลิตข้าวแดงนะครับ
0: โอเคครับผมนะฮะนี่คือกระบวนการผลิตข้าวแดงจบแล้วนะฮะก็หลายๆคนก็จะได้รู้ว่าการผลิตข้าวแดงคือทำยังไงนะฮะแล้วก็อยากให้อาจารย์เนี่ยฝากนิดนึงว่าสามารถติดต่ออาจารย์ได้ที่ไหนสำหรับผู้ประกอบการคนไหนที่สามารถมาติดต่อได้ครับ
1: ครับ บริษัทของผมคือบริษัทไทยอินทรพัฒน์จำกัดนะครับก็จริงๆแล้วผมให้เบอร์ดีกว่านะฮะเบอร์โทรศัพท์จริงๆก็02-318-5018
0: อืมครับ
1: แล้วก็เบอร์แฟกก็คือ02-318-5052ถ้าต้องการอีเมลนะก็ติดต่อโดยตรงก็แล้วกัน
0: ได้ครับผมนะฮะเดี๋ยวเราจะขึ้นให้ข้างล่างด้วยนะครับเอาละฮะเดี๋ยววันนี้นะครับของอาจารย์เนี่ยเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะไปดูหัวหน้าโครงการอีกคนนึงเขาบอกว่าอีกคนนึงเขาก็เก่งเช่นกัน
1: ถูกต้องครับ
0: เป็นแนวคิดผู้ผลิตเช่นกันใช่ไหมฮะ
1: คือเราทำงานร่วมกันอยู่แล้วก็ขาดคนหนึ่งคนใดไม่ได้
0: ใช่ครับ
1: จริงๆผมเนี่ยทางด้านตรงนี้แต่ไอ้กล้าเชื่อคนเตรียมต้องอาจารย
0: ์นะ
1: เขาเชี่ยวชาญ
0: เราไปดูกันดีกว่า
1: ครับ
0: ครับผมกลับมาอยู่ในรายการคิดการใหญ่นะฮะและตอนนี้นะฮะอาร์ตก็อยู่กับแขกรับเชิญนั่นเองเขาบอกว่าเขาเป็นหัวหน้าโครงการด้วยครับสวัสดีครับโอ้โหนะฮะเมื่อกี้ก็ได้ไปดูเครื่องแล้วซึ่งเครื่องหมักข้าวแดงเนี่ยฮะก็ผมอยากจะทราบเหมือนกันว่าประโยชน์และดีนะฮะมีอะไรบ้าง
2: สำหรับเครื่องตัวนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
2: คืออย่างที่ทางเราออกแบบมาทางผู้ที่ปรึกษาโครงการเนี่ยก็ได้ออกแบบมาคือเครื่องตัวนี้เนี่ยเหมือนกับว่าเราสามารถจะทำได้ทั้ง4กระบวนการ
0: ค่
2: ะตั้งแต่หมักตั้งแต่การเข้ามาแค่ข้าวฆ่าเชื้อค่ะหมักรวมถึงการฆ่าเชื้ออีกรอบแล้วก็อบแห้งให้เรียบร้อยเลยในแค่เครื่องเดียวค
0: ่
2: ะโดยที่ไม่ต้องแบบว่าย้ายเครื่องไปหลายๆเครื่องนะคะ
0: นี่ก็เป็นเครื่องเดียวเลยเสร็จปุ๊บปั๊บเสร็จเรียบร้อยก็ใช้ได้เลย
2: ใช
0: ่
2: ค
0: ่
2: ะ
0: โอ้โหนะฮะแล้วเครื่องที่สามารถช่วยอาจารย์ในเรื่องวิสาหกิจชุมชนได้อย่างไรครับ
2: อย่างที่แจ้งอะค่ะว่าถ้าในกรณีของวิสาหกิจชุมชนเนี่ยก็คือทางวิสาหกิจชุมชนโดยส่วนใหญ่แล้วเขาจะไม่ได้มีความรู้มากนักที่จะต้องมาทำอะไรที่มันเกี่ยวกับกระบวนการทางด้านการใช้เชื้อจุลินทรีย์อาจจะเคยหมักสาโทหมักในส่วนของที่เป็นลูกแป้งอะไรอย่างเงี้ยคือในแต่ในกรณีนี้เนี่ยพอถึงขั้นที่จากอุตสาหกรรมที่มันเป็นโอท็อปนะคะแล้วเราจะสามารถยกระดับอุตสาหกรรมของโอท็อปเนี่ยขึ้นมาให้เขาได้มาตรฐานมากขึ้นขั้นต่ำๆเนี่ยมันต้องเป็นมปช.หรือว่า GMP ค่ะเพื่อที่จะได้ขายได้โดยเฉพาะเรากำลังเข้าสู่อาเซียนด้วยผลิตภัณฑ์ต้องได้มาตรฐานนะคะคราวนี้เนี่ยพอผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐานปุ๊บการที่กระบวนการต่างๆความสะอาดต่างๆเนี่ยมันจะเป็นเรื่องสำคัญมากค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าอย่างที่แจ้งว่าผู้ประกอบการมีโดยเฉพาะเป็นวิสาหกิจชุมชนมีห้องให้เรานะคะเราถอยเครื่องตัวนี้ไปปุ๊บเนี่ยด้วยระบบที่เราเซตมาสำหรับที่จะมีมาตรฐานของ GMP ด้วยตัวเครื่องเองแล้วเนี่ย

0: ได้ GMP โดยส่วนตรงนั้นแล้วสำหรับการโอเปเรต
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็เหมือนกับทำให้คุณภาพเขาดีขึ้น
1: อยากจะให้อาจารย์เนี่ยฝากหน่อยชื่อเบอร์โทรที่อยู่นะครับสำหรับใครที่อยากจะติดต่อโครงการหรือว่าอยากจะรู้รายละเอียดเรื่องนี้ครับ
0: ค่ะถ้ามีผู้ประกอบการนะคะเน้นว่าถ้าเป็นผู้ประกอบการทั้งในกรณีของผู้ผลิตที่ต้องการจะปกติอาจจะเคยนำเข้าข้าวแดงนะคะจากทางประเทศอื่นเข้ามานะคะรวมถึงผู้ที่สนใจจะใช้ข้าวแดงนะคะในการที่จะเอาไปทำผลิตภัณฑ์นะคะก็เดี๋ยวอาจจะยกตัวอย่างนิดนึงนะคะที่เราคุ้นเคยนะคะอย่างเช่นผงหมักหมูแดงก็ใช่นะคะหรือว่าซอสหรือว่าการจะเอาไปใส่อยู่ในไส้กรอกหรือแหนมนะคะซึ่งผลิตภัณฑ์ชุมชนเนี่ยน่าจะมุ่งเน้นไปที่การเน้นตลาดสุขภาพ
1: ครับผม
0: ค่ะมากกว่านี้ถ้าสนใจจะเอาข้าวแดงนะคะตัวอย่างข้าวแดงเนี่ยไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางด้านอาหารทั้งของคาวและของหวานนะคะรวมถึงถ้าเกิดว่าผู้ประกอบการที่สนใจเครื่องตัวนี้เพื่อจะเอาไปตั้งเป็นผลิตข้าวแดงก็สนใจติดต่อได้ที่เบอร์มือถือนะคะจะเป็น0814218773ค่ะส่วนถ้าเป็นอีเมลเดี๋ยวจะให้รายละเอียดทาง
1: ได้ครับเดี๋ยวผมจะขึ้นด้านข้างให้ครับผมนะฮะก็เป็นไงแล้วครับวันนี้เราก็ได้ฟังอาจารย์พูดแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเชื้อราเรื่องเครื่องนะฮะก็ทำให้ผมได้ความรู้เยอะเลยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากนะครับ
0: ค่ะ
1: นะฮะเดี๋ยวอีกสักครู่นึงนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมบรรยากาศรอบๆนะฮะเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับเอาละครับเดินทางมาถึงเบรกสุดท้ายแล้วนะครับกับรายการคิดการใหญ่นะครับช่วงนี้นะฮะหมดเวลาลงแล้วนะครับต้องขอขอบคุณนะครับอาจารย์บรรลบนะฮะและดร.วรนันท์ด้วยนะครับที่ทำให้เราเนี่ยได้เดินดูเครื่องจักรที่เราไม่เคยได้ดูนะฮะและก็เอื้อเฟื้อสถานที่อีกด้วยนะครับโครงการดีๆอย่างนี้นะฮะจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีโครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อสร้างสรรค์คุณค่าโดยมีผู้ใหญ่ใจดีมาสนับสนุนสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
2: M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
1: วันนี้นะฮะผมอาร์ตสิทธินาต้องขอลาไปก่อนครับผมวันนี้นะฮะต้องบอกเลยว่าสนุกมากลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับผมวิลลี่บอทโรบอทเด็กรุ่นใหม่ใฝ่เรียนรู้มาพร้อมกับเรื่องราวน่ารู้ทางวิทยาศาสตร์เช่นเคยครับ
1: สวัสดีค่ะพี่นัทผู้ชอบค้นคว้าทดลองทางวิทยาศาสตร์มารายงานตัวแล้วค่ะ
0: ว้าย นั่นพี่นัทอยู่นิ่งๆ นะครับเอ้ย
1: ทำไมหรอคะวิลลี่บอททำหน้าซะอย่างกับเห็นผีอย่างนั้นล่ะค่ะ
0: คือที่ผมเห็นน่ะน่ากลัวไม่แพ้กันเลยล่ะครับอยู่นิ่งๆนะครับพี่นัทเฮ้ยทำยังไงดีผมจะช่วยยังไงดีล่ะเนี่ย
1: น่ากลัวเหรอคะแล้วมันคืออะไรครับวิลลี่บอทเอ้ยรีบๆบอกมาสิคะอย่าให้พี่กลัวรีบๆบอกมา
0: โอ้ยจะไม่ให้กลัวได้ยังไงล่ะครับก็เมื่อเดือนก่อนเพิ่งจะมีข่าวคนเสียชีวิตเพราะโดนกัดมาแล้วพี่นัทอยู่เฉยๆนะครับเดี๋ยวผมจะไปหาคนมาช่วยอย่าขยำนะครับ
1: อ๋อวิธีบอดหมายถึงเจ้าตัวนี้เหรอคะ
0: ว้าวโอ้ย
1: อ้าววิธีบอดวิธีบอดคะอ้าวโหหมดเลยคนเก่งของเราเอาละค่ะวิธีบอดวิธีเกิลอยากรู้เรื่องแมงมุมใช่ไหมงั้นตั้งคำถามทำไมเลยค่ะ
2: หนูอยากจะทราบว่าแมงมุมทำไมต้องชักใยด้วยคะหนูอยากจะทราบว่าแมงมุมกินอะไรเป็นอาหารคะ
3: ผมอยากจะรู้ว่าถ้าเราโดนแมงมุมมีพิษกัดเราจะตายไหมครับ
4: ผมอยากจะรู้ว่าแมงมุมกี่ชนิดครับ
5: ผมอยากจะรู้ว่าทำไมแมงมุมถึงไม่ติดใยใส่ตัวเองครับ
1: ว้าวน้องๆมีคำถามน่าสนใจเกี่ยวกับแมงมุมเยอะแยะเลยค่ะ
0: ผมก็มีนะครับ
1: อ๋อวิธีบอดบอกว่าอยากรู้ว่าแมงมุมตัวนี้ค่ะเป็นแมงมุมตัวจริงๆหรือเปล่าค่ะ
0: แหมไม่ใช่สักหน่อยเมื่อกี้ตั้งตัวไม่ทันนะครับอันที่จริงเรื่องใยแมงมุมนี่น่าสนใจมากเลย
1: เห็นด้วยงั้นเราไปเริ่มกันที่การทดลองเกี่ยวกับใยแมงมุมกันก่อนเลยดีกว่าค่ะเพื่อนๆเคยเห็นแมงมุมใกล้ๆแบบนี้ไหมคะ
6: เพราะแมงมุมเป็นสัตว์ที่มีอันตรายเพื่อนๆอย่าจับแมงมุมมาทำการทดลองเองนะคะแต่แมงมุมตัวนี้เนี่ยเราได้รับคำแนะนำมาจากผู้เชี่ยวชาญแถมยังอยู่ในตู้แบบนี้ด้วยปลอดภัยหายห่วงค่ะ
1: เพื่อนๆรู้จักแมงมุมกันดีแค่ไหนรู้หรือเปล่าว่าตาของมันเนี่ยอยู่ที่ส่วนหัวมีอยู่ถึง8ตาด้วยกันนะคะมาดูภาพขยายกันดีกว่าค่ะ
6: ทิศทางการมองเห็นของมันเนี่ยมีลักษณะอย่างนี้ค่ะสุดยอดไปเลยใช่ไหมล่ะคะต่อไปเราจะมาดูส่วนสำคัญอีกส่วนหนึ่งนั่นก็คือต้นปลายสุดของลำตัวส่วนท้องด้านล่างค่ะจะมีต่อมผลิตใยอยู
1: ่ที่ไหนมีแมงมุมเราก็มักจะเห็นใยแมงมุมด้วยเสมอที่เป็นแบบนั้นก็เพราะว่าใยแมงมุมเนี่ยค่ะสามารถทำอะไรได้หลายอย่าง
6: และการทดลองของเราในวันนี้เกี่ยวข้องกับใยแมงมุมค่ะโดยเราจะนำใยแมงมุมจริงๆเนี่ยมาทำการทดลองกัน

0: ับยายแมงมุมค่ะแต่ก่อนอื่นต้องชั่งน้ำหนักก่อน
1: ช่างเลยกลับมานะคลิปบีบกระดาษมีน้ำหนัก 0.7 กรัมค่ะแล้วเดี๋ยวพี่นันเนี่ยจะเอาคลิปบีบกระดาษตัวนี้มาแขวนไว้กับยายแมงมุมเราจะแขวนไปเรื่อยๆจนกว่ายายแมงมุมจะขาดค่ะ

0: างคลิปบีบกระดาษก่อนที่ยายแมงมุมจะขาดคือ138ตัวคิดเป็นน้ำหนัก 96.6 กรัมค่ะ
1: โอ้โหถึงยายแมงมุมจะดูบอบบางและมีน้ำหนักเบาเนี่ยแต่กลับเหนียวทนทานรับน้ำหนักได้มากขนาดนี้เลยนะเนี่ย
0: มาสตันจริงๆค่ะว่าไหม
2: ใยของแมงมุมนั้นประกอบด้วยโปรตีนชื่อว่าไทรโบอินอยู่มากกว่าร้อยละ50และในใยแมงมุมเส้นเล็กๆเส้นหนึ่งจะประกอบไปด้วยเส้นใยโปรตีนหลายๆเส้นมารวมตัวกันทำให้มันมีความแข็งแกร่งเหนียวและยืดหยุ่นได้ดีในน้ำหนักที่เท่ากันใยแมงมุมจะมีความแข็งแรงมากกว่าเหล็กถึง5เท่าเลยทีเดียวทำให้นักวิทยาศาสตร์คิดสร้างใยแมงมุมสังเคราะห์ที่มีชื่อว่าไบโอสตีลขึ้นมาโดยไบโอสตีลนี้จะผลิตมาจากเทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลล์ของยีนที่ได้จากแมงมุมไม่ต้องใช้สารพิษในการผลิตทำให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้เส้นใยที่แข็งแรงเหนียวและขาดยากขึ้นครับประโยชน์ของใยแมงมุมสังเคราะห์นั้นคาดว่าสามารถนำมาใช้ผลิตวัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์ได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์เย็บหลอดเลือดแผ่นปิดแผลกาวไหมละลายหรือแม้แต่เส้นเอ็นเทียมหรืออาจจะมีการนำไปทำเป็นเสื้อกรออ่อนกันกระสุนได้เลยทีเดียว
1: แมงมุมเนี่ยมีการใช้งานเส้นใยทั้งหมด7อย่างด้วยกันนั่นก็คือ
0: ใช้ในการสร้างรัง
1: ใช้ในการผสมพันธ
0: ุ์ใช้ในการสร้างรังไข
1: ่ใช้ในการลอยตัว
0: ใช้ในการมัดหอเหยื่อ
1: ใช้เป็นตะข่าย
0: แล้วก็ใช้ดักจับแมลงค่ะหุยเจ๋งมากเลยว่าไหมคะมิน่าล่ะเขาถึงมีการทำหนังเรื่องไอ้แมงมุมสไปเดอร์แมนมา
1: ทำไมอะ
0: ก็เขาใช้นิ้วเนี้ยยิงออกไปปุ๊บยายแมงมุมก็โผล่มาเสร็จแล้วก็ห้อยตัวไปตึกโน้นย้อนตัวไปตึกนี้หุยผิวมากเลยน้องนิว

Science in School สนุกคิดวิทย์ในโรงเรียนเมื่อเจอกับแมงมุมหลายๆคนมักมีอาการแบบนี้

0: ทั้งที่แมงมุมตัวเล็กกว่าเราตั้งเยอะแต่ทำไมเด็กๆถึงกลัวมันกันนะ
1: เพราะว่าบางทีเราก็อาจจะไม่รู้ว่าแมงมุมตัวไหนมีพิษแมงมุมตัวไหนไม่มีพิษถ้าเราไปโดนแมงมุมที่มีพิษกัดเกิดอาจจะเกิดอันตรายต่อเราได้ครับ
2: เพราะแมงมุมมีลำตัวใหญ่มีขนปกปุยเราไปโดนขนเราอาจจะแพ้หรือเป็นอันตรายต่อเราได้ครับ
3: เพราะว่าแมงมุมมีรูปร่างน่ากลัวครับแล้วมีตัวเล็กตัวใหญ่เพราะว่าสารพัดรูปร่างครับทำเลยน่ากลัว
0: ถึงแมงมุมจะมีพิษและรูปร่างที่เด็กๆหวาดกลัวแต่พลังของวิทยาศาสตร์อาจจะเปลี่ยนแมงมุมให้เป็นสิ่งที่สุดยอดได้และนี่ก็คือน้องๆคนเก่งจากโรงเรียน
4: พวกเรามาจากโรงเรียนวัดด่านสำโรง
0: ที่จะมาโชว์สิ่งประดิษฐ์อันน่าทึ่งให้พวกเราได้ดูกัน
5: ครับสำหรับแรงบันดาลใจที่ผมได้คิดสร้างแผงไฟไล่แมงมุมเครื่องนี้ขึ้นมานะครับก็คือว่าผมเนี่ยเป็นคนที่แพ้แมงมุมมากผมเมื่อเห็นแมงมุมแล้วเนี่ยผมอาจจะช็อกได้ครับผมเลยคิดสร้างแผงไฟไล่แมงมุมตัวนี้ขึ้นมาครับ
6: ผมได้ยินข่าวจากทางทีวีนะครับมีคนโดนแมงมุมกัดตายผมจึงกลัวแมงมุมครับผมจึงประดิษฐ์เครื่องแผงไฟไล่แมงมุมครับ
7: หลักการของแผงไฟไล่แมงมุมนะคะเนื่องจากแมงมุมชอบอยู่ในที่มืดเราจึงใช้แสงสว่างในการไล่แมงมุมค่ะเครื่องตัวนี้ก็เลยใช้แสงกระพริบกระพริบเพื่อคอยไล่แมงมุมไม่ให้แมงมุมเข้ามาในบ้านค่ะ
5: ครับสำหรับเพื่อนๆที่กลัวแมงมุมนะครับ

0: เพื่อนไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าวันนี้ครับผมจะมานำเสนอนวัตกรรมใหม่มีชื่อว่าแผงไฟแรงแมงมุมตัวนี้นะครับโดยแผงไฟตัวนี้นะครับเป็นไฟวิบวับวิบวับนะครับถ้าแมงมุมเห็นแล้วเนี่ยแมงมุมจะตาลายมองไม่ค่อยเห็นนะครับและในลูกบอลตัวนี้นะครับมีสารเคมีที่พวกเราได้ศึกษาออกมานะครับว่าในรัศมี500เมตรเนี่ยแมงมุมเนี่ยจะไม่กล้าเข้าบ้านเราเลยเพราะว่าในสารเคมีตัวนี้จะแผ่รังสีออกไปใน500เมตรครับแมงมุมเมื่อเจอรังสีตรงนี้แล้วก็จะไม่กล้าเข้ามาในบ้านเราครับส่วนด้านหลังของเรานะครับก็จะมีเป็นแผงโซลาร์เซลล์ครับสำหรับตอนกลางวันนะครับที่ไม่มีไฟเสียบเนี่ยครับเราก็จะใช้แผงโซลาร์เซลล์ตรงนี้ครับเสียบและเอาปลั๊กเสียบกับแผงโซลาร์เซลล์ด้านหลังครับก็สามารถจะใช้ได้ทั้งตอนกลางวันและตอนกลางคืนครับ
1: เจ้าเครื่องนี้นะครับสามารถมีรัศมีได้ไกลนะครับจึงถ้ามีเครื่องนี้แค่เครื่องเดียวในหมู่บ้านเราก็สามารถไม่กลัวแมงมุมส่วนเครื่องนี้สามารถถอดเป็นชิ้นๆแล้วสามารถพกพาได้สะดวกสมมุติถ้าเราจะขึ้นเขานะครับเราก็สามารถนำเครื่องนี้ไปแล้วประกอบเป็นชิ้นใหญ่แล้วก็เราก็จะไม่กลัวแมงมุมครับ

0: ได้เวลาพบกับ5คำถามจริงหรือไม่ในเรื่องของแมงมุม
1: จริงหรือไม่ถ้าแมงมุมตีอกอยู่ในบ้านหลังไหนบ้านหลังนั้นจะเกิดเหตุร้ายขึ้นคำตอบคือไม่จริงค่ะเพราะมันเป็นความเชื่อโบราณเท่านั้นที่แมงมุมตีอกเป็นเสียงต๊อกๆเพื่อขู่ศัตรูเท่านั้นค่ะ
0: จริงหรือไม่นี่คือแมงมุมพันธุ์ใหม่ไม่จริงค่ะนี่คือกล้วยไม้แมงมุมตะขาบเหมือนแมงมุมใช่ไหมล่ะจริงหรือไม่การที่ยายแมงมุมรูปกากบาทแบบนี้แสดงว่ามันกำลังหาคู่อยู่กระบาดแบบนี้แสดงว่ามันเกิดจากการซ่อมแซม
2: เฮ้ย
0: จริงหรือไม่แมงมุมแม่ไม้ดำกินตัวผู
1: ้การผสมพันธุ์คำตอบคือจริงค่ะมันยังกินแมงมุมตัวผู้ได้วันละ25ตัวเลยนะ
0: เรียนแบบจากโครงสร้างและเส้นใยของยายแมงมุม
1: คำตอบคือจริงค่ะสุดยอดไปเลย
0: ผ่านไปแล้วกับ5คำถามจริงหรือไม่เกี่ยวกับแมงมุมต่อไปเราจะไปดูเรื่องเล่นสนุกๆเกี่ยวกับแมงมุมกันอีกนะไปดูกันดีกว่าค่ะ

0: างทีในบ้านของเราเนี่ยก็มีแมงมุมเข้ามาอาศัยอยู่หลายๆคนอ่ะก็คงเคยเห็นแมงมุมกันมาบ้างแล้ว
1: หนูก็เคยเห็นนะคะแมงมุมน่ากลัวมากเลยค่ะมันเนี่ยมีตัวสีดำๆแล้วก็ยังมีขาตั้งเยอะตั้งแยะแค่คิดก็ขนลุกแล้วล่ะค่ะ
0: น้องข้าวแป้งสงสัยหรือเปล่าล่ะคะว่าเนี่ยแมงมุมอ่ะมาจากที่ไหนแล้วก็ทำไมอ่ะถึงเข้ามาอยู่ในบ้านของเราได้นะ
1: แมงมุมเป็นสัตว์สัตว์ก็ต้องมาจากป่าใช่ไหมคะ
0: ป่าแล้วน้องทางบ้านล่ะคะคิดว่าแมงมุมมาจากไหนกัน
2: มาจากธรรมชาติค่ะ
3: มาจากอีกตัวหนึ่งเขาสร้างใยแมงมุมไว้เขาก็เลยเกิดมาอีกได้ค่ะ
4: แมงมุมมาจากโคนต้นไม้ค่ะเพราะว่าเคยเห็นใยแมงมุมมันอยู่บนต้นไม้แล้วใยแมงตัวแมงมุมมันก็ตกลงมาค่ะ
5: มาจากกำแพงแมงมุมชอบไต่บนกำแพงครับ
6: มาตากใยค่ะเพราะว่าเวลาแม่เขาคลอดอ่ะเขามันต้องเป็นไข่ใช่ป่ะคะเขาก็เอาใยมาวงรอบเอาไว้แล้วเขาก็จะติดพอแมงมุมออกมาเขาก็จะออกมาจากไข่ค่ะ
0: ข้าวแป้งวันนี้พี่จะพาข้าวแป้งมาดูแมงมุม

0: ถึงถิ่นกันเลยที่นี
1: ่สวัสดีเหรอคะหนูกลัว
0: ไม่ต้องกลัวเราไม่ได้เข้าไปกันเองแต่เรามีผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้โดยตรงท่านนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้อาจารย์ไม่ได้มาคนเดียวนะครับไม่ต้องกลัวอาจารย์พาหัวหน้าวนาอุทยานมาด้วยนะครับท่านยุทธนาทองบุญเกื
3: ้อนะคร ับ
2: ท่านเป็นเจ้าของที่นี่นะครับดูแลที่นี่แล้วก็มีน้องๆจากโรงเรียนตาครีประชาสรรจากชมรมนักสัตววิทยานะครับมาด้วยนะครับเขาทำแมงมุมเกี่ยวกับแมงมุมนะครับวันนี้อาจารย์จะพาไปดูแมงมุมกันในป่าเพราะแมงมุมไม่ได้มีเฉพาะในบ้านในเมืองนะครับแมงมุมอยู่ในป่าตามถ้ำตามซอกหินนะครับตามต้นไม้นะครับอาจารย์จะพาไปดูบนเขาลูกนี้นะครับเดี๋ยวเราจะได้ไปดูกันไปกันเลยครับตามผมมาครับ

0: ูเห็นแมงมุมแล้วค่ะพี่แจน
1: ไหนอ่ะตรงไหนอ่ะ
0: อ้าวหายไปละสงสัยตาฝาดไปนึกว่าจะโดนแมงมุมกัดตายซะแล้วหลงออกไปที
1: จริงๆแล้วเนี่ยการตามหาแมงมุมเนี่ยก็เป็นอันตรายเหมือนกันนะคะเคยได้ยินข่าวมาด้วยว่าแมงมุมอ่ะกัดคนตายเลยอ่ะใช่ไหมคะ
2: ไม่จริงมั้งครับเท่าที่ศึกษามาเนี่ยแมงมุมในเมืองไทยเนี่ยยังไม่มีการกัดถึงตายเลยนะครับแต่ว่าในต่างประเทศมีเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับแต่เราไปเดินดูกันว่าแมงมุมในเมืองไทยแน่ๆยังไม่มีการกัดคนตายนะครับไปมาเดินดูกันนะครับนี่ครับตัวนี้เมื่อกี้เหมือนน้องเห็นแวบๆแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นกลุ่มที่มีพิษค่อนข้างแรงด้วยซ้ำนะครับก็คือเขาเรียกว่ากลุ่มทรันทราหรือว่ากลุ่มบึ้งนะคนไทยเรียกว่าบึ้งปกติเขาจะขุดรูมาในดินแต่ว่าที่นี่มันเป็นพื้นเป็นหินขุดไม่ได้ก็เลยต้องอาศัยโพรงจากหินเสร็จแล้วก็เห็นไหมครับว่าจะชักใยในโพรงนะครับในปากโพรงก็จะมีใยพรุงรังเพื่อจะดักให้แมลงมาชนแล้วก็จะวิ่งออกมากินมากินแมลงเป็นอาหารนะครับตัวนี้มีพิษนะครับมีพิษแต่ว่าไม่ถึงตายนะครับ
1: พี่เขาบอกว่าแมงมุมเป็นสัตว์รักสงบ
2: ใช่
1: เ
2: ป็นผู้ล่าที่รักสงบนะครับปกติอย่างนี้มันมีพิษแรงก็จริงแต่ว่ากลางวันเนี่ยเขาจะหลบอยู่ใต้โพรงถูกไหมครับฉะนั้นโอกาสที่จะมาพบปะผู้คนในเวลากลางวันเนี่ยน้อยมากฉะนั้นกลางคืนเวลาคนพักคนนอนหลับเขาถึงจะออกมาหากินฉะนั้นโอกาสจะมาเจอกันเนี่ยระหว่างคนกับแมงมุมเนี่ยยากมากยกเว้นคนจะไปลุกรานเขาไปขุดรูเขาถึงจะออกมากัด อันนี้ก็เป็นธรรมชาติของการป้องกันตัวเองซึ่งไม่ใช่การล่านะครับไม่ใช่การที่จะต้องจงใจไปปล่อยพิษนะฉะนั้นเข้าใจว่าไม่มีตัวไหนที่จะวิ่งมากัดเราไม่มีเหตุผลนะครับเขาป้องกันตัวนะครับ
0: อยากถามหน่อยค่ะว่าตัวบึ้งเนี่ยมีพิษร้ายแรงที่สุดหรือเปล่าคะ
2: ไม่ครับบึ้งเป็นกลุ่มที่เป็นแมงมุมที่ใหญ่ที่สุดนะครับที่สุดในโลกก็ได้นะครับเป็นกลุ่มที่ใหญ่สุดในโลกแต่ว่ามีพิษปานกลางทำลายระบบทั้งประสาทแล้วก็ระบบเลือดผสมกันนะครับฉะนั้นแมงมุมเนี่ยก็จะมีหลายกลุ่มโดยธรรมดาเนี่ยแมงมุมทุกชนิดมีพิษนะครับทุกชนิดมีพิษเพื่ออะไร
1: ป้องกันตัวป่ะคะ
2: เอาไว้ล่าเหยื่อเพราะว่าเขาเป็นสัตว์ผู้ล่าเขาก็ต้องฆ่าเหยื่อให้ตายก่อนเสร็จแล้วค่อยกินเป็นอาหารถ้าเขาไม่มีพิษเขาก็ไม่สามารถที่จะฆ่าเหยื่อได้แล้วก็กินเป็นอาหารได้เพราะเขาเป็นผู้ล่านะครับ
0: แล้วขอถามเลยค่ะว่าแมงมุมชนิดไหนคะที่มีพิษร้ายแรงที่สุดอะค่ะ
2: แมงมุมแม่ไม้นะครับเขาเรียกว่าแมงมุมแม่ไม้ทั้งแม่ไม้ดำแม่ไม้น้ำตาลนะครับแม่ไม้ใหญ่นะในเมืองไทยเรามีรายงานแค่แม่ไม้น้ำตาลนะครับแต่ก็ยังไม่ถึงกัดคนตายนะครับยังไม่มีรายงานนะแต่ต่างประเทศมีแมงมุมแม่ไม้ดำนะครับซึ่งสบายใจได้สองชนิดนี้ไม่อยู่ในป่าแต่นี้เรามาฝ่าเราไม่ต้องกลัวสองชนิดนี้จะอยู่ในป่านะครับ
1: เดินไปก็ไม่ต้องกลัวแล้วลูก
2: ไปดูกันเมื่อกี้เราเจอแมงมุมขนาดใหญ่แล้วนะทีนี้ในป่ามันก็มีมุมตัวเล็กๆที่ชักใยในระหว่างต้นไม้ระหว่างก้อนหินระหว่างหลืบหินนะทีนี้เรามาดูกันในบริเวณนี้แหละเราจะเห็นแมงมุมชนิดหนึ่งกำลังชักใยนะอยู่ในหลืบหินนะมองเห็นไหมเอ่ย
1: เห
2: ็
1: น
2: ไหมเห็นใยเล็กๆในการศึกษานะครับเขาก็มีวิธีการที่จะศึกษาโครงสร้างของใยเพื่อให้เห็นชัดเจนขึ้นอย่างน้อยเราก็ได้ระวังตัวมากขึ้นว่าแมงมุมมันอยู่ตรงไหนของใยนี่เป็นแมงมุมที่ชักใยเป็น3มิตินะครับลองดูดีๆแล้วอาจจะมองเห็นด้วยตาเปล่ามองไม่เห็นนะเพราะว่ามันใยมันละเอียดมากเขาใช้แป้งข้าวโพดแป้งละเอียดนะครับไว้ใช้ในการพ่นเพื่อให้เห็นโครงสร้างของใยได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับแต่ไม่เป็นการทำร้ายแมงมุมนะครับดูนะครับ

0: ราจะเห็นค่อนข้างชัดขึ้น
1: แป้งจะไปติดที
0: ่
1: ใย
0: ใช่แป้งไปติดที่ใยเสร็จแล้วเขาจะเห็นเป็นรูปร่างของใยนี่เป็นวิธีการศึกษาโครงสร้างของใยนะครับ
2: อาจารย์ครับแล้วอย่างนี้เนี่ยเราจะมีวิธีแยกได้ไหมครับว่าแมงมุมชนิดนี้มีพิษร้ายแรงมากแค่ไหนว่าอะไรมีมากพิษมากอะไรมีพิษน้อย
0: อ้าวดูไม่ยากครับง่ายๆเบื้องต้นคือดูที่ขนาดถ้าขนาดใหญ่อย่าไปใกล้มันเลยเพราะว่าถ้าขนาดใหญ่เขี้ยวจะต้องใหญ่ถูกไหมครับพอเขี้ยวใหญ่ปริมาณพิษในเขี้ยวจะมีมากแต่ก็ไม่เสมอไปเพราะแมงมุมแม่ไม้มีเขี้ยวที่ขนาดเล็กมากนั่นเป็นข้อยกเว้นแต่ในเบื้องต้นเราต้องเข้าใจตัวเองว่าหุ้ยมันตัวใหญ่อย่าไปใกล้มันเลย
3: และแมงมุมตามบ้านมีคะ
0: ที่เราเห็นหยากใยเป็นใยๆอยู่ตามผนังบ้านอยู่ตามมุมของบ้านนั้นเป็นหยากใยเขาเรียกว่าแมงหยากใยแต่จริงๆคือแมงมุมชนิดนึงนะครับที่ชักใยตามบ้านเราไม่กวาดไปกวาดมันก็หายไปตัวนี้พิษน้อยมากทำลายแค่ยุงอ่ะเราไปดูกันต่อเราไปดูแมงมุมในถ้ำกัน
3: ว้าว
0: นะเราจะได้เข้าถ้ำกันเป็นพวกนึงที่เดินหากินในถ้ำแล้วก็ชักใยในถ้ำด้วยนะครับไปดูกันไป

0: ตอนนี้เรามาถึงถ้ำแล้วนะครับที่เห็นเนี่ยคือถ้ำวังไข่มุกนะหรือว่าถ้ำเหล็กไหลนะครับแต่ก่อนอื่นต้องทราบวิธีการเข้าถ้ำก่อนนะครับเพราะว่าถ้ำจะมีอากาศน้อยอันนี้หนึ่งดังนั้นเมื่อมีอากาศน้อยเราต้องอย่าพูดมากอย่าพูดเยอะนะคาร์บอนไดออกไซด์จะออกมานะแล้วจะทำให้คนอื่นหายใจไม่สะดวกนะครับเพราะว่ามีอากาศน้อยอันที่สองก็คือว่าจะต้องมีแสงสว่างนะครับ
1: ให้
0: คนละ
1: อัน
0: ข้างในมืดเลยมืดสนิทเลยจะสว่างเฉพาะบริเวณปากถ้ำนะครับอาจารย์ก็ต้องใส่ด้วยนะครับ

0: ราจะเห็นว่าเวลาที่เขาเราสัมผัสบริเวณนี้เขาสามารถรับรู้ได้หมดเลยว่าเรารบกวนเขาแล้วเพราะว่าเขาจะชักใหญ่ไปทั่ว
1: ตัวนึงด้วย
0: ใช่มีหลายตัวนี่ตัวนึงอันนี้เป็นตัวผู้อันนี้เป็นตัวเมีย
2: ได้ยังไงคะว่าเป็นตัวผู้หรือตัวเมียคะ
0: ตัวผู้ด้านหน้าเขาเรียกว่าระยางคู่หน้าเล็กๆสั้นๆเนี่ยมันจะมีเหมือนนวมเหมือนเราใส่นวมอ่ะมันจะมีป่องๆที่ปลายตอนนั้นเขาเรียกว่าถุงน้ำเชื้อไว้ตรงนั้นแล้วเป็นไว้ที่ถ่ายสำหรับถ่ายเชื้อเวลาเขาผสมพันธุ์ก็จะเอาถุงไปข้างหน้าไปเกาะกับตัวเมียนะโดยส่วนใหญ่ในมุมเพศผู้จะตัวเล็กกว่าตัวเมียโดยส่วนใหญ่นะครับ

0: เป็นไงถ้ำข้างในอากาศแตกต่างจากข้างนอกชัดเจนเลยใช่ไหม
1: ใช่
0: ข้างในนี่มันมีน้ำมันมีความชื้นมันทำให้เราเย็นมากขึ้นนะครับแล้วก็ลมสามารถผ่านถ่ายเทได้นะอากาศก็เลยสดชื่นกว่าข้างในนะยกเว้นปากถ้ำที่มีที่ข้างขาว
2: สนุกไหม
3: สนุกมากเลยแถมยังได้ความรู้อีกด้วยค่ะ
2: ใช่ค่ะยังไงก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ด้วยนะคะ
3: ขอบคุณค่ะ

0: วันนี้ได้เรียนรู้เรื่องการใช้ชีวิตของแมงมุมและความอัศจรรย์ของยายแมงมุมทำให้ผมรู้ว่าแมงมุมเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่าทึ่งและไม่ได้อันตรายอย่างที่เราคิดถ้าหากเรารู้จักระมัดระวังตัวเองและไม่ไปทำร้ายมันก่อน
1: ถูกต้องแล้วล่ะค่ะวิตติบอทสิ่งมีชีวิตทุกอย่างบนโลกใบนี้ล้วนมีคุณค่าและต่างพึ่งพาซึ่งกันและกันหากเราไม่ทำร้ายและรู้จักแบ่งปันกันทุกชีวิตก็จะอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข
0: ส่วนใครที่ยังมีข้อสงสัยและอยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับแมงมุมแล้วก็สามารถไปค้นหาความรู้เพิ่มเติมได้ทั้งจากในหนังสือหรืออินเทอร์เน็ตนะครับ
1: หุยวันนี้ได้ความรู้เยอะแยะเกี่ยวกับแมงมุมไปเต็มที่แล้วอย่าลืมไปตอบคำถามกันทาง Facebook ของทางรายการเราชื่อนี้เลยค่ะ
0: ให้บอกชื่อแมงมุมที่มีพิษร้ายแรงมาอย่างน้อย3ชนิดนะครับถ้าใครติดตามรายการของเราตั้งแต่ต้นแล้วก็ต้องตอบได้แน่นอน
1: รีบส่งคำตอบเข้ามานะคะเพราะว่า3คนแรกที่ตอบถูกจะได้รับหนังสือวิทยาศาสตร์แสนสนุกแบบนี
0: ้วันนี้หมดเวลาแล้วในคราวหน้าเราจะมาพบกันใหม่กับเรื่องน่าสงสัยของไมโครเวฟครับ
1: ลองสังเกตไมโครเวฟที่บ้านดูนะคะตั้งข้อสงสัยแล้วมาร่วมกันหาคำตอบในรายการของเรา
0: ใช่แล้วครับเพราะความสงสัยบวกกับวิทยาศาสตร
1: ์เท่ากับความรู้ที่มีวันสิ้นสุดพบกันใหม่เมื่อสงสัยคราวหน้าในรายการ

0: ぽ。
1: グロップグロップグロップグロップ。
2: เห็นไหมล่ะครับว่าในชีวิตประจำวันของมนุษย์เราเนี่ยมีเสียงต่างๆเกิดขึ้นมากมายตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นเสียงที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติหรือว่าเสียงที่เกิดขึ้นจากมนุษย์ของเราในการพูดคุยหรือว่าใช้ในการสื่อสารมันก็เป็นเสียงกันทั้งนั้นใช่ไหมล่ะครับแต่ถ้าเราลองจินตนาการดูว่าเราไม่ได้ยินเสียงล่ะครับมันจะเกิดอะไรขึ้น

0: เห็นไหมล่ะครับพอเราไม่ได้ยินเสียงเนี่ยเราก็จะคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วก็ไม่รู้ว่าอีกฝั่งหนึ่งก็พูดอะไรใช่ไหมล่ะครับและในบางครั้งที่เกิดสถานการณ์บางอย่างที่ทำให้เราไม่สามารถมองเห็นได้เสียงก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญมากๆเลยนะครับเพราะบางครั้งเนี่ยอาจจะทำให้เราเกิดอันตรายได้เลยนะครับเห็นไหมล่ะครับว่าเสียงเนี่ยมีความสำคัญและมีอิทธิพลกับเรามากเลยใช่ไหมล่ะครับ
1: ไฟ
0: คราวนี้เมื่อเราเห็นความสำคัญของการมีอยู่ของเสียงแล้วเนี่ยนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากไม่แพ้กันก็คือตัวรับเสียงครับมนุษย์เราเนี่ยมีตัวรับเสียงก็คือหูครับและเมื่อมีเสียงผ่านเข้ามาในหูเราจะเรียกสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ว่าการได้ยินครับผมอย่างที่เราลองกดมิวเสียงในตอนแรกใช่ไหมล่ะครับเราก็จะได้ยินหรือว่าได้รู้ความแตกต่างของการได้ยินเสียงกับการไม่ได้ยินเสียงแล้วใช่ไหมล่ะครับแต่ที่มันพิเศษมากกว่านั้นคือเสียงเนี่ยสามารถแยกได้ด้วยนะครับหรือว่าการแยกเสียงของเราผมจะยกตัวอย่างเช่นการที่เราได้ยินเสียงเครื่องดนตรีแต่ละชนิดแต่เราก็สามารถแยกได้ว่าเสียงนั้นเป็นของเครื่องดนตรีชนิดไหนก็เหมือนกับการที่พี่ทำเสียงโอ้แบบสาวน้อยทำไมวันนี้เธอหน้าตาสวยจังเลยนะกับ
2: โอ้ยสวัสดีครับสาวน้อยวันนี้หนูสวยมากเลยนะครับ
0: เห็นไหมล่ะครับแค่นี้เราก็สามารถแยกได้ว่าอันนี้เสียงใหญ่อันนี้เสียงเล็กใช่ไหมล่ะครับเพราะอะไรล่ะครับทำไมเราถึงได้ยินเสียงที่ไม่เหมือนกันลองเปรียบเทียบการตีกองสองแบบดูนะครับเห็นไหมล่ะครับการตีกองแบบธรรมดาเนี่ยก็ให้เสียงที่ไม่เหมือนกันแล้วใช่ไหมล่ะครับกลองนึงเสียงใหญ่ส่วนอีกกลองนึงเสียงเล็กลองตีกันอีกทีแล้วเรามาทำสโลโมชั่นเปรียบเทียบการตีกลองกันดีกว่าครับเห็นอะไรไหมครับน้องๆเห็นไหมครับพอตีปุ๊บเราก็จะเห็นความแตกต่างระหว่างการกระเพื่อมของกลองใช่ไหมล่ะครับเพราะว่าพอกลองใหญ่เนี่ยมันก็จะสั่นช้าส่วนกลองเล็กมันก็จะสั่นเร็วเราจะขอเรียกสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ว่าความถี่ครับ
3: คำถามลองแบ่งประเภทของแหล่งกำเนิดเสียงกันดูเสียงไหนเป็นเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นและเสียงไหนเป็นเสียงตามธรรมชาติแหล่งกำเนิดเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นหมายถึงเสียงที่เกิดขึ้นจากการกระทำของมนุษย์ด้วยวิธีการต่างๆเช่นการดีดการสีการตีและการเป่าที่มนุษย์เป็นผู้กระทำกับวัตถุนั้นจนทำให้วัตถุนั้นเกิดการสั่นเกิดเป็นเสียงขึ้นจนกลายเป็นแหล่งกำเนิดเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นนั่นเองซึ่งนั่นก็คือเสียงตบมือกับเสียงเป่าแตรส่วนแหล่งกำเนิดเสียงตามธรรมชาตินั้นหมายถึงเสียงที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติเช่นเสียงสัตว์ต่างๆเสียงปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเสียงเสียดสีหรือกระทบกันด้วยวิธีการเกิดเสียงหลายรูปแบบและนั่นก็คือเสียงไก่ขันและเสียงฟ้าผ่านั่นเองทบทวนการเกิดเสียงและการได้ยินกันอีกรอบนะคะมี3ตัวแปรที่เราต้องรู้จักคือแหล่งกำเนิดเสียงตัวกลางและตัวรับเสียงเริ่มจากเสียงเกิดจากการสั่นวัตถุต้นกำเนิดเสียงอย่างเช่นเสียงของตกลงพื้นแล้วเราเห็นภาพกรอบรูปอยู่บนพื้นแสดงว่ากรอบรูปกระทบกับพื้นทำให้เกิดการสั่นสะเทือนและโมเลกุลของอากาศที่อยู่รอบๆนั้นก็เกิดการสั่นตามไปด้วยทำให้เกิดเสียงที่มีลักษณะเป็นคลื่นเดินทางผ่านตัวกลางนั่นก็คืออากาศเสียงกระจายไปทั่วทิศทางแต่เมื่อหูเราอยู่ในระยะของการสั่นเราก็จะได้ยินเสียงแต่ถ้าสมมุติว่ากรอบรูปที่ตกลงมาและกระจกแตกด้วยก็จะเกิดการสั่น2แบบวิ่งผ่านตัวกลางเข้ามาในหูของเราด้วยเช่นกันซึ่งจริงๆแล้วตัวกลางไม่ได้มีแค่อากาศเท่านั้นนะเพราะวัตถุต่างๆหรือของเหลวที่อยู่ในวงของการสั่นสะเทือนก็เป็นตัวกลางได้ทั้งหมดเช่นทหารในอดีตจะเอาหูแนบกับพื้นดินเพื่อฟังเสียงเดินทางของม้าหรือกองทัพฝั่งตรงข้ามทำให้ทหารสามารถรู้ได้ว่ากองทัพฝั่งตรงข้ามอยู่ไกลแค่ไหน หรือแม้กระทั่งของเหลวเมื่อเราดำน้ำแล้วหาของไปเคาะใต้น้ำเพื่อนที่ดำน้ำอยู่ใกล้ๆก็สามารถได้ยินการสั่นใต้น้ำได้เช่นกันพอเสียงเดินทางผ่านตัวกลางทำให้ตัวกลางสั่นสะเทือนอย่างเดียวไม่พอเมื่อการสั่นเข้ามาถึงตัวรับเสียงซึ่งก็คือหูของเราปุ๊บก็จะเจอกับ3ด่านด่านแรกคือหูชั้นนอกนั่นคือใบหูช่วยในการรับเสียงเพื่อให้เสียงกระทบเข้ารูหูด่านที่2หูชั้นกลางเยื่อแก้วหูรับการสั่นสะเทือนส่งต่อไปยังหูชั้นกลางกระดูกค้อนกระดูกท่อนและกระดูกโกลนด่านสุดท้ายหูชั้นในมีส่วนที่เรียกว่าคอเคลียมีลักษณะขดเป็นวงคล้ายก้นหอยโขกทำหน้าที่รับการสั่นสะเทือนจากหูชั้นกลางและส่งไปยังเส้นประสาทคำถามเสียงเดินทางผ่านตัวกลางอะไรได้ดีที่สุดระหว่างของแข็งของเหลวและแก๊สคำตอบคือของแข็งเสียงสามารถเดินทางผ่านได้ทั้งแก๊สของแข็งและของเหลวโดยจะมีความเร็วมากที่สุดเมื่อเดินทางผ่านของแข็งของเหลวและแก๊สตามลำดับที่เดินทางผ่านของแข็งได้ดีที่สุดเพราะว่าการเดินทางของเสียงอาศัยการสั่นของโมเลกุลตัวกลางดังนั้นเสียงจะเดินทางได้เร็วขึ้นหากตัวกลางมีความหนาแน่นมากทำให้เสียงเดินทางได้เร็วในของแข็งนั่นเอง
0: การทดลองแรกวันนี้นะครับเราจะมาลองพิสูจน์กันว่าเสียงเนี่ยสามารถส่งต่อการสั่นสะเทือนได้จริงหรือเปล่านะครับมาเริ่มต้นด้วยการทำแบบนี้เลยครับตัดลูกโป่งประกอบกับแก้วน้ำนะครับกะระยะการตัดลูกโป่งสักประมาณนี้นะครับให้มันสามารถครอบแก้วน้ำของเราได้นะครับประมาณนี้เลยนะครับประกอบลูกโป่งเข้ากับแก้วครอบให้แน่นนะครับเพื่อกันไม่ให้มันเนี่ยเด้งออกมานะครับเห็นไหมครับแค่นี้หลังจากนั้นนะครับให้เราเอาสก็อตเทปใสนะครับมาพันรอบๆไว้กันมันหลุดออกมานะครับต่อไปนะครับหยดน้ำลงบนลูกโป่งครับหยุดพอประมาณนะครับพิสูจน์ง่ายๆนะครับน้องๆเพียงแค่น้องๆเนี่ยมีแก้วมีลูกโป่งแล้วก็มีน้ำเดี๋ยวเราจะมาลองทำเสียงกันเลยครับเริ่มที่เสียงดีดนิ้วกันก่อนเลยนะครับดูว่ามันจะสั่นหรือเปล่าโอ้โหมีขยับนิดหน่อยนะครับเนี่ยทีนี้ครับเรามาเริ่มอัพเลเวลการเคาะกันให้มันดังกว่าเดิมโดยการใช้หม้อกันดีกว่านะครับน้องๆน้องๆครับอย่าลืมนะครับว่าห้ามใช้ของมีคมมาเคาะเป็นอันขาดเลยนะครับน้องๆและที่สำคัญเนี่ยนะครับใช้หม้อเคาะเสร็จแล้วก็อย่าลืมเอาไปคืนคุณแม่กันด้วยนะครับมาเรามาเริ่มเคาะกันเลยดีกว่านะครับ

0: เริ่มสั่นแรงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลย
1: คราวนี้นะครับเราจะมาอัพเลเวลให้มันใหญ่กว่าเดิมโดยการใช้กองใหญ่ไปเลยแล้วเราจะมาดูกันว่าการสั่นสะเทือนมันจะชัดมากขนาดไหนนะครับ

คลองใหญ่อันนี้จะเห็นว่าแรงสั่นสะเทือนของน้ำเห็นได้ชัดมากและที่เราบอกว่าการสั่นสะเทือนของเสียงเนี่ยมันกระจายไปทั่วทิศทางใช่ไหมล่ะครับเราจึงอยากรู้ว่าถ้าคลื่นเสียงยิ่งอยู่ไกลขึ้นไกลขึ้นการสั่นสะเทือนของเสียงจะเป็นอย่างไรเราจะมาดูกันครับก่อนอื่นผสมสีน้ำและตั้งในระยะที่ห่างกันคราวนี้นะครับเราก็มาเติมน้ำให้เต็มกันเลยนะครับเติมให้เต็มทุกแก้วเลยนะครับ

0: เห็นว่าการสั่นเกิดขึ้นไม่พร้อมกันยิ่งไกลจากกลองมากเท่าไหร่ยิ่งทำให้สั่นน้อยลงดูอย่างแก้วสีแดงนี้สิสั่นเยอะกว่าแก้วอื่นเลยนะครับ
1: การทดลองแรกเราพิสูจน์ว่าเสียงเกิดจากการสั่นสะเทือนจริงไหมซึ่งปรากฏว่าเสียงเกิดจากการสั่นสะเทือนจริงๆด้วยและขนาดของการเกิดเสียงก็มีผลต่อการสั่นของน้ำด้วยเริ่มจากเราดีดนิ้วซึ่งสร้างการสั่นได้ไม่ยากจึงทำให้น้ำสั่นนิดเดียวเปรียบเทียบกับการตีกลองขนาดใหญ่จะเห็นได้ชัดถึงความแตกต่างว่าน้ำสั่นแรงมากความดังของเสียงที่แตกต่างกันจึงขึ้นอยู่กับความเข้มของเสียงโดยเสียงที่ดังมากจะมีค่าความเข้มเสียงมากในขณะที่เสียงเบาจะมีค่าความเข้มเสียงน้อยปัจจัยที่มีผลต่อความเข้มเสียงก็คือความแรงของการสั่นสะเทือนยิ่งมีการสั่นสะเทือนของเสียงที่แรงมากความเข้มก็ยิ่งมากและเสียงที่ได้ยินก็จะมีความดังมากเช่นกันและในการทดลองที่2ผลสรุปมีการเชื่อมโยงจากอันแรกคือน้ำที่อยู่ใกล้แหล่งกำเนิดเสียงมากที่สุดจะได้รับแรงสั่นสะเทือนที่แรงที่สุดและยิ่งไกลขึ้นแรงสั่นก็จะน้อยลงตามเปรียบเทียบกับหูของเราที่ยิ่งอยู่ไกลยิ่งได้ยินเสียงเบากว่าคนอยู่ใกล้ความเข้มเสียงที่เราพบอีกอันคือรถพยาบาลที่เราจะได้ยินเสียงจากเบาไปดังแล้วก็กลับมาเบาเป็นเพราะเสียงเดินทางมาจากที่ไกลเข้ามาใกล้เราแล้วก็เคลื่อนที่จากไปอย่างรวดเร็วทำให้เราได้ยินเสียงแบบลูกคลื่นเลยยังไงล่ะคำถามถ้านำแผ่นไม้ขนาดเท่าๆกันแต่มีความยาวไม่เท่ากันมาแขวนไว้แบบรูปเมื่อเคาะทั้ง4แผ่นแผ่นไหนจะให้เสียงต่ำที่สุดคำตอบแผ่นที่ให้เสียงต่ำที่สุดก็คือแผ่น B เพราะแผ่น B มีมวลมากที่สุดเมื่อเทียบกับแผ่นอื่นๆเวลาเคาะก็จะทำให้เกิดการสั่นสะเทือนที่มีคลื่นความถี่ต่ำทำให้เกิดเสียงทุ้มที่สุดนั่นเอง
0: ความเข้มของเสียงเนี่ยก็สนุกเหมือนกันใช่ไหมล่ะครับน้องๆและทีเนี้ยน้องๆเคยได้ยินคำว่าเดซิเบลกันหรือเปล่าครับใช่แล้วครับเดซิเบลครับเดซิเบลเนี่ยคือหน่วยวัดความดังของเสียงครับผมจะยกตัวอย่างเช่นเวลาเรากระซิบกันเฮ้ยสวัสดีทำอะไรอยู่เวลาเรากระซิบแบบนี้นะครับความดังก็จะอยู่ที่ประมาณ30เดซิเบลส่วนเวลาเราพูดธรรมดาแบบนี้นะครับความดังก็จะอยู่ที่ประมาณ60เดซิเบลส่วนเสียงเครื่องดูดฝุ่นก็จะอยู่ที่ความดังประมาณ75เดซิเบลนะครับเสียงประทัดในวันตุจีนเนี่ยที่มันดังบุ้มบ๊อมบุ้มบ๊อมเนี่ยดังถึงประมาณ

0: 125เดซิเบลเลยนะครับส่วนเสียงเครื่องบินที่กำลังจะขึ้นสู่ท้องฟ้าชิวขึ้นไปเนี่ยนะครับดังถึงประมาณ140เดซิเบลเลยนะครับโอ้โหดังมากแม้ว่าเราจะได้ยินเสียงกันอยู่ตลอดเวลาซึ่งเสียงเนี่ยจะทำให้เรารับรู้สถานการณ์รอบข้างทำให้เราพูดคุยกันได้รู้เรื่องแต่เสียงก็ทำให้เกิดโทษได้เช่นกันนะครับถ้าเราได้ยินเสียงในระดับ70ถึง85เดซิเบลต่อเนื่องถึง8ชั่วโมงเนี่ยจะทำให้เกิดอาการมึนงงจนกระทั่งเป็นอันตรายต่อเยื่อแก้วหูเลยนะครับอย่างเช่นวิศวกรที่ทำงานอยู่ในไซต์ก่อสร้างที่มีเสียงดังอยู่ตลอดเวลาหรือว่าจะเป็นพนักงานโรงงานที่ทำงานอยู่กับเครื่องจักรที่มีเสียงดังตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องใส่ที่ครอบหูไว้เพื่อป้องกันเสียงที่ดังเกินไปครับอย่างน้องๆเองก็ต้องระวังนะครับเวลาใส่หูฟังเล่นเกมหรือว่าดูการ์ตูนอย่าเน้นแต่ความมันนะครับต้องเปิดเสียงไม่ให้ดังเกินไปด้วยล่ะครับนอกจากความดังความเบาของเสียงแล้วเนี่ยลักษณะของเสียงอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือเสียงต่ำและก็เสียงสูงครับอย่างเช่นเสียงสิงโตคำรามก็จะเป็นเสียงต่ำส่วนเสียงนกร้องฮิวกิ๊บกิ๊บกิ๊บกิ๊บก็จะเป็นเสียงสูงนะครับเสียงสูงเสียงต่ำที่เราได้ยินกันอยู่นั้นขึ้นอยู่กับความเร็วในการสั่นสะเทือนของแหล่งกำเนิดเสียงหรือเรียกว่าความถี่มีหน่วยวัดต่อวินาทีเรียกว่าเฮิร์ตครับซึ่งความถี่ในการสั่นสะเทือนนี้มีความเกี่ยวข้องกับมวลของวัตถุครับวัตถุที่มีมวลน้อยจะมีความถี่และการสั่นสะเทือนที่สูงกว่าวัตถุที่มีมวลมากครับเช่นการที่เราเคาะแก้วน้ำที่มีน้ำอยู่น้อยเราจะได้ยินเสียงที่มันมีความถี่สูงเราจึงได้ยินเสียงแก้วน้ำนั้นส่งเสียงที่แหลมหรือว่าเสียงสูงออกมาครับแต่ถ้าเราเคาะแก้วน้ำที่มีน้ำอยู่มากเราจะได้ยินเสียงความถี่ต่ำเราเลยได้ยินเสียงที่มีเสียงทุ้มและเสียงต่ำนั่นเองครับการที่เครื่องดนตรีมีเสียงต่ำและเสียงสูงเนี่ยก็ใช้หลักการเดียวกันนั่นแหละครับทีนี้พอน้องๆเข้าใจความเข้มข้นและความถี่ของเสียงได้ดีแล้วคราวนี้เราก็สามารถประดิษฐ์เครื่องดนตรีที่เราสามารถทำเองได้ลองไปทำดูนะครับเมื่อเรารู้ความเข้มข้นของเสียงแล้วเราก็ทำได้สบายเลยครับ
1: คำถามหน่วยที่ใช้วัดความดังของเสียงเรียกว่าอะไรคำตอบเดซิเบลเป็นหน่วยที่ใช้วัดความดังของเสียงตัวอย่างเช่นความดัง0เดซิเบลเป็นเสียงที่หูของมนุษย์เราอาจจะไม่ได้ยิน30เดซิเบลคือเสียงกระซิบ50เดซิเบลเท่ากับเสียงที่เราพูดกันตามปกติ100ถึง200เดซิเบลเท่ากับเสียงของเครื่องบินและเราไม่ควรฟังเสียงที่ดังเกินกว่า140เดซิเบลเพราะอาจจะทำให้เกิดอันตรายต่อระบบภายในของหูได้

0: 26 มิถุนายนวันสุนทรภู่วันแห่งการรำลึกถึงกวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ผู้รังสรรค์ถ้อยคำงดงามฝากคุณค่าแห่งภาษาไทยไว้คู่แผ่นดินสุนทรภู่เกิดเมื่อปีพุทธศักราช2329มีความสามารถด้านการประพันธ์ตั้งแต่วัยเยาว์จนได้รับราชการในกรมพระอาลักษ์สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยได้รับการยกย่องให้เป็นกวีผู้ทรงคุณูปการต่อวงการวรรณกรรมไทยอีกทั้งองค์การยูเนสโกยกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านวรรณกรรมผลงานสำคัญอาทิพระอภัยมณีนิราศภูเขาทองและนิราศเมืองแกลงล้วนเต็มไปด้วยความไพเราะสอดแทรกข้อคิดและสะท้อนวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมไทยแม้การเวลาจะล่วงเลยกว่า2ศตวรรษแต่บทประพันธ์ของสุนทรภู่ยังคงทรงคุณค่าสืบสานภาษาไทยหล่อหลอมความคิดและเป็นมรดกทางปัญญา26มิถุนายนร่วมรำลึกถึงกวีเอกของแผ่นดินผู้ฝากวรรณศิลป์อันงดงามไว้ตราบนานเท่านาน
1: พลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดมระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซล่าเซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับ
2: อยากรู้ข่าวอย่าจับอุปกรณ์ไฟฟ้าขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
3: ตีโป้โฮ
4: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
5: PEA
2: ไฟเป็นอะไรอ่ะอย่าจับหลอดไฟขณะร่างกายเปียกน้ำ
3: ตีโป้โฮ
4: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
5: PEA
6: และรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้อง อิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
3: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
5: นายคือใครเนี่ย
3: ฉันชื่อ DLTV
5: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
3: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
5: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
6: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:00 น

6 นาทีถึงเวลา 18 นาฬิกา 30 นาทีวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5 นาฬิกา 30 นาทีถึงเวลา 6 นาฬิกาและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19 นาฬิกา 30 นาทีถึงเวลา 20 นาฬิกาช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5 นาฬิกา 30 นาทีถึงเวลา 6 นาฬิกาออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20 นาฬิกา 35 นาทีถึงเวลา 21 นาฬิกาและช่อง DLTV 10ถึง12ออกอากาศเวลา 5 นาฬิกา 45 นาทีถึงเวลา 6 นาฬิกาและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19 นาฬิกา 30 นาทีถึงเวลา 20 นาฬิการ่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ไปเล่นกับโฟเอ็มนะคะอยู่ใกล้กันมากค่ะจนบางครั้งนะคะเราจะเรียกมันว่ามัดท่อลำเลียงค่ะเป็นเพราะว่าไซเล่มค่ะสามารถทำงานได้ดีนั่นเองตอนอยู่ไหนจ๊ะเจ้าไซเล่มโฟเอ็ม
1: ครูเช่คะเราหิวอีกแล้วอ่ะ
0: หิวอีกแล้วเหรอคะแพรว
1: เมื่อท้องร้อง
0: เราเพิ่งจะพักกินข้าวกันเมื่อสักครู่นี่เองนะคะเนี่ย
1: เพราะว่านะสงสัยเราต้องใช้พลังงานในการเดินเยอะไปแน่ๆเลยค่ะเลยทำให้หิวบ่อยอ่ะ
0: โหถ้าหิวบ่อยทุกก้าวขนาดนี้นะคะครูเลยอยากให้แพรวนะคะเป็นต้นไม้จังเลยค่ะจะได้ไม่ต้องมาหิวบ่อยขนาดนี้
1: ไม่ต้องเป็นต้นไม้ด้วยอ่ะคะ
0: อ้าวก็ต้นไม้นะคะเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้ด้วยการสังเคราะห์ด้วยแสงไง
1: อ๋อพอจำได้เรื่องของกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเอ๊แต่ยังสงสัยอยู่เลยนะคะว่าถ้าการสังเคราะห์แสงอย่างเดียวมันทำให้ต้นไม้นี่สูงได้ขนาดนี้เลยเหรอคะ
0: อ๋อนอกจากที่ต้นไม้นะคะจะสามารถสังเคราะห์ด้วยแสงได้แล้วเนี่ยต้นไม้เองนะคะก็ยังจำเป็นจะต้องดูดแร่ธาตุและน้ำขึ้นไปด้านบนค่ะ
1: แล้วอย่างพวกต้นไม้ที่มันต้นใหญ่ๆสูงๆมากๆเนี่ยมันดูดแร่ธาตุจากรากขึ้นไปถึงข้างบนได้ยังไงอะคะ
0: อ๋อถ้าแพรวสงสัยแล้วน้องๆก็สงสัยถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวครูจะพาไปหาคำตอบกันใน
2: ลาซาท้าทดลอง
1: ครูเช่ขาอย่างต้นไม้ที่สูงสูงแบบนี้ค่ะมันลำเลียงน้ำขึ้นไปยังไงหรอคะ
0: หลักๆนะคะก็เกิดจากการที่พืชต้องคายน้ำค่ะ
1: คายน้ำการคายน้ำมันเกี่ยวยังไงกับการลำเลียงน้ำหรอคะ
0: เกี่ยวสิคะการที่พืชคายน้ำนะคะก็คือการปล่อยน้ำไปสู่บรรยากาศ
1: อ๋อก็คือว่าต้นพืชเนี่ยมันจะคายน้ำใช่ไหมคะออกไปนอกลำต้นเสร็จแล้วก็เลยต้องมีการลำเลียงน้ำจากดินขึ้นมาแทนแล้วแบบนี้การลำเลียงน้ำของพืชมันเหมือนกับการบีบตัวของหลอดเลือดในคนเราไหมคะ
0: ไม่เหมือนนะคะเพราะว่าพืชนะคะจะใช้เซลล์ที่ตายแล้วค่ะในการลำเลียงดังนั้นน่ะเซลล์ตายแล้วไม่สามารถที่จะบีบตัวคลายตัวเหมือนกับหลอดเลือดเราไม่ได้ค่ะ
1: ลำเลียงผ่านเซลล์ที่ตายแล้วด้วยโหยิ่งงงไปกันใหญ่เลยอะค่ะครูเช
0: ่จริงๆแล้วนะคะถึงแม้ว่าเซลล์นั้นจะตายแล้วนะคะมันก็คือเซลล์พืชที่ไซโตพลาซึมเนี่ยหายไปจนกลายเป็นท่อและการที่จะลำเลียงน้ำขึ้นไปก็เลยจำเป็นจะต้องใช้คุณสมบัติของน้ำมาช่วย
1: คุณสมบัติอะไรคะ
0: นั่นคือคุณสมบัติของการยึดติดกับคุณสมบัติของการเชื่อมแน่น
1: ยึดติดกับเชื่อมแน่น มันเป็นยังไงหรอคะครู
0: แพรวลองนึกภาพตามนะคะสมมุติว่ามีท่ออยู่หนึ่งท่อแล้วครูเนี่ยเป็นโมเลกุลของน้ำเวลาที่เราจะใช้คุณสมบัติของการยึดติดก็คือโมเลกุลของน้ำนะคะจะทำการยึดกับผนังของเซลล์ขึ้นไป
1: ก็จะค่อยๆไปอย่างนี
0: ้และในขณะเดียวกันการเชื่อมแน่นก็คือโมเลกุลของน้ำที่อยู่ใกล้เคียงกันค่ะก็จะเชื่อมกันทำให้สามารถพาตัวเองขึ้นไปตามท่อลำเลียงได้ค่ะ
1: แล้วท่อลำเลียงน้ำของพืชนี่มันมีชื่อเรียกไหมคะ

0: มีค่ะท่อลำเลียงน้ำของพืชนะคะเขาเรียกกันว่าไซเลมค่ะ
1: อย่างนี้ก็แปลว่าไซเลมก็คือเซลล์ที่ตายแล้วอย่างนี้หรอคะ
0: ใช่ค่ะถึงแม้ว่าไซเลมจะเป็นเซลล์ที่ตายแล้วอย่างที่ครูบอกนะคะก็คือเป็นเซลล์ที่ไซโทพลาสม์เนี่ยมันหายไปเมื่อไซโทพลาสม์หายไปก็ทำให้เกิดช่องว่างภายในเซลล์ค่ะทำให้พืชนะคะใช้ช่องว่างนี้ค่ะในการลำเลียงน้ำ
1: แบบนี้ไซเลมหน้าตามันก็จะประมาณเหมือนท่อน้ำไหมคะเหมือนท่อหลอดดูดของเราอย่างนี้ป่ะคะ
0: คล้ายๆอย่างนั้นเลยค่ะซึ่งไซเลมนะคะก็จะประกอบไปด้วยเซลล์2ชนิดนั่นก็คือประกอบไปด้วยเทคีดกับเวสเซลค่ะ
1: ไม่คุ้นเลยค่ะ
0: มาเริ่มกันที่เทคีดค่ะ
1: โอ้เห็นหน้าตายังไม่คุ้นใหญ่เลยค่ะ
0: เห็นไหมคะว่าจริงๆแล้วนะคะเทคีดก็จะเป็นเซลล์ที่ค่อนข้างยาวแล้วหัวท้ายก็จะเรียวแล้วก็มีรูพุ่นแล้วผนังอ่ะก็ค่อนข้างหนาด้วยค่ะเพราะว่ามีสารจำพวกลิกนินค่ะเคลือบไว
1: ้
0: เวลาที่เขาต่อกันเขาก็จะต่อตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดขึ้นไปคล้ายท
1: ่ออ๋อค่ะ
0: ส่วนอีกอันนี้ก็คือเวสเซลตัวเวสเซลนะคะจะมีหน้าตาแบบนี
1: ้
0: สังเกตดีๆนะคะก็คือจะมีขนาดที่ใหญ่กว่าค่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็สั้นกว่าแต่ก็ยังมีลักษณะที่คล้ายกันตรงที่มีรูพุนแล้วก็หัวท้ายเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเป็นรูพุนสำหรับเปิดแล้วผนังก็หนาเหมือนกันค่ะเพราะว่ามีลิกเกอร์ไว้เหมือนกันเขาก็จะต่อกันแบบนี้ตุ๊ดๆๆขึ้นไปก็สามารถใช้ในการลำเลียงน้ำได้ค่ะ
1: แล้วแบบนี้ไซเลมนี่มันมีเซลล์อื่นๆช่วยในการลำเลียงด้วยปะคะ
0: มีค่ะก็อย่างเช่นไฟเบอร์ซึ่งไฟเบอร์เนี่ยเป็นเซลล์ที่ตายแล้วจะทำหน้าที่ในการพวกทำให้เซลล์แข็งแรงขึ้นค้ำจุนเซลล์ได้ด้วยและก็ยังมีเซลล์ที่มีชีวิตอย
1: ่
0: างเช่นพาเลนไคม่าทำหน้าที่ในช่วยในการลำเลียงน้ำอีกทางนึงด้วยค่ะ
1: โอ้โหมีหลายอย่างเหมือนกันนะคะเนี่ยแบบนี้พืชสังเคราะห์แสงเพื่อให้ได้อาหารใช่ไหมคะแล้วเวลาที่พืชนำเอาอาหารไปเลี้ยงส่วนต่างๆของลำต้นเนี่ยมันใช้ไซเลมเหมือนกันไหมคะ
0: พืชนะคะจะแยกระหว่างท่อน้ำกับท่ออาหารออกจากกันค่ะท่ออาหารของพืชนะคะเขาจะเรียกกันว่า 4M ค่ะ
1: 4M หน้าตาเป็นยังไงคะ
0: 4M นะคะจะไม่เหมือนไซเลมเลยค่ะเพราะว่า 4M นะคะจะประกอบไปด้วยเซลล์ที่มีชีวิตค่ะก็จะประกอบไปด้วยสีทิวกับคอมโพเนนต์เซลล์ค่ะหน้าตาแบบนี
1: ้นี่ก็ไม่คุ้นเหมือนกันค่ะ
0: ยังมาเริ่มกันที่สีทิวก่อนนะคะจะเห็นว่าสีทิวนะคะจะเป็นลักษณะที่คล้ายๆกับทรงกระบอกแล้วก็จะมีตะแกรงด้านบนตะแกรงนี้นะคะเขาเรียกว่าสีเพจค่ะโดยเจ้าตัวสีทิวนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นเซลล์ที่มีชีวิตแต่เมื่อเวลาที่เขาแก่ไปเขาก็จะไม่มีนิวเคลียสค่ะก็จะเหลือแค่ไซโตพลาสม์อยู่ตรงข้างๆเซลล์แล้วก็มีแวคคิโอขนาดใหญ่ค่ะอยู่ตรงกลางด้านนอกนะคะก็จะถูกเคลือบไปด้วยลิกนินเหมือนกันอีกอันนึงก็คือคอมโพเนนต์เซลล์ตัวคอมโพเนนต์เซลล์เองนะคะเป็นเซลล์พี่เลี้ยงค่ะเพราะว่าสีทิวเองนะคะไม่มีนิวเคลียสใช่ไหมคะแต่คอมโพเนนต์เซลล์นะคะจะเป็นเซลล์ที่มีรูปร่างค่อนข้างยาวผนังค่อนข้างหนาด้านในก็จะมีทั้งนิวเคลียสและก็ไซโทพลาสม์อยู่ค่ะทำให้สามารถช่วยควบคุมการทำงานของเจ้าสีทิวได
1: ้ว่าแต่เพื่อใช้วิธีการใดในการลำเลียงอาหารจากใบไปสู่ส่วนต่างๆเหรอคะ
0: พืชนะคะก็จะใช้หลักการออสโมซิสค่ะก็คืออาศัยความแตกต่างค่ะระหว่างความเข้มข้นของน้ำระหว่างไซเอ็มกับโฟเอ็มทำให้สามารถใช้ในการลำเลียงอาหารได้
1: อย่างนี้ก็แสดงว่าไซเลมกับโฟเอ็มก็ต้องอยู่ใกล้กันมากเลยสิคะ
0: ใช่ค่ะไซเลมกับโฟเอ็มนะคะอยู่ใกล้กันมากค่ะจนบางครั้งนะคะเราจะเรียกมันว่ามัดท่อลำเลียงค่ะ
1: มัดท่อลำเลียงในใบเลี้ยงคู่แล้วก็ใบเลี้ยงเดี่ยวนี่มันเหมือนกันไหมคะ
0: ทั้งในพืชใบเลี้ยงคู่และใบเลี้ยงเดี่ยวนะคะต่างมีมัดท่อลำเลียงเหมือนกันค่ะแต่รูปแบบการวางเนี่ยแตกต่างกัน
1: ต่างกันยังไงคะครู
0: ถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวครูจะพาไปทำกิจกรรมกันค่ะในมหัศจรรย์มัดท่อลำเลียงนี่เลยค่ะกิจกรรมมหัศจรรย์มัดท่อลำเลียงค่ะ
1: โอ้โหมีอะไรเยอะแยะเลยคะเนี่ย
0: สิ่งที่เด็กๆจะต้องเตรียมนะคะก็คือเม็ดบีดค่ะอย่างน้อย5สีนะคะมีถาดสำหรับเลี้ยงเม็ดบีดค่ะเตารีดแล้วก็กระดาษรองรีดค่ะ
1: แล้วเราจะต้องทำยังไงอะคะ
0: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มมัดท่อลำเลียงในรากก่อนละกัน
1: หน้าตาแบบนี้
0: ใช่ค่ะจะเห็นนะคะว่าในพืชใบเลี้ยงคู่และพืชใบเลี้ยงเดี่ยวนั้นมีลักษณะการจัดวางของมัดท่อลำเลียงที่ไม่เหมือนกันถ้าอย่างในพืชใบเลี้ยงคู่นะคะจะเห็นว่าตรงที่ส่วนที่เป็นไซเลมจะเรียงกันคล้ายๆกับรูปดาวอยู่ตรงกลางรากเลย
1: ค่ะ
0: ส่วนโฟเอมนะคะก็จะกระจายอยู่รอบๆตามแฉกของรูปดาวนั้นแต่ในส่วนของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวนะคะจะเห็นว่า

0: มาท่อลำเลียงเนี่ยจะมีการเลียงไม่คล้ายรูปดาวก็คือจะมีไซเลมกับโพเอมอยู่แทรกกันแบบนี้เลยค่ะถ้างั้นเรามาลองเริ่มกันเลยไหม
1: โอเค
0: งั้นเดี๋ยวเรามาแบ่งกันดีกว่า
1: ได้เลยค่ะ
0: ให้แพรวนะคะทำเป็นตัวแทนของพืชใบเลี้ยงคู่ส่วนของครูเป็นตัวแทนของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวละกันเน
1: า
0: ะ
1: ได้งั้นเราก็เรียงตามนี้เลยนะคะ
0: ใช่ค่ะเพื่อให้ไม่เกิดการสับสนนะคะเดี๋ยวเรามากำหนดสีกัน
1: ได้ค่ะ

0: นี่เสร็จแล้วค่ะ
1: โอ้ของคุณก็เสร็จแล้วค่ะ
0: เหมือนไง
1: เป๊ะเลย
0: เหมือนเลยเนาะ
1: ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: โอเคในส่วนของรากนะคะก็เสร็จแล้วต่อไปเราไปดูมัดท่อลำเลียงในส่วนของลำต้นกันบ้างดีกว่า
0: ลำต้นต้องเป็นยังไงคะ
1: นี่เลยค่ะถ้าเด็กสังเกตดีๆนะคะก็จะเห็นว่าในส่วนของพืชใบเลี้ยงคู่กับพืชใบเลี้ยงเดี่ยวเนี่ยมีลักษณะที่แตกต่างกันแต่โดยหลักๆแล้วนะคะถ้าดูของพืชใบเลี้ยงคู่เนี่ยการจัดเรียงของมัดท่อลำเลียงเนี่ยจะเป็นวงเลยโดยมีไซเลมอยู่ข้างในแล้วก็มีโฟเอมอยู่ข้างนอกนะคะแล้วตรงกลางเนี่ยมีการขั้นด้วยแคมเบียมค่ะ
0: แคมเบียม
1: ใช่ค่ะแต่ในส่วนของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวนะคะจะสังเกตว่าจะมีการจัดเรียงที่กระจัดกระจายไม่ได้เป็นรูปร่างที่แน่นอนถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวครูกับพี่แพรวนะคะจะทำการลองวางเม็ดบีดให้เหมือนกับในลำต้นเลย
0: โอเคค่ะ
1: เหมือนเดิมนะคะให้พี่แพรวเรียงเป็นพืชใบเลี้ยงคู่ส่วนครูเรียงเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวเหมือนเด
0: ิ
1: ม
0: ได้เลยค่ะ
1: โอเคอันนี้ค่ะเรายังคงใช้สีเดิมนะคะไซเลมเป็นสีน้ำเงินแล้วก็โฟเอมเป็นสีเหลือง

0: เรียบร้อยค่ะลำต้นเสร็จแล้ว
1: เย้ของคุณครูก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเหมือนกันนี่นะคะเราก็ได้แล้วนะคะที่เป็นแบบจำลองของทั้งในรากแล้วก็ลำต้นของทั้งพืชใบเลี้ยงคู่และก็พืชใบเลี้ยงเดี่ยวแต่ยังไม่เสร็จเพียงเท่านี้ค่ะเด็กๆเราจะต้องนำเม็ดบีทนี้นะคะไปรีดก่อนค่ะให้ติดกันในขั้นตอนนี้นะคะเด็กๆอาจจะต้องให้ผู้ปกครองช่วยนะคะงั้นเดี๋ยวครูกับพี่แพรวเนี่ยทำการรีดก่อนแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าหน้าตาของเม็ดบีทของคุณครูและแพรวเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะ
0: ได้เลยค่ะ
1: โอเค

0: เป็นไงคะมัดท่อลำเลียงของเรา
1: สภาพใบนี้ก็สวยงามดีเหมือนกันนะคะนี่หอมพาเป็นใบเลี้ยงคู่
0: ใช่
1: อ
0: ัน
1: นี้ก็เป็นรากอันนี้ก็เป็นลำต้น
0: ใช่ค่ะของคุณครูนะคะเป็นใบเลี้ยงเดี่ยวค่ะอันนี้คือในรากค่ะอันนี้คือในลำต้น
1: แต่ว่าคราวนี้พาอยากเห็นของจริงแล้วล่ะค่ะว่ามันทำงานยังไงอย่างนี้เราจะมีโอกาสได้เห็นไหมคะ
0: มีแน่นอนค่ะถ้าแพลวอยากเห็นนะคะน้องๆอยากเห็นเหมือนกันว่าการลำเลียงน้ำในไซเลมเป็นยังไงอย่างนั้นครูมีอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะให้ได้ลองทำกันในกิจกรรมอยู่ในนะเจ้าไซเลม
1: ว้าวมีทั้งดอกไม้แล้วก็มีสีเยอะเลยนะคะเนี่ย
0: ใช่ค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาลองค่ะว่าเจ้าไซเลมนี้จะสามารถลำเลียงน้ำขึ้นไปด้านบนได้หรือเปล่า
1: เอ๊ะแล้วเราจำเป็นไหมคะว่าต้องใช้ดอกไม้ที่เป็นสีขาว
0: จำเป็นนะคะเพราะว่าเราจะได้มองเห็นชัดๆค่ะว่าการทำงานของไซเลมนั้นยอดเยี่ยมหรือไม
1: ่อย่างวันนี้ดอกที่เราเอามาก็จะเป็นดอกเบญจมาศใช่ไหมคะแล้วก็อันนี้คือ
0: ดอกมัม
1: ดอกมัมเหรอคะ
0: ใช่ค่ะแต่ถ้าลองนะคะไม่มีดอกไม้สีขาวพวกนี้นะคะสามารถใช้ผักสวนครัวก็ได้ค่ะอย่างเช่นผักกาดหรือว่าผักที่มีสีค่อนข้างสีขาวๆนะคะเอามาใช้ได้เหมือนกันเลย
1: แล้วเราต้องทำยังไงดีคะ
0: ถ้าอย่างนั้นมาเริ่มกันเลยนะคะ
1: เ
0: ดี๋ยวคุณครูนะคะจะทำผักกาดผสมสีลงในแก้วนี้นะคะได้เรียบร้อยแล้วเนาะแล้วเราก็จะใส่ดอกไม้ลงไปค่ะนี่เลยโอเควางไว้แบบนี้เราก็จะตั้งทิ้งไว้ค่ะแล้วมาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้น
1: โอ้ตื่นเต้นจังเลย

0: ็นยังไงคะดอกไม้ที่เราตั้งทิ้งเอาไว
1: ้สีสวยทุกแก้วเลยค่ะ
0: นี่ค่ะพี่แพลวสังเกตดีๆค่ะนอกเหนือจากดอกไม้ที่เราใส่ลงไปแล้วคุณครูยังแอบเอาผักกาดค่ะใส่ไว้ให้ด้วย
1: เห็นสีชัดเลยเอ๊ว่าแต่ที่สีมันขึ้นเยอะแบบนี้ค่ะครูเชษมันมีหลักการอะไรยังไงบ้างคะ
0: เป็นเพราะว่าไซเล่มค่ะสามารถทำงานได้ดีนั่นเองเนื่องจากน้ำสีที่เราใส่ไปตรงก้นแก้วนะคะเมื่อเรานำดอกไม้นะคะแช่ลงไปในน้ำสีดอกไม้นะคะยังคงมีการคายน้ำออกมาดังนั้นนะคะในปกติแล้วเนี่ยรากจะต้องมีการดึงน้ำเข้าไปแทนใช่ไหมคะแต่ในที่นี้นะคะไซเล่มนะคะก็ดึงน้ำขึ้นไปเหมือนกันค่ะแต่เป็นการดึงน้ำสีในแก้วค่ะขึ้นไปเพื่อใช้อย่างปลายยอดในที่นี้นะคะก็เลยเห็นว่าดอกไม้ที่เคยเป็นสีขาวกลายเป็นสีเดียวกับน้ำที่เราแช่ลงไป
1: นี่แบบนี้นี่เองเข้าใจเลยล่ะค่ะว่ามันมีท่อในการลำเลียงนะคะทำให้น้ำที่เป็นสีๆแล้วนั้นเนี่ยทำให้ดอกเนี่ยเปลี่ยนสีได้ด้วย
0: ใช่แล้วค่ะถ้าเด็กๆสังเกตดีๆนะคะเด็กๆจะเห็นเป็นเส้นเล็กๆที่แสดงถึงท่อลำเลียงด้วยนะคะที่เป็นไซเล่มมันเองไม่ว่าจะในใบผักกาดหรือว่าในดอกไม้ค่ะ
1: โอ้โหครูเชษคะระบบลำเลียงในพืชเนี่ยเจ๋งมากๆเลยนะคะไม่น่าเชื่อเลยนะคะเนี่ยว่าในต้นไม้หรือว่าในต้นพืชมีระบบลำเลียงน้ำแล้วก็อาหารที่มีประสิทธิภาพสุดๆไปเลยแบบนี้เผาหายสงสัยแล้วล่ะค่ะว่าต้นไม้สูงๆแบบนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไง
0: พูดถึงต้นไม้สูงๆนะคะครั้งหน้าเนี่ยเดี๋ยวครูจะพาน้องๆนะคะแล้วก็พี่แพรวนะคะไปเดินป่าที่มีต้นไม้สูงๆกันค่ะครูเคยดูในรายการทั่วถิ่นแดนไทยค่ะเขาพาไปเดินป่าที่จังหวัดยะลามีต้นไม้สูงเยอะแยะมากมายเลยนะคะเนี่ยค่ะลองไปดูกันค่ะ
1: ไปค่ะไปค่ะ
2: วันนี้เราลงใต้ไปหาความสวยงามและวิถีชีวิตที่น่าสนใจของผู้คนกันอีกหนึ่งที่ของปลายด้ำขวานเมืองในหุบเขาที่เขาว่ากันว่าสวยไม่แพ้ที่ไหนบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา9อำเภอทานโตจังหวัดยะลาครับเริ่มต้นการเดินทางในครั้งนี้มีคนบอกมาว่าถ้ามาที่นี่เนี่ยไฮไลท์ที่ห้ามพลาดเลยก็คือการมาชมทะเลหมอกครับและต้องพาไปดูแน่นอนครับกับจุดชมวิวเขาโดครับ

สวยไหมครับตรงที่เรายืนอยู่นี่นะครับเขาเรียกว่าเขาโตโมครับแล้วก็เป็นจุดชมวิวผาหินโยกจะเห็นทะเลหมอกนะครับที่ไหลสวยงามมากๆเลยครับเรียกว่าขึ้นมาเนี่ย800 กับ 900 เมตรคุ้มจริงๆครับหายเหนื่อยเลยทีเดียว

0: ลงมาจากจุดชมวิวนะครับไปดูทะเลหมอกกันมาแล้วตรงนี้เนี่ยก็เป็นจุดของชื่อนะฮะจุดชมวิวก็คือผาหินโยกครับระยะทางเท่าไหร่นะครับเมื่อกี้เราเดินมาประมาณ
1: ถ้าเกิดไปถึงจุดสูงสุดก็ประมาณเกือบ900
0: นั่นเองนะครับ
1: ครับ
0: อยากรู้ละผาหินโยกหินก้อนไหนที่มันโยกครับ
1: หินก้อนนี่แหละครับที่เห็นใหญ่ๆอยู่นี่แหละครับมันสามารถโยกได้เลยครับผม
0: จากตรงนี้เราจะเห็นนี่คือเส้นทางที่เรา
1: เส้นทางถนนที่เราเข้ามาในชุมชนนะครับ
0: เลยไปตรงนู้นมองเห็นเป็น
1: ฝั่งนู้นจะเป็นเบตง
0: ใช่ไหมครับ
1: ครับผมอันนั้นจะเห็นเราจะเห็นเป็นเขื่อนบาง

0: คนส่วนใหญ่ที่นี่เวลามาก็เป็นคนจากที่ไหนมาเที่ยวครับเวลาอาชีพาเที่ยวเนี่ย
1: ถ้าเกิดว่ามาที่จุดชมวิวผาหินโยกตรงนี้นะครับส่วนมากจะเป็นพวก

0: แบ็คแพ็คแบ็คแพ็คเกอร์เขาจะชอบแบบลุยๆเดินป่าอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: เปิดให้คนมาตั้งเต็นท์ได้ไหม
0: บ้างกางเต็นท์ตรงนี้จะไม่อนุญาตเพราะว่าอันตรายครับอาจจะไม่ปลอดภัย
1: ครับ

0: มาถึงปุ๊บนะครับเลี้ยวเข้ามาตรงเนี้ยเมื่อกี้น้ำเดินจากลานจอดรถมาก็ประมาณสัก50 เมตรได้นะครับมาถึงตรงนี้ต้อนรับโดยต้นนี้ต้นใหญ่มากเลยครับเลยหยุดถามก่อนว่าต้นนี้ต้นอะไร
1: ต้นสมพง
0: ต้นสมพง
1: มันเป็นไม้เนื้ออ่อน
0: อ๋อไม้เนื้ออ่อนนะครับแล้วก็โตเร็วด้วยไหมครับอ
1: ันนี้ก็ประมาณ100 กว่าปีได้
0: นี่ร้อยกว่าปีครับสูงมากเลย
2: และที่แห่งนี้ก็มีความอุดมสมบูรณ์ของป่าเป็นอย่างมากครับหากใครมาก็ต้องมาเดินเที่ยวโดยที่นี่จะมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติกันครับ
0: นี่ครับนี่เราดูได้ไงเพราะว่าตรงนี้เป็นรอยหมูป่าคร
1: ับ ก็มีรอยหยุน
0: อ๋อเป็นรอยเท้าเขา
1: ครับ
0: อ๋อนี่คือรอยเท้าหมูป่า
1: คือมันจะเคลียเอากินไส้เดือน
0: หมูป่าเขากินไส้เดือน
1: ครับ

0: ันนี้เขาเรียกว่าต้น
1: การรอ
0: ต้นการรอนะครับ
1: หรือว่าไข่เขียว
0: หรือว่าไข่เขียว
1: ครับ
0: นะครับอายุประมาณสักเท่าไหร่ครับ
1: ประมาณ300ปีได
0: ้300ปี
1: ครับ
0: โอ้โหนี่แค่นี้ผมเห็นแล้ว4สัก4คนโอบได้มั้ย
1: ได้ได
0: ้ได้นะฮะ4คนโอบนะฮะนะกว้างมากใหญ่มากสูงมากกว่าเขาจะโตได้300ปีเนี่ยโหผมยังไม่ถึงเสี้ยวนึงเขาเลย

0: นี่ก็ต้นสมพงศ์พอมันจะใหญ่มาก
1: อายุเขาประมาณสักเท่าไหร่ครับ
0: อันนี้ก็ประมาณ300ปีเหมือนกัน
1: 300ปีเหมือนกันนะครับเนี่ยครับอันนี้ที่เขาเรียกว่าพรนี่ฮะพรนะครับก็จะเป็นเหมือนตัวที่เอาไว้ค้ำยันให้กับเขานะครับเพราะว่าตัวเขาเนี่ยจะใหญ่แล้วก็สูงประมาณสัก
0: อันนี้ประมาณเกือบ100เมตรเหมือนก
1: ั
0: น
1: 100เมตรเหมือนกันนะครับสูงนะแล้วลำต้นนี้ประมาณสักกี่คนโอบได้ครับ
0: ประมาณ10กว่าคน
1: 10กว่าคนแล้วเนี่ยฮะต้นนี้ใหญ่มากครับแล้วก็จะมีเถาวัลย์นี่แหละครับก็คือความยิ่งใหญ่นะครับของป่าตั้งแต่เราเดินเข้ามานะครับต้นไม้มีตั้งแต่ขนาดนะครับที่ว่าใหญ่แล้วนะพอเข้ามาปุ๊บมันก็ยิ่งใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนี่แหละครับความสมบูรณ์ที่เราช่วยกันได้แล้วเขาจะอยู่ให้เราได้เห็นจนถึงลูกถึงหลานต่อไปครับ

0: แล้วสิ่งที่เราตามหานั่นคือนางเอกของเรานะฮะอยู่ด้านหน้าแล้วน้ำตกฮาราซา
1: ก็มีครับแล้วถ้าเกิดว่าช่วงหน้าฝนนี่น้ำมันจะมาขนาดไหนครับ
2: น้ำมันจะท่วมแถวนี้นะครับบริเวณน
1: ี้ท่วมเลยเหรอ
2: ครับ
1: คือน้ำจะไหลลงมาเยอะมากแล้วก็ไหลลงไปเพราะคนส่วนมากก็จะมาเล่นแถวๆนี้ใช่ไหม
2: ใช่
1: แต่ช่วงนี้ก็คือน้ำอาจจะ
2: น้อย
1: แต่ว่าก็ยังมีอยู่นะครับเพราะว่ายังไงก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นแหล่งน้ำหลักของคนในชุมชนในหมู่บ้านด้วย
2: เพราะว่าข้างบนนั่นเขาจะเป็นปลาหมู่บ้านไงเขาจะกั้น
1: อ๋อเขาจะกั้นเป็นปลาหมู่บ้านข้างบนนะครับก็จะไหลเข้าไปสู่หมู่บ้าน

น้ำตกที่นี่เนี่ยเย็นสบายมากๆเลยครับอากาศร้อนๆมาพอได้สัมผัสกับน้ำสัมผัสกับธรรมชาติแบบใกล้ๆแบบนี้ร้อนแค่ไหนก็สบายตัวครับแต่เจ้าหน้าที่นะครับบอกว่าออกจากจุดนี้ไปเนี่ยยังมีอีกหนึ่งจุดที่อยากให้เราเนี่ยไปกันตรงนี้เขาเรียกว่าหาดกระทิงครับ

0: งมาจากน้ำตกครับตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าหาดกระทิงครับทำไมก็ถึงเรียกว่าหาดกระทิงต้องถามรอบีครับ
1: ว่าประเทศนี้มันประเทศโล่ง
0: เป็นที่โล่ง
1: ครับ
0: เป็นที่โล่งเขาถึงเรียกว่าเป็นหาดเหรอครับแล้วทำไมถึงมีกระทิงมีกระทิงลงมากินไหม
1: ก็มีช่วงเย็น
0: เขาลงมาประมาณสัก
1: ประมาณห้าโมงเย็น
0: อ๋อห้าโมงเย็น
1: ครับ
0: ก็มาแอบดูได้ใช่ไหม
1: ก็มาดูได
0: ้เขาลงมาทำไมมากินน้ำเหรอครับ
1: มากินหญ้าแล้วก็กินน้ำ
0: ใครชอบดูกระทิงสองสัตว์เนี่ยก็มาดูกันได้นะครับก็ต้องมีจุดแบบซุ่มๆดูนะครับแล้วก็ดูเงียบๆด้วยนะครับเราจะได้เห็นกระทิงพาครอบครัวเขาลงมากินน้ำกินหญ้านั่นเองนะครับที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งที่นะครับที่ผมบอกเลยว่าสวยงามจริงๆดูด้านหลังครับอยากกระโดดน้ำเลยโห้ย
2: โอ้โหต้นไม้แต่ละต้นเนี่ยสูงสูงทั้งนั้นเลยนะคะแถมอายุเป็นร้อยปีอีกด้วยที่ต้นไม้สูงแบบนี้ได้นั่นก็เป็นเพราะว่าพืชมีการลำเลียงน้ำและแร่ธาตุค่ะจากรากขึ้นไปสู่ใบที่อยู่บนยอดสุดผ่านท่อลำเลียงที่มีชื่อว่าไซเล่มนั่นเองถึงแม้ว่าไซเล่มจะเป็นเซลล์ที่ตายแล้วนะคะแต่ว่าก็มีแรงยึดติดและก็แรงเชื่อมแน่นจากน้ำค่ะในการลำเลียงนั่นเอง
3: พืชนะคะก็สามารถลำเลียงอาหารค่ะโดยผ่านทางท่อลำเลียงที่ชื่อว่า 4M ค่ะโดย 4M นะคะก็จะประกอบไปด้วยเซลล์ที่ยังมีชีวิตอยู่ค่ะและก็อาศัยหลักการออสโมซิสและก็การแพร่นะคะเพื่อช่วยในการลำเลียงอาหารค่ะในพืชใบเลี้ยงคู่และใบเลี้ยงเดี่ยวนะคะก็จะมีรูปแบบของการจัดเลี้ยงของมัดท่อลำเลียงที่แตกต่างกันค่ะโดยเรานะคะสามารถที่จะแยกพืชทั้ง2ประเภทออกจากกันได้ถึงแม้ว่าจะรู้เพียงแค่ภาพตัดขวางของทั้งรากและลำต้นนั่นเองค่ะ
2: แล้วกลับมาพบกับคำถามและการหาคำตอบด้วยวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวันได้ใหม่นะคะกับรายการ Lab ซ่าท้าทดลองวันนี้นะคะพี่พาวแล้วก็ครูเช่ไปหาอะไรกินก่อนละกันยังไม่ได้กินอะไรเลย
4: หิวอีกแล้วคะ
2: ใช่ค่ะ
4: นี่เราก
2: ินผักกาดได้ไหมคะ
5: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออก

0: อากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น. 8:40
0: น. หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม 186-200

ปาดต่อ

0: ถึงแล้วไงดูหน่อยครับ
1: ตัวกระดาษ

好吃。

0: อเคพอครับน้องยศครับ
1: สำหรับวันนี้พวกเราสองคนต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ไหนไปคะครูคิมทำไมทำหน้าเครียดอย่างนั้นล่ะ
1: ก็พรุ่งนี้ค่าว่างจากคณิตแต่เราอยากหากิจกรรมดีๆให้เรียนได้เลยค่ะ
2: เรามีบางอย่างที่จะแนะนำครูคิมค
1: ่
2: ะ
1: อะไรล่ะคะคุณนนท์
2: มันคือกิจกรรมพัฒนาการครูคิมสนใจไหมคะ
1: สนใจค่ะ
2: ถ้างั้นเราไปทำความรู้จักกับกิจกรรมพัฒนาการกันเลยค่ะ
3: สวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยวพวกเราจะพาไปรู้จักกับกิจกรรมพัฒนาการกันค่ะหัวข้อแรกนะคะคือจุดมุ่งหมายหลักที่สำคัญของกิจกรรมพัฒนาการค่ะ 1. เพื่อพัฒนาอารมณ์ค่ะโดยกิจกรรมพัฒนาการเป็นกระบวนการเสริมสร้างและพัฒนาอารมณ์ของบุคคลและชุมชนโดยอาศัยกิจกรรมต่างๆเป็นสื่อกลางในช่วงเวลาว่างหรือเวลาอิสระค่ะ 2. เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ใหม่กิจกรรมพัฒนาการนะคะช่วยสร้างประสบการณ์ใหม่ให้แก่ผู้ร่วมกิจกรรมเพราะกิจกรรมมีความหลากหลาย 3. เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์กิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์หรือกิจกรรมบางอย่างที่เคยเข้าร่วมมาแล้วแต่ผู้เข้าร่วมอยากสร้างความประทับใจก็จะเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์ได้เช่นกัน

0: จกรรมนันทนาการจะส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคคลและชุมชนส่งเสริมการทำงานร่วมกันเป็นทีมเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มรู้จักสิทธิและหน้าที
1: ่และต่อมานะคะก็จะเป็นประเภทของกิจกรรมนันทนาการค่ะจะมีอยู่ด้วยกัน8อย่างคือ 1. กิจกรรมกีฬาเช่นฟุตบอล 2. งานอดิเรกเช่นการปลูกดอกไม้ 3. การละเล่นเช่นวิ่ง3ขา 4. กิจกรรมนอกเมืองเช่นการอยู่ค่ายพักแรม 5. การเล่นดนตรีละครฟ้อนรำเช่นการร้องเพลง

0: เรื่องอะไรคะ
1: วันนี้เราจะมาเรียนเรื่องเส้นสีสนุกตามจินตนาการค่ะ
0: เก่งมากอ่ะถ้าอย่างนั้นนะคะหยิบกระดาษขึ้นมาวันละ1แผ่นค่ะหยิบสีขึ้นมาด้วยนะคะมีใครไม่ได้เอาสีมาโรงเรียนหรือเปล่าคะวันนี้
2: ถูกต้องค่ะ
0: โอเคแน่ใจนะคะว่าไม่มีใครหยิบออกมาถ้าอย่างนั้นครูจะให้นักเรียนเนี่ยใช้สีนะคะวาดเส้นตามจินตนาการของเราเลยแล้วก็ครูจะให้เวลา15นาทีเท่านั้นนะโอเคค่ะถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกิจกรรมวาดเส้นสีแสนสนุกตามจินตนาการได้เลยนะคะ

0: 唱啊。
1: พัฒนาการทางด้านร่างกายชั้นประถมศึกษาปีที่1เด็กในวัยนี้สามารถควบคุมกล้ามเนื้อส่วนใหญ่ได้ดีแต่รายละเอียดยังไม่ดีนักสามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้ดีไม่ว่าจะเป็นการอาบน้ำการสระผมการแปรงฟันการล้างมือหรือการแต่งกายพัฒนาการทางด้านอารมณ์เด็กวัยประถมต้นเป็นวัยที่มีความสุขมีความพึงพอใจเกี่ยวกับวัยของตนอย่างมากมีความสนุกสนานในการเล่นเพราะจะใช้เวลาส่วนมากอยู่กับเพื่อนๆและจะมีความกลัวต่างๆเช่นกลัวเสียงฟ้าร้องกลัวฟ้าผ่ากลัวสัตว์กลัวที่สูงกลัวความมืดพัฒนาการทางด้านสติปัญญาเด็กในวัยนี้จะมีความอยากรู้อยากเห็นเข้าใจเรื่องเหตุและผลมากขึ้นสามารถจดจำระยะเวลาอดีตและปัจจุบันได้จะมีความสนใจที่ยาวนานขึ้นแต่ยังไม่สามารถทำอะไรหลายๆอย่างได้พร้อมกันและเด็กในวัยนี้สามารถวาดรูปคนมีรายละเอียดได้มากขึ้นสามารถเขียนตัวหนังสือได้ครบตามแบบบอกวันและเวลาในสัปดาห์

สามารถเปรียบเทียบขนาดที่ใหญ่และเล็กเท่ากันแก้ปัญหาด้านบวกลบเลขง่ายๆและสามารถบอกวันเวลาก่อนและหลังได้อย่างถูกต้องพัฒนาการทางด้านร่างกายชั้นประถมศึกษาปีที่2เด็กในวัยนี้สามารถใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ได้ดีชอบเคลื่อนไหวมากกว่าอยู่นิ่งๆเด็กในวัยนี้จึงสามารถใช้มือและนิ้วควบคุมการเคลื่อนไหวของดินสอได้ไม่ว่าจะเป็นการวาดรูปเรขาคณิตการวาดรูปคนที่มีอวัยวะครบเขียนตัวหนังสือการปั้นและการประดิษฐ์สิ่งของได้อย่างประณีตมากขึ้นตามอายุและประสบการณ์ของการเรียนรู้พัฒนาการทางด้านอารมณ์จะเริ่มมีอารมณ์ที่หลากหลายมากขึ้นมีอารมณ์เหมือนผู้ใหญ่เช่นโกรธอิจฉากังวลก้าวร้าวไม่พอใจหรือพอใจมีอารมณ์ความกลัวที่หลากหลายมากขึ้นเช่นกลัวการถูกเพื่อนล้อและมีความวิตกกังวลเข้ามาในเรื่องของการเรียนเช่นกังวลว่าจะสอบผ่านไหมพัฒนาการทางด้านสติปัญญาเด็กในวัยนี้จะมีความอยากรู้อยากเห็นมีความสนใจซักถามมากขึ้นชอบทำสิ่งใหม่ๆที่ตนไม่เคยทำมาก่อนจะมีสมาธิจดจ่อกับกิจกรรมต่างๆนานมากขึ้นมีความสนใจที่จะทำงานนั้นให้มีความสำเร็จเด็กในวัยนี้จะรับฟังคำแนะนำในการทำงานมากยิ่งขึ้นสามารถเข้าใจคำชี้แจงง่ายๆมีความสนใจในการเล่นต่างๆแสดงละครต่างๆได้สนใจในการวาดภาพดูภาพยนตร์โทรทัศน์การ์ตูนฟังวิทยุและชอบนิทานสนใจในการสะสมสิ่งของพัฒนาการทางด้านร่างกายชั้นประถมศึกษาปีที่3ร่างกายเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงอาจมีส่วนสูงน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนสามารถทำอะไรต่างๆได้อย่างคล่องแคล่วพัฒนาการทางด้านอารมณ์สามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัวด้วยการสัมผัสรับรู้คิดและซึมซับสิ่งต่างๆไว้เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองเด็กในวัยนี้จะมีอารมณ์ที่อ่อนไหวต่อสิ่งเร้าที่มากระทบจิตใจได้ง่ายดังนั้นครูหรือผู้ปกครองจึงต้องรู้จักสอดแทรกเรื่องที่เป็นประโยชน์ให้กับเด็กเพื่อให้เด็กได้รู้จักผ่อนคลายกับการเรียนจะทำให้เด็กสามารถเรียนรู้ได้มากขึ้นและสนุกกับการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาพัฒนาการทางด้านร่างกายชั้นประถมศึกษาปีที่4มีการเปลี่ยนแปลงของกล้ามเนื้อและระบบประสาทมีการเปลี่ยนแปลงในด้านของน้ำหนักการเจริญเติบโตของกระดูกฟันและการขยายออกของร่างกายซึ่งเปลี่ยนแปลงในรูปต่างๆพัฒนาการทางด้านอารมณ์เด็กในวัยนี้เป็นวัยที่สมองกำลังพัฒนาอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นการเรียนการหาเหตุผลการใช้ความคิดการแก้ไขปัญหาสามารถแก้ไขได้ดีขึ้นมีการตัดสินใจได้ด้วยตนเองไม่มีการตัดสินใจอย่างหุนหันพลันแล่นพัฒนาการทางด้านสติปัญญาเด็กในวัยนี้เป็นวัยที่สมองกำลังพัฒนาอย่างเต็มที่การเรียนการหาเหตุผลความคิดและการแก้ปัญหาจะดีขึ้นสามารถตัดสินใจอย่างมีการไตร่ตรองเด็กผู้ชายชอบเรียนเกี่ยวกับดาราศาสตร์วิทยาศาสตร์เด็กผู้หญิงชอบเรียนเกี่ยวกับการเรียนการสร้างมโนภาพเวลาแม่นยำและกว้างขวางขึ้นทำให้ศึกษาเกี่ยวกับวันเดือนปีสามารถเข้าใจสิ่งต่างๆได้อย่างรวดเร็วพัฒนาการทางด้านร่างกายชั้นประถมศึกษาปีที่5ร่างกายของเด็กในวัยนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอีกครั้งหนึ่งโดยเฉพาะจะมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วกว่าผู้ชายเมื่ออายุประมาณ10ปีครึ่งในพัฒนาการทางด้านร่างกายชั้นประถมศึกษาปีที่6จะมีการเจริญเติบโตถึงขีดสมบูรณ์เพื่อทำหน้าที่อย่างเต็มที่โครงสร้างกระดูกแข็งแรงขึ้นการผลิตเซลล์สืบพันธุ์ในเด็กชายการมีประจำเดือนของเด็กหญิงสุขภาพโดยทั่วไปของเด็กในวัยนี้จะดีกว่าเด็กในวัยที่ผ่านมาพัฒนาการทางด้านอารมณ์วิพากษ์วิจารณ์จะเห็นว่าความคิดของกลุ่มเพื่อนมีความสำคัญมากกว่าความคิดของผู้ใหญ่และจะมีความสับสนบนอ่อนไหวเด็กแต่ละคนจะเริ่มแสดงบุคลิกอารมณ์ประจำตัวเองออกมาให้ทราบเช่นอารมณ์ร้อนอารมณ์ขี้วิตกกังวลอารมณ์อ่อนไหวง่ายพัฒนาการทางด้านสติปัญญาเริ่มอธิบายสิ่งที่เป็นนามธรรมได้เช่นความดีความชั่วสามารถมองเห็นความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆใช้เหตุผลความจำสมาธิการแก้ปัญหาและการตัดสินใจมีความอยากรู้อยากเห็นชอบอภิปรายแสดงความคิดเห็นมีความคิดเริ่ม

0: สวัสดีครับพวกพี่เป็นตัวแทนมาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีนะครับพวกพี่เป็นนักศึกษาสาขาพลศึกษาครับวันนี้นะครับพวกพี่จะมาสาธิตการเคลื่อนไหวขั้นพื้นฐานของเด็กประถมนะครับในช่วงของเด็กเล็กและเด็กโตนะครับผมการเคลื่อนไหวขั้นพื้นฐานนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับในช่วงของวัยเด็กครับเพราะไม่ว่าจะเป็นการเสริมสร้างทักษะในการเล่นกีฬาฝึกความสมดุลของร่างกายแล้วก็ยังเพิ่มพละกำลังในช่วงวัยเด็กได้ดีด้วยนะครับผมก่อนอื่นนะครับเราไปทำการวอร์มอัพกันดีกว่าครับผม
1: โอเคนะครับก่อนที่เราจะทำกิจกรรมต่างๆนะครับหรือว่าทำการเล่นฐานต่างๆนะครับเราควรมีการอบอุ่นร่างกายยืดเหยียดกล้ามเนื้อก่อนนะครับผมโดยการที่เราจะยืดเหยียดจากส่วนด้านบนลงสู่ด้านล่างนะครับโดยท่าที่หนึ่งครับเราจะเริ่มจากหัวลำคอนะครับผมโดยการยืดเหยียดนะครับโอเคครับและต่อไปนะครับเราจะไล่ลงไปด้านล่างนะครับก็คือช่วงหัวไหล่แขนและพวกนี้ครับให้เกิดการยืดหยุ่นเพื่อป้องกันการบาดเจ็บนะครับพอเรายืดตรงส่วนนี้เสร็จแล้วนะครับหัวไหล่หรือแขนหรืออะไรต่างๆครับเราจะไปยืดตรงหลังขาต้นขานะครับเพื่อที่เวลาเคลื่อนที่หรือขยับทำกิจกรรมต่างๆจะได้ไม่ต้องรู้สึกว่าขาตึงหรือเส้นตึงนะครับและเกิดการบาดเจ็บครับผมโอเคครับก็จะมีประมาณดังนี้นะครับในการยืดเหยียดก่อนเข้าเล่นกิจกรรมนะครับ
0: ครับผมกิจกรรมแรกนะครับที่จะมาสาธิตให้ดูนะครับคือกิจกรรมเดินบนเส้นครับผมกิจกรรมนี้นะครับวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้นะครับนี่ครับเทปครับผมเราจะแปะไว้ที่พื้นนะครับในระยะ 5-10 เมตรครับผมกิจกรรมนี้นะครับประโยชน์ที่เราจะได้รับก็คือฝึกการเดินที่ถูกวิธีนะครับแล้วก็ฝึกความสมดุลของร่างกายเราด้วยครับไปดูกันเลยดีกว่าว่ากิจกรรมนี้ทำยังไง

ครับสำหรับกิจกรรมต่อไปนะครับคือการกระโดดกระต่ายขาเดียวนะครับอุปกรณ์ที่ต้องใช้นะครับก็คือเทปจากกิจกรรมที่แล้วนะครับที่เราแปะกันเอาไว้ระยะ 5-10 เมตรเท่ากันเลยนะครับกิจกรรมนี้นะครับจะเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาครับผมและก็ฝึกความสมดุลของร่างกายเราด้วยครับแต่ข้อควรระวังนะครับคือไม่ควรจะกระโดดสูงไปครับผมเพราะอาจจะทำให้เกิดอาการบาดเจ็บได้ครับหรือว่าการล้มนะครับไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่ากิจกรรมนี้ทำยังไง

ครับสำหรับกิจกรรมต่อมานะครับก็คือกิจกรรมสไลด์ข้างครับผมอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับกิจกรรมนี้นะครับก็คือกลวยครับผมเราจะใช้ทั้งหมด4กลวยนะครับวางสลับฟันปลาครับในระยะ 1-2 เมตรครับผมเราจะสไลด์ออกด้านข้างทางฝั่งซ้ายก่อนนะครับแล้วก็ฝั่งขวาครับผมทำอย่างนี้ไปกลับนะครับผมครับประโยชน์ที่จะได้รับจากกิจกรรมนี้นะครับก็คือการสไลด์ด้านข้างครับแล้วก็ยังได้กล้ามเนื้อขากันอีกด้วยนะครับเราไปดูกันเลยดีกว่าครับว่ากิจกรรมนี้ทำกันยังไงไปดูกันเลยครับ

ครับสำหรับกิจกรรมต่อไปนะครับเป็นกิจกรรมหนังสือวางบนหัวนะครับสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือมีหนังสือหนึ่งเล่มแล้วกลวยนะครับวิธีการทำก็คือเอาหนังสือวางบนหัวครับแล้วเดินอ้อมกลวยกลับมาจุดเดิมนะครับแล้วก็ประโยชน์ที่ได้ก็คือการทรงตัวความสมดุลของร่างกายและสมาธิที่แม่นยำครับเชิญรับชมได้เลยครับ

ต่อมานะครับก็จะเป็นกิจกรรมการเล่นเปี้ยนะครับการเล่นเปี้ยนะครับก็จะแบ่งเป็นทั้งหมด2ฝ่ายนะครับฝ่ายละเท่าๆกันนะครับอุปกรณ์ที่ต้องใช้นะครับก็จะมีทั้งหมด2อย่างครับอย่างที่1ครับกล้วย2อันนะครับแล้วก็ผ้า2ผืนนะครับวิธีการเล่นนะครับก็จะมีกรรมการอยู่ตรงกลางระหว่างทั้ง2ทีมครับกรรมการจะให้สัญญาณนกหวีดนะครับเป่าเริ่มให้ทั้ง2ฝ่ายนั้นทำการวิ่งแข่งแต่ฝ่ายตรงข้ามไม่ได้นะครับเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณนกหวีดนะครับให้ทั้ง2ฝ่ายนั้นเริ่มทำการวิ่งนะครับ

โดยใช้ผ้าต้องแปะฝ่ายตรงข้ามให้ได้นะครับถ้าฝ่ายใดโดนผ้าแปะหลังก่อนถือว่าจะเป็นผู้แพ้นะครับประโยชน์ของการเล่นนะครับก็จะเพิ่มความคล่องแคล่วว่องไวและให้ร่างกายแข็งแรงครับไปดูวิธีการเล่นได้เลยครับ

ครับเราก็มาอยู่กับฐานกิจกรรมกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางนะครับผมโดยฐานกิจกรรมกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางนะครับเป็นฐานกิจกรรมที่ให้เด็กที่กำลังเรียนจบโตนะครับได้ฝึกการกระโดดแล้วก็การเคลื่อนที่ไปในตัวครับเพราะเด็กๆนั้นจะไม่ชอบการที่ทำกิจกรรมซ้ำๆหรืออยู่กับที่หรือทำแบบจำเจน่าเบื่อครับกิจกรรมกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางนะครับมาให้เด็กๆทำครับโดยวิธีการเล่นนะครับเราจะแบ่งเป็น2ทีมนะครับเท่าๆกันนะครับและให้เด็กๆนั้นค่อยๆต่อแถวแล้วก็โดดข้ามสิ่งกีดขวางนะครับโดยอุปกรณ์นะครับเราจะมีเป็นมาร์กเกอร์หรือขวดน้ำหรือของรอบตัวครับที่มีความสูงไม่มากครับเหมาะสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมนะครับหรือเด็กๆนะครับผมโดยประโยชน์ที่ได้รับนะครับของกิจกรรมนี้คือเด็กๆทำงานกันเป็นทีมนะครับมีส่วนร่วมช่วยกันนะครับและฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อครับในการกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางนะครับเพราะการกระโดดก็ถือว่าเป็นการคาร์ดิโออย่างหนึ่งเหมือนกันครับ

ับสำหรับกิจกรรมต่อมานะครับจะชื่อว่ากิจกรรมโยนลูกบอลลงตะกร้านะครับโดยอุปกรณ์ที่ใช้จะมีลูกบอลแล้วก็ตะกร้านะครับส่วนวิธีการเล่นนะครับจะใช้กลวยหรือมาร์กเกอร์ตั้งเป็นแนวตั้งนะครับ 5-6 อันแล้วก็จะมีจุดมาร์กอีก1กลวยนะครับเป็นการโยนตรงจุดมาร์กให้ลงตะกร้าสำหรับใครที่โยนลงจะไปทางซ้ายมือจะเป็นกลวยสีเหลืองใครที่โยนไม่ลงจะไปทางขวามือจะเป็นกลวยสีส้มครับส่วนประโยชน์ที่ได้สำหรับกิจกรรมนี้จะเป็นการฝึกความแม่นยำแล้วก็สมาธินะครับไปชมกันได้เลยครับ

ิจกรรมต่อมาจะเป็นกิจกรรมวิ่งแข่งเก็บบอลสีครับผู้เล่นจะแบ่งผู้เล่นเป็น2ฝ่ายนะครับอุปกรณ์จะมีลูกบอลสี2สีนะครับแล้วก็ตะกร้า1ใบผู้เล่นฝั่งตรงข้ามจะแข่งกันก็คือวิ่งเก็บบอลสีจากอีกฝั่งนึงแยกไปฝั่งนึงโดยการแบ่งสีนะครับสีเขียวกับสีม่วงนะครับใครให้สัญญาณแล้วก็ใครที่วิ่งไปเก็บบอลสีได้ครบก่อนจะเป็นฝ่ายชนะนอกจากทำให้เกิดความสนุกสนานแล้วยังเกิดทักษะการเคลื่อนไหวของร่างกายเช่นการวิ่งไปหยิบลูกนอกจากนั้นยังฝึกประสาทสัมผัสในการแบ่งแยกสีด้วยครับต่อไปเราไปชมกันเลยครับว่าฝึกกันยังไงครับ

กมที่พี่จะมาแนะนำวันนี้ก็คือเกมส่งสลับเหนือใต้นะครับก็คืออุปกรณ์เนี่ยก็จะมีลูกบอลแล้วก็อาจจะมีพื้นที่ในฐานที่โล่งแจ้งนะครับโดยการปฏิบัติเนี่ยโดยจะต้องแบ่งน้องๆเนี่ยออกเป็นทีมก่อนเท่าๆกันนะครับแล้วแต่จำนวนผู้เล่นของกิจกรรมนี้นะครับคือยืนเป็นแถวตอนลึกอะครับแข่งขันกันนั่นเองนะครับก็คือหัวแถวเนี่ยจะยืนถือบอล

แล้วเอาบอลเนี่ยข้ามหัวศีรษะส่งให้คนที่2นะครับแล้วคนที่2เนี่ยรับบอลจากศีรษะมาแล้วเนี่ยส่งลอดวางขาด้วย2มือนะครับและส่งให้คนที่3คนที่3เนี่ยก็จะทําสลับกันเหมือนคนที่1กับคนที่2นะครับคือข้ามหัวแล้วก็ลอดวางขานั่นเองครับพอถึงคนสุดท้ายเนี่ยให้ถือบอลและนําบอลเนี่ยวิ่งออกมาที่หัวแถวและทําในลักษณะเดียวกันเนี่ยวนไปเรื่อยๆนะครับจนกลับมาอยู่ที่เดิมกลุ่มไหนเนี่ยทําครบแล้วและนั่งลงก่อนเนี่ยถือเป็นฝ่ายชนะนะครับประโยชน์ของเกมนี้เนี่ยก็คือจะช่วยสร้างความสามัคคีให้กับทีมแล้วก็สร้างความสนุกสนานนั่นเองครับ

่อไปเป็นกิจกรรมวิ่งผัด XO นะครับเป็นกิจกรรมกลุ่มนะครับโดยสถานที่ก็จะเล่นในที่โล่งแจ้งนะครับแล้วก็อุปกรณ์จะมีกลวยทั้งหมด3ชิ้นนะครับ4ละ3ชิ้นนะครับแยกกันนะครับแล้วก็จะใช้แล็กซีนะครับหรือว่าเทปอะไรก็ได้ครับต่างๆครับตีตารางนะครับเป็นทั้งหมด9ช่องนะครับส่วนวิธีการเล่นนะครับจะให้ผู้เล่นทั้ง2ทีมนะครับแบ่งเป็นทีมละเท่าๆกันนะครับแล้วแต่จํานวนของเด็กนะครับแบ่งเป็นทีมละเท่าๆกันแล้วก็ให้ทั้ง2ทีมนะครับ3คนแรกนะครับถือกลวยไว้นะครับอยู่คนด้านหน้านะครับเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณนะครับให้ออกจากจุดเริ่มต้นนะครับไปวางกลวยนะครับให้เรียงกันทั้ง3อันติดกันได้ทั้งแนวตั้งแนวนอนและก็แนวทะแยงนะครับได้ยินเสียงสัญญาแล้วให้ผู้เล่นวิ่งออกไปวางนะครับแล้วก็วิ่งกลับมาแตะมือคนต่อไปต้องแตะมือคนต่อไปก่อนนะครับคนต่อไปถึงจะออกไปได้เมื่อครบ3ชิ้นแล้วให้คนต่อไปวิ่งตัวเปล่านะครับมาแปะเพื่อให้คนต่อไปวิ่งไปเปลี่ยนสลับกันนะครับจนมีทีมใดทีมหนึ่งนะครับเรียงกันทั้งหมด3อันนะครับทีมนั้นจะเป็นฝ่ายชนะนะครับผมและประโยชน์ของเกมนี้ทำให้นักเรียนได้เกิดทักษะการคิดนะครับและมีความคล่องแคล่วว่องไวนะครับไปรับชมกิจกรรมได้เลยครับ

ชื่อกิจกรรมนะครับชื่อว่าวิ่งกระต่ายกอดบอล นะครับวิธีการเล่นนะครับก็คือแบ่งผู้เล่นนะครับออกเป็นทั้งหมด2ทีมนะครับทีมละเท่ากันนะครับแล้วก็วางกลวยไว้ที่จุดเริ่มต้นและจุดกลับตัวนะครับระยะห่างของกลวยนะครับอยู่ที่ 5-10 เมตรเมื่อผู้เล่นพร้อมนะครับผู้เล่นคนแรกนะครับจะยืนอยู่ที่จุดเริ่มต้นนะครับหลังกลวยนะครับเมื่อผู้เล่นพร้อมให้หยิบลูกบอลขึ้นมานะครับแล้วก็กอดเอาไว้พร้อมกับยกขาข้างใดข้างหนึ่งนะครับจะข้างซ้ายหรือข้างขวาก็ได้เมื่อผู้เล่นนะครับได้ยินสัญญาณนกหวีดหรือสัญญาณว่าไปนะครับให้ผู้เล่นทำการเล่นได้นะครับเมื่อผู้เล่นไปถึงจุดกลับตัวแล้วผู้เล่นจะต้องเปลี่ยนขาอีกข้างหนึ่งนะครับแล้วก็กลับมาที่จุดเริ่มต้นเหมือนเดิมพร้อมกับส่งลูกบอลให้กับผู้เล่นคนต่อไปนะครับโดยจะไม่โยนไม่กิ้งนะครับให้ส่งกับมือเท่านั้นเมื่อผู้เล่นคนใดนะครับที่ทำการเล่นไปแล้วก็ให้นั่งลงนะครับที่ท้ายแถวนะครับแล้วก็ทีมไหนทำการเล่นครบทุกคนก่อนก็จะเป็นฝ่ายชนะนะครับประโยชน์ของเกมประโยชน์ของกิจกรรมนะครับการวิ่งกระต่ายกอดบอล นะครับ 1. พัฒนาด้านร่างกายนะครับ 2. ครับช่วยในการคิดการวางแผนครับและทำงานเป็นกลุ่มนะครับเชิญรับชมได้เลยครับ

กิจกรรมของผมนะครับก็จะชื่อว่าเกมวิ่งเก็บของนะครับโดยจะมีอุปกรณ์ก็คือนกหวีดนะครับนาฬิกาจับเวลาครับแล้วก็กล้วย2ชิ้นนะครับแล้วก็ไม้2ท่อนนะครับแล้วก็กระดาษกาวหรือแร็กซีนนะครับโดยวิธีการเล่นนะครับจะวางกล้วยไว้ที่จุดเริ่มต้นและจุดวิ่งเก็บของนะครับโดยระยะทางจะห่างกันประมาณ 5-10 เมตรนะครับโดยจะกำหนดตอบการวิ่งจุดเริ่มต้นไปจนถึงจุดวิ่งเก็บของนะครับโดยจะใช้พื้นที่สี่เหลี่ยมหรือวงกลมนะครับมีเส้นผ่าศูนย์กลาง50เซนติเมตรนะครับโดยจะใช้กระดาษกาวหรือแร็กซีนติดไว้นะครับเมื่อผู้เล่นพร้อมแล้วนะครับจะให้ผู้เล่นไปยืนข้างหลังจุดเริ่มต้นนะครับยืนข้างหลังกล้วยนะครับให้ฟังเสียงสัญญาณนกหวีดนะครับพอผู้เล่นได้ยินเสียงสัญญาณนกหวีดนะครับให้ผู้เล่นสามารถเริ่มเล่นได้ครับโดยการเล่นนะครับจะวิ่งไปเก็บของที่จุดวางของนะครับวิ่งไปเก็บทีละชิ้นนะครับให้มาวางไว้ที่จุดเริ่มต้นนะครับโดยจะทำอย่างนี้2

รอบนะครับกรณีที่ไม้ร่วงหรือรุดมือนะครับต้องให้ผู้เล่นมาเริ่มที่จุดเริ่มต้นใหม่ครับพอมาวางไว้ที่จุดเริ่มต้นนะครับห้ามโยนนะครับหรือว่าห้ามคว้านะครับต้องวางไว้ให้ตรงกรอบเท่านั้นครับโดยผู้ที่ทำครบทั้ง2รอบก่อนนะครับและทำเวลาดีที่สุดนะครับจะเป็นผู้ชนะครับส่วนประโยชน์ของเกม

ค่ะกิจกรรมต่อไปนะคะก็จะมีชื่อกิจกรรมว่ากิจกรรมหันหลังพิงบอลนะคะในส่วนของกิจกรรมหันหลังพิงบอลนะคะวัสดุอุปกรณ์ที่เราจะใช้ก็จะมีหลักๆก็คือกล้วย2กล้วยนะคะและลูกบอลค่ะในส่วนของวิธีการเล่นนะคะก็คือจะแบ่งน้องๆ นะคะออกเป็น2ทีมค่ะโดยภายในทีมนะคะให้น้องจับคู่กับเพื่อนภายในทีมในวิธีการเล่นก็คือพี่จะตั้งกล้วยนะคะห่างกันประมาณ10เมตรค่ะให้น้องนะคะไปยืนกับคู่ตัวเองในกล้วยที่1ค่ะจากนั้นหันหลังเข้าหาคู่ของตัวเองนำมือทั้งสองข้างประสานระหว่างคู่ของตัวเองนะคะแล้วพี่จะนำบอลไปวางไว้ที่ระหว่างหลังของน้องและของคู่ของน้องนะคะจากนั้นเมื่อได้ยินสัญญาณคำว่าเริ่มให้น้องนะคะช่วยกันนำพาบอลโดยไม่ใช้มือจับนะคะไปยังกล้วยที่2เมื่ออ้อมกล้วยที่2แล้วนะคะให้น้องนำพาบอลกลับมายังกล้วยที่1เมื่อมายังกล้วยที่1แล้วทีมใดที่กลับมายังจุดเริ่มต้นก่อนก็ให้นั่งลงนะคะในกรณีนะคะที่ผู้เล่นนะคะทําลูกบอลล่วงออกจากหลังนะคะก็จะมีกฎอยู่ว่าให้น้องนะคะนำบอลไปเริ่มใหม่ที่จุดเริ่มต้นค่ะส่วนในเรื่องของประโยชน์นะคะของเกมหันหลังพิงบอลหลักๆเลยก็คือจะเป็นในส่วนของการพัฒนาการเคลื่อนไหวร่างกายค่ะและการประสานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนร่วมทีมนะคะและการวางแผนการนำพาบอลไปยังจุดเส้นชัยค่ะขอเชิญรับชมกิจกรรมได้เลยค่ะ

โอเคครับหลังจากเราทำกิจกรรมมาเสร็จแล้วนะครับผมเนื่องจากเราทำกิจกรรมนะครับเราค่อนข้างจะใช้กล้ามเนื้อหรือใช้ร่างกายแทบทุกส่วนเลยนะครับเราควรมีการยืดคูลดาวน์นะครับเพื่อลดอาการบาดเจ็บนะครับจะได้ไม่เกิดการบาดเจ็บเวลาเราทำกิจกรรมเสร็จนะครับผมจะใช้รับชมเลยครับ

0: ครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับกิจกรรมวันนี้ที่พวกพี่ได้สาธิตให้ดูสนุกกันไหมเอ่ยพี่บอสสนุกไหมครับ
1: โอ้สนุกมากเลยครับวันนี้เราค่อนข้างที่จะใช้แรงนิดนึง
0: ใช้แรงหน่อยนะครับก็จบกันไปแล้วก็มีการวอร์มอัพคูลดาวน์อะไรไปแล้วนะครับกิจกรรมวันนี้พวกพี่ตั้งใจกันมากเลยนะครับที่จะให้น้องๆได้ทำตามแล้วก็คัดสรรกันมาอย่างดีเลยครับผมพี่เชื่อว่าเหมาะกับเพศทุกวัยนะครับพี่บอสมีอะไรจะเสริมไหมครับผม
1: โอเคครับก็อย่างที่พี่พูดบอกครั้งต้นนะครับว่าพวกพี่ค่อนข้างที่จะตั้งใจทำนะครับก็พี่อยากจะเตือนน้องๆนะครับในการทำกิจกรรมต่างๆนะครับควรมีการวอร์มอัพคูลดาวน์และการอุ่นร่างกายก่อนทำกิจกรรมนะครับเพื่อป้องกันอาการบาดเจ็บนะครับในระหว่างทำกิจกรรมหรือเลิกทำกิจกรรมไปแล้วอาจจะมีรีเฟกต์ย้อนหลังมานะครับผมก็กิจกรรมไหนที่ยากเกินไปหรือค่อนข้างอันตรายครับอยากให้แนะนำว่าน้องๆควรมีผู้ใหญ่หรือผู้ที่ชำนาญอย่างใกล้ชิดนะครับเพื่อป้องกันการบาดเจ็บในการทำกิจกรรมนะครับก็จากนี้ก็ขอให้น้องๆทำกิจกรรมอย่างสนุกสนานแล้วก็มีความสุขนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ
2: เปลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยที

เดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5. เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยกันเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน 5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชะขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ SAF เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับ SAF Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAF ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ A1ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standard มีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ Drop-in Fuel หรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลก SAF จึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organizationหรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่น Hydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ 2-Jet Synthetic Paraffinic Kerosene ATJ-SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาล Fischer-Tropsch FT ใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ Syngas Synthesis Gas โดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิต Syngas ได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมี
แล้วนำเข้าสู่กระบวนการ

0: Fisher Trox เพื่อผลิตเป็นแซฟต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตแซฟได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตแซฟได้อย่างยั่งยืน
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ราได้เรียนรู้ความหลากหลายทางด้านสีสันและรูปร่างที่ถูกออกแบบได้อย่างสวยงามและมีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของแมลงที่เรารู้จักกันไปแล้ววันนี้เราจะพาไปเจาะลึกการกินและการหาอาหารของพวกมันกันที่การกินอาหารของพวกมันไม่ได้มีความน่าทึ่งในการดำรงชีวิตเพียงอย่างเดียวเท่านั้นการกินอาหารของพวกมันยังมีผลต่อมนุษย์อย่างพวกเราอีกด้วยจะเป็นยังไงนั้นไปติดตามกันเลยค่ะ
1: อาหารของแมลงแบ่งได้หลักๆ3ชนิดคือพืชสัตว์หรือสิ่งมีชีวิตและกินซากพืชซากสัตว์แมลงที่กินพืชเป็นอาหารส่วนใหญ่เรารู้จักพวกเขาในชื่อแมลงศัตรูพืชคอยกัดกินทำลายพืชผลทางการเกษตรของเกษตรกรเช่นพวกเพี้ยอ่อนดูดกินน้ำเลี้ยงจากใบพืชหนอนใยผักและหนอนกระทู้ผักกัดกินพืชในกลุ่มกระหล่ำผีเสื้อมวนหวานเจาะกินน้ำหวานจากผลไม้ที่เกษตรกรปลูกไว้ในกลุ่มนี้ยังรวมไปถึงแมลงที่กินส่วนอื่นๆของพืชโดยไม่สร้างความเสียหายแก่พืชเช่นผีเสื้อผึ้งและยุงบางชนิดที่กินน้ำหวานจากพืชหรือดอกเป็นอาหารรู้หรือไม่การกินพืชอาหารของพวกเราไม่ได้กินพืชอาหารได้ทุกชนิดส่วนใหญ่พวกเราจะกินพืชในกลุ่มเดียวกันเท่านั้นเชื้อของเราหลายชนิดยังบ่งบอกพืชที่เรากินได้อีกด้วยเช่นหนอนมะนาวกัดกินใบพืชในกลุ่มส้มมะนาวแมลงวันผลไม้หนอนเจาะฝักถั่วดวงแรดมะพร้าวเป็นต้นแมลงที่กินสัตว์หรือสิ่งมีชีวิตแมลงในกลุ่มนี้เรียกได้อีกแบบว่าตัวห้ำและตัวเบียนเรียกได้ว่าแมลงในกลุ่มนี้เกิดมาเพื่อปราบและควบคุมไม่ให้แมลงศัตรูพืชมีเยอะจนสร้างความเสียหายแก่พืชผลทางการเกษตรก็ว่าได้โดยแมลงตัวห้ำคือแมลงกินแมลงอื่นเป็นอาหารนั่นเองแมลงในกลุ่มนี้ก็จะมีตั๊กแตนตำข้าวด้วงเต่าบางชนิดและแมลงปอตัวเบียนคือแมลงที่เจาะเข้าไปวางไข่ในแมลงอื่นและตัวอ่อนเจริญเติบโตกัดกินจากภายในเช่นแตนเบียนไข่ที่โกแกมมาตัวเมียวางไข่ในไข่แมลงแตนเบียนมวลลำไยตัวเมียวางไข่ในมวลลำไยรู้หรือไม่การใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชในปัจจุบันนอกจากจะฆ่าแมลงศัตรูพืชยังส่งผลให้พวกเราที่กำลังจะมาช่วยปราบแมลงศัตรูพืชอย่างตัวห้ำและตัวเบียนได้ผลกระทบไปด้วยและยังเกิดสารตกค้างในพืชอีกเป็นจำนวนมากแมลงที่ดำรงชีวิตด้วยการกินซากพืชซากสัตว์แมลงในกลุ่มนี้เป็นแมลงที่คนส่วนใหญ่ไม่ให้ความสนใจเนื่องจากแมลงกลุ่มนี้ดำรงชีวิตด้วยการย่อยสลายของเน่าเสียและยังเป็นพาหะที่ก่อให้เกิดโรคหลายชนิดเช่นแมลงวันแมลงสาบมดปลวกเป็นต้นแมลงพวกนี้จัดเป็นกลุ่มแมลงที่ช่วยย่อยสลายให้เป็นแร่ธาตุและสารอาหารเพื่อหมุนเวียนให้ผู้ผลิตนำไปใช้ได้อีกครั้งในรูปแบบสารอินทรีย์และสารอนินทรีย์หรือสารอาหารภายในดินให้พืชนำกลับไปใช้ได้ต่อไปคำศัพท์น่ารู้วันนี
0: ้ insect pest i n s e c t p e s t insect pestแปลว่าแมลงศัตรูพืช predators p r e d a t o r s predators แปลว่าตัวห้ำ parasite p a r a s i t e s parasite แปลว่าตัวเบียน
1: เด็กๆเห็นไหมคะว่าการกินอาหารของแมลงมีบทบาทและความสำคัญมากๆในระบบนิเวศเพราะเป็นตัวบ่งบอกคุณภาพของสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดีในตอนหน้าเราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ
2: พลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไป ังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ร้านเด็ดของเราวันนี้นะครับผู้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ตลาดสีย่านนะครับต้องบอกว่าเป็นตลาดเก่าแก่ที่เป็นแหล่งรวมของกินของคนกรุงเทพเลยนะครับตอนนี้ประมาณ8โมงร้านค้าสตรีทฟู้ดต่างๆนี่ตั้งเรียงรายพร้อมที่จะเสิร์ฟให้กับคนที่จะมาซื้ออาหารไปกินนะครับเนี่ยส่วนใหญ่นะก็จะเป็นคนที่ตื่นเช้ามาทำงานก็แวะซื้อขึ้นรถเมย์ไปทำงานได้นะครับแต่วันนี้ร้านเด็ดของฟู้ดนะครับที่จะพามานี่เป็นร้านที่อยู่ริมฟุตบาทชื่อว่าร้านห่อหมกแม่บุญมานะครับเขาว่ากันว่าทำมาขายนี่วันละ100โลขายหมดได้ยังไงอร่อยขนาดไหนตามพุ่มมาเลยนะครับมาครับคุณผู้ชมฮะนี่ตั้งอยู่ริมฟุตบาทแบบนี้เลยนะฮะต้นซอย4ย่าน1เจอเลยนี่แม่สวัสดีครับ
1: จ้าสวัสดีครับ
0: นี่เลยห่อหมกแม่บุญมาของเราแม่บุญมาคือคนนี้ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ นี่ตัวจริงเสียงจริง
0: ดูหม้อนี่คือใหญ่มากเลยนะแม
1: ่ค่ะหม้อเบอร์60ค่ะเต็มหม้อ100โล เนื้อปลา100โลค่ะ
0: เนื้อปลา100โล
1: มีปลาช่อนตะกายหมูสับแล้วก็หัวเนื้อหัวพุงค่ะ
0: หัวเนื้อหัวพุงปลาช่อนเหรอ
1: ปลาช่อนค่ะ
0: ราคาก็ต่างกันไปอย่างเงี้ยนะ
1: ต่างกันไปก็หัวพุงกระทงละ60
0: จ้ะ
1: ถ้าพุงล้วนกระทงละ80
0: อืม
1: เด็กจิ๋วก็25บาทค่ะ
0: คือเขาจะมีวางถาดไว้ในตู้กระจกนะตรงนี้เป็นกระทงเล็ก25บาทใช่ม
1: ั้ยจ้ะจ้ะ
0: ส่วนใหญ่คนก็จะมาซื้อแบบนี้ความอร่อยของห่อหมกเราคืออะไรจ๊ะแม
1: ่คือใจซื่อมือสะอาดใส่เครื่องให้ครบไม่ลดของกะทิที่แพงมากโลละ7.80ป้าก็ต้องใส่เท่านั้นไม่ลดใส่เครื่องให้ถึงไม่ตั้งใจทำ
0: พริกแกงเครื่องแกงนี่สูตรเราเลย
1: สูตรเรา
0: จากที่เห็นนี่คือตากใส่กระทงตรงนี้แล้วก็นึ่งกันเลยถ้าใครมีเวลาเนี่ยรอได้ก็สั่งแม่ได
1: ้บางคนสั่งมาจากบ้านก็ได้ค่ะแล้วมาเอา
0: อ๋อโทรสั่งก็ได้อันนี้ขายเริ่มขายตั้งแต่กี่โมงจ๊ะแม
1: ่โมง
0: 7โมง
1: ใช่
0: แล้วหมดประมาณกี่โมงอ่ะ
1: ก็บ่ายโมง2โมง3โมงแล้วแต่
0: เอาเหรอก็มาสักเที่ยงนี่ก็ยังพอได้กินอยู
1: ่ได้ค่ะได้ฝนฟ้าตกก็จะขายหมดไม่มีการเหลือแช่เหลือค้างไม่เอา
0: ไม่มีโอ้โห100โลนี่เกลี้ยงนะครับนอกจากห่อหมกแล้วมีอย่างอื่นด้วยนี
1: ่มีทอดมันแล้วก็ขนมจีนน้ำยาปลาช่อนทอดมันไปซีค่ะ
0: ทอดมัน
1: ผสมเองนะ
0: ทอดมันชิ้นใหญ่ๆแบบนี้นะครับ
1: ชิ้นหนาแต่ของเราจะไม่มีน้ำจิ้ม
0: เอาเหรอทำไม
1: เพราะเราทำมันหนาแล้ว
0: จ้
1: ะอร่อยในตัว
0: ชิ้นเท่าไหร่จ้ะเนี่ย
1: ชิ้นละ5บาท
0: ชิ้นละ5บาทนะครับลองชิมกันได้เดี๋ยวพูดสั่งหมดเลย

0: ิมกันนะครับคือต้องบอกก่อนว่าร้านนี้นะฮะเขาไม่มีที่ให้นั่งกินนะแต่อันนี้คือเราขอเป็นกรณีพิเศษแล้วก็เอาข้าวมาด้วยซื้อข้าวมาแถวนี้นะฮะคือเพราะว่าตรงนี้เป็นร้านสตรีทฟู้ดทั้งหมดเลยนะครับหาซื้อง่ายมากเริ่มจากห่อหมกก่อนเลยนะครับอันนี้จะเป็นไซส์เล็กนะครับ25บาทที่แม่บอกว่าขายดีมากนะครับอันนี้เป็นห่อหมกหมูสับแล้วก็ห่อหมกปลากายนะฮะเดี๋ยวลองปลากายก่อนเลยโอ้ตัวเนื้อนี่มาแน่นๆก่อนอื่นเลยขอลองเปล่าๆเพียวๆก่อนนะครับเนื้อปลากายคือเต็มคำชิ้นใหญ่แน่นหนึบนะฮะส่วนรสชาติเนี่ยจะเค็มนำแล้วมีหวานมันตามนะฮะกินกับข้าวสวยนี่อร่อยมากแน่นอนนะครับแล้วเผ็ดกำลังดีเลยถ้าเป็นห่อหมกปลากายนะครับก็จะลองมาด้วยกระหล่ำปลีแบบนี้นะฮะซึ่งทางร้านนี่มี3แบบนะมีใบยอมีโหระพาแล้วก็มีกระหล่ำเดี๋ยวลองเป็นหมูสับบ้างนะครับดูความฉ่ำนะครับหมูสับฉ่ำว้าวตัวพริกแกงในห่อหมกหมูสับมันจะเผ็ดน้อยกว่าตัวปลากายนะฮะแต่โดยรวมแล้วเนี่ยพริกแกงที่แม่เขาใส่ลงมานะกับตัวหัวกะทินะให้เยอะเข้มข้นอร่อยมากถึงมากมาต่อเลยนะครับเดี๋ยวมาลองทีเด็ดของทางร้านนะครับที่รู้ว่าทีเด็ดเพราะอะไรหม้อใหญ่สุดห่อหมกปลาช่อนนะครับเนื้อล้วนๆใหญ่มากอันนี้เป็นห่อแบบห่อใหญ่60บาทนะครับหุยให้เยอะมากเลยอ่ะอันนี้จะเป็นใบยอนะเนื้อปลาช่อนนะครับมันเป็นชิ้นเป็นก้อนแล้วมันแน่นนะครับสดมากนะฮะกินแบบเคี้ยวไปรวมกับตัวห่อหมกที่มันมีทั้งกะทิเป็นหัวกะทิแบบเข้มข้นแล้วก็มีพริกแกงที่มันรสจัดจ้านนะมันตัดกันดีนะครับมันกลายเป็นแบบนัวๆไม่เผ็ดจนเกินไปแล้วก็มีความหวานมันของหัวกะทิด้วยมาต่อกันที่ใครที่ชอบหัวกับพุงนะครับก็มีเหมือนกันกระทงนี้กระทงใหญ่80บาทนี่หัวนะเบิ่มๆแบบนี้มาทั้งหัวแบบนี้อันนี้จะเป็นพุงนะฮะถ้าเป็นกระทง80บาทที่เป็นหัวกับพุงนะครับเขาก็จะใส่ผักรวมมาเลยนุ่มนวลชวนฝันมากเลยคือส่วนพุงอ่ะมันจะมีความมันแล้วก็มีเนื้อที่มันนุ่มนวลกว่าส่วนที่เป็นชิ้นๆนะสำหรับพุงนะถ้าพุงมานะพุงจะมุ่งมาเลย80บาทต่อเลยนะฮะนี่มาที่ขนมจีนมากนะครับเป็นน้ำยาปลาช่อนนะฮะด้วยความที่แม่บุญมานะครับเขาใส่หัวกะทิแบบเต็มที่ไม่หวงเลยนะฮะแล้วก็พริกแกงนี่ค่อนข้างเข้มข้นเลยเพราะมันรวมกันอ่ะมันทำอะไรก็อร่อยไปหมดเลยนะครับห่อหมกก็ดีน้ำยาขนมจีนก็ดีเดี๋ยวมาลองทอดมันบ้างนะครับว่าเป็นยังไงนะครับแต่ว่าให้ดูชิ้นใหญ่ๆแบบนี้5บาทเท่านั้นนะครับเป็นปลาอินทรีนะฮะมาแบบนี้เลยน้ำจิ้มไม่ทำเพราะว่าอร่อยอยู่แล้วนี่เด้งหนึบไม่แห้งไม่แข็งกระด้างเลยนะครับเครื่องนี่เผ็ดกำลังดีนะครับไม่หวานไม่เค็มเกินอยู่ตรงกลางๆกินกับข้าวอร่อยเลยอันนี้ก็ขายวันละ100โลเหมือนกันนะครับสมคำล่ำลือนะครับ40กว่าปีอยู่ตรงนี้อร่อยมากเลยใครผ่านไปผ่านมานี่ซื้อกันโหหยุดต้องหยุดซื้อแล้วดูนะครับออเดอร์นี่คือใส่แบบกล่องเตรียมไว้เยอะมากนะฮะเชื่อแล้วว่า100โลยังไงก็หมดนะครับเดี๋ยวมาดูราคากันหน่อยนะครับไล่จากห่อหมกไซส์เล็กนะครับ25บาทนะครับมี3แบบนะครับมีทั้งหมูสับกับปลากายแล้วก็ปลาช่อนนะฮะอันนี้เราสั่งมาแค่2อย่างนะครับปลาช่อนเราสั่งเป็นไซส์ใหญ่60บาทนะฮะอันนี้หัวกับพุงนะครับ80บาทส่วนขนมจีนชุดละ30บาททอดมัน9ชิ้นชิ้นละ5บาท45บาทนะครับทั้งหมดวันนี้รวมเป็น265บาทราคาไม่แพงนะถ้าเทียบกับคุณภาพที่แม่บุญมาจัดให้เรานะครับอร่อยมากรสชาติดีนะครับถ้าคุณผู้ชมสนใจมาได้เลยนะครับตรงปากซอย4ย่าน1เจอแน่นอนนะครับเปิดทุกวันหยุดแค่วันจันทร์เท่านั้นนะฮะเปิดตั้งแต่ 8:00 นเช้าถึงประมาณ 3:00 นเย็นนะครับแต่ว่าถ้าคง 3:00 นเนี่ยก็เริ่มหมดแล้วนะฮะมาไวๆหน่อยก็ดีนะครับมาได้เลยนะครับกับห่อหมกแม่บุญมา4ย่านซอย1เขตดุสิตกรุงเทพมหานครนี่เองครับอร่อย
1: เรียกเด็ดเอกโร ามาทำความรู้จักกับอีกหนึ่งภูมิปัญญาและอาชีพของชาวบ้านในภาคเหนือกับการเลี้ยงครั่งค่ะครั่งคืออะไรเลี้ยงกันที่ไหนแล้วมีประโยชน์ยังไงวันนี้นะคะเราจะไปหาคำตอบกันที่บ้านห้วยปิงอำเภอทุ่งหัวช้างจังหวัดลำพูนกันค่ะในช่วงเข้าสู่ฤดูหนาวของแถบพื้นที่ภาคเหนือนะคะก็คือตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไปจะเริ่มเข้าสู่ฤดูการของการเก็บเกี่ยวครั่งกันค่ะชาวบ้านนะคะจะเริ่มปีนต้นไม้เพื่อเก็บครั่งที่เลี้ยงไว้ลงมาซึ่งครั่งที่ว่านี้ก็คือก้อนขาวๆที่ติดอยู่บนกิ่งไม้นี่แหละค่ะ
2: ครั่งนี้เป็นแมลงชนิดหนึ่งนะครับจะพวกเพี้ยทีนี้มันเป็นเพี้ยที่มันมีประโยชน์เขาทำรังของเขาแล้วเขาจะอาศัยอยู่ในนั้นแล้วทีนี้เขาเอารังวันนี้ไปใช้งานไปใช้ประโยชน์
1: สังเกตนะคะว่าต้นไหนมีคลั่งอยู่ก็จะอาศัยการสังเกตกิ่งไม้ที่มีรังของคลั่งค่ะรวมไปถึงผงสีดำๆหรือว่าขี้ของคลั่งที่กระจายอยู่บริเวณใบไม้ใต้ต้นไม้นั่นเองค่ะหลังจากที่แน่ใจแล้วนะคะว่ารังของคลั่งนั้นพร้อมเก็บเกี่ยวชาวบ้านก็จะเริ่มเก็บคลั่งโดยจะใช้วิธีการ

0: ปีนขึ้นไปบนต้นไม้เพื่อตัดกิ่งไม้ที่มีรังของเขาอยู่ค่ะแล้วก็ไม่ใช่แค่ตัดกิ่งเล็กๆใกล้รังนะคะแต่เป็นการตัดกิ่งใหญ่เลยล่ะค่ะ
1: ปกติแล้วในรอบปีนึงเนี่ยถ้าเราปล่อยไปแล้วเนี่ยถ้ามันติดหรือไม่ติดเนี่ยนะครับชาวสวนเขาจะฟันทั้งหมดเลยต้นนั้นให้กิ่งมันโป่งพร้อมกันนะครับหลักสำคัญคือว่าเวลาฟันแล้วเนี่ยเขาจะไม่ให้กิ่งของตัวชำฉานี่ฉีกเพราะว่าถ้าฉีกแล้วเปลือกมันฉีกในเวลามันแตกคราวต่อไปนะไอตัวด้านล่างที่มันฉีกมันจะไม่แตกเนื้อไม้มันจะเน่าไประยะเวลาของมันนะครับเราจะเริ่มตัดช่วงเดือนพฤศจิกาถ้ามันเยอะจริงๆก็จะเริ่มตั้งแต่ตุลาแล้วก็มาพฤศจิกาแล้วก็จะเข้าช่วงธันวานี่มันจะเป็นช่วงที่เราเก็บเชื้อด้วยเก็บพันธุ์ด้วยนะครับ
0: แต่ว่าไม่ใช่ต้นไม้อะไรก็ได้นะคะที่จะสามารถเลี้ยงคลั่งแล้วก็ทำให้คลั่งเจริญเติบโตได้ส่วนใหญ่แล้วนะคะชาวบ้านก็จะเลือกต้นช้ำช้าหรือว่าต้นก้ามปูในการเลี้ยงคลั่งค่ะ
1: ที่ชาวบ้านนิยมเลี้ยงกันมากที่สุดก็คือต้นช้ำช้าเขาจะให้ผลผลิตดีกว่าไม้ทุกอย่างตัวคลั่งนี้จะเจริญเติบโตได้ดีกว่าไม้ทุกชนิดแล้วก็การเก็บเนี่ยต้นช้ำช้ามันจะเก็บง่ายกว่ากิ่งมันก็จะเรียบๆอย่างเงี้ยอย่างไม้ชนิดอื่นมันก็จะเป็นกิ่งที่เป็นกิ่งเยอะๆทีนี้มันจะเก็บยาก
0: นอกจากสาเหตุในเรื่องของการให้ผลผลิตที่ดีแล้วก็ง่ายต่อการเก็บคลั่งแล้วนะคะอีกหนึ่งเหตุผลที่ต้นช้ำช้านั้นกลายเป็นต้นไม้ยอดฮิตสำหรับการเลี้ยงคลั่งก็เนื่องจากเป็นต้นไม้ที่มีอยู่เยอะมากในพื้นที่ค่ะและด้วยสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมนะคะก็ทำให้คลั่งนั้นเจริญเติบโตได้ดีค่ะแต่นอกจากต้นช้ำช้าแล้วนะคะในปัจจุบันก็มีการเพาะเลี้ยงคลั่งบนต้นลำไยและก็ต้นลิ้นจี่อีกด้วยค่ะ
1: ตัวนี้เขาเรียกรังในรังของคลั่งนี่นะครับไอ้ตรงที่น้ำแดงๆตรงนี้นะครับตัวนี้จะพัฒนาไปเป็นตัวแม่ของมันประมาณกลางเดือนธันวาจะเป็นตัวแม่เล็กๆสีแดงๆเขาก็จะออกมาถ้าสังเกตเห็นว่าถ้าสมมติว่ารังเขาแก่เนี่ยหลังตรงนี้เขาจะแตกเป็นร่องแตกเป็นเหมือนลายงานะครับตัวนี้ถ้าเราจะขายเลยเราก็เลาะฝักเขาออกมาเวลาตัดเราต้องเอาใบออกให้หมดนะครับเพื่อความสะอาดของตัวรังคลั่งเวลาเราไปเลาะ
0: อย่างที่พี่พัดบอกนะคะว่าคลั่งที่ได้นั้นจะแยกออกเป็น2ส่วนค่ะคือส่วนที่เลาะรังเพื่อนำไปขายซึ่งสามารถนำไปขายได้ทั้งหมดนะคะทั้งรังที่ขาวๆแล้วก็รังสีดำที่ชาวบ้านเรียกกันว่าเป็นรังของคลั่งที่ตายแล้วค่ะอีกส่วนที่สมบูรณ์นะคะก็จะแยกไว้สำหรับทำพันธุ์เพาะเชื้อค่ะซึ่งการทำพันธุ์นั้นนะคะก็จะใช้วิธีการนำฟางมาห่อรังที่ถูกตัดเป็นท่อนๆแบบนี้ค่ะ
1: ชาวบ้านก็จะมัดอย่างนี้นะครับมันก็มีหลายวิธีนะครับเท่าที่เห็นอยู่ตอนนี้มันมีอยู่3วิธีที่ชาวบ้านเขาใช้กันแต่มัดฟางแห้งเนี่ยจะเป็นวิธีดั้งเดิมถ้าเป็นสมัยใหม่ขึ้นมาหน่อยที่เขาเก่งต้นไม้เขาก็ไม่มัดแล้วนะครับเขาใช้กิ่งอันเนี้ยขึ้นไปบนกิ่งไม้เลยแล้วก็เอาใช้ตอกมัดติดเลยแล้วอีกอันหนึ่งก็ใช้ใบมะพร้าวแล้วก็มามัดไอ้ตัวนี้ติดสองข้างแล้วก็พับแล้วก็ขึ้นไปห้อยเลยพอเราได้อย่างนี้มาแล้วนะครับเราก็ใช้ท่อนพันมัดเข้าไป2อันครับต้องใช้2อันเพราะว่าเวลาเราไปห้อยอ่ะมันจะถ่วงกันอยู่มันก็จะได้ประมาณนี้ครับอย่างนี้เลยใช้ได้เลยป่าตรงนี้นิดนึงเพื่อให้มันพับได้อันนี้คือท่อนพันธุ์ที่พร้อมปล่อยต้นไม้ที่เราจะปล่อยต่อไปเนี่ยเราต้องดูความสมบูรณ์ของกิ่งต้องขาวไม่ดำแล้วก็ไม่แก่แต่ว่าอันหนึ่งศัตรูของเขาก็คือมดดำนะครับตัวนี้จะแพ้มดดำถือว่าเราตัดปีนี้นะครับพัก2ปีเราพอเริ่มปีที่3เราก็ใส่สิ้นปีที่3เราก็ตัด3ปีจะได้ผลผลิต1ครั้ง
0: ส่วนของคลั่งที่ได้นะคะก็จะถูกส่งไปที่โรงรับซื้อซึ่งเป็นจุดที่รวบรวมคลั่งก่อนที่จะส่งโรงงานเพื่อนำไปแปรรูปอีกครั้งนั่นเองค่ะ
2: ตรงจุดนี้ก็คือว่าจีปีเนี่ยเป็นคนรับซื้อเจ้าเดี๋ยวนี้ตีเห็นอยู่นี่อยู่ประมาณอยู่770โลเจ้าเขามาเทว่าของเขาอ่ะมีสิ่งเจือปนกับเจ้าบางคนก็มีทรายเนาะบางคนก็เป็นเศษไม้มันต้องออกหมดนะเจ้าเนาะต้องทำแบบสะอาดเจ้าเป็นใบอย่างเหมือนหื้อมีเจ้า

ุณสมบัติของคลั่งเนี่ยมันก็คืออยู่ที่อายุของคลั่งนะครับอย่างคลั่งดิบที่ได้จากเกษตรกรเนี่ยจริงๆถ้าอายุประมาณ 1-2 ปีเนี่ยคุณภาพยังใช้ได้อยู่แต่ถ้าเกิดเกินกว่านั้นเป็น 3-4-5 ปีเนี่ยคุณภาพก็จะต่ำลงกระบวนการที่เราต้องการก็คือเราจะเอาตัวเนื้อของคลั่งเพราะนั้นคลั่งที่คุณภาพดีก็คือ 1. อายุไม่ยาวจนเกินไปไม่เกินปี 2 ปีอันที่ 2 ก็คือสิ่งเจือปนน่ะจะ

0: น้อยสิ่งเจือปนที่เห็นมาครับก็จะเป็นพวกเศษไม้นะครับแล้วก็เป็นพวกความชื้นพวกน้ำพวกฝุ่นนะครับซึ่งการตรวจสอบก็เราจะตรวจสอบเบื้องต้นด้วยสายตานะครับหลังจากนั้นเราจะเอาไปเข้าแลบเพื่อทดสอบอีกทีนึงหลังจากได้ข้างดิบมาแล้วเนี่ยเราก็จะมาทำการบดลดขนาดให้มีขนาดประมาณเม็ดถั่วเขียวแล้วก็มาทำการล้างซึ่งวิธีการล้างเราก็จะล้างด้วยน้ำกับโซดาแอชนะครับเพื่อเป็นการเอาสิ่งเจือปนออกสิ่งที่ออกไปกับน้ำก็จะเป็นพวกน้ำเลี้ยงที่มีสีแดงเราจะเอาน้ำเลี้ยงที่มีสีแดงเนี่ยเอาไปสกัดเป็นสีผสมอาหารสีย้อมผ้าส่วนของที่เหลือที่เราใช้ประโยชน์จริงๆก็คือตัวเนื้อของมันหรือเรซินนะครับหลังจากล้างเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีกระบวนการเอามาตากเหมือนที่เราเห็นอยู่ตรงนี้เนาะลานตากจริงๆก็ตากประมาณ4ชั่วโมงนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้มันร้อนเกินไปโดนแดดมากเกินไปสีมันจะเปลี่ยนเป็นสีคล้ำคุณสมบัติของคลั่งนะครับก็คือมันเป็นเขาเรียกว่าพลาสติกที่มีจุดหลอมเหลวต่ำดีกว่าแปลว่าถ้าเกิดว่าตากไว้เฉยๆโดยไม่มีการเกลี่ยเนี่ยมันก็จะติดกันเป็นก้อนได้เพราะฉะนั้นเราก็จะมีการเกี่ยที่กองเรื่อยๆซึ่งจริงๆก็จะประมาณครึ่งชั่วโมงครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยหลังจากตากเสร็จเราจะเอาไปทำความสะอาดก็คือเอาเศษไม้เล็กกับฝุ่นออกหลังจากนั้นก็จะมีเข้าไปในส่วนของห้องที่จะอบลดความชื้นประมาณ7วันก็จะเสร็จกระบวนการแรกก็คือคลั่งเม็ดคลั่งดิบจากเกษตรกรแปลรูปมันเป็นคลั่งเม็ดซึ่งคลั่งเม็ดนี่แหละครับเป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตแฉลกแฉลกใช้ในหลายอุตสาหกรรมนะครับปัจจุบันอย่างประเทศไทยเราอาจจะคุ้นเคยว่าแฉลกนี่เอาไปทาไม้แต่จริงๆแล้วเนี่ยแฉลกถือเป็นพลาสติกธรรมชาติที่ได้รับการรับรองเรื่องความปลอดภัยเนี่ยจาก FDA ของอเมริกาจาก EFSA ของยุโรปให้ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารได้เพราะฉะนั้นแฉลกในปัจจุบันเนี่ยไม่ได้ใช้เฉพาะทาไม้ละเราใช้ในการเคลือบผลไม้นะครับพวกส้มพวกแอปเปิ้ลเคลือบพวกช็อกโกแลตนะครับช็อกโกแลตที่มันวาวหรือลูกอมต่างๆนี่ก็เคลือบด้วยแฉลกและอีกอุตสาหกรรมนึงก็คืออุตสาหกรรมเม็ดยาอีกอุตสาหกรรมนึงที่กำลังเติบโตก็คือว่าสกัดสารเคมีในเม็ดคลั่งเนี่ยเพื่อเอาไปใช้เป็นหัวน้ำหอมการใส่ส่วนผสมจากคลั่งเข้าไปจะทำให้กลิ่นมันหน่วงนานขึ้นนะครับนี่ก็เป็นอุตสาหกรรมนึงที่ใช้คลั่งเยอะ
1: เรียกได้ว่ากว่าจะได้คลั่งเม็ดที่นำมาใช้ประโยชน์อย่างที่เราคุ้นเคยกันนั้นนะคะก็ต้องผ่านภูมิปัญญาที่สะท้อนถึงวิถีการเกษตรท้องถิ่นและขั้นตอนการผลิตที่ได้คุณภาพต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายทั้งสร้างงานสร้างอาชีพแล้วก็สร้างเศรษฐกิจให้กับชุมชนถึงเป็นแค่แมลงตัวเล็กๆนะคะแต่ก็สามารถสร้างประโยชน์ให้กับมนุษย์เราได้มากมายเลยค่ะ
2: วันนี้นะคะที่นำมาให้ผู้ชมได้ช็อปกันถึงหน้าจอนะคะเป็นผลิตภัณฑ์น้ำพริกค่ะมาจากอำเภอแม่ม้อจังหวัดลำปางนะคะผลิตภัณฑ์ของเรานะคะมาจากวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเมาะหลวงนะคะที่นี่เนี่ยเป็นกลุ่มแม่บ้านที่เขารวมตัวกันแปรรูปส่วนใหญ่นี่ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์น้ำพริกตัวเครื่องที่จะใช้ในการทำน้ำพริกเนี่ยก็จะนำมาจากชุมชนใกล้เคียงที่มีการปลูกมีการหากันนะคะเริ่มจากอันนี้ก่อนเลยนะคะน้ำพริกข่าโบราณนะคะตัวน้ำพริกข่าอันนี้เนี่ยจะอยู่ที่กระปุกละ50บาทนะคะนี่ค่ะน้ำพริกข่าก็จะเป็นน้ำพริกแห้งๆแบบนี้นะคะโรยข้าวกินหรือว่าจ้ำข้าวเหนียวนี่คือล้ำเลยมาที่อีกหนึ่งน้ำพริกต่อมาอันนี้เนี่ยเป็นน้ำพริกลาบนะคะน้ำพริกลาบเนี่ยสังเกตว่าสีของตัวน้ำพริกจะค่อนข้างเข้มกว่าน้ำพริกข่านะคะเครื่องเขาจะทั้งคั่วแล้วก็มีการนำไปอบด้วยนะคะน้ำพริกลาบจะมีส่วนผสมของมะแล็บด้วยนะคะเป็นเครื่องเทศเนาะเป็นเครื่องเทศของทางเหนือเหมือนกันนะคะเป็นกลิ่นจะหอมๆเย็นๆกระปุกนี้ก็50บาทเหมือนกันนะคะ1หอม2รสชาตินี่คือบอกเลยว่าเผ็ดร้อนรสจัดนะคะถ้าใครทานรสจัดได้ถือว่าอร่อยเนาะหอมแล้วก็ค่อนข้างที่จะเป็นน้ำพริกที่แห้งเพราะฉะนั้นเนี่ยเก็บไว้ได้นานแน่นอนมาที่น้ำพริกกรอบสมุนไพรกันบ้างนะคะตัวน้ำพริกกรอบสมุนไพรเนี่ยหลักๆแล้วก็คือหอมกระเทียมแล้วก็พวกพริกแห้งนะคะค่ะแต่ว่านอกจากตัวน้ำพริกกรอบสมุนไพรที่ไม่ใส่เนื้อสัตว์แล้วเนี่ยมีแบบที่ใส่เนื้อสัตว์ด้วยเช่นน้ำพริกกรอบสมุนไพรกุ้งป่นปลาป่นแล้วก็หมูกระจกนะคะอันนี้เนี่ยราคาก็คือเท่ากันก็คือกระปุกละ50บาทราคาก็จะไม่รวมส่งนะคะเดี๋ยวเปิดตัวอย่างให้ดูเป็นกุ้งป่นนะคะตัวเครื่องสมุนไพรเนี่ยเขาจะมีความเป็นชิ้นที่ใหญ่กว่าตัวน้ำพริกก่อนหน้านี้อย่างเช่นพวกน้ำพริกข่าก็จะมีความละเอียดกว่านี้เนาะหรือน้ำพริกลาบอันนี้จะมาเป็นแบบชิ้นๆเลยนะคะแล้วก็จะมีเป็นกุ้งแห้งเป็นอะไรแบบนี้อบกรอบมาหมดเลยนะคะ ส่วนอันนี้เป็นน้ำพริกกรอบสมุนไพรที่เป็นหมูกระจกนะคะก็จะใส่มามีความแบบกากหมูข้างบนด้วยแบบนี้เป็นชิ้นๆนะคะกลิ่นหอมเจียวนี่คือแบบหอมมากแล้วก็อันนี้ไม่หืนนะคะกลิ่นไม่หืนเลยน้ำพริกชนิดสุดท้ายนะคะอันนี้จะเป็นน้ำพริกเรียกง่ายๆน้ำพริกกากหมูแล้วกันเพราะว่าเขาจะเน้นตัวกากหมูเยอะหน่อยนะคะกระปุกนี้เนี่ยจะราคาต่างจากน้ำพริกชนิดอื่นก็คือน้ำพริกกากหมูจะอยู่ที่กระปุกละ65บาทนะคะกากหมูเป็นชิ้นๆเลยแล้วก็ทั้งกระเทียมทั้งหอมนี่คือแบบดูกรอบมากแล้วก็พอตัดนี่นะคะได้กลิ่นหอมของกระเทียมเจียวมากน้ำพริกอบกรอบสมุนไพรทุกอย่างเนี่ยจะได้เครื่องเหมือนกันก็คือเป็นพวกหอมเป็นพวกกระเทียมที่เวลากินเข้าไปก็จะมีความกรอบใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นน้ำพริกกากหมูเนี่ยตัวกากหมูจะเยอะเพราะฉะนั้นเราจะได้เคี้ยวกากหมูแบบเต็มปากเต็มคำเลยนะคะแต่ว่ากรอบแล้วก็ไม่หืนด้วยนะคะน้ำพริกทุกอย่างไม่หืนเลยหนึ่งผลิตภัณฑ์นะคะอันนี้เนี่ยในพื้นที่เขามีการเลี้ยงกันก็คือเรื่องของจิ้งหรีดนะคะแต่ว่าตัวผลิตภัณฑ์จากจิ้งหรีดเนี่ยอันนี้จะเป็นการนำไปคั่วแล้วก็อบวิธีการของเขาคือก่อนที่จะนำจิ้งหรีดมาจำหน่ายเนี่ยเขาจะมีการปล่อยให้จิ้งหรีดเนี่ยถ่ายท้องเพื่อที่จะเหมือนกับว่าให้ถ่ายของเสียออกไปก่อนเวลานำมารับประทานเนี่ยเราก็จะไม่ท้องเสียนะคะจากนั้นเนี่ยเขาก็จะนำมาคั่วกับน้ำเกลือจากนั้นก็จะนำมาคั่วกับพวกเครื่องสมุนไพรต่างๆอย่างอันนี้เนี่ยเขาจะบรรจุมาเป็นหลอดๆแบบนี้เหมือนอารมณ์แบบจิ้งหรีดช็อตนะคะเนี่ยข้างในเราจะมองเห็นตัวสมุนไพรที่อยู่ภายในหลอดเลยอย่างที่หนูบอกเขาคั่วไปกับสมุนไพรซึ่งหลังจากที่คั่วแล้วเนี่ยเขาก็จะนำไปอบเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวจิ้งหรีดช็อตอันนี้เนี่ยจะได้ทั้งรสชาติความหอมแล้วก็ความกรอบด้วยนะคะหลอดนี้หรือว่ากระปุกนี้นะคะอยู่ที่20บาทราคาไม่รวมส่งคือกลิ่นเป็นกลิ่นของสมุนไพรด้วยแล้วก็กลิ่นของจิ้งหรีดด้วยนะคะแล้วก็ไม่เค็มเกินไปอร่อยอันนี้คือแบบกินง่ายนะว่ากินง่ายเลยผู้ชมที่สนใจสินค้าของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเมาะหลวงนะคะจากอำเภอแม่ม้อจังหวัดลำปางนะคะก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามได้ตามเบอร์ตามรายละเอียดที่เราขึ้นเอาไว้ให้นะคะรวมถึงค่ะกลุ่มไหนชุมชนไหนนะคะที่มีการรวมกลุ่มการผลิตสินค้านะคะแล้วก็จำหน่ายในนามชุมชนนะคะอยากจะส่งมาให้เรื่องเด็ดตรงของเราช่วยรีวิวให้สามารถที่จะติดต่อสอบถามแล้วก็ส่งรายละเอียดของสินค้าเข้ามาได้ที่ Facebook ของเรื่องเด็ดตรงการรีวิวสินค้าของเราไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดนะคะรวมไปถึงคุณผู้ชมที่ดูแล้วจดเบอร์ไม่ทันจำราคาไม่ได้นะคะทักทายมาถามกันได้ที่ Facebook ของเรื่องเด็ดตรงเช่นกันค่ะวันนี้เรื่องเด็ดตรงของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่กับการรีวิวสินค้าดีๆทางอมรินทร์ทีวีเอชดีช่อง34แห่งนี้ในรายการเรื่องเด็ดตลกค่ะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

วันนี้เราอยู่ท่ามกลางอากาศที่ร้อนนะครับเจอเคสหมาที่เป็นเรื่องของไข้แดดเนี่ยนะครับหรือว่าเป็นฮีทสโตรกเนี่ยมีทุกวันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะรู้ได้อย่างไรครับว่าอุณหภูมิของหมาเราเนี่ยมันสูงจนอันตรายแล้วแล้วทำยังไงให้อุณหภูมิเหล่านั้นมันลดลงได้นะครับเพราะฉะนั้นข้อเตือนใจก็คือท่านจะต้องรู้วิธีที่จะวัดไข้ได้ทำไมหมาถึงตัวร้อนถึงขนาดนั้นได้ล่ะนะครับอันที่หนึ่งก็คือเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บที่เป็นโรคติดเชื้อซึ่งทำให้เกิดการมีไข้สูงอันนั้นแน่นอนนะครับอันที่สองที่เจอบ่อยณขณะนี้ก็คือเรื่องของการที่พาหมาไปเที่ยวด้วยความตั้งใจดีนะครับแต่ว่าเอาหมาไว้ในรถนะครับแป๊บเดียวเท่านั้นนะครับกลับมาหมาของท่านก็เกิดปัญหาเรื่องของฮีทสโตรกหรือว่าอุณหภูมิสูงเกินเหตุเพราะฉะนั้นท่านจะทำยังไงล่ะครับก็ง่ายที่สุดใช้การอังใช่ไหมครับของเราก็ใช้อังหน้าผากเพราะฉะนั้นท่านที่ไม่เคยจับตัวหมาเลยนะครับก็จะไม่รู้หรอกครับว่าอุณหภูมิปกติของหมาอยู่ที่สักประมาณเท่าไหร่เมื่อเทียบกับความรู้สึกของเรานะครับเพราะฉะนั้นจะเช็คได้ก็เช็คบริเวณส่วนของขาหนีบครับขาหนีบของหมาเนี่ยนะครับเพราะว่าอะไรมีขนน้อยที่สุดแล้วก็เป็นแอ่งที่มีเลือดไหลมาหล่อเลี้ยงเยอะที่สุดฉะนั้นเราก็อังดูก็ได้ครับโดยการใช้หลังมือของเราแตะหน้าผากครับที่สำคัญเขาระบายความร้อนด้วยการหายใจครับหมาร้อนมากๆก็จะมีการหอบนะครับเพื่อระบายลดความร้อนจากการหายใจออกไปดังนั้นเนี่ยถ้าท่านเห็นหมาหอบก็อาจจะพอบอกได้ว่าเอ๊ะเขาอาจจะต้องมีอุณหภูมิสูงนะเขาถึงจะพยายามลดความร้อนแต่วันนี้ถ้าเรามีเครื่องมือล่ะจะยิ่งช่วยให้มีความละเอียดมากยิ่งขึ้นดังนั้นอุปกรณ์ที่สำคัญก็คือเรื่อง

ของปลอดหรือเทอร์โมมิเตอร์นะครับอันนี้สำหรับวัดไข้ที่ใช้ทางปากนะครับสำหรับคนบางท่านเอาไปใช้กับหมาเนี่ยวัดอุณหภูมิทางเดียวทางก้นนะครับผมจะให้ดูนะครับอันนี้เป็นเทอร์โมมิเตอร์ที่ใช้วัดทางก้นนะครับแตกต่างกันเลยนะครับชัดเจนนะครับทางก้นเนี่ยก็จะกลมแล้วก็เล็กแต่ว่ามีความแข็งแรงนะครับฉะนั้นนะครับกรุณาเลือกใช้แบบที่วัดทางก้นนะครับเพื่อใช้กับหมาการวัดนั้นก็แน่นอนนะครับก็วัดทางรูก้นรูทวารนะก่อนที่จะวัดก็เอาไปจุ่มน้ำซะหน่อยนะครับเพื่อที่อะไรให้มันหล่อลื่นนะครับจะได้สอดเข้าไปได้ง่ายรูก้นอยู่ตรงนี้วิธีปลอดภัยก็คือว่าเราก็ควรจะเอาแนบไปกับส่วนของหางนะเรามือจับไว้อย่างเงี้ยหมาจะดิ้นจะไปอะไรก็จะได้ไม่หักไม่อะไรนะครับก็อยู่นี่แหละนะฮะไปด้วยกันนะครับแต่ว่าอุณหภูมิที่วัดเนี่ยก็ต้องใช้เวลานะครับประมาณ30วินาทีถึง1นาทีเสร็จแล้วก็เราก็เอาออกนะครับแล้วก็มาอ่านค่าอุณหภูมิปกติของหมานั้นนะครับก็อยู่ที่100ถึง101ฟาเรนไฮต์นะครับแต่บางทีท่านเพิ่งพาไปวิ่งมากลางแดดสกๆนะครับมันก็อุณหภูมิก็สูงขึ้นได้หรืออยู่ในห้องที่ร้อนเช่นห้องนี้นะครับก็ขึ้นได้นะครับอุณหภูมิก็ขึ้นได้เพราะฉะนั้นก็อย่าเพิ่งไปเหมาว่าหมาท่านเป็นไข้ติดเชื้อป่วยอะไรนักหนาให้ดูจากสถานการณ์ด้วยอันนี้วิธีที่จะปฐมพยาบาลเมื่อเจอแล้วจะทำยังไงอันแรกสุดนะครับเมื่อท่านเจอหมาของท่านแสดงอาการอย่างนั้นสงสัยจะเป็นลมแดดก็เอาเข้าที่ร่มและมีอากาศถ่ายเทการลดอุณหภูมินั้นเนี่ยสามารถทำได้ไม่ได้ยากเลยนะครับหาน้ำเย็นหรือน้ำแข็งหรือเป็นไอซ์แพคทั้งหลายแหล่นะครับสามารถที่จะมาใช้ได้ทั้งสิ้นเอามาประคบในจุดที่เป็นแอ่งเลือดที่สำคัญก็คือตรงบริเวณขาหนีบหรือที่ใต้รักแร้สามารถจะช่วยลดความร้อนได้โดยการที่ใช้นะครับเนี่ยถุงใส่น้ำแข็งมาประคบเลยนะครับตรงบริเวณส่วนของขาหนีบตรงนี้นะครับทั้ง4ขาเลยก็ได้นะครับ4แอ่งเลยก็ได้เนี่ยอย่างเงี้ยนะครับประคบเข้าไปแล้วก็เช็ดตัวด้วยนะครับก็จะทำให้ช่วยลดอุณหภูมิลงแม่ดูสิมาวินนี่ชอบมากเลยนะครับเพราะมันเย็นนะครับผมก็อยากจะประคบเหมือนกันนะแล้วก็อ้าวมาหาอะไรไม่ได้เอาน้ำเย็นก็ได้เนี่ยนะครับส่วนหัวนี่ก็ช่วยนะครับในการที่จะลดอุณหภูมิเขาลงนะโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดการที่อุณหภูมิสูงทำลายสมองหรือให้เกิดอาการชักนั้นท่านก็จะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นได้นะครับอย่างนี้เป็นต้นก็นี่คือวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อยามเกิดไข้สูงก่อนที่จะนำส่งสัตวแพทย์เอาละครับพบกันคราวหน้าครับสวัสดีครับ

0: ไม่เป็นไรนะครับ
1: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
2: เซฟตี้โฟ
3: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA

0: ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการและอาจารย์อยากจะรู้จริงพวกเราแอบไปรู้ชื่อตอนมาอีกแล้วเปล่า
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ใช
1: ่ค่ะ
0: ใช่มีพี่ผิงหยางเขาไม่รู้นะ
3: แต่หนูรู้ค่ะ
1: แต่บอลรู้ค
0: ่ะไหนลองบอกพี่ผิงหยางสิวันนี้ชื่อตอน
1: เล่นเปลี่ยนขนาด
4: อ้าวไม่รู้อยู่คนเดียวเลยนะครับน้องผิงหยางวันนี้มีชื่อตอนว่าเลนส์เปลี่ยนขนาดอาจารย์ต้องมีการทดลองสนุกๆแน่ๆเลย
0: พี่ผิงหยางได้ยินคำว่าเลนส์เปลี่ยนขนาดแล้วนึกถึงอะไร
5: แว่นขยายเพราะว่าพอส่องแล้วมันจะใหญ่ขึ้นแล้วก็เหมือนกับแว่นตาบางทีถ้าเกิดเรามองเปล่าๆมันจะใหญ่ขึ้นบ้างถ้าเลนส์นี่ใหญ่จริงๆก็เลนส์ถนน
0: คืออะไรเลนส์ถนน
1: เลนส
0: ์เลนส์ถนน
4: เล่นมุกแบบนี้ทำเอาอาจารย์งงไปเลยนะครับเขาเรียกว่าเลนส์ครับไม่ใช่เลนส์ถนนแหมใช้ได้เลยนะครับน้องผิงหยาง
0: เดี๋ยววันนี้เราจะมาเจาะลึกกันว่ามันมีอะไรที่อยู่เบื้องหลังเรื่องราวของเลนส์บ้างแต่แน่นอนเราจะต้องพูดถึงเรื่องราวของฟิสิกส์พวกเราคิดว่ามีหลักการทางฟิสิกส์อะไรนะที่มาทำให้เลนส์เนี่ยมันสามารถทำงานของมันได
4: ้เจอคำถามนี้เข้าไปแก๊งตัวจิ๋วของเราถึงกับอึ้งกันไปเลย
1: ผมคิดว่าจะเอาแว่นขยายมาจะดูว่าการมันจะเปลี่ยนไปยังไงบ้างจากที่เรามองอย่างนี้หรือว่าเอาแว่นขยายม
0: าจะดูการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นน้องบอสบ้าง
6: แล้วก็มันจะมีหลายเลนด้วยกันแต่เลนที่เกี่ยวข้องกับฟิสิกส์ก็คือเลน
0: ถนน
4: แหมฟังมาตั้งนานไงจบแบบนี้แล้วครับน้องบอส
0: ทุกที่คนตอบนั่นคือสิ่งที่จะนำไปสู่การสร้างเลนส์หรือการนำเลนส์มาใช้แต่เดี๋ยววันนี้อาจารย์จะเริ่มต้นโดยการอธิบายหลักการที่เป็นเบื้องหลังของไอ้เจ้าเลนส์เหล่านี้ให้พวกเราได้ฟังแต่ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาทำความคุ้นเคยกับเลนส์ต่างๆที่เรามีอย่างที่พวกเราคุยให้อาจารย์ฟังเมื่อสักครู่กันก่อนเนาะอาจารย์มีตัวอย่างอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับเลนส์ที่เราอาจจะน่าจะหาได้รอบๆตัวเราเนาะมาให้ดูกันแล้วลองมาทดสอบซิว่าลักษณะสิ่งที่ผ่านเลนส์เนี่ยมันมีลักษณะเป็นเช่นไร
1: ใช่แล้วเป็นไม่เกี่ยวอะไรด้วยคะ
0: ทุกคนจะสงสัยไม่มีอะไรอาจารย์ใช้มาเป็นแค่ตัวอย่างให้เราส่องเฉยๆอุปกรณ์ที่อาจารย์เอามาให้พวกเราได้ทดลองกันก็คือนี่ในอันนี้คุ้นเคยแว่นขยายนี่คือเราเรียกว่าเป็นตาแมวที่ติดตรงประตูที่เวลาเอาไว้ส่องว่ามีใครมาเยี่ยมมาเคาะประตูแล้วเราก็เช็คได้ว่าเป็นใครอันนี้ก็เป็นเลนส์ทั่วไปที่หาได้จากร้านค้าหรืออาจจะเป็นศูนย์ที่ขายเครื่องเขียนเนาะนี่คือสิ่งที่อาจารย์อยากให้เราทดลองดูทำให้ภาพเปลี่ยนไปอย่างไร
4: ได้เวลาเริ่มการทดลองกันแล้วแล้วเราจะทำให้ภาพเปลี่ยนไปได้ยังไงกันนะน้องๆทางบ้านลองคิดกันดูครับผม
5: เลนนูนกับเลนเว้า
6: ตรงที่มันนูนมันไอตรงกลางมันจะนูนมากที่สุดแล้วเห็นว่าภาพตรงกลางมันจะชัดที่ส
0: ุ
6: ด
0: โอ้ดีมาก
6: แล้วภาพตรง
0: บริเวณ
6: นูนน้อยที่สุดมันก็จะแบบว่าเบลอเบลอ
0: เบลอเนาะ
1: ฟังคะอันนี้มันจะทำไมมันเหมาะกับหัว
0: ไอ้ดีมาก
4: น้องๆแต่ละคนมองภาพไม่เหมือนกันเลยแล้วทำไมถึงมองภาพไม่เหมือนกันล่ะครับอาจารย
0: ์อันนี้จริงๆอาจารย์ตั้งใจเอาเลนส์ที่มีขนาดเล็กกลางใหญ่เนี่ยนะแตกต่างไซส์มาเนี่ยแต่ในความเป็นจริงแล้วพวกเราคิดว่าอะไรที่จะเป็นตัวบอกว่าภาพที่เราจะสังเกตเห็นเนี่ยมันจะมีรูปร่างหน้าตาเปลี่ยนไปอย่างไรคิดว่ามันขึ้นอยู่กับปัจจัยอะไรบ้าง
1: ความนูน
0: ความมีอะไรอีกครับผม
1: ขนาด
0: ขนาดน้องบอส
6: ความยาวค่ะ
0: ยาวของ
6: สิ่งของน
0: ั้นของสิ่งของของไหนสิ่งของไหนไหน
1: ของแว่นขยาย
0: อ๋อของแว่นอ๋อหมายถึงว่าก็คืออย่างที่พี่ผิงหยางบอกเส้นผ่านศูนย์กลางนี้นะและนั่นแหละคือสิ่งที่อาจารย์อยากจะให้พวกเราทุกคนตั้งข้อสังเกตให้ได้ก็คือสังเกตนะอันนี้เอาอาจารย์เอาตัวอย่างที่ง่ายที่สุดก็คือแว่นขยายจะสังเกตได้ว่าแว่นขยายเนี่ยจะทำงานได้ก็ต่อเมื่อเราพยายามจะขยายวัตถุที่อยู่ใกล้ๆเนาะอย่างเช่นเวลาเราอ่านหนังสืออะไรเงี้ยไปดูอะไรใกล้ๆอย่างเงี้ยเนาะมันถึงจะใหญ่แต่พอเราดึงไอ้เจ้าตัวเลนส์แว่นขยายออกมาไกลมากขึ้นเรื่อยๆทุกคนบอกว่าเห็นอะไรนะภาพมันกลับหัวอันที่หนึ่งก็คือแสดงว่าสิ่งที่มีผลต่อภาพที่จะปรากฏกับเราก็คือระยะห่างของวัตถุสิ่งที่เรากำลังจะมองนี่มันอยู่

0: ใกล้ไกลเนี่ยมีผลด้วยปัจจัยที่2เมื่อกี้เรามีเรื่องของระยะห่างแล้วเนาะว่าสิ่งของที่เราอยากจะมองมันอยู่ใกล้ไกลก็มีผลแต่จริงๆเมื่อสักครู่มีคนตอบถูกด้วยอีกอันนึงความโค้งที่พี่พิงหยางตอบเมื่อสักครู่ถูกต้องก็คือถ้าเราดูด้านข้างเลนส์แต่ละอันเนี่ยผิวของมันจะสังเกตได้เนอะว่ามันไม่เรียบมันจะต้องมีความโค้งอยู่สิ่งที่บอกเราว่าภาพที่มันปรากฏมันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเนี่ยไอ้เจ้าความโค้งนี่แหละจะเป็นตัวบอกว่าภาพที่เกิดควรจะเกิดอย่างไรที่ไหนรูปร่างอย่างไรตีลังกากับหลังไหมอะไรอย่างนี้นั่นคือสิ่งที่เป็นตัวชี้วัดว่าเลนส์เนี่ยจะควรจะมีคุณสมบัติเช่นไรอันนี้สังเกตอันนี้ใหญ่ดูใหญ่เนา
1: ะ
0: แต่ถ้าพวกเราดูด้านข้างสังเกตอะไรไหมมันไม่ค่อยโค้งเลยปะ
1: มันไม่โค้งค่ะมันโค้งค่ะแต่ว่า
0: แต่น้อยมากนะพอเราเอามาวางเนี่ยมันไม่ค่อยจะขยายเท่าไหร่
1: ใช่ค่ะ
0: มันขยายน้อยอ่ะเน
1: า
0: ะ
1: น้อยมากเลยค่ะ
0: มันแทบจะไม่ขยาย
2: กระจกธรรมดา
0: ใช่ถูกต้องเลยเพราะยิ่งมันโค้งน้อยเท่าไหร่ก็คือหมายความว่ามันใกล้ความเรียบเท่าไหร่มันก็จะประพฤติตัวเหมือนกับกระจกธรรมดา
2: อ๋อแสดงว่าหลักการในการขยายก็คือความนูนใช่ไหมครับ
0: ถูกต้อง
2: ถ้าเกิดนูนมากก็สามารถขยายให้ภาพใหญ่ขึ้นได้มาก
0: ถูกต้องแล้วถ้ามันเป็นความเว้าจะเกิดอะไรขึ้น
1: แล้วความเว้าหมายถึงอะไร
0: ความเว้าหมายถึงอะไร
2: ขึ้นก็ได้
0: พี่พิงหยางน้องอดีนถามว่าความเว้าคืออะไรคะ
2: ความนูนมันจะนูนโค้งขึ้นมาแต่ถ้าความเว้าก็คือมันจะแบบว่าโค้งลงไป
0: เยี่ยมยอดทุกคนดูอันนี้สังเกตดูที่ด้านข้างของเลนส์อันนี้ที่อาจารย์ยกมาเป็นตัวอย่างสังเกตไหมถ้าทุกคนด้านขวาสังเกตไหมมันนูนโป่งออกมาเนาะ
1: ค่ะมันแบบนั้นนะคะ
0: ถูกต้อง
1: ว่าอันนี้ก็
0: ใช่แต่ถ้าทุกคนดอนด้านซ้ายสังเกตไหม
1: มันหายไป
0: มันเป็นหลุมเข้าไปอย่างที่พี่ผิงหยางบอกนี่แหละเราเรียกว่าเว้าเข้าโอเคไหมเพราะฉะนั้นอะไรที่มันโป่งออกมาอย่างเงี้ยเราเรียกว่ามันนูนถ้าอะไรที่มันยุบเข้าไปเราเรียกว่ามันเว้า
3: ถึงตอนนี้น้องๆก็ได้รู้จักกับเลนส์แต่ละแบบกันไปแล้วต่อไปเราจะมาทำการทดลองกันดูว่าหลักการอะไรในฟิสิกส์เกี่ยวข้องกับเลนส์บ้าง
0: เดี๋ยวเราจะมาดูเบื้องหลังหลักการทางฟิสิกส์ที่อธิบายปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับเลนส์นะจริงๆแล้วอ่ะมันมีอยู่คำหนึ่งที่อาจารย์อยากได้ยินอะไรในฟิสิกส์ที่เกี่ยวข้องกับเลนส์ที่เรากำลังจะศึกษาอยู่ตอนนี
3: ้ว่าแต่น้องๆทางบ้านทราบไหมครับว่าฟิสิกส์กับเลนส์เกี่ยวกันยังไง
0: มันมีคำหนึ่ง
2: สายตาสั้นสายตา
0: ใหญ่ไม่ใช่เป็นหลักการทางฟิสิกส
1: ์โมเมนตัมเชิงมุม
0: มาแล้วยังไม่ใช่
2: การหักเหของแสง
0: โอ้ยโอ้ยเยี่ยมยอดมากคือการหักเหของแสงเมื่อใดก็ตามที่แสงเคลื่อนที่แล้วมีการเปลี่ยนตัวกลางมันจะสามารถมีการเปลี่ยนทิศการเดินของแสงได้และนั่นแหละคือต้นเหตุของการเกิดภาพที่บิดเบี้ยวหรืออาจจะเปลี่ยนระยะของเลนส์อาจารย์เลยมีตัวอย่างให้พวกเราดูนี่อาจารย์ทำตัวอย่างเพื่อให้พวกเราทุกคนเห็นภาพชัดอันนี้อาจารย์เรียนแบบด้านข้างถ้าเราดูนี่คือด้านข้างของเลนส์นะอันนี้นูนหรือเว้าดีมากเราเข้าใจแล้วเนาะก็คือถ้ามันโป่งออกมานี่คือเลนส์นูนและอาจารย์ก็ทำอีกตัวอย่างนึงที่พี่เอเลียนถืออย่างนี้นูนหรือเว้า
1: ว้า
0: ว มันเว้าเข้าไปตราบใดที่ตรงกลางมันกว้างกว่าบริเวณขอบเราจะเรียกว่าเป็นเลนส์นูนทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าเป็นลักษณะเช่นนี้อย่างนี้เราเรียกว่าเว้าด้านหนึ่งแล้วก็ตรงด้านหนึ่งก็ได้แต่สุดท้ายรวมทั้งชิ้นเรายังถือว่านี่เป็นเลนส์เว้าอยู่สิ่งที่อาจารย์จะทดสอบให้พวกเราเห็นอันนี้อาจารย์สาธิตให้พวกเราดูอาจารย์จะวางชิ้นที่เป็นด้านข้างของเจ้าตัวเลนส์นี้ให้พวกเราเห็นบนโต๊ะนะอาจารย์จะเอาเลเซอร์นี้มาฉายไปลงบริเวณของการเดินทางของแสง
2: แล้วดูว่ามันจะหักเหเป็นแบบ
0: ถูกต้องเลยก็คือเราจะดูว่าแสงเนี่ยถ้าเกิดมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันควรจะวิ่งไปตรงๆเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ถ้าเกิดมาเจอเลนส์เนี่ยมันจะสามารถแสดงเรื่องของการหักเหของแสงก็คือเดี๋ยวมันจะมีการเปลี่ยนทิศอย่างไรโอเคไหม
1: ค่ะ
0: สิ่งที่อาจารย์จะทำก็คือเลเซอร์เนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าเวลาเรายิงออกมาเนี่ยแสงก็เดินทางเป็นเส้นตรงเนาะ
1: ค่ะ
0: คราวนี้อาจารย์จะเอาไอ้เจ้าเลนส์ตัวนี้มาขวางทางเอาไว้แล้วเดี๋ยวลองดูซิว่ามันยังวิ่งตรงไปไหมลองดูนะครับอาจารย์ยิงไปที่ตรงกลางเลยสังเกตอะไรไหมก็ยังตรงอยู่นะมันก็ยาวเนาะเพราะว่ามันมียังมีลำแสงมันยังตรงอยู่คราวนี้อาจารย์จะค่อยๆขยับขึ้นนะนี่สังเกตอะไรมั้ยมันเบี้ยวลงข้างล่างเนาะแล้วถ้าเกิดอาจารย์ขยับเลเซอร์มาด้านล่าง
1: มัน
0: ขึ้น สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแสงต้องเดินทางจากอากาศเข้าไปสู่อันนี้อาจจะเป็นแก้วหรืออะคริลิกที่อาจารย์สร้างมาแล้วสุดท้ายอะคริลิกก็ต้องออกไปที่อากาศอีกทีทุกทีที่มีการเปลี่ยนตัวกลางแล้วมันมีมุมของการตกกระทบเกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีการหักเหเกิดขึ้นและนั่นก็เลยนำมาสู่แสงที่ออกมามีการเบี้ยวถ้าเกิดอาจารย์ใ

0: าจารย์ก็เลยเอาเลเซอร์หลายๆชิ้นมาเรียงกันแล้วอาจารย์จะได้ยิงพร้อมๆกันแล้วดูซิว่ามันไปตัดกันจริงไหมน้องบอส
1: เป็นตัว V ค่ะ
2: เป็นตัว V อ่ะ V หรือ X ก็ได้แล้วแต่ทุกคนสังเกตนะว่ามันไปพยายามจะไปตัดกันที่จุดๆนึง
0: ทุกคนคุ้นคำคำนึงไหมคำว่าจุดโฟกัสเมื่อใดก็ตามที่อาจารย์เอาแสงวิ่งมาตรงๆแล้วมันก็ไปตัดกันที่จุดหนึ่งเนี่ยถ้าอาจารย์วัดระยะจากไอ้เจ้าตัวเลนส์ไปถึงจุดที่ตัดกันอันนั้นแหละคือระยะโฟกัสของเลนส์นั่นเองถ้าเป็นเลนส์เว้าเนาะอาจารย์เอาเลเซอร์มาใกล้ตัวเนี่ยแสงก็พยายามจะวิ่งมาทางเดียวอาจารย์เนาะ
1: ค่ะ
0: ถ้าอาจารย์ดึงเลเซอร์ออกไปไกลนิดนึงแสงพยายามจะหนีอาจารย์ไปเหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอาจารย์เอาทั้ง2เส้นมา เปิดพร้อมกันเหมือนกันที่เราทำกับเลนส์นู
1: นมันจะกระจายแสง
0: ดีมากนั้นเราลองดูเลยว่าเกิดอะไรขึ้น
1: หูกระจายจริงๆ
0: มันจะบานออกนะถ้าเราเน้นไปที่แสงที่ทะลุผ่านเลนส์ไปจะเห็นได้ว่าในกรณีของเลนส์เว้ามันจะถ่างแสงออก

0: ิ่งที่เรากำลังจะทำอาจารย์กำลังจะเปลี่ยนปรับเลนส์ที่อยู่บนมือถือให้สามารถเห็นภาพใหญ่ขึ้น
1: หูเลนส์กล้องในโทรศัพท์มือถือสามารถปรับได้ด้วยหรอครับอาจารย
0: ์สิ่งที่เราสามารถทดลองได้ง่ายๆก็คือตามท้องตลาดทั่วไปตอนนี้เราจะมีเป็นลักษณะเป็นคลิปออนก็คือเป็นคลิปนี่แหละแต่ตอนนี้ทุกคนเข้าใจแล้วถ้าเกิดเราไปดูที่คลิปนั้นสิ่งที่มันมีอยู่ก็คือมีเลนส์นั่นเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออันนี้อาจารย์ยกตัวอย่างอาจารย์เอาแท็บเล็ตมาซึ่งจะได้ถือง่ายๆหน่อยเนาะแต่นี่มือถืออะไรก็ใช้ได้เนาะ
2: โอ้โหชัดแจ๋ว
0: ต้องมีระยะโฟกัสของมันไงจำได้ไหมก็คือถ้าเกิดอาจารย์ขยับออกมามันเริ่มเบลอเพราะมันไม่โฟกัสแล้วนี่เห็นไหมชัดไหมนี่เห็นเกสรตรงกลางเลยเห็นไหมอ่ะลองมาดูอันนี้อาจารย์มีทรายวิทยาศาสตร์นี่เลย
2: โอ้เป็นเม็ดเลย
0: เป็นเม็ดเลยนะเห็นนะ
3: มีกี่เม็ดหนึ่ง
0: กี่เม็ดนี่นับจนถึงประมาณ3ทุ่มแล้วเนี่ยอาจารย์ด้วยนะ
1: น้องไอรีนตั้งใจนับจริงจังไปเป้าครับ
0: อยากจะให้เราคิดต่อตอนนี้เราเห็นอะไรเล็กๆกำลังขยายเยอะๆอาจารย์อยากจะรู้ว่าถ้าอาจารย์อยากจะเห็นอะไรไกลๆทำได้เปล่า
4: ทำได
0: ้คิดว่าจะทำยังไง
5: ใช้เลนส์ว้าว
0: ใช้เลนส์ว้าว
6: ใช้เลนส์นูน
0: ใช้เลนส์นูน
7: ใช้เลนส์ว้าว
0: ใช้เลนส์ว้าวแต่สิ่งที่อาจารย์จะทำก็คือเดี๋ยวอาจารย์จะพาพวกเราไปดูอุปกรณ์ที่สามารถมองเห็นสิ่งระยะไกลๆได้หน้ากล้องส่องทางไกลเท่านั้นยังไม่พอเดี๋ยวเราจะมีโอกาสสร้างกล้องส่องทางไกลของพวกเรากันเองด้วยพร้อมยังพร้อมยัง
8: ดีใจค่ะ
0: ถ้าพร้อมเดี๋ยวเราออกไปหากล้องส่องทางไกลของจริงที่เราเห็นอะไรไกลๆกันดีกว่า
8: ค
0: ่
8: ะ
0: ไปกันเลยครับลุย
1: แหมดูแก๊งตัวจิ๋วจะดีใจเป็นพิเศษเลยนะครับเรามาลุ้นกันว่าวันนี้แก๊งตัวจิ๋วของเราจะได้ออกไปสัมผัสกับกล้องส่องทางไกลกันที่ไหนไปดูกันเลย
0: ว่าไงจะไปไหนกันไปไหนกันไปไหนกันปะโถปะโถโอ้โหพวกเราจะไปไหนกัน
9: ผมจะบินไปอากาศไปหาความรู้ครับอาจารย์แต่อาจารย์ไปไม่ได้ครับเพราะน้ำหนักเกินครับ
1: น้องบอสแซวอาจารย์แบบนี้อาจารย์คงต้องไปลดน้ำหนักซะแล้ว
0: และตอนนี้พวกเราอยู่กันที่ไหน
10: ตึกใบหยกครับ
9: ตึกใบหยกสกาย
0: รู้หรือเปล่าเราอยู่ที่ชั้นที่เท่าไหร่ตอนนี
9: ้77ครับ
0: โอ้โหเต็มหูมากใช่แล้วครับตอนนี้เราอยู่กันที่ชั้น77ของโรงแรมใบหยกสกายแล้วเป็นชั้นที่เราสามารถมองเห็นกรุงเทพทั้งเมืองเลยเราอยู่กันที่นี่เนี่ยเดี๋ยวอาจารย์จะมาให้พวกเราเนี่ยได้ชมบรรยากาศกรุงเทพรอบๆบวกกับเดี๋ยวเราจะมีฟิสิกส์ที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ที่เรามาใช้ในการสังเกตการณ์กันด้วยหลังจากที่เราไปเดินวนดูบรรยากาศรอบๆกันมาแล้วเราจะสังเกตได้ว่าทุกครั้งเนี่ยที่เราอยู่บนชั้นสูงๆเนาะแล้วเราจะสามารถพยายามจะสังเกตอะไรไกลๆเนี่ยมันจะมีอุปกรณ์อยู่ชิ้นนึงที่เป็นลักษณะเช่นนี้มาให้เรา

0: สามารถทำอะไรได้นะ
1: ส่องทางไกล
0: พวกเราทุกคนพอจะบอกอาจารย์ได้ไหมว่าไอ้เจ้าอุปกรณ์ที่เราเอาไว้ใช้ส่องทางไกลเนี่ยใช้หลักการอะไร
2: ก็รู้ค
0: ่
2: ะ
0: ทีละคนทีละคน
2: ก็คือต้องเอามาส่องค่ะ
0: เอาอะไรมาส่อง
2: ต้องเอากระจกหลายๆเลนมาซ้อนๆกัน
0: โอ้ใกล้เคียงนะกระจกหลายๆเลน
2: แล้วอีกอย่างนึงครับนี่ไงครับเขาบอกว่าต้องหยอดเงิน10บาทครับถ้าเราไม่ใช้เราก็ไม่ต้องหยอดนะคะ
3: สุดยอดไปเลยครับน้องบอสไม่ธรรมดาจริงๆเลยนะเรา
4: หลักการอันนี้ก็คือว่าเอาหลายๆเลนมาซ้อนๆกันแล้วเสร็จก็ดูถ้าส่องด้านนี้ก็คือมันจะใกล้แต่ถ้าส่อง
0: มีส่องกลับทาง
4: ส่องอีกด้านนึงมันก็จะไกลค่ะแถมยังมองไม่เห็นด้วยค่ะเพราะยังไม่ได้หยอดเหรียญค่ะ
0: นี่โอ้โหทุกคนมาลงเอยที่หยอดเหรียญพี่มีอย่างว่าไงครับ
5: เขาใช้หลักการฉายภาพที่มันทำให้ใหญ่ขึ้นพอหันไปหันมามันก็จะบอกว่าเลื่อนไปด้วยได้กล้องฉายภาพ
0: กล้องฉายภาพเอาแหละแต่มันก็ต้องใกล้เคียงกับสิ่งที่เราทำการทดลองมาแล้วคราวนี้อาจารย์ก็เลยอยากจะพาพวกเรามาที่เนี่ยเพื่อจะมาดูอีกรูปแบบหนึ่งของอุปกรณ์แต่คราวนี้จุดประสงค์ของมันเพื่อจะให้สามารถมองอะไรที่อยู่ไกลๆได้
5: มันก็เลยดูยาวๆใช่ไหม
0: ถูกต้องนั่นก็คือเราสามารถจะเห็นอะไรที่อยู่ไกลๆเนี่ยชัดเจนมากขึ้น
2: ใครจะดูก่อน
0: อยากจะดูกันหรือยัง
2: ไม่ออกกัน
3: แก๊งตัวจิ๋วรีบจัดคิวกันเองเลยครับจะรอช้าอยู่ทำไมอยากส่องกล้องกันแล้วครับ
0: เห็นอะไรเห็นอะไรบรรยายสักนิด
6: เห็นตึกค่ะ
0: ไหนลองดูซิไกลๆเห็นไปถึงไหนลองดูซิ
6: หนูเห็นตรงตึกที่ยังสร้างไม่เสร็จค
0: ่
6: ะ
0: เดี๋ยวให้เอาไปบอสใช่ไหมบอสกำลังมองอะไรครับตอนนี้ไหนอธิบายให้อาจารย์หน่อย
2: ก็เห็นคนจริงๆอ่ะ BTS นี่ BTS นี
0: ่ BTS BTSลองส่องไปทางวิวบางกระเจ้าทางซ้ายที่เขียวๆที่เป็นป่าเขียวๆหน่อยเห็นอะไรไหมเห็นอะไรไหม
5: ป่า
0: หลังจากที่เราส่องทางไกลด้วยอุปกรณ์ชิ้นนี้เนาะถ้าพวกเราลองไปสังเกตลักษณะไอ้เจ้าโครงสร้างของอุปกรณ์ชิ้นนี้ลักษณะของเลนส์ที่เราสังเกตได้จากรูปร่างของเจ้านี้ก็คือจะเห็นได้ว่ามันจะมีเลนส์ที่อยู่ด้านหน้าเนาะด้านหลังเองก็มันจะต้องมีระบบเลนส์ที่อยู่ในนี้เช่นเดียวกัน
2: อันนี้เล็กไปใหญ่
0: อาจารย์
2: คะแล้วมันเกี่ยวกับเลนส์บอลเลนส์นูนด้วยไหมคะ
0: มีผลเราสามารถเอามาผสมผสานกันได้แต่เมื่อสักครู่เนี่ยน้องบอสพูดว่ามีเล็กไปใหญ่ต้องอย่าลืมว่าจริงๆแล้วเนี่ยเจ้าตัวแค่ความใหญ่ของเลนส์เนี่ยไม่ใช่ตัวกำหนดว่าลักษณะของเลนส์ที่ประกอบขึ้นมาแล้วจะทำหน้าที่อะไรอย่างเดียวจริงๆอ่ะเราต้องดูที่ความอ้วนผอมหรือก็คือความนูนความเว้าด้วยซึ่งเรามีคำว่าระยะโฟกัสนั่นเองมันก็คือมันจะมีลักษณะการประกอบกันของระยะโฟกัสที่แตกต่างกันนี่แหละทำให้เราได้กล้องที่เป็นกล้องขยายบ้างเป็นกล้องส่องทางไกลบ้างสิ่งนึงที่พวกเราและน้องๆทางบ้านสามารถลองศึกษาหลักของฟิสิกส์ตรงนี้ได้ก็คือใช้อุปกรณ์ง่ายอาจารย์มีแว่นขยาย2อันที่จะเห็นได้ว่าขนาดมันไม่เท่ากันเนาะแต่ว่าสิ่งที่อาจารย์เน้นก็คือมันไม่ใช่แค่ความใหญ่แต่มันต้องเป็นความอ้วนผอมของเลนส์ด้วยก็คือระยะโฟกัสอาจารย์เคยบอกไว้ว่าเดี๋ยวเราพาออกมาข้างนอกแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาลองทำอุปกรณ์กันด้วย
4: ที่อาจารย์บอกว่าจะให้ทำกล้องส่องทางไกล
0: ใช่เดี๋ยวเรามาลองทำกันดูอุปกรณ์ที่อาจารย์บอกว่าเราสามารถทำกันเองได้ไม่ยากอยู่ต่อหน้าของพวกเราทุกคนแล้วตอนนี้แต่ว่าจริงๆแล้วถ้าทุกคนสังเกตด้วยความที่เราต้องการจะสร้างกล้องส่องทางไกลเนาะอาจารย์ก็ต้องการเลนส์2ชิ้นนั่นแหละจริงๆมันก็คือ2ชิ้นเดียวกับที่เอามาจากแว่นขยายนั้นด้านหน้าก็คืออันที่ใหญ่กว่าด้านหลังตัวนี้ก็คืออันที่เล็กกว่าอย่างที่อาจารย์บอกจริงๆเราเน้นกันที่ว่าเราต้องการระยะโฟกัสที่มีค่าแตกต่างกันก็คือไอ้เจ้าอันใหญ่ก็จะไกลหน่อยไอ้อันใกล้ตาก็จะสั้นเข้ามาหน่อยเอามาประกอบกันอาจารย์ก็เลยแค่หาอุปกรณ์มายึดเลนเอาไว้ด้วยกันสิ่งที่อาจารย์ใช้ก็คือตอนนี้อาจารย์ใช้กระบอกจริงๆเนี่ยกระบอกนี้ใช้อะไรก็ได้ถ้าเกิดรูปร่างมันค่อนข้างจะตรงนิดนึงสิ่งที่อาจารย์เอามาใช้ตอนนี้ก็คือกระบอกที่เอาไว้ใส่เอกสารข้อดีก็คือสิ่งที่อาจารย์อยากจะได้ก็คืออาจารย์อยากจะได้กระบอก2ชิ้นที่มีขนาดต่างกันเล็กน้อยเพื่อที่มันจะได้สามารถสไลด์เข้าสไลด์ออกได้เดี๋ยวพวกเราทุกคนลองดูมั้ยว่าหลังจากที่เรามีอุปกรณ์ในการยึดที่ดีขึ้นแล้วเนี่ยเราจะสามารถสังเกตภาพได้ยากง่ายขึ้นยังไงเนาะอย่างลองดูซิว่าหลังจากที่เรายึดอุปกรณ์นี้มาแล้วลองส่องไปไกลๆข้างหลังดูเหมือนกัน
2: ลองส่องทั้งสองด้านแล้ว
0: ได้เลยลองดูเราจะได้เห็นเราจะได้เห็น
3: ใจเย็นก่อนครับพี่หยางยังไม่ทันได้ใช้เลย

0: คนอื่นจะไม่ได้ส่องกันนะ
1: มันกลับหัวกับหาง
2: แต่มันมีการกลับหัวด้วยถูกต้องถูกต้อง
1: ดูไม่ได
2: ้ผลของการที่เราใช้อุปกรณ์อันนี้แล้วระยะห่างของเลนส์จะเป็นอย่างเงี้ย
3: ภาพก็กลับหัวจะสวยกว่า
2: สวยกว่ากลับข้าง
3: โคตรสวยอ
2: ่
3: ะ
2: แต่ภาพกลับหัวไหมกลับหัวไหม
3: ไม่กลับครับ
2: เฮ้ย
0: คนอื่นเขาเห็นภาพกลับหัวกันหมดแล้วทำไมน้องบอสถึงไม่เห็นเหมือนคนอื่นล่ะครับโอ้ยเล่นเอาทุกคนงงกันไปหมดเลยครับ
3: เวลาไปยกสูงมันจะเห็นเตี้ยเลย
2: อ้าวนั่นแหละกลับหัวแล้วสิ่งที่เราสรุปได้วันนี้ก็คือนี่คือหลักการทำงานของเลนส์ต่างๆซึ่งมีพื้นฐานมาจากเรื่องของการหักเหแสงจำได้เนาะด้วยความที่เลนส์มันมีรูปร่างทั้งนูนบ้างเว้าบ้างก็สามารถทำให้เกิดภาพแปลกแตกต่างกันออกไปและสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้ทุกคนสังเกตตอนนี้สำหรับน้องๆทั้งบ้านอย่างพี่ผิงหยางกับอาจารย์สังเกตอาจารย์ใส่แว่นตอนที่เราอาจจะเคยได้ยินกันมาว่าสั้นเว้ายาวนูนตอนนี้พวกเราทุกคนพอจะสรุปได้ยังว่าทำไมสั้นเว้ายาวถึงนูน
4: รู้แล้วคะ
2: ครับผม
4: เพราะรายการฟิสิกส์สนุกไงครับทำให้ผม
2: เยี่ยมยอดสำหรับใครที่ไม่เคยได้ยินประโยคนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือสำหรับคนสายตาสั้นปรากฏว่าก็คือความผิดปกติของลูกตาเนี่ยอาจจะมาจากว่าเลนส์เนี่ยมันอาจจะอ้วนเกินไปหรือลูกตามันอาจจะยาวเกินไปก็แล้วแต่คือลักษณะของกระบอกตาอาจจะยาวเกินทำให้แสงเนี่ยมันโฟกัสเร็วเกินไปมันก็เลยไม่ไปตกนะตรงเรติน่าที่เป็นจุดโฟกัสของดวงตา
1: เรติน่าเคยได้ยิน
2: เรติน่าคือจุดที่เป็นรวมแสงและเป็นจอที่เป็นจอประสาทตาที่รับภาพแล้วก็ไปประมวลทำให้สมองเราเห็นเป็นภาพต่างๆตอนนี้เราพอจะเข้าใจแล้วว่าเลนส์ที่อ้วนเนี่ยมันจะโฟกัสเร็วเราก็เลยต้องเอาเลนส์เว้ามาช่วยถางมันออกเข้าใจอย่างเพราะฉะนั้นคนสายตาสั้นก็เลยต้องใช้เลนส์เว้าเท่านั้นเองสำหรับคนที่สายตายาวก็กลับกันก็คือเราก็เลยต้องใช้เลนส์นูนเพื่อมารวมแสงให้ไปตกที่เรติน่าได้นี่แต่ก็เป็นหลักการทำงานของเลนส์ล้วนๆเลยในเรื่องของกล้องส่องทางไกลอันที่จริงแล้วเราสามารถสร้างอุปกรณ์ที่มันส่องไปได้ไกลมากคือมากเลยก็คือเราสามารถไปสร้างอุปกรณ์ขนาดใหญ่แล้วเราสามารถส่องเห็นถึงนู่นเลยดาวต่างๆกาแล็กซี่ต่างๆ
1: ส่องดูดาว
2: ถูกต้องก็จะเป็นการขยายขนาดของมันจนกระทั่งกลายเป็นกล้องดูดาวนั่นเองแต่ก็ยังคงใช้หลักการหักเหของแสงเพราะฉะนั้นสิ่งที่วันนี้เราเรียนรู้เป็นเรื่องราวของฟิสิกส์ที่เกี่ยวข้องกับการหักเหของแสงแล้วก็การทำงานของเลนส์ต่างๆนั่นเองสนุกไหม
5: สนุกค่ะ
2: และแน่นอน
3: ความสนุกยังไม่หมดเพียงเท่านี้
1: พบกับพวกเราใหม่ในรายการ
5: ฟิสิกส์สนุก
2: สำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับพบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะวันนี้พบกับฟุกนะคะรับหน้าที่เป็นพิธีกรในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในตอนที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้กันไปแล้วว่าสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตมีความสัมพันธ์กันในรูปแบบไหนนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันว่าสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตมีความสัมพันธ์กันอย่างไรบ้างไปติดตามชมกันเลยค่ะ
1: ในการดำรงชีพของสิ่งมีชีวิตทั้งหลายจำเป็นต้องอาศัยสิ่งแวดล้อมต่างๆที่เป็นสิ่งไม่มีชีวิตเพื่อการดำรงชีพด้วยสิ่งไม่มีชีวิตที่จำเป็นต้องใช้ได้แก่แสงน้ำอากาศอุณหภูมิดินและแร่ธาตุในดินแล้วพวกสิ่งมีชีวิตเอาไปใช้ทำอะไรกันบ้างนะคำตอบก็คือแสงและน้ำใช้ในกระบวนการสร้างอาหารของพืชและน้ำยังเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์บางชนิดด้วย

0: ชีวิตโดยมีผลต่อการหุบและบานของดอกไม้บางชนิดเช่นดอกบัวจะบานตอนกลางวันและจะหุบในตอนกลางคืนดอกของแก้วมังกรจะบานตอนกลางคืนและจะหุบในตอนกลางวันอากาศใช้ในการหายใจของสัตว์และการสร้างอาหารของพืชดินใช้เป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตเช่นไส้เดือนดินและมดและแร่ธาตุในดินก็เป็นแหล่งอาหารของพืชอีกด้วยสิ่งมีชีวิตที่อยู่ร่วมกันเป็นระบบนิเวศจะต้องมีการหาอาหารเพื่อสร้างพลังงานในการดำรงชีวิตจึงทำให้ในแหล่งที่อยู่หนึ่งสิ่งมีชีวิตอาจมีการกินกันเป็นอาหารและกินกันเป็นทอดๆเรียกว่าโซ่อาหารโซ่อาหารประกอบด้วยผู้ผลิตและผู้บริโภคซึ่งมีบทบาทหน้าที่แตกต่างกันผู้ผลิตเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้เช่นพืชสร้างอาหารเองเพื่อการเจริญเติบโตโดยกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงส่วนผู้บริโภคเป็นสิ่งมีชีวิตที่สร้างอาหารเองไม่ได้ต้องรับพลังงานโดยการกินสิ่งมีชีวิตอื่นอาหารเช่นสัตว์ที่ต้องกินพืชหรือสัตว์ชนิดอื่นเป็นอาหารเพื่อความอยู่รอดรู้หรือไม่กลุ่มผู้บริโภคแบ่งออกเป็น4ประเภทได้แก่สิ่งมีชีวิตกินพืชเช่นแพะหมูสิ่งมีชีวิตกินสัตว์เช่นแมงมุมงูสิ่งมีชีวิตกินพืชและสัตว์เช่นเป็ดไก่สัตว์กินซากเช่นนกแร้งไส้เดือนดินสำหรับมนุษย์เราจัดอยู่ในกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่กินทั้งพืชและสัตว์นั่นเองค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ light light light แปลว่าแสง air air air แปลว่าอากาศ temperature temperature temperature แปลว่าอุณหภูมิในเด็กคะถ้าสิ่งแวดล้อมในแหล่งที่อยู่เกิดการเปลี่ยนแปลงก็จะส่งผลต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่นั้นเป็นทอดๆดังนั้นเราควรที่จะดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตกันนะคะสำหรับในตอนหน้าจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรนั้นอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีครับดร.เอกปรินเกตขาวนะครับผมจากระบบสารสนเทศทางธุรกิจครับคณะวิทยาการจัดการครับวันนี้จะมาสอนบทที่7นะครับเรื่องของการใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์นะครับโดยใช้โปรแกรมนะครับ Cloud Computing นะครับโดยใช้ Google Slide นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราเข้าสู่บทเรียนกันเลยครับผมวิธีการใช้ Google Slide ทำอย่างไรครับ1ครับเราจะต้องมีนะครับ Account ของ Google ก่อนนะ Account ของ Google เนี่ยเป็นตัวสำคัญเลยนะครับซึ่งเราสามารถที่จะเข้าไปใช้งานในระบบของ Google ต่างๆนั้นได้เองนะครับทีนี้ Google Slide นะครับขั้นตอนการเข้า1ครับต้องเปิด Google เข้ามาก่อนนะครับวิธีการเปิด Google ก็เข้ามาที่ google.com ได้เลยนะครับจากนั้นก็ sign in เข้ามานะครับพอ sign in เข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับวิธีการแรกเนี่ยนะครับพอจะใช้งาน Google Slide นะครับเราก็จะเข้าไปที่ตรงเครื่องมือตรงนี้เลยนะครับจากนั้นมาหาคำว่าสไลด์นะครับหาคำว่าสไลด์ตรงนี้นะครับซึ่งถูกก็จะมีเลือกให้ใช้มากมายนะครับไม่ว่าจะเป็น Google Docs Google Sheets Google Slides นะครับในบทนี้นะครับเราจะพูดถึง Google Slides นั่นเองวิธีการสร้างก็คลิกเลยครับ Google Slides นะครับหน้าแรกก็จะเป็นหน้าประมาณนี้เลยครับจะมีแท็บอยู่2โซนครับโซนข้างบนเนี่ยจะเป็นโซนของเครื่องมือนะครับถ้าต้องการสร้างนะครับถ้าต้องการสร้างเอกสารเปล่านะครับหรือชิ้นงานเปล่าก็เลือกที่แบล็งได้เลยนะครับหรือจะสร้างจากเทมเพลตก็ได้นะครับมีเทมเพลตให้เลือกมากมายนะครับหรือจะเปิดจากงานเก่าๆที่เราสร้างเก็บไว้ก็ได้นะครับสามารถเปิดได้นะครับสามารถใช้งานได้ทีนี้ในกรณีถ้าต้องการจะสร้างชิ้นงานใหม่นะครับเราก็มาเลือกที่แบล็งเลยนะครับพอเข้ามาปุ๊บหน้าตาของตัว Google Slide จะเป็นประมาณนี้เลยครับมีแถบเมนูต่างๆเกิดขึ้นมาจะใกล้เคียงกับโปรแกรม PowerPoint เลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเข้ามาที่หน้าจอหลักเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจะสังเกตได้นะครับข้างบนจะยังไม่มีชื่อเราสามารถที่จะตั้งชื่อชิ้นงานใหม่ของเราตรงนี้ได้นะครับเปลี่ยนเป็นชื่องานใหม่ของเราก็ได้นะครับเช่นตั้งชื่อเป็น Presentation 1ก็ได้นะครับเรียบร้อยนะครับลักษณะการทำงานของ Google Slide เนี่ยนะครับจะไม่มีปุ่มเซฟให้นะครับผมจะเป็นเซฟแบบอัตโนมัตินะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงนะครับทำไปก็เซฟไปให้นั่นเองทีนี้ลักษณะหน้าจอที่คุณเห็นนะครับก็จะมีหน้าจอที่เป็นหน้าจอพื้นที่ทำงานตรงนี้นะครับเราสามารถสร้างสรรค์ชิ้นงานได้จากตรงกลางนี้เลยนะครับหรือจะเลือกเทมเพลตอื่นๆก็ได้จากธีมด้านขวามือตรงนี้นะครับมีธีมให้เลือกอีกมากมายเช่นกันนะครับแล้วแต่ความชอบเลยนะฮะอย่างเช่นเลือกธีมนี้นะครับเขาก็จะเปลี่ยนรูปแบบเป็นธีมนี้ให้อัตโนมัติทีนี้มาดูพื้นฐานการทำงานง่ายๆของตัว Google Slide ก่อนเลยนะครับตัวแรกเลยครับไปดูที่เมนูครับเมนูไฟล์ตรงนี้นะครับก็จะมีการสร้างชิ้นงานใหม่เห็นไหมครับสร้างตัวสไลด์ใหม่ขึ้นมาก็ได้นะครับหรือจะเปิดจากเทมเพลตต่างๆได้นะฮะสร้างจากเทมเพลตได้เลยนะครับหรือจะเปิดชิ้นงานเก่ามาดูก็ได้นะครับ import slide นะครับถ้าเรามี PowerPoint หรือตัว presentation ตัวอื่นเราก็สามารถที่จะ import เข้าได้เลยนะครับก็จะง่ายไปอีกนะครับหรือmake copy นะครับ make copy เข้ามาได้เลยนะครับอย่างที่บอกครับเราสามารถแชร์นะครับแชร์ให้กับบุคคลอื่นได้ด้วยนะครับแชร์ได้ด้วยหรือจะแชร์ให้คนอื่นมาทำงานร่วมกันก็ได้นะครับมีการส่งอีเมลนะครับส่งอีเมลนะจะส่งไปไฟล์ต่างๆได้นะครับเวลาคุณส่งก็ส่งไปหาใครนะครับมีอีเมลผู้รับนะครับจากนั้นก็ตั้งชื่อส่งเป็นแบบไหนส่งเป็นไฟล์ PDF ก็ได้ส่งเป็นไฟล์ PowerPoint ก็ได้นะครับหรือตัว Plain Text ก็ได้นะครับเป็นตัวอักษรไปเลยนั่นเองนะครับมีเมนูอะไรอีกนะครับสามารถดาวน์โหลดได้ครับดาวน์โหลดก็เป็นไฟล์ต่างๆที่เราสามารถเข้าจะเอาไปใช้งานได้นะครับเป็น PDF ก็ได้นะครับเป็น PowerPoint ก็ได้นะครับหรือจะดาวน์โหลดเป็นรูปก็ยังได้นะครับนี่คือข้อดีเลยนะครับส่วนต่อไปก็เป็นเมนูrename มาเปลี่ยนชื่อได้นะครับจะเคลื่อนย้ายไปยังโฟลเดอร์ต่างๆที่เราจัดเตรียมไว้นะครับใน Google Drive ก็ได้นะครับสร้างชัดคัทใน Google Drive ก็ได้เพื่อเข้าถึงสะดวกครับหรือถ้าเราไม่เอางานนี้อย่างที่บอกครับเราก็สามารถที่จะลบทิ้งได้นะครับโดยมีถังขยะหรือจะเลือกดูเวอร์ชันเก่าๆได้นะครับเอาคร่าวๆนะครับก็คือสามารถที่จะเปลี่ยนภาษาได้จากตัวนี้ด้วย
นะครับเปลี่ยนภาษานะครับเลือกเป็นภาษาอังกฤษภาษาไทยนะครับแล้วแต่นะครับความต้องการของผู้ใช้เลยมีการตั้งค่าหน้ากระดาษครับคลิกเข้าไปที่ตั้งค่าหน้ากระดาษเนี่ยเราสามารถเลือกนะครับเลือกหน้ากระดาษตามความต้องการของเราได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสแตนดาร์ดนะครับไวสกรีนนะครับสเกลเท่าไหร่หรือถ้าไม่พอใจก็

ก็คัสตอมครับกำหนดเองครับสามารถกำหนดขนาดเองได้เลยนะครับพอเลือกขนาดเองได้เสร็จก็แอพพลายนะครับหรือนำไปใช้งานนั่นเองนะครับมีอะไรอีกนะมีพรีวิวงานได้นะครับหรือสั่งปรินต์ได้ครับมีเมนูถัดไปนะครับเมนู Edit นะครับแก้ไขตรงนี้สามารถที่จะย้อนไปย้อนมาได้นั่นเองนะครับสามารถที่ทำการคัดวางนะครับหรือทำการเลือกนะครับเลือกทั้งหมดเลือกวัตถุดูพิเคทกับสไลด์ก็ได้นะครับสามารถค้นหาแทนที่ข้อความต่างๆได้นั่นเองนะครับช่วยให้เราง่ายต่อการใช้งานในส่วนของมุมมองวิวครับจะเป็นมุมมองนะครับมุมมองอันแรกคือสไลด์โชว์นะครับสไลด์โชว์นะครับสามารถที่จะแสดงการทำงานของ presentation ได้นะครับมี motion นะครับ motion ก็สามารถที่จะทำให้เราสามารถทำการเคลื่อนไหวสไลด์นะครับหรือเพิ่มลูกเล่นให้สไลด์นะครับมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับมีเปลี่ยนทีมนะครับเปลี่ยนทีมมีกริดวิวนะครับใส่ไม้บรรทัดนะฮะสามารถแสดงไม้บรรทัดได้นะครับคร่าวๆนะครับมีซูมอินซูมเอาท์ฟูลสกรีนนะเมนูถัดไปครับเกี่ยวกับการเพิ่มนะครับออบเจกต์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเพิ่มรูปนะฮะเพิ่มกล่องข้อความเพิ่มเสียงเพิ่มวิดีโอนะครับหรือเพิ่มรูปลักษณ์ต่างๆครับสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมลูกศรมีให้หมดนะครับเราสามารถจะเพิ่มได้จากตรงนี้เลยนั่นเองนะครับการแทรกเทเบิลนะครับเราก็สามารถแทรกเทเบิลตามความต้องการของผู้เรียนได้เลยนะครับต้องการจะใส่กี่แถวหรือกี่คอลัมน์นั่นเองนะครับนอกจากใส่เทเบิลหรือแทรกเทเบิลได้แล้วนะครับเราก็จะมีกราฟหรือชาร์ตนะครับจะเป็นกราฟแท่งแผนภูมิต่างๆนั่นเองนะครับเราก็สามารถที่จะดึงข้อมูลเหล่านี้นะครับดึงจากชีตมาทำเป็นแผนภูมิก็ได้นะครับนี่คือข้อดีเลยนะครับมีไดอะแกรมนะครับมีไดอะแกรมต่างๆมากมายให้เราลองเล่นดูนะครับมีเวิร์กอาร์ตมีเวิร์ดอาร์ตนะครับเวิร์ดอาร์ตตรงนี้นะครับช่วยให้เราสามารถที่จะเล่นกับตัวข้อความได้นั่นเองนะครับมีไลน์ครับมีการกำหนดเส้นต่างๆได้นะครับมีคอมเมนต์ครับหน้าไหนเป็นยังไงหรือต้องการเพิ่มอะไรยังไงนะครับสามารถคอมเมนต์ได้นะครับมีการสร้างสไลด์ใหม่ได้จากตรงนี้ครับหรือจะใส่ตัวเลขสไลด์นะครับเราก็สามารถที่จะแทรกได้จากสไลด์นัมเบอร์ตรงนี้เลยนั่นเองนะครับเมนูถัดไปครับฟอร์แมตครับฟอร์แมตเป็นการจัดการนะครับเกี่ยวกับเรื่องรูปแบบนะรูปแบบทั้งหมดนะครับมันจะเป็นนะจัดขวาจัดกลางจัดตัวหนังสือเนี่ยเห็นไหมฮะตัวหนาตัวเอียงนะครับตัวยกตัวห้อยนะครับมีขนาดเท่าไหร่ใส่สีเท่าไหร่นะครับเราสามารถจัดการได้นะครับนี้จัดซ้ายจัดขวาเห็นไหมครับมันก็จะง่ายนะครับหลักการทำงานก็เหมือน PowerPoint ทุกประการนะครับในเรื่องของการจัดฟอร์แมตเลยนะครับระยะห่างนะระยะห่างระหว่างบรรทัดนะครับหรือจะใส่บูลเลตนะครับใส่ตัวเลขข้างหน้ามีให้เลือกทั้งหมดเลยนะครับผมหรือจะเป็นการกำหนดฟอร์แมตต่างๆเพิ่มเติมก็ได้นะครับเวลาคุณเลือกกำหนดฟอร์แมตต่างๆเพิ่มเติมเนี่ยนะครับมีแถบเมนูเกิดขึ้นทางขวามือเนี่ยนะครับซึ่งทางขวามือก็จะมีให้เลือกอีกหลากหลายเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของขนาดนะครับการหมุนนะครับตำแหน่งการวางตำแหน่งนะครับนะมีลูกเล่นเพิ่มเติมเข้ามาแถบเมนูถัดไปครับอย่างที่บอกครับเป็นแถบเมนูของสไลด์นะครับเป็นการจัดการเกี่ยวกับข้อมูลของสไลด์เลยนะครับคุณจะสังเกตเห็นนะครับมี New Slide นะครับคลิกไปที่ New Slide เนี่ยจะเกิดสไลด์ใหม่ๆเกิดขึ้นมานะครับเป็นสไลด์ที่1 2 3 4 5หรือคุณจะคลิกขวาจากตรงนี้แล้วก็เลือก New Slide ตรงนี้ก็ได้นะครับก็ใช้งานได้เหมือนกันนะครับถ้าสไลด์ไม่ถูกใจเราก็สามารถที่จะคลิกขวาแล้วก็เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนรูปแบบได้นะครับมาเลือกที่ Apply Layout ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกรูปแบบที่เราต้องการนะฮะก็จะสามารถที่จะใช้งานได้อย่างหลากหลายครับแล้วก็เปลี่ยนรูปแบบได้ตามความต้องการของผู้ใช้นั่นเองนะครับสามารถคลิกเพิ่มสไลด์ได้เรื่อยๆนะครับนะจากนั้นนะครับเมนูถัดไป Duplicate ครับDuplicate คืออะไร Duplicate คือเวลาที่เราสร้างชิ้นงานนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต้องการจะเปลี่ยนนะครับต้องการจะเปลี่ยนหน้าตาหรือเปลี่ยนแค่ข้อความเล็กๆน้อยๆเราสามารถจะทำการ Duplicate สไลด์นะครับโดยการที่เราไปเลือกสไล
ที่เราต้องการจากนั้นนะครับคลิกสไลด์เลือก duplicate slide ครับเราก็จะได้สไลด์ที่หน้าตาเหมือนกันนะครับจากนั้นเราค่อยมาเปลี่ยนข้อความข้างในตามที่เราต้องการได้นั่นเองนะครับถ้าไม่ถูกใจหรือไม่ชอบเราก็ delete slide ได้ครับเห็นไหมฮะสามารถจะปิดเปิดสไลด์ได้นะครับเวลานำเสนอนะครับต้องการจะเปลี่ยนแบ็กกราวด์มีเปลี่ยนแบ็กกราวด์ครับแบ็กกราวด์เนี่ยสามารถเปลี่ยนได้ทั้งสีนะครับมีสีต่างๆให้เราเลือกมากมายไปหมดนะครับหรือคุณจะมีรูปไหมถ้ามีรูปคุณก็สามารถเลือกรูปนะครับเลือกรูปจากเครื่องนะครับหรือเว็บต่างๆได้นะครับหรือถ่ายสดก็ได้นะครับมีให้เลือกนะครับหลากหลายเลยนะครับเลือกรูปเพื่อมาเปลี่ยนแบ็กกราวด์ข้างหลังหรือพื้นหลังได้นั่นเองนะครับจากนั้นนะฮะถ้าต้องการจะเปลี่ยนเลเยอร์อย่างที่บอกครับเลือกจากตรงนี้ก็ได้นะครับเลือกสไลด์แล้วก็มาเลือกที่เมนูสไลด์นะครับแล้วก็มาแอพพลายสไลด์ตรงนี้แล้วก็เลือกรูปแบบที่ต้องการใหม่ได้นั่นเองนะครับใส่ข้อความไปยังไงก็ได้นะครับนอกจากนั้นTransitionนะครับการเคลื่อนไหวนะครับถ้าคุณมีสไลด์มีข้อความมีรูปภาพมีอะไรก็ตามนะครับต้องการจะเปลี่ยนนะครับให้ดูน่าสนใจยิ่งขึ้นเวลาที่สไลด์นะครับเข้ามานะครับต้องการให้สไลด์นั้นเป็นอย่างไรนะครับเราก็มาเลือกได้จากตรงนี้นะครับเลือกเสร็จแล้วก็มาแสดงได้นะครับเนี่ยแอพพลายไปปุ๊บเห็นไหมครับสไลด์ก็จะเคลื่อนไหวตามที่เราต้องการนะครับสามารถมาเลือกได้ที่ตัว transition ตรงนี้นะครับเปลี่ยนจากเปลี่ยนรูปแบบเห็นไหมครับใครดูก็ได้ครับเห็นไหมฮะความน่าสนใจของสไลด์ก็จะมีเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับเมนูถัดไปนะครับอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับรูปแบบของธีมนะครับอยากจะเปลี่ยนธีมนะครับก็มีธีมให้เลือกหลากหลายเช่นกันนะครับก็สามารถเลือกรูปแบบได้นะครับโอเคเมนูต่อมาครับเป็นเรื่องของการจัดเรียงนะครับจัดเรียงข้อมูลนะครับการกรุ๊ปข้อมูลครับการหมุนการจัดรูปแบบตัวอักษรนะครับอันนี้ก็ใช้ตลอดเหมือนกันนะครับโอเคทูนะครับอันนี้ก็มีข้อดีเลยนะครับอย่างเช่นอันแรกนี่มีการสะกดคำนะครับช่วยตรวจสอบนะฮะคำถูกคำผิดนะครับก็จะช่วยให้เราสามารถทำสไลด์ได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับ extension นะครับ extension ตรงนี้เป็นส่วนเสริมนะครับส่วนเสริมใช้ทำอะไรครับใช้ต้องการจะทำให้สไลด์ดูสวยงามยิ่งขึ้นหรือนะครับใช้งาน library นะครับหรือถ้าพูดง่ายๆคือต้องการใช้ส่วนที่นอกเหนือจากนะครับจากการใช้สไลด์ปกตินะครับอาจจะใส่สมการที่ดูสวยงามยิ่งขึ้นหรือใส่รูปแบบของเทมเพลตที่มันสวยงามยิ่งขึ้นนะครับเราก็สามารถเลือก add on ได้นะครับ add on ได้นะฮะจะมีรูปแบบนะครับส่วนเสริมเพิ่มเติมมาให้เราเลือกมากมายไปหมดเห็นไหมครับใส่สมการอย่างเงี้ยนะครับเห็นไหมฮะมีเยอะเลยมีรูปแบบของตัวกราฟที่สวยงามยิ่งขึ้นนะครับหรือรูปแบบของการนำเสนอที่สวยขึ้นนะครับสามารถวาดรูปเพิ่มเติมมีให้หมดเห็นไหมครับตรงนี้นะครับเราสามารถจะเอาส่วนขยายเพิ่มเติมตรงนี้นะครับเพิ่มเข้าไปในตัวของ Google Slide ของเราได้นั่นเองนะครับส่วนสุดท้ายก็จะเป็นเมนูของเรื่องของช่วยเหลือนะครับช่วยเหลือก็นะครับถ้าไม่เข้าใจตรงไหนก็สามารถที่จะมาค้นหาคำตอบได้จากตรงนี้นั่นเองทีนี้อย่างที่บอกครับมาลองดูการทำงานของตัว Google Slide นะครับ Google Slide หลักๆอย่างที่บอกตรงกลางเนี่ยจะเป็นส่วนของเนื้อหาใช่ไหมครับส่วนของเนื้อหานะครับเราสามารถจะแทรกข้อความเข้าไปได้เลยนะครับถ้าเราสร้าง Layout หรือเลือก Layout นะครับแบบอัตโนมัตินะฮะเราก็คลิกเข้าไปแล้วก็ใส่ข้อความได้เลยนะครับอย่างเช่น Google นะครับเห็นไหมครับใส่ข้อความนะครับเปลี่ยนสไลด์นะครับก็ใส่ข้อความได้นะฮะนะครับ

หรือการแทรกรูปอย่างที่บอกเมื่อกี้นะครับแทรกรูปถ้ามีรูปใช่ไหมนะฮะถ้ามีรูปหารูปนะครับหาได้จากเว็บทั่วไปนะครับหรือในเครื่องของเรามีไหมนะครับหรือถ่ายสดก็ได้นะครับมาถ้าจะใส่ถ้าเป็นข้อมูลแบงค์สมมติว่าเราเลือกมานะครับเปลี่ยนธีมธีมนี้แล้วเราเลือกเลเยอร์ที่เป็นแบบแบงค์ดูนะครับไม่มีต้องการใส่ข้อมูลใหม่หมดนะครับเราต้องการจะใส่ข้อความนะครับใส่ตัวอักษรเรามาได้เราใช้งานได้จากเครื่องมือตรงนี้ครับแถบเครื่องมือตรงข้างล่างนี้นะครับเราสามารถจัดการหรือเล่นกับเขาได้มีอะไรบ้างนะครับหลักๆที่ใช้ก็คือตัวเทคบล็อกตรงนี้เห็นไหมครับเทคบล็อกลากวางเลยนะครับใส่ข้อความได้นะครับเห็นไหมครับใส่ข้อความใส่รูปใส่กราฟนะครับใส่เชฟนะครับรูปแบบต่างๆสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับเราก็สามารถจัดการให้สวยงามได้นะครับแทรกรูปแทรกเนื้อหาต่างๆได้นะครับเมื่อเราทำ Google Slide เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหรือสร้างตัว Presentation เสร็จเรียบร้อยแล้วอย่างที่บอกครับต้องการนำเสนอนะครับหรือต้องการแสดงนะครับก็ง่ายๆครับก็มาคลิกที่ Slide Show ตรงนี้ก็ได้นะครับถ้าต้องการคลิกปุ๊บมันจะมี2มุมมองให้เลือกครับ2มุมมองให้เลือกนะครับคือเริ่มต้นจากจุดที่เราต้องการนะครับหรือนะครับต้องการแสดงตั้งแต่จุดเริ่มต้นนะครับเราก็คลิกเข้าไปนำเสนอได้เลยนะครับเหมือนกับ PowerPoint ทุกประการนะครับเห็นไหมครับอันนี้มีการแทรกใส่เนื้อหาเข้ามาทีนี้อย่างที่บอกครับข้อดีของ Google Slide นะครับเวลาคุณทำ Presentation เสร็จเรียบร้อยนะครับต้องการสร้างความน่าสนใจทั้งหมดนะครับใส่ตัวอักษรเสร็จเรียบร้อยนะครับมาถ้าต้องการที่จะเพิ่มความน่าสนใจของสไลด์นะครับโดยเล่นกับอ็อบเจกต์ที่อยู่ข้างในหน้าสไลด์นะครับไม่ว่าจะเป็นข้อความรูปภาพนะครับหรืออะไรก็ตามที่อยู่ในหน้าสไลด์หน้าที่คุณต้องการอย่างเช่นอย่างของผมเนี่ยคือหน้าที่1ใช่ไหมนะครับอยากให้ข้อความเปลี่ยนข้อความไหนคุณก็คลิกไปที่ข้อความนะครับคลิกไปที่ข้อความนี้จากนั้นมาเลือกแอดตรงนี้นะครับอยากใหข้อความนี้เป็นยังไงนะครับแสดงผลแบบไหนนะครับเฟดอินเฟดเอาท์อย่างเงี้ยนะครับสามารถคลิกดูขั้นตอนต่างๆได้เห็นไหมครับเห็นไหมครับนี่คือเล่นกับอ็อบเจกต์ที่อยู่ข้างในนะครับสามารถเลือกได้นะครับเห็นไหมเลือกได้ add animation ตรงนี้นะครับเลือกรูปแบบที่ต้องการนะครับแสดงผลได้เห็นไหมนี่คือเล่นกับหน้าสไลด์หนึ่งหน้านะครับอยากให้เพิ่มเข้ายังไงนะครับให้ตัวอักษรไหลไปทางไหนนะครับแสดงผลอย่างไรแล้วก็มาเลือกที่ transition ได้เลยนะครับจากนั้นอย่างที่บอกครับเมื่อคุณทำสไลด์ทุกอย่างเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะครับต้องการนำเสนอหรือต้องการให้คนอื่นเข้ามาช่วยงานนะครับหรือต้องการนำเสนอกับใครนะครับเราก็สามารถมาคลิกที่แชร์ตรงนี้ครับแชร์ตรงนี้นะครับเราต้องการแชร์ให้ใครนะครับแล้วก็ใส่อีเมลเข้าไปนะครับจะแชร์แบบไหนนะครับแชร์ให้ทุกคนที่อยู่ในมหาวิทยาลัยหรือในองค์กรคุณก็เลือกนะครับหรือใครก็ตามนะครับใครก็ตามที่ต้องการจะให้เข้าได้จากลิงก์นี้นะครับก็อันล่างสุดเลยนะครับคุณก็ copy ลิงก์ตัวนี้นะครับส่งต่อให้เพื่อนนะครับเขาก็สามารถที่จะเข้ามาดูได้หรือต้องการให้เขาทำอย่างอื่นด้วยไหมคอมเมนต์ได้นะครับดูได้อย่างเดียวคอมเมนต์นะครับหรือแก้ไขได้ด้วยนะครับให้สถานะเป็นอีดิเตอร์นะครับแต่ต้องใส่อีเมลที่คุณรู้จักก่อนนะนะครับใส่อีเมลเสร็จนะครับบอกเขาหน่อยต้องการให้ทำอะไรนะครับให้ดูให้แก้ไขเลยแล้วก็ตามนะครับหรือตรวจสอบให้หน่อยกำหนดสถานะให้ด้วยนะครับเสร็จสรรพเรียบร้อยคุณก็กดเซ็นใหม่นะครับเมื่อเพื่อนของคุณนะครับได้รับอีเมลเรียบร้อยแล้วเขาก็สามารถที่จะเข้ามาดูสไลด์ของคุณนะครับสามารถทำการเพิ่มทำการแก้ไขกำหนดรายละเอียดเพิ่มเติมช่วยคุณได้นั่นเองนะครับก็สามารถทำงานเป็นกลุ่มได้นะครับแชร์ให้เพื่อนๆช่วยทำงานได้นั่นเองนะครับเห็นไหมครับนี่คือข้อดีของ Google Slide นะครับหลัก

การทำงานก็เหมือนกับ PowerPoint ทุกประการนะครับแถมมีข้อดีคือเราสามารถจะทำงานที่ไหนก็ได้ขอเพียงแค่มีอินเทอร์เน็ตนะครับกับมีเว็บเบราว์เซอร์เราก็สามารถที่จะใช้งานได้ทุกที่นะครับสามารถนำเสนอชิ้นงานได้นะครับให้กับผู้ใช้ให้กับอาจารย์ให้กับลูกค้านะครับง่ายสะดวกนะครับอย่างที่บอกครับขอให้มีอินเทอร์เน็ตเท่านั้นเองนะครับนี่คือข้อดีของตัว Google Slide ครับผมขอบคุณครับ

0: ปลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5.เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน 5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชักขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิต

0: แน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: ทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EV ก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่าEV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท 1. HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด 2. PHEV ยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด 3. BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ 4. FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย 30@30 เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช2030ด้วยนโยบาย 30@30 และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับ

น้องๆลองสังเกตให้ดีนะครับเดี๋ยวพี่ต๊อบเนี่ยจะทำการปล่อยกระดาษทั้ง2แบบครับแบบแรกนะครับจะเป็นกระดาษที่มีพื้นผิวสัมผัสเยอะนะครับกับอีกแบบหนึ่งก็คือเป็นก้อนกลมๆแบบนี้เดี๋ยวเราลองมาสังเกตดูนะครับว่ากระดาษทั้ง2แบบนี้เมื่อตกลงสู่พื้นจะเหมือนหรือว่าแตกต่างกันยังไงมาดูพร้อมๆกันครับ

ระดาษทรงสี่เหลี่ยมนะครับก็จะมีหน้าสัมผัสกับปากกาเนี่ยที่มากกว่ากระดาษที่เราขยำหรือว่าเป็นทรงกลมนั่นเองเมื่อเวลาที่เราปล่อยลงจากที่สูงนะครับกระดาษแผ่นที่มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมก็จะมีแรงต้านทำให้สามารถลอยอยู่บนอากาศได้นานครับผมและนี่ครับก็เป็นสาเหตุที่เรานิยมที่จะใช้กระดาษนะครับแล้วก็ออกแบบปีกของว่าวนี้ให้มีลักษณะออกมาเป็นปีกกลางในลักษณะนี้เพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวสัมผัสนะครับและทำการโต้ลมบนให้มันลอยได้นานนั่นเองครับผมแล้ววันนี้ภารกิจที่เกี่ยวข้องกับว่าวจะเป็นอะไรนะครับแล้วก็น้องๆจะได้เรียนรู้ว่าวกี่ชนิดกันไปชมตัวอย่างสุดมันครับ

เป็นยังไงบ้างครับน้องๆเห็นว่าว่าวนะครับลอยอยู่บนท้องฟ้าเนิบๆแบบนี้นะครับแต่ก็แฝงไปด้วยเรื่องราวของความสนุกใช่ไหมล่ะครับตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะพบกับน้องๆที่จะมาพิชิตภารกิจของเราในวันนี้แล้วเชิญพบกับน้องๆจีเนียสที

0: ยินดีต้อนรับน้องๆเข้าสู่รายการคิดวิทย์ของเรานะครับวันนี้เนี่ยมาทำภารกิจเกี่ยวกับเรื่องของว่าวถามน้องๆเคยเล่นว่าวหรือรู้จักว่าวประเภทไหนบ้างครับอ่ะน้องยิ้ม
1: ว่าวจุฬาค่ะ
0: ว่าวจุฬาเคยเล่นที่ไหนครับ
1: ที่บ้าน
0: ทำเองหรือเปล่า
1: ซื้อมา
0: อ๋อคุณแม่ซื้อมาให้เล่นใช่ไหมครับน้องพลอย
2: ไม่เคยเล่น
0: ไม่เคยเล่นเลยเหรอจริงเปล่า
2: จริงค่ะ
0: แต่ไม่เป็นไรนะครับน้องๆวันนี้เนี่ยน้องๆจะได้เรียนรู้นะครับไปกับน้องๆทางบ้านด้วยเรียนรู้พร้อมๆกันเลยนะ
2: ค่ะ
0: โอเคน้องซีครับ
3: ว่าวงูครับ
0: ว่าวงูว่าวงูเป็นไงครับ
3: หางยาวครับ
0: หางยาวขึ้นยากไหม
3: ขึ้นยากครับ
0: ขึ้นยากแล้วทำไมไม่เปลี่ยนไปเล่นตัวอื่นนะ
3: เพราะไม่เคยเล่นครับ
0: ไม่เคยเล่นดีมากนะครับอ่ะน้องที
4: ว่าวหน้าควายครับ
0: เฮ้ยเดี๋ยวอันนี้ด่าใครหรือเปล่าไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่นะครับน้องๆมันเป็นว่าวประเภทหนึ่งนะครับที่มีชื่อว่าว่าวหน้าควายนั่นเองนะครับเป็นไงขึ้นยากไหมว่าวหน้าควาย
4: ขึ้นยากครับ
0: ขึ้นยากใช่ไหมฮะโอเคอ่ะน้องเบียร์รู้จักว่าวประเภทไหน
5: ว่าววงเดือนครับ
0: ว่าววงเดือนลักษณะเป็นไงครับ
5: เหมือนมีพระจันทร์อยู่ตรงกลางครับ
0: ก็คือมีกลมๆอยู่ตรงกลางใช่ไหมโอเคนะฮะอันนี้ก็เป็นว่าวที่น้องๆเขารู้จักและเคยได้เล่นมานะครับแต่วันนี้เนี่ยเข้ามาทำภารกิจในรายการคิดวิทย์เกี่ยวกับว่าวลองตั้งสมมุติฐานดูซิว่าวันนี้จะเจอภารกิจอะไรน้องยิ้มคิดว่าจะเจอภารกิจอะไรครับ
1: ทําว่าวค่ะ
0: ทําว่าวต้องมาดูกันว่าใช่หรือเปล่านะครับน้องพลอย
2: เล่นว่าวค่ะ
0: เล่นว่าวให้

0: ขึ้นใช่ไหม
1: เดี๋ยวมาดูนะฮะว่าใช่หรือเปล่านะฮะอ่ะน้องเบียร
2: ์สร้างรูปแบบของว่าวครับ
1: รูปแบบของว่าวนะครับอาจจะเป็นรูปแบบใหม่ก็ได้ที่ไม่เคยเจอมาก่อนนี่แหละครับการตั้งสมมติฐานของน้องเนี่ยช่างเป็นนักวิทยาศาสตร์ตัวน้อยจริงๆเลยนะฮะแต่ภารกิจจะเป็นอย่างที่น้องเขาตั้งสมมติฐานหรือเปล่าเราไปฟังกันครับ
3: ว่าวปักเป้าว่าวเสื้อว่าวรูว่าวควายว่าวจุฬาและว่าวนกมีรูปร่างโครงสร้างที่แตกต่างกันภารกิจของน้องๆก็คือให้น้องๆเลือกโครงของว่าวชนิดใดก็ได้มาประกอบกับวัสดุที่รายการกำหนดให้แล้วทำให้เป็นว่าวโดยสมบูรณ์ที่สำคัญว่าวที่น้องๆประดิษฐ์ขึ้นนั้นจะต้องสามารถลอยขึ้นไปบนฟ้าและติดลมบนได้ไม่ต่ำกว่า2นาทีเรียกได้ว่าไม่ใช่แค่ประดิษฐ์สำเร็จแต่ต้องมีทักษะในการเล่นว่าวด้วยสู้ไหวไหมครับน้องๆ
1: และนี่นะครับคือ5โครงสร้างของว่าวนะครับที่น้องๆเนี่ยจะต้องเลือกมาทำเป็นว่าวลองพิจารณาดูนะครับว่าทั้ง5แบบนี้เนี่ยน้องๆจะเลือกใช้แบบไหนที่จะสามารถทำให้ว่าวนะครับลอยอยู่บนอากาศได้นานถึง2นาทีลองคิดดูนะครับแล้วส่วนด้านนี้นะครับก็เป็นอุปกรณ์เนี่ยที่ทางรายการแล้วก็พี่ท็อปเตรียมไว้ให้มีหลากหลายเลยนะครับมีทั้งผ้ามีทั้งพลาสติกมีทั้งอะไรหลายอย่างเลยน้องๆลองคิดดูครับว่าจะใช้วัสดุประเภทไหนเนี่ยมาห่อหุ้มตัวโครงสร้างของว่าวนะครับเอาล่ะน้องๆพี่ท็อปเนี่ยต้องบอกว่าเอาใจช่วยน้องๆเต็มที่นะฮะเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายมันต้องใช้ความสามัคคีกันอย่างมากเลยนะครับแต่พี่ท็อปเชื่อว่าถ้าน้องๆสามัคคีกันต้องทำได้อย่างแน่นอนสู้ไปสู
4: ้
1: เอาล่ะครับพร้อมที่จะคิดวิทย์กันหรือยัง
4: พร้อมแล้ว
1: ถ้าพร้อมแล้วก็คิดวิทย์กันได้เลย
5: ตัวเบาๆดีกว
6: ่าจุฬา
7: ตัวใหญ่ตัวเล็ก
6: จุฬา
8: ดีกว่า
9: ตัวเล็กๆไม่ดีหร
6: ออันนั้นเอาตัวนี้
10: ต
6: ั
10: วนี้ไม่ดีซะละ
6: จุฬาเนี่ยแหละ
11: ตัวนี้
6: ไ
11: ปแล้วเอาง่าย
12: ๆเอาตัวนี้
13: เอาต
12: ั
13: วน
12: ี
13: ้เอาตัวนี้
14: ต
13: ั
14: วน
13: ี
14: ้
15: จะทำยาก
16: ต
15: ั
16: วน
15: ี
16: ้
15: ต
16: ั
15: วน
16: ี
15: ้
16: ตัวนี้ดีกว่า
12: ตัวนี้ดีกว่า
15: ตัวนี้จุฬามาก
17: ภารกิจที่หนูได้รับก็คือหาโครงว่าวแล้วก็เอาอุปกรณ์นะคะมาแปะแล้วก็ทำยังไงก็ได้ให้ว่าวของหนูเนี่ยค่ะลอยขึ้นไปข้างบนฟ้า2นาทีค่ะก็ยากยากเหมือนกัน
18: รู้สึกตื่นเต้นดีอ่ะ
19: กระดาษแก้ว
18: กระดาษแก้วเอาสีอะไรดี
0: สีฟ้าเนี่ยสีนี้เลยเนี่ยสีนี้
2: ได้ละ
18: กันไกล
9: นั้นมันไม่เหนียวต้องใช้
20: ขัดง่ายขัดง่าย
18: ขัดง่าย
21: แล้วอันนี้ด้วยแล้วอันเนี้ยลองดูนี่
22: อันนี้ละ
23: ก็เพราะมันในนี่บางเนาะพอเราขึ้นอ่ะมันจะได้สูง
24: มันจะได้เบา
25: อันนี้
26: มันเบาอ่ะ
27: มันไม่เหมือนกระดาษ
17: โครงที่พวกหนูเลือกนะคะก็คือว่าวนกค่ะเพราะว่าโครงแบบว่ามันจะโค้งใช่ไหมคะแล้วพอลงมาเงี้ยมันจะต้านอ่ะลอยขึ้นได้ค่ะส่วนอุปกรณ์ก็คือกระดาษแก้วก็มันเบาอะค่ะแต่แล้วก็ลอยขึ้นไปสูง
18: ยิ้มกับพลอยทำหน้าที่เอากระดาษแก้วแปะที่ว่าวโครงว่าวผมกับเบียร์หน้าที่ทำหางแล้วก็ปีกส่วนซีดช่วยหยิบของแล้วก็ช่วยผมทำปีกกับหางด้วย
17: โดยตัดให้มันเป็นโครงของว่าวรูปนกก่อนค่ะแล้วก็นำกาวมาแปะ

0: ถ้าตึงมากเนี่ยพอเวลาลมมาใช่ไหมคะลมมันแรงก็จะทําให้กระดาษแก้วของเราเนี่ยขาดได้แต่ว่าถ้าทําให้มันแบบพอดีเนี่ยก็จะทําให้กระดาษแก้วของเรานะคะไม่ขาดค่ะ
1: อ๋อมันตัดเล็กเท่ากัน
0: ห่างเอาให้มันมากๆนะ
1: แต่ว่ามันขาดออกเหมือนกันได้ละ
2: นอกจากกระดาษแก้วยังมีเชือกฟางที่น้องๆเอามาฉีกเป็นเส้นเล็กๆเพื่อทำเป็น

0: ีนะคะก็จะเป็นคนลองว่าว่าวของเราเนี่ยลอยขึ้นไปหรือเปล่าว่าวของหนูน่าจะลอยขึ้นไปได้2นาทีค่ะมั่นใจ
1: ปล่อยชักเร็วดึงดิดึงมันติดมือ
0: มันหมุนมันหมุนมันไม่ได้สม่ำเสมอ
2: น้องๆครับการทำว่าวของคนไทยนะครับก็นิยมที่จะใช้วัสดุที่มีลักษณะที่ค่อนข้างเบานะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับว่าวที่พี่ต๊อบถืออยู่ในมือนี้นี่โครงสร้างโดยส่วนใหญ่นะครับก็จะนิยมใช้ไม้ไผ่ครับเนื่องจากไม้ไผ่นะครับมีคุณสมบัติที่เบาครับและอีกอย่างนึงที่สำคัญมากก็คือว่าสามารถดัดโค้งงอได้ครับทำให้การขึ้นรูปเนี่ยค่อนข้างง่ายนะครับแล้วก็สะดวกกับการใช้งานด้วยครับและส่วนการที่เราจะมาทำตัวว่าวนะครับก็เช่นกันครับเรานิยมที่จะนำวัสดุที่มีความเบามาทำเป็นตัวว่าวนั่นก็คือกระดาษครับแบบนี้กระดาษที่อยู่ในมือของพี่ต๊อบนะครับเรียกว่ากระดาษไขครับแต่ว่ามีอีกอย่างนึงนะฮะที่นิยมใช้เช่นกันนั่นคือกระดาษสาคุณสมบัติของกระดาษทั้ง2ชนิดนี้นะครับจะมีเยื่อเยอะครับและอย่างนึงที่สำคัญมากคือเบานั่นเองครับจึงนิยมนะครับที่จะนำมาทำเป็นตัวว่าวในการที่จะสร้างความสนุกให้กับน้องๆนะครับแต่ว่าสมมุติแล้วเนี่ยพี่ต๊อบมีอุปกรณ์มากมายเลยครับตามมาดูทางนี้นะฮะถ้าเป็นวัสดุในการทำตัวว่าวที่แตกต่างจากกระดาษนะครับไม่ว่าจะเป็นผ้าหนังกระดาษสีหรือว่ากระดาษแก้วน้องๆจะเลือกวัสดุประเภทไหนครับมาทำเป็นตัวว่าวของน้องๆที่จะสามารถทำให้ว่าวเนี่ยลอยขึ้นไปได้นานและสูงครับลองคิดตามดูนะครับ
0: ต้องแก้ไขตรงที่หางต้องแบบว่าหนักกว่านี้กระดาษแก้วมันอาจจะแบบไม่สมดุลกันหางอาจไม่สมดุลกันอะไรเงี้ย
3: ก็มันเบาเกินมันเลยไม่ขึ้นมากมันจะหนักที่หัวก็เลยต้องแก้ไขที่ท้ายค่ะเอาผ้ามาเป็นหางค่ะ
4: หลังจากปรับเปลี่ยนหางว่าวและผูกเชือกให้มีความสมดุลมากยิ่งขึ้นความมั่นใจของน้องๆก็กลับมาอีกครั้งพร้อมวิ่งว่าวรอบที่สองว่าวตกลงพื้นอีกครั้งมันเป็นเพราะอะไรต้องรีบค้นหาต้นตอของปัญหาให้เจอแล้วนะครับน้องๆเพราะตอนนี้ที่ท้องฟ้าอีกด้านหนึ่งปัญหาที่ใหญ่กว่ากำลังคืบคลานเข้ามาแล้ว
5: เชื่อหรือไม่ว่าว่าวแสนสวยที่เราเห็นลอยต้นลมอยู่นี้ถือกำเนิดขึ้นมาบนโลกนานกว่า 2,000 ปีแล้วว่าวเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่มนุษย์ทำขึ้นมาเพื่อการละเล่นสร้างความบันเทิงโดยเฉพาะชนชาติในทวีปเอเชียนั้นนิยมเล่นกันมากเป็นพิเศษเพราะลักษณะอากาศเอื้ออำนวยมีท้องฟ้าแจ่มใสมีลมทวีปพัดเข้าหาแผ่นดินอยู่เสมอเช่นชาวจีนที่มีความถนัดในการใช้ไม้ไผ่จักสานและสามารถผลิตกระดาษสาคุณภาพดีได้ก็นำเอาส่วนประกอบ2 อย่างนี้มาสร้างเป็นว่าวโดยมีบันทึกเก่าแก่ของจีนที่ระบุไว้ว่าชาวจีนรู้จักการทำว่าวและเล่นว่าวมาไม่น้อยกว่า 2,000 ปีแล้วนอกจากความเก่าแก่สิ่งที่น่าทึ่งเกี่ยวกับว่าวอีกอย่างนึงก็คือความหลากหลายว่าวในแต่ละภูมิภาคจะมีลักษณะของตนเองเช่นว่าวของชาวเปอร์เซียว่าวจุฬาของไทยว่าวมังกรของจีนหรือว่าวในทวีปยุโรปแหมสวยงามแปลกตาจนต้องร้องว้าวกันเลย

0: แหมน่าเสียดายจริงๆนะครับครั้งนี้ว่าวลอยอยู่กลางอากาศได้นานทีเดียวแต่ก็ยังไม่ครบ2นาทีเพราะมีอุปสรรคจากธรรมชาติลมที่พัดเปลี่ยนทิศทางและเมฆที่เคลื่อนที่เข้ามาใกล้
1: อุปสรรคที่สำคัญที่สุดในการเล่นว่าวในช่วงฤดูฝนนั่นก็คือลมจะแรงกว่าปกตินั่นเองครับเป็นเพราะว่าลมนั้นพัดมาจากทะเลเข้าสู่หาฝั่งทำให้ลมนั้นมีการพัดที่แรงกว่าปกติพอลมแรงกว่าปกติแล้วเนี่ยก็จะทำให้การคอนโทรลหรือว่าการควบคุมว่าวเนี่ยทำได้ยากขึ้นแล้วอย่างนี้เนี่ยน้องๆจะใช้วิธี

0: ที่ไหนดีในการทำให้ว่าวสามารถลอยอยู่บนอากาศได้นาน2นาทีมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับแต่เราต้องเอาใจช่วยเพื่อนเขาอย่างเต็มที่ครับดูสิน
1: ั่นการที่จะทำให้ว่าวลอยติดลมบนได้นั้นไม่ได้อยู่ที่โครงสร้างของตัวว่าวเพียงอย่างเดียวแต่ระยะของเชือกและการกระตุกเส้นเชือกให้ว่าวลอยขึ้นก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ว่าวลอยติดลมบนได้ถ้าเอาแต่วิ่งอย่างเดียวโดยไม่ยอมปล่อยเชือกให้ว่าวลอยขึ้นว่าวก็จะไม่ติดลมบนนะครับน้องๆจะคิดเรื่องนี้กันออกไหมนาะ
2: เมื่อว่าวปะทะกับลมจะมีแรงเข้ามาเกี่ยวข้อง3อย่างคือแรงจากน้ำหนักของว่าวแรงฉุดไปตามทิศทางของลมและแรงยกในทิศทางตรงกันข้ามของน้ำหนักผลรวมของแรงทั้ง3นี้จะเกิดเป็นแรงลับที่ทำให้ว่าวลอยขึ้นไปได้และทิศทางของแรงลับนี้จะอยู่ในแนวเดียวกันกับเชือกว่าวที่ต่อออกจากคอซุ้งซึ่งเป็นจุดกลางที่เราผูกเชือกไว้เพื่อบังคับว่าวพอดีนอกจากที่จะได้เรียนรู้หลักฟิสิกส์เรื่องแรงจากว่าวแล้วว่าวยังเป็นส่วนประกอบสำคัญในการทดลองวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่โดยเบนจามินแฟรงคลินนักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกาได้ลองใช้ว่าวผูกกับลูกกุญแจแล้วปล่อยให้มันลอยขึ้นไปบนฟ้าขณะที่มีพายุทำให้เขาค้นพบที่มาของการเกิดฟ้าผ่าและการไหลของกระแสไฟฟ้าระหว่างก้อนเมฆและความรู้นี้ก็เป็นประโยชน์อย่างมากต่อการผลิตไฟฟ้าในยุคปัจจุบันค่ะ
0: ตอนนี้ก็ใกล้หมดเวลาเข้าไปทุกทีแล้วนะครับน้องๆเนี่ยก็สามารถที่จะผลิตตัวว่าวขึ้นมาได้แล้วนะฮะแต่ว่าตอนนี้มีปัญหาใหญ่มากคือน้องๆเนี่ยไม่สามารถที่จะพยุงให้ว่าวเนี่ยอยู่บนท้องฟ้าได้เนื่องจากมันแกว่งไปแกว่งมาตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้นะครับพี่ต๊อกก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญนั่นก็คือคุณลุงวินนั่นเองนะครับคุณลุงวินครับต้องถามนิดนึงว่าอย่างที่เมื่อกี้เราได้เห็นกันนะฮะว่าวของน้องเนี่ยควงสว่านเลยมันน่าจะเกิดปัญหาจากตรงไหนบ้างครับผมคุณลุง
3: ครับเท่าที่ดูก็คอทรงสั้นไป
0: ครับผมคอทรงนี่คือ
3: คอทรงก็คือเชือกที่ยึดกับตัวโครงว่าว
0: ก็คือทั้ง2ด้านอย่างนี
3: ้ใช่ครับ
0: แล้วรวมมาตรงกลางตรงนี้ใช่ไหมฮะเรียกคอทรงครับผม
3: เกิดองศาที่แคบไป
0: ครับผม
3: ต้องขยาย
0: ครับ
3: ครับเพื่อจะได้รับลมได้ตั้งฉากได้ขึ้น
0: ตั้งฉากได้ดีขึ้น
3: ครับและอันที่2ก็ตัวที่ทําให้ควงสว่านอีกตัวนึงก็คือตัวที่เป็นหางว่าว
0: หางว่าว
3: สั้นไปครับ
0: อ๋อสั้นไป
3: ครับต้องเพิ่มขนาดของความยาวของหางว่าว
0: ถ้าอย่างเงี้ยพี่ตอบว่าพอเราได้รับคําแนะนําดีๆเนี่ยหรือว่ามีข้อที่คุณลุงวินได้เห็นแล้วเนี่ยเราต้องทํายังไงดีฮะเราควรไปบอกน้องดีมั้ยฮะ
3: ครับ
0: ดีมั้ยฮะ
3: จะให้ข้อจุดที่ควรจะแก้ไข
0: ให้ข้อมูลนิดนึงใช่มั้ยฮะรวมถึงน้องทั้งบ้านนะครับอันนี้เป็นความรู้เลยเนาะ
3: ใช่ครับ
0: เราอย่าเสียเวลาดีกว่าเวลาใกล้หมดเต็มทีครับเข้าไปบอกน้องกันดีกว่าครับอ่ะคุณลุงเชิญครับ
1: น้องๆต้องแก้ไขว่าวแข่งกับเวลาแต่แล้วเหตุการณ์ที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นจนได้ครับ
4: ก็ยังไม่แน่ใจค่ะฝนจะตก
0: และตอนนี้ครับอีกหนึ่งอุปสรรคใหญ่ที่สำคัญนะครับในการทำภารกิจนี้นั่นก็คือเรื่องของฟ้าฝนนั่นเองเวลาใกล้จะหมดแต่น้องๆยังทำไม่สำเร็จเลยติดตามชมกันครับ
1: นอกจากจะต้องลุ้นให้ว่าวของน้องๆลอยติดลมบนแล้วเรายังต้องมาลุ้นให้ฝนหยุดตกไวๆด้วยนะครับภารกิจในวันนี้มีเรื่องไม่คาดคิดสำหรับน้องๆเยอะจริงๆนะครับ
0: และนี่นะครับก็ถึงเวลาที่เราจะต้องมาวัดผลของน้องๆแล้วว่าจะสามารถทำภารกิจได้หรือเปล่าเมื่อสักครู่นี้นะครับเกิดฟ้าฝนครับเป็นอันตรายมากนะครับในการที่เราจะทำภารกิจครับเพราะฉะนั้นเพื่อความปลอดภัยนะฮะเรารอให้ฝนหยุดตกฟ้าเปิดซะก่อนถึงมาวัดผลกันพร้อมไหมครับ
5: พร้อมครับ
0: มั่นใจไหมครับ
5: มั่นใจครับ
0: ถ้ามั่นใจเนี่ยมาเริ่มได้ครับ
6: ไปวิ่ง

0: ไทยขึ้นมาแล้วนะครับเหลืออีกตอนนี้ครับ10วินาทีสุดท้าย10 9 8 7 6 5 4 3 2 1ผ่านไปแล้ว2นาทีครับถือว่าน้องๆสามารถพิชิตภารกิจได้สำเร็จครับผม
1: กลับเลย
0: ภารกิจที่ยิ่งใหญ่สำเร็จได้ด้วยพลังคิดและความสามัคคีของเด็กๆอย่างพวกเราเอาล่ะครับน้องๆวันนี้เนี่ยน้องๆเป็นไงบ้างเดี๋ยวต้องบอกไว้ก่อนว่าตอนแรกเนี่ยเห็นภารกิจนึกว่าง่ายใช่ไหมแต่มีอุปสรรคมากมายเลยนะครับที่เกิดขึ้นมีอุปสรรคอะไรบ้าง
2: ความล
0: ื่
2: น
0: ความลื่นอะไรอีก
3: ฝน
0: อะไรอีก
4: ลุยน้ำ
0: อะไรอีก
5: โคน
0: ขี้โคนวันนี้ต้องบอกว่าน้องๆเนี่ยเจออุปสรรคมากมายเลยนะครับและที่อันนึงที่สำคัญมากคือเรื่องของว่าวใช่ไหมเกิดอะไรขึ้นกับว่าวของเรา
6: ค่ะ
7: เป็นรู
0: เพราะอะไรครับเพราะอะไร
8: เพราะโดนน้ำ
0: มันโดนน้ำใช่ไหมครับแล้วจึงทำให้ภารกิจเนี่ยมันสำเร็จช้าลงหรือเปล่าครับ
6: ใช่
0: ใช่ไหมฮะ
6: ใช่
0: แต่ว่าต้องถามน้องๆครับวันนี้เนี่ยอย่างน้อยที่สุดนะฮะแม้ว่าอุปสรรคจะเยอะขนาดไหนเนี่ยน้องๆก็สามารถฝ่าฟันและทำภารกิจได้สำเร็จใช่ไหมครับ
6: ใช่
0: เพราะฉะนั้นถามนิดนึงวันนี้เนี่ยได้เรียนรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องของว่าวหรือการทำว่าวบ้างไหมอ่ะบอกมาเลยน้องที
9: โครงสร้างของว่าว
0: โครงสร้างของว่าวอ่ะมาเกี่ยวเรื่องอะไรครับ
10: ลักษณะรูปแบบของว่าว
0: รูปแบบของว่าวว่ามีหลากหลายรูปแบบใช่ไหมครับโอเคมา
11: โครงว่าวครับ
0: โครงของว่าวก๊อปปี้มันกันมาหรือเปล่าเนี่ย เปล่าใช่ไหมครับวันนี้พี่ท็อปเห็นวิ่งกันกระจายเลยอ่ะต่อมาน้องพลอย
12: ต้องดูทิศทางลม
0: ทิศทางของลม
12: ใช
0: ่ครับผมเพราะว่าการที่เราจะทำให้ว่าวมันขึ้นได้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะคือถ้าเราไม่รู้เทคนิคหรือว่าทิศทางลมไม่ได้เนี่ยก็ขึ้นลำบากเหมือนกันนะใช่ไหมครับอ่ะคนต่อมา
13: วัตถุดิบของที่ใช้สำหรับทำว่าวค่ะ
0: วัตถุดิบสำหรับที่มาใช้ทำว่าวยังไง
13: ก
0: ็อธิบายหน่อย
13: อย่างกระดาษแก้วค่ะต้องเบาเพราะว่ามันจะได้รับลมได้อะไรเงี้ย
0: คือพื้นผิวของเขาเนี่ยจะได้รับลมได้แล้วก็เป็นวัสดุที่เบา
13: ค่ะ
0: เหมาะแก่การนำมาทำ
13: ค่ะ
0: แต่ขาด ใช่ไหม
13: ใช่
0: นะครับบางครั้งนะฮะน้องๆอาจจะเห็นว่าว่าวเนี่ยเป็นเรื่องของธรรมดานะครับอาจจะใช้หลักของเรื่องของฟิสิกส์เนี่ยเข้าเป็นส่วนเกี่ยวข้องอย่างเดียวแต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่เลยนะฮะเพราะเราเนี่ยยังต้องเรียนรู้หลักของความสมดุลนะฮะและที่สำคัญอีกอย่างนึงการทำว่าวถือว่าเป็นศิลปะด้วยนะครับอย่างว่าวของที่น้องๆทำเนี่ยมีการตกแต่งที่สวยงามถือว่าน้องๆเนี่ยได้เรียนรู้และที่สำคัญที่สุดการเรียนรู้ของเราไม่มีวันหมดสิ้นใช่หรือเปล่าครับเด็กๆ
6: ใช่ค
0: ่
6: ะ
0: ดีมากๆนะครับคำถามชวนคิดวิทย์ท้ายรายการวันนี้เชือกที่เหมาะสมมีคุณภาพดีที่สุดที่มักจะใช้ในการเล่นว่าวคือเชือกอะไรและเป็นเพราะอะไรจึงต้องใช้เชือกชนิดนี้ส่งคำตอบของน้องๆนะครับมาทาง Facebook Fanpage ของรายการของเราสำหรับ3คนแรกที่ตอบได้โดนใจทีมงานนะครับก็จะได้รับสื่อเพื่อการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปเป็นรางวัลครับผมและสำหรับผู้ที่อยากมาสมัครร่วมรายการนะครับก็รวบรวมสมาชิกแล้วก็ส่งจดหมายอีเมลหรือสมัครทาง Facebook Fanpage ก็ได้เช่นกันครับแล้วคิดวิทย์แอดเวนเจอร์ครั้งหน้านะครับจะพาน้องๆไปผจญภัยที่ไหนจะต้องติดตามชมกันให้ดีแต่วันนี้ขอสโลแกนที่เกี่ยวข้องกับว่าวหน่อยครับพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการ
6: คิดวิทย์
0: สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1-6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186-191ออกอากาศเวลา8:30 น.ถึงเวลา14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดแนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

เป็นธัญญาหารหลักของชาวโลกจัดเป็นพืชสายพันธุ์เดียวกับหญ้าซึ่งนับได้ว่าเป็นหญ้าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกและมีความหลากหลายทางชีวภาพสามารถปลูกขึ้นได้ง่ายมีความทนทานต่อทุกสภาพภูมิประเทศในโลกไม่ว่าจะเป็นถิ่นแห้งแล้งพื้นที่ราบลุ่มน้ำท่วมถึงหรือแม้กระทั่งบน

0: ทือกเขาที่หนาวเย็นข้าวก็ยังสามารถงอกงามขึ้นมาได้ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของไทยมีบทบาทต่อเศรษฐกิจสังคมรวมทั้งชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรไทยโดยพบว่าประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตข้าวรายใหญ่และเป็นผู้ส่งออกข้าวอันดับต้นๆของโลกอย่างไรก็ตามข้าวในแต่ละปีก็ยังมีราคาที่ไม่แน่นอนดังนั้นการเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวโดยการแปรรูปข้าวเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวประเทศไทยนำเข้าข้าวแดงจากต่างประเทศปริมาณมากและมีมูลค่าสูงส่วนใหญ่นำเข้าจากประเทศจีนและญี่ปุ่นสาเหตุที่ต้องนำเข้าจากการผลิตข้าวแดงภายในประเทศยังไม่เป็นที่แพร่หลายขาดความรู้และเทคโนโลยีในการผลิตข้าวแดงให้ได้คุณภาพในระดับอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย
1: ์สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยคิดสร้างสรรค์ผลงานที่ใหญ่ๆยกระดับความสามารถของคนไทยก้าวขึ้นไปอีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์รายการนี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาและฉายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อสร้างสรรค์อย่างมีคุณค่าโดยมีผู้ใหญ่ใจดีนะครับโดยสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
2: M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
1: เอาละฮะวันนี้ผมอาร์ตสิทธินาถจะพาทุกท่านนะครับไปเยี่ยมชมเครื่องหมักข้าวแดงจะเป็นอย่างไรนั้นผมอยากรู้เหมือนกันไปดูดีกว่าครับ
0: ข้าวแดงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการหมักข้าวด้วยราโดยมีการบริโภคมานับพันปีในเขตทวีปเอเชียข้าวแดงเป็นวัตถุปรุงแต่งสีและกลิ่นรสในอาหารและยังสามารถยืดอายุการเก็บรักษาของอาหารไว้ได้นอกจากนี้ข้าวแดงยังสามารถใช้ประโยชน์เพื่อเป็นยาพื้นบ้านประเทศที่เป็นผู้ผลิตข้าวแดงรายใหญ่คือจีนและญี่ปุ่นเครื่องจักรและถังหมักเพื่อผลิตข้าวแดงให้เป็นสีธรรมชาติผสมอาหารเป็นเครื่องที่ทำงานในระบบออโตเมติกจึงสามารถรักษาคุณภาพได้สม่ำเสมอสามารถที่จะผลิตข้าวแดงในราคาต่ำเพื่อแข่งขันในตลาดโลกได้เครื่องจักรส่วนใหญ่จะเป็นสแตนเลสสตีลทั้งหมดเหตุเพราะไม่ต้องการให้มีสารต่างๆไปปนเปื้อนคุณภาพที่ได้ต้องสามารถรักษาคุณภาพและความปลอดภัยให้กับผู้บริโภคได้โครงการข้าวแดงและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารพื้นบ้านโดยความร่วมมือวิสาหกิจชุมชนบ้านนาทองและมหาวิทยาลัยสารคามเพื่อยกระดับการผลิตข้าวแดงในระดับวิสาหกิจชุมชนไปสู่ระดับอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์ให้มากยิ่งขึ้นซึ่งจะเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจสร้างรายได้ให้กับวิสาหกิจชุมชนเพิ่มความมั่นคงทางเศรษฐกิจในชุมชนอย่างยั่งยืน
1: เอาละครับกลับมาอยู่ในการคิดการใหญ่แล้วนะครับตอนนี้อาร์ตก็ได้อยู่กับที่ปรึกษาโครงการด้านวิชาการแล้วครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: โอ้โหนะฮะผมไปได้ไปดูแบบเห็นเครื่องจักรผ่านๆแล้วนะครับผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเครื่องหมักข้าวแดงเนี่ยมีแรงบันดาลใจยังไงครับ
3: ครับคือผมขอย้อนไปในปี2553หรือปี53นะครับคือช่วงนั้นเนี่ยผมได้รับการแต่งตั้งจากวุฒิสภาคือคณะกรรมการเศรษฐกิจการพาณิชย์และอุตสาหกรรม
1: ครับผม
3: ให้เป็นที่ปรึกษาของอนุกรรมการด้านเศรษฐกิจนะครับซึ่งขณะนั้นเนี่ยผมก็เป็นที่ปรึกษาของกระทรวงอุตสาหกรรมกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมอยู่แล้วต่อมาในปี54นะผมพูดสั้นๆ54ก็แล้วกันนะครับคือผมได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการเศรษฐกิจการพณิชย์และอุตสาหกรรมอีกครั้งหนึ่งเป็นอนุกรรมธิการวุฒิสภาทางด้านอนุกรรมธิการติดตามและส่งเสริมเกษตรแปรรูปนะครับเป้าหมายจริงๆของคณะนี้ก็คือศึกษาเกี่ยวกับเรื่องพืชเศรษฐกิจสำคัญของประเทศได้แก่ข้าวมันสำปะหลังยางพาราในระหว่างการทำงานของอนุเนี่ยเขาได้มีการไปเยี่ยมชมสถาบันวิจัยทุกสถาบันอีกอันนึงก็คือที่เราสำคัญมากๆที่เราไปเยี่ยมคือที่มหาวิทยาลัยเกษตรที่สถาบันค้นคว้าและพัฒนาอาหารสถาบันเกษตร ตรงนี้

0: เนี่ยมีการวิจัยเรื่องข้าวโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าวหมักยีสต์แดงหรือบางทีเราเรียกว่า red yeast rye นะบางทีผมก็จะเรียกสั้นๆว่าข้าวแดงแล้ววงเล็บยีสต์ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งอะไรที่เราน่าสนใจมากเพราะว่ามันเป็นสีธรรมชาติสำหรับผสมอาหารหลังจากตรงนี้เนี่ยผมก็ได้มีการไปศึกษาว่าจริงๆตัวเนี้ยมันประยุกต์ใช้อะไรได้บ้างแล้วใครเป็นเจ้าเทคโนโลยีสิ่งที่ผมได้ข้อมูลนี้คือว่าประเทศจีนเนี่ยพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องข้าวแดงตัวนี้มาพันกว่าปีแล้วยกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยจีนจะใช้ตัวนี้มากอย่างยกตัวอย่างในเต้าหู้ยี
1: ้
0: นะกวนเชียงหรือหมูแดงทั้งหลายเนี่ยหรือวายแดงเป็นต้นจีนจะใช้นี่เป็นหลักญี่ปุ่นก็เหมือนกันญี่ปุ่นก็เป็นประเทศหนึ่งซึ่งก็ใช้พวกข้าวแดงพอสมควรนี่เป้าหมายของการทำโครงการเนี่ยทางกระทรวงส่งเสริมอุตสาหกรรมเนี่ยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเนี่ยเขาบอกว่าคุณต้องผิดข้าวแดงที่ศูนย์ฝึกแล้วก็กลับไปผิดข้าวแดงที่ชุมชนด้วยเราก็ทำทั้งสองอย่างนะฮะ
1: คือเราจะไม่ผลิตที่เดียว
0: ไม่
1: เราต้องกลับไปที่เดิมด้วย
0: คือหมายว่าฝึกไปแล้วคุณต้องทำงานเป็น
1: อ๋อโอเค
0: ไม่ใช่แบบฝึกเสร็จแล้วก็จบกันแล้วก็
1: จบ
0: เรียบร้อยไม่คือทางกระทรวงกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเขาไม่คุณต้องไปทำเป็นหลังจากนี้ก็คือไปทำที่มหาสารคามโดยเฉพาะยิ่งที่มหาวิทยาลัยเราอาศัยมหาวิทยาลัยเป็นสถานที่นะครับพอถึงจุดนี้ปุ๊บแล้วในความคิดของผมว่าเพียงแค่นี้คงไม่พอหรอกเราต้องไปสู่เรื่องอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์นะฮะอันนี้ก็จะมาสู่เรื่องสร้างเครื่องจักรนะสร้างเครื่องจักรไอ้ตรงนี้เองเนี่ยแต่เดิมก็จะขอกรมส่งเสริมต่อยอดปรากฏว่ากรมส่งเสริมบอกว่าไม่มีเงินนะเงินน้อยผมก็เลยมาทางสำนักปลัดนะกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนี่ยว่าผมอยากได้เงินมาซึ่งจะมาสร้างเครื่องของผมนี่ก็คือพูดกันง่ายๆคือว่ามันสามารถจะผิดในสเกลนะ
1: อันนี้คือโครงการช่วยเหลือแล้ว
0: ครับ
1: โครงการช่วยเหลือครับเป็นโครงการช่วยเหลือ
0: ใช่ครับ
1: ครับผม
0: ก็ตรงนี้เกิดขึ้นมาเนี่ยคือทางสำนักปลัดนี่ก็เห็นด้วยก็อนุมัติแนวคิดของผมเนี่ยเราไม่อยากไปก๊อปปี้เข
1: า
0: เราก็เกิดเครียดว่าทำยังไงไอ้4โปรเซสกระบวนการเนี่ยเพื่อจะทำข้าวแดงเนี่ยเราจะอยู่ในเครื่องเดียวกัน
1: อาจารย์อุบไว้หน่อยดีกว่า
0: ได้ครับ
1: เดี๋ยวเบรกหน้า
0: ครับ
1: เรามีแน่นอนเดี๋ยวจะให้ไปเจาะไปถามล้วงลึกผมก็อยากรู้มากมายเลยซึ่งตอนนี้เราแรงบันดาลใจป
0: ุ
1: ๊บเริ่มไกลละไกลขึ้นเดี๋ยวเบรกหน้าเดี๋ยวผมจะเจาะทีละอันนะฮะเอาละครับท่านผู้ชมนะฮะเดี๋ยวเบรกหน้าเดี๋ยวผมจะกลับมาล้วงลึกล้วงจริงอีกรอบนึงครับ

0: ได
1: ้เครื่องจักรและถังหมักเพื่อผลิตข้าวแดงให้เป็นสีธรรมชาติมีแนวคิดเป็นแบบ Creative Design และมีระบบควบคุมออโตเมติกรวมทั้งไม่มีเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อจุลินทรีย์รวมทั้งสารที่จะเข้าไปปนเปื้อนในกระบวนการผลิตถังหมักข้าวแดงเป็นถังหมักที่มีระบบควบคุมสภาวะการหมักข้าวด้วยเชื้อยีสต์สายพันธุ์โมเนสคัสสามารถนิ่งฆ่าเชื้อข้าวใส่หัวเชื้อและหมักข้าวในถังเดียวครั้งละ100กิโลกรัมทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ข้าวแดงสู่พาณิชย์ที่สามารถควบคุมมาตรฐานเครื่องนี้นอกจากจะผลิตข้าวแดงแล้วสามารถประยุกต์ใช้อย่างอื่นและใช้งานได้อย่างหลากหลายเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจและสร้างรายได้ให้กับวิสาหกิจชุมชน
2: กลับมาอยู่ในเบรกที่2นะครับกับรายการคิดการใหญ่นั่นเองครับตอนนี้ก็ได้อยู่กับอาจารย์บรรลบเช่นเดิมครับและก็เมื่อกี้นี้เราได้ถามไปแล้วว่าความเป็นมานะฮะแรงบันดาลใจและตอนนี้ก็จะได้มาเจาะดีเทลว่ามีอะไรบ้างดีกว่านะเอาคำถามแรกดีกว่าครับแนวคิดเกี่ยวกับเจ้าเครื่องนี้นะฮะดีประโยชน์อย่างไรครับ
3: คือเอาอย่างนี้ผมจะเอาขบวนการ4กระบวนการเนี่ยอยู่ในเครื่องเดียวกัน
2: ซึ่งปกติครับจะแยกเป็นเครื่อง4เครื่องเลย
3: ครับอย่างนั้นก็อย่างการนึ่งข้าวเนี่ยเขาก็จะมีอยู่1เครื่อง
2: ครับ
3: การหมักเขาจะ1เครื่องการจะไปอบแห้งอะไรก็อีก1เครื่อง
2: ครับผม
3: หรืออะไรต่างๆเนี่ยแต่ผมไม่ใช่ผมทุกกระบวนการ4กระบวนการจริงๆ4กระบวนการมันประกอบไปด้วย1การนึ่งฆ่าเชื้อก็คือ sterilization
2: ครับ
3: นะเพราะจริงๆข้าวเนี่ยที่เราจะไปใช้เนี่ยมันต้องฆ่าเชื้อไม่ให้มีเชื้ออื่นป

0: ไม่งั้นการหมักจะไม่ประสบความสำเร็จอันที่สองก็คือขบวนการหมักกระบวนการหมักนี่ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นกระบวนการหนึ่งเพื่อจะให้ยีสต์เนี่ยเติบโตแล้วก็ใช้ตัวแป้งของข้าวเนี่ยไปเปลี่ยนไปเป็นสีแดงธรรมชาตินะครับอันที่สามก็คือการฆ่าเชื้อฆ่าเชื้อยีสต์เพราะว่าพอพูดถึงเชื้อเมื่อไหร่เนี่ยคนทานเนี่ยก็อาจจะ
1: นึกจะรู้สึกแบบ
0: น่ากล
1: ั
0: วน่ากลัว
1: เชื้ออะไรเนี่ย
0: ใช่น่ากลัวมากๆเพราะนั้นคือเราก็บอกว่าเราฆ่าเชื้อแล้วนะตายหมดแล้วนะนะจริงๆเชื้อมันทานได้ก็เหมือนเราทานข้าวหมากนะเป็นต้นนะเพราะตอนนี้นี่กระบวนการฆ่าเชื้อแล้วเสร็จแล้วพอฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วก็อบนะอบแล้วนี่สี่กระบวนการเนี่ยผมกำลังพูดว่า four processes in one machine with auto control system คือเป็นแต่ละกระบวนการนี้เป็นอัตโนมัติคือหมายความว่ากดปุ่มปุ๊บมันทำงานให้เรานะครับเพื่อเป็นการง่ายนี่คือแนวคิดนะฮะแนวคิดครับ
1: ครับผมแล้วการในอนาคตแนวคิดการพัฒนาเครื่องอะครับ
0: เอาเป็นว่าเนื่องจากไอเนี้ยมันเป็นอาหารเพราะฉะนั้นเนี่ยอันแรกก็คือความสะอาด
1: คือ
0: ล
1: ี
0: นเน
1: ี่ย
0: ก็คือว่าเหล็กที่มาใช้เป็นวัสดุในการสร้างถังต้องเป็นสแตนเลสไร้สนิม
1: โอ้โห
0: นะอันนี้สำคัญมาก
1: ครับผม
0: อุปกรณ์จะเป็นคอนโทรลวาล์วพวกอะไรต่างๆเป็นสแตนเลสล้วนๆแล้วก็อาจจะตัวซีลมันเนี่ยเราไม่ใช้เป็นซีลยางมันเป็นเทฟลอนนะครับเพราะว่าอันนี้มันจะทนความร้อนได้200องศา
1: ครับผม
0: นะครับอันนี้เป็นต้นอันที่สองก็คือว่าหลังจากที่ว่าเรื่องป้องกันการปนเปื้อนแล้วเนี่ยอันที่สองเรื่องเซฟตี้ความปลอดภัยก็คือหมายถึงว่าพนักงานที่ออปเปอเรตเนี่ยจะไม่โดนความร้อนหรือโดนอะไรที่ทำให้เกิดปัญหาหรือบาดเจ็บดังนั้นในถังของเราเนี่ยจะมีฉนวนกันความร้อนนะซึ่งฉนวนนี้เราก็ไม่ใช้เส้นใยแร่หรือใยแก้วที่เขาห้ามนะเพราะว่าอันนี้มันมีปัญหาเรื่องการหายใจเราใช้เส้นใยซึ่งเป็นโพลิเมอร์นะซึ่งจริงๆแล้วสามารถทนความร้อนไม่ต่ำกว่า250องศาขึ้นไป
1: oh
0: นะฮะ
1: oh.
0: อันนี้โอเคข้อที่3เรื่อง GMP Good Manufacturing Practice อันนี้สำคัญมากเลยเรื่องน้ำเรื่องอะไรปกติเราจะใช้น้ำเพื่อสตรี
1: ม
0: รวมทั้งอากาศที่เราจะต้องไปหมุนเวียนในเครื่องเนี่ยเราจะมีฟิลเตอร์กรองซึ่งฟิลเตอร์เราสามารถจะกรองได้จุด1ไมครอนนะ
1: 1ไมครอน
0: มันชื่อเฮป้านะฮะตัวน้ำเนี่ยก็คือเราใช้น้ำดื่มนะไม่ใช่เป็นน้ำ
1: ไม่ใช่น้ำประปา
0: น้ำประปาก็ไม่ใช้
1: ต้องเป็นน้ำดื่มด้วย
0: ใช่แล้วป้องกันว่าไม่มีเชื้อโรคเข้ามานะอันนี้เป็นต้นก็คือพูดง่ายๆคือรวมทั้งการปฏิบัติการต่างๆเหล่านี้เราถือว่าต้องเป็น GMP
1: ครับ
0: ข้อที่4ก็คือเป็น Green Industry คือเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวสิ่งที่กำลังจะพูดว่าอธิบายคือว่าอุตสาหกรรมสีเขียวมันคืออะไรก็คือมันเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหมายความว่าการที่เราจะปล่อยพวกจะเป็นลมร้อนหรืออะไรต่างๆที่เราอบหรือขบวนการผิดเนี่ยเราจะมีฟิลเตอร์ดักหมด
1: ครับ
0: ไม่ให้เชื้อยีสต์อะไรต่างๆนี่หลุดรอดไปสู่บรรยากาศนะเพราะนี่เราป้องกันทุกอย่างนะครับเพราะนั้นเราอยากจะเป็นในเครื่องจักรของผมเป็นกรีนอินดัสทรีมากกว่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมครับ
1: นะฮะแล้วเป้าหมายในอนาคตล่ะครับอาจารย์
0: คืออนาคตเนี่ยผมไม่ได้มองว่าข้าวแดงต้องมาเป็นสีผสมอาหารหรือคือกินเข้าไปอย่างเดียว
1: ครับผม
0: ผมกำลังมองว่าผมต้องการขยายตลาดไปสู่ภาคอุตสาหกรรมอื่น
1: อย่างเช่น
0: โอเคตอนอื่นเนี่ยข้าวแดงที่ผสมอาหารคือเรากินผมต้องการให้ไปเป็นวัตถุดิ
1: บ
0: ในภาคอุตสาหกรรมในภาคอุตสาหกรรมที่ผมเขียน potential ที่เป็นไปได้ก็คือภาคอุตสาหกรรมพลาสติกโดยเฉพาะพลาสติกชีวภาพไบโอพลาสติกนะแล้วก็มีการเนื้อคืออุตสาหกรรมเครื่องสำอางเพราะคุณทราบอยู่แล้วว่าปัจจุบันเนี่ยแป้งพับเนี่ย
1: ครับ
0: ใช้ข้าวแล้ว
1: ใช้ข้าวแล้ว
0: นะแล้วอุตสาหกรรมทางด้านพลาสติกเนี่ยญี่ปุ่นเอาข้าวกับเปลือกหอยมาบดผสมในนั้นของเรานี่พื้นฐานมันมีอยู่ตรงนั้นแล้วแล้วเราก็เป็นสีออร์แกนิกนะสมบูรณ์แบบซึ่งทั้งอุตสาหกรรมต้องการสีออร์แกนิกแต่เพียงแต่ว่าเราจะต้องไปต่อยอดโดยที่เป็นวัตถุดิบที่เขาต้องการ
1: ครับ
0: นะครับ
1: นะฮะพูดกันมาค

ขนาดนี้แล้วผมยังไม่เห็นตัวเครื่องเลยอาจารย์พูดขนาดนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะฮะไปชมเครื่องและก็วิธีการใช้งานครับเดี๋ยวไปดูเลยก่อนครับอาจารย์ครับเชิญครับ

0: ได้กลับมาอยู่ในรายการคิดการใหญ่ในเบรกที่3แล้วนะครับตอนนี้นะฮะอาร์ตก็ได้อยู่กับอาจารย์วรพเช่นเดิมครับตอนนี้ก็จะให้อาจารย์แนะนำเกี่ยวกับเครื่องนะฮะว่ามีอะไรบ้างนะครับส่วนประกอบต่างๆครับเอาละครับอาจารย์ส่วนประกอบของเครื่องตัวนี้ฮะมีอะไรบ้างครับ
1: คือจริงๆหลักๆของเครื่องนี้ประกอบไปด้วยถังนะครับถังนี่จะมีถังอยู่2ชั้นคือถังภายนอกนี่จะทําหน้าที่เหมือนก็เป็นแชมเบอร์นะควบคุมอุณหภูมิความร้อนอยู่ในนั้นส่วนถังข้างในนี่จะเป็นตะแกรงนะพร้อมทั้งใบกวนซึ่งถังข้างในนี่จะทําหน้าที่หมุนพูดง่ายก็คือพยายามจะเกลี่ยข้าวให้มันกระจายเพื่อให้ยีสต์มันโตนอกจากตัวถังแล้วเนี่ยเขาจะมีส่วนประกอบสำคัญก็คือระบบควบคุมอัตโนมัตินะครับอีกอันนึงก็คือตัวคูลเลอร์ซึ่งจะเป็นตัวควบคุมอุณหภูมินะโอเคครับผมจะอธิบายการทำงานของเครื่องจักรในถังหมักนี่นะครับถ้าเรามาดูที่ตู้ควบคุมอัตโนมัติเนี่ยจะประกอบไปด้วยอันหลักๆเลยคือเราสามารถจะออเปเรตโดยแมนนวลก็ได้ออโต้ก็ได้แต่ว่าถ้าจะต้องการให้มันทำอัตโนมัติมันก็ต้องไปที่ออโต
0: ้ครับผม
1: ในกระบวนการเนี่ยมันจะประกอบไปด้วย4กระบวนการหรือ4โปรเซสก็คือแรกก็คือ sterilization คือการนึ่งฆ่าเชื้อเราจะเห็นปุ่มนี้นะครับ
0: ปุ่มสีแดงๆ
1: ปุ่มสีแดงๆถ้าเรากดปุ๊บมันจะอัตโนมัติทำงานตั้งแต่เริ่มต้มน้ำนะแต่ก่อนอื่นเติมน้ำในสตีมแทงก่อนซึ่งเรามีเฮดแทงอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วนะเติมน้ำเสร็จปุ๊บน้ำได้ระดับสตีมฮีเตอร์จะเริ่มฮีทน้ำขึ้นมานะครับพอฮีทน้ำขึ้นมาปุ๊บเราตั้งไว้ที่130 130เนี่ยเราจะมีคอนโทรวาล์ซึ่งอยู่หลังถังเนี่ยจะพอ130มันก็จะเปิดให้สตีมวิ่งเข้าไปในระหว่างตรงนี้เราต้องการที่จะเว้นอากาศออกไปนะเพราะถ้าอากาศมันอยู่นี้เนี่ยสตรีมมันจะต้องไปดันกับอากาศเพราะนั้นเราเว้นอากาศเข้าไปเพื่อจะให้ถังมันร้อนขึ้นพอหลังจากตรงนี้เนี่ยในถังอุณหภูมิก็จะเพิ่มขึ้นละสตรีมก็จะต้มน้ำเพื่อทำอุณหภูมิให้ได้121องศานะครับอันนี้เหมือนกับเราออโตเคฟในห้องแลบอยู่แล้วนะครับในระหว่างที่มันทำงานเนี่ยเราสามารถจะอ่านอุณหภูมิบนจอดิจิตอลนี้ได้ในเวลาเดียวกันเรามีอุปกรณ์ที่จะมาเป็นดับเบิลเช็คซึ่งอยู่บนถังด้วยนะครับสองอย่างเพื่อจะอ่านไปพร้อมกันเกิดกรณีอันหนึ่งอันใดมันไม่ตรงกันเราก็ต้องมีการตรวจเช็คว่าเอ้ยทำไมไม่ตรงกันเป็นต้นนะครับพอหลังกระบวนการ sterilization เนี่ยพอที่อุณหภูมิ121องศาเราจะมีไทม์เมอร์เป็นตัวเขาเราต้องการนึ่งอยู่15นาทีเนี่ยมันก็จะนับ1 2 3 4 5จน15ปุ๊บออโตเมติกเพื่อจะไล่สตรีมออกก็จะเปิดเว้นออกไปทางท่อเว้นอุณหภูมิในถังอยู่ที่40แล้วก็จะไปถึงขั้นตอนที่2คือการหมัก fermentation ไอ้ตรงนี้เองที่พนักงานหรือเจ้าหน้าที่จำเป็นต้องเตรียมเชื้อเพื่อเปิดตรงฝาข้างบนเนี่ยหลังจากเรากดตรงนี้เรียบร้อยมันก็ทำงานละนี่การทำงานมันเนี่ยก็คือหลักๆก็คือว่ามันจะต้องควบคุมอุณหภูมิในการหมักส่วนถังข้างในมันจะกวน24ชั่วโมงเลย
0: oh.
1: นะคืออากาศที่มันเข้ามาก็จะระบายให้ออกซิเจนก
0: ับ
1: ยีสต์ตลอดเวลานะ mm-hmm. เพราะฉะนั้นการทำงานจะคอนติเนียสพอหลังจากตรงนี้เรียบร้อยปุ๊บไอ้เครื่องก็จะหยุดการทำงานแล้ว
0: ครับ
1: นะ
0: ผม
1: หยุดการทำงานนี้มันก็จะเข้าไปสู่การฆ่าเชื้อทิ้งคือโปรเซสที่3ละก็คือเทอร์มินเนชั่นนะพอหลังจากตรงนี้ปุ๊บมันก็จะคูลดาว
0: น์คูลดาวน์แล้ว
1: คูลดาวน์แล้วคูลดาวน์แล้วพร้อมที่จะอบแห้งก็คือในโปรเซสที่4คือดีไฮเดรชันพอเราเปิดฝาถังเปิดถังในแล้วเสร็จแล้วเนี่ยไอ้กลวยที่เราจะมีเกาะทางภายในถังที่มันเป็นแชมเบอร์เนี่ย
0: ครับผม
1: แล้วเสร็จแล้วเราก็ค่อยๆเดินใบกวนข้าวมันถูกกวาดออกมาก
0: วา
1: ดออกมาเสร็จแล้วเราก็จะมีรถที่จะใส่ตัวข้าวเนี่ยซึ่งเป็นสแตนเลสเหมือนกันทุกอย่างต้องเป็นสแตนเลสหมด
0: ทุกอย่างต้องสะอาด
1: สะอาด

0: นะตรงนี้ก็คือเราได้ข้าวซึ่งอยู่ในภาชนะเราหรือจะเป็นถุงก็ได้ตอนนี้ก็ถือว่าจบกระบวนการผลิตข้าวแดงนะครับ
1: โอเคครับผมนะฮะนี่คือกระบวนการผลิตข้าวแดงจบแล้วนะฮะก็หลายๆคนก็จะได้รู้ว่าการผลิตข้าวแดงคือทำยังไงนะฮะแล้วก็อยากให้อาจารย์เนี่ยฝากนิดนึงว่าสามารถติดต่ออาจารย์ได้ที่ไหนสำหร
0: ับ
1: ผู้ประกอบการคนไหนที่สามารถมาติดต่อได้ครับ
0: ครับบริษัทของผมคือบริษัทไทยอินทรพัฒน์จำกัดนะครับจริงๆแล้วผมให้เบอร์ดีกว่านะฮะเบอร์โทรศัพท์จริงๆก็02-318-5018
1: อืมครับ
0: แล้วก็เบอร์แฟกก็คือ02-318-5052ถ้าต้องการอีเมลนะก็ติดต่อโดยตรงก็แล้วกัน
1: ได้ครับผมนะฮะเดี๋ยวเราจะขึ้นให้ข้างล่างด้วยนะครับเอาละฮะเดี๋ยววันนี้นะครับของอาจารย์เนี่ยเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะไปดูหัวหน้าโครงการอีกคนหนึ่งเขาบอกว่าอีกคนหนึ่งเขาก็เก่งเช่นกัน
0: ถูกต้องครับ
1: เป็นแนวคิดผู้ผลิตเช่นกันใช่ไหมฮะ
0: คือเราทำงานร่วมกันอยู่แล้วก
1: ็
0: ขาดคนหนึ่งคนใดไม่ได้จริงๆผมเนี่ยทางด้านตรงนี้แต่ไอ้ว่าเชื่อคนเตรียมจะต้องอาจารย
1: ์นะ
0: เขาเชี่ยวชาญ
1: เราไปดูกันดีกว่า
0: ครับ
1: ครับผมกลับมาอยู่ในรายการคิดการใหญ่นะฮะและตอนนี้นะฮะอาร์ตก็อยู่กับแขกรับเชิญนั่นเองเขาบอกว่าเขาเป็นหัวหน้าโครงการด้วยครับสวัสดีครับโอ้โหนะฮะเมื่อกี้ก็ได้ไปดูเครื่องแล้วซึ่งเครื่องหมักข้าวแดงเนี่ยฮะก็ผมอยากจะทราบเหมือนกันว่าประโยชน์และดีนะฮะมีอะไรบ้าง
2: สำหรับเครื่องตัวนี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
2: คืออย่างที่ทางเราออกแบบมาทางผู้ที่ปรึกษาโครงการเนี่ยก็ได้ออกแบบมาคือเครื่องตัวนี้เนี่ยเหมือนกับว่าเราสามารถจะทำได้ทั้ง4กระบวนการ
1: ค่
2: ะตั้งแต่การเข้ามาแค่ข้าวฆ่าเชื้อค่ะหมักรวมถึงการฆ่าเชื้ออีกรอบแล้วก็อบแห้งให้เรียบร้อยเลยในแค่เครื่องเดียวค
1: ่
2: ะโดยที่ไม่ต้องแบบว่าย้ายเครื่องไปหลายๆเครื่องนะคะ
1: นี่ก็เป็นเครื่องเดียวเลยเสร็จปุ๊บปั๊บเสร็จเรียบร้อยก็ใช้ได้เลย
2: ใช่ค่ะ
1: โอ้โหนะฮะแล้วเครื่องที่สามารถช่วยอาจารย์ในเรื่องวิสาหกิจชุมชนได้อย่างไรครับ
2: อย่างที่แจ้งอะค่ะว่าถ้าในกรณีของวิสาหกิจชุมชนเนี่ยก็คือทางวิสาหกิจชุมชนโดยส่วนใหญ่แล้วเขาจะไม่ได้มีความรู้มากนักที่จะต้องมาทำอะไรที่มันเกี่ยวกับกระบวนการทางด้านการใช้เชื้อจุลินทรีย์อาจจะเคยหมักสาโทหมักในส่วนของที่เป็นลูกแป้งอะไรอย่างเงี้ยคือในแต่ในกรณีนี้เนี่ยพอถึงขั้นที่จากอุตสาหกรรมที่มันเป็นโอท็อปนะคะแล้วเราจะสามารถยกระดับอุตสาหกรรมของโอท็อปเนี่ยขึ้นมาให้เขาได้มาตรฐานมากขึ้นขั้นต่ำๆเนี่ยมันต้องเป็นมพช.หรือว่า GMP ค่ะเพื่อที่จะได้สามารถขายได้โดยเฉพาะเรากำลังเข้าสู่อาเซียนด้วยผลิตภัณฑ์ต้องได้มาตรฐานนะคะคราวนี้เนี่ยพอผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐานปุ๊บการที่กระบวนการต่างๆความสะอาดต่างๆเนี่ยมันจะเป็นเรื่องสำคัญมากค่ะเพราะนั้นถ้าเกิดว่าอย่างที่แจ้งว่าผู้ประกอบการมีโดยเฉพาะเป็นวิสาหกิจชุมชนมีห้องให้เรานะคะเราถอยเครื่องตัวนี้ไปปุ๊บเนี่ยด้วยระบบที่เราเซตมาสำหรับที่จะมีมาตรฐานของ GMP ด้วยตัวเครื่องเองแล้วเนี่ยก็คือมันแทบจะได้ GMP โดยส่วนตรงนั้นแล้วสำหรับการโอเปเรต
1: ค
2: ่ะแล้วก็เหมือนกับทำให้คุณภาพเขาดีขึ้น
1: อยากจะให้อาจารย์เนี่ยฝากหน่อยเบอร์ชื่อเบอร์โทรที่อยู่นะฮะสำหรับใครที่อยากจะติดต่อโครงการหรือว่าอยากจะรู้รายละเอียดเรื่องนี้ครับ
2: ค่ะถ้ามีผู้ประกอบการนะคะเน้นว่าถ้าเป็นผู้ประกอบการทั้งในกรณีของผู้ผลิตที่ต้องการจะปกติอาจจะเคยนำข้าวแดงนะคะจากทางประเทศอื่นเข้ามานะคะรวมถึงผู้ที่สนใจจะใช้ข้าวแดงนะคะในการที่จะเอาไปทำผลิตภัณฑ์นะคะก็เดี๋ยวอาจจะยกตัวอย่างนิดนึงนะคะที่เราคุ้นเคยนะคะอย่างเช่นผงหมักหมูแดงก็ใช่นะคะหรือว่าซอสหรือว่าการจะเอาไปใส่อยู่ในไส้กรอกหรือแหนมนะคะซ
1: ึ่
2: งผลิตภัณฑ์ชุมชนเนี่ยน่าจะมุ่งเน้นไปที่การเน้นตลาดสุขภาพ
1: ครับผม
2: ค่ะมากกว่านี้ถ้าสนใจจะเอาข้าวแดงนะคะตัวอย่างข้าวแดงเนี่ยไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางด้านอาหารทั้งของคาวและของหวานนะคะรวมถึงถ้าเกิดว่าผู้ประกอบการที่สนใจเครื่องตัวนี้เพื่อจะเอาไปตั้งเป็นผลิตข้าวแดงก็สนใจติดต่อได้ที่เบอร์มือถือนะคะจะเป็น0814218773ค่ะส่วนถ้าเป็นอีเมลเดี๋ยวจะให้รายละเอียดทาง
1: ได้ครับเดี๋ยวผมจะขึ้นด้านข้างให้ครับผมนะฮะก็เป็นไงแล้วครับวันนี้เราก็ได้ฟังอาจารย์พูดแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเชื้อราเรื่องเครื่องนะฮะก็ทำให้ผมได้ความรู้เยอะเลยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากนะครับ นะฮะเดี๋ยวอีกสักครู่นึงนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมบรรยากาศรอบๆนะฮะเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับเอาละครับเดินทางมาถึงเบรกสุดท้ายแล้วนะครับกับรายการคิดการใหญ่นะครับช่วงนี้นะฮะหมดเวลาลงแล้วนะครับต้องขอขอบคุณนะครับอาจารย์บรรลบนะฮะและดร.วรนันท์ด้วยนะครับที่ทำให้เราเนี่ยได้เดินดูเครื่องจักรที่เราไม่เคยได้ดูนะฮะแล้วก็เอื้อเฟื้อสถานที่อีกด้วยนะครับโครงการดีๆอย่างนี้นะฮะจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีโครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อสร้างสรรค์คุณค่าโดยมีผู้ใหญ่ใจดีมาสนับสนุนสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
3: M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
1: วันนี้นะฮะผมอาร์ตสิทธินาต้องขอลาไปก่อนครับผมวันนี้นะฮะต้องบอกเลยว่าสนุกมากลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ร้านเด็ดของเราวันนี้นะครับพุกพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ตลาดสีย่านนะครับต้องบอกว่าเป็นตลาดเก่าแก่ที่เป็นแหล่งรวมของกินของคนกรุงเทพเลยนะครับตอนนี้ประมาณ8โมงร้านค้าสตรีทฟู้ดต่างๆนี่ตั้งเรียงรายพร้อมที่จะเสิร์ฟให้กับคนที่จะมาซื้ออาหารไปกินนะครับเนี่ยส่วนใหญ่นะก็จะเป็นคนที่ตื่นเช้ามาทำงานก็แวะซื้อขึ้นรถเมล์ไปทำงานได้นะครับแต่วันนี้ร้านเด็ดของฟู้ดนะครับที่จะพามานี่เป็นร้านที่อยู่ริมฟุตบาท

0: อาจชื่อว่าร้านห่อหมกแม่บุญมานะครับเพราะว่ากันว่าทำมาขายนี่วันละ100 โลขายหมดได้ยังไงอร่อยขนาดไหนตามพุ่มเลยนะครับมาครับคุณผู้ชมฮะนี่ตั้งอยู่ริมฟุตบาทแบบนี้เลยนะฮะต้นซอย4 ย่าน 1เจอเลยนี่แม่สวัสดีครับ
1: จ้าสวัสดีค่ะ
0: นี่เลยห่อหมกแม่บุญมาของเราแม่บุญมาคือคนนี้ใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ค่ะ นี่ตัวจริงเสียงจริง
0: ดูหม้อนี่คือใหญ่มากเลยนะแม
1: ่ค่ะหม้อเบอร์60ค่ะเต็มหม้อ100 โล เนื้อปลา100 โลค่ะ
0: เนื้อปลา100 โล
1: มีปลาช่อนตะกายหมูสับแล้วก็หัวเนื้อหัวพุงค่ะ
0: หัวเนื้อหัวพุงปลาช่อนเหรอ
1: ปลาช่อนค่ะ
0: ราคาก็ต่างกันไปอย่างเงี้ยเหรอ
1: ต่างกันไปค่ะหัวพุงกระทงละ60
0: จ้ะ
1: ถ้าพุงล้วนกระทงละ80เด็กจิ๋วก็25 บาทค่ะ
0: คือเขาจะมีวางถาดไว้ในตู้กระจกนะตรงนี้เป็นกระทงเล็ก25 บาทใช่ไหม
1: จ้ะ
0: ส่วนใหญ่คนก็จะมาซื้อแบบนี้ความอร่อยของห่อหมกเราคืออะไรจ๊ะแม่
1: คือใจซื่อมือสะอาดใส่เครื่องให้ครบไม่ลดของกะทิที่แพงมากโลละ7-80ป้าก็ต้องใส่เท่านั้นไม่ลดใส่เครื่องให้ถึงไม่ตั้งใจทำ
0: พริกแกงเครื่องแกงนี่สูตรเราเลย
1: สูตรเรา
0: จากที่เห็นนี่คือตากใส่กระทงตรงนี้แล้วก็นึ่งกันเลยถ้าใครมีเวลาเนี่ยรอได้ก็สั่งแม่ได
1: ้บางคนสั่งมาจากบ้านก็ได้ค่ะแล้วมาเอา
0: อ๋อโทรสั่งก็ได้อันนี้ขายเริ่มขายตั้งแต่กี่โมงจ๊ะแม
1: ่โมง
0: 7โมง
1: ใช่
0: แล้วหมดประมาณกี่โมงอ่ะ
1: ก็บ่ายโมง2โมง3โมงแล้วแต่
0: เอาเหรอก็มาสักเที่ยงนี่ก็ยังพอได้กินอยู
1: ่ได้ค่ะได้ฝนฟ้าตกก็ต้องขายให้หมดไม่มีการเหลือแช่เหลือค้างไม่เอา
0: ไม่มีโอ้โห100โลนี่เกลี้ยงนะครับนอกจากห่อหมกแล้วมีอย่างอื่นด้วยนี
1: ่มีทอดมันแล้วก็ขนมจีนน้ำยาปลาช่อนทอดมันไปซีค่ะ
0: ทอดมัน
1: ผสมเองนะ
0: ทอดมันชิ้นใหญ่ๆแบบนี้นะครับ
1: ชิ้นหนาแต่ของเราจะไม่มีน้ำจิ้ม
0: เอาเหรอทำไม
1: เพราะเราทำมันหนาแล้ว
0: จ้ะ
1: อร่อยในตัว
0: ชิ้นเท่าไหร่จ้ะเนี่ย
1: ชิ้นละ5 บาท
0: ชิ้นละ5 บาทนะครับลองชิมกันได้เดี๋ยวพูดสั่งหมดเลย

ชิมกันนะครับคือต้องบอกก่อนว่าร้านนี้นะฮะเขาไม่มีที่ให้นั่งกินนะแต่อันนี้คือเราขอเป็นกรณีพิเศษแล้วก็เอาข้าวมาด้วยซื้อข้าวมาแถวนี้นะฮะคือเพราะว่าตรงนี้เป็นร้านสตรีทฟู้ดทั้งหมดเลยนะครับหาซื้อง่ายมากเริ่มจากห่อหมกก่อนเลยนะครับอันนี้จะเป็นไซส์เล็กนะครับ25บาทที่แม่บอกว่าขายดีมากนะครับอันนี้เป็นห่อหมกหมูสับแล้วก็ห่อหมกปลากายนะฮะเดี๋ยวลองปลากายก่อนเลยโอ้คือเนื้อนี่มาแน่นๆก่อนอื่นเลยขอลองชิมแบบเปล่าๆผิวพรรณเนื้อปลากายคือเต็มคำชิ้นใหญ่แน่นหนึบนะฮะส่วนรสชาติเนี่ยจะเค็มนำแล้วมีหวานมันตามนะฮะกินกับข้าวสวยนี่อร่อยมากแน่นอนนะครับแล้วเผ็ดกำลังดีเลยถ้าเป็นห่อหมกปลากายนะครับก็จะลองมาด้วยกระหล่ำปลีแบบนี้นะฮะซึ่งทางร้านนี่มี3แบบนะมีใบยอมีโหระพาแล้วก็มีกระหล่ำเดี๋ยวลองเป็นหมูสับบ้างนะครับดูความฉ่ำนะครับหมูสับฉ่ำว้าวตัวพริกแกงในห่อหมกหมูสับมันจะเผ็ดน้อยกว่าตัวปลากายนะฮะแต่โดยรวมแล้วเนี่ยพริกแกงที่แม่เขาใส่ลงมานะกับตัวหัวกะทินะให้เยอะเข้มข้นอร่อยมากถึงมากมาต่อเลยนะครับเดี๋ยวมาลองทีเด็ดของทางร้านนะครับที่รู้ว่าทีเด็ดเพราะอะไรหม้อใหญ่สุดห่อหมกปลาช่อนนะครับเนื้อล้วนๆใหญ่มากอันนี้เป็นห่อแบบห่อใหญ่60บาทนะครับหุยให้เยอะมากเลยอ่ะอันนี้จะเป็นใบยอนะเนื้อปลาช่อนนะครับมันเป็นชิ้นเป็นก้อนแล้วมันแน่นนะครับสดมากนะฮะกินแบบเคี้ยวไปรวมกับตัวห่อหมกที่มันมีทั้งกะทิเป็นหัวกะทิแบบเข้มข้นแล้วก็มีพริกแกงที่มันรสจัดจ้านนะมันตัดกันดีนะครับมันกลายเป็นแบบนัวๆไม่เผ็ดจนเกินไปแล้วก็มีความหวานมันของหัวกะทิด้วยมาต่อกันที่ใครที่ชอบหัวกับพุงนะครับก็มีเหมือนกันกระทงนี้กระทงใหญ่80บาทนี่หัวนะเบิ่มๆแบบนี้มาทั้งหัวแบบนี้อันนี้จะเป็นพุงนะฮะถ้าเป็นกระทง80บาทที่เป็นหัวกับพุงนะครับเขาก็จะใส่ผักรวมมาเลยนุ่มนวลชวนฝันมากเลยคือส่วนพุงอ่ะมันจะมีความมันแล้วก็มีเนื้อที่มัน

0: นกว่าส่วนที่เป็นชิ้นๆนะสำหรับผู้นะถ้าผู้มานะผู้จะมุ่งมาเลย80บาทต่อเลยนะฮะนี่มาที่ขนมจีนมากนะครับเป็นน้ำยาปลาช่อนนะฮะด้วยความที่แม่บุญมานะครับเขาใส่หัวกะทิแบบเต็มที่ไม่หวงเลยนะฮะแล้วก็พริกแกงนี่ค่อนข้างเข้มข้นเลยเพราะมันรวมกันอ่ะมันทำอะไรก็อร่อยไปหมดเลยนะครับห่อหมกก็ดีน้ำยาขนมจีนก็ดีเดี๋ยวมาลองทอดมันบ้างนะครับว่าเป็นยังไงนะครับแต่ว่าให้ดูชิ้นใหญ่ๆแบบนี้5บาทเท่านั้นนะครับเป็นปลาอินทรีนะฮะมาแบบนี้เลยน้ำจิ้มไม่ทำเพราะว่าอร่อยอยู่แล้วนี่เด้งหนึบไม่แห้งไม่แข็งกระด้างเลยนะครับเครื่องนี่เผ็ดกำลังดีนะครับไม่หวานไม่เค็มเกินอยู่ตรงกลางๆกินกับข้าวอร่อยเลยอันนี้ก็ขายวันละ100โลเหมือนกันนะครับสมคำล่ำลือนะครับ40กว่าปีอยู่ตรงนี้อร่อยมากเลยใครผ่านไปผ่านมานี่ซื้อกันโหหยุดต้องหยุดซื้อแล้วดูนะครับออเดอร์นี่คือใส่แบบกล่องเตรียมไว้เยอะมากนะฮะเชื่อแล้วว่า100โลยังไงก็หมดนะครับเดี๋ยวมาดูราคากันหน่อยนะครับไล่จากห่อหมกไซส์เล็กนะครับ25บาทนะครับมี3แบบนะครับมีทั้งหมูสับกับปลากายแล้วก็ปลาช่อนนะฮะอันนี้เราสั่งมาแค่2อย่างนะครับปลาช่อนเราสั่งเป็นไซส์ใหญ่60บาทนะฮะอันนี้หัวกับพุงนะครับ80บาทส่วนขนมจีนชุดละ30บาททอดมัน9ชิ้นชิ้นละ5บาท45บาทนะครับทั้งหมดวันนี้รวมเป็น265บาทราคาไม่แพงนะถ้าเทียบกับคุณภาพที่แม่บุญมาจัดให้เรานะครับอร่อยมากรสชาติดีนะครับถ้าคุณผู้ชมสนใจมาได้เลยนะครับตรงปากซอย4ย่าน1เจอแน่นอนนะครับเปิดทุกวันหยุดแค่วันจันทร์เท่านั้นนะฮะเปิดตั้งแต่8โมงเช้าถึงประมาณ3โมงเย็นนะครับแต่ว่าถ้า2โมง3โมงเนี่ยเริ่มหมดแล้วนะฮะมาไวๆหน่อยก็ดีนะครับมาได้เลยนะครับกับห่อหมกแม่บุญมา4ย่านซอย1เขตดุสิตกรุงเทพมหานครนี่เองครับอร่อย
1: มาทำความรู้จักกับอีกหนึ่งภูมิปัญญาและอาชีพของชาวบ้านในภาคเหนือกับการเลี้ยงครั่งค่ะครั่งคืออะไรเลี้ยงกันที่ไหนแล้วมีประโยชน์ยังไงวันนี้นะคะเราจะไปหาคำตอบกันที่บ้านห้วยปิงอำเภอทุ่งหัวช้างจังหวัดลำพูนกันค่ะในช่วงเข้าสู่ฤดูหนาวของแถบพื้นที่ภาคเหนือนะคะก็คือตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไปจะเริ่มเข้าสู่ฤดูการของการเก็บเกี่ยวครั่งกันค่ะชาวบ้านนะคะจะเริ่มปีนต้นไม้เพื่อเก็บครั่งที่เลี้ยงไว้ลงมาซึ่งครั่งที่ว่านี้ก็คือก้อนขาวๆที่ติดอยู่บนกิ่งไม้นี่แหละค่ะ
2: ครั่งนี้เป็นแมลงชนิดหนึ่งนะครับจะพวกเพี้ยทีนี้มันเป็นเพี้ยที่มันมีประโยชน์เขาทำรังของเขาแล้วเขาจะอาศัยอยู่ในนั้นแล้วทีนี้เขารังวันนี้ไปใช้งานไปใช้ประโยชน
1: ์วิธีการสังเกตนะคะว่าต้นไหนมีครั่งอยู่ก็จะอาศัยการสังเกตกิ่งไม้ที่มีรังของครั่งค่ะรวมไปถึงผงสีดำๆหรือว่าขี้ของครั่งที่กระจายอยู่บริเวณใบไม้ใต้ต้นไม้นั่นเองค่ะหลังจากที่แน่ใจแล้วนะคะว่ารังของครั่งนั้นพร้อมเก็บเกี่ยวชาวบ้านก็จะเริ่มเก็บครั่งโดยจะใช้วิธีการปีนขึ้นไปบนต้นไม้เพื่อตัดกิ่งไม้ที่มีรังของเขาอยู่ค่ะแล้วก็ไม่ใช่แค่ตัดกิ่งเล็กๆใกล้รังนะคะแต่เป็นการตัดกิ่งใหญ่เลยล่ะค่ะ
2: ปกติแล้วในรอบปีนึงเนี่ยถ้าเราปล่อยไปแล้วเนี่ยถ้ามันติดหรือไม่ติดเนี่ยนะครับชาวสวนเขาจะฟันทั้งหมดเลยต้นนั้นให้กิ่งมันโป่งพร้อมกันนะครับหลักสำคัญคือว่าเวลาฟันแล้วเนี่ยเขาจะไม่ให้กิ่งของตัวชำฉานี่ฉีกเพราะว่าถ้าฉีกแล้วเปลือกมันฉีกในเวลามันแตกคราวต่อไปเนี่ยไอตัวด้านล่างที่มันฉีกมันจะไม่แตกเนื้อไม้มันจะเน่าไประยะเวลาของมันนะครับเราจะเริ่มตัดช่วงเดือนพฤศจิกาถ้ามันเยอะจริงๆก็จะเริ่มตั้งแต่ตุลาแล้วก็มาพฤศจิกาแล้วก็จะเข้าช่วงธันวาเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่เราเก็บเชื้อด้วยเก็บพันธุ์ด้วยนะครับ
1: แต่ว่าไม่ใช่ต้นไม้อะไรก็ได้นะคะที่จะสามารถเลี้ยงคลั่งแล้วก็ทำให้คลั่งเจริญเติบโตได้ส่วนใหญ่แล้วนะคะชาวบ้านก็จะเลือกต้นฉำฉาหรือว่าต้นก้ามปูในการเลี้ยงคลั่งค่ะ
2: ที่ชาวบ้านนิยมเลี้ยงกันมากที่สุดก็คือต้นฉำฉาเขาจะให้ผลผลิตดีกว่าไม้ทุกอย่างตัวคลั่งนี้จะเจริญเติบโตได้ดีกว่าไม้ทุกชนิดแล้วก็การเก็บเนี่ย ต้นจำฉาเนี่ยมันจะเก็บง่ายกว่ากิ่งมันก็จะเรียบๆอย่างเงี้ยอย่างเป็นอย่างไม้ชนิดอื่นมันก็จะเป็นกิ่งที่เป็นกิ่งเยอะๆทีนี้มันจะเก็บยาก
1: นอกจากสาเหตุในเรื่องของการให้ผลผลิตที่ดีแล้วก็ง่ายต่อการเก็บคร่างแล้วนะคะอีกหนึ่งเหตุผลที่ต้นจำฉานั้นกลายเป็นต้นไม้ยอดฮิตสำหรับการเลี้ยงคร่างก็เนื่องจากเป็นต้นไม้ที่มีอยู่เยอะมากในพื้นที่ค่ะและด้วย

0: กลางเดือนธันวาจะเป็นตัวแม่เล็กๆสีแดงๆเขาก็จะออกมาถ้าสังเกตเห็นว่าถ้าสมมติว่ารังเขาแก่เนี่ยหลังตรงนี้เขาจะแตกเป็นร่องแตกเป็นเหมือนลายงานะครับตัวนี้ถ้าเราจะขายเลยเราก็เลาะฝักเขาออกมาเวลาตัดเราต้องเอาใบออกให้หมดนะครับเพื่อความสะอาดของตัวรังข้างเวลาเราไปเลาะ
1: อย่างที่พี่พัดบอกนะคะว่าครั้งที่ได้นั้นจะแยกออกเป็น2ส่วนค่ะคือส่วนที่เลาะรังเพื่อนำไปขายซึ่งสามารถนำไปขายได้ทั้งหมดนะคะทั้งรังที่เขาข้ารังสีดำที่ชาวบ้านเรียกกันว่าเป็นรังของข้างที่ตายแล้วค่ะอีกส่วนที่สมบูรณ์นะคะก็จะแยกไว้สำหรับทำพันธุ์เพาะเชื้อค่ะซึ่งการทำพันธุ์นั้นนะคะก็จะใช้วิธีการนำฟางมาห่อรังที่ถูกตัดเป็นท่อนๆแบบนี้ค่ะ
0: ชาวบ้านก็จะมัดอย่างนี้นะครับมันก็มีหลายวิธีนะครับเท่าที่เห็นอยู่ตอนนี้มันมีอยู่3วิธีที่ชาวบ้านเขาใช้กันแต่มัดฟางแห้งเนี่ยจะเป็นวิธีดั้งเดิมถ้าเป็นสมัยใหม่ขึ้นมาหน่อยที่เขาเก่งต้นไม้เขาก็ไม่มัดแล้วนะครับเขาใช้กิ่งอันเนี้ยขึ้นไปบนกิ่งไม้เลยแล้วก็เอาใช้ตอกมัดติดเลยแล้วอีกอันนึงก็ใช้ใบมะพร้าวแล้วก็มามัดไอ้ตัวเนี้ยติด2ข้างแล้วก็พับแล้วก็ขึ้นไปห้อยเลยพอเราได้อย่างนี้มาแล้วนะครับเราก็ใช้ท่อนพันมัดเข้าไป2อันครับต้องใช้2อันเพราะว่าเวลาเราไปห้อยอ่ะมันจะถ่วงกันอยู่มันก็จะได้ประมาณนี้ครับอย่างนี้เลยใช้ได้เลยป่าตรงนี้นิดหนึ่งเพื่อให้มันพับได้อันนี้คือท่อนพันธุ์ที่พร้อมปล่อยต้นไม้ที่เราจะปล่อยต่อไปเนี่ยเราต้องดูความสมบูรณ์ของกิ่งต้องขาวไม่ดำแล้วก็ไม่แก่แต่ว่าอันหนึ่งศัตรูของเขาก็คือมดดำนะครับตัวนี้จะแพ้มดดำถือว่าเราตัดปีนี้นะครับพัก2ปีเราพอเริ่มปีที่3เราก็ใส่สิ้นปีที่3เราก็ตัด3ปีจะได้ผลผลิต1ครั้ง
1: ในส่วนของคลั่งที่ได้นะคะก็จะถูกส่งไปที่โรงรับซื้อซึ่งเป็นจุดที่รวบรวมคลั่งก่อนที่จะส่งโรงงานเพื่อนำไปแปรรูปอีกครั้งนั่นเองค่ะ
2: ตรงจุดนี้ก็คือว่าจีปีเนี่ยเป็นคนรับซื้อเจ้าเดี๋ยวนี้ตีเห็นอยู่นี่อยู่ประมาณอยู่770โลเจ้าพอมาเทว่าของเขาอ่ะมีสิ่งเจือปนกับเจ้าบางคนก็มีทรายเนาะบางคนก็เป็นเศษไม้มันต้องออกหมดนะเจ้าเนาะต้องทำแบบสะอาดเจ้าเป็นใบอย่างเหมือนหื้อมีเจ้า

คุณสมบัติของคลั่งเนี่ยมันก็คืออยู่ที่อายุของคลั่งนะครับอย่างคลั่งดิบที่ได้จากเกษตรกรเนี่ยจริงๆถ้าอายุประมาณ 1-2 ปีเนี่ยคุณภาพยังใช้ได้อยู่แต่ถ้าเกิดเกินกว่านั้นเป็น 3-4-5 ปีเนี่ยคุณภาพก็จะต่ำลงกระบวนการที่เราต้องการก็คือเราจะเอาตัวเนื้อของคลั่งเพราะฉะนั้นคลั่งที่คุณภาพดีก็คือ 1. อายุไม่ยาวจนเกินไปไม่เกินปี2ปีอันที่2ก็คือสิ่งเจือปนน่ะจะต้องน้อยสิ่งเจือปนที่เห็นมาครับก็จะเป็นพวกเศษไม้นะครับแล้วก็เป็นพวกความชื้นพวกน้ำพวกฝุ่นนะครับซึ่งการตรวจสอบก็เราจะตรวจสอบเบื้องต้นด้วยสายตานะครับหลังจากนั้นเราจะเอาไปเข้าแลบเพื่อทดสอบอีกทีนึงหลังจากได้ข้างดิบมาแล้วเนี่ยเราก็จะมาทำการบดลดขนาดให้มีขนาดประมาณเม็ดถั่วเขียวแล้วก็มาทำการล้างซึ่งวิธีการล้างเราก็จะล้างด้วยน้ำกับโซดาแอชนะครับเพื่อเป็นการเอาสิ่งเจือปนออกสิ่งที่ออกไปกับน้ำก็จะเป็นพวกน้ำเลี้ยงที่มีสีแดงเราจะเอาน้ำเลี้ยงที่มีสีแดงเนี่ยเอาไปสกัดเป็นสีผสมอาหารสีย้อมผ้าส่วนของที่เหลือที่เราใช้ประโยชน์จริงๆก็คือตัวเนื้อของมันหรือเรซินนะครับหลังจากล้างเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีกระบวนการเอามาตากเหมือนที่เราเห็นอยู่ตรงนี้เนาะลานตากจริงๆก็ตากประมาณ4ชั่วโมงนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้มันร้อนเกินไปโดนแดดมากเกินไปสีมันจะเปลี่ยนเป็นสีคล้ำคุณสมบัติของคลั่งนะครับก็คือมันเป็นเขาเรียกว่าพลาสติกที่มีจุดหลอมเหลวต่ำดีกว่าแปลว่าถ้าเกิดว่าตากไว้เฉยๆโดยไม่มีการเกลี่ยเนี่ยมันก็จะติดกันเป็นก้อนได้เพราะฉะนั้นเราก็จะมีการเกลี่ยที่กองเรื่อยๆซึ่งจริงๆก็จะประมาณครึ่งชั่วโมงครั้งนึงอะไรเงี้ยหลังจากตากเสร็จเราจะเอาไปทำความสะอาดก็คือเอาเศษไม้เล็กกับฝุ่นออกหลังจากนั้นก็จะมีเข้าไปในส่วนของห้องที่จะอบลดความชื้นประมาณ7วันก็จะเสร็จกระบวนการแรกก็คือคลั่งเม็ดคลั่งดิบจากเกษตรกรแปลรูปมันเป็นคลั่งเม็ดซึ่งคลั่งเม็ดนี่แหละครับจะกลายเป็นวัตถุดิบในการผลิตแชลักแชลักใช้ในหลายอุตสาหกรรมนะครับปัจจุบันอย่างประเทศไทยเราอาจจะคุ้นเคยว่าแชลักนี่เอาไปทาไม้แต่จริงๆแล้วเนี่ยแชลักถือเป็นพลาสติกธรรมชาติที่ได้รับการรับรองเรื่องความปลอดภัยเนี่ยจาก FDA ของอเมริกาจาก EFSA ของยุโรปให้ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารได้เพราะฉะนั้นแชลักในปัจจุบันเนี่ยไม่ได้ใช้เฉพาะทาไม้

0: เราใช้ในการเคลือบผลไม้นะครับพวกส้มพวกแอปเปิ้ลเคลือบพวกช็อกโกแลตนะครับช็อกโกแลตที่มันวาวหรือลูกอมต่างๆนี่ก็เคลือบด้วยช็อกโกแลตและอีกอุตสาหกรรมหนึ่งก็คืออุตสาหกรรมเม็ดยาอีกอุตสาหกรรมหนึ่งที่กำลังเติบโตก็คือว่าสกัดสารเคมีในเม็ดคลั่งเนี่ยเพื่อเอาไปใช้เป็นหัวน้ำหอมการใส่ส่วนผสมจากคลั่งเข้าไปจะทำให้กลิ่นมันหน่วงนานขึ้นนะครับนี่ก็เป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่ใช้คลั่งเยอะ
1: เรียกได้ว่ากว่าจะได้คลั่งเม็ดที่นำมาใช้ประโยชน์อย่างที่เราคุ้นเคยกันนั้นนะคะก็ต้องผ่านภูมิปัญญาที่สะท้อนถึงวิถีการเกษตรท้องถิ่นและขั้นตอนการผลิตที่ได้คุณภาพต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายทั้งสร้างงานสร้างอาชีพแล้วก็สร้างเศรษฐกิจให้กับชุมชนถึงเป็นแค่แมลงตัวเล็กๆนะคะแต่ก็สามารถสร้างประโยชน์ให้กับมนุษย์เราได้มากมายเลยค่ะ
2: วันนี้นะคะที่นำมาให้ผู้ชมได้ช็อปกันถึงหน้าจอนะคะเป็นผลิตภัณฑ์น้ำพริกค่ะมาจากอำเภอแม่ม้อจังหวัดลำปางนะคะผลิตภัณฑ์ของเรานะคะมาจากวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเมาะหลวงนะคะที่นี่เนี่ยเป็นกลุ่มแม่บ้านที่เขารวมตัวกันแปรรูปส่วนใหญ่นี่ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์น้ำพริกตัวเครื่องที่จะใช้ในการทำน้ำพริกเนี่ยก็จะนำมาจากชุมชนใกล้เคียงที่มีการปลูกมีการหากันนะคะเริ่มจากอันนี้ก่อนเลยนะคะน้ำพริกข่าโบราณนะคะตัวน้ำพริกข่าอันนี้เนี่ยจะอยู่ที่กระปุกละ50บาทนะคะนี่ค่ะน้ำพริกข่าก็จะเป็นน้ำพริกแห้งๆแบบนี้นะคะโรยข้าวกินหรือว่าจ้ำข้าวเหนียวนี่คือล้ำเลยอันนี้อีกหนึ่งน้ำพริกต่อมาอันนี้เนี่ยเป็นน้ำพริกลาบนะคะน้ำพริกลาบเนี่ยสังเกตว่าสีของตัวน้ำพริกจะค่อนข้างเข้มกว่าน้ำพริกขานะคะเครื่องเขาจะทั้งคั่วแล้วก็มีการนำไปอบด้วยนะคะน้ำพริกลาบจะมีส่วนผสมของมะแหลบด้วยนะคะเป็นเครื่องเทศเนาะเป็นเครื่องเทศของทางเหนือเหมือนกันนะคะเป็นกลิ่นจะหอมๆเย็นๆกระปุกนี้ก็50บาทเหมือนกันนะคะ1หอม2รสชาตินี่คือบอกเลยว่าเผ็ดร้อนรสจัดนะคะถ้าใครทานรสจัดได้ถือว่าอร่อยเนาะหอมแล้วก็ค่อนข้างที่จะเป็นน้ำพริกที่แห้งเพราะฉะนั้นเนี่ยเก็บไว้ได้นานแน่นอนมาที่น้ำพริกกรอบสมุนไพรกันบ้างนะคะตัวน้ำพริกกรอบสมุนไพรเนี่ยหลักๆแล้วก็คือหอมกระเทียมแล้วก็พวกพริกแห้งนะคะข่าแต่ว่านอกจากตัวน้ำพริกกรอบสมุนไพรที่ไม่ใส่เนื้อสัตว์แล้วเนี่ยมีแบบที่ใส่เนื้อสัตว์ด้วยเช่นน้ำพริกกรอบสมุนไพรกุ้งป่นปลาป่นแล้วก็หมูกระจกนะคะอันนี้เนี่ยราคาก็คือเท่ากันก็คือกระปุกละ50บาทราคาก็จะไม่รวมส่งนะคะเดี๋ยวเปิดตัวอย่างให้ดูเป็นกุ้งป่นนะคะตัวเครื่องสมุนไพรเนี่ยเขาจะมีความเป็นชิ้นที่ใหญ่กว่าตัวน้ำพริกก่อนหน้านี้อย่างเช่นพวกน้ำพริกขาก็จะมีความละเอียดกว่านี้เนาะหรือน้ำพริกลาบอันนี้จะมาเป็นแบบชิ้นๆเลยนะคะแล้วก็จะมีเป็นกุ้งแห้งเป็นอะไรแบบนี้อบกรอบมาหมดเลยนะคะส่วนอันนี้เป็นน้ำพริกกรอบสมุนไพรที่เป็นหมูกระจกนะคะก็จะใส่มามีความแบบกากหมูข้างบนด้วยแบบนี้เป็นชิ้นๆนะคะกลิ่นหอมเจียวนี่คือแบบหอมมากแล้วก็อันนี้ไม่หืนนะคะกลิ่นไม่หืนเลยน้ำพริกชนิดสุดท้ายนะคะอันนี้จะเป็นน้ำพริกเรียกง่ายๆน้ำพริกกากหมูแล้วกันเพราะว่าเขาจะเน้นตัวกากหมูเยอะหน่อยนะคะกระปุกนี้เนี่ยจะราคาต่างจากน้ำพริกชนิดอื่นก็คือน้ำพริกกากหมูจะอยู่ที่กระปุกละ65บาทนะคะกากหมูเป็นชิ้นๆเลยแล้วก็ทั้งกระเทียมทั้งหอมนี่คือแบบดูกรอบมากแล้วก็พอตักออกมาเนี่ยนะคะได้กลิ่นของกระเทียมเจียวมาน้ำพริกอบกรอบสมุนไพรทุกอย่างเนี่ยจะได้เครื่องเหมือนกันก็คือเป็นพวกหอมเป็นพวกกระเทียมที่เวลากินเข้าไปก็จะมีความกรอบใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นน้ำพริกกากหมูเนี่ยตัวกากหมูจะเยอะเพราะฉะนั้นเราจะได้เคี้ยวกากหมูแบบเต็มปากเต็มคำเลยนะคะแต่ว่ากรอบแล้วก็ไม่หืนด้วยนะคะน้ำพริกทุกอย่างไม่หืนเลยอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะคะอันนี้เนี่ยในพื้นที่เขามีการเลี้ยงกันก็คือเรื่องของจิ้งหรีดนะคะแต่ว่าตัวผลิตภัณฑ์จากจิ้งหรีดเนี่ยอันนี้จะเป็นการนำไปคั่วแล้วก็อบวิธีการของเขาคือก่อนที่จะนำจิ้งหรีดมาจำหน่ายเนี่ยเขาจะมีการปล่อยให้จิ้งหรีดเนี่ยถ่ายท้องเพื่อที่จะเหมือนกับว่าให้ถ่ายของเสียออกไปก่อนเวลานำมารับประทานเนี่ยเราก็จะไม่ท้องเสียนะคะจากนั้นเนี่ยเขาก็จะนำมาคั่วกับน้ำเกลือจากนั้นก็จะนำมาคั่วกับพวกเครื่องสมุนไพรต่างๆอย่างอันนี้เนี่ยเขาจะบรรจุมาเป็นหลอดๆแบบนี้เหมือนอารมณ์แบบจิ้งหรีดช็อตนะคะเนี่ยข้างในเราจะมองเห็นตัวสมุนไพรที่อยู่ภายในหลอดเลยอย่างที่โนบอกเขาคั่วไปกับสมุนไพรซึ่งหลังจากที่คั่วแล้วเนี่ยเขาก็จะนำไปอบเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวจิ้งหรีดช็อตอันนี้เนี่ยจะได้ทั้งรสชาติความหอมแล้วก็ความกรอบด้วยนะคะหลอดนี้หรือว่ากระปุกนี้นะคะอยู่ที่20บาทราคาไม่รวมส่ง

0: ลิ่นเป็นกลิ่นของสมุนไพรด้วยแล้วก็กลิ่นของจิ้งหรีดด้วยนะคะแล้วก็ไม่เค็มเกินไปอร่อยอันนี้คือแบบกินง่ายนะว่ากินง่ายเลยคุณผู้ชมที่สนใจสินค้าของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเมาะหลวงนะคะจากอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางนะคะก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามได้ตามเบอร์ตามรายละเอียดที่เราขึ้นเอาไว้ให้นะคะรวมถึงค่ะกลุ่มไหนชุมชนไหนนะคะที่มีการรวมกลุ่มการผลิตสินค้านะคะแล้วก็จำหน่ายในนามชุมชนนะคะอยากจะส่งมาให้เรื่องเด็ดอัตโลของเราช่วยรีวิวให้สามารถที่จะติดต่อสอบถามแล้วก็ส่งรายละเอียดของสินค้าเข้ามาได้ที่ Facebook ของเรื่องเด็ดอัตโลการรีวิวสินค้าของเราไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดนะคะรวมไปถึงคุณผู้ชมที่ดูแล้วจดเบอร์ไม่ทันจำราคาไม่ได้นะคะทักทายมาถามกันได้ที่ Facebook ของเรื่องเด็ดอัตโลเช่นกันค่ะวันนี้เรื่องเด็ดอัตโลของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่กับการรีวิวสินค้าดีๆทางอมรีทีวีเอชดีช่อง34แห่งนี้ในรายการเรื่องเด็ดอัตโลค่ะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thรองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

มาพบกับพวกเรานะคะในรายการ Eco Learning with ราชพฤกษ์สคูลค่ะห้องเรียนธรรมชาติที่จะออกอากาศทุกๆวันเสาร์นะคะเวลา 14:00 นบนเพจราชพฤกษ์สคูลค่ะวันนี้ไอก็มีกิจกรรมนะคะที่ทุกคนสามารถทำได้ที่บ้านเป็นกิจกรรมที่ง่ายมากๆเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะกิจกรรมของเรายังมีประโยชน์อีกด้วยนั่นก็คือกิจกรรมถุงหอมสมุนไพรนั่นเองค่ะซึ่งคนโบราณนะคะเขาได้นำกลิ่นหอมของสมุนไพรเนี่ยค่ะมาบำบัดร่างกายนะคะและถ้าทุกคนอยากรู้แล้วว่ากิจกรรมของเราวันนี้มีวิธีทำแล้วก็ส่วนผสมอะไรบ้างนะคะเราไปชมกันเลย

เลยใช่ไหมคะถ้าใครนะคะมีสูตรหรือว่าชอบกลิ่นไหนอยากจะใส่กลิ่นไหนไปนะคะก็เพิ่มเติมไปได้เลยและนอกจากนี้นะคะประโยชน์ของเขาเนี่ยค่ะเรายังสามารถที่จะพกไว้ในใต้หมอนนะคะไว้ที่ตู้เสื้อผ้าหรือแม้แต่ที่จะพกไปที่ต่างๆได้เลยนะคะและถ้าใครนะคะได้ทำกิจกรรมนี้แล้วก็อย่าลืมฝากผลงานไว้ที่ใต้คอมเมนต์และสุดท้ายนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: รบกรบกรบกรบ
1: ออกออกออกออกออก
2: ออกออกออกออกออกออก
0: เห็นไหมล่ะครับว่าในชีวิตประจำวันของมนุษย์เราเนี่ยมีเสียงต่างๆเกิดขึ้นมากมายตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นเสียงที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติหรือว่าเสียงที่เกิดขึ้นจากมนุษย์ของเราในการพูดคุยหรือว่าใช้ในการ

0: เห็นไหมล่ะครับพอเราไม่ได้ยินเสียงเนี่ยเราก็จะคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วก็ไม่รู้ว่าอีกฝั่งหนึ่งก็พูดอะไรใช่ไหมล่ะครับและในบางครั้งที่เกิดสถานการณ์บางอย่างที่ทำให้เราไม่สามารถมองเห็นได้เสียงก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญมากๆเลยนะครับเพราะบางครั้งเนี่ยอาจจะทำให้เราเกิดอันตรายได้เลยนะครับเห็นไหมล่ะครับว่าเสียงเนี่ยมีความสำคัญและมีอิทธิพลกับเรามากเลยใช่ไหมล่ะครับคราวนี้เมื่อเราเห็นความสำคัญของการมีอยู่ของเสียงแล้วเนี่ยนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากไม่แพ้กันก็คือตัวรับเสียงครับมนุษย์เราเนี่ยมีตัวรับเสียงก็คือหูครับและเมื่อมีเสียงผ่านเข้ามาในหูเราจะเรียกสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ว่าการได้ยินครับผมอย่างที่เราลองกดมิวเสียงในตอนแรกใช่ไหมล่ะครับเราก็จะได้ยินหรือว่าได้รู้ความแตกต่างของการได้ยินเสียงกับการไม่ได้ยินเสียงแล้วใช่ไหมล่ะครับแต่ที่มันพิเศษมากกว่านั้นคือเสียงเนี่ยสามารถแยกได้ด้วยนะครับหรือว่าการแยกเสียงของเราผมจะยกตัวอย่างเช่นการที่เราได้ยินเสียงเครื่องดนตรีแต่ละชนิดแต่เราก็สามารถแยกได้ว่าเสียงนั้นเป็นของเครื่องดนตรีชนิดไหนก็เหมือนกับการที่พี่ทำเสียงโอ้แบบสาวน้อยทำไมวันนี้เธอหน้าตาสวยจังเลยนะกับ
1: โอ้ยสวัสดีครับสาวน้อยวันนี้หนูสวยมากเลยนะครับ
0: เห็นไหมล่ะครับแค่นี้เราก็สามารถแยกได้ว่าอันนี้เสียงใหญ่อันนี้เสียงเล็กใช่ไหมล่ะครับเพราะอะไรล่ะครับทำไมเราถึงได้ยินเสียงที่ไม่เหมือนกันลองเปรียบเทียบการตีกองสองแบบดูนะครับเห็นไหมล่ะครับการตีกองแบบธรรมดาเนี่ยก็ให้เสียงที่ไม่เหมือนกันแล้วใช่ไหมล่ะครับกลองนึงเสียงใหญ่ส่วนอีกกลองนึงเสียงเล็กลองตีกันอีกทีแล้วเรามาดูภาพสโลโมชั่นเปรียบเทียบการตีกลองกันดีกว่าครับเห็นอะไรไหมครับน้องๆเห็นไหมครับพอตีปุ๊บเราก็จะเห็นความแตกต่างระหว่างการกระเพื่อมของกลองใช่ไหมล่ะครับเพราะว่าพอกลองใหญ่เนี่ยมันก็จะสั่นช้าส่วนกลองเล็กมันก็จะสั่นเร็วเราจะขอเรียกสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ว่าความถี่ครับ
2: คำถามลองแบ่งประเภทของแหล่งกำเนิดเสียงกันดูเสียงไหนเป็นเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นและเสียงไหนเป็นเสียงตามธรรมชาติแหล่งกำเนิดเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นหมายถึงเสียงที่เกิดขึ้นจากการกระทำของมนุษย์ด้วยวิธีการต่างๆเช่นการดีดการสีการตีและการเป่าที่มนุษย์เป็นผู้กระทำกับวัตถุนั้นจนทำให้วัตถุนั้นเกิดการสั่นเกิดเป็นเสียงขึ้นจนกลายเป็นแหล่งกำเนิดเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นนั่นเองซึ่งนั้นก็คือเสียงตบมือกับเสียงเป่าแตรส่วนแหล่งกำเนิดเสียงตามธรรมชาตินั้นหมายถึงเสียงที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติเช่นเสียงสัตว์ต่างๆเสียงปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเสียงเสียดสีหรือกระทบกันด้วยวิธีการเกิดเสียงหลายรูปแบบและนั่นก็คือเสียงไก่ขันและเสียงฟ้าผ่านั่นเองทบทวนการเกิดเสียงและการได้ยินกันอีกรอบนะคะมี3ตัวแปรที่เราต้องรู้จักคือแหล่งกำเนิดเสียงตัวกลางและตัวรับเสียงเริ่มจากเสียงเกิดจากการสั่นวัตถุต้นกำเนิดเสียงอย่างเช่นเสียงของตกลงพื้นและเราเห็นภาพกรอบรูปอยู่บนพื้นแสดงว่ากรอบรูปกระทบกับพื้นทำให้เกิดการสั่นสะเทือนและโมเลกุลของอากาศที่อยู่รอบๆนั้นก็เกิดการสั่นตามไปด้วยทำให้เกิดเสียงที่มีลักษณะเป็นคลื่นเดินทางผ่านตัวกลางนั่นก็คืออากาศเสียงกระจายไปทั่วทิศทางแต่เมื่อหูเราอยู่ในระยะของการสั่นเราก็จะได้ยินเสียงแต่ถ้าสมมุติว่ากรอบรูปที่ตกลงมาและกระจกแตกด้วยก็จะเกิดการสั่นแบบวิ่งผ่านตัวกลางเข้ามา

0: ูของเราด้วยเช่นกันซึ่งจริงๆแล้วตัวกลางไม่ได้มีแค่อากาศเท่านั้นนะเพราะวัตถุต่างๆหรือของเหลวที่อยู่ในวงของการสั่นสะเทือนก็เป็นตัวกลางได้ทั้งหมดเช่นทหารในอดีตจะเอาหูแนบกับพื้นดินเพื่อฟังเสียงเดินทางของม้าหรือกองทัพฝั่งตรงข้ามทำให้ทหารสามารถรู้ได้ว่ากองทัพฝั่งตรงข้ามอยู่ไกลแค่ไหนหรือแม้กระทั่งของเหลวเมื่อเราดำน้ำแล้วหาของไปเคาะใต้น้ำเพื่อนที่ดำน้ำอยู่ใกล้ๆก็สามารถได้ยินการสั่นใต้น้ำได้เช่นกันพอเสียงเดินทางผ่านตัวกลางทำให้ตัวกลางสั่นสะเทือนอย่างเดียวไม่พอเมื่อการสั่นเข้ามาถึงตัวรับเสียงซึ่งก็คือหูของเราปุ๊บก็จะเจอกับ3ด่านด่านแรกคือหูชั้นนอกนั่นคือใบหูช่วยในการรับเสียงเพื่อให้เสียงกระทบเข้ารูหูด่านที่2หูชั้นกลางเยื่อแก้วหูรับการสั่นสะเทือนส่งต่อไปยังหูชั้นกลางกระดูกค้อนกระดูกทั่งและกระดูกโกลนด่านสุดท้ายหูชั้นในมีส่วนที่เรียกว่าคอเคลียมีลักษณะขดเป็นวงคล้ายก้นหอยโขกทำหน้าที่รับการสั่นสะเทือนจากหูชั้นกลางและส่งไปยังเส้นประสาทคำถามเสียงเดินทางผ่านตัวกลางอะไรได้ดีที่สุดระหว่างของแข็งของเหลวและแก๊สคำตอบคือของแข็งเสียงสามารถเดินทางผ่านได้ทั้งแก๊สของแข็งและของเหลวโดยจะมีความเร็วมากที่สุดเมื่อเดินทางผ่านของแข็งของเหลวและแก๊สตามลำดับที่เดินทางผ่านของแข็งได้ดีที่สุดเพราะว่าการเดินทางของเสียงอาศัยการสั่นของโมเลกุลตัวกลางดังนั้นเสียงจะเดินทางได้เร็วขึ้นหากตัวกลางมีความหนาแน่นมากทำให้เสียงเดินทางได้เร็วในของแข็งนั่นเอง
1: การทดลองแรกวันนี้นะครับเราจะมาลองพิสูจน์กันว่าเสียงเนี่ยสามารถส่งต่อการสั่นสะเทือนได้จริงหรือเปล่านะครับมาเริ่มต้นด้วยการทำแบบนี้เลยครับตัดลูกโป่งประกอบกับแก้วน้ำนะครับกะระยะการตัดลูกโป่งสักประมาณนี้นะครับให้มันสามารถครอบแก้วน้ำของเราได้นะครับประมาณนี้เลยนะครับประกอบลูกโป่งเข้ากับแก้วครอบให้แน่นนะครับเพื่อกันไม่ให้มันเนี่ยเด้งออกมานะครับเห็นไหมครับแค่นี้หลังจากนั้นนะครับให้เราเอาสก็อตเทปใสนะครับมาพันรอบๆไว้กันมันหลุดออกมานะครับต่อไปนะครับหยดน้ำลงบนลูกโป่งครับหยดพอประมาณนะครับพิสูจน์ง่ายๆนะครับน้องๆเพียงแค่น้องๆเนี่ยมีแก้วมีลูกโป่งแล้วก็มีน้ำเดี๋ยวเราจะมาลองทำเสียงกันเลยครับเริ่มที่เสียงดีดนิ้วกันก่อนเลยนะครับดูว่ามันจะสั่นหรือเปล่าโอ้โหมีขยับนิดหน่อยนะครับเนี่ยทีนี้ครับเรามาเริ่มอัพเลเวลการเคาะกันให้มันดังกว่าเดิมโดยการใช้หม้อกันดีกว่านะครับน้องๆครับอย่าลืมนะครับว่าห้ามใช้ของมีคมมาเคาะเป็นอันขาดเลยนะครับน้องๆและที่สำคัญเนี่ยนะครับใช้หม้อเคาะเสร็จแล้วก็อย่าลืมเอาไปคืนคุณแม่กันด้วยนะครับมาเรามาเริ่มเคาะกันเลยดีกว่านะครับ

0: เริ่มสั่นแรงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลย
1: คราวนี้นะครับเราจะมาอัพเลเวลให้มันใหญ่กว่าเดิมโดยการใช้กองใหญ่ไปเลยแล้วเราจะมาดูกันว่าการสั่นสะเทือนมันจะชัดมากขนาดไหนนะครับ

ใหญ่อันนี้จะเห็นว่าแรงสั่นสะเทือนของน้ำเห็นได้ชัดมากและที่เราบอกว่าการสั่นสะเทือนของเสียงเนี่ยมันกระจายไปทั่วทิศทางใช่ไหมล่ะครับเราจึงอยากรู้ว่าถ้าคลื่นเสียงยิ่งอยู่ไกลขึ้นไกลขึ้นการสั่นสะเทือนของเสียงจะเป็นอย่างไรเราจะมาดูกันครับก่อนอื่นผสมสีน้ำและตั้งในระยะที่ห่างกันคราวนี้นะครับเราก็มาเติมน้ำให้เต็มกันเลยนะครับเติมให้เต็มทุกแก้วเลยนะครับ

0: เห็นว่าการสั่นเกิดขึ้นไม่พร้อมกันยิ่งไกลจากกลองมากเท่าไหร่ยิ่งทำให้สั่นน้อยลงดูอย่างแก้วสีแดงนี้สิสั่นเยอะกว่าแก้วอื่นเลยนะครับ
1: การทดลองแรกเราพิสูจน์ว่าเสียงเกิดจากการสั่นสะเทือนจริงไหมซึ่งปรากฏว่าเสียงเกิดจากการสั่นสะเทือนจริงๆด้วยและขนาดของการเกิดเสียงก็มีผลต่อการสั่นของน้ำด้วยเริ่มจากเราดีดนิ้วซึ่งสร้างการสั่นได้ไม่ยากจึงทำให้น้ำสั่นนิดเดียวเปรียบเทียบกับการตีกลองขนาดใหญ่จะเห็นได้ชัดถึงความแตกต่างว่าน้ำสั่นแรงมากความดังของเสียงที่แตกต่างกันจึงขึ้นอยู่กับความเข้มของเสียงโดยเสียงที่ดังมากจะมีค่าความเข้มเสียงมากในขณะที่เสียงเบาจะมีค่าความเข้มเสียงน้อยปัจจัยที่มีผลต่อความเข้มเสียงก็คือความแรงของการสั่นสะเทือนยิ่งมีการสั่นสะเทือนของเสียงที่แรงมากความเข้มก็ยิ่งมากและเสียงที่ได้ยินก็จะมีความดังมากเช่นกันและในการทดลองที่2ผลสรุปมีการเชื่อมโยงจากอันแรกคือน้ำที่อยู่ใกล้แหล่งกำเนิดเสียงมากที่สุดจะได้รับแรงสั่นสะเทือนที่แรงที่สุดและยิ่งไกลขึ้นแรงสั่นก็จะน้อยลงตามเปรียบเทียบกับหูของเราที่ยิ่งอยู่ไกลยิ่งได้ยินเสียงเบากว่าคนอยู่ใกล้ความเข้มเสียงที่เราพบอีกอันคือรถพยาบาลที่เราจะได้ยินเสียงจากเบาไปดังแล้วก็กลับมาเบาเป็นเพราะเสียงเดินทางมาจากที่ไกลเข้ามาใกล้เราแล้วก็เคลื่อนที่จากรวดเร็วทำให้เราได้ยินเสียงแบบลูกคลื่นเลยยังไงล่ะคำถามถ้านำแผ่นไม้ขนาดเท่าๆกันแต่มีความยาวไม่เท่ากันมาแขวนไว้แบบรูปเมื่อเคาะทั้ง4แผ่นแผ่นไหนจะให้เสียงต่ำที่สุดคำตอบแผ่นที่ให้เสียงต่ำที่สุดก็คือแผ่น B เพราะแผ่น B มีมวลมากที่สุดเมื่อเทียบกับแผ่นอื่นๆเวลาเคาะก็จะทำให้เกิดการสั่นสะเทือนที่มีคลื่นความถี่ต่ำทำให้เกิดเสียงทุ้มที่สุดนั่นเอง
0: ความเข้มของเสียงเนี่ยก็สนุกเหมือนกันใช่ไหมล่ะครับน้องๆและทีเนี้ยน้องๆเคยได้ยินคำว่าเดซิเบลกันหรือเปล่าครับใช่แล้วครับเดซิเบลครับเดซิเบลเนี่ยคือหน่วยวัดความดังของเสียงครับผมจะยกตัวอย่างเช่นเวลาเรากระซิบกันเฮ้ยสวัสดีทำอะไรอยู่เวลาเรากระซิบแบบนี้นะครับความดังก็จะอยู่ที่ประมาณ30เดซิเบลส่วนเวลาเราพูดธรรมดาแบบนี้นะครับความดังก็จะอยู่ที่ประมาณ60เดซิเบลส่วนเสียงเครื่องดูดฝุ่นก็จะอยู่ที่ความดังประมาณ75เดซิเบลนะครับเสียงประทัดในวันตุจีนเนี่ยที่มันดังบุ้มบ้อมบุ้มบ้อมเนี่ยดังถึงประมาณ125เดซิเบลเลยนะครับส่วนเสียงเครื่องบินที่กำลังจะขึ้นสู่ท้องฟ้าชิวขึ้นไปเนี่ยนะครับดังถึงประมาณ140เดซิเบลเลยนะครับโอ้โหดังมากแม้ว่าเราจะได้ยินเสียงกันอยู่ตลอดเวลาซึ่งเสียงเนี่ยจะทำให้เรารับรู้สถานการณ์รอบข้างทำให้เราพูดคุยกันได้รู้เรื่องแต่เสียงก็ทำให้เกิดโทษได้เช่นกันนะครับถ้าเราได้ยินเสียงในระดับ70ถึง85เดซิเบลต่อเนื่องถึง8ชั่วโมงเนี่ยจะทำให้เกิดอาการมึนงงจนกระทั่งเป็นอันตรายต่อเยื่อแก้วหูเลยนะครับอย่างเช่น

0: เป็นวิศวกรที่ทำงานอยู่ในไซต์ก่อสร้างที่มีเสียงดังอยู่ตลอดเวลาหรือว่าจะเป็นพนักงานโรงงานที่ทำงานอยู่กับเครื่องจักรที่มีเสียงดังตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องใส่ที่ครอบหูไว้เพื่อป้องกันเสียงที่ดังเกินไปครับอย่างน้องๆเองก็ต้องระวังนะครับเวลาใส่หูฟังเล่นเกมหรือว่าดูการ์ตูนอย่าเน้นแต่ความมันนะครับต้องเปิดเสียงไม่ให้ดังเกินไปด้วยล่ะครับนอกจากความดังความเบาของเสียงแล้วเนี่ยลักษณะของเสียงอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือเสียงต่ำและก็เสียงสูงครับอย่างเช่นเสียงสิงโตคำรามก็จะเป็นเสียงต่ำส่วนเสียงนกร้องกิ๊บกิ๊บกิ๊บกิ๊บก็จะเป็นเสียงสูงนะครับเสียงสูงเสียงต่ำที่เราได้ยินกันอยู่นั้นขึ้นอยู่กับความเร็วในการสั่นสะเทือนของแหล่งกำเนิดเสียงหรือเรียกว่าความถี่มีหน่วยวัดต่อวินาทีเรียกว่าเฮิร์ตครับซึ่งความถี่ในการสั่นสะเทือนนี้มีความเกี่ยวข้องกับมวลของวัตถุครับวัตถุที่มีมวลน้อยจะมีความถี่และการสั่นสะเทือนที่สูงกว่าวัตถุที่มีมวลมากครับเช่นการที่เราเคาะแก้วน้ำที่มีน้ำอยู่น้อยเราจะได้ยินเสียงที่มันมีความถี่สูงเราจึงได้ยินเสียงแก้วน้ำนั้นส่งเสียงที่แหลมหรือว่าเสียงสูงออกมาครับแต่ถ้าเราเคาะแก้วน้ำที่มีน้ำอยู่มากเราจะได้ยินเสียงความถี่ต่ำเราเลยได้ยินเสียงที่มีเสียงทุ้มและเสียงต่ำนั่นเองครับการที่เครื่องดนตรีมีเสียงต่ำและเสียงสูงเนี่ยก็ใช้หลักการเดียวกันนั่นแหละครับทีนี้พอน้องๆเข้าใจความเข้มข้นและความถี่ของเสียงได้ดีแล้วคราวนี้เราก็สามารถประดิษฐ์เครื่องดนตรีที่เราสามารถทำเองได้ลองไปทำดูนะครับเมื่อเรารู้ความเข้มข้นของเสียงแล้วเราก็ทำได้สบายเลยครับ
1: คำถามหน่วยที่ใช้วัดความดังของเสียงเรียกว่าอะไรคำตอบเดซิเบลเป็นหน่วยที่ใช้วัดความดังของเสียงเช่นความดัง0เดซิเบลเป็นเสียงที่หูของมนุษย์เราอาจจะไม่ได้ยิน30เดซิเบลคือเสียงกระซิบ50เดซิเบลเท่ากับเสียงที่เราพูดกันตามปกติ100ถึง200เดซิเบลเท่ากับเสียงของเครื่องบินและเราไม่ควรฟังเสียงที่ดังเกินกว่า140เดซิเบลเพราะอาจจะทำให้เกิดอันตรายต่อระบบภายในของหูได้

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สมาร์ทฟาร์มนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนคุณเคยได้ยินเรื่องสมาร์ทฟาร์มกันบ้างไหมครับสมาร์ทฟาร์มเป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีสมัยใหม่และงานด้านเกษตรเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับเกษตรกรโดยกลยุทธ์การทำสมาร์ทฟาร์มนอกจากจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วยังช่วยให้เกษตรกรสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตนส่งเสริมการดูแลสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรน่าสนใจมากเลยใช่ไหมครับเราลองมาดูวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในสมาร์ทฟาร์มสามารถทำด้วยกันได้3วิธีครับ 1. การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานคือการนำเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีต่างๆมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเช่นการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงรวมถึงระบบควบคุมอัตโนมัติต่างๆเช่นระบบจ่ายน้ำอัตโนมัติเพื่อลดภาระการทำงานของเครื่องจักรอุปกรณ์และเป็นการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์เท่าที่จำเป็นทำให้เราสามารถลดการใช้พลังงานลงในขณะที่ยังคงคุณภาพการผลิตไว้ได้ด้วยครับ 2. การใช้พลังงานทดแทนคือการนำพลังงานทดแทนรูปแบบต่างๆเช่นใช้ประโยชน์จากพลังงาน

แสงอาทิตย์โดยการใช้โซลาร์เซลล์เป็นแหล่งพลังงานผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าภายในฟาร์มได้นอกจากนี้ยังสามารถใช้เทคโนโลยีผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์และเศษอาหารมาหมักจนเกิดก๊าซที่เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนเพื่อใช้สำหรับการหุงต้มภายในครัวเรือนเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้อีกด้วยครับ 3. ระบบบริหารจัดการอัตโนมัติและเทคโนโลยีสมัยใหม่คือการนำระบบ Internet of Things IoT ในการเก็บข้อมูลการใช้พลังงานรวมภายในฟาร์มและข้อมูลการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบดูแลและวิเคราะห์การใช้พลังงานในภาพรวมอีกทั้งการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภายในฟาร์มยกตัวอย่างเช่นการใช้เซ็นเซอร์วัดค่าความชื้นและปริมาณน้ำในดินเพื่อใช้ในการคำนวณปริมาณและเวลาในการรดน้ำได้อีกส่วนสำคัญของการทำสมาร์ทฟาร์มคือการรวบรวมข้อมูลอย่างถูกต้องและแม่นยำเพื่อใช้ตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรและพลังงานภายในฟาร์มและสั่งงานมาที่ฟาร์มได้เช่นสั่งงานมาที่ระบบปั๊มน้ำให้รดน้ำแปลงเกษตรหรือสั่งงานให้โดรนบินสำรวจรอบพื้นที่การเกษตรทำให้ทราบการเปลี่ยนแปลงของพืชและฉีดพ่นปุ๋ยตรงจุดเฉพาะได้ครับด้วยการรวมแนวทางด้านนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนฟาร์มอัจฉริยะในประเทศไทยกำลังได้รับความนิยมและพัฒนาขึ้นเรื่อยๆจะสามารถขับเคลื่อนภาคเกษตรกรรมไปสู่อนาคตส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและยังส่งผลต่อผลผลิตโดยรวมของอุตสาหกรรมการเกษตรอีกด้วยครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2.

ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5. เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยกันเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน 5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชักขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ

0: สวัสดีครับผมวิทย์บอทโรบอทเด็กรุ่นใหม่ใฝ่เรียนรู้มาพร้อมกับเรื่องราวน่ารู้ทางวิทยาศาสตร์เช่นเคยครับ
1: สวัสดีค่ะพี่นัทผู้ชอบค้นคว้าทดลองทางวิทยาศาสตร์มารายงานตัวแล้วค่ะ
0: ว้าวนั่นพี่นัทอยู่นี่นี่นะครับ
1: ทำไมหรอคะวิทย์บอททำหน้าซะอย่างกับเห็นผีอย่างนั้นล่ะค่ะ
0: คือที่ผมเห็นน่ะน่ากลัวไม่แพ้กันเลยล่ะครับอยู่นิ่งๆนะครับพี่นัทเฮ้ยทำยังไงดีผมจะช่วยยังไงดีล่ะเนี่ย
1: น่ากลัวเหรอคะแล้วมันคืออะไรครับวิทย์บอทเอ้ยรีบๆบอกมาสิคะอย่าให้พี่กลัวรีบๆบอกมา
0: โอ้ยจะไม่ให้กลัวได้ยังไงล่ะครับก็เมื่อเดือนก่อนเพิ่งจะมีข่าวคนเสียชีวิตเพราะโดนกัดมาแล้วพี่นัทอยู่เฉยๆนะครับเดี๋ยวผมจะไปหาคนมาช่วยพยายามนะครับ
1: อ๋อวิธีบอทหมายถึงเจ้าตัวนี้เหรอคะ
0: ว้าวโอ้ย
1: อ้าววิธีบอทวิธีบอทคะอ้าวโหหมดเลยคนเก่งของเราเอาละค่ะวิธีบอทวิธีเกิลอยากรู้เรื่องแมงมุมใช่ไหมงั้นตั้งคำถามทำไมเลยค่ะ
2: หนูอยากจะทราบว่าแมงมุมทำไมต้องชักใยด้วยคะหนูอยากจะทราบว่าแมงมุมกินอะไรเป็นอาหารคะ
3: ผมอยากจะรู้ว่าถ้าเราโดนแมงมุมมีพิษกัดเราจะตายไหมครับ
4: ผมอยากจะรู้

0: ว่าแมงมุมกี่ชนิดครับ
1: ผมอยากจะรู้ว่าทำไมแมงมุมถึงไม่ติดใยใส่ตัวเองครับ
2: ว้าวน้องๆมีคำถามน่าสนใจเกี่ยวกับแมงมุมเยอะแยะเลยค่ะ
3: ก็มีนะครับ
2: อ๋อวิธีบอดบอกว่าอยากรู้ว่าแมงมุมตัวนี้ค่ะเป็นแมงมุมตัวจริงๆหรือเปล่าค่ะ
3: แหมไม่ใช่สักหน่อยเมื่อกี้ตั้งตัวไม่ทันนะครับอันที่จริงเรื่องใยแมงมุมนี่น่าสนใจมากเลย
2: เห็นด้วยงั้นเราไปเริ่มกันที่การทดลองเกี่ยวกับใยแมงมุมกันก่อนเลยดีกว่าค่ะเพื่อนๆ เคยเห็นแมงมุมใกล้ๆแบบนี้ไหมคะเพราะแมงมุมเป็นสัตว์ที่มีอันตรายเพื่อนๆอย่าจับแมงมุมมาทำการทดลองเองนะคะแต่แมงมุมตัวนี้เนี่ยเราได้รับคำแนะนำมาจากผู้เชี่ยวชาญแถมยังอยู่ในตู้แบบนี้ด้วยปลอดภัยหายห่วงค่ะเพื่อนๆรู้จักแมงมุมกันดีแค่ไหนรู้หรือเปล่าว่าตาของมันเนี่ยอยู่ที่ส่วนหัวมีอยู่ถึง8ตาด้วยกันนะคะมาดูภาพขยายกันดีกว่าค่ะทิศทางการมองเห็นของมันเนี่ยมีลักษณะอย่างนี้ค่ะสุดยอดไปเลยใช่ไหมล่ะคะต่อไปเราจะมาดูส่วนสำคัญอีกส่วนหนึ่งนั่นก็คือตรงปลายสุดของลำตัวส่วนท้องด้านล่างค่ะจะมีต่อมผลิตใยอยู่ที่ไหนมีแมงมุมเราก็มักจะเห็นใยแมงมุมด้วยเสมอที่เป็นแบบนั้นก็เพราะว่าใยแมงมุมเนี่ยค่ะสามารถทำอะไรได้หลายอย่างและการทดลองของเราในวันนี้เกี่ยวข้องกับใยแมงมุมค่ะโดยเราจะนำใยแมงมุมจริงๆเนี่ยมาทำการทดลองกัน

0: เราก็ต้องมาชั่งน้ำหนักก่อนค่ะต้องใช้เครื่องชั่งที่มีความละเอียดสูงด้วยนะคะ
1: วัดเลยนิ้ว
0: โอ้ขนาดเครื่องชั่งความละเอียดสูงยังไม่สามารถที่จะวัดน้ำหนักของยายแมงมุมได้เลยค่ะมันเบามากเลยค่ะเพื่อนๆต่อไปเราจะเอาคลิปหนีบกระดาษเนี่ยมาแขวนไว้กับยายแมงมุมค่ะแต่ก่อนอื่นต้องชั่งน้ำหนักก่อน
1: ชั่งเลยกลับมานะ
0: คลิปหนีบกระดาษมีน้ำหนัก 0.7 กรัมค่ะแล้วเดี๋ยวพี่นันเนี่ยจะเอาคลิปหนีบกระดาษตัวนี้มาแขวนไว้กับยายแมงมุมเราจะแขวนไปเรื่อยๆจนกว่ายายแมงมุมจะขาดค่ะ

0: จำนวนคลิปบีบกระดาษก่อนที่เยมุมจะขาดคือ138ตัวคิดเป็นน้ำหนัก 96.6 กรัมค่ะ
1: โอ้โหถึงใยแมงมุมจะดูเบาบางและมีน้ำหนักเบาเนี่ยแต่กลับเหนียวทนทานรับน้ำหนักได้มากขนาดนี้เลยนะเนี่ย
0: มาสนใจจริงๆค่ะว่าไหม
2: ใยของแมงมุมนั้นประกอบด้วยโปรตีนชื่อว่าไทรโบอินอยู่มากกว่าร้อยละ50และในใยแมงมุมเส้นเล็กๆเส้นหนึ่งจะประกอบไปด้วยเส้นใยโปรตีนหลายๆเส้นมารวมตัวกันทำให้มันมีความแข็งแกร่งเหนียวและยืดหยุ่นได้ดีในน้ำหนักที่เท่ากันใยแมงมุมจะมีความแข็งแรงมากกว่าเหล็กถึง5เท่าเลยทีเดียวทำให้นักวิทยาศาสตร์คิดสร้างใยแมงมุมสังเคราะห์ที่มีชื่อว่าไบโอสตีลขึ้นมาโดยไบโอสตีลนี้จะผลิตมาจากเทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลล์ของยีนที่ได้จากแมงมุมไม่ต้องใช้สารพิษในการผลิตทำให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้เส้นใยที่แข็งแรงเหนียวและขาดยากขึ้นครับประโยชน์ของใยแมงมุมสังเคราะห์นั้นคาดว่าสามารถนำมาใช้ผลิตวัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์ได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์เย็บหลอดเลือดแผ่นปิดแผลกาวไหมละลายหรือแม้แต่เส้นเอ็นเทียมหรืออาจจะมีการนำไปทำเป็นเสื้อเกราะอ่อนกันกระสุนได้เลยทีเดียว
1: แมงมุมเนี่ยมีการใช้งานเส้นใยทั้งหมด7อย่างด้วยกันนั่นก็คือ

0: ใช้ในการผสมพันธ
1: ุ์ใช้ในการสร้างรังไข่
0: ใช้ในการลอยตัว
1: ใช้ในการมัดหอเหยื่อ
0: ใช้เป็นตะข่าย
1: แล้วก็ใช้ดักจับแมลงค่ะหุยเจ๋งมากเลยว่าไหมคะมิน่าล่ะเขาถึงมีการทำหนังเรื่องไอ้แมงมุมสไปเดอร์แมนมา
2: ทำไมอ่ะ
1: ก็เขาใช้นิ้วเนี้ยยิงออกไปปุ๊บยายของมุมก็โผล่มาเสร็จแล้วก็ห้อยตัวไปตึกโน้นย้อนตัวไปตึกนี้หุยพิ้วมากเลยนะมิว

Science is cool สนุกคิดวิทย์ในโรงเรียนเมื่อเจอกับแมงมุมหลายๆคนมักมีอาการแบบนี้

0: ทั้งๆที่แมงมุมตัวเล็กกว่าเราตั้งเยอะแต่ทำไมเด็กๆถึงกลัวมันกันนะ
1: เพราะว่าบางทีเราก็อาจจะไม่รู้ว่าแมงมุมตัวไหนมีพิษแมงมุมตัวไหนไม่มีพิษถ้าเราไปโดนแมงมุมที่มีพิษกัดเกิดอาจจะเกิดอันตรายต่อเราได้ครับ
2: เพราะแมงมุมมีลำตัวใหญ่มีขนปกปุยเราไปโดนขนมันเราอาจจะแพ้หรือเป็นอันตรายต่อเราได้ครับ
3: เพราะว่าแมงมุมมีรูปร่างน่ากลัวครับแล้วมีตัวเล็กตัวใหญ่เพราะว่าสารพัดรูปร่างครับทำเลยน่ากลัว
0: ถึงแมงมุมจะมีพิษและรูปร่างที่เด็กๆหวาดกลัวแต่พลังของวิทยาศาสตร์อาจจะเปลี่ยนแมงมุมให้เป็นสิ่งที่สุดยอดได้และนี่ก็คือน้องๆคนเก่งจากโรงเรียน
4: พวกเรามาจากโรงเรียนวัดด่านสำโรง
0: ที่จะมาโชว์สิ่งประดิษฐ์อันน่าทึ่งให้พวกเราได้ดูกัน
5: ครับสำหรับแรงบันดาลใจที่ผมได้คิดสร้างแผงไฟไล่แมงมุมเครื่องนี้ขึ้นมานะครับก็คือว่าผมเนี่ยเป็นคนที่แพ้แมงมุมมากผมเมื่อเห็นแมงมุมแล้วเนี่ยผมอาจจะช็อกได้ครับผมเลยคิดสร้างแผงไฟไล่แมงมุมตัวนี้ขึ้นมาครับ
6: ผมได้ยินข่าวจากทางทีวีนะครับมีคนโดนแมงมุมกัดตายผมจึงกลัวแมงมุมผมจึงประดิษฐ์เครื่องแผงไฟไล่แมงมุมครับ
2: หลักการของแผงไฟไล่แมงมุมนะคะเนื่องจากแมงมุมชอบอยู่ในที่มืดเราจึงใช้แสงสว่างในการไล่แมงมุมค่ะเครื่องตัวนี้ก็เลยใช้แสงกระพริบกระพริบเพื่อคอยไล่แมงมุมไม่ให้แมงมุมเข้ามาในบ้านค่ะ
5: ครับสำหรับเพื่อนๆที่กลัวแมงมุมนะครับเพื่อนๆไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าวันนี้ครับผมจะมานำเสนอนวัตกรรมใหม่มีชื่อว่าแผงไฟไล่แมงมุมตัวนี้นะครับโดยแผงไฟตัวนี้นะครับเป็นไฟวิบวับวิบวับนะครับถ้าแมงมุมเห็นแล้วเนี่ยแมงมุมจะตาลายมองไม่ค่อยเห็นนะครับและในลูกบอลตัวนี้นะครับมีสารเคมีที่พวกเราได้ศึกษาออกมานะครับว่าในรัศมี500เมตรเนี่ยแมงมุมเนี่ยจะไม่กล้าเข้าบ้านเราเลยเพราะว่าในสารเคมีตัวนี้จะแผ่รังสีออกไปใน500เมตรครับแมงมุมเมื่อเจอรังสีตรงนี้แล้วก็จะไม่กล้าเข้ามาในบ้านเราครับส่วนด้านหลังของเรานะครับก็จะมีเป็นแผงโซลาร์เซลล์ครับสำหรับตอนกลางวันนะครับที่ไม่มีไฟเสียบอย่างเงี้ยครับเราก็จะใช้แผงโซลาร์เซลล์ตัวนี้ครับเสียบและเอาปลั๊กเสียบกับแผงโซลาร์เซลล์ด้านหลังครับก็สามารถจะใช้ได้ทั้งตอนกลางวันและตอนกลางคืนครับ
6: เจ้าเครื่องนี้นะครับสามารถมีรัศมีได้ไกลนะครับจึงถ้ามีเครื่องนี้แค่เครื่องเดียวในหมู่บ้านเราก็สามารถไม่กลัวแมงมุมส่วนเครื่องนี้สามารถถอดเป็นชิ้นๆแล้วสามารถพกพาได้สะดวกสมมติถ้าเราจะขึ้นเขานะครับเราก็สามารถนำเครื่องนี้ไปแล้วประกอบเป็นชิ้นใหญ่แล้วก็เราก็จะไม่กลัวแมงมุมครับ

0: ไปพบกับ5คำถามจริงหรือไม่ในเรื่องของแมงมุมจริงหรือไม่ถ้าแมงมุมตีอกอยู่ในบ้านหลังไหนบ้านหลังนั้นจะเกิดเหตุร้ายขึ้นคำตอบคือไม่จริงค่ะเพราะมันเป็นความเชื่อโบราณเท่านั้นที่แมงมุมตีอกเป็นเสียงต๊อกๆเพื่อขู่ศัตรูเท่านั้นค่ะ
1: จริงหรือไม่นี่คือแมงมุมพันธุ์ใหม่

ือกล้วยไม้แมงมุมตะขาบเหมือนแมงมุมใช่ไหมล่ะจริงหรือไม่การที่ยายแมงมุมเป็นรูปกากบาทแบบนี้แสดงว่ามันกำลังหาคู่อยู่

ไหม้แมงมุมแม่ไม้ดำกินตัวผู้หลังจากการผสมพันธุ์คำตอบคือจริงค่ะมันยังกินแมงมุมตัวผู้ได้วันละ25ตัวเลยนะจริงหรือไม่มีการผลิตเสื้อกันกระสุนเรียนแบบจากโครงสร้างและเส้นใยของใยแมงมุมคำตอบคือจริงค่ะสุดยอดไปเลยผ่านไปแล้วกับ5คำถามจริงหรือไม่เกี่ยวกับแมงมุมต่อไปเราจะไปดูเรื่องอะไรสนุกๆเกี่ยวกับแมงมุมกันอีกนะไปดูกันดีกว่าค่ะ

0: บางทีในบ้านของเราเนี่ยก็มีแมงมุมเข้ามาอาศัยอยู่หลายๆคนอ่ะก็คงเคยเห็นแมงมุมกันมาบ้างแล้ว
1: หนูก็เคยเห็นนะคะแมงมุมน่ากลัวมากเลยค่ะมันเนี่ยมีตัวสีดำๆแล้วก็ยังมีขาตั้งเยอะตั้งแยะแค่คิดก็ขนลุกแล้วล่ะค่ะ
0: น้องข้าวแป้งสงสัยหรือเปล่าล่ะคะว่าเนี่ยแมงมุมอ่ะมาจากที่ไหนแล้วก็ทำไมอ่ะถึงเข้ามาอยู่ในบ้านของเราได้นะ
1: แมงมุมเป็นสัตว์ก็ต้องมาจากป่าใช่ไหมคะ
0: ป่าแล้วน้องทางบ้านล่ะคะคิดว่าแมงมุมมาจากไหนกัน
2: มาจากธรรมชาติค่ะ
3: มาจากอีกตัวหนึ่งเขาสร้างใยแมงมุมไว้เขาก็เลยเกิดมาอีกได้ค่ะ
4: แมงมุมมาจากโคนต้นไม้ค่ะเพราะว่าเคยเห็นใยแมงมุมมันอยู่บนต้นไม้แล้วใยแมงตัวแมงมุมมันก็ตกลงมาค่ะ
5: มาจากกำแพงแมงมุมชอบไต่บนกำแพงครับ
6: มาตากใยค่ะเพราะว่าเวลาแม่เขาคลอดอ่ะเขามันต้องเป็นไข่ใช่ปะคะเขาก็เอาใยมาวงรอบเอาไว้แล้วเขาก็จะติดพอแมงมุมออกมาเขาก็จะออกมาจากไข่ค่ะ
0: ข้าวแป้งวันนี้พี่จะพาข้าวแป้งมาดูแมงมุมถึงถิ่นกันเลยที่นี
1: ่จะดีเหรอคะหนูกลัว
0: ไม่ต้องกลัวเราไม่ได้เข้าไปกันเองแต่เรามีผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้โดยตรงท่านนี้เลยค่ะสวัสดีครับ
7: วันนี้อาจารย์ไม่ได้มาคนเดียวนะครับไม่ต้องกลัวอาจารย์พาหัวหน้าวนอุทยานมาด้วยนะครับท่านยุทธนาทองบุญเกื
8: ้
7: อน
8: ะครับ
7: ท่านเป็นเจ้าของที่นี่นะครับดูแลที่นี่แล้วก็มีน้องๆจากโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์จากชมรมนักสัตววิทยานะครับมาด้วยนะครับเขาทำแมงมุมเกี่ยวกับแมงมุมนะครับวันนี้อาจารย์จะพาไปดูแมงมุมกันในป่าเพราะแมงมุมไม่ได้มีเฉพาะในบ้านในเมืองนะครับแมงมุมอยู่ในป่าตามถ้ำตามซอกหินนะครับตามต้นไม้นะครับอาจารย์จะพาไปดูบนเขาลูกนี้นะครับเดี๋ยวเราจะได้ไปดูกันไปกันเลยครับตามผมมาครับ

0: กิ้งเหมือนหนูเห็นแมงมุมแล้วค่ะพี่แจน
1: ไหนอ่ะตรงไหนอ่ะ
0: อ้าวหายไปละสงสัยตาฝาดไปนึกว่าจะโดนแมงมุมกัดตายซะแล้วหลงออกไปที
1: จริงๆแล้วเนี่ยการตามหาแมงมุมเนี่ยก็เป็นอันตรายเหมือนกันนะคะเคยได้ยินข่าวมาด้วยว่าแมงมุมอ่ะกัดคนตายเลยอ่ะใช่ไหมคะ
2: ไม่จริงมั้งครับเท่าที่ศึกษามาเนี่ยแมงมุมในเมืองไทยเนี่ยยังไม่มีการกัดถึงตายเลยนะครับแต่ว่าในต่างประเทศมีเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับแต่เราไปเดินดูกันว่าแมงมุมในเมืองไทยแน่ๆยังไม่มีการกัดคนตายนะครับอ่ะไปมาเดินดูกันนะครับนี่ครับตัวนี้เมื่อกี้เหมือนน้องเห็นแวบๆแต่ว่าจริงๆแล้วตัวนี้เป็นกลุ่มที่มีพิษค่อนข้างแรงด้วยซ้ำนะครับก็คือเขาเรียกว่ากลุ่มทรันทราหรือว่ากลุ่มบึ้งนะคนไทยเรียกว่าบึ้งปกติเขาจะขุดรูมาในดินแต่ว่าที่นี่มันเป็นพื้นเป็นหินขุดไม่ได้ก็เลยต้องอาศัยโพรงจากหินเสร็จแล้วก็เห็นไหมครับว่าจะชักใยในโพรงนะครับในปากโพรงก็จะมีใยพรุงรังเพื่อจะดักให้แมลงมาชนแล้วก็จะวิ่งออกมากินมากินแมลงเป็นอาหารนะครับตัวนี้มีพิษนะครับมีพิษแต่ว่าไม่ถึงตายนะครับ
1: พี่เขาบอกว่าแมงมุมเป็นสัตว์รักสงบ
2: ใช่
1: เ
2: ป็นผู้ล่าที่รักสงบนะครับปกติอย่างนี้มันมีพิษแรงก็จริงแต่ว่ากลางวันเนี่ยเขาจะหลบอยู่ใต้โพรงถูกไหมครับฉะนั้นโอกาสที่จะมาพบปะผู้คนในเวลากลางวันเนี่ยน้อยมากฉะนั้นกลางคืนเวลาคนพักคนนอนหลับเขาถึงจะออกมาหากินฉะนั้นโอกาสจะมาเจอกันเนี่ยระหว่างคนกับแมงมุมเนี่ยยากมากยกเว้นคนจะไปลุกรานเขาไปขุดรู

0: เขาถึงจะออกมากัดเป็นธรรมชาติของการป้องกันตัวเองซึ่งไม่ใช่การล่านะครับไม่ใช่การที่จะต้องจงใจไปปล่อยพิษนะฉันเข้าใจว่าไม่มีตัวไหนที่จะวิ่งมากัดเราไม่มีเหตุผลนะครับเขาป้องกันตัวนะครับ
1: อยากถามหน่อยค่ะว่าตัวบึ้งเนี่ยมีพิษร้ายแรงที่สุดหรือเปล่าคะ
0: ไม่ครับบึ้งเป็นกลุ่มที่เป็นแมงมุมที่ใหญ่ที่สุดนะครับที่สุดในโลกก็ได้นะครับเป็นกลุ่มที่ใหญ่สุดในโลกแต่ว่ามีพิษปานกลางแผลทำลายระบบทั้งประสาทแล้วก็ระบบเลือดผสมกันนะครับฉะนั้นแมงมุมเนี่ยก็จะมีหลายกลุ่มโดยธรรมดาเนี่ยแมงมุมทุกชนิดมีพิษนะครับทุกชนิดมีพิษมีพิษเพื่ออะไร
2: ป้องกันตัวป่ะคะ
0: เอาไว้ล่าเหยื่
2: อ
0: เพราะว่าเขาเป็นสัตว์ผู้ล่าเขาก็ต้องฆ่าเหยื่อให้ตายก่อนเสร็จแล้วค่อยกินเป็นอาหารถ้าเขาไม่มีพิษเขาก็ไม่สามารถที่จะฆ่าเหยื่อได้แล้วก็กินเป็นอาหารได้เพราะเขาเป็นผู้ล่านะครับ
1: แล้วขอถามหน่อยค่ะว่าแมงมุมชนิดไหนคะที่มีพิษร้ายแรงที่สุดอะค
0: ่
1: ะ
0: แมงมุมแม่ไม้นะครับเขาเรียกว่าแมงมุมแม่ไม้ทั้งแม่ไม้ดำแม่ไม้น้ำตาลนะครับแม่ไม้ใหญ่นะในเมืองไทยเรามีรายงานแค่แม่ไม้น้ำตาลนะครับแต่ก็ยังไม่ถึงกัดคนตายนะครับยังไม่มีรายงานนะแต่ต่างประเทศมีแมงมุมแม่ไม้ดำนะครับซึ่งสบายใจได้2ชนิดนี้ไม่อยู่ในป่าแต่นี้เรามาฝ่าเราไม่ต้องกลัว2ชนิดนี้จะอยู่ในป่านะครับ
2: เดินไปก็ไม่ต้องกลัวแล้วลูก
0: อ้าวไปดูกันอ้าวเมื่อกี้เราเจอแมงมุมขนาดใหญ่แล้วนะทีนี้ในป่ามันก็มีมุมตัวเล็กๆที่ชักใหญ่นะในระหว่างต้นไม้ระหว่างก้อนหินระหว่างหลืบหินนะทีนี้เรามาดูกันในบริเวณนี้แหละเราจะเห็นแมงมุมชนิดหนึ่งกำลังชักใหญ่นะอยู่ในหลืบหินนะมองเห็นไหมเอ่ย
2: เห็น
0: ไหมเห็นใยเล็กๆในการศึกษานะครับเขาก็มีวิธีการที่จะศึกษาโครงสร้างของใยเพื่อให้เห็นชัดเจนขึ้นอย่างน้อยเราก็ได้ระวังตัวมากขึ้นว่าแมงมุมมันอยู่ตรงไหนของใยนี่เป็นแมงมุมที่ชักใยเป็น3มิตินะครับลองดูดีๆแล้วอาจจะมองเห็นด้วยตาเปล่ามองไม่เห็นนะเพราะว่ามันใยมันละเอียดมากเขาใช้แป้งข้าวโพดแป้งละเอียดนะครับไว้ใช้ในการพ่นเพื่อให้เห็นโครงสร้างของใยได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับแต่ไม่เป็นการทำร้ายแมงมุมนะครับดูนะครับเราจะเห็นค่อนข้างชัดขึ้น
2: แป้งไปติดที่ใยเขา
0: ใช่แป้งไปติดที่ใยเสร็จแล้วเขาจะเห็นเป็นรูปร่างของใยนี่เป็นวิธีการศึกษาโครงสร้างของใยนะครับ
3: อาจารย์ครับแล้วอย่างนี้เนี่ยเราจะมีวิธีแยกได้ไหมครับว่าแมงมุมชนิดนี้มีพิษร้ายแรงมากแค่ไหนว่าอะไรมีมากพิษมากอะไรมีพิษน้อย
0: อ้าวดูไม่ยากครับง่ายๆเบื้องต้นคือดูที่ขนาดถ้าขนาดใหญ่อย่าไปใกล้มันเลยเพราะว่าถ้าขนาดใหญ่เขี้ยวจะต้องใหญ่ถูกไหมครับพอเขี้ยวใหญ่ปริมาณพิษในเขี้ยวจะมีมากแต่ก็ไม่เสมอไปเพราะแมงมุมแม่ไม้มีเขี้ยวที่ขนาดเล็กมากนั่นเป็นข้อยกเว้นแต่ในเบื้องต้นเราต้องเข้าใจตัวเองว่าหุ้ยมันตัวใหญ่อย่าไปใกล้มันเลย
1: และแมงมุมตามบ้านมีพิษไหมคะ
0: ที่เราเห็นหยากใยเป็นใยๆอยู่ตามผนังบ้านอยู่ตามมุมของบ้านนั้นเป็นหยากใยเขาเรียกว่าแมงหยากใยแต่จริงๆคือแมงมุมชนิดหนึ่งนะครับที่ชักใยตามบ้านเราไม่กวาดไปกวาดมันก็หายไปตัวนี้พิษน้อยมากทำลายแค่ยุงอ่ะเราไปดูกันต่อเราไปดูแมงมุมในถ้ำกัน
2: ว้าว
0: นะเราจะได้เข้าถ้ำกันเป็นพวกหนึ่งที่เดินหากินในถ้ำแล้วก็ชักอยู่ในถ้ำด้วยนะครับไปดูกันไป

0: ตอนนี้เรามาถึงถ้ำแล้วนะครับที่เห็นเนี่ยคือถ้ำวังไข่มุกนะหรือว่าถ้ำเหล็กไหลนะครับแต่ก่อนอื่นต้องทราบวิธีการเข้าถ้ำก่อนนะครับเพราะว่าถ้ำจะมีอากาศน้อยอันนี้หนึ่งงั้นเมื่อมีอากาศน้อยเราต้องอย่าพูดมากอย่าพูดเยอะนะคาร์บอนไดออกไซด์จะออกมานะแล้วจะทำให้คนอื่นหายใจไม่สะดวกนะครับเพราะว่ามีอากาศน้อยอันที่สองก็คือว่าจะต้องมีแสงสว่างนะครับ
1: ข้างในมืดมากเลยใช่
0: ข้างในมืดเลยมืดสนิทเลยจะสว่างเฉพาะบริเวณปากถ้ำนะครับอาจารย์ก็ต้องใส่ด้วยนะครับ

0: เราจะเห็นว่าเวลาที่เขาเราสัมผัสบริเวณนี้เขาสามารถรับรู้ได้หมดเลยว่าเรารบกวนเขาแล้วเพราะว่าเขาจะชักใหญ่ไปทั่ว
1: ตัวนึงด้วย
0: ใช่มีหลายตัวนี่ตัวนึงอันนี้เป็นตัวผู้อันนี้เป็นตัวเมีย
2: ได้ยังไงคะว่าเป็นตัวผู้หรือตัวเมียคะ
0: ตัวผู้ด้านหน้าเขาเรียกว่าระยางคู่หน้าเล็กๆสั้นๆเนี่ยมันจะมีเหมือนนวมเหมือนเราใส่นวมอ่ะมันจะมีป่องๆที่ปลายตัวนั้นเขาเรียกว่าถุงน้ำเชื้อไว้ตรงนั้นแล้วเป็นไว้ที่ถ่ายสำหรับถ่ายเชื้อเวลาเขาผสมพันธุ์ก็จะเอาถุงไปข้างหน้าไปเกาะกับตัวเมียนะโดยส่วนใหญ่ในมุมเพศผู้จะตัวเล็กกว่าตัวเมียโดยส่วนใหญ่นะครับ

0: เป็นไงถ้ำข้างในอากาศแตกต่างจากข้างนอกชัดเจนเลยใช่ไหม
1: ใช่
0: ข้างในนี่มันมีน้ำมันมีความชื้นมันทำให้เราเย็นมากขึ้นนะครับแล้วก็ลมสามารถผ่านถ่ายเทได้นะอากาศก็เลยสดชื่นกว่าข้างในนะยกเว้นปากถ้ำที่มีที่ข้างข่าว
2: สนุกไหม
3: สนุกมากเลยแถมยังได้ความรู้อีกด้วยค่ะ
2: ใช่ค่ะยังไงก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ด้วยนะคะ
3: ขอบคุณค่ะ

0: วันนี้ได้เรียนรู้เรื่องการใช้ชีวิตของแมงมุมและความอัศจรรย์ของยายแมงมุมทำให้ผมรู้ว่าแมงมุมเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่าทึ่งและไม่ได้อันตรายอย่างที่เราคิดถ้าหากเรารู้จักระมัดระวังตัวเองและไม่ไปทำร้ายมันก่อน
1: ถูกต้องแล้วล่ะค่ะวิทย์บอดสิ่งมีชีวิตทุกอย่างบนโลกใบนี้ล้วนมีคุณค่าและต่างพึ่งพาซึ่งกันและกันหากเราไม่ทำร้ายและรู้จักแบ่งปันกันทุกชีวิตก็จะอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข
0: ส่วนใครที่ยังมีข้อสงสัยและอยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับแมงมุมแล้วก็สามารถไปค้นหาความรู้เพิ่มเติมได้ทั้งจากในหนังสือและอินเทอร์เน็ตนะครับ
1: หุยวันนี้ได้ความรู้เยอะแยะเกี่ยวกับแมงมุมไปเต็มที่แล้วอย่าลืมไปตอบคำถามกันทาง Facebook ของทางรายการเราชื่อนี้เลยค่ะ
0: ให้บอกชื่อแมงมุมที่มีพิษร้ายแรงมาอย่างน้อย3ชนิดนะครับถ้าใครติดตามรายการของเราตั้งแต่ต้นแล้วก็ต้องตอบได้แน่นอน
1: รีบส่งคำตอบเข้ามานะคะเพราะว่า3คนแรกที่ตอบถูกจะได้รับหนังสือวิทยาศาสตร์แสนสนุกแบบนี
0: ้วันนี้หมดเวลาแล้วในคราวหน้าเราจะมาพบกันใหม่กับเรื่องน่าสงสัยของไมโครเวฟครับ
1: ลองสังเกตไมโครเวฟที่บ้านดูนะคะตั้งข้อสงสัยแล้วมาร่วมกันหาคำตอบในรายการของเรา
0: ใช่แล้วครับเพราะความสงสัยบวกกับวิทยาศาสตร
1: ์เท่ากับความรู้ที่มีวันสิ้นสุดพบกันใหม่เมื่อสงสัยคราวหน้าในรายการ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีครับนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางของห้องเรียน Coding for Better Life นะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้กิจกรรมโคดดิ้งกันนะฮะใครทายออกบ้างวันนี้เราจะเรียนรู้เรื่องอะไรบ้าง
1: การแก้ปัญหา
0: โคดไอ้ยี
1: ่แก้ปัญหาด้วยตัวเอง
0: การแก้ปัญหาด้วยตัวเองเยี่ยมมากนะครับอัลกอริทึมนะครับวันนี้มีกิจกรรมสนุกๆให้เล่นแน่นอนเนาะเราจะทำ3สิ่งนี้วันนี้นะครับมีอะไรบ้างครับ
2: ทำงานทำงาน
0: ทำงานอย่างแรกเราจะลงมือทำกิจกรรมนะอันที่2ปุ๊บทำเราต้องใช้ความคิดด้วยนะครับคิดแล้วปุ๊บท้าทายเอาสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ต่อยอดนะครับนักเรียนปลายทางด้วยเช่นเดียวกันนะครับเราจะทำ3สิ่งเนาะ1ก็คือลงมือทำกิจกรรมตามใบงานที่คุณครูมอบหมายเนาะ2ก็คือคิดตามนะครับ3ก็คือท้าทายเอาไปใช้ต่อยอดนะครับผมวันนี้เราจะมีคนทายถูกนะครับเราจะแก้ปัญหาด้วยการแยกส่วนคิดว่าคืออะไรครับการแยกส่วน
3: ก็คือการที่เรา
1: แก้ปัญหาด้วยตัวเอง
3: ในแต่ละทางแตกต่างกัน
0: คิดในแต่ละทางแตกต่างกันโอ้โหเก่งมากเลยนะครับมีใครอยากต่อยครับยกมือแยกส่วนคืออะไรเอ่ยมีไหมมีใครอยากตอบไหมให้เวลาคิดให้เวลาคิดนิดนึงเชิญครับผม
4: ของอย่างนึงมาแยกเป็นหลายส่วน
0: ของอย่างนึงมาแยกเป็นหลายส่วนใช่ไหมนะครับเดี๋ยวเราใครที่ยังไม่รู้ไม่เป็นไรเนาะเราวันนี้เราจะเรียนรู้สิ่งนี้กันแล้วเราจะรู้ว่าเอ๊ะทำไมเราต้องแยกส่วนนะการแยกส่วนทำให้เราแก้ปัญหาได้ยังไงบ้างนะครับผม

0: ดูรูปนี้ครับนี่คือรูปอะไรเอ่ย
1: ไอติม
0: ใครชอบกินไอติมบ้างยกมือขึ้นโอเคมือลงอันนี้เรียกว่าอะไรครับรู้ชื่อไหมรู้ชื่อไหมไอติมกล้วย
1: เป็นกล้วยใส่ไอเป็นก้านไอ้ไว้ไปแล้ว
0: ก้านกล้วยไอศกรีมนี้ชื่อว่าบานาน่าสปริตบานาน่าแปลว่ากล้วยใช่ไหมผ่าครึ่งแบ่งออกแล้วก็วางไอติมตรงกลางนี่คือบานาน่าสปริตนะครับวันนี้ครูอยากจะพาพวกเราไปทำบานาน่าสปริตกันนะครับแต่ว่าจะทำมันได้มันต้องมีของใช่ไหมต้องมีอุปกรณ์ใช่ไหมนั้นเราไปดูตู้เย็นก่อนนะตู้เย็นสมมุตินะครับไปเปิดตู้เย็นดูปรากฏว่ามีของที่เราอยากจะทำบานาน่าสปริตหรือเปล่านะในตู้เย็นมี
1: ไอศกรีม
0: รส
1: ช็อกโกแลต
0: มี1อย่างแล้วนะมีไอศกรีมช็อกโกแลตแล้วนะในตู้เย็นมี
1: ไอติมรสวานิลา
0: ไอติมรสวานิลาเบอรี่มีอะไรอีกนะ
1: แล้วก็
2: เชอร
0: ์
2: ร
0: ี่ต้องใส่ไหม
1: ใส
0: ่ใช่ไหมมีอะไรอีกให้ทาย
1: กล้วย
0: วิปครีมมีใครไม่รู้จักวิปครีมบ้างรู้จักหรือไม่
1: ร
0: ู้
1: จ
0: ัก วิปครีมก็คือครีมที่ใส่อยู่บนไอศกรีมใช่ไหมนะครับไปดูในตู้เย็นอีกมีอะไรอีก
1: กล้วย
0: มีกล้วยนะครับเปิดตู้เย็นมี6อย่างต่อไปนี้พอไหมนะ
1: พอ
0: จะทำบานาน่าสปริตตามรูปเมื่อกี้หรือเปล่า
1: พอ
0: คิดว่าพอไหม
1: ม
0: ี
1: จานด้วย
0: มีจานมีอยู่แล้วนะครับที่บ้านมีจานอยู่แล้วเนาะนะครับเดี๋ยวพี่เชอร์จะมีโจทย์ให้พวกเรานะครับพอไม่พอเนี่ยเราต้องวิเคราะห์ปัญหาดูก่อนเนาะไปวิเคราะห์ดูว่าไอศกรีมต้นแบบที่อยากจะได้เนี่ยมันลักษณะยังไงบ้างแล้วถ้าของที่เรามีอยู่6อย่างนี้เพียงพอหรือเปล่าหรือมีบางอย่างขาดหายไปนะครับทีเชอร์แจกคนละแผ่นนะครับสิ่งที่ทีเชอร์จะแจกเป็นใบงานที่1นะครับสำหรับนักเรียนต้นทางสามารถดูใบงานที่1ได้นะครับในใบงานที่1เนาะด้านขวามือนะครับด้านซ้ายมือจะประกอบด้วยรูปไอศกรีมงานที่เราต้องการทำก็คือเราต้องการไอศกรีมแบบนี้เนาะรูปขวามือคืออะไรครับของที่มีอยู่ในตู้เย็นเนาะคำถามคืออะไร
1: ต้องซื้อ
0: โอ๊ยตั้งคำถามได้เก่งมาก1มีพอหรือเปล่าแล้วเราต้องซื้ออะไรเพิ่มเติมโอเคมั้ยทีเชอร์จะให้ใบงานนี้กับพวกเรานะครับแล้วก็แจก1คน1ใบนะครับแล้วลองดูนะครับว่าเอ๊ะของที่มีอยู่เพียงพอหรือเปล่านะครับ
1: ผมก็เจ๊
0: ถ้าไม่พอบอกนะครับทุกคนลองหาครับผมถ้าเขียนลงไปครับเขียนลงไป
1: เขียน
0: สิ่งที่ต้องซื้อเพิ่มเติมเขียนตรงไหนก็ได้ครับเขียนตรง question mark เนี่ยครับตรงเครื่องหมายคำถามนะครับในใบงานจะมีของที่มีอยู่ในตู้เย็นนะครับแล้วก็มีของที่ต้องซื้อเพิ่มเติมเนาะนะครับนักเรียนลองวิเคราะห์รูปภาพนะครับแล้วลองดูว่าอะไรที่มีแล้วอะไรที่ยังไม่มีให้ระบุลงไปเขียนลงไปเขียนตรง question mark เลยครับนะใครเขียนเสร็จแล้วคว่ำกระดาษลงโอเคไหมเขียนเสร็จแล้วคว่ำกระดาษลงคว่ำลงคว่ำกระดาษครับเสร็จแล้วคว่ำกระดาษโอเคเยี่ยมพี่ปุณเร็วมาก

0: ไม่ได้แปลว่าถูกนะไม่ต้องเชื่อเพื่อนนะครับอันนี้เขียนให้ดูเฉยๆนะถ้าเราคิดต่างไม่เป็นไรคิดต่างได
1: ้ช็อกโกแลต
0: ช็อกโกแลต
1: โอ้ยไม่มีแล้วช็อกโกแลตอ่ะ

0: ต้องเชื่อเพื่อนนะคิดไอเดียของเราเองได้เลยเพื่อนอาจจะผิดก็ได้น่าจะเสร็จหมดแล้วเนาะน่าจะเสร็จหมดแล้วนะครับใครคิดว่าเราหาเจอบ้านของที่หายไปขอดูมือหน่อยใครหาเจอขอดูมือหน่อยหาเจอไหมตัวหลังไม่ยกมือหาเจอไหมเจอเนาะไม่เจอหรอไม่เจอไม่เป็นไรเดี๋ยวลองฟังจากเพื่อนเนาะพอฟังจากเพื่อนลองตรวจสอบดูนะครับว่าใช่หรือเปล่านะครับเดี๋ยวพี่เชื่อให้ตอบพร้อมกันดีไหมตอบพร้อมกันเนาะของอย่างแรกพร้อมยังพร้อมยังพร้อมนะครับของอย่างแรกที่หายไปคือมี2เสียง1ก็คือซอสช็อกโกแลตอีกอันนึงคือถั่วใครตอบเหมือนเพื่อนขอดูมือหน่อยโอ้ยเกือบทุกคนเลยคราวนี้ลองตรวจสอบสิตรวจสอบที่จริงหรือเปล่าคําตอบเนี้ยอย่าเพิ่งเชื่อจริงมั้ย
1: จริ
0: งนะครับถูกต้องครับผมสิ่งที่หายไปคือซอสช็อกโกแลตกับถั่วนะครับนี่คือสิ่งที่เราต้องมีเพิ่มเติมเพื่อเราจะทำไอศกรีมบานาน่าสปริตได้นะครับโอเคนะครับสิ่งที่เราแก้ปัญหานี้ได้เนาะเรากำลังทำสิ่งที่เราเรียกว่าการแยกส่วนอยู่นะครับเราบอกได้ว่าอะไรมีอะไรขาดเราจะแก้ปัญหายังไงเนี่ยเราแยกองค์ประกอบของงานที่เราสนใจเนาะดูจากภาพเก่งมากนะครับการแยกส่วนเนี่ยทำให้เราแก้ปัญหาได้ง่ายขึ้นเนาะแล้วก็สามารถจัดการกับปัญหาได้ยกอย่างเช่นรูปนี้นี่คืองานของเราเราก็แตกออกองค์ประกอบนะครับจากนั้นในการแยกส่วนเนี่ยก็สามารถแยกต่อไปได้อีกเนาะนะครับยกตัวอย่างเช่นทุกคนดูทุกคนดูสไลด์นะครับยกตัวอย่างงานที่เราต้องการทำคือทำไอศกรีมซึ่งไอศกรีมประกอบด้วยองค์ประกอบต่างๆใช่ไหมครับผมเราก็ดูว่าเอ๊ะมีครบหรือยังนะ
1: ย
0: ัง
1: ไม่ครบ
0: แล้วส่วนที่เราแยกมาสามารถแยกต่อได้อีกเนาะอย่างเช่นไอศกรีมก็จะประกอบไปด้วยอาจจะมีนมหรือว่ามีช็อกโกแลตชิพอยู่ข้างในนั้นแล้วแต่รสชาติอะไรใช่ไหมครับสิ่งนี้เราเรียกว่าแยกส่วนเนาะวิธีการแยกส่วนครับง่ายๆเลยทำได้หลายแบบนะครับคุณครูอยากให้เราดู3วิธี1ครับดูจากรูปเนาะแล้วก็แยกมันออกไปเป็นส่วนๆนะครับบางคนอาจจะดูรูปไอศกรีมใช่ไหมแล้วก็วงกลมแล้วก็ขีดแยกส่วนออกจากกันนะครับสองครับวาดเป็นแผนภาพมีใครใช้วิธีนี้ไหมเอ่ยหรอ
2: ไม่
0: อ๋อไม่ใช่ไหมนะครับไม่ใช้ไม่เป็นไรอันนี้คือวิธีตัวอย่างเนาะสามก็คือเขียนเป็นรายการออกมานะครับเราอาจจะใช้วิธีที่สามเป็นหลักใช่ไหมเราก็ลิสต์ว่ามีรายการอะไรบ้างหนึ่งสองสามสี่นะครับเราจะใช้ความรู้นี้ไปเล่นเกมกันมีใครพร้อมเล่นเกมแล้วบ้างยกมือขึ้นโอเคนักเรียนปลายทางพร้อมเล่นเกมไปกับเราหรือยังครับผมเราจะเริ่มจากเกมง่ายๆนะครับผมเกมที่1ก็คือเกมแยกส่วนประกอบเก้าอี
1: ้
0: เดี๋ยวทีเชอร์จะเวียนไปทีละโต๊ะดีไหมขอ1โต๊ะและ1คำตอบแต่ว่าคนตอบห้ามซ้ำกันนะครับจะเริ่มต้นที่โต๊ะนี้ก่อนแล้วเวียนไปโต๊ะข้างหลังนะเวียนไปโต๊ะนี้เวียนไปโต๊ะนี้นักเรียนปลายทางนะครับสามารถเขียนลงในเวิร์กชีตของตัวเองได้เลยนะครับว่าส่วนประกอบของเก้าอี้มีอะไรได้บ้างแยกยิ่งเยอะยิ่งดีนะครับโอเคเริ่มต้นที่โต๊ะข้างหน้าครับส่วนประกอบแรกคือ
1: ไม้ผมเลือกไม้
0: ไม้เหรอไม้เป็นวัตถุดิบใช่ไหมเอามาทำอะไรบ้างไม้เนี่ย
1: มาเป็นที่ตั้งของเก้าอี
0: ้ที่ตั้งเก้าอี้เรียกว่า
1: ขา
0: ขาเก้าอี้นะครับผม
1: มันคือผ้าหรือมันคือหลัง
0: โอเคครับ
1: บอก
0: หนึ่งคำตอบครับเชิญบอกขอเดี๋ยวทีละหนึ่งคำตอบนะครับบอกนั่ง
1: บอกนั่งลวด
0: โต๊ะหลังครับหนึ่งคำตอบครับ
1: ตะไคร
0: ่ตะไคร่ตรงไหนตะไคร่พนักพิงใช่ไหม
1: ลวด
0: พนักพิง
1: แต่ผมมีคำตอบที่ดีกว่านั้น
0: เดี๋ยวทีเชอร์เดี๋ยวครูกลับมาถามเก็บไว้ก่อนเก็บไว้เดี๋ยวเพื่อนรู้เก็บไว้ในใจโต๊ะหน้าหนึ่งคำตอบครับยังเหลือไหมฮะ

0: เอาไม้มาทําอะไรไม้ทําขาไปละไม้ทําพนักพิงไปละทําเบาะไปละหรืออะไรครับ
1: ที
0: ่
1: พ
0: ิ
1: ง
0: ที่พิงตรงนี้ใช่ไหม
1: ไปแล้ว
0: ไปแล้วมีอะไรอีกไหมหรือหมดละอ่ะเหล็กเหล็กทําอะไรครับ
1: น็อต
0: ฮะ
1: น
0: ็
1: อต
0: อ่ะน็อตเอ้ยเยี่ยมมากแสดงว่ามองลึกลงไปเลยนะเนี่ยนะ
1: มันมีคำตอบที
0: ่ใครมีคำตอบที่แตกต่างเชิญเลยครับ
1: เบาะผ้าค่ะ
0: เบาะผ้าเบาะนั่งเนาะเสริมว่าเป็นผ้านะครับเชิญครับภูผามีคำตอบใช่ไหมครับไม่มีนะครับเราได้4รายการเนาะเชิญสปริง
1: ที่เป็นเหล็กที่มันไม่ที่มัน
2: บนเก้าอี
0: ้สปริงอยู่ตรงส่วนไหนของเก้าอี
1: ้ใต้เบาะครับ
0: ใต้เบาะให้มันนั่งแล้วมันเด้งเงี้ยเหรออ๋อ
1: เตียงค่ะสปริงครับมันเด้งด้วยเหรอ
0: ถ้าจะพิสูจน์ต้องไงครับแกะดูใช่ไหมรู้ว่ามีสปริงหรือเปล่าใช่ไหม
1: ก็แกะแล้วมันดูว่าม
0: ีบางทีใช้ฟองน้ำเนาะบางทีใช้สปริงจริงๆก็มีเชิญครับฮะอันนู้นอันนี้มองเห็นนู้นคนนั้นมองเห็นสปริงนะครับเยี่ยมมากมีอีกไหมเอ่ยมีอีกไหมไม่มีไม่เป็นไรนะครับเราได้6รายการฟองน้ำนี่เอาคำตอบภูมาตอบใช่ไหมเมื่อกี้
1: ใช่แล้วแหวนเขาบอกแล้วผมบอก
2: เอาชื่อ
1: ลิปบิ้น
0: ฮะ
1: ลิปบิ้น
0: ลิปบิ้นลิปบิ้นอยู่ตรงไหนเอ่ย
1: ตรงนี้มันแผล
0: โอเคหมดแล้วเนาะลิปบิ้นโอเคยอดเยี่ยมจริงๆเราจะมองแตกต่างกันได้นะครับบางคนมองละเอียดก็เห็นเยอะใช่ไหมบางคนมองภาพรวมก็เห็นน้อยเราค่อยๆฝึกกันไปนะครับแต่ว่าห้องเราเนี่ยเก่งมากเราได้7ถึง8อันเลยแสดงว่าเราแยกองค์ประกอบเก่งนะครับไปดูอีกอันนึงพร้อมยังอีกอันนึงขอเริ่มจากโต๊ะหลังก่อนได้ไหมแล้วมาที่เราดีไหมมาที่โต๊ะเราเนาะแล้วค่อยเวียนแบบนี้เนาะถ้ายกมือที่เชื่อชี้ค่อยตอบนะครับผมนักเรียนทางบ้านเช่นเดียวกันนะครับสามารถลิสต์ของตัวเองได้เนาะเราก็ลองดูว่าเอ๊ะที่นักเรียนต้นทางตอบเนี่ยมีอย่างที่เราคิดหรือเปล่าถ้าไม่มีก็เพิ่มเติมเข้าไปได้นะครับเชิญครับ
1: ยางครับ
0: ฮะ
1: ยางเป็นล้อรถ
0: ยาง
1: กระจกครับ
0: กระจกตัวนี้ครับ
1: น้องได้เ
0: ย้ให้ชี้ก่อนแล้วตอบ
1: ไฟ
0: ส่องสว่างข้างหลังครับ
1: เล็ก
0: ทำอะไรเอ่ย
1: กระจกรถ
2: กดเก็บน
0: ้ำเดี๋ยววนกลับมาให้เพื่อนบ้างเพื่อนให้เพื่อนบ้าง
1: กระจกเอาไปแล้ว
0: กด
1: เก็บน้ำ
0: เดี๋ยวรอก่อนให้เพื่อนบ้างใช่
1: สีทิศทางรถแต่ครับชื่
0: อโครงรถใช่ไหมโครงรถโอเคเดี๋ยวคุณครูกลับมาตัวนี้ครับ
1: ถ
0: ัง
1: ใส่น
0: ้
1: ำม
0: ัน ถังใส่น้ำมันเอ้ยอันนี้มองเห็นที่อยู่ภายในด้วย
1: เครื่องยนต์อะไร
2: เบาะนั่งเครื่องอะไร
0: ฝั่งนี้ก่อน
3: แล้วแต่เครื่องหมาย
0: โอ้มันมีเยอะมากเลยทิชเชอร์
1: แตร
0: สปริง
1: น็อต
0: อ่ะตัวมือตัวเองนะครับยอดเยี่ยมมากมีไม่หวั่นไม่ไหวเลยเนาะนะครับแสดงว่าการทำรถขึ้นมาได้1คันเนี่ยมันมีองค์ประกอบเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหม
1: แล้วก็มีเครื่องยนต์ด้วยครับ
0: โอเค
1: ไม่มีมอเตอร
0: ์คราวนี้แสดงว่าเราพร้อมการเล่นเกมแล้วเกมนี้ชื่อว่าเกม
1: ฉ
0: ันคืออะไรทิชเชอร์ขอดูมือหน่อยพี่ปุ้นโอเคเยี่ยมฉันคืออะไรนะครับทิชเชอร์จะให้คำใบ้เป็นส่วนประกอบของสิ่งของใครตอบได้ทำไงอย่าเพิ่งตอบเดี๋ยวเพื่อนจะรู้ยกมือขึ้นโอเคไหมถ้าตอบถ้ารู้นะครับเอามือลงครับคอยดูเนาะฉันคืออะไรนะครับทิชเชอร์จะบอกส่วนประกอบนะฉันคือยังไม่บอกเลยจุดๆนักเรียนทางบ้านก็เล่นไปด้วยกันได้นะครับผมนักเรียนปลายทางเนาะฉันคือฉันมีขา2ขาเอามือลงก่อนถ้าตอบผิดหมดสิทธิ์ตอบนะคิดดีๆนะหรือว่าจะรอก่อนก็ได้นะฉันมีขา2ขา
1: 2ข้างเอาไว้เดิน
0: 2ข้างขออภัย
1: เอาไว้เดิน
0: ฉันมีเชือกผูกขาฉันไว
1: ้
0: มั่นใจใช่ไหมตอบแล้วห้ามตอบแล้วตัวนี้จะหมดสิทธิ์ตอบนะ
1: ย
0: ังไม่เอาอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งคุยกันก่อนคุยกันในโต๊ะก่อนฉันมีกระจกใสติดตัวหมดแล้วคำใบ้หมดแล้วมีแค่นี้ทีเชอร์นับ10วินาทีถ้าตอบได้จะได้ก้อนนี้ไป1ก้อนเป็นคะแนนอะไรฮะของสิ่งของคืออะไรเดี๋ยวทีเชอร์จะเรียกให้ตอบทีเชอร์เรียกให้ตอบนับ10
1: คุณมีเชียง
0: 9
1: คนมีคนอะไรอ่ะ
0: 8 7ตอบเลยครับกะ6
1: ไม
0: ่
1: ใช่
0: รถไม่ใช่5
1: รองเท้า
0: ไม่ใช่4สามสองหนึ่งนักเรียนปลายทางได้ไหมครับผมนักเรียนต้นทางไม่ได้นะครับผมเฉลย
4: อะไรอ
0: ่
4: ะ
0: นัดแว่นตาขาแว่นไงมีขาแว่นมีสองขาต่อไปต่อไปอีกหนึ่งอันพร้อมยังพร้อมยังขอความเงียบขอความเงียบชูมือขอมือครับโอเคเอามือลงฉันคืออะไรฉันมีสองหูถ้าตอบแล้วหมดสิทธิ์ตอบนะถ้าตอบตอนนี้ตอบหมดสิทธิ์ตอบนะฉันมีตูดแบนและทนร้อนฉันมีฝาปิด
1: หม
0: ้อถูกไหม
1: ก็จะตอบอยู่แล้ว
0: หม้อนะครับผมได้รางวัลก้อนรางวัล1ก้อนนะครับผมโอเคเก่งมากนะครับเป็นรางวัลของกลุ่มนะครับคราวนี้ตาพวกเราบ้างทีเชอร์จะให้เราคิดสิ่งของที่เราอยากจะทายเพื่อนๆออกมาโอเคไหมแล้วก็เขียนองค์ประกอบเนาะสิ่งของที่ว่าเนี่ยประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับวิธีการเล่นคือเราจะไปจับคู่กับเพื่อนเราจะไปทายเพื่อนฟังว่าฉันคือเราก็อ่านให้ฟัง1 2 3 4ให้เพื่อนทายโอเคไหมนะนักเรียนปลายทางนะครับเขียนตามได้เช่นเดียวกันยกตัวอย่างสมมติทีเชอร์เขียนนะครับทีเชอร์เขียนฟังตอนนี้ครับผมฟังคงฟังนะครับยกตัวอย่างทีเชอร์นึกในใจเนาะรถยนต์แต่ห้ามให้เพื่อนเห็นนะถ้าเพื่อนเห็นเพื่อนจะรู้ทันทีโอเคไหมซ่อนไว้นะครับจากนั้นมาเขียนองค์ประกอบครับรถยนต์มีล้อมีไฟส่องสว่างมีพวงมาลัยมีกระจกหน้ามีแอร์มีเครื่องยนต์ห้ามให้เพื่อนเห็นเช่นเดียวกันจากนั้นเดินไปจับคู่ครับและอ่านให้เพื่อนฟังว่าฉันมีอ่านไล่ตามลำดับถ้าเพื่อนตอบได้เขียนชื่อเพื่อนมาครับพร้อมกับว่าเพื่อนตอบได้ตอนได้คำใบ้ไปกี่อันโอเคไหมนะครับตอนนี้ใครเข้าใจขอดูมือถ้าเข้าใจยกมือขึ้นครับเมกกี้เข้าใจไหมเอ่ยเข้าใจนะนะครับทีเชอร์จะแจกใบงานนะครับเป็นใบงานที่2ครับนักเรียนปลายทางก็สามารถทำไปได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็แลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆ

0: ขียนไม่ออกมาหาที่หาคุณครูนะครับหรือคุณครูบอกให้นะฮะมาหาคุณครูได้หาทีละคนหาทีละคน
1: ทีเชอร์ครับใบมีกี่ข้ออะครับ
2: ใบนี้ไ
0: ม่ใช่ใบจนกว่าเพื่อนจะตอบได้ครับ
1: ทีเชอร์ครับเหมือนคำ
0: ลอง
1: เขียนหมดเลย
0: เพื่อนไม่ออกเอาเขาคิดได้ก็ได้

อเคนักเรียนตอนนี้นักเรียนคิดทำใบขอตัวเองเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับแล้วก็วาดรูปไว้ด้วยนะครับคราวนี้เราจะเล่นยังไงเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นให้ดูเป็นตัวอย่างเนาะตอนนี้ทีเชอร์มีคำใบของทีเชอร์นะครับแล้วก็ทีเชอร์ก็จะเล่าให้เราฟังบอกคำใบทีละหนึ่งคำถ้าใครทายออกว่าเป็นอะไรก็ยกมือตอบได้เลยนะครับพร้อมหรือยังมาดูคำใบที่หนึ่งฉันมีสองล้อนึกออกไหมถ้านึกออกไปคำใบต่อไปครับฉันมีเบาะนั่งฉันมีกระดิ่งกริ๊งกริ๊งฉันมีตะกร้าฉันมีโซ่แล้วสุดท้ายครับฉันมีที่วางเท้าสำหรับทีมคืออะไรครับคิดว่านักเรียนน่าจะตอบได้ใช่ไหมครับนักเรียนปลายทางก็สามารถทายไปด้วยกันได้เนาะครับว่าใครสามารถใช้คำใบ้น้อยที่สุดแล้วก็สามารถทายถูกต้องเลยคือฉันคือรถจักรยานนะครับถ้านักเรียนเขียนคำใบ้ได้ดีนะเพื่อนก็จะสามารถตอบโดยใช้คำใบ้น้อยที่สุดนะแสดงว่าเราเลือกลักษณะสำคัญที่แทนสิ่งของสิ่งนั้นเดี๋ยวเราลองเล่นอีก3อันนะครับพร้อมหรือยังเอ่ยนะครับคำใบ้ที่1ก็คือฉันมีสายหนังฉันมีรูบนสายหนังฉันมีเข็มโลหะสั้นฉันมีเข็มโลหะยาวฉันมีตัวเลขและฉันมีกรอบวงกลมคืออะไรครับผมเฉลยก็คือนาฬิกาข้อมือนะครับก็อาจจะแสดงรูปให้เพื่อนดูเนาะว่าสิ่งที่เราวาดไว้เนี่ยมันสอดคล้องกับส่วนประกอบเรากำหนดหรือเปล่านะถ้าไม่ตรงเนี่ยเพื่อนๆแย้งได้นะครับผมอันที่3เราจะลองเล่นอีก2อันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะจับคู่เล่นกับเพื่อนแบบนี้นะครับอันที่3อันข้อคำใบ้ที่1ก็คือฉันมีคานยึดฉันมีแผ่นไม้ฉันมีเชือกมีใครเดาได้หรือยังนะ3คำใบ้ถ้าเราเลือกคำใบ้ที่ดีเพื่อนน่าจะเดาได้เนาะแต่ถ้ายังไม่ได้ไปต่อครับฉันมีเสาฉันมีห่วงยึดขาดและสุดท้ายฉันมีน็อตยึดสิ่งนี้คือสิ่งใครรู้ไหมครับมันคือชิงช้านั่นเองนะครับโอเคสุดท้ายเราลองมาเล่นด้วยกันสุดท้ายก่อนที่เราจะไปเล่นกับเพื่อนเนาะฉันมีหลอดไฟเอ่ยฉันมีสายไฟฉันมีฐานรูปวงกลมและฉันก็มีสวิตช์ปิดเปิดฉันมีเสาที่งอได้และฉันมีน็อตยึดฉันคือใครรู้ไหมครับเฉลยฉันคือโคมไฟตั้งโต๊ะโอเคเดี๋ยวเราจะทำแบบนี้นะครับกับเพื่อนๆแล้วถ้าเกิดเพื่อนตอบได้ก็เขียนชื่อเพื่อนๆไว้เนาะครับเพื่อนตอบได้ตั้งแต่คำใบ้ที่ไหนก็เขียนชื่อไว้เดี๋ยวเราจะเริ่มเล่นกันนะครับให้นักเรียนจับคู่นะครับแล้วก็อย่าให้เพื่อนเห็นครับทายของเราแล้ว

ก็ตกลงกันครับใครจะเป็นคนที่อ่านคำใบ้ก่อนและใครจะเป็นคนทายนะพอทายเสร็จก็สลับกันพอทั้งสองฝ่ายได้ทายก็เปลี่ยนคู่นะครับกลับไปหาเพื่อนคนใหม่แล้วก็ลองดูว่าคำใบ้ที่เราเขียนเนี่ยมันเฉพาะเจาะจงเพียงพอทำให้เพื่อนสามารถที่จะรู้ได้หรือเปล่าว่าวัตถุที่เราเลือกมาคืออะไรโอเค

ยกมือขอดูมือขอดูมือสัญญาณของเราคนหาวอยู่พี่ปูนพี่ปูนพี่ปูนเรายกมืออยู่พี่ปูนครับยกมือครับโอเคเอามือลงครับโอเคนักเรียนนะครับจากกิจกรรมที่ผ่านมานะทุกคนสามารถเขียนแยกส่วนได้เนาะแล้วพอเราฟังเพื่อนเราก็สามารถทายได้แสดงว่าเราเก่งมากนะครับเราสามารถแยกส่วนได้คราวนี้เราแยกส่วนไปทำไมนะประโยชน์ของการแยกส่วนเนาะ1 นะครับเอาไว้ตรวจสอบรายการใช่ไหมว่ามีครบหรือยังอะไรยังขาดอยู่ยกตัวอย่างเช่นต้นคาบเราทำไอศกรีมใช่ไหมครับเราก็มาเช็คดูว่าเรามีครบหรือเปล่าเราก็แยกส่วนออกมาก่อนเราจะได้เช็คได้เนาะแล้วเราได้รู้ว่าขาดอะไรอยู่นะครับหรือว่าเราต้องการไปเล่นกีฬาใช่ไหมถ้าจะไปว่ายน้ำลืมแว่นตาว่ายน้ำเป็นไงครับว่ายไม่ได้เพราะถ้าการที่เราจำแนกออกเนาะเป็นรายการเราก็ตรวจสอบทำให้เราสามารถเช็คได้ว่าของเราไปครบหรือเปล่านะต่อมาเอาไว้สื่อสารลักษณะสำคัญใช่ไหม

0: ครับเกมกูให้เล่นเนี่ยให้เขียนแค่3ลักษณะแปลว่าเราต้องเลือกลักษณะที่มันสำคัญที่สุด3อันขึ้นมานะครับซึ่งอันนี้เป็นการฝึกการคิดเนาะการเลือกลักษณะที่สำคัญของสิ่งของนะครับพี่ปูนครับพี่ปูนครับฟังทีเชอร์ก่อนนะครับผมสุดท้ายครับเราแตกรายการเพื่อวิเคราะห์ปัญหานะครับอย่างเช่นขับรถไปแล้วรถดับทำไงครับ
1: น้ำมันครับสำหรับ
0: เรารู้ได้ไงว่าปัญหามาจากน้ำมันเราไม่รู้ใช่ไหมเราอาจจะต้องวิเคราะห์ก่อนเนาะนะครับซึ่งในการวิเคราะห์เนี่ยเราก็ต้องแตกแยกองค์ประกอบก่อนว่ารถมีปัญหาอะไรบ้างปัญหาเกี่ยวกับล้อมีอะไรบ้างครับ
2: ล้อแยก
0: ยางแตกใช่ไหมเป็นไปได้ไหมปัญหาเกี่ยวกับไฟเป็นอะไรได้บ้างครับ
2: ไฟด
0: ับไฟดับเวลาขับกลางคืนอันตรายใช่ไหมนะครับปัญหาเกี่ยวกับพวงมาลัยเป็นอะไรได้บ้างครับพวงมาลัยก่อนพวงมาลัย
2: พวงมาล
0: ั
2: ยห
0: ัก
2: พวงมาลัยห
0: ักเคยไหมเคยไหม
2: เคยคร
0: ับ อะไรนะ
3: พวงมาลัยแข็ง
0: พวงมาลัยแข็งเสียงว่าเคยขับรถเหรอนะปัญหาเกี่ยวกับกระจกหน้าเป็นอะไรบ้างครับ
2: กระจกแตก
0: กระจกแตกขับได้ไหม
2: ไม่ได้
0: ยากเนาะขับยากขับยากปัญหาเกี่ยวกับแอร์เป็นอะไรบ้างครับ
2: ร้อน
3: แอร์เสีย
0: แอร์เสียมีแต่ลมไม่มีความเย็นใช่ไหม
2: ร้อนเต็ม
0: ปัญหาเกี่ยวกับเครื่องยนต์เป็นอะไรบ้างครับแสดงว่าเคยใช่ไหมเคยใช่ไหม
2: แล้วก็แบตหมด
0: แบตหมดนี่แหละนี่แหละคือประโยชน์ของการแตกแยกย่อยนะเพื่อแก้ปัญหานะครับเราจะได้วิเคราะห์ได้ว่าปัญหามันเกิดมาจากอะไรกันแน่นะครับสุดท้ายครับนักเรียนนะครับนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางด้วยนะครับวันนี้นะครับวันนี้เราเรียนรู้เรื่องการแก้ปัญหาด้วยการแยกส่วนเนาะการแยกส่วนทำได้หลายแบบใช่ไหมครับเราวาดรูปเราสร้างเป็นแผนภาพหรือเราจะเขียนเป็นตารางก็ได้นะครับ
4: เดี๋ยวเรามาสรุปสิ่งที่เราเรียนรู้กันในวันนี้นะครับวันนี้เราเรียนรู้เรื่องของการแยกส่วนนะครับซึ่งการแยกส่วนเนี่ยเป็นการระบุส่วนย่อยของวัตถุหรือส่วนย่อยของปัญหาเพื่อทำให้เราสามารถจัดการงานหรือแก้ไขปัญหาได้ง่ายขึ้นนะครับในการแยกส่วนหรือแยกย่อยปัญหานั้นเนี่ยเราสามารถพิจารณาออกเป็นขั้นๆให้มันละเอียดลงไปได้หลายระดับนะครับถ้าเรายังจำได้นะครับเรานึกถึงกิจกรรมที่เราอยากจะทำไอศกรีมใช่ไหมครับซึ่งในการทำไอศกรีมนั้นเราก็ต้องมาวิเคราะห์ดูว่าไอศกรีมมันประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับและถ้าเกิดเราสามารถวิเคราะห์แยกย่อยลงไปในรายละเอียดเราก็จะเข้าใจงานที่เราต้องการทำหรือว่าปัญหาที่เรากำลังจะแก้ไขได้มากยิ่งขึ้นนะครับเราได้เรียนรู้เทคนิคในการที่เราจะแยกส่วนปัญหาหรืองานที่เราต้องการทำเทคนิคที่1ก็คือเราสามารถอาจจะวาดเป็นรูปภาพแล้วก็แยกออกมาเป็นชิ้นส่วนก็จะเป็นวิธีการสื่อสารที่ทำให้เราเข้าใจองค์ประกอบของงานนั้นๆหรือปัญหานั้นๆได้ดียิ่งขึ้นนะครับ2ก็คือการวาดเป็นแผนภาพมันก็ทำให้เราแยกย่อยองค์ประกอบออกมาได้ชัดเจนแล้วก็สุดท้ายนะครับที่เราเล่นเกมวาดรูปแล้วก็เขียนส่วนประกอบต่างๆแล้วก็ไปถ่ายเพื่อนๆก็คือทำเป็นตารางรายการนะครับเราจะเลือกใช้แบบไหนก็ได้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของการทำงานการแก้ปัญหาของเรานะครับแล้วก็ในการแยกส่วนนี้นะครับมันก็อาจจะทำให้เราสามารถตรวจสอบรายการเนาะบางทีเราอาจจะหลงลืมนะครับหรือว่าเราต้องการทำงานงานหนึ่งเราก็ต้องมีรายการที่เราเช็คว่าเราทำงานครบถ้วนสมบูรณ์หรือยังนะครับหรือถ้าเราต้องการจะตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นการแยกองค์ประกอบออกมาเป็นดูทีละส่วนก็จะทำให้เราวิเคราะห์ปัญหาได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็สุดท้ายครับมันทำให้เราสื่อสารลักษณะสำคัญของวัตถุได้เก่งขึ้นนั่นเองครับเราจะมาลองทำใบงานไปด้วยกันนะครับนักเรียนที่อยู่ปลายทางก็สามารถที่จะปริ้นใบงานนะครับออกมาแล้วก็ทำไปด้วยกันได้นะครับเราจะทำใบงาน CLB 04นะครับ CLB 04ก็จะเป็นใบงานที่นักเรียนจะต้องวิเคราะห์แยกส่วนองค์ประกอบของวัตถุที่กำหนดให้นะครับบอกว่าสิ่งที่กำหนดให้มันประกอบด้วยส่วนอะไรบ้างแล้วส่วนนั้นมันมักจะเกิดปัญหาอะไรนะครับ เรามาลองทำไปด้วยกันเลยนะครับนักเรียนอาจจะพอสวิดีโอนี้ไว้ก่อนนะครับแล้วก็ลองเติมแล้วก็เดี๋ยวเราลองมาแลกเปลี่ยนกันนะครับสิ่งที่ทีเชอร์บอกอาจจะตรงกับที่นักเรียนเขียนนะครับหรืออาจจะแตกต่างที่นักเรียนเขียนนักเรียนก็อาจจะได้เขียนเพิ่มเติมนะครับถ้าเกิดนักเรียนพร้อมแล้วเรามาลองดูกันทีละอันเลยนะครับผมอันที่1ครับบอกส่วนประกอบของรถจักรยานครับผมรถจักรยานประกอบด้วยอะไรบ้างครับจริงๆมันแล้วแต่ว่าเราจะแยกส่วนประกอบละเอียดขนาดไหนนะครับแต่ว่าทีเชอร์ได้ลองแยกออกมาดังนี้ครับ1มีล้อรถมีโครงรถมีเบาะนั่งมีแฮนด์แฮนด์ก็คือตัวที่บังคับนะครับทิศทางของล้อมีโซ่มีเบรกนะครับจริงๆสามารถเขียนได้เยอะกว่านี้นะครับขึ้นอยู่กับว่านักเรียนจะต้องการความละเอียดของมันขนาดไหนส่วนใดมักเกิดปัญหาครับทีเชอร์เลือกโซ่ออกมานะครับแล้วทีเชอร์ก็บอกว่าปัญหาของโซ่ก็คือมันมักจะขาดหรือนักเรียนอาจจะบอกว่าโซ่มันหลุดโซ่มันตกนะครับก็ได้นะครับหรือถ้านักเรียนเลือกล้อก็อาจจะบอกว่าเอ้ยล้อมันเบี้ยวอาจจะเคยไปขับชนมาแล้วก็ล้อเกิดเบี้ยวขึ้นมาหรือบางคนอาจจะเลือกยางเพราะยางมันแบนยางมันรั่วครับอันนี้เปิดกว้างเลยนะครับนักเรียนจะตอบอะไรก็ได้เนาะแล้วก็ตอบหลากหลายได้นะครับลองดูนะครับว่าที่ทีเชอร์นำเสนอเนี่ยตรงกับที่นักเรียนเขียนหรือเปล่านะครับถ้าไม่ตรงแล้วมันเพิ่มเติมก็อาจจะเขียนเพิ่มเข้าไปได้นะครับเราจะได้เพิ่มความละเอียดในการวิเคราะห์ปัญหาของเรามากขึ้นนะครับรูปที่2ครับก็คือรูปชิงช้าใช่มั้ยครับในรูปชิงช้านี้ประกอบด้วยอะไรบ้างครับทีเชอร์ก็อาจจะเขียน3อันหลักๆเนาะก็คือมีโซ่มีแผ่นไม้และก็มีน็อตนะครับส่วนใดมักเกิดปัญหาทีเชอร์เลือกว่าโซ่ครับผมโซ่ปัญหาของโซ่ก็คือมันอาจจะขาดหรืออาจจะเป็นสนิมนะครับแผ่นไม้ปัญหาของแผ่นไม้คือแผ่นไม้มันหักนะครับเล่นกันรุนแรงจนแผ่นไม้หักนะครับหรือบางคนอาจจะเลือกน็อตนะครับแล้วก็บอกว่าปัญหาก็คือน็อตมันหายไปน็อตมันหลุดนะครับทำให้เจ้าตัวชิงช้าเนี่ยมันใช้งานไม่ได้นะครับหรือว่ามันไม่ปลอดภัยในการใช้งานนะครับเนี่ยคือเราวิเคราะห์องค์ประกอบเพื่อที่จะระบุว่าเอ้ยอะไรมันคือปัญหาสาเหตุของปัญหาถ้าเรารู้สาเหตุเราก็จะได้แก้ให้มันตรงนะครับรูปต่อไปครับก็คือรูปปิ่นโตนะครับปิ่นโตมีองค์ประกอบอะไรบ้างทีเชอร์กำหนดมา3อันคือฝาหูหิ้วแล้วก็ตัวล็อกนะครับส่วนใดมักจะเกิดปัญหาเชอร์บอกว่าฝาครับปัญหาก็คือฝาหายครับผมจริงๆอาจจะไม่ใช่ฝาหายใช่ไหมครับอาจจะหายทั้งอันเลยก็ได้นะครับอันที่2ก็คือตัวล็อกครับตัวล็อกปัญหาของตัวล็อกก็คือตัวล็อกมันหลุดนะครับมันไม่สามารถที่จะล็อกได้เองเราก็ต้องดูว่าถ้าเกิดเรารู้สาเหตุของปัญหาเราก็ต้องดูว่าเราแก้ไขได้หรือเปล่าเราซ่อมได้หรือเปล่านะครับผมถ้าซ่อมได้เราก็จะได้ปิ่นโตมาใช้งานเหมือนเดิมตัวที่ไม่ต้องเสียตังค์ซื้อใหม่นะครับรูปต่อมาครับโคมไฟตั้งโต๊ะนะครับโคมไฟตั้งโต๊ะประกอบด้วยมีหลอดไฟมีโครงมีตัวบังแสงแล้วก็มีสายไฟนะส่วนใดมักจะเกิดปัญหาก็เป็นหลอดไฟปัญหาของหลอดไฟก็คือหลอดไฟขาดถ้าหลอดไฟขาดต้องทำยังไงครับก็เปลี่ยนหลอดไฟนะครับแล้วมีปัญหาอื่นๆหรือเปล่าทีเชอร์ก็ยกตัวอย่างเนาะอย่างเช่นตัวบังแสงปัญหาของตัวบังแสงก็คือมันอาจจะขาดใช่ไหมพอมันขาดปุ๊บแสงมันก็อาจจะเข้าตาเรานะโดยตรงนะทำให้มันรู้สึกมีแสงไฟแยงเข้ามาในตานะครับ
0: เพราะนั้นถ้าเราจำแนกเป็นเนี่ยเราก็จะรอบคอบมากขึ้นนะครับโอเคสำหรับคลาสห้องเรียน Coding for Better Life วันนี้นะครับทุกคนเยี่ยมมากตบมือตัวเองครับผม
3: อ ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

ต่อ

0: แล้วไงดูแล้วกัน
1: ตัวกระดาษ

Thank you.

0: คพอครับน้องยศครับ
1: สำหรับนี้พวกเราสองคนต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ครีมค่ะ
1: อะไรเหรอคะคุณ
0: มันคือกิจกรรมพัฒนาการครูครีมสนใจไหมคะ
1: สนใจค่ะ
0: ถ้างั้นเราไปทำความรู้จักกับกิจกรรมพัฒนาการกันเลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยวพวกเราจะพาไปรู้จักกับกิจกรรมพัฒนาการกันค่ะหัวข้อแรกนะคะคือจุดมุ่งหมายหลักที่สำคัญของกิจกรรมพัฒนาการค่ะ 1. เพื่อพัฒนาอารมณ์ค่ะโดยกิจกรรมพัฒนาการเป็นกระบวนการเสริมสร้างและพัฒนาอารมณ์ของบุคคลและชุมชนโดยอาศัยกิจกรรมต่างๆเป็นสื่อกลางในช่วงเวลาว่างหรือเวลาอิสระค่ะ 2. เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ใหม่กิจกรรมพัฒนาการนะคะช่วยสร้างประสบการณ์ใหม่ให้แก่ผู้ร่วมกิจกรรมเพราะกิจกรรมมีความหลากหลาย 3. เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์กิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์หรือกิจกรรมบางอย่างที่เคยเข้าร่วมมาแล้ว

าเช่นฟุตบอล 2. งานอดิเรกเช่นการปลูกดอกไม้ 3. การละเล่นเช่นวิ่ง3ขา 4. กิจกรรมนอกเมืองเช่นการอยู่ค่ายพักแรม

0: วันนี้เราจะมาเรียนเรื่องเส้นสีสนุกตามจินตนาการค่ะ
1: เก่งมากอ่ะถ้าอย่างนั้นนะคะหยิบกระดาษขึ้นมาวันละ1แผ่นค่ะหยิบสีขึ้นมาด้วยนะคะมีใครไม่ได้เอาสีมาโรงเรียนหรือเปล่าคะวันนี้
2: ถูกต้องค่ะ
1: โอเคแน่ใจนะคะว่าไม่มีใครลืมออกมาถ้าอย่างนั้นครูจะให้นักเรียนเนี่ยใช้ขาวาดเส้นตามจินตนาการของเราเลยแล้วก็ครูจะให้เวลา15นาทีเท่านั้นนะ
3: โอเคค่ะถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกิจกรรมวาดเส้นสีแสนสนุกตามจินตนาการได้เลยนะคะ

0: ในระดับการศึกษานั่นเองนะถ้าอย่างนั้นนะคะคุณครูสมศรีจะพาใจดีและคุณผู้ชมทุกท่านไปเรียนรู้พร้อมกันเกี่ยวกับพัฒนาการในแต่ละช่วงวัยของเด็กระดับประถมศึกษาค่ะถ้าพร้อมแล้วไปดูพร้อมกันเลยค่ะ
1: พัฒนาการทางด้านร่างกายชั้นประถม

ศึกษาปีที่1เด็กในวัยนี้สามารถควบคุมกล้ามเนื้อส่วนใหญ่ได้ดีแต่รายละเอียดยังไม่ดีนักสามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้ดีไม่ว่าจะเป็นการอาบน้ำการสระผมการแปรงฟันการล้างมือหรือการแต่งกายพัฒนาการทางด้านอารมณ์เด็กวัยประถมต้นเป็นวัยที่มีความสุขมีความพึงพอใจเกี่ยวกับวัยของตนอย่างมากมีความสนุกสนานในการเล่นเพราะจะใช้เวลาส่วนมากอยู่กับเพื่อนๆและจะมีความกลัวต่างๆเช่นกลัวเสียงฟ้าร้องกลัวฟ้าผ่ากลัวสัตว์กลัวที่สูงกลัวความมืดพัฒนาการทางด้านสติปัญญาเด็กในวัยนี้จะมีความอยากรู้อยากเห็นเข้าใจเรื่องเหตุและผลมากขึ้นสามารถจดจำระยะเวลาอดีตและปัจจุบันได้จะมีความสนใจที่ยาวนานขึ้นแต่ยังไม่สามารถทำอะไรหลายๆอย่างได้พร้อมกันและเด็กในวัยนี้สามารถวาดรูปคนมีรายละเอียดได้มากขึ้นสามารถเขียนตัวหนังสือได้ครบตามแบบบอกวันและเวลาในสัปดาห์สามารถเปรียบเทียบขนาดที่ใหญ่และเล็กเท่ากันแก้ปัญหาด้านบวกลบเลขง่ายๆและสามารถบอกวันเวลาก่อนและหลังได้อย่างถูกต้องพัฒนาการทางด้านร่างกายชั้นประถมศึกษาปีที่2เด็กในวัยนี้สามารถใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ได้ดีชอบเคลื่อนไหวมากกว่าอยู่นิ่งๆเด็กในวัยนี้จึงสามารถใช้มือและนิ้วควบคุมการเคลื่อนไหวของดินสอได้ไม่ว่าจะเป็นการวาดรูปเรขาคณิตการวาดรูปคนที่มีอวัยวะครบเขียนตัวหนังสือการปั้นและการประดิษฐ์สิ่งของได้อย่างประณีตมากขึ้นตามอายุและประสบการณ์ของการเรียนรู้พัฒนาการทางด้านอารมณ์จะเริ่มมีอารมณ์ที่หลากหลายมากขึ้นมีอารมณ์เหมือนผู้ใหญ่เช่นโกรธอิจฉากังวลก้าวร้าวไม่พอใจหรือพอใจมีอารมณ์ความกลัวที่หลากหลายมากขึ้นเช่นกลัวการถูกเพื่อนล้อและมีความวิตกกังวลเข้ามาในเรื่องของการเรียนเช่นกังวลว่าจะสอบผ่านไหมพัฒนาการทางด้านสติปัญญาเด็กในวัยนี้จะมีความอยากรู้อยากเห็นมีความสนใจซักถามมากขึ้นชอบทำสิ่งใหม่ๆที่ตนไม่เคยทำมาก่อนจะมีสมาธิจดจ่อกับกิจกรรมต่างๆนานมากขึ้นมีความสนใจที่จะทำงานนั้นให้มีความสำเร็จในวัยนี้จะรับฟังคำแนะนำในการทำงานมากยิ่งขึ้นสามารถเข้าใจคำชี้แจงง่ายๆมีความสนใจในการเล่นต่างๆแสดงละครต่างๆได้สนใจในการวาดภาพดูภาพยนตร์โทรทัศน์การ์ตูนฟังวิทยุและชอบนิทานสนใจในการสะสมสิ่งของพัฒนาการทางด้านร่างกายชั้นประถมศึกษาปีที่3ร่างกายเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงอาจมีส่วนสูงน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนสามารถทำอะไรต่างๆได้อย่างคล่องแคล่วพัฒนาการทางด้านอารมณ์สามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัวด้วยการสัมผัสรับรู้คิดและซึมซับสิ่งต่างๆไว้เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองเด็กในวัยนี้จะมีอารมณ์ที่อ่อนไหวต่อสิ่งเร้าที่มากระทบจิตใจได้ง่ายดังนั้นครูหรือผู้ปกครองจึงต้องรู้จักสอดแทรกเรื่องที่เป็นประโยชน์ให้กับเด็กเพื่อให้เด็กได้รู้จักผ่อนคลายกับการเรียนจะทำให้เด็กสามารถเรียนรู้ได้มากขึ้นและสนุกกับการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาพัฒนาการทางด้านร่างกายชั้นประถมศึกษาปีที่4มีการเปลี่ยนแปลงของกล้ามเนื้อและระบบประสาทมีการเปลี่ยนแปลงในด้านของน้ำหนักการเจริญเติบโตของกระดูกฟันและการขยายออกของร่างกายซึ่งเปลี่ยนแปลงในรูปต่างๆพัฒนาการทางด้านอารมณ์เด็กในวัยนี้เป็นวัยที่สมองกำลังพัฒนาอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นการเรียนการหาเหตุผลการใช้ความคิดการแก้ไขปัญหาสามารถแก้ไขได้ดีขึ้นมีการตัดสินใจได้ด้วยตนเองไม่มีการตัดสินใจอย่างหุนหันพลันแล่นพัฒนาการทางด้านสติปัญญาเด็กในวัยนี้เป็นวัยที่สมองกำลังพัฒนาอย่างเต็มที่การเรียนการหาเหตุผลความคิดและการแก้ปัญหาจะดีขึ้นสามารถตัดสินใจอย่างมีการไตร่ตรองเด็กผู้ชายชอบเรียนเกี่ยวกับดาราศาสตร์วิทยาศาสตร์เด็กผู้หญิงชอบเรียนเกี่ยวกับการเรียนการสร้างมโนภาพเวลาแม่นยำและกว้างขวางขึ้นทำให้ศึกษาเกี่ยวกับวันเดือนปีสามารถเข้าใจสิ่งต่างๆได้อย่างรวดเร็วพัฒนาการทางด้านร่างกายชั้นประถมศึกษาปีที่5ร่างกายของเด็กในวัยนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอีกครั้งหนึ่งโดยเฉพาะจะมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วกว่าผู้ชายเมื่ออายุประมาณ10ปีครึ่งในพัฒนาการทางด้านร่างกายชั้น

ประถมศึกษาปีที่6จะมีการเจริญเติบโตถึงขีดสมบูรณ์เพื่อทำหน้าที่อย่างเต็มที่โครงสร้างกระดูกแข็งแรงขึ้นการผลิตเซลล์สืบพันธุ์ในเด็กชายการมีประจำเดือนของเด็กหญิงสุขภาพโดยทั่วไปของเด็กในวัยนี้จะดีกว่าเด็กในวัยที่ผ่านมาพัฒนาการทางด้านอารมณ์วิพากษ์วิจารณ์จะเห็นว่าความคิดของกลุ่มเพื่อนมีความสำคัญมากกว่าความคิดของผู้ใหญ่และจะมีความสับสนกังวลอ่อนไหวเด็กแต่ละคนจะเริ่มแสดงบุคลิกอารมณ์ประจำตัวเองออกมาให้ทราบเช่นอารมณ์ร้อนอารมณ์ขี้วิตกกังวลอารมณ์อ่อนไหวง่ายพัฒนาการทางด้านสติปัญญาเริ่มอธิบายสิ่งที่เป็นนามธรรมได้เช่นความดีความชั่วสามารถมองเห็นความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆใช้เหตุผลความจำสมาธิการแก้ปัญหาและการตัดสินใจมีความอยากรู้อยากเห็นชอบอภิปรายแสดงความคิดเห็นมีความคิดเริ่ม

0: สวัสดีครับพวกพี่เป็นตัวแทนมาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีนะครับพวกพี่เป็นนักศึกษาสาขาพลศึกษาครับวันนี้นะครับพวกพี่จะมาสาธิตการเคลื่อนไหวขั้นพื้นฐานของเด็กประถมนะครับในช่วงของเด็กเล็กและเด็กโตนะครับผมการเคลื่อนไหวขั้นพื้นฐานนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับในช่วงของวัยเด็กครับเพราะไม่ว่าจะเป็นการเสริมสร้างทักษะในการเล่นกีฬาฝึกความสมดุลของร่างกายแล้วก็ยังเพิ่มพละกำลังในช่วงวัยเด็กได้ดีด้วยนะครับผมก่อนอื่นนะครับเราไปทำการวอร์มอัพกันดีกว่าครับผม
1: โอเคนะครับก่อนที่เราจะทำกิจกรรมต่างๆนะครับหรือว่าทำการเล่นฐานต่างๆนะครับเราควรมีการอบอุ่นร่างกายยืดเหยียดกล้ามเนื้อก่อนนะครับผมโดยการที่เราจะยืดเหยียดจากส่วนด้านบนลงสู่ด้านล่างนะครับโดยท่าที่หนึ่งครับเราจะเริ่มจากหัวลำคอนะครับผมโดยการยืดเหยียดนะครับโอเคครับและต่อไปนะครับเราจะไล่ลงไปด้านล่างนะครับก็คือช่วงหัวไหล่แขนและพวกนี้ครับให้เกิดการยืดหยุ่นเพื่อป้องกันการบาดเจ็บนะครับพอเรายืดตรงส่วนนี้เสร็จแล้วนะครับหัวไหล่หรือแขนหรืออะไรต่างๆครับเราจะไปยืดตรงหลังขาต้นขานะครับเพื่อที่เวลาเคลื่อนที่หรือขยับทำกิจกรรมต่างๆจะได้ไม่ต้องรู้สึกว่าขาตึงหรือเส้นตึงนะครับและเกิดการบาดเจ็บครับผมโอเคครับก็จะมีประมาณดังนี้นะครับในการยืดเหยียดก่อนเข้าเล่นกิจกรรมนะครับ
0: ครับผมกิจกรรมแรกนะครับที่จะมาสาธิตให้ดูนะครับคือกิจกรรมเดินบนเส้นครับผมกิจกรรมนี้นะครับวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้นะครับนี่ครับเทปครับผมเราจะแปะไว้ที่พื้นนะครับในระยะ 5-10 เมตรครับผมกิจกรรมนี้นะครับประโยชน์ที่เราจะได้รับก็คือฝึกการเดินที่ถูกวิธีนะครับแล้วก็ฝึกความสมดุลของร่างกายเราด้วยครับไปดูกันเลยดีกว่าว่ากิจกรรมนี้ทำยังไง

ครับสำหรับกิจกรรมต่อไปนะครับคือการกระโดดกระต่ายขาเดียวนะครับอุปกรณ์ที่ต้องใช้นะครับก็คือเทปจากกิจกรรมที่แล้วนะครับที่เราแปะกันเอาไว้ระยะ 5-10 เมตรเท่ากันเลยนะครับกิจกรรมนี้นะครับจะเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาครับผมแล้วก็ฝึกความสมดุลของร่างกายเราด้วยครับแต่ข้อควรระวังนะครับคือไม่ควรจะกระโดดสูงไปครับผมเพราะอาจจะทำให้เกิดอาการบาดเจ็บได้ครับหรือว่าการล้มนะครับไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่ากิจกรรมนี้ทำยังไง

ครับสำหรับกิจกรรมต่อมานะครับก็คือกิจกรรมสไลด์ข้างครับผมอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับกิจกรรมนี้นะครับก็คือกลวยครับผมเราจะใช้ทั้งหมด4กลวยนะครับวางสลับฟันปลาครับในระยะ 1-2 เมตรครับผมเราจะสไลด์ออกด้านข้างทางฝั่งซ้ายก่อนนะครับแล้วก็ฝั่งขวาครับผมทำอย่างนี้ไปกลับนะครับผมครับประโยชน์ที่จะได้รับจากกิจกรรมนี้นะครับก็คือฝึกการสไลด์ด้านข้างครับแล้วก็ยังได้กล้ามเนื้อขากันอีกด้วยนะครับเราไปดูกันเลยดีกว่าครับว่ากิจกรรมนี้ทำกันยังไงไปดูกันเลยครับ

เอ็มแล้วกล้วยนะครับวิธีการทำก็คือเอาหนังสือวางบนหัวครับแล้วเดินอ้อมกล้วยกลับมาจุดเดิมนะครับแล้วก็ประโยชน์ที่ได้ก็คือการทรงตัวความสมดุลของร่างกายและสมาธิที่แม่นยำครับเชิญรับชมได้เลยครับ

ต่อมานะครับก็จะเป็นกิจกรรมการเล่นยิงเปี้ยนะครับการเล่นยิงเปี้ยนะครับก็จะแบ่งเป็นทั้งหมด2ฝ่ายนะครับฝ่ายละเท่าๆกันนะครับอุปกรณ์ที่ต้องใช้นะครับก็จะมีทั้งหมด2อย่างครับอย่างที่1ครับกล้วย2อันนะครับแล้วก็ผ้า2ผืนนะครับวิธีการเล่นนะครับก็จะมีกรรมการอยู่ตรงกลางระหว่างทั้ง2ทีมครับกรรมการจะให้สัญญาณนกหวีดนะครับเป่าเริ่มให้ทั้ง2ฝ่ายนั้นทำการวิ่งแข่งแปะฝ่ายตรงข้ามไม่ได้นะครับเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณนกหวีดนะครับให้ทั้ง2ฝ่ายนั้นเริ่มทำการวิ่งนะครับโดยใช้ผ้านั้นต้องแปะฝ่ายตรงข้ามให้ได้นะครับถ้าฝ่ายใดโดนผ้าแปะหลังก่อนถือว่าจะเป็นผู้แพ้นะครับประโยชน์ของการเล่นนะครับก็จะเพิ่มในความคล่องแคล่วว่องไวและให้ร่างกายแข็งแรงครับไปดูวิธีการเล่นได้เลยครับ

ครับเราก็มาอยู่กับฐานกิจกรรมกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางนะครับผมโดยฐานกิจกรรมกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางนะครับเป็นฐานกิจกรรมที่ให้เด็กที่กำลังเรียนจบโตนะครับได้ฝึกการกระโดดแล้วก็การเคลื่อนที่ไปในตัวครับเพราะเด็กๆนั้นจะไม่ชอบการที่ทำกิจกรรมซ้ำๆหรืออยู่กับที่หรือทำแบบจำเจน่าเบื่อครับกิจกรรมกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางนะครับมาให้เด็กๆทำครับโดยวิธีการเล่นนะครับเราจะแบ่งเป็น2ทีมนะครับเท่าๆกันนะครับและให้เด็กๆนั้นค่อยๆต่อแถวแล้วก็โดดข้ามสิ่งกีดขวางนะครับโดยอุปกรณ์นะครับเราจะมีเป็นมาร์กเกอร์หรือขวดน้ำหรือของรอบตัวครับที่มีความสูงไม่มากครับเหมาะสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมนะครับหรือเด็กๆนะครับผมโดยประโยชน์ที่ได้รับนะครับของกิจกรรมนี้คือเด็กๆทำงานกันเป็นทีมนะครับมีส่วนร่วมช่วยกันนะครับและฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อครับในการกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางนะครับเพราะการกระโดดก็ถือว่าเป็นการคาร์ดิโออย่างหนึ่งเหมือนกันครับ

ครับสำหรับกิจกรรมต่อมานะครับจะชื่อว่ากิจกรรมโยนลูกบอลลงตะกร้านะครับโดยอุปกรณ์ที่ใช้จะมีลูกบอลแล้วก็ตะกร้านะครับส่วนวิธีการเล่นนะครับจะใช้กลวยหรือมาร์กเกอร์ตั้งเป็นแนวตั้งนะครับ 5-6 อันแล้วก็จะมีจุดมาร์กอีก1กลวยนะครับเป็นการโยนตรงจุดมาร์กนะครับให้ลงตะกร้าสำหรับใครที่โยนลงจะไปทางซ้ายมือจะเป็นกลวยสีเหลืองใครที่โยนไม่ลงจะไปทางขวามือจะเป็นกลวยสีส้มนะครับส่วนประโยชน์ที่ได้สำหรับกิจกรรมนี้จะเป็นการฝึกความแม่นยำแล้วก็สมาธินะครับไปชมกันได้เลยครับ

ิจกรรมต่อมาจะเป็นกิจกรรมวิ่งแข่งเก็บบอลสีครับผู้เล่นจะแบ่งผู้เล่นเป็น2ฝ่ายนะครับอุปกรณ์จะมีลูกบอลสี2สีนะครับแล้วก็ตะกร้า1ใบผู้เล่นฝั่งตรงข้ามจะแข่งกันก็คือวิ่งเก็บบอลสีจากอีกฝั่งนึงแยกไปฝั่งนึงโดยการแบ่งสีนะครับสีเขียวกับสีม่วงนะครับใครให้สัญญาณแล้วก็ใครที่วิ่งไปเก็บได้ครบก่อนจะเป็นฝ่ายชนะนอกจากทำให้เกิดความสนุกสนานแล้วยังเกิดทักษะการเคลื่อนไหวของร่างกายเช่นการวิ่งไปหยิบลูกนอกจากนั้นยังฝึกประสาทสัมผัสในการแบ่งแยกสีด้วยครับต่อไปเราไปชมกันเลยครับว่าฝึกกันยังไงครับ

เกมที่พี่จะมาแนะนำวันนี้ก็คือเกมส่งสลับเหนือใต้นะครับก็คืออุปกรณ์เนี่ยก็จะมีลูกบอลแล้วก็อาจจะมีพื้นที่ในฐานที่โล่งแจ้งนะครับโดยการปฏิบัติเนี่ยโดยจะต้องแบ่งน้องๆเนี่ยออกเป็นทีมก่อนเท่าๆกันนะครับแล้วแต่จำนวนผู้เล่นของกิจกรรมนี้นะครับคือยืนเป็นแถวตอนลึกอะครับแข่งขันกันนั่นเองนะครับก็คือหัวแถวเนี่ยจะยืนถือบอลแล้วเอาบอลเนี่ยข้ามหัวศีรษะส่งให้คนที่2นะครับแล้วคนที่2เนี่ยรับบอลจากศีรษะมาแล้วเนี่ยส่งลอดวางขาด้วย2มือนะครับแล้วส่งให้คนที่3คนที่3เนี่ยก็จะทําสลับกันเหมือนคนที่1กับคนที่2นะครับคือข้ามหัวแล้วก็ลอดวางขานั่นเองครับพอถึงคนสุดท้ายเนี่ยให้ถือบอลและนําบอลเนี่ยวิ่งออกมาที่หัวแถวและทําในลักษณะเดียวกันเนี่ยวนไปเรื่อยๆนะครับจนกลับมาอยู่ที่เดิมกลุ่มไหนเนี่ยทําครบแล้วและนั่งลงก่อนเนี่ยถือเป็นฝ่ายชนะนะครับประโยชน์ของเกมนี้เนี่ยก็คือจะช่วยสร้างความสามัคคีให้กับทีมแล้วก็สร้างความสนุกสนานนั่นเองนะครับ

ต่อไปเป็นกิจกรรมวิ่งผัด XO นะครับเป็นกิจกรรมกลุ่มนะครับโดยสถานที่ก็จะเล่นในที่โล่งแจ้งนะครับแล้วก็อุปกรณ์จะมีกลวยทั้งหมด3ชิ้นนะครับสีละ3ชิ้นนะครับแยกกันนะครับแล้วก็จะใช้แล็กซีนะครับหรือว่าเทปอะไรก็ได้ครับต่างๆครับตีตารางครับเป็นทั้งหมด9ช่องนะครับส่วนวิธีการเล่นนะครับจะให้ผู้เล่นทั้ง2ทีมนะครับแบ่งเป็นทีมละเท่าๆกันนะครับแล้วแต่จำนวนของเด็กนะครับแบ่งเป็นทีมละเท่าๆกันแล้วก็ให้ทั้ง2ทีมนะครับ3คนแรกนะครับถือกลวยไว้นะครับอยู่คนด้านหน้านะครับเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณนะครับให้ออกจากจุดเริ่มต้นนะครับไปวางกลวยนะครับให้เรียงกันทั้ง3อันติดกันได้ทั้งแนวตั้งแนวนอนและก็แนวทะแยงนะครับได้ยินเสียงสัญญาณแล้วให้ผู้เล่นวิ่งออกไปวางนะครับแล้วก็วิ่งกลับมาแตะมือคนต่อไปต้องแตะมือคนต่อไปก่อนครับคนต่อไปถึงจะออกไปได้เมื่อครบ3ชิ้นแล้วให้คนต่อไปวิ่งตัวเปล่านะครับมาแปะเพื่อให้คนต่อไปวิ่งไปเปลี่ยนสลับกันนะครับจนมีทีมใดทีมหนึ่งนะครับเรียงกันทั้งหมด3อันนะครับทีมนั้นจะเป็นฝ่ายชนะนะครับผมและประโยชน์ของเกมนี้ทำให้นักเรียนได้เกิดทักษะการคิดนะครับและมีความคล่องแคล่วว่องไวนะครับไปรับชมกิจกรรมได้เลยครับ

ชื่อกิจกรรมนะครับชื่อว่าวิ่งกระต่ายกอดบอล นะครับวิธีการเล่นนะครับก็คือแบ่งผู้เล่นนะครับออกเป็นทั้งหมด2ทีมนะครับทีมละเท่ากันนะครับแล้วก็วางกลวยไว้ที่จุดเริ่มต้นและจุดกลับตัวนะครับระยะห่างของกลวยนะครับอยู่ที่ 5-10 เมตรเมื่อผู้เล่นพร้อมนะครับผู้เล่นคนแรกนะครับจะยืนอยู่ที่จุดเริ่มต้นนะครับหลังกลวยนะครับเมื่อผู้เล่นพร้อมให้หยิบลูกบอลขึ้นมานะครับแล้วก็กอดเอาไว้พร้อมกับยกขาข้างใดข้างหนึ่งนะครับจะข้างซ้ายหรือข้างขวาก็ได้เมื่อผู้เล่นนะครับได้ยินสัญญาณนกหวีดหรือสัญญาณว่าไปนะครับให้ผู้เล่นทําการเล่นได้นะครับเมื่อผู้เล่นไปถึงจุดกลับตัวแล้วผู้เล่นจะต้องเปลี่ยนขาอีกข้างหนึ่งนะครับแล้วก็กลับมาที่จุดเริ่มต้นเหมือนเดิมพร้อมกับส่งลูกบอลให้กับผู้เล่นคนต่อไปนะครับโดยจะไม่โยนไม่กิ้งนะครับให้ส่งกับมือเท่านั้นเมื่อผู้เล่นคนใดนะครับที่ทำการเล่นไปแล้วก็ให้นั่งลงนะครับที่ท้ายแถวนะครับแล้วก็ทีมไหนทำการเล่นครบทุกคนก่อนก็จะเป็นฝ่ายชนะนะครับประโยชน์ของเกมประโยชน์ของกิจกรรมนะครับการวิ่งกระต่ายกอดบอล นะครับ1พัฒนาด้านร่างกายนะครับ2ครับช่วยในการคิดการวางแผนครับและทำงานเป็นกลุ่มนะครับเชิญรับชมได้เลยครับ

ิจกรรมของผมนะครับก็จะชื่อว่าเกมวิ่งเก็บของนะครับโดยจะมีอุปกรณ์ก็คือนกหวีดนะครับนาฬิกาจับเวลาครับแล้วก็กล้วย2ชิ้นนะครับแล้วก็ไม้2ท่อนนะครับแล้วก็กระดาษกาวหรือแร็กซีนนะครับโดยวิธีการเล่นนะครับจะวางกล้วยไว้ที่จุดเริ่มต้นและจุดวิ่งเก็บของนะครับโดยระยะทางจะห่างกันประมาณ 5-10 เมตรนะครับโดยจะกำหนดตอบการวิ่งจุดเริ่มต้นไปจนถึงจุดวิ่งเก็บของนะครับโดยจะใช้พื้นที่สี่เหลี่ยมหรือวงกลมนะครับมีเส้นผ่าศูนย์กลาง50เซนติเมตรนะครับโดยจะใช้กระดาษกาวหรือแร็กซีนติดไว้นะครับเมื่อผู้เล่นพร้อมแล้วนะครับจะให้ผู้เล่นไปยืนข้างหลังจุดเริ่มต้นนะครับยืนข้างหลังกล้วยนะครับให้ฟังเสียงสัญญาณนกหวีดนะครับพอผู้เล่นได้ยินเสียงสัญญาณนกหวีดนะครับให้ผู้เล่นสามารถเริ่มเล่นได้ครับโดยการเล่นนะครับจะวิ่งไปเก็บของที่จุดวางของนะครับวิ่งไปเก็บทีละชิ้นนะครับให้มาวางไว้ที่จุดเริ่มต้นนะครับโดยจะทำอย่างนี้2รอบนะครับกรณีที่ไม้ร่วงหรือหลุดมือนะครับต้องให้ผู้เล่นมาเริ่มที่จุดเริ่มต้นใหม่ครับพอมาวางไว้ที่จุดเริ่มต้นนะครับห้ามโยนนะครับหรือว่าห้ามคว้านะครับต้องวางไว้ให้ตรงกรอบเท่านั้นครับโดยผู้ที่ทำครบทั้ง2รอบก่อนนะครับและทำเวลาดีที่สุดนะครับจะเป็นผู้ชนะครับส่วนประโยชน์ของเกมนี้นะครับจะให้ผู้เล่นเกิดความคล่องตัวครับและจะให้เกิดการวางแผนว่าจะหยิบไม้ท่อนไหนก่อนและจะวิ่งยังไงให้เร็วที่สุดครับแล้วเชิญรับชมได้ครับ

ค่ะกิจกรรมต่อไปนะคะก็จะมีชื่อกิจกรรมว่ากิจกรรมหันหลังพิงบอลนะคะในส่วนของกิจกรรมหันหลังพิงบอลนะคะวัสดุอุปกรณ์ที่เราจะใช้ก็จะมีหลักๆ ก็คือกล้วย2กล้วยนะคะและลูกบอลค่ะในส่วนของวิธีการเล่นนะคะก็คือจะแบ่งน้องๆ นะคะออกเป็น2ทีมค่ะโดยภายในทีมนะคะให้น้องจับคู่กับเพื่อนภายในทีมในวิธีการเล่นก็คือพี่จะตั้งกล้วยนะคะห่างกันประมาณ10เมตรค่ะให้น้องนะคะไปยืนกับคู่ตัวเองในกล้วยที่1ค่ะจากนั้นหันหลังเข้าหาคู่ของตัวเองนำมือทั้งสองข้างประสานระหว่างคู่ของตัวเองนะคะแล้วพี่จะนำบอลไปวางไว้ที่ระหว่างหลังของน้องและของคู่ของน้องนะคะจากนั้นเมื่อได้ยินสัญญาณคำว่าเริ่มให้น้องนะช่วยกันนำพาบอลโดยไม่ใช้มือจับนะคะไปยังกล้วยที่2เมื่ออ้อมกล้วยที่2แล้วนะคะให้น้องนำพาบอลกลับมายังกล้วยที่1เมื่อมายังกล้วยที่1แล้วทีมใดที่กลับมายังจุดเริ่มต้นก่อนก็ให้นั่งลงนะคะในกรณีนะคะที่ผู้เล่นนะคะทำลูกบอลล่วงออกจากหลังนะคะก็จะมีกฎอยู่ว่าให้น้องนะคะนำบอลไปเริ่มใหม่ที่จุดเริ่มต้นค่ะส่วนในเรื่องของประโยชน์นะคะของเกมหันหลังพิงบอลหลักๆเลยก็คือจะเป็นในส่วนของการพัฒนาการเคลื่อนไหวร่างกายค่ะและการประสานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนร่วมทีมนะคะและการวางแผนการนำพาบอลไปยังจุดเส้นชัยค่ะขอเชิญรับชมกิจกรรมได้เลยค่ะ

โอเคครับหลังจากเราทำกิจกรรมมาเสร็จแล้วนะครับผมเนื่องจากเราทำกิจกรรมนะครับเราค่อนข้างจะใช้กล้ามเนื้อหรือใช้ร่างกายแทบทุกส่วนเลยนะครับเราควรมีการยืดคูลดาวน์นะครับเพื่อลดอาการบาดเจ็บนะครับจะได้ไม่เกิดการบาดเจ็บเวลาเราทำกิจกรรมเสร็จนะครับผมจะใช้รับชมเลยครับ

0: ็จบกันไปแล้วก็มีการวอร์มอัพคูลดาวน์อะไรไปแล้วนะครับกิจกรรมวันนี้พวกพี่ตั้งใจกันมากเลยนะครับที่จะให้น้องๆได้ทำตามแล้วก็คัดสรรกันมาอย่างดีเลยครับผมพี่เชื่อว่าเหมาะกับน้องๆทุกเพศทุกวัยนะครับพี่บอสมีอะไรจะเสริมไหมครับผม
1: โอเคครับก็อย่างที่พี่พุทธบอกข้างต้นนะครับว่าพวกพี่ค่อนข้างที่จะตั้งใจทำนะครับก็พี่อยากจะเตือนน้องๆนะครับในการทำกิจกรรมต่างๆนะครับควรมีการวอร์มอัพคูลดาวน์และการอุ่นร่างกายก่อนทำกิจกรรมนะครับเพื่อป้องกันอาการบาดเจ็บนะครับในระหว่างทำกิจกรรมหรือเลิกทำกิจกรรมไปแล้วอาจจะมีรีเฟกต์ย้อนหลังมานะครับผมก็กิจกรรมไหนที่ยากเกินไปหรือค่อนข้างอันตรายครับอยากให้แนะนำว่าน้องๆควรมีผู้ใหญ่หรือผู้ที่ชำนาญอย่างใกล้ชิดนะครับเพื่อป้องกันการบาดเจ็บในการทำกิจกรรมนะครับก็จากนี้ก็ขอให้น้องๆทำกิจกรรมอย่างสนุกสนานแล้วก็มีความสุขนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ

อีกปัญหาหนึ่งนะคะในเรื่องของพฤติกรรมที่เป็นปัญหาจริงๆก็คือมันเกิดจากความเจ็บป่วยไม่ว่าจะเรื่องของความเจ็บป่วยทางร่างกายหรือปัญหาของความเจ็บป่วยที่ทำให้พฤติกรรมเขาเปลี่ยนไปเช่นสมองหรือสารสื่อประสาทที่ผิดปกติไปเลยแสดงว่าแมวเขาต้องการสื่ออะไรสักอย่างให้เจ้าของนะคะเช่นเรื่องของการฉี่ไม่เป็นที่เป็นทางซึ่งฉี่ไม่เป็นที่เป็นทางเนี่ยเราก็จะเจอว่าในแมวหลายๆตัวเขาจะมีความเจ็บป่วยเช่นกระเพาะฉี่อักเสบหรือเป็นนิ่วในกระเพาะปัสสาวะซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้มีการปวดเบ่งเพราะนั้นแมวจะเจอว่าไปฉี่แต่บางทีฉี่ไม่ออกก็มีหรือบางทีพยายามจะไปกระบะทรายหรือฉี่ผิดที่ผิดทางซึ่งตรงนั้นเราต้องสังเกตแล้วล่ะค่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นในเรื่องของก้าวร้าวเนี่ยหรือพฤติกรรมเปลี่ยนเช่นซึมเบื่ออาหารอันนี้ต้องดูแล้วล่ะว่าความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นนะมันเกิดจากอะไรนะคะเพราะบางตัวเนี่ยพอเขาไม่สบายเนื้อสบายตัวรู้สึกหงุดหงิดก็อาจจะมีตบแมวตัวอื่นหรือแม้กระทั่งกัดเจ้าของหรือทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหลายๆอย่างได้เพราะนั้นอันนี้เราต้องดูว่าจริงๆแล้วเขาป่วยหรือเปล่านะคะหรือบางทีเนี่ยตัวเราเองมีความเครียดแมวเขารับรู้ได้แล้วแมวก็เครียดร่วมด้วยก็จะทำให้เขามีพฤติกรรมหลายๆอย่างที่ไม่เหมาะสมเช่นกัดแทะหรือดุขึ้นหรือเบื่ออาหารร่วมด้วยซึ่งเกิดจากความเครียดของเจ้าของเพราะนั้นเราต้องสังเกตตัวเองนะคะส่วนหลายๆอย่างเช่นการกินที่ผิดปกติกินน้อยลงหรือกินมากขึ้นแต่ไม่อ้วนอันนั้นก็คือไม่สบายเช่นเดียวกันนะคะคือเบื่ออาหารเนี่ยจะเป็นอาการที่ค่อนข้างเกิดได้กับทุกโรคอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่หลายๆโรคในแมวเนี่ยกินมากกินเก่งแต่ไม่อ้วนก็เจอได้นะคะไม่ว่าจะในเรื่องของโรคของฮอร์โมนบางอย่างเช่นไทรอยอย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือบางตัวกินน้ำบ่อยขึ้นเจ้าของก็จะสงสัยว่ากินน้ำเก่งจังแต่ก็ฉี่บ่อยขึ้นเช่นเดียวกันบางทีก็จะเป็นโรคหลายๆอย่างเช่นโรคไตอย่างนี้หรือโรคฮอร์โมนบางอย่างไม่สมดุลก็ได้เช่นเดียวกันเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้จะเป็นเรื่องที่แมวพยายามจะบอกเราในหลายๆอย่างนะคะว่าเขามีความผิดปกติเกิดขึ้นเจ้าของจะต้องสังเกตเมื่อรู้ว่าผิดปกติเราจะได้ปรึกษาสัตวแพทย์หรือพาไปตรวจให้ทราบว่าเขามีปัญหาความเจ็บป่วยยังไงหรือมีปัญหาในเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมหรืออะไรหรือเปล่าหรือแม้ทั่งตัวเราเองที่เราอาจจะไม่ทราบก็ได้ว่าตัวเราเองเครียดหรืออะไรก็ตามแล้วทำให้แมวมีปัญหาร่วมด้วยก็จะได้ทำการรักษาและจัดการให้ทันท่วงทีเนื้อสิ่งอื่นใดก็คือต้องเข้าใจนะคะว่าแมวก็คือแมวปัญหาพฤติกรรมหรือพฤติกรรมที่เป็นปัญหานั้นสามารถแก้ไขได้ดังนั้นคนเลี้ยงและแมวจะต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกันเพื่อทำให้เกิดการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและมีสุขภาพดีทั้งกายและใจค่ะ

สวัสดีค่ะวันนี้ Easy Pet Care นะคะเราจะมาแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกซื้อกระต่ายนะคะกระต่ายที่สุขภาพดีเราจะดูในตั้งแต่ส่วนหัวไปจนถึงท้ายลำตัวของสัตว์เองนะคะอันแรกก็คือดูที่ลักษณะของตัวดวงตาของเขาเป็นหลักก่อนนะคะดวงตาจะต้องสะอาดใสนะคะไม่มีขี้ตาและไม่มีสิ่งแปลกปลอมอยู่ในดวงตาหลังจากนั้นดูในส่วนของตัวจมูกเป็นสำคัญจมูกจะต้องสะอาดเหมือนกันไม่มีลักษณะข

ขี้มูกนะคะหรือไม่มีลักษณะในส่วนของเป็นลักษณะเมือกสีเขียวสีเหลืองอะไรต่างๆที่เรามองเห็นขอบหูของกระต่ายจะต้องสะอาดไม่มีสะเก็ดไม่มีรังแคไม่มีคราบลักษณะของสีที่มันผิดปกติเช่นสีแดงสีน้ำตาลหรือเป็นลักษณะของเลือดช่องหูข้างในจะต้องสะอาดนะคะทั้งสองฝั่งจะต้องเหมือนกันจะต้องมีลักษณะของเป็นลักษณะของกระต่ายตามสายพันธุ์มีทั้งแบบหูตั้งก็มีหูตกก็มีขนาดเล็กก็มีขนาดใหญ่ก็มีนะคะถ้าหน้าไม่มีน้ำมูกเราให้มาดูในส่วนของตัวขาด้านหน้าถ้าขาด้านในไม่มีลักษณะของตัวน้ำมูกหรืออะไรที่มันดูผิดปกติโอเคแสดงว่ากระต่ายตัวนี้ไม่ได้มีลักษณะของตัวน้ำมูกจริงๆลักษณะของตัวขนก็จะต้องเป็นลักษณะของสีที่มันเนียนเรียบเสมอกันลักษณะของผิวหนังจะต้องไม่มีสะเก็ดไม่มีรังแคอุ้มขึ้นมาค่ะดูฝ่าเท้าทั้งหมด4ข้างฝ่าเท้าจะต้องสะอาดขนเต็มก้นของกระต่ายจะต้องสะอาดจะต้องไม่มีลักษณะของคราบอึถ้ามันมีลักษณะของคราบอึแสดงว่าอาจจะเกิดปัญหาเรื่องของการท้องเสียเกิดขึ้นนะคะวันนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการเลือกกระต่ายที่มีสุขภาพดียังมีเรื่องราวของกระต่ายอีกมากมายห้ามพลาดนะคะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: ระวังอย่าใช้ไฟเกิน
5: ซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร์
6: แสงตีโฟโอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
7: PEA

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

วัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของภารกิจการดูแลตู้ปลากันนะคะโดยที่เราจะแบ่งออกเป็นภารกิจประจำวันประจำสัปดาห์แล้วก็ประจำเดือนนะคะในภารกิจแรกของเราก็คือประจำวันสิ่งที่เราควรจะต้องสังเกตในการเลี้ยงปลาเพราะว่าเขามีพฤติกรรมการกินอาหารเป็นยังไงการว่ายน้ำเป็นอย่างไรมีอาการว่ายที่ปกติดีไหมปลาบางตัวถ้ามีอาการป่วยหรือว่าติดปรสิตภายนอกสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเรื่องของว่ายเอาลำตัวถูข้างขอบบ่อภาวะของปลาเกิดอาการคันเกิดขึ้นนะคะนอกจากดูที่ตัวปลาแล้วก็จะต้องดูเรื่องของการกินอาหารของปลาเพราะว่าการที่เราให้อาหารเหลือมันก็จะทำให้เกิดของเสียที่หมักหมมอยู่ในตู้ปลาดังนั้นเนี่ยถ้ามีอาหารที่มันเหลืออยู่ในตู้ปลาเราก็ควรที่จะต้องมีการตักอาหารปลานั้นออกแต่จริงๆแล้วถ้าให้อาหารที่ถูกต้องก็คือให้อาหารในปริมาณที่เหมาะสมแล้วก็น้องปลาทานหมดเนี่ยค่ะจะดีกว่าที่จะต้องมาตักอาหารเหลือทุกๆวันนะคะอีกอย่างนึงถ้าในตู้ปลามีต้นไม้น้ำอยู่ในตู้ปลาสิ่งที่เราจะต้องสังเกตก็คือเรื่องของการเจริญเติบโตของต้นไม้น้ำด้วยถ้าต้นไม้น้ำหลุดหรือว่าใบเหี่ยวเน่าเกิดขึ้นนะคะก็ควรจะต้องเอาออกด้วยเพราะนั่นก็คือของเสียที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมของปลาเหมือนกันที่สำคัญจะต้องดูเรื่องของปั๊มน้ำหรือว่าหัวทรายตัวให้ออกซิเจนของปลาด้วยนะคะว่าติดดีไหมเพราะว่าถ้าหัวทรายดับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือปลาอาจจะขาดออกซิเจนได้ในกรณีที่เลี้ยงปลาหนาแน่นนะคะระบบการกรองน้ำเหมาะสมหรือว่ากรองน้ำได้โอเคดีหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะต้องดูประจำวันนะคะต่อไปภารกิจประจำสัปดาห์นะคะอันดับแรกก็คือเรื่องของการซักทำความสะอาดระบบการกรองกายภาพควรจะต้องมีการซักทำความสะอาดทุกสัปดาห์นะคะใยกรองใหม่ที่เปลี่ยนเข้าไปใส่ตู้ปลาทุกครั้งก็จะมีผลกับเรื่องของสารเคมีที่แช่ลงไปอยู่ในน้ำดังนั้นเราสามารถซักทำความสะอาดแล้วก็ใช้ใยกรองเก่าได้นะคะไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนทุกครั้งการซักทำความสะอาดก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ผงซักฟอกแค่ซักด้วยน้ำธรรมดาก็พอแล้วอะค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็นำกลับไปใส่ใหม่ในตู้ประจำสัปดาห์ที่ต้องเช็คอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของไฟเรื่องของปั๊มมีความผิดปกติไหมน้ำเข้ามากน้อยแค่ไหนระบบหัวจ่ายออกซิเจนตัวนี้ค่ะว่ามันมีความแรงและถ้าในตู้ปลานั้นเลี้ยงพืชน้ำอยู่ในตู้ปลาสิ่งที่จะต้องดูเรื่องของแร่ธาตุวิตามินหรือว่าสารอาหารที่ให้ว่ามันมีความเหมาะสมหรือเพียงพอต่อการเจริญเติบโตของพืชน้ำที่อยู่ในตู้นั้นด้วยหรือเปล่าต่อไปภารกิจประจำเดือนนะคะสิ่งที่จะต้องดูกันก็คือเรื่องของการกองนะคะขอยกตัวอย่างเป็นอันนี้นะคะจะเห็นได้ชัดเจนมากกว่าสิ่งที่สำคัญเรื่องของการกองเคมีค่ะคาร์บอนแล้วก็ซีโอไลท์ซึ่ง2ตัวนี้เนี่ยจะช่วยจัดการเรื่องของคุณภาพน้ำดังนั้นเวลาพวกนี้หลุดซับของเสียทั้งเดือนแล้วสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือเปลี่ยนตัวกองทางเคมีใหม่นะคะส่วนกองที่เป็นชีวภาพแบบนี้ไม่ต้องทำความสะอาดนะคะเพราะว่าของเสียที่อยู่ในน้ำมันใช้เวลานานกว่าจุลินทรีย์พวกนี้จะเซตตัวถ้าเกิดเราซักหรือว่าล้างทำความสะอาดวัสดุพวกนี้ค่ะมันเท่ากับว่าน้ำในตู้ปลาเราต้องใช้เวลานิดนึงในการที่จะเซตตัวกลับมาเหมือนเดิมดังนั้นก็แกะออกมาแล้วก็แช่ลงในน้ำปกติได้เลยค่ะตัววัสดุการกรองเคมีตัวเดิมเนี่ยค่ะเราก็สามารถที่จะนำกลับมาใช้ใหม่ได้นะคะโดยที่แช่ในน้ำเกลือที่เข้มข้นนะคะทิ้งไว้ประมาณสัก 2-3 วันนะคะก็สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เป็นการรีชาร์จประจุให้เกิดมีการถ่ายเทของเสียออกไปจากกองเคมีนี้นะคะเราก็ใส่ตัวใหม่เข้าไปเมื่อประกอบกลับไปแล้วก็สามารถที่จะนำไปใช้กับตู้ปลาได้เหมือนเดิมนะคะและสิ่งที่ขาดไม่ได้กับภารกิจรายเดือนอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของการเปลี่ยนน้ำค่ะโดยปกติแล้วคนจะเปลี่ยนน้ำอย่างน้อย 50% ของตู้ปลาเพราะว่าการเปลี่ยนน้ำทั้งตู้เลยจะทำให้น้องปลาเกิดภาวะเครียดตามมาดังนั้นการเปลี่ยนถ่ายน้ำที่ถูกต้องก็คือควรจะเปลี่ยนถ่ายน้ำทีละน้อยๆค่อยๆลดระดับน้ำลงเรื่อยๆจนถึงประมาณ 50% แล้วก็ค่อยๆใส่น้ำเติมเข้าไปอีกอย่างนึงที่ต้องพูดถึงก็คือน้ำที่ใช้ในการเปลี่ยนควรจะต้องไม่มีคลอรีนถ้าเราแพลนว่าเราจะเปลี่ยนน้ำในสัปดาห์นี้เราควรจะต้องรองน้ำทิ้งไว้เพื่อที่จะทำให้มีการระเหยของคลอรีนออกไปก่อนที่จะนำมาเปลี่ยนใส่น้องเขานะคะน
ี่แหละค่ะคือภารกิจประจำวันประจำสัปดาห์แล้วก็ประจำเดือนสำหรับผู้เลี้ยงปลาที่ใส่ใจแล้วก็สนใจสุขภาพของปลานะคะ

0: ิบัติทางธรรมชาติตอนภัยแล้งแรงกว่าที่คิด
1: อ้าวคอมจะมาล่มอะไรตอนนี้เน็ตเป็นอะไรไปเนี่ยคนจะขายของ
2: แม่ครับมีอะไรให้ผมช่วยหรือเปล่า
1: แม่กำลังจะปิดยอดลูกค้าหลายตังค์เลยเนี่ยเน็ตดันมาใช้ไม่ได้
0: ใจเย็นๆก่อนครับแม่เดี๋ยวผมดูให้ว่าอินเทอร์เน็ตเป็นอะไรครับ
1: ขอบใจนะ DLTV ช่วยแม่ทีถ้าปิดยอดไม่ได้เสียดายแย่เลยล่ะ
2: ลูกค้าเขาสั่งอะไรเหรอแม
1: ่สั่งสายยางกับเครื่องสูบน้ำหลายตัวเลย
0: แล้วเขาจะสั่งไปทำอะไรเยอะแยะล่ะครับ
1: เห็นเขาตอบแชทแม่ว่าเขาต้องเตรียมรับมือภัยแล้งต้องเตรียมกักเก็บน้ำกินน้ำใช้ให้พอไม่งั้นจะเดือดร้อนเพราะเท่าที่แม่รู้นะภัยแล้งในประเทศเราเนี่ยมันจะเกิด2ช่วงก็คือช่วงฤดูหนาวประมาณกลางเดือนตุลาคมต่อเนื่องถึงฤดูร้อนส่วนมากก็จะเป็นโซนภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางและภาคตะวันออกช่วงนั้นจะมีปริมาณฝนลดลงและมักจะเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีส่วนอีกช่วงหนึ่งก็คือช่วงกลางฤดูฝนประมาณปลายเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคมจะมีฝนทิ้งช่วงเกิดขึ้นภัยแล้งลักษณะนี้จะเกิดขึ้นเฉพาะบางพื้นที่แต่บางครั้งก็อาจครอบคลุมพื้นที่เป็นบริเวณกว้างเกือบทั่วประเทศเลยก็ได้นะ
0: โอ้โหภัยแล้งแรงกว่าที่คิดอีกนะครับ
2: ภัยแล้งเหร
0: อทำหน้าสงสัยมาทางชั้นขนาดนี้ได้เลยเดี๋ยวจัดให้ภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากการขาดแคลนน้ำเป็นระยะเวลานานเป็นเดือนๆหรือเป็นปีมักเกิดขึ้นในพื้นที่ที่ได้รับน้ำอย่างสม่ำเสมอแล้วเกิดฝนตกต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเลยส่งผลกระทบอย่างมหาศาลต่อการดำรงชีวิตการเกษตรและระบบนิเวศในพื้นที่เกิดภัยแล้งน่ะ
2: แล้วภัยแล้งมันมีสาเหตุเกิดจากอะไรหรอ DLTV
0: สาเหตุของการเกิดภัยแล้งอย่างแรกเลยก็เกิดขึ้นตามธรรมชาติอย่างการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโลกการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมเช่นฝนทิ้งช่วงฝนตกน้อยการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำทะเลหรือแม้กระทั่งความผิดปกติของตำแหน่งร่องมรสุมทำให้ฝนตกในพื้นที่ไม่ต่อเนื่องรวมถึงความผิดปกติเนื่องจากพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนที่ผ่านประเทศน้อยกว่าปกตินอกจากนี้ผลกระทบของปรากฏการณ์เอลนินโยก็ทำให้เกิดภัยแล้งได้เหมือนกันเมื่อลมค้าตะวันออกมีกำลังอ่อนกว่าปกติน้ำอุ่นที่สะสมอยู่บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกจะเคลื่อนที่ไปแทนน้ำเย็นทางมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออกทำให้ผิวหน้าน้ำทะเลบริเวณนี้อุ่นขึ้นกว่าปกติส่งผลให้มีการก่อตัวของเมฆฝนซึ่งปกติจะอยู่ทางตะวันตกของมหาสมุทรเปลี่ยนไปอยู่บริเวณตอนกลางและตะวันออกของมหาสมุทรมากขึ้นทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกมากกว่าปกติในขณะที่แปซิฟิกตะวันตกซึ่งเคยมีฝนมากจะมีฝนน้อยกว่าปกติจึงทำให้เกิดภัยแล้งได้นั่นเองส่วนสาเหตุก็มาจากการกระทำของมนุษย์ที่ใช้น้ำสิ้นเปลืองการเพาะปลูกและความถี่ของการเพาะปลูกที่ไม่มีการวางแผนที่ดีทำให้มีการใช้น้ำเพิ่มมากขึ้นทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ขาดการวางแผนการสร้างแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์จากน้ำฝนรวมถึงวิถีการใช้ชีวิตของคนเราเปลี่ยนไปหรือแม้แต่การขยายตัวการพัฒนาของอุตสาหกรรมทำให้เกิดการตัดไม้ทำลายป่าบุกรุกพื้นที่ป่าก็เลยเกิดภัยแล้งยังไงล่ะ
2: คนที่

0: ยู่ในพื้นที่เสี่ยงคงจะเดือดร้อนหนักเลยเนาะถ้าไม่มีน้ำใช้เนี่ย
1: แต่ตอนนี้คนไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้ตรงนี้ก็เดือดร้อนอยู่เหมือนกันเนาะ
2: แก้ไขเรียบร้อยแล้วครับแม่เหมือนสัญญาณของเครือข่ายมันล่มแต่ตอนนี้ใช้งานได้แล้วครับ
0: แม่รีบติดต่อกับลูกค้าเลยครับ
1: นี่ไงแม่ทักแชทไปบอกลูกค้าแล้วว่าอินเทอร์เน็ตมันล่มนี่แม่ขอเบอร์ลูกค้าแล้วคุยทางโทรศัพท์ดีกว่า
2: แม่เนี่ยรอบคอบสุดๆไปเลย
1: เดี๋ยวแม่โทรหาลูกค้าก่อนอย่าส่งเสียงดังกันนะถ้าปิดออเดอร์นี้ได้แม่จะเลี้ยงขนมนะ
3: เย
0: ้สวัสดีจ้าจากไหนจ้า
1: ร้านพีพีช็อปที่ลูกค้าสั่งสายยางกับเครื่องสูบน้ำนะคะ
0: อ๋อจ้ามามาคุยต่อทางนี้เลยแล้วกัน
1: ได้ค่ะสรุปตามจำนวนที่คุณลูกค้ากดสั่งเข้ามาในระบบเลยนะคะ
0: จ้าไหนๆก็ไหนๆล่ะจะเล่าให้ฟังนะเพราะถ้าเตรียมกักเก็บน้ำไม่ทันแล้วก็สวนของฉันบ่อเลี้ยงปลาของฉันเจ๊งแน่ภัยแล้งมาทีนึงดินก็ขาดความชุ่มชื้นพืชก็ขาดน้ำผลผลิตที่ได้ก็มีคุณภาพต่ำเก็บขายได้น้อยขาดทุนและไม่เพียงพอต่อการนำมากินมาใช้ด้วยรวมถึงการเลี้ยงสัตว์รายได้ก็หดหายพวกสัตว์บกขาดน้ำสัตว์น้ำต่างๆก็ไม่มีที่อยู่อาศัยไม่มีอาหารตามธรรมชาติกินถ้าภัยแล้งรอบนี้รุนแรงก็อาจจะมีไฟป่าตามมาอีกในเจ้าฝุ่นละอองบางทีก็เจอพายุฝุ่นเพราะแห้งแล้งขาดน้ำจนเกิดการพังทลายของผิวดินพอมันแห้งแล้งขาดน้ำมากๆเข้าก็เกิดภาวะขาดน้ำขาดสารอาหารเตรียมตัวเจอกับโรคระบาดอีกซ้ำร้ายก็ต้องอพยพย้ายถิ่นฐานเพื่อเอาชีวิตรอดเชื่อไหมภัยแล้งคราวก่อนที่นี่ไม่มีไฟฟ้าใช้กันด้วยนะเพราะพอน้ำไหลผ่านเขื่อนน้อยก็ผลิตกระแสไฟฟ้าไม่พอจ่ายมาตามบ้านพวกโรงงานอุตสาหกรรมแถวนี้ต้องหยุดงานปิดโรงงานกันเป็นแถวๆเลย
1: ได้เลยจ้าได้เลยจ้าจะส่งแบบด่วนให้เลยค่ะรับรองทันใช้งานก่อนภัยแล้งจะมาแน่นอน
0: เอาแบบด่วนเลยนะเพราะนี่ฤดูหนาวปีนี้มันสั้นมากเลยหนาวยังไม่ถึง10วันเลยมั้งเนี่ยแหละเป็นสัญญาณเตือนว่าปีนี้ฝนจะแล้งฝากด้วยนะแม่ค้าถ้าบริการดีจะได้แนะนำให้เพื่อนบ้านเขาสั่งด้วย
1: ขอบคุณมากๆเลยนะคะ
0: อย่าลืมสัญญานะครับแม
1: ่ตามที่สัญญาอยู่แล้วได้รับเงินเมื่อไหร่จะพาไปซื้อเลย
0: เย้ดีจังเลยครับที่ลูกค้าของแม่เขาเตรียมรับมือภัยแล้งแบบนี้จากหนักมันจะได้เบาลงบ้างครับ
2: ใช่แล้วเพราะการเตรียมรับมือกับภัยแล้งเป็นเรื่องสำคัญเราต้องติดตามข่าวสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างสม่ำเสมอกำจัดวัสดุเชื้อเพลิงรอบบ้านเพื่อป้องกันการเกิดไฟป่าและการไฟลุกลามติดตั้งถังเก็บน้ำสูงเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้เตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินเพื่อการขอรับน้ำและแจ้งดับไฟป่าส่วนภาคเกษตรก็ควรเตรียมกักเก็บน้ำสะอาดให้เพียงพอก่อนช่วงเกิดภัยแล้งควรใช้น้ำเพื่อการเกษตรในช่วงเช้ากับเย็นเพื่อลดอัตราการระเหยของน้ำและขุดลอกคูคลองดูแลแหล่งเก็บน้ำของชุมชนให้ดีเพื่อเพิ่มปริมาณการกักเก็บน้ำ
0: และถ้าเตรียมรับมือแล้วแต่ภัยแล้งก็ยังโหดร้ายกับเราจนเดือดร้อนเลยล่ะ
2: ส่วนมากเขาก็จะใช้วิธีแก้ปัญหาเฉพาะด้วยการแจกน้ำให้ประชาชนขุดเจาะน้ำบาดาลสร้างศูนย์จ่ายน้ำหรือจัดทำฝนเทียมนะแต่ในเว็บไซต์ dltv.ac.th กรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติจะมีข้อมูลเกี่ยวกับภัยแล้งอีกนะลองเข้าไปดูได
1: ้วิธีป้องกันภัยแล้งอีกวิธีที่ช่วยเหลือและเยียวยาคนไทยมาโดยตลอดเลยก็คือโครงการฝนหลวงซึ่งเป็นทฤษฎีและแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลและพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านทรงค้นหาวิธีการที่จะทำให้เกิดฝนตกนอกเหนือจากที่ได้รับจากธรรมชาติโดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์กับทรัพยากรที่มีอยู่ให้มีศักยภาพของการเป็นฝนให้ได้จนวันที่20กรกฎาคม2512นับเป็นประวัติศาสตร์แห่งการทำฝนหลวงของประเทศไทยเพราะเป็นวันปฐมฤกษ์ในการปฏิบัติการทดลองทำฝนเทียมกับเมฆในท้องฟ้าเหนือภาคพื้นดินบริเวณบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมานอกจากนี้การทำฝนหลวงยังช่วยเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้แก่อ่างและเขื่อนกักเก็บน้ำเพื่อการชลประทานและผลิตกระแสไฟฟ้าแหล่งน้ำและต้นน้ำลำธารธรรมชาติอีกทั้งยังเป็นการช่วยทำนุบำรุงป่าไม้โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งช่วยลดการเกิดไฟป่าได้เป็นอย่างมากและฝนหลวงได้เข้ามามีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในการบรรเทามลภาวะที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดีเลยล่ะ
0: แม่ครับนอกจากโครงการฝนหลวง

0: หลวงแล้วยังมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งอีกไหมครับ
1: มีสิในหลวงรัชกาลที่10ของเราท่านทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้ารับโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนภัยแล้งจำนวน15โครงการในพื้นที่11จังหวัดกระจายอยู่ทั่วประเทศหนึ่งในนั้นคือจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นโครงการต้นแบบอยู่ในพื้นที่ที่มีชื่อเรียกว่าอีสานภาคกลางพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นราบเชิงเขาและเป็นพื้นที่เงาฝนไม่มีระบบชลประทานประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้งเป็นอย่างมากซึ่งจากโครงการนี้จะทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการมีน้ำบาดาลไว้ใช้อุปโภคบริโภคช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนนะจ๊ะ
0: พระองค์ท่านทรงเป็นที่พึ่งพิงของคนไทยมาโดยตลอดจริงๆนะครับ
1: ใช่แล้วจ้าพวกเราเองก็ต้องรู้จักวางแผนใช้น้ำอย่างมีระบบและประหยัดเพื่อให้มีน้ำใช้ตลอดไม่เฉพาะแค่ช่วงภัยแล้งเท่านั้นนะอย่างการใช้น้ำจากฝักบัวเพื่ออาบน้ำจะประหยัดน้ำมากกว่าการตักอาบแล้วเราก็เอาน้ำที่ใช้อาบน้ำหรือน้ำจากการซักผ้าไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นต่อเช่นรดน้ำต้นไม้ล้างรถล้างลานบ้านก็ได้ก็ถือเป็นการใช้น้ำอย่างคุ้มค่านะเด็ก
0: ๆรับทราบครับแม
2: ่ภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากการขาดแคลนน้ำเป็นระยะเวลานานเป็นเดือนๆหรือเป็นปีเกิดผลกระทบอย่างมากต่อการดำรงชีวิตการเกษตรและระบบนิเวศในพื้นที่เกิดภัยโครงการฝนหลวงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริช่วยบรรเทาภัยแล้งให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่เสี่ยง
1: หมอคะคุณหมอคะมีคนไข้ระบบทางเดินหายใจอาการวิกฤตอยู่ที่ห้องฉุกเฉินนะคะ
0: สรุปว่าย่าเป็นอะไรเหรอครับ
3: คุณย่าน่ะได้รับผลกระทบจาก PM 2.5
0: แล้วนี่ฉันไปสูดหายใจเอา PM 2.5 เข้าไปในร่างกายที่ไหนล่ะนี
3: ้มลพิษ PM 2.5 มันก็เกิดมาจากมนุษย์เรานี่แหละครับ
0: แล้วถ้าคนที่หายใจเอา PM 2.5 เข้าไปเยอะๆเขาจะมีอาการยังไงเหรอครับ

รคที่เราสามารถพบได้บ่อยในแพรี่ด็อกนะคะเป็นได้ตั้งแต่ในโรคของทางเดินอาหารนะคะเช่นอาจจะมีลักษณะของอึที่ผิดปกติเนื่องจากการให้อาหารที่ไม่เหมาะสมคนเข้าใจว่าแพรี่ด็อกลงท้ายด้วยด็อกคือหมานะคะเพราะฉะนั้นบางคนถึงเอาอาหารสุนัขให้กับแพรี่ด็อกกินซึ่งเป็นสิ่งที่ผิดมากนะคะเนื่องจากแพรี่ด็อกเป็นสัตว์ฟันแทะนะคะไม่สามารถที่จะย่อยอาหารสุนัขได้หากแพรี่ด็อกกินเป็นระยะเวลาที่ยาวนานนะคะก็จะส่งผลทำให้ตับและไตของแพรี่ด็อกมีความเสียหายเกิดขึ้นสภาพของขนของแพรี่ด็อกก็จะมีความผิดปกติอย่างเช่นกลุ่มของแพรี่ด็อกตัวนี้เป็นต้นนะคะแพรี่ด็อกตัวนี้ได้รับการกินอาหารสุนัขมามากกว่า1-2 ปีก็จะทำให้ลักษณะของโครงสร้างอะไรต่างๆเขาผิดปกติลองดูนะคะลักษณะของขนของเขาเองจะเป็นลักษณะของขนหย่องและฟูไม่เป็นเงาเป็นมันสีน้ำตาลหรือสีทองเหมือนตัวที่เคยให้ดูไปแล้วส่วนโรคอื่นๆที่เราจะสามารถพบได้ในทางเดินอาหารของแพรี่ด็อกเองได้แก่กลุ่มของโรคบิดที่มีการปนเปื้อนมานะคะโรคบิดจะมีการปนเปื้อนของตัวโปรโตซัวที่ปนมากันกับอาหารปนมากับน้ำนะคะจะถูกขับถ่ายออกมาผ่านทางอุจจาระนะคะโรคนี้ถ้าแพรี่ด็อกตัวไหนที่มีความแข็งแรงมากแพรี่ด็อกจะสามารถกำจัดเชื้อกลุ่มนี้ค่อนข้างได้นะคะแต่อาจจะไม่หมดเลย 100% บางตัวจะแสดงลักษณะของอึเป็นปกติบางตัวจะแสดงลักษณะของอึเหลวอย่างไรก็ตามนะคะหากโรคนี้มีการได้รับซ้ำแล้วซ้ำอีกนะคะก็จะส่งผลเสียกับแพรี่ด็อกเช่นกันหากเราพบว่าลักษณะของอึแพรี่ด็อกมีการเปลี่ยนแปลงไปเช่นมีลักษณะนิ่มขึ้นกลิ่นผิดปกติไปเหม็นขึ้นมีลักษณะของความเหลวมากขึ้นมีมูกปนออกมาควรที่จะต้องพามาพบสัตวแพทย์โดยสุดถ้าหากปล่อยให้สัตว์เลี้ยงของเราท้องเสียนะคะอาจจะเกิดปัญหาของการเสียชีวิตของแพรี่ด็อกได้เช่นกันโดยเฉพาะแพรี่ด็อกเด็กๆนะคะที่เราเพิ่งรับเข้ามาเลี้ยงใหม่โรคอื่นๆที่เราจะสามารถเจอได้อีกนะคะ

็นกลุ่มของตัวโรคผิวหนังโรคผิวหนังมักจะพบในแทดดี้ด็อกที่เพิ่งมีการนำเข้ามานะคะเนื่องจากลักษณะของทางแถบอเมริกากับประเทศเรามีลักษณะที่จะต่างกันประเทศเราค่อนข้างที่จะร้อนชื้นนะคะร่วมกับการเดินทางมาค่อนข้างไกลของสัตว์ก็จะเกิดความเครียดทุกอย่างพอรวมกันแล้วก็จะทำให้สัตว์มีภูมิคุ้มกันที่อ่อนลงนะคะเชื้อราก็จะสามารถมีการเจริญเติบโตหรือมีการติดกลุ่มของเชื้อราได้มากเช่นกันนะคะโรคอย่างอื่นที่เราสามารถเจอได้ก็คือโรคที่เกิดจากอุบัติเหตุนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการติดพื้นกรงนะคะอาจจะทำให้ขาของเขาเสียไปเหมือนแพรี่ด็อกตัวนี้นะคะถ้ามองใกล้ๆจะเห็นว่าแพรี่ด็อกตัวนี้ขาหลังทางฝั่งด้านขวาจะมีการยื่นออกมาผิดปกตินะคะตัวนี้เกิดเนื่องจากขาติดซี่กรงแล้วเจ้าของทิ้งเอาไว้นานค่ะกว่าที่จะพามาพบสัตวแพทย์เนื่องจากกระดูกมันไม่สามารถที่จะเชื่อมต่อได้แล้วท้ายที่สุดถ้ามีการลากขาแบบนี้ไปนานๆแล้วเกิดแผลกดทับอีกสิ่งนึงที่เราแนะนำนะคะก็คือการตัดขาออกนะคะเพื่อที่จะลดการเกิดแผลกดทับนะคะเนื่องจากแพรี่ด็อกเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะโรคที่เกิดขึ้นก็จะคล้ายกันกับกลุ่มของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่นๆทั่วไปก็จะได้แก่กลุ่มของโรคพิษสุนัขบ้านะคะเนื่องจากการติดจากสัตว์เช่นกลุ่มของหนูท่อหนูบ้านมีการนำเชื้อโรคมาสู่แพรี่ด็อกของเราแพรี่ด็อกมีโอกาสที่จะสามารถส่งต่อโรคพิษสุนัขบ้าถึงคนได้ดังนั้นวิธีการป้องกันที่ปลอดภัยกับสัตว์และเราก็คือการพาแพรี่ด็อกไปฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าประจำปี

อย่างไรก็ตามวิธีการที่จะทำให้สัตว์เลี้ยงของเรามีสุขภาพดีควรพาแพรี่ด็อกมาพบสัตวแพทย์ทุกๆ 3-6 เดือนเพื่อที่จะทำการถ่ายพยาธิและทำวัคซีนพิษสุนัขบ้าประจำปีละ1ครั้งค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

มาพบกับพวกเรานะคะในรายการ Eco Learning with ราชพฤกษ์สคูลค่ะห้องเรียนธรรมชาติที่จะออกอากาศทุกๆวันเสาร์นะคะเวลา 14:00 น.บนเพจราชพฤกษ์สคูลค่ะวันนี้ไอก็มีกิจกรรมนะคะที่ทุกคนสามารถทำได้ที่บ้านเป็นกิจกรรมที่ง่ายมากๆเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะกิจกรรมของเรายังมีประโยชน์อีกด้วยนั่นก็คือกิจกรรมถุงหอมสมุนไพรนั่นเองค่ะซึ่งคนโบราณนะคะเขาได้นำกลิ่นหอมของสมุนไพรเนี่ยค่ะมาบำบัดร่างกายนะคะและถ้าทุกคนอยากรู้แล้วว่ากิจกรรมของเราวันนี้มีวิธีทำแล้วก็ส่วนผสมอะไรบ้างนะคะเราไปชมกันเลย

0: ไม่ยากเลยใช่ไหมคะถ้าใครนะคะมีสูตรหรือว่าชอบกลิ่นไหนอยากจะใส่กลิ่นไหนไปนะคะก็เพิ่มเติมไปได้เลยและนอกจากนี้นะคะประโยชน์ของเขาเนี่ยค่ะเรายังสามารถที่จะพกไว้ในใต้หมอนนะคะไว้ที่ตู้เสื้อผ้าหรือแม้แต่ที่จะพกไปที่ต่างๆได้เลยนะคะและถ้าใครนะคะได้ทำกิจกรรมนี้แล้วก็อย่าลืมฝากผลงานไว้ที่ใต้คอมเมนต์และสุดท้ายนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: พลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซลาร์เซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่

นเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EV ก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่า EV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท1 HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด2 PHEVยานยนต์ไฟฟ้า Plug-in Hybrid 3. BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ 4. FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย 30@30 เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถ ZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช 2030 ด้วยนโยบาย 30@30และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับ

พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการ

สอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: วัสดีค่ะนักเรียนคนวันนี้นะคะมาพบกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะกับครูไอซ์อีกเช่นเคยนะคะครูชนาทิพย์แดงฉ่ำค่ะสำหรับเรื่องที่นักเรียนจะได้เรียนในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะสำหรับเรื่องที่นักเรียนจะได้เรียนในวันนี้นะคะก็คือเรื่องแรงและผลของแรงมีอะไรบ้างค่ะซึ่งชั่วโมงนี้นะคะก็เป็นชั่วโมงที่1นะคะเป็นชั่วโมงแรกของหน่วยที่2นะคะก่อนอื่นนะคะคุณครูก็มีสิ่งที่ให้นักเรียนได้สังเกตดูนะคะนักเรียนปลายทางนะคะแล้วก็นักเรียนต้นทางสังเกตไปพร้อมๆกันนะคะพร้อมไหมคะ
1: พร้อมค่ะ
0: เอาละค่ะสังเกตกันเลยค่ะนักเรียนสังเกตเห็นอะไรคะสังเกตเห็นอะไรเอ่ย
1: รถ
0: ทำไมคะ
1: ร
0: ถรถเคลื่อนที่ได้ใช่ไหมคะนักเรียนคะการผลักรถของเล่นให้เคลื่อนที่มีการออกแรงหรือไม่เพราะเหตุใดมีไหมคะใครจะตอบยกมือหน่อยกลุ่มหนึ่งจะตอบนักเรียนปลายทางตอบได้เลยนะคะ
2: ออกแรงครับ
0: เพื่อนบอกว่ามีการออกแรงเพราะเหตุใด
2: เพราะว่าถ้าเราไม่ออกแรงสิ่งของอันนั้นมันจะไม่เคลื่อนที่ครับ
0: ก็คือถ้าเราไม่ออกแรงรถของเล่นก็จะไม่เคลื่อนที่ใช่ไหมคะมีความเห็นอย่างอื่นไหมคะใครอยากตอบกลุ่ม5
3: ออกแรงครับ
0: เพื่อนบอกว่าออกแรงเพราะอะไรคะ
3: ถ้าเราไม่โดนสิ่งของก็ไม่ไปครับ
0: ถ้าเราไม่โดนสิ่งของก็คือถ้าเรามือของเราใช่ไหมคะ
3: ไม่ออกแรงครับ
0: หมายถึงว่าถ้าโดนสิ่งของก็คืออะไรโดนสิ่งของคะมือของเราโดนสิ่งของถูกไหมถ้าเราไม่โดนรถของเล่นมือของเราไม่โดนรถของเล่นก็จะไม่
4: รถของเล่นก็ไม่เคลื่อนที่
0: ไม่เคลื่อนที่ปรบมือให้เพื่อนทั้งสองคนค่ะมีความคิดเห็นอื่นไหมคะมีความคิดเห็นอื่นไหมแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะมีไหมคะอะไรค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะคะก่อนอื่นนะคะคุณครูมีคำถามชวนคิดมาถามนักเรียนก่อนนะคะว่านักเรียนคิดว่ามีกิจกรรมอื่นอีกหรือไม่ที่มีการออกแรงนอกจากเมื่อกี้ที่นักเรียนได้สังเกตดูใช่ไหมคะว่ารถของเล่นมีการเคลื่อนที่นักเรียนคิดว่ามีกิจกรรมอื่นไหมมีกิจกรรมอื่นอีกไหมที่มีการออกแรงใครอยากจะตอบกลุ่ม5ให้เพื่อนด้านหลังยกมือให้เขาได้ตอบหน่อยค่ะขอเพื่อนคนอื่นมีโอกาสตอบมั่งคิดว่ามีกิจกรรมอะไรอีก
5: โยนจรวดครับ
0: เพื่อนบอกโยนจรวดนะคะมีกิจกรรมอื่นอีกไหมกลุ่มอื่นก็ได้นะลูกกลุ่ม2บ้างกลุ่ม2มีโยนจรวดแล้วมีอะไรอีกคะ
6: เป
0: ่
6: ากระดาษครับ
0: มีการเป่ากระดาษกลุ่ม3กลุ่ม4มีคำตอบอื่นอีกไหมคะมีกิจกรรมอะไรบ้างที่คิดว่ามีการออกแรงกลุ่ม3มีไหมคะกลุ่ม4มีไหมคะขออีกสักหนึ่งคำตอบคิดว่ามีกิจกรรมกลุ่ม1ค่ะกิจกรรมอื่นอะไรอีกบ้าง
7: ว่ายน้ำครับ
0: เพื่อนบอกว่ายน้ำ
8: ว
0: ิ่
8: ง
0: กลุ่ม5กลุ่ม5อยากตอบให้ผู้หญิงตอบบ้างค่ะ
9: เตะบอลค
0: ่
9: ะ
0: เตะบอลโอเคทีนี้นะคะปรบมือให้เพื่อนที่ตอบด้วยค่ะเพื่อนบอกว่ามีทั้งปาจรวดใช่ไหมเป่ารถใช่ไหมแล้วก็ว่ายน้ำแล้วก็เตะฟุตบอลก็มีกิจกรรมอื่นที่นักเรียนได้ตอบมานะคะและนักเรียนปลายทางนะคะตอบเหมือนเพื่อนกับนักเรียนต้นทางไหมคะหรือตอบเป็นอย่างอื่นคะเอาละค่ะนักเรียนเดี๋ยวเราไปสู่กิจกรรมในวันนี้กันดีกว่าค่ะกิจกรรมในวันนี้นะคะก็คือกิจกรรมที่1แรงและผลของแรงมีอะไรบ้างมาดูที่จุดประสงค์ของกิจกรรมในวันนี้ค่ะมีด้วยกัน2ข้อนะคะข้อแรกก็คือนักเรียนจะต้องระบุกิจกรรมต่างๆที่เป็นการดึงการผลักค่ะข้อที่2นะคะนักเรียนจะต้องสังเกตและลงความเห็นจากข้อมูลเกี่ยวกับทิศทางการออกแรงและการเคลื่อนที่ของวัตถุเมื่อออกแรงดึงหรือผลักนั่นเองค่ะก็คือจุดประสงค์นักเรียน2ข้อนักเรียนจะได้ทำในวันนี้นะคะ เดี๋ยวมาดูกันต่อในส่วนของวิธีทำนะคะซึ่งวิธีทำนักเรียนก็จะได้ทำในตอนที่1ค่ะมีวิธีทำ2ข้อมาดูที่ข้อแรกข้อที่1ที่นักเรียนจะต้องทำกันก่อนค่ะเดี๋ยวเรามาอ่านวิธีทำข้อที่1ไปพร้อมกันได้ไหมคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะอ่านวิธีทำไปพร้อมกันเลยค่ะ

0: เอาละค่ะในข้อที่1 นี้นะคะนักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะจะต้องร่วมกันคิดกิจกรรมที่เกิดขึ้นในห้องเรียนว่ากิจกรรมใดบ้างที่เป็นการดึงกิจกรรมใดบ้างที่เป็นการผลักหรืออาจจะเป็นทั้งดึงและผลักมากี่กิจกรรมนะคะ
1: 5 กิจกรรม
0: นะคะ5 กิจกรรมนะคะแต่ละกลุ่มต้องคิดมา5 กิจกรรมจากนั้นนักเรียนจะต้องทำอะไรคะสมาชิกในกลุ่มจะต้องร่วมกันกำหนดหน้าที่ก็คือ5 กิจกรรมนั้นนักเรียนทุกคนจะได้มีส่วนร่วมในการแสดงกิจกรรมนั้นออกมานะคะให้เพื่อนต้นทางแล้วก็เพื่อนปลายทางได้ดูนะคะว่านักเรียนแสดงกิจกรรมอะไรและมาพูดคุยว่ากิจกรรมนั้นที่นักเรียนแสดงออกมาเป็นการดึงหรือการผลักนั่นเองค่ะพอเข้าใจไหมคะวิธีทำข้อนี้พอเข้าใจไหมคะ
1: เข้าใจค่ะ
0: ถ้าเข้าใจไปอ่านวิธีทำข้อที่2กันต่อค่ะสำหรับวิธีทำข้อที่2นะคะนักเรียนปลายทางแล้วก็นักเรียนต้นทางอ่านพร้อมกันเลยค่ะให้ทำอะไรคะ

เอาละค่ะสำหรับข้อที่2นะคะนักเรียนนอกจากยกตัวอย่างกิจกรรมในห้องเรียนแล้วนักเรียนจะต้องยกตัวอย่างกิจกรรมอื่นที่อยู่นอกห้องเรียนนะคะว่ามีกิจกรรมใดบ้างที่อยู่นอกห้องเรียนเนี่ยเป็นการดึงหรือเป็นการผลักหรืออาจจะเป็นทั้งดึงและผลักก็ได้นะคะพอยกตัวอย่างมาแล้วนะคะนักเรียนจะต้องแลกเปลี่ยนความคิดกับเพื่อนด้วยว่าที่นักเรียนยกตัวอย่างมานะคะว่ากิจกรรมนอกห้องเรียนนั้นเนี่ยเป็นการดึงหรือการผลักเพราะเหตุใด

0: ใจเข้าใจไหมคะนักเรียนพอเข้าใจไหมคะถ้านักเรียนพอเข้าใจแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความเข้าใจหลังจากที่อ่านวิธีทำทั้ง2ข้อไปอีก1ครั้งนะคะว่านักเรียนเนี่ยเข้าใจอย่างไรมีขั้นตอนวิธีทำอย่างไรจะได้ทำวิธีทำได้ถูกต้องนะคะในกิจกรรมในวันนี้เข้าใจไหมคะคำถามแรกที่ครูอยากจะถามนักเรียนว่านักเรียนต้องร่วมกันคิดกิจกรรมอะไรบ้างข้อแรกนักเรียนจะต้องร่วมกันคิดกิจกรรมอะไรคะจำได้ไหมคะข้อที่หนึ่งให้นักเรียนคิดกิจกรรมอะไรคะสามารถเปิดดูได้นะถ้าตอบไม่ได้สามารถเปิดดูได้นะคะข้อที่หนึ่งให้ทำอะไรเอ่ยอ่ะกลุ่ม5จะตอบอ่ะขอไมค์ให้กลุ่ม5หน่อยค่ะ
1: คิดกิจกรรมการดึงหรือการผลักครับ
0: คิดกิจกรรมก่อนอื่นเราต้องคิดกิจกรรมในไหนก่อนคะในห้องเรียนหรือนอกห้องเรียนก่อน
1: ในห้องเรียนครับ
0: เพื่อนบอกว่ากลุ่มอื่นฟังเพื่อนตอบด้วยนะคะเพื่อนบอกว่าคิดกิจกรรมในห้องเรียนกี่กิจกรรมเอ่ย
1: 5ครับ
0: 5กิจกรรมเพื่อนคนอื่นเห็นด้วยไหมคะเห็นด้วยกับเพื่อนที่ตอบมาไหมคะเห็นด้วยไหมคะเห็นด้วยปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเก่งมากๆเลยก็คือนักเรียนจะต้องคิดกิจกรรมในห้องเรียนที่ใช้การดึงและการผลัก5กิจกรรมนั่นเองค่ะเอาละค่ะเมื่อนักเรียนคิดกิจกรรมแล้วนะคะนักเรียนจะต้องทำอย่างไรต่อพอคิดกิจกรรม5กิจกรรมแล้วในห้องเรียนต้องทำอย่างไรต่อใครจะตอบให้กลุ่ม2บ้างให้กลุ่ม2บ้างอ๋อขอโทษค่ะให้กลุ่ม1บ้างขอไมค์กลุ่ม2ให้กลุ่ม1หน่อยพอคิดกิจกรรมเสร็จแล้วต้องทำอะไรต่อคะ
1: ร่วมกันยกตัวอย่างกิจกรรมอื่นๆในห้องนอกห้องเรียนที่ต้องใช้การดึงหรือการผลัก
0: นักเรียนคะก่อนยกกิจกรรมนอกห้องเรียนแล้วเนี่ยเรายกกิจกรรมในห้องเรียนเสร็จแล้วพอยกกิจกรรมในห้องเรียนเสร็จแล้วอย่าลืมว่าเราจะต้องทำยังไงก่อนนะเราต้องทำยังไงก่อน
1: แล้วร่วมกันกำหนดหน้าที่สมาชิกในกลุ่มเพื่อแสดงแต่ละกิจกรรมจากนั้นแสดงกิจกรรมและร่วมกันพูดคุยว่าเป็นการดึงหรือการผลัก
0: เมื่อกี้เพื่อนได้ตอบไปแล้วว่าสิ่งที่นักเรียนต้องทำต่อไปเลยนะคะเมื่อคิดกิจกรรม5กิจกรรมในห้องเรียนแล้วก็คือนักเรียนจะต้องกำหนดหน้าที่ของสมาชิกในกลุ่มใช่ไหมคะเพื่อออกมาแสดงกิจกรรมที่ได้มอบหมายก็คือเมื่อเราคิดกิจกรรม5กิจกรรมแล้วเราก็จะต้องออกมาแสดงให้เพื่อนกลุ่มอื่นในห้องต้นทางแล้วก็เพื่อนปลายทางได้ดูด้วยว่าเราคิดกิจกรรมอะไรมาพอหลังจากที่คิดกิจกรรมและแสดงแล้วในขณะที่เพื่อนแสดงกิจกรรมนั้นๆนะคะนักเรียนจะต้องร่วมแสดงความคิดเห็นอะไรบ้างจะต้องร่วมแสดงความคิดเห็นอะไรคะพอเพื่อนแสดงกิจกรรม5กิจกรรมที่คิดมาแล้วแสดงความคิดเห็นอะไรเอ่ยก่อนยกตัวอย่างเราจะต้องแสดงความคิดเห็นอะไรก่อนพอเพื่อนแสดงแล้วว่ากิจกรรมในห้องเรียนนั้นน่ะเป็นกิจกรรมอะไรแล้ว
2: เป็นการ
0: ดึงกันใช่แล้วค่ะก็คือเพื่อนบอกว่าร่วมกันพูดคุยพิจารณาว่ากิจกรรมนั้นเป็นการดึงหรือการผลักหรืออาจจะมีทั้งดึงและผลักก็ได้นะคะในกิจกรรมนั้นเอาละค่ะจากนั้นนะคะเมื่อนักเรียนพูดคุยเกี่ยวกับกิจกรรมในห้องเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนักเรียนจะต้องยกตัวอย่างเพิ่มเติมเกี่ยวกับอะไรเอ่ยกิจกรรมอื่นๆกิจกรรมอะไรคะช่วยตอบหน่อยไม่ได้ยินเลยกิจกรรมอื่นๆก็คือกิจกรรมที่อยู่ในที่อยู่นอกห้องเรียนนั่นเองค่ะก็คือนักเรียนจะต้องยกตัวอย่างกิจกรรมอื่นๆนอกห้องเรียนที่ต้องใช้การดึงและการผลักหรืออาจจะเป็นการดึงอย่างเดียวหรือเป็นการผลักอย่างเดียวก็ได้นะคะนักเรียนก็ยกตัวอย่างเพิ่มเติมมาพอเข้าใจไหมคะถ้าพอเข้าใจแล้วเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของบันทึกผลนะคะเมื่อนักเรียนยกตัวอย่างทั้ง ในห้องเรียนแล้วยกตัวอย่างนอกห้องเรียนแล้วนะคะนักเรียนจะต้องบันทึกผลในใบงานเรื่องแรงและผลของแรงหน้าที่35ค่ะให้นักเรียนเปิดไปที่หน้า35ได้เลยค่ะลองดูในส่วนที่นักเรียนจะต้องบันทึกผลว่านักเรียนจะต้องบันทึกผลอะไรบ้างนักเรียนปลายทางด้วยนะคะเปิดไปที่หน้า35ค่ะเปิดหรือยังเอ่ย

อะไรสำหรับหน้านี้นะคะก็เป็นการบันทึกผลเกี่ยวกับการเปรียบเทียบลักษณะการออกแรงระหว่างการดึงและการผลักและผลที่เกิดขึ้นจากการดึงและการผลักที่กระทำต่อวัตถุนะคะก็จะมีด้วยกัน2ส่วนส่วนบนนะคะส่วนด้านบนจะเป็นการดึงนะคะเขาก็มีข้อความมาให้นักเรียนนะคะว่าการดึงเป็นการออกแรงในทิศทางแล้วก็เว้นไว้ให้นักเรียนได้เติมแล้วก็ตนเองก็คือนักเรียนจะต้องดูนะคะสังเกตดูว่าการดึงเป็นการออกแรงในทิศทางใดเมื่อเทียบกับตนเองนะคะนักเรียนก็เติมไปได้เลยในช่องนี้ว่าทิศทางของการดึงเนี่ยเป็นอย่างไรจากนั้นพอเขียนเสร็จแล้วต้องยกตัวอย่างด้วยว่าตัวอย่างกิจกรรมที่เป็นการดึงเนี่ยยกตัวอย่างมาว่าเช่นอะไรบ้างก็เขียนไปเลยที่เขาเว้นบรรทัดว่าเป็นกิจกรรมอะไรในข้อที่1แล้วก็ข้อที่2อันนี้ก็จะเป็นการดึงนะคะเขียนทั้ง2ข้ออาจจะเป็นกิจกรรมในห้องเรียนหรือนอกห้องเรียนก็ได้ก็ยกตัวอย่างมาเลยค่ะต่อมาในส่วนด้านล่างนะคะก็จะเป็นการอะไรคะการผลักเขาก็ให้ข้อความมาว่าการผลักเป็นการออกแรงในทิศทางก็เว้นไว้ให้ตนเองก็คือเติมไปเลยว่าการผลักเนี่ยเป็นการออกแรงในทิศทางใดเมื่อเทียบกับตัวนักเรียนเองนะคะเมื่อเติมไปแล้วนะคะในช่องว่างนี้ว่าเป็นทิศทางใดนักเรียนก็จะต้องยกตัวอย่างกิจกรรมที่เป็นการผลักด้วยว่าเช่นอะไรบ้างก็ข้อที่1ข้อที่2เช่นอะไรนะคะก็อาจจะเป็นกิจกรรมที่อยู่ในห้องเรียนหรือนอกห้องเรียนก็ได้พอเข้าใจไหมคะยากไหมคะบันทึกยากไหมเอ่ยถ้าไม่ยากเดี๋ยวไปดูกันต่อนะคะเมื่อนักเรียนบันทึกกิจกรรมเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนจะต้องมาทำแบบประเมินตนเองด้วยในหน้าที่44นะคะโดยที่นักเรียนจะต้องทำข้อที่1กับข้อที่2ยังจำได้ไหมเอ่ยว่าการประเมินตนเองนักเรียนประเมินอย่างไรอย่างเช่นข้อแรกนักเรียนนะคะข้อที่1ร่วมกันกำหนดหน้าที่ในกลุ่มเพื่อแสดงกิจกรรมที่เป็นการดึงหรือการผลักถ้านักเรียนทำได้ดีระบายดาวกี่ดาวเอ่ยกี่ดาวคะนักเรียนปลายทางระบายกี่ดาวคะใช่แล้วค่ะก็คือ3ดาวถ้าทำได้บ้างกี่ดาว2ดาวถ้าทำได้ไม่ดีกี่ดาวคะ1ดาวใช่แล้วค่ะก็คือนักเรียนก็ระบายไปเลยตามที่นักเรียนประเมินตนเองนะคะข้อที่2นักเรียนทำหน้าที่ที่ตนเองได้รับมอบหมายอยู่ในระดับใดนักเรียนก็ระบายดาวไปได้เลยนะคะส่วนช่องสุดท้ายสิ่งที่ฉันจะทำให้ดีขึ้นก็คือนักเรียนคิดว่าข้อที่1หรือข้อที่2ฉันตั้งใจเนี่ยจะทำให้ดีขึ้นนะคะอาจจะข้อ1อยากตั้งใจทำให้ดีขึ้นก็ใส่เครื่องหมายถูกไปเลยหรืออาจจะเป็นทั้ง2ข้อทั้งข้อ1ข้อ2ก็ใส่ไปได้เลยเข้าใจไหมคะถ้าเข้าใจแล้วก่อนไปทำกิจกรรมมาดูบทบาทคุณครูแล้วก็บทบาทนักเรียนกันก่อนนะคะสำหรับในวันนี้นะคะบทบาทของคุณครูนะคะก็มีดังนี้ค่ะ1นะคะแจกใบงานเรื่องแรงและผลของแรงให้กับนักเรียน2นะคะให้คำแนะนำในการกำหนดหน้าที่ของสมาชิกในกลุ่มและการระดมความคิดค่ะและบทบาทนักเรียนนะคะก็มีดังนี้1นะคะนักเรียนจะต้องระดมความคิดเกี่ยวกับกิจกรรมที่มีการดึงและการผลัก2กำหนดหน้าที่ของสมาชิกในกลุ่ม3แสดงตามกิจกรรมที่แต่ละคนได้รับมอบหมายแล้วร่วมกันแสดงความเห็นว่าเป็นการดึงหรือการผลักค่ะนักเรียนคะอันนี้นะคะก็เป็นบทบาทที่นักเรียนจะได้ทำในวันนี้เดี๋ยวคุณครูจะให้เวลานักเรียนไปทำกิจกรรมทีละข้อนะคะเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมในข้อ1ก่อนเมื่อนักเรียนทำกิจกรรมในข้อ1แล้วเดี๋ยวเราออกมานำเสนอให้กับเพื่อนได้ดูกันนะคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เวลานักเรียนทำกิจกรรมในข้อที่1เมื่อทำเสร็จแล้วมาแสดงกิจกรรมนะคะแล้วก็นำเสนอให้กับเพื่อนๆแล้วก็อภิปรายผลกันต่อค่ะนักเรียนพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วนะคะไปทำกิจกรรมกันได้เลยค่ะ

0: เอาละค่ะนักเรียนตอนนี้คุณครูคิดว่านักเรียนน่าจะทำกิจกรรมในข้อที่1เสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามานำเสนอแล้วก็ออกมาแสดงให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะว่านักเรียนคิดกิจกรรม5กิจกรรมนักเรียนได้กิจกรรมอะไรบ้างนักเรียนปลายทางด้วยนะคะอ่ะนักเรียนต้นทางกลุ่มไหนจะออกนำเสนอกลุ่มแรกคะกลุ่ม1เมื่อกี้กลุ่ม1ยกก่อนขอตัวแทนหรือจะออกมาทั้งกลุ่มเดี๋ยวออกมาทีออกมาค่ะตรงนี้มายืนเอามาแต่ตัวค่ะได้ไหมขยับมา
1: ครับอันที่3
0: กิจกรรมแรกนักเรียนหันไปเพื่อนดูค่ะนักเรียนกลุ่มอื่นดูเพื่อนด้วยนะคะกิจกรรมแรกคือ

0: ิจกรรมอะไรเอ่ยกิจกรรมแรกกิจกรรมอะไรคะใครพูดก็ได้ลูกกิจกรรมแรกจำได้ไหมคะ
1: ลากโต๊ะค่ะ
0: เพื่อนบอกลากโต๊ะลากโต๊ะลากยังไงลองสาธิตคุณครูถือไม้ให้ลากโต๊ะลากยังไงคะเพื่อนดูนะคะลากโต๊ะเป็นการดึงหรือการผลัก
2: ด
0: ึ
2: งค่ะ
0: ขอโทษเป็นการดึงหรือการผลัก
3: การดึงครับ
0: เพื่อนบอกเป็นการดึงเพราะอะไรถึงคิดว่าเป็นการดึง
3: การลากโต๊ะคือการดึงเข้าหาตัวครับ
0: เพื่อนบอกการลากโต๊ะเป็นการดึงเข้าหาตัวใช่ไหมคะกิจกรรมที่สองกิจกรรมอะไรคะกิจกรรมที่สองกิจกรรมอะไรเอ่ยกิจกรรมที่สองจำได้ไหมกิจกรรมอะไรคะมีลากโต๊ะอะไรเอ่ยกิจกรรมที่สอง
1: ลากดินส
0: อลากดินสอเพื่อนบอกว่าอะไรนะพูดพร้อมกันเลย
1: ลากดินสอ
0: ลากดินสอทำยังไงลากดินสอทำให้เพื่อนดูลากดินสอจับดินสออยู่ลากดินสอมาเป็นการดึงหรือการผลักเป็นการดึงหรือการผลัก
3: เป็นการดึงค่ะ
0: เป็นการดึงเพราะอะไรคะกลุ่มอื่นฟังเพื่อนด้วยนะคะเป็นการดึงเพราะอะไรเอ่ย
3: เป็นการลากเข้าหาตัวค่ะ
0: ก็คือเป็นการลากเข้าหาตัวกิจกรรมที่3พร้อมกันเลยช่วยกันตอบกิจกรรมที่3คือกิจกรรมอะไรคะ
2: เป
0: ิ
2: ดประตูคร
0: ับ เพื่อนบอกเปิดประตู
3: เปิดประตูค
0: ่
3: ะ
0: เปิดประตูสาธิตหน่อยแสดงให้เพื่อนดูหน่อยเปิดประตูเปิดยังไงเปิดประตูอีกรอบนึงอีกรอบนึงพร้อมกันเป็นการดึงหรือการผลักเป็นการดึงหรือการผลักคะเปิดประตูเมื่อกี้ที่สาธิตมาเป็นการดึงหรือการผลัก
3: เป็นการดึงค่ะ
0: เป็นการดึงเพราะอะไรเราจับลูกบิดมาแล้วดึงเปิดประตูแบบนี้เป็นการดึงใช่ไหมคะเพราะอะไรเอ่ย
3: ดึงเข้าหาตัว
0: ดึงเข้าหาตัวกิจกรรมที่เท่าไหร่แล้วนะสามต่อไปกิจกรรมที่4ใช่ไหมคะกิจกรรมที่4พร้อมกันเลยกิจกรรมที่4พูดพอกิจกรรมที่4เก้าอี้ลากเก้าอี้เพื่อนบอกลากเก้าอ
3: ี้ค
0: ่
3: ะ
0: ลากเก้าอี้ลากยังไง
2: ยกแก้ว
0: เอาลากเก้าอี้ก่อนยกแก้วเอากิจกรรมที่5เอาลากเก้าอี้ก่อนค่ะลากเก้าอี้พร้อมกันลากเก้าอี้เป็นการดึงหรือการผลักเป็นการดึงหรือการผลักคะ
3: การดึงค่ะ
0: เป็นการดึงเพราะอะไรคะเพราะอะไรเอ่ยเป็นการดึงเพราะอะไรเพราะอะไรคะเป็นการดึง
3: เข้าหาตัว
0: ดึงเข้าหาตัวกิจกรรมสุดท้ายกิจกรรมที่5
3: ยกแก้วค
0: ่
3: ะ
0: ยกแก้วยกแก้วน้ำใช่ไหมคะทำท่าเพื่อนดูหน่อยเพื่อนกลุ่มอื่นยกแก้วน้ำเป็นการดึงหรือการผลักเป็นการดึงหรือการผลักยกแก้วขึ้นมาเป็นการดึงหรือการผลัก
3: การดึงครับ
0: เป็นการดึงเพราะอะไรคะ
2: ดึงขึ้นมา
0: ดึงแก้วขึ้นมาหาตัวเพื่อนเพื่อนกลุ่มอื่นแสดงความคิดเห็นกับเพื่อนไหมคะมีกิจกรรมที่นอกเหนือจากเพื่อนไหมคะเห็นด้วยกับเพื่อนที่เพื่อนตอบไปไหมคะถ้าเห็นด้วยปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งนั่งตัวตรงเดี๋ยวเรามาอภิปรายผลจากที่นักเรียนได้แสดงกันไปนะคะว่ากิจกรรมในห้องเรียนมีกิจกรรมใดบ้างและเป็นการดึงหรือการผลักนะคะนักเรียนคะคุณครูมีคำถามจะถามนักเรียนว่าจากผลการระดมความคิดนะคะมีกิจกรรมในห้องเรียนกิจกรรมใดบ้างที่เป็นการดึงเพราะเหตุใดเมื่อกี้ที่เพื่อนได้ออกมานำเสนอนักเรียนอาจจะตอบจากเพื่อนที่ได้ออกมานำเสนอนะคะซึ่งเราอาจจะยกตัวอย่างมาแค่บางกลุ่มเพราะว่าจะให้นำเสนอทุกกลุ่มอาจจะไม่ทันนะคะก็อาจจะตอบเป็นคำตอบของกลุ่มตัวเองหรือกลุ่มเพื่อนที่ได้ออกมาแสดงกิจกรรมนั้นก็ได้นักเรียนช่วยตอบหน่อยค่ะ กิจกรรมในห้องเรียนกิจกรรมไหนบ้างที่เป็นการดึงเพราะเหตุใดกลุ่มที่ไม่ได้ออกมาแสดงก็สามารถตอบได้นะคะใครจะตอบยกมือกลุ่ม5กลุ่ม5ตอบขอไม้ให้กลุ่ม5หน่อยค่ะเป็นการดึงนะคะกิจกรรมใดบ้าง
3: ดึงยางลบครับ
0: เพื่อนบอกดึงยางลบเพราะเหตุใดถึงบอกว่าเป็นการดึง
3: เพราะว่าเราจับแล้วก็เอาเข้าหาตนเองครับ
0: จับแล้วก็จับยางลบแล้วก็เข้าหาตัวเองปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะขออีกหนึ่งคำตอบขออีกหนึ่งคำตอบกลุ่ม3ตอบไหมคะกลุ่ม3ตอบไหมคะกลุ่ม3ตอบหน่อยอันไหนกิจกรรมไหนที่เป็นการดึงกิจกรรมไหนที่เป็นการดึงที่หนูยกตัวอย่างมาก็ได้ค่ะหยิบไมค์ขึ้นมาตอบรู้เพื่อนไม่ได้ยินค่ะ
1: ลากโต๊ะค
0: ่
1: ะ
0: เพื่อนบอกลากโต๊ะลากโต๊ะเป็นการดึงเพราะเหตุใดคะเพราะเหตุใด
1: เข้าหาตัวเอง
0: เพราะว่าดึงโต๊ะเข้าหาตัวเองถูกไหมคะปรบมือให้กับเพื่อนกลุ่ม3ด้วยค่ะนักเรียนคะสำหรับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างเพิ่มเติมที่ครูได้ยกมานะคะก็คือเป็นการกิจกรรมที่เป็นการดึงก็คืออย่างเช่นการยกเก้าอี้การปิดหน้าต่างอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับการดึงนะคะหน้าต่างก็คือการดึงหน้าต่างที่ดึงเข้าหาตัวแบบนี้นะคะก็เป็นการปิดหน้าต่างนั่นเองเอาละค่ะนักเรียนคำถามถามว่าดึงเป็นการออกแรงในทิศทางใดใครจะตอบกลุ่ม5ตอบการดึงเป็นการออกแรงในทิศทางใดเอ่ย
3: ดึงเข้าหาตนเองครับ
0: ดึงเข้าหาตัวเองหรือดึงเข้าหาตนเองเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะเพื่อนกลุ่มอื่นเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะแล้วเพื่อนเพื่อนปลายทางล่ะคะเห็นด้วยกับเพื่อนต้นทางไหมคะว่าการดึงเป็นการออกแรงในทิศทางเข้าหาตนเองเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปดูคำตอบกันนะคะสำหรับการดึงนะคะก็เป็นการออกแรงในทิศทางเข้าหาตนเองนั่นเองค่ะปรบมือให้เพื่อนแล้วก็ปรบมือให้ตัวเองด้วยค่ะเอาละค่ะนักเรียนไปดูที่คำถามต่อมานะคะจากผลการระดมความคิดมีกิจกรรมในห้องเรียนใดบ้างที่เป็นการผลักเพราะเหตุใดกลุ่มไหนจะตอบกลุ่ม5อีกแล้วกลุ่ม5ตอบอีกแล้วขอไมค์ให้กลุ่ม5ด้วยค่ะวันนี้กลุ่ม5มาแรงกลุ่ม5ตอบการผลักกิจกรรมใดบ้างคะ
3: ผลักรถของเล่นครับ
0: เพื่อนบอกว่าผลักรถของเล่นเพราะเหตุใด
3: ผลักเพราะว่าผลักไปข้างหน้าครับ
0: เพราะว่าผลักไปข้างหน้าผลักไปด้านหน้าใช่ไหมคะปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะขออีกหนึ่งคนมีใครจะตอบบ้างมีกิจกรรมใดบ้างที่เป็นการผลักกลุ่มหนึ่งตอบไหมคะกลุ่มสองกลุ่ม3กลุ่ม4ถ้าไม่ตอบไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาดูคำตอบเพิ่มเติมเดี๋ยวเรามาดูคำตอบเพิ่มเติมกันนะคะก็คือการกิจกรรมที่เป็นการผลักก็อย่างเช่นการผลักโต๊ะการดันเก้าอี้การเปิดหน้าต่างอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเพิ่มเติมนะคะที่คุณครูได้นำมาให้คุณครูอยากจะถามว่าการผลักเป็นการออกแรงในทิศทางใดเอ่ยการผลักใครจะตอบขอให้กลุ่มหนึ่งตอบหน่อยได้ไหมกลุ่มหนึ่งตอบค่ะให้กลุ่มหนึ่งบ้างให้กลุ่มหนึ่งการผลักเป็นการออกแรงในทิศทางใด
3: ผลักออกจากตนเองครับ
0: เป็นการผลักออกจากตนเองใช่ไหมคะเห็นด้วยกับเพื่อนกลุ่มหนึ่งไหมคะ
2: เห็นด้วยค
0: ่
2: ะ
0: เพื่อนปลายทางเห็นด้วยกับเพื่อนกลุ่มหนึ่งไหมคะถ้าเห็นด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูคำตอบกันการผลักนะคะเป็นการออกแรงในทิศทางออกจากตนเองนั่นเองค่ะปรบมือให้ตัวเองและปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะเอาละค่ะนักเรียนจากผลการระดมความคิดมีกิจกรรมในห้องเรียนใดบ้างที่เป็นทั้งการดึงและการผลักแสดงว่าต้องมีกิจกรรมที่จะต้องมีทั้งดึงและผลักถูกไหมคะนักเรียนคิดว่ามีกิจกรรมใดบ้างในห้องเรียนในห้องเรียนของเรานักเรียนปลายทางด้วยนะคะลองคิดดูสิคะว่ามีกิจกรรมใดบ้างที่เป็นทั้งการดึงและก็การผลักเป็นการดึงแล้วก็การผลักกิจกรรมใดบ้างเอ่ย

0: ได้ไหมคะเพื่อนเพื่อนต้นทางได้ไหมคะเพื่อนเพื่อนปลายทางได้ไหมคะถ้าไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวไปดูคำตอบกันนะคะก็คืออันนี้ก็เป็นคำตอบที่คุณครูยกมาให้พอยกมาให้อ๋อเลยใช่ไหมก็อย่างเช่นการกวาดพื้นการถูพื้นการระบายสีไม้การคลึงดินน้ำมันการฉีกกระดาษถูกไหมคะการกวาดพื้นก็อย่างเช่นจับไม้กวาดเราจะต้องมีทำไมเดี๋ยวจะต้องกวาดออกไปถูกไหมแล้วก็กวาดเข้ามาก็มีทั้งดึงและก็ผลักใช่ไหมคะนักเรียนพอเข้าใจกิจกรรมที่เป็นการดึงและการผลักไหมคะถ้าเข้าใจนะคะมีคำถามค่ะก็คือว่านอกจากกิจกรรมในห้องเรียนแล้วนะคะนอกห้องเรียนยังมีกิจกรรมใดบ้างที่ต้องใช้การดึงหรือการผลักหรือทั้งดึงและผลักเพื่อนตอบมาแล้ว
1: ฟุตบอลครับ
0: เพื่อนบอกเตะฟุตบอลใช่ไหมมีคำตอบอื่นอีกไหมอยากให้กลุ่ม3ขอให้กลุ่ม3มั่งได้ไหมคะกลุ่ม5กลุ่ม3ยกมือ
1: ชักเกเยอร์ค่ะ
0: เพื่อนบอกชักเกเยอร์มีโอเคกลุ่ม5ขออีก1คําตอบขออีก1คําตอบ
1: ปิงปองครับ
0: ปิงปองก็คือตีปิงปองเล่นปิงปองถูกไหมครับโอเคปรบมือให้เพื่อนที่ตอบด้วยค่ะนักเรียนก็ตอบตามที่นักเรียนคิดได้เลยว่ากิจกรรมนอกห้องเรียนมีเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมคะก็คือว่าเป็นทั้งการดึงหรือการผลักหรือเป็นทั้งดึงและผลักนั่นเองค่ะเมื่อนักเรียนคิดกิจกรรมแล้วนะคะคุณครูก็อยากจะให้นักเรียนเนี่ยลองยกตัวอย่างให้แต่ละกลุ่มเนี่ยลองยกตัวอย่างกิจกรรมอื่นนอกห้องเรียนหรือกิจกรรมในชีวิตประจำวันนะคะที่นักเรียนต้องใช้การดึงหรือการผลักหรืออาจจะใช้ทั้งการดึงและการผลักได้ไหมคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เวลานะคะนักเรียนลองยกตัวอย่างภายในกลุ่มตัวเองอาจจะ1หรือ2หรือ3ตัวอย่างก็ได้นักเรียนปลายทางด้วยนะคะลองยกตัวอย่างในกลุ่มตัวเองนะคะว่ากิจกรรมนอกห้องเรียนหรือในชีวิตประจำวันเนี่ยมีกิจกรรมใดบ้างที่เป็นการดึงเป็นการผลักหรือเป็นทั้งดึงและผลักค่ะพอนักเรียนนะคะพอนักเรียนยกกิจกรรมทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนอย่าลืมบันทึกผลนะคะในหน้าที่เท่าไหร่เอ่ยนักเรียนนักเรียนต้นทางช่วยบอกครูหน่อยนักเรียนจะต้องบันทึกผลในหน้าที่เท่าไหร่นะคะ35พอนักเรียนยกตัวอย่างเสร็จเรียบร้อยก็บันทึกผลในหน้าที่35ในส่วนแรกก็จะเป็นการดึงว่าทิศทางของการดึงเป็นอย่างไรแล้วก็ยกตัวอย่างการดึงในข้อ1และข้อ2ส่วนด้านล่างก็จะเป็นการยกตัวอย่างของการผลักนะคะว่าการผลักเป็นการออกแรงในทิศทางใดนะคะแล้วก็ยกตัวอย่างมาว่ามีกิจกรรมใดบ้างที่เป็นการผลักนั่นเองค่ะพอเข้าใจไหมคะ
2: เข้าใจค่ะ
0: นักเรียนต้นทางเข้าใจไหมคะนักเรียนปลายทางเข้าใจไหมคะถ้าเข้าใจแล้วเดี๋ยวครูจะให้เวลาเนี่ยคุยเกี่ยวกับกิจกรรมยกตัวอย่างนะคะเกี่ยวกับกิจกรรมว่ากิจกรรมนอกห้องเรียนเนี่ยกิจกรรมใดบ้างนะคะที่เป็นการดึงการผลักหรือทั้งดึงและผลักนะคะถ้าพร้อมแล้วไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะ

0: เอาละค่ะตอนนี้นักเรียนน่าจะคิดกิจกรรมนอกห้องเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะแต่ละกลุ่มเดี๋ยวคุณครูจะให้แต่ละกลุ่มนะคะนำเสนอที่กลุ่มของตัวเองนะคะยกมา1ตัวอย่างซึ่งไม่ซ้ำกับเพื่อนพอเข้าใจไหมคะยืนที่กลุ่มตัวเองแล้วก็บอกว่าหนูยกตัวอย่างอะไรมานะคะแล้วก็อาจจะสาธิตให้เพื่อนดูว่าเป็นการดึงหรือการผลักและบอกเหตุผลด้วยว่าเป็นการดึงการผลักหรือเป็นทั้งดึงและผลักเพราะอะไรเข้าใจไหมคะถ้าเข้าใจแล้วกลุ่มไหนจะโอ้ยยังไม่ได้พูดกลุ่มหนึ่งงั้นเรียงไปตามกลุ่มละกันกลุ่มหนึ่งกลุ่มสองกลุ่มสามกลุ่มสี่กลุ่มห้าอ่ะกลุ่มหนึ่งกลุ่มอื่นฟังเพื่อนด้วยนะคะกลุ่มหนึ่งยกตัวอย่างอะไรคะยืนที่กลุ่มตัวเองเลยค่ะให้ไมค์ให้กลุ่มสองให้ไมค์เพื่อนหน่อยค่ะกลุ่มสองกลุ่มหนึ่งยกตัวอย่างอะไรเอ่ย
1: เตะฟุตบอลคร
0: ับ เตะฟุตบอลลองสาธิตให้เพื่อนดูเตะยังไงคะเห็นไหม
2: ขย
0: ับ
2: เก้าอ
0: ี้เพื่อนกลุ่มเพื่อนกลุ่มอื่นดูนะอีกหนึ่งครั้งเป็นการดึงหรือการผลักเป็นการดึงหรือการผลักคะ
1: การผลักครับ
0: เป็นการผลักเพราะอะไร
1: เพราะว่าเป็นการเตะบอลออกจากตัวครับ
0: เป็นการเตะบอลออกจากตัวเพื่อนกลุ่มอื่นเห็นด้วยไหมคะเห็นด้วยปรบมือให้กลุ่มหนึ่งกลุ่มสองต่อเลยกลุ่มสองยกตัวอย่างอะไรเอ่ย
3: บาสครับบาสครับ
0: อะไรนะคะ
3: บาส
0: บาสบาสเล่นยังไงหนูทำยังไงโยนไหมกลุ่มสองลุกขึ้นลองโยนบาสพร้อมกันโยนบาสโยนเป็นการดึงหรือการผลัก
3: การผลักครับ
0: เป็นการผลักเพราะอะไร
3: เพราะ
0: อะไรเอ่ย
3: บาสออกจากตัวครับ
0: เพราะว่าลูกบาสออกจากตัวเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะปรบมือให้กลุ่ม2กลุ่ม3ต่อเลยค่ะกลุ่ม3ลุกขึ้นกลุ่ม3ยกตัวอย่างอะไรเอ่ย
4: เตะตะกร้อครับ
0: เพื่อนบอกเตะตะกร้อเดี๋ยวลองสาธิตวางไมค์นะคะแล้วลองสาธิตให้เพื่อนดูเตะตะกร้อยังไงคะพร้อมกัน1 2 3เตะตะกร้อค่ะเตะตะกร้อโอเคเป็นการดึงหรือการผลักไมค์ตอบหน่อย
4: เป็นการผลักคร
0: ับเป็นการผลักเพราะอะไร
4: เราเตะออกห่างจากตัวเราครับ
0: เพราะเตะตะกร้อห่างออกจากตัวเราถูกไหมคะปรบมือให้เพื่อนกลุ่ม3ด้วยค่ะต่อไปกลุ่ม4กลุ่ม4ส่งไม้ให้กลุ่ม4หน่อยค่ะส่งไม้ให้กลุ่ม4หน่อยกลุ่ม4ยกตัวอย่างเป็นอะไรคะกลุ่ม4ยกตัวอย่างเป็นอะไรเอ่ยยืนทั้งกลุ่มลูกยืนทั้งกลุ่ม
4: ตีแบด
0: เพื่อนบอกยกตัวอย่างเป็นตีแบดกลุ่ม4ยืนทั้งกลุ่มค่ะลองทำท่าตีแบดให้เพื่อนดูหน่อยตีแบดถือไม้ตีแบดตียังไงปึ๊บตีแบดเป็นการดึงหรือการผลักส่งไม้ให้เพื่อนหน่อยค่ะเป็นการดึงหรือการผลัก
4: ผลักครับ
0: เป็นการผลักเพราะอะไรเอ่ย
4: เพราะว่าเราตีไปข้างหน้าครับ
0: เพราะว่าเราตีไปข้างหน้าตีลูกแบดไปข้างหน้าใช่ไหมคะปรบมือให้เพื่อนกลุ่ม4ค่ะส่งกลุ่ม5ยกตัวอย่างเป็นอะไรคะ
5: ตีปิงปองครับ
0: ตีปิงปองตียังไงคะเพื่อนช่วยทำหน่อยเพื่อนกลุ่ม5ช่วยทำสาธิตให้เพื่อนดูตีปิงปองตีอย่างนี้ใช่ไหมคะเป็นการดึงหรือการผลัก
5: ผลักครับ
0: เป็นการผลักเพราะเหตุใด
5: เพราะเราตีไปข้างหน้าครับ
0: เพราะว่าเราตีไปด้านหน้าใช่ไหมคะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเอาละค่ะตอนนี้นะคะนักเรียนก็ได้นำเสนอครบทุกกลุ่มแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของบันทึกผลนะคะในส่วนของบันทึกผลการดึงเป็นการออกแรงในทิศทางไหนนะคะช่วยตอบหน่อยดึงเข้าหาตนเองก็คือทิศทางเข้าหาตนเองก็คือยกตัวอย่างอาจจะยกเป็นอย่างอื่นก็ได้นะครูก็ยกตัวอย่างมาให้นักเรียนได้ดูว่าอย่างเช่นการลากกระเป๋าเดินทางหรือการเล่นชักเกยอร์ก็เป็นการดึงนั่นเองต่อมาการผลักทิศทางการออกแรงในทิศทางไหนคะทิศทางไหนเอ่ยใช่แล้วก็คือออกจากตนเองอย่างเช่นยกตัวอย่างก็คื การเวียงเบ็ดตกปลาก็เป็นการผลักใช่ไหมคะแล้วก็การเตะลูกฟุตบอลก็เป็นการผลักนั่นเองเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาอภิปรายผลกันต่อนะคะสำหรับกิจกรรมในชีวิตประจำวันมีกิจกรรมใดบ้างที่เป็นการดึงเพราะเหตุใดมีลากโต๊ะมีอะไรอีกเมื่อกี้ที่นักเรียนได้ยกตัวอย่างไปดึงดินสอลากกระเป๋าเดินทางเดี๋ยวเรามาดูคำตอบกันการลากกระเป๋าการจูงสุนัขการเล่นชักเขย่อการดึงลูกโป่งที่ติดอยู่บนต้นไม้ก็เป็นการดึงที่พบเห็นในชีวิตประจำวันใช่ไหมคะเพราะว่าเป็นการออกแรงเข้าหาตนเองนั่นเองอันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่นักเรียนพบเจอในชีวิตประจำวันค่ะกิจกรรมในชีวิตประจำวันมีกิจกรรมใดบ้างที่เป็นการผลักเพราะเหตุใดอะไรรถเข็นเข็นรถเข็นผลักรถเข็นมีอะไรอีกอะไรนะ
6: เตะฟ
0: ุ
6: ตบอล
0: มีอะไรอีกคะเดี๋ยวเรามาดูคำตอบกันนะคะก็อย่างเช่นการหวานแหการเวียงเบ็ดตกปลาการเตะลูกฟุตบอลการโยนลูกฟุตบอลการเข็นรถเข็นใช่ไหมเพราะว่าเป็นการออกแรงในทิศทางที่ออกจากตนเองนั่นเองเก่งมากค่ะกิจกรรมในชีวิตประจำวันมีกิจกรรมใดบ้างที่เป็นทั้งการดึงและการผลักเพราะเหตุใด
6: กวาดพ
0: ื้
6: น
0: ถูพื้น
6: ระบายส
0: ีไม้เอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูคำตอบกันนะคะก็อย่างเช่นการใช้พัดคลายร้อนก็ใช้พัดคลายร้อนก็เป็นทั้งดึงและผลักการกวาดบ้านการถูบ้านการปั้นขนมบัวลอยเพราะว่ามีการออกแรงเข้าหาตนเองและมีการออกแรงออกจากตนเองอันนี้ก็จะเป็นทั้งดึงและก็ผลักใช่แล้วค่ะเอาละค่ะตอนนี้นะคะก็ใกล้จะหมดชั่วโมงแล้วคุณครูอยากจะให้นักเรียนเนี่ยลองสรุปกิจกรรมในวันนี้ว่าจากที่นักเรียนได้คิดกิจกรรมในห้องเรียนกิจกรรมนอกห้องเรียนนักเรียนได้อะไรบ้างในวันนี้กิจกรรมอะไรที่เป็นการดึงเป็นการดึงเพราะอะไรกิจกรรมใดบ้างที่เป็นการผลักเป็นการผลักเพราะอะไรนักเรียนลองสรุปกิจกรรมหน่อยได้ไหมคะการดึงทิศทางการดึงเขามีทิศทางอย่างไรคะอะไรนะช่วยตอบหน่อยช่วยตอบหน่อยนักเรียนปลายทางช่วยตอบได้นะคะก็คือการดึงก็คือมีทิศทางเข้าหาตนเอง

ักล่ะคะการผลักเป็นการออกแรงในทิศทางออกจากตนเองก็คือเป็นการผลักนั่นเองค่ะก็คือกิจกรรมในวันนี้นะคะการดึงเป็นการออกแรงในทิศทางเข้าหาตัวส่วนการผลักเป็นการออกแรงในทิศทางออกจากตัวนั่นเองค่ะและนี่นะคะก็คือการสรุปกิจกรรมในวันนี้นั่นเองค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูในบทเรียนครั้งต่อไปนะคะว่านักเรียนจะได้เรียนเรื่องอะไรสำหรับบทเรียนในครั้งถัดไปนะคะนักเรียนจะได้เรียนเรื่องแรงและผลของแรงมีอะไรบ้างซึ่งชั่วโมงถัดไปก็เป็นครั้งที่2ค่ะและสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมมาก็คือใบงานเรื่องแรงและผลของแรงหน้าที่36และ37นั่นเองค่ะซึ่งคุณครูปลายทางนะคะก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่www.dltv.ac.gh ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาของวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่3แล้วค่ะเดี๋ยวพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูสุคนธาบูโกกในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะซึ่งในวันนี้นะคะนักเรียนเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์การบวกและประโยคสัญลักษณ์การลบโดยใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบค่ะในชั่วโมงนี้นะคะจะเป็นชั่วโมงที่1 นะคะซึ่งนักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการหาเลขโดดที่หายไปในการบวกและการลบในแนวตั้งเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการหาค่าของตัวไม่ทราบค่านั่นเองค่ะคุณครูนะคะจะขอทบทวนบทเรียนเกี่ยวกับแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยและส่วนรวมก่อนนะคะนักเรียนยังพอจำได้ไหมคะเรื่องแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยและส่วนรวมบางคนนะคะยังจำได้ส่วนบางคนนะคะอาจจะยังจำไม่ได้คุณครูจะทบทวนให้นะคะซึ่งแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมนะคะจะมีหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะแล้วเรานะคะก็จะมีจำนวนนะคะที่มีความสัมพันธ์กันส่วนย่อยและส่วนรวมนักเรียนสังเกตจากแผนภาพนะคะนักเรียนสังเกตจากแผนภาพนี้นะคะแล้วก็ลองนึกดูสิคะว่าส่วนย่อยน่าจะเป็นส่วนใดมีอยู่3ส่วนส่วนย่อยน่าจะเป็นส่วนใดคะสองส่วนข้างล่างใช่ไหมลูกนี่ก็คือส่วนย่อยและส่วนข้างบนเราเรียกว่าส่วน
1: รวม
2: เราเรียกว่าส่วนรวมสังเกตจากแผนภาพก็ได้นะคะส่วนย่อยสองส่วนนี้เมื่อนำไปรวมกันเราจะได้ส่วนรวมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคุณครูนะคะจะมาตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนเดิมนะคะว่าเป็นอย่างไรสมมุติว่าส่วนรวมของคุณครูตรงนี้เป็น 1,000นะคะส่วนย่อยข้างล่าง2ส่วนนี้เป็นจำนวนใดได้บ้างคะ
1: 500
2: บางคนตอบ500กับ500ใช่ไหมคะมีจำนวนอื่นอีกไหมคะที่เป็นส่วนย่อยได้เดี๋ยวให้นักเรียนลองมาเขียนดูสิคะว่าส่วนนี้จะเป็นเท่าไหร่ส่วนนี้จะเป็นเท่าไหร่เดี๋ยวเริ่มจากกลุ่มที่2เลยค่ะเซอร์กิตออกมาเลยออกมาทางนี้เลยลูกนะคะเดี๋ยวคุณครูปรับปากกาก่อนนะเริ่มเลยค่ะส่วนย่อยส่วนที่1ควรเป็นจำนวนใด800ต่อไปค่ะอีกส่วนหนึ่งต้องเป็นจำนวนใดคะ200ใช่ไหมคะลูกตอนนี้เซอร์กิตนะคะได้ส่วนย่อยมา2ส่วนคือ800และ200ใช่ไหมคะมีจำนวนอื่นอีกไหมคะลูกเดี๋ยวเซอร์กิตกลับไปนั่งที่เดี๋ยวเราดูจำนวนของคนอื่นบ้างนะคะไหนกลุ่มที่1ต้นกล้าได้จำนวนใดบ้างเดี๋ยวคุณครูลบก่อนนะคะเดี๋ยวลองดูจำนวนของต้นกล้าสิคะหกร้อยกับ400นักเรียนมาสังเกตจำนวนของต้นกล้าค่ะ